คุกเคาน์เตอร์จะพาไปค้นหาความพิเศษของมะม่วงเบาสงขลาว่าอะไรทำให้มะม่วงเบาสงขลามีเอกลักษณ์แตกต่างจากมะม่วงชนิด

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอนุชาขำดวงครับ
0: ร่วมกันตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ครับเราอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านไปในรายการวันใหม่ไทย PBS เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เห็นภาพความเสียหายเมื่อช่วงต้นรายการก็เห็นไปแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นายกรัฐมนตรีนะครับอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจที่ประเทศออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์ก็มีข้อสั่งการมาให้กับรองนายกยศชนันท์ บงสวัสดิ์นะครับให้ไปบัญชาการเหตุการณ์น้ำท่วมด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็สะท้อนแล้วก็มีข้อสังเกตของนักวิชาการนะครับเรื่องของการประเมินสถานการณ์รวมไปถึงการบูรณาการแก้ไขปัญหาเดี๋ยวสักครู่เราจะพูดคุยเพิ่มเติมกับนักวิชาการกันนะ
1: ครับที่น่าสนใจก็คือปฏิกิริยาและบทบาทของอาจารย์ยศชนันท์ในรอบนี้นะครับพี่ประจักษ์หลายคนก็ตั้งคำถามนะครับว่ามีรองนายกหลายคนให้ได้รับการสั่งการได้แต่ทำไมคุณอนุทินเลือกอาจารย์เชน
2: เลือกคุณยศชนันท์เพราะว่าคุณยศชนันท์เป็นรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลพื้นที่ภาคเหนือ
1: ครับ
2: แม้ว่าจะอยู่พรรคเพื่อไทยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นฐานที่มั่นสำคัญของพรรคเพื่อไทยเช่นเดียวกันก็เลยมีการติดต่อสั่งการประสานโดยตรงไปยังอาจารย์เชนแต่ว่าก็ไม่ลืมในการที่จะส่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะฮะคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐ บ้านใหญ่จากอุทัยธานีร่วมคณะไปด้วยครับสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นนะครับก็คือก่อนหน้านี้เราเห็นภาพความคุ้นชินสำหรับอาจารย์ยศชนันท์ก็คือการเป็นนักวิชาการใส่เสื้อขาวใส่กางเกงสลักเนี๊ยบตลอดครับเมื่อวานนี้ก็ยังใส่ชุดเก่งนี่แหละฮะแต่ว่าไปลุยน้ำที่จังหวัดน่านครับนี่คือสิ่งที่กำลังสะท้อนภาพของการเป็นนักการเมืองมืออาชีพเต็มตัวแล้วสำหรับดร.ยศชนันท์นะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับเดี๋ยวติดตามการวิเคราะห์ของพี่ประจักษ์นะฮะนายกเนี่ยสั่งการแบบข้ามประเทศเลย บอกว่าให้อาจารย์เชนไปลุยนะครับรวมถึงมีการสั่งการบอกว่าเรื่องของการสนับสนุนอาหารปัจจัยที่จำเป็นจะต้องถึงมือผู้ได้รับผลกระทบคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมนี้ได้ในทุกช่วงข่าวของไทย PBS นะครับเรารายงานต่อเนื่องเกาะติดตลอดทั้งวันนะครับแต่ดูจากความเคลื่อนไหวของรองนายกยศชนันท์อาจารย์เชนครับเมื่อวานก็รีบไปนะ
0: ครับ
1: ประมาณสักช่วงบ่ายสักบ่าย3ก็ไปปักหลักตั้งศูนย์ประชาการน้ำท่วมไปที่จังหวัดน่านแล้วก็อยู่ทั้งคืนเมื่อคืนก่อนนอนซึ่งเมื่อคืนผมก็นอนดึกนะ
0: ครับ
1: รอติดตามสถานการณ์เนี่ยอาจารย์เชนยังไลฟ์อยู่เลย
0: ก็ถือว่าเป็นไปตามข้อกำชับสั่งการของนายกเพราะว่านายกเนี่ยอยากจะให้ลงไปในพื้นที่อย่างเร่งด่วนด้วยนะครับแล้วก็ให้เกาะติดสถานการณ์นะครับให้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วก็มีการดูแลเรื่องของมาตรการในการให้ความช่วยเหลือนะครับนี่แหละครับเป็นภาพของอาจารย์เชนยศชนันท์ วงสวัสดิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.ก็เดินทางไปถึงที่จังหวัดน่านราวช่วงบ่ายๆนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปลงพื้นที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวัตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มที่จังหวัดน่านร่วมกับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านนะครับก็ลงไปบัญชาการแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านและใกล้เคียงนะครับเมื่ออาจารย์เชนเดินทางไปถึงนะครับก็ไปฟัง

0: รายงานสรุปสถานการณ์จากผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านและหน่วยราชการในพื้นที่แต่ว่าก่อนหน้าที่จะลงพื้นที่เนี่ยครับอาจารย์เชนสั่งการด่วนในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนืออันนี้เป็นตำแหน่งอย่างเป็นทางการในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยนะ
1: ครับ
0: ก็มีการสั่งการด่วนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาแล้วก็จังหวัดลำพูนเพื่อที่จะรับมือกับสภาวะน้ำท่วมฉับพลันอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะ
1: คุณผู้ชมมีสถานการณ์ที่หลายคนเป็นห่วงเป็นใยว่าเรื่องของน้ำท่วมเนี่ย เขาเตือนกันมาแล้วก็น่าจะเป็นประจำฤดูกาลด้วยซ้ำโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยซูเปอร์เอลนีโญนะครับคุณผู้ชมก็มีทักทายกันมาในช่อง YouTube Live บอกว่าเอ๊ะทำไม่ได้มีการเตรียมพร้อมหรือเปล่าเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีคำตอบคำชี้แจงจากทางรัฐบาลแน่ๆแต่ว่าอาจารย์เชนเนี่ยเขาไปถึงเขาตั้งเท่าไหร่นะ8มาตรการใช่ไหม
0: แปด
1: มาตรการนะครับเรื่องของการแจ้งเตือนให้แม่นยำผ่านเซลบอร์ดแคลสนะครับเฝ้าระวังใกล้ชิดยกระดับแจ้งเตือนภัยเตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องจักรเฮลิคอปเตอร์ทุกอย่างสำหรับการอพยพคนนะครับจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอันนี้สำคัญทั้งนั้นเลยนะฮะเรื่องของอาหารการกินนะครับเสบียงนะครับการประชาสัมพันธ์ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เนี่ยเขาไปแล้วเขาก็ตั้งศูนย์บัญชาการและศูนย์พักพิงเนี่ยเขาเน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกนะครับร่วมกับหน่วยงานจากกระทรวงอว.ในพื้นที่ก็คือระดมหน่วยงานในสังกัดกรมกองต่างๆที่อยู่ใต้สังกัดอาจารย์เชนนั่นน่ะมาร่วมมือกันนะครับมีการเร่งทำบัญชีจ่ายเงินเยียวยาคือพอน้ำลดปุ๊บจ่ายได้ทันทีอะไรประมาณนี้ด้วย
0: ครับ
1: สงขลาได้ยังไง
0: ไม่แน่ใจว่าครอบคลุมทั้งหมด
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้ทวงกันอยู่นะในสภาสมัยที่แล้วนะฮะ
0: ค
1: ือโจทย์ตอนนี้เขาต้องการให้ปฏิบัติงานได้จริงๆให้มันสอดประสานกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดขออภัยติดไว้นิดนึงเมื่อสักครู่ที่ทักเรื่องสงขลาจ่ายเงินช้าเนี่ยไม่ใช่อะไรนะแค่จะมาเทียบกันว่าถ้าครั้งนี้อาจารย์เชนบอกว่าสามารถจ่ายเงินเร็วได้เนี่ยก็ต้องเอาไปเทียบกันแล้วว่าจุดที่ไม่ควรทำจุดที่ควรทำมันมีอะไรบ้างนะในสถานการณ์แบบนี้นะครับ
0: ครับไปที่ปัวด้วยนะครับอาจารย์เชนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ประสบภัยที่หนักที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดน่านนะครับที่ปัวเนี่ยเขาไป3จุดด้วยกันก็คือจุดแรกไปที่ปั๊มปตท.อำเภอปัวซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ถนนเนี่ยมันขาดจากกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากนะครับส่วนจุดที่2ไปที่ศูนย์อพยพวัดปรางอำเภอปัวครับซึ่งตอนจุดๆนั้นเนี่ยมีผู้อพยพนะครับผู้ประสบภัยอพยพไปพักพิงแล้วก็รอการช่วยเหลือจากภาครัฐรวมไปถึงจิตอาสาหน่วยงานต่างๆนะครับระหว่างลงพื้นที่จุดที่2นี้นะครับอาจารย์เชนไปพบปะเยี่ยมเยือนแล้วก็ให้กำลังใจประชาชนที่รับผลกระทบมีการสั่งการให้นำรถบรรทุกเนี่ยมาฉีดล้างทำความสะอาดไล่ดินโคลนที่ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนนะครับแล้วก็ให้เตรียมแผนซ่อมแซมฟื้นฟูทันทีหลังจากที่สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติมีการไปมอบถุงยังชีพเพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับแล้วก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยขอให้ประชาชนเนี่ยเฝ้าระวังแล้วก็รอฟังการแจ้งเตือนเรื่องของระดับน้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็ย้ำว่าถ้าเกิดว่ามีฝนตกลงมาเพิ่มเติมเนี่ยขอให้รีบอพยพออกจากบ้านเรือนไปยังพื้นที่ปลอดภัยในทันทีนะ
1: ครับคุณผู้ชมจริงๆจังหวัดน่านเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีป่าเขานะครับภูมิประเทศเนี่ยมีภูเขามีลำน้ำเยอะทีนี้จะบอกว่าน้ำท่วมน่านเนี่ยท่วมเป็นประจำคือมีประสบการณ์ในการเผชิญเหตุน้ำท่วมเป็นปกติอยู่แล้วครั้งนี้ก็ปกติเหมือนกันนี่ก็คงพูดได้ไม่เต็มปากคือท่วมประจำมีประสบการณ์อ่ะใช่แต่ว่าท่วมในระดับที่เผชิญกันอยู่ตอนนี้อาจจะต้องเรียกว่าไม่ปกตินักนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ก็คือจังหวัดอื่นอาจจะต้องเฝ้าระวังด้วยนะครับคุณผู้ชมคือตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันนี้น้ำเนี่ยจากพื้นที่ตอนบนเคลื่อนลงมาตามแม่น้ำน่านสู่พื้นที่ตอนกลางและตอนล่างสถานการณ์ก็เลยเข้มข้นเข้มงวดขึ้นตามลำดับคือถ้าเราดู3จุดที่อาจารย์เชนได้เดินทางไปเมื่อวานนี้ก็เป็นจุดที่ค่อนข้างหนักหนาสาหัสเมื่อสักครู่อำเภอปัวก่อนใช่ไหมฮะหนักหนาสาหัสทีเดียวทางเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือก็พยายามกันอย่างเร่งรีบนะครับตอนนี้คำสั่งเร่งด่วนก็คือเรื่องของเซลล์บรอดแคสต์บางคนอาจจะบอกว่าก็ท่วมไปแล้วจะบรอดแคสต์อะไรมันมีพื้นที่อื่นที่ต้องเฝ้าระวังอีกน้ำไม่ได้ซึมลงไปหายไปเฉยๆนะครับคือตอนนี้เขาบอกว่าให้ล่วงหน้าอย่างน้อย6ชั่วโมงก่อนสถานการณ์รุนแรงคุณผู้ชมใครอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรืออยู่ในพื้นที่ประสบภัยได้รับข้อความแจ้งเตือนหรือเปล่าทักทายเข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะฮะประเด็น2ที่ต้องเร่งด่วนกันก็คืออพยพประชาชนรักษาชีวิต นะครับ3จัดเตรียมอาหารน้ำดื่มตั้งโรงครัวตามจุดพักพิงนะครับเมื่อวานเห็นอะไรนายกบอกว่า
0: อ
1: าหารการกินต้องพร้อมนะ
0: ครับ
1: จะมาข้าวเยอะน่องไก่2น่องอะไรอย่างงี้ไม่ได
0: ้
1: ปกติมีด้วยเหรอแต่ปกติอาหารการกินเราก็พร้อมนะค
0: ือ
1: เรื่องอาหารการกินเราที่1ไง
0: นะครับมีในส่วนของกองทัพบกที่ไปตั้งโรงครัวพระราชทานด้วยนะครับเป็นการเตรียมอาหารแล้วก็น้ำดื่มจำนวน 2,000 ชุดนะครับมีทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านนะครับที่จัดเตรียมอาหารแล้วก็น้ำดื่ม 2,000 ชุดเช่นเดียวกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่นะครับ
1: ครับ
0: มีข้อสั่งการให้เฝ้าระวังระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงนะครับก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นแหละครับไปติดตามแล้วก็เฝ้าระวังระดับน้ำในจุดสำคัญต่างๆอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเลยเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับถ้าระดับน้ำมันมีแนวโน้มที่สูงขึ้นมีข้อสั่งการเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบภัยด้วยนะครับก็ให้เร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ประสบภัยแล้วก็ครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็สั่งให้เตรียมเครื่องจักรขนาดใหญ่นะครับเพื่อที่จะฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยอันนี้มองไกลไปถึงตอนที่สถานการณ์มันคลี่คลายไปแล้วนะ
1: ครับ
0: ให้เตรียมเครื่องจักรใหญ่เพื่อที่จะฟื้นฟูพื้นที่มีการสั่งการให้เตรียมนำรถบรรทุกน้ำรถตักนะครับไปฉีดล้างทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนแล้วก็พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับรวมไปถึงเครื่องจักรกลหนักเพื่อที่จะเคลียร์เส้นทางที่ถูกปิดกั้นจากดินโคลนแล้วก็เศษซากเพื่อเปิดเส้นทางสัญจรนะครับและก็พร้อมที่จะสนับสนุนความช่วยเหลือกรณีอื่นๆที่จำเป็นซึ่งเมื่อคืนนี้นะครับรองนายกยศชนาอาจารย์เชน ก็ต้องบอกได้ว่าอยู่บัญชาการตลอดทั้งคืนเลยนะครับมีการสั่งให้กระสอบทรายไปปิดจุดที่เป็นช่องว่างนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นจุดเปราะบางอย่างเช่นโรงพยาบาลก็มีการเสริมการป้องกันนะครับแล้วก็เตรียมเครื่องปั่นไฟให้สามารถที่จะผลิตไฟฟ้าใช้ในโรงพยาบาลได้อย่างน้อยๆเนี่ย3วันนะครับถ้าสถานการณ์เนี่ยมันต่อเนื่องไปนะครับ ก็มีการเตรียมความพร้อมเอาไว้3วันสำหรับจุดที่เป็นจุดเปราะบางอย่างเช่นโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นึงช่วงเช้าเนี่ยเราเห็นภาพบรรยากาศเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เห็นว่าน้ำเนี่ยก็ยังคงเพิ่มระดับขึ้นในส่วนของตัวเมือง
1: ม
0: ีการเฝ้าระวังมีการป้องกันกันโดยเฉพาะที่วัดสำคัญในตัวเมืองน่านนะ
1: ครับคือน้ำท่วมน่านเนี่ย67 68ก็ท่วมแบบหนักเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: 69ก็คือรอบนี้หนักหนาสาหัสจริงๆไม่ได้เพิ่งท่วมนะครับกรมอุตุนิยมวิทยามีแจ้งเหตุรับแจ้งเหตุน้ำท่วมเนี่ยตั้งแต่ปลายกรกฎาคมแล
0: ้
1: วนะครับตอนนี้มันเลยกลายเป็นคำถามที่ว่าถ้ารู้ว่าท่วมทุกปีแล้วมีแนวโน้มว่าธรรมชาติเนี่ยจะรุนแรงยิ่งขึ้นรัฐบาลหรือว่าผู้มีอำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรนี่คือคำถามที่มีมาตลอดครั้งนี้พอท่วมอีกฝ่ายการเมืองฝ่ายที่มีอำนาจที่เข้าไปในพื้นที่เป็นคนแรกปฏิเสธไม่ได้ก็คืออาจารย์เชนนะครับแม้ว่าจะคุมกระทรวงอวนะครับพี่ประจักษ์อวนี่จะว่าเป็นกระทรวงที่ป้องกันภัยพิบัติก็ไม่ใช่แล้วฮะแต่ถ้าองค์ความรู้ที่อาจารย์เชนนำมาใช้สามารถพลิกความรู้สึกความเชื่อมั่นอะไรได้บางอย่างนี่จะเป็นเหรียญ2ด้านด้านนึงแก้ปัญหาน้ำท่วมอีกด้านนึงคือเก็บแต้มทางการเมืองเลยนะครับ
2: ครับแน่นอนที่สุดครับเรื่องผลงานเรื่องของการลงไปในพื้นที่ไปคุกคีตีโมงไปลุยน้ำท่วมกับชาวบ้านเนี่ยมันทำให้ภาพของอาจารย์ยศชนันซึ่งเดิมทีเนี่ยภาพของอาจารย์นี่ก็คือเป็นนักวิชาการนะ
1: ครับ
2: แต่งตัวสโอทรงเรียบร้อยมาโดยตลอดครับครั้งนี้ลงไปก็ยังใส่เสื้อขาวกางเกงสแลกอยู่เลยนะครับตอนที่ลงไปลุยพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยนะครับจากเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นก็ต้องบอกว่าสถานการณ์มักจะสร้างวีรบุรุษครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านนี่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเป็นเรื่องที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยทั่วไปอย่างชัดเจนครับแต่สิ่งที่เราได้เห็นนะครับภาพของอาจารย์เชนยศธนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับนี่เป็นระดับศาสตราจารย์นะครับภาพลักษณ์เดิมก็คือการเป็นนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการวิจัยเรื่องการพัฒนาเรื่องนวัตกรรมเรื่องใหม่ๆนะครับที่ทำงานอยู่ในห้องแลบเป็นสำคัญแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เราได้เห็นอาจารย์ยศชนันท์เนี่ยนะครับเปลี่ยนบทบาทเลยนะครับในการลงไปลุยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านนะครับนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นนะครับจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้หลังได้รับการติดต่อประสานจากทางนายกรัฐมนตรีโดยตรงครับให้เข้าไปดูแลไปบัญชาการนะครับเรื่องสถานการณ์น้ำในจังหวัดน่านนะครับ แน่นอนที่สุดครับสิ่งที่เราได้เห็นเขาหลางนั่นก็คือสถานการณ์น้ำในปีนี้ครับดูจะมาหนักและก็หนักมากในหลายพื้นที่ซึ่งก็รวมทั้งจังหวัดน่านครับอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะครับในช่วงวันสองวันที่ผ่านมานี่เป็นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นครับน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มครับน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนและก็ยังไปท่วมพื้นที่ภาคการเกษตรครับโดยประเดิมจากพื้นที่ภาคเหนือนะครับเป็นประจำทุกปีปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับเริ่มในพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดน่านนี่แหละเราก็เลยได้เห็นอาจารย์ยศชนันครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.และเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยครับปกติภาพที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของท่านครับก็คือการใส่เสื้อขาวใส่กางเกงสแล็กนี่แหละปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับต้องมีการเปลี่ยนแผนนะครับจากเดิมปฏิบัติภารกิจอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องบินด่วนนะครับไปที่จังหวัดน่านครับซึ่งกำลังเป็นพื้นที่ที่อ่วมอรทัยนะครับจากเรื่องของสถานการณ์น้ำที่กำลังเป็นอยู่จนถึงขณะนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นการเดินทางไปของอาจารย์เชนนี่ก็ไม่ได้ไปเดี่ยวนะครับมีคนที่ผ่านประสบการณ์โชคโชนมีความรู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ผ่านมาหลายต่อหลายครั้งอย่างคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรจากทางพรรคเพื่อไทยอีกคนหนึ่งครับก็คือคุณธีรรัตน์สำเร็จวณิชนะครับนี่เป็นอดีตมท.4เป็นอดีตประธานศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนส่วนหน้าหรือว่าสปช.ส่วนหน้านะครับจากเหตุการณ์เมื่อครั้งเกิดน้ำท่วมใหญ่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อปี2567นี่ไปประกบเป็นพี่เลี้ยงครับนะฮะแต่ตัวของคุณยศชนันเมื่อวานนี้ถ้าใครติดตามดูนะครับก็จะได้เห็นลีลาการแสดงออกถึงความทะมัดทะแมงเรื่องใจสู้นะครับเดินทางไปตรวจสถานการณ์เนี่ยทั้งที่ตัวเมืองจังหวัดน่านแล้วก็ไปที่อำเภอปัวครับซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในช่วงแรกครับไปลุยน้ำไปให้กำลังใจไปแจกถุงยางชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ยังมีการบอกกล่าวกับชาวบ้านด้วยนะครับบอกว่าจะยังคงปักหลักร่วมทุกข์ร่วมสุขกับชาวจังหวัดน่านตลอดทั้งคืนครับในคืนที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่าเป็นการให้ขวัญและกำลังใจกับชาวบ้านขณะเดียวกันก็ได้ใจจากชาวบ้านมาเต็มเช่นเดียวกันครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นประเด็นอย่างหนึ่งครับที่น่าสนใจก็คือว่าสิ่งที่คุณยศชนันนะครับปฏิบัติหลังจากลงไปในพื้นที่เนี่ยมันดูเหมือนว่าจะเป็นภาพซ้ำๆเป็นเรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเช่นเรื่องของการสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดครับถึงแม้ว่าจะมีการระบุถึงคู่มือในการปฏิบัติการ8มาตรการอย่างที่ว่านะครับสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือครับให้เตรียมพร้อมในการที่จะรับมือสถานการณ์น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากอย่างเช่นการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนนะครับการส่งข้อความผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์การให้เจ้าหน้าที่สแตนบายรวมไปก็ต้องเตรียมพร้อมเรื่องเครื่องจักรกลครับสามารถที่จะขับเคลื่อนเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องของการวางแผนการอพยพการส่งเสบียงอาหารการตั้งศูนย์ประชาการและก็จุดพักพิงของผู้ที่ประสบกับปัญหาเนี่ยนะครับความจริงนี่ไม่ใช่เรื่องที่มันเป็นเรื่องใหม่เลยนะครับรายละเอียดที่ออกมาเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเป็นหนึ่งเป็นเรื่องสำหรับการเป็นคู่มือสำหรับการปฏิบัติการรับมือของแต่ละจังหวัดภายใต้การขับเคลื่อนของผู้ว่าราชการของแต่ละจังหวัดอยู่แล้วนะครับก็เลยทำให้บางคนนี่มีการตั้งข้อสังเกตบอกว่าไหนๆลงไปในพื้นที่ขนาดนี้ก็น่าจะลงไปเพื่อที่จะบัญชาการหรือตัดสินใจเรื่องเร่งด่วนเฉพาะหน้าเป็นสำคัญหรือเป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในแผนในคู่มือของผู้ว่าราชการจังหวัดอันนั้นน่าจะก่อให้เกิดมรรคผลมากกว่าก็มีมุมมองที่หลากหลายนะครับเพราะบางคนก็มองว่าการลงไปในพื้นที่ของระดับรัฐมนตรีก็ดีหรือระดับนโยบายจากส่วนกลางเนี่ยนะครับมันไปสร้างปัญหาความยุ่งยากวุ่นวายให้กับทางเจ้าหน้าที่และตำรวจอีกต่างหากครับเพราะว่าต้องคอยจัดสรรคนนะครับเพื่อที่จะคอยติดตามเพื่ออำนวยความสะดวกหรือต้องไปคอยดูแลอารักขาความปลอดภัยแทนที่จะได้ไปทำหน้าที่ของตัวเองอย่างคล่องตัวนะครับแต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับว่านี่มันเป็นเรื่องร้อน เป็นเรื่องที่สร้าง

0: ความเสียหายให้กับผู้คนและที่สำคัญมันเป็นการสั่งการของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลครับซึ่งท่านอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้มีการประสานครับติดตามมีการพูดคุยโดยตรงกับอาจารย์เชนครับคุณยศชนันบางคนอาจจะถามว่าทำไมเลือกอาจารย์เชนเพราะนี่เป็นรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลพื้นที่ภาคเหนือนะครับตัวอาจารย์เชนเนี่ยต้องบินด่วนระหว่างที่มีภารกิจที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปที่จังหวัดน่านครับชุดที่ใส่ก็เป็นชุดเก่งของอาจารย์นั่นแหละครับก็คือใส่เสื้อขาวกางเกงสแลกครับนะฮะเป็นภาพของนักวิชาการแต่ว่าเมื่อวานนี้ลงไปเนี่ยทำหน้าที่ก็ต้องบอกว่านี่เป็นการนำชุดเก่งเนี่ยไปลุยน้ำครับแต่ทางพรรคภูมิใจไทยก็ไม่ได้มอบหมายกับทางรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนะครับเข้าไปเพียงแค่พรรคเดียวเมื่อวานนี้ก็มีการส่งคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐครับทายาทบ้านใหญ่อุทัยธานีครับทายาทของตระกูลใหญ่ไทยเศรษฐนะครับจังหวัดอุทัยธานีก็ลงพื้นที่ไปร่วมคณะของอาจารย์เชนด้วยการลงไปดูแลภาพที่ปรากฏก็คือไปทั้งที่อำเภอเมืองไปที่อำเภอปัวซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในช่วงแรกนะครับแล้วก็ยังเดินทางไปที่สถานี N1ในช่วงค่ำนะครับสะพาน N1 เนี่ยก็คือสะพานพัฒนาภาคเหนืออยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับนี่เป็นจุดตรวจวัดระดับน้ำนะฮะที่สำคัญของแม่น้ำน่านครับที่จะไหลผ่านตัวเมืองจังหวัดน่านปรากฏว่าถึงแม้ระดับน้ำเนี่ยจะยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่เกือบ1เมตรนะครับแต่ก็ยังมีแนวโน้มอาจจะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาทเมื่อวานนี้ก็ได้มีการย้ำครับเรื่องคำสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวหรือว่าซิงเกิลคอมมานด์ครับก็คือเอาทุกส่วนที่เกี่ยวข้องไปรวมตัวกันอยู่ที่นี่ครับเพื่อความคล่องตัวนะครับสิ่งที่มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือการลงไปในพื้นที่แน่นอนด้านนึงอาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าในอีกด้านนึงเนี่ยถ้ามองในเชิงบวกนะครับการที่มีคนระดับรัฐมนตรีลงไปในพื้นที่ไปลุยน้ำไปแจกของให้กับชาวบ้านเนี่ยนะครับแน่นอนสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาก็คือเรื่องของความอุ่นใจของประชาชนในพื้นที่และมีความรู้สึกชื่นชมนะครับเพราะว่าระดับรัฐมนตรียังฝ่าฟันอุปสรรคลุยน้ำเข้าไปในพื้นที่ไปตรวจสอบไปให้กำลังใจไปแจกถุงยางชีพให้กับประชาชนแน่นอนครับมันก็ได้ใจสำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะครับอาจารย์เชนนี่ก็น่าจะได้เต็มๆเมื่อวานนี้สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านปีนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับแม้ว่ามันจะท่วมทุกปีแต่ว่าปีนี้เนี่ยเป็นจุดแรกครับที่ส่งผลสะเทือนในพื้นที่ภาคเหนือ4อำเภอของจังหวัดน่านครับที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขนะครับเกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องและผลพวงที่เกิดขึ้นก็ปรากฏในภาพที่เราชมกันไปตั้งแต่แรกนะครับบ้านเรือนเสียหายน้ำท่วมพื้นที่ภาคการเกษตรถูกน้ำเข้าไปส่งอิทธิพลนะครับถนนหนทางหลายแห่งถูกตัดขาดปภ.นี้ต้องส่งช็อตเมสเซจนะครับผ่านทางระบบเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับแจ้งเตือนในระดับสูงสุดนะครับตอนนี้ถึงแม้ว่าระดับน้ำในบางพื้นที่เริ่มที่จะลดลงนะครับแต่ว่ามวลน้ำที่ยังมีอยู่อันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญครับเพราะว่าสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มวลน้ำที่มุ่งหน้าไปที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านก็ว่ากันว่าจะใช้เวลาประมาณ 7-8 ชั่วโมงก็คงจะมีความชัดเจนในช่วงเช้าวันนี้แหละครับขณะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการออกประกาศเตือนแจ้งเตือนนะครับฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของพื้นที่ภาคเหนือนะครับนอกเหนือจากจังหวัดน่านแล้วครับก็ยังมีจังหวัดอื่นๆครับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือพื้นที่ลาดเชิงเขาและก็ชุมชนใกล้ทางน้ำไหลผ่านไม่ว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาลำปางแพร่น่านและที่จังหวัดเชียงรายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชียงรายนี่อำเภอแม่สายก็เคยได้รับผลกระทบครั้งใหญ่มาแล้วครับเมื่อปี2567ในสมัยรัฐบาลของคุณแพทองธารชินวัตรนะครับคราวนี้กล่าวถึงอาจารย์เชนยศชนันนะครับที่ลงไปในพื้นที่นะครับแน่นอนสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือว่าไปครั้งนี้ได้ประสบการณ์เพียบเลยนะครับ ประสบการณ์ของคนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติความเดือดร้อนของผู้คนนะครับอาจารย์เชนนี่ลงไปลุยน้ำลุยโคลนหรือแม้แต่ไปตากฝนร่วมกับชาวบ้านครับก็แน่นอนจะได้เรียนรู้รสชาติความยากลำบากและได้เห็นการต่อสู้ดิ้นรนเอาชนะภัยธรรมชาตินะครับของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเขาต่อสู้กันเป็นปีนะครับทุกปีเกิดเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้ครับแทนที่จะรอฟังรายงานบนหอคอยงาช้างอย่างเดียวเนี่ยลงไปครั้งนี้ก็จะได้ประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับสำหรับอาจารย์ยศชนันเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นคนรุ่นใหม่ของพรรคเพื่อไทยเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่เป็นหัวหน้าทีมของพรรคเพื่อไทยในรัฐบาลของคุณอนุทินสามารถจะขับเคลื่อนผลงานได้หลายต่อหลายอย่างนะครับแม้ว่าจะไม่เป็นไปนะครับแม้ว่าจะไม่เป็นไปแบบหวือหวาคือพยายามที่จะไม่วัดความเด่นดังแข่งกับนายกรัฐมนตรีครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยก็ค่อยๆสร้างสมผลงานเรียกเรตติ้งเรียกคะแนนนิยมให้กับทางพรรคเพื่อไทยได้นะครับในช่วงจังหวะเวลาที่คุณทักษิณชินวัตรผู้นำทางจิตวิญญาณตัวจริงเนี่ยต้องอยู่ในเรือนจำรับโทษนะครับแต่ผลพวงการทำหน้าที่ของคุณยศชนันเนี่ยสามารถแสดงออกนะครับผ่านผลโพลที่ออกมาคะแนนนิยมทั้งตัวเองและของพรรคเพื่อไทยก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันแม้ว่าก่อนหน้านี้อาจจะเสียรางวัลเล็กน้อยนะครับตอนที่ไปร่วมเป็นวิทยากรที่มอวิทยาเขตปัตตานีใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่ามันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเงื่อนไขการให้นักศึกษาที่เข้าร่วมฟังเนี่ยสามารถนำไปแลกเป็นชั่วโมงกิจกรรมได้มันก็มีเสียงวิจารณ์ตามมานะครับบอกว่านี่เรื่องความเหมาะสมก็ดีเรื่องหน่วยงานของรัฐหรือว่ากระทรวงอวจะใช้อำนาจเข้าไปแทรกแซงลิดรอนเสรีภาพทางวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์หรือไม่ก็เลยทำให้อาจารย์ยศชนันเนี่ยต้องใช้เวลาในการแจกแจงตอนที่ไปร่วมงานที่สุราษฎร์ธานีอยู่ระยะหนึ่งนะครับก็เคลียร์ปมเรียบร้อยว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องความพยายามที่จะเข้าไปแทรกแซงเสรีภาพนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องภารกิจที่เราได้เห็นเมื่อวานนี้ที่อาจารย์เชนลงไปที่จังหวัดน่านนะครับมันก็จะเป็นอีกหนึ่งเวทีนะครับด้านหนึ่งก็เป็นเวทีแก้ตัวอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเวทีที่แสดงศักยภาพความมุ่งมั่นของคนรุ่นใหม่แต่งกายสะอาดสะองนักวิชาการตอนนี้กลายเป็นนักการเมืองสมบูรณ์แบบเต็มตัวเรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: ขอบคุณครับในทุกๆครั้งที่เกิดสถานการณ์แบบนี้นะครับก็จะมีการพูดคุยกันเรื่องของการถอดบทเรียนกันเลยเรื่องของการบริหารจัดการนะครับเรื่องของกลไกในการแก้ไขปัญหานะครับชวนนักวิชาการนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สิตางพิไลล่าจากภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาพูดคุยกันตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับอาจารย์สิตางสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับอาจารย์ก่อนที่เราจะชวนคุยกันเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของระบบการแจ้งเตือนชวนอาจารย์คุยเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเราเห็นภาพของอาจารย์เชนเมื่อสักครู่นะครับที่ลงไปติดตามสถานการณ์นะครับเห็นรัฐมนตรีเกษตรคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจลงไปในพื้นที่ถือว่ามันรวดเร็วมันทันท่วงทีต่อสถานการณ์หรือมีอะไรที่จะต้องปรับกันครับ
3: ก็ถือว่าลงพื้นที่ได้เร็วนะคะถ้าจะมองว่าไปให้กำลังใจข้าราชการหน่วยงานปฏิบัติงานรวมทั้งภาคประชาชนก็ได้แต่ว่าถ้าจะมองอีกแบบด้วยกลไกของการบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤตเนี่ยก็ถือว่าเถอะทะเกินไปแล้วก็ถามว่าใครคือผู้บัญชาการสูงสุดในสถานการณ์นี้ซึ่งถ้ามองอย่างนี้ถ้ามองตามความสูงของยศตำแหน่งอะไรเงี้ยก็คงจะเป็นท่านยศชนันถูกไหมคะเพราะถ้าเป็นท่านรองนายกแต่ว่าในขณะเดียวกันเมื่อคืนก็เห็นท่านสุริยะก็ลงไปในพื้นที่ด้วยแล้วก็ยังมีท่านเจเศรษฐ์ที่ลงไปด้วยแล้วก็เห็นมีให้สั่งให้ตั้งซิงเกิลประมาณในพื้นที่อะไรเงี้ยซึ่งจริงเรื่องพวกนี้ไม่ยังเป็นต้องสั่งคือโดยกลไกอ่ะคือจังหวัดต้องทราบอยู่แล้วเพราะมันคือภัยระดับ2ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของเหตุการณ
2: ์ครับ
1: ครับ
3: ก็มันก็มองได้หลายแบบอะค่ะ
1: อาจารย์ครับตั้งแต่ถ้าย้อนไปนะเหตุการณ์น้ำท่วมหลายครั้งเนี่ยตั้งแต่น้ำท่วมที่ภาคใต้ที่สงขลานะครับอาจารย์ก็เคยทักท้วงถึงเรื่องของความแม่นยำในการแจ้งเตือนการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินของภาครัฐแล้วถ้าย้อนไปก่อนหน้านั้นอีกอาจารย์ก็เคยแสดงความคิดเห็นในลักษณะแนะนำถอดบทเรียนให้ข้อเสนอแต่ว่าพูดกันตรงๆก็คือทุกครั้งที่เกิดเหตุน้ำท่วมอาจารย์ต้องพูดด้วยการคล้ายๆถอดบทเรียนในเรื่องเดิมๆ
3: ใช่ใช่แล้วที่เกิดที่ที่น่านคราวนี้เนี่ยคือมันน่าเสียใจมากนะคะเพราะว่าน่านปีที่แล้วคือหนักมากแล้วเราก็คุยกันมาตลอดว่าเฮ้ยมันต้องทำอะไรต้องเทคแอคชั่นและรัฐบาลเองจริงๆก็เคยตั้งคณะทำงานที่จะมารวบรวมแผนของจังหวัดน่านแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดก็คือเมื่อไม่กี่วันมานี้เนี่ยสักประมาณสัปดาห์ที่แล้วปลายสัปดาห์ที่แล้วนี่เองที่ท่านก็มีคณะที่ลงไปในพื้นที่ที่น่านก็มีท่านอะไรท่านก็ท่านรองนายกนี่แหละที่ลงไปที่น่านพร้อมกับทีมงานอะไรต่างๆก็แค่ไม่กี่วันหลังจากนั้นเองแล้วจะบอกว่าที่น่านเนี่ยมันซ้ำรอยที่หาดใหญ่หรือที่อะไรหรือเปล่าคือโดยความโดยกลไกอ่ะก็คือเหมือนเดิมก็คือไม่มีการตั้งศูนย์บัญชาการส่วนหน้าภายใต้ฝั่งน้ำก่อนที่จะเกิดสถานการณ์การเตรียมความพร้อมในการรวบรวมข้อมูลประเมินสถานการณ์น้ำเนี่ยอ่อนด้อย
1: ครับ
3: คือตอนที่หาดใหญ่เนี่ยก็ไม่มีในพื้นที่ประเมินสถานการณ์ด้วยตัวเองไม่ได้เพราะว่าศักยภาพไม่ถึงพอมาถึงที่หน้าเนี่ยอาจจะดีขึ้นมานิดนึงก็คือมีการเตือนช่วงก่อนนี้อุตุเตือนแต่ก็คือเตือนเรื่องฝนแต่ยังไม่ได้มีการพูดถึงประเมินว่าอ่างละน้ำมันจะเป็นยังไงแต่อุตุเตือนทีก็คือเตือนไป42จังหวัดประเทศไทยมี47จังหวัดเตือนไปครึ่งประเทศแล้วมันก็ไม่มีใครแวร
1: ์ครับ
3: แล้วจริงๆที่หน้าเนี่ยก็มีการติดตั้งสถานีวัดน้ำฝนเพิ่มจากปีที่แล้วคือแต่งติดตั้งเพิ่มเพราะฉะนั้นไม่ใช่พื้นที่ที่ไม่มีข้อมูลอะ
1: ค
3: ือมีข้อมูลแต่ว่ายังขาดการประมวลผลขาดการประเมินคาดการล่วงหน้าแล้วทุกคนก็จะบอกว่าน้ำมาเยอะมากระทันหันไม่รู้ตัวล่วงหน้าน้ำมากลางคืนคือก็พูดเหมือนเดิมแต่ว่าเรามีสถานีวัดน้ำฝนอย่างที่เรียนนะเรามีสถานีวัดน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นอีกหลายจุดที่น่านไม่ใช่เหตุการณ์อะไรที่เราไม่รู้ที่กระทันหันแต่ถามว่าฝนตกเยอะไหมเยอะจริงแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าคือฝนตกปุ๊บเนี่ยมันยังต้องมีเวลามันยังมีเวลาที่มันจะไหลที่มันจะหลากซึ่งแล้วกว่าที่น้ำจากข้างบนจะลงมาข้างล่างเนี่ยก็คือเพิ่งเริ่มตื่นตัวเมื่อวานหลังจากที่มันหลากไปแล้วที่ปัวที่เวียงสาที่อะไรคือแบบมันไหลไปแล้วหลากไปแล้วว่าถึงเริ่มอะไรตกใจมีการคาดการน้ำซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียใจมากที่น่าน
1: อาจารย์คิดว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ผู้มีอำนาจในส่วนกลางถูกมีพฤติการที่ทำให้มองได้ว่าเขามองข้ามปัญหาหรือว่ามองข้ามเหตุน้ำท่วมที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันมาตามปฏิทินแต่ละปีนะครับ
3: คืออยากจะก็อยากจะมองว่าคือไม่ในนโยบายเนี่ยไม่ได้ให้อำนาจไม่ได้ให้อำนาจหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังคือมีการกำชับแหละแต่ว่าเวลาที่กำชับอะมันก็กำชับแบบทั่วไปอะแล้วก็การตั้งคณะทำงานที่มากเกินไปเนี่ยมันทำให้การสั่งการมันเถอะทะซ้ำซ้อนแล้วพอถึงเวลาเกิดเหตุการณ์เนี่ยไม่มีการตั้งซิงเกิลคอมมานด์หรือว่าศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจซึ่งมันการสั่งการต่างๆมันก็เลยยังเป็นเหมือนระบบราชการปกติอะค่ะ
1: ครับ
3: ซึ่งมีร้อยขั้นตอนกว่าที่รถคันหนึ่งจะได้ออกมีร้อยขั้นตอนกว่าที่ความช่วยเหลือจะไปถึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้ร้อยขั้นตอนที่ว่านั้นอะภาคประชาชนก็ต้องแบบตามหาอะไรอะตามหาความช่วยเหลือเจ็ตสกีนั่นนี่โน่นอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนเจ็ตสกีนี่เป็นอีกเรื่องนึงวางไว้ก่อนนะคะแต่ว่าด้วยกลไกที่มันมีอยู่แล้วอะคือถ้าหากว่ารัฐบาลเนี่ยแบบเรียกว่าอะไรอะนโยบายคือเสริมความเข้มแข็งของกลไกที่มันมีอยู่แล้วให้มันเดินได้อย่างดีก็จะเป็นด้านของการคาดการณ์สถานการณ์น้ำโดยหน่วยงานด้านน้ำมีสทช.เป็นผู้บัญชาการสูงสุดด้านน้ำแล้วก็ฝั่งมหาดไทยซึ่งถ้ามีการเดินตามพ.ร.บ.ป.พ.ซึ่งตอนนี้จริงๆเป็นแค่ภัยระดับ2คือเป็นภัยระดับจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการสูงสุด
1: ครับ
3: คือให้อำนาจหน้าที่แล้วส่วนกลางก็คือพร้อมที่จะเสริมสภากำลังมีอะไรไม่พอส่วนกลางประสานให้แล้วส่งเข้าไปคือไม่ต้องไปแห่กันเดินเยอะในจังหวัดอ่ะมันก็แล้วพอมีซิงเกิลคอมมานด์เนี่ยภายใต้พ.ร.บ.น้ำเนี่ยถ้าหากว่ามีศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจมันจะโอเวอร์รูลกฎหมายที่มีอยู่ในภาวะปกติหมายถึงว่าสั่งการได้รวดเร็วข้ามขั้นตอนไม่ต้อง1 2 3 100ขั้นตอนกว่าที่จะมีความช่วยเหลือออกไปได
1: ้ครับ
3: แล้วไอ้ศูนย์ที่ว่านี้เนี่ยพอเหตุการณ์จบเนี่ยมันก็สลายไปแค่นั้นเองซึ่งมันคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ถ้าหากว่าต้องกระทำการอันใดที่ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินอย่างเช่นสมมติว่าถ้าต้องฟันคันสมมติต้องเอาน้ำเข้าทุ่งสมมติว่าจะต้องเปิดสะพานหรือแบบบายพาสถนนหรืออะไรเงี้ยซึ่งเขาก็จะทำได้ถ้ามันเป็นมีการประกาศซิงเกิลคอมมานด์มาตรา24สถานการณ์น้ำหรือภาวะวิกฤตด้านน้ำตามพ.ร.บ.น้ำกับพ.ร.บ.ป.พ.ซึ่งสถานการณ์มันจะไปได้แต่ว่ารัฐบาลก็เหมือนแบบไม่รู้ว่าไม่ไว้ใจหน่วยงานปกติหรือว่ายังไงคือท่านนายกไม่อยู่แต่มอบรองท่านรองนายก 3-4 คนให้ไปดูแต่ละภาคท่านยศนันดูภาคเหนือท่านนั้นท่านนี้ดูภาคอื่นอะไรเงี้ยถามจริงอ่ะไปถึงก็คือเรียกว่าอะไรเดียโอเคอ่ะมีอำนาจในการที่จะเรียกหน่วยงานมาให้ข้อมูลได้แล้วก็ทุกคนก็ต้องเดินตามแทนที่จะแบบพากันไปทำงานอะไรนี้เนาะ
1: ค
3: ือบางคนคือเข้าใจท่านนายกมอบก็ต้องไปในพื้นที่แต่บางคนคือไปก็ไปเป็นภาระอะค่ะ
2: ครับอาจารย์เรามีทั้งสทนชเรามีทั้งกรมอุตุเรามีทั้งปภ.แล้วก็อีกหลายหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องของสถานการณ์น้ำแต่ทำไมมันถึงการแก้ไขปัญหามันถึงเป็นในลักษณะนี้มันมีปัญหาในเชิงกลไกของการขับเคลื่อนไหมครับอาจารย
3: ์ก็มันมีปัญหากลไกคือตอนนี้เนี่ยสทนช.เขาก็ประเมินสถานการณ์อยู่ส่วนกลางแต่อย่างที่บอกอะค่ะก่อนเกิดสถานการณ์เนี่ยเราก็ไม่ได้ประเมินกันอย่างจริงจังเข้มงวดหรือว่าให้คำเตือนที่มันเรียกว่าอะไรชัดเจนขนาดนั้นแบบเนี่ยเอาง่ายๆแค่ว่าอุตุให้ข้อมูลฝนมาแล้วปภ.หรืออุตุเนี่ยประกาศที่เฝ้าระวังเสี่ยงภัยอย
1: ่
3: างที่บอกว่าประกาศไป42จังหวัดอย่างเงี้ยแทนที่ว่าฝั่งน้ำเนี่ยจะต้องประมวลให้คือข้อมูลจากอุตุฝนตกกี่มิลเนี่ยประชาชนไม่ได้อยากทราบคือรู้ไปก็เท่านั้นอย่างนี้ดีกว่ารู้ไปก็เท่านั้นแต่ว่าฝนเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะไปลงที่จังหวัดไหนแล้วไอ้เมฆก้อนนี้เนี่ยมันคาดการว่าจะให้ฝนได้ประมาณเท่าไหร่หมายถึงฝนเราวัดเป็นมิลลิเมตรเนาะฝนกี่มิลได้น้ำประมาณเท่าไหร่แล้วไอ้น้ำเนี้ยพอมันลงไปที่แม่น้ำหรือเหนือเขื่อนเนี่ยมันจะทำให้คาดการว่าระดับน้ำที่ตรงไหนมันจะสูงขึ้นประมาณเท่าไหร่มันจะล้นตลิ่งไหมแล้วเมื่อมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วเนี่ยจังหวัดไหนที่ต้องเท
1: ค
3: แอคชั่นอะไรยังไงบ้างม
1: ัน
3: สูงกี่เซนกี่เมตรมีเวลาอันนี้คือฝั่งน้ำต้องประเมินแล้วจริงๆอ่ะควรจะต้องประเมิน worst case scenario ก่อนที่เหตุการณ์จะมาถึง worst case scenario หมายถึงว่าเฮ้ยอีมรสุมไอ้นี่ที่มันจะพาดผ่านอยู่ตอนนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรได้บ้างแล้วก็ส่งข้อมูลไปให้ปภ.ซึ่งทางฝั่งปภ.ทางฝั่งมหาดไทยทางฝั่งจังหวัดเนี่ยเขาจะต้องเทคแอคชั่นรอทีนี้ไอ้การประสานระหว่างสองฝั่งอะค่ะระหว่างฝั่งน้ำกับฝั่งมหาดไทยตอนเนี้ยมันไม่จริงจังพ
1: อ
3: คือมันทำแหละแต่ว่าก็ทำอ่ะเนาะ
1: ครับ
3: เออแล้วอย่างที่บอกอะค่ะเตือนไป42จังหวัดหรืออย่างรอบก่อนที่มันเป็นพายุที่เกิดขึ้นที่จีนกับไต้หวันอันนั้นหนักกว่านี้
1: อ
3: ีกอันนั้นคือเตือนไทย65จังหวัด
1: ครับ
3: ประเทศไทยมี77จังหวัดเตือนไป65จังหวัดเหลือกรุงเทพที่ยังไม่เตือนแล้วเตือนแบบเนี้ยคือจะให้ใครตั้งรับเหรอ
1: ครับ
3: กลไกแบบนี้จริงๆภาครัฐก็รู้นะคือพูดกันหลายรอบ
1: ครับ
3: แต่ว่าก็ยังแบบเดิมคือย้อนกลับไปว่าระดับนโยบายระดับรัฐบาล
1: อ
3: ่ะคุณก็ต้องอนุญาตใช้ภาษาอังกฤษก็คือต้อง strengthening อ่ะต้องสร้างความเข้มแข็งต้องตอกย้ำจริงๆหรืออาจจะต้องคาดโทษกันก็จำเป็นต้องทำเพราะว่าพอมันอ่อนแอแบบนี้มันทำให้ประชาชนคือเสียชีวิตเสียทรัพย์สินแล้วพอเกิดขึ้นก็มีความโกลาหลซึ่งจริงๆไม่ควรเพราะว่ามีกลไกที่ควรจะเดินได้อยู่แล้ว
2: ครับเท่ากับว่ากลไกที่มันมีอยู่ตอนนี้มันอาจจะไม่เวิร์กไหมครับอาจารย์แล้วก็บทเรียนที่เกิดขึ้นในอดีตหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเท่ากับว่าไม่ได้มีการถอดบทเรียนแล้วก็เอามาปรับใช้ในครั้งนี้หรือว่าในอนาคตเลยครับอาจารย์
3: ก็ถอดแล้วก็ถอดไปเนาะถอดแล้วก็อยู่ในเล่มอยู่ในอะไรแล้วก็แห่กันไปประชุมมีอีเวนต์น่ะแต่ว่าถอดแล้วเนี่ยงานมันยังเดินล่าช้าอยู่อย่างที่ยกตัวอย่างอะค่ะที่น่านเนี่ยเกิดเหตุการณ์ปีที่แล้วกว่าจะมาถึงปีนี้เนี่ยคือ1ปีผ่านไปแต่ว่าในรายงานของคณะกรรมการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่ากนช.เนี่ยก็เพิ่งสั่งการไปเมื่อเดือนมิถุนาให้สทนช.เนี่ยจริงๆสทนช.เป็นหน่วยงานกำกับอยู่แล้วนะคะ
1: คือ
3: ดูแลอุตุอะไรเงี้ยดูแลได้อยู่แล้วถ้ามันเป็นเรื่องน้ำเนี่ยในนั้นก็บอกว่าสทนช.ไปกำชับอุตุซิเพราะว่าซ่อมเรดาร์เสร็จหรือยังเรดาร์ที่น่านคือมันผ่านไปปีนึงแล้วอะค่ะแล้วการที่เรดาร์ที่น่านเสียก็คือตั้งแต่ปีที่แล้วมาถึงปีนี้แต่มิถุนาเนี่ยเพิ่งสั่งหมายถึงเพิ่งกำชับอีกทีก็ต้องถามว่าในระหว่างนั้นอะหน่วยงานทำอะไรหรือไม่รู้เหรออ่ะก็ถอดบทเรียนถอดแล้วถอดอีกเนาะจริงๆก็รู้อยู่แล้วเรายังรู้เลยอย่างเงี้ยอ่ะแล้วเรดาร์ตกลงตอนนี้ซ่อมหรือยังก็ยังไม่แน่ใจแล้วแผนอะไรต่างๆอย่างของที่น่านเองเนี่ยรายงานที่ตั้งศึกษาตั้งแต่เดือนมกราแล้วก็เพิ่งมาตั้งใหม่เรื่อยๆจนถึงเดือนพฤษภาเนี่ย
1: ครับ
3: จริงๆรายงานเสร็จแล้วมีการประเมินออกมาแล้วว่าถ้าจะใช้งบประมาณในการที่จะทำระบบให้น่านเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ท่วมสาหัสเนี่ยใช้เงินระยะเร่งด่วนสั้นกลางยาวเนี่ยประมาณ 14,000 ล้านโดยที่ระยะเร่งด่วนเนี่ย ใช้ร้อยล้านแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยใช้พันล้านก็คือมีตัวเลขมีโครงการอะแต่ว่าการ take action คือมันช้ามากมันไปไม่ถึงตรงไหนเลยเราเอางบกลางไปทำอะไรก็ไม่รู้
1: อาจารย์ครับน้ำตอนนี้ที่มวลน้ำที่อยู่ที่น่านตอนนี้เป็นไปได้ขนาดไหนที่จะเคลื่อนลงใต้มาเรื่อยๆหรือตามธรรมชาติเขาก็ต้องเคลื่อนลงใต้อยู่แล้วคือผมกำลังมองว่าหรือสุดท้ายแต่ละจังหวัดก็ต้องเจอน้ำก้อนนี้อยู่ดี
3: คือน้ำที่น่านตอนนี้เนี่ยมันก็จะสุดท้ายมันก็จะมาลงที่เขื่อนสิริกิติ์นะคะเพราะว่าเขื่อนสิริกิติ์ตอนนี้ยังรับน้ำได้อีก 3,000 กว่าล้านไม่ได้น่าเป็นห่วงว่าก็คือมันมีที่ไปก็คือที่เขื่อนสิริกิติ์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยถามว่าตัวน่านปลอดภัยหรือยังยัง
1: ครับ
3: เพราะว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยยังมีฝนตกหนักที่สันติสุขอยู่เลยนะคะแล้วก็ยังมีฝนตกหนักที่ท่าวังผาซึ่งเมื่อคืนเนี่ยก็วัดได้จากข้อมูลที่มาจากthaiwater.net นะคะคลังข้อมูลก็ยังอีก200แปลว่าตอนนี้ทุกคือคนส่วนใหญ่ก็จะคาดการว่าระดับน้ำสูงสุดเนี่ยที่มาที่อำเภอน่านเนี่ยผ่านไปแล้วแล้วระดับน้ำก็ที่ตรงนั้นจะลดลงแต่ว่าจะไปที่เวียงสาซึ่งจะค่อยๆเพิ่มขึ้นก็ต้องบอกว่าที่น่านเนี่ยจะยังมีน้ำมาเติมอยู่น้ำที่มาจากสันติสุขน้ำที่มาจากท่าวังผาก็ยังจะมาอยู่นะคะยังมันจะยังทรงๆอ่ะคือตอนนี้มันอาจจะดูเหมือนลดแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมาเพิ่มอีกระลอกนึงเพราะฉะนั้นที่เวียงสาเนี่ยก็ตอนนี้น้ำกำลังขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะทรงๆหรือขึ้นเพิ่มขึ้นจากนี้คือมันจะไม่แรงเหมือนน้ำที่ปัว
1: ครับ
3: แต่เพราะว่าน้ำมันแผ่ไปแล้วแต่ว่าระดับน้ำมันจะยังทรงๆอยู่มันอาจจะเพิ่มขึ้นแบบระดับเมื่อคืนคือระดับหน้าแข้งมันก็จะยังอยู่ประมาณนั้นนะคะซึ่งระยะเตือนภัยเนี่ยก็คือประมาณเมตรนึงที่ต้องยกของขึ้นสูงหรือว่าย้ายรถไปไว้ที่สูงมันก็จะยังเป็นอย่างนี้อยู่แต่ว่านอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีอีกจังหวัดอื่นๆที่น่าเป็นห่วงช่วงนี้นะคะมีที่อุตรดิตถ
1: ์
3: ที่ตอนที่ท่าปลาซึ่งเมื่อคืนก็ฝนตกเยอะนะคะแล้วแถวนั้นเนี่ยน้ำตกแม่พูนซึ่งน้ำก็จะไหลมาที่ลับแลแล้วเคยเกิดเหตุการณ์ดินถล่มที่ลับแลเมื่อนานมากมาแล้วก็เท่าไหร่อ่ะ20กว่าปีแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นพื้นที่ที่จะวางใจได้คือตามธรรมชาติกายภาพมันก็เป็นแบบนั้นซึ่งตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ค่ะนอกจากนั้นก็มีที่พะเยาตอนนี้เนี่ยน้ำที่ปงก็เยอะซึ่งน้ำที่ปงที่พะเยาเนี่ยก็จะไปลงที่น้ำยมสุโขทัยเมื่อคืนก็น้ำเยอะนะคะเพราะฉะนั้นสุโขทัยเนี่ยตอนนี้ต้องเฝ้าระวังทั้งฝนตกในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็น้ำที่จะมาจากพะเยาจากแพร่ได้เพราะฉะนั้นทั้งอุตรดิตถ์สุโขทัยตอนนี้ต้องคำนวณน้ำรอแล้วนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องเหมือนจัดสัญญาณไฟจราจรให้น้ำอ่ะว่าน้ำมันจะต้องไปทางไหนคือน้ำที่จะมาสุโขทัยเนี่ยมันอาจจะต้องผันส่วนหนึ่งไปทางคลองยมน่านซึ่งคลองยมน่านเนี่ยก็จะไปลงท้ายสิริกิติ์พอไปลงท้ายสิริกิติ์เนี่ยมันก็ต้องไปดูน้ำที่มาจากอุตรดิตถ์ด้วยว่ามันจะมาเจอกันในห้วงเวลาไหนแล้วน้ำมันจะขึ้นเท่าไหร่ซึ่งอันเนี้ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนเนี้ยต้องคำนวณแล้วฝนเมื่อคืนจะทำให้อุตรดิตถ์เนี่ยเป็นยังไงจะทำให้สุโขทัยเป็นยังไงสถานการณ์รวมทั้งน้ำที่ฝนตกที่สุโขทัยเองเนี่ยจะขึ้นในตัวสุโขทัยเองแล้วน้ำในลำน้ำยม
1: ครับ
3: ตอนนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องคำนวณแล้วเราต้องให้ข้อมูลออกมาแล้วว่าระดับน้ำที่จุดไหนจะขึ้นเท่าไหร่ประชาชนมีเวลาอีก1วัน2วันหรือ3วันแล้วต้องยกของขึ้นสูงยังไง
1: ครับอาจารย์ขออนุญาตครับแล้วเดี๋ยวถ้าตามปฏิทินที่เราสังเกตกันแต่ละปีเดี๋ยวตุลาคมก็มีภาคกลางพฤศจิกาธันวาก็ภาคใต้อาจารย์เห็นสัญญาณล่วงหน้าหรือยังว่ามีการเตรียมพร้อมรับมือไม่ให้เผชิญเหตุการไล่ลงไปทุกภูมิภาคของประเทศแบบซ้ำเดิมนะฮะ
3: ขอเรียนก่อนว่าในส่วนของภาคกลางเนี่ยถ้าหากว่าเรากังวลน้ำจากปิงวังยมน่านลงมานะคะปีนี้ลุ่มเจ้าพยาโดยน้ำที่มาจากทางเหนือเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นเพราะว่าน้ำในเขื่อนยังไม่เยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นภูมิพลศิริกิติ์เนี่ยยังรับได้อีกเยอะแต่ว่าพื้นที่ภาคกลางตอนนี้เนี่ยมีปัญหาฝนตกในพื้นที่ของตัวเองคือตกก็แล้วตกน้ำในทุ่งก็เพิ่มก็ต้องสูบน้ำแล้วเพราะฉะนั้นในพื้นที่คือเตรียมเครื่องสูบน้ำไว้ให้พร้อมแล้วก็เตรียมสูบออกได้เลยแต่ว่ามันจะไม่หนักหนาเหมือนปีที่แล้วในส่วนของภาคกลางนะคะตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือภาคอีสานซึ่งเมื่อคืนเนี่ยฝนก็ตกเยอะที่นครพนมที่อุดรที่อุบลนะคะแล้วก็จะมีน้ำจากลาวที่กำลังจะเดินทางมาน้ำโขงจะขึ้นเพราะฉะนั้นจังหวัดตามแนวขอบที่ติดกับน้ำโขงอะค่ะตอนนี้นี่คือน้ำก็ปริ่มตลิ่งแล้วที่ไหลหลายส่วนนครพนมนี่คือน้ำปริ่มน้ำล้นไปแล้วด้วยมั้งบางที่อะไรเงี้ย
1: ครับ
3: ตรงนั้นเนี่ยตอนถึงช่วงนี้เลยนะคะที่ต้องเตรียมรับสถานการณ์ส่วนภาคใต้เนี่ยน้ำก็จะมาปลายปีทีนี้ภาคใต้เนี่ยก็ต้องเรียนว่า ือตอนนี้ยังคาดการณ์ว่ายากว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าปีนี้ก็

0: ก็คือเราจริงๆเราเป็นปีเอลนีโญเนาะจริงๆตั้งแต่ต้นปีอ่ะมัวแต่กลัวกันว่าแบบระวังแล้งระวังแล้งอะไรเงี้ยแต่ว่าเหตุการณ์ฝนเนี่ยมันเปลี่ยนซึ่งก็เตือนมาหลายครั้งเตือนมาตลอดว่าระวังน้ำหลากภาคใต้ก็เป็นอีกพื้นที่นึงที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งตอนนี้ยังบอกไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นฝนเหมือนปีที่แล้วเนี่ยหาดใหญ่ก็เล็กเหมือนเดิมแน่นอนเพราะตลอด1ปีที่ผ่านมาแม้จะมีตั้งคณะทำงานแม้จะลงพื้นที่แม้นายกจะลงกี่ครั้งแต่ว่าโดยโครงสร้างของหาดใหญ่ยังไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วทะเลสาบสงขลายังเหมือนเดิมพองร1ร2ที่มีจุดรั่วจุดอะไรก็ไม่แน่ใจว่าชลประทานจะซ่อมทันไหมเขาก็บอกซ่อมทันน่ะแต่ถึงเวลาก็ไม่รู้มันจะทันหรือเปล่านะคะ
1: คื
0: ออะไรต่างๆสถานการณ์กายภาพอะไรต่างๆเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าน้ำมาแบบปีที่แล้วสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือรีบประมวลข้อมูลให้เร็วแล้วก็ตั้งรับยกของขึ้นที่สูงแล้วจังหวะหนึ่งถ้าต้องหนีก็หนีแต่ว่ายังไงก็ตามไม่ได้พูดให้ตกใจนะคะเพียงแต่ว่าบอกว่าราชการเนี่ยต้องจริงจังในการที่จะเตรียมรับข้อมูลมา3ชั่วโมงล่วงหน้า6ชั่วโมงล่วงหน้าแล้วเตือนให้ทันอย่าให้บอกว่าน้ำมากระทันหันไม่รู้ล่วงหน้าน้ำมากลางคืนเรามีเครื่องมือที่ดีพอที่จะรู้ล่วงหน้าได้อย่างน้อย3ชั่วโมงครึ่งวันเพราะน้ำมันยังต้องใช้เวลาเดินทางมันไม่ได้มาปุ๊บท่วมปั๊บมันยังต้องใช้เวลาไหลค่ะ
2: ครับ
1: ครับเอาละครับ
2: ช่วงนี้รบกวนอาจารย์เท่านี้ก่อนนะครับ
3: ขอบพระคุณนะครับ
0: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์
3: จ๊ะสวัสดีนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สิต่างพิไลล่านะครับภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์บอกว่าก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เฝ้าระวังกันหลายๆพื้นที่เลยนะครับไม่เฉพาะในช่วงเวลานี้แต่ว่าหลังจากนี้นะครับพื้นที่ภาคอีสานพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคใต้อย่างที่หาดใหญ่อาจารย์บอกว่าปีนี้ก็ต้องระมัดระวังไม่ได้เตือนไม่ได้ทำให้ตื่นตระหนกนะครับแต่ว่าอยากจะให้ตระหนักทั้งในส่วนของภาคประชาชนเองรวมไปถึงภาครัฐที่จะต้องบูรณาการเรื่องของการแจ้งเตือนให้มันรวดเร็วมากขึ้นนะครับเพราะว่าอาจารย์บอกว่าถอดบทเรียนเนี่ยถอดกันมาไม่รู้จะกี่ครั้งแล้วก
2: ็
3: ไม่ได้เอาบทเรียนนี้เอามาใช้เลยเอาไปเป็นตำราซะนะครับแล้วก็การแจ้งเตือนเอาเฉพาะที่จังหวัดน่านเนี่ยอาจารย์บอกว่าก็ยังคงมีปัญหาเรื่องของกลไกการแจ้งเตือนที่มันยังไม่จริงจังไม่เข้มข้นไม่ชัดเจนแล้วก็สื่อสารไปถึงประชาชนเนี่ยอาจจะเป็นการใช้ศัพท์ที่เป็นศัพท์วิชาการนะครับที่อาจจะยากแล้วก็ทำความเข้าใจยากสำหรับภาคประชาชนอาจจะต้องมีการปรับปรุงในเรื่องนี้กันยกใหญ่เหมือนกันนะ
2: ครับจริงๆเมื่อสักครู่เราพูดคุยเรื่องภูมิภาคอื่นด้วย
3: ครับ
2: ผมและกลัวแทนภาคอื่นจริง
3: ๆ
2: อย่างภาคกลางเนี่ยอาจารย์บอกว่าอาจจะไม่ได้ต้องแบบกังวลมากมายขนาดนั้นนะครับปิงวังยมน่านแต่ก็มีคุณผู้ชมคุณมนุษย์ล่องหนเนี่ยใน YouTube Live บอกว่าบ้านเขาอยู่ริมน้ำยมฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่หยุดเลยตอนนี
3: ้
2: นะครับแล้วก็คือเฝ้าระวังกันนะครับคุณผู้ชมรอการติดตามสถานการณ์ด้วยส่วนพื้นที่ภาคใต้เนี่ยอันนี้ก็กังวลจริงๆนะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้แค่สงขลานะครับที่เจอเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่แล้วก็เสียหายเนี่ยแต่ว่าสงขลาเขาหนักหนาสาหัสไงโฟกัสก็เลยไปที่สงขลาซะเยอะคือผ่านมา1ปีแล้วเนี่ยคุณผู้ชมมีการเตรียมพร้อมอะไรในพื้นที่หรือยัง
3: อาจารย์บอกว่ายังไม่เห็นอะไรที่มันเป็นการเตรียมความพร้อมเพราะว่าที่หาดใหญ่เนี่ยเหตุการณ์มันเกิดมาแล้วเรารู้ปัญหาว่ามันเกิดจากอะไรที่มันทำให้สถานการณ์มันรุนแรงให้มันเลวร้ายนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการเตรียมการที่จะรับมือในปีนี้เหมือนกันอาจารย์ก็เลยบอกว่าหาดใหญ่เนี่ยน่าเป็นห่วงนะครับสงขลาเนี่ยน่าเป็นห่วงที่จะต้องเฝ้าระวังกันแต่ว่าภาคอีสานก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยระดับน้ำโดยเฉพาะในแม่น้ำโขงอาจารย์บอกว่าหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดเนี่ยเริ่มปริ่มแล้วนะครับแล้วก็บางพื้นที่ท่วมแล้วด้วยซ้ำไปเดี๋ยวจะมีน้ำจากลาวเนี่ยไหลลงมาสมทบอีกแล้วก็อาจจะต้องมีการเฝ้าระวังกันมากขึ้นสำหรับทางฝั่งอีสานนะ
2: ครับนี่มันทั้งประเทศแล้วนะ
3: ครับ
2: แต่คืออย่างว่าแหละคุณผู้ชมมันเป็นช่วงมรสุมไงมันอยู่ที่ว่าเตรียมพร้อมรับมือได้ดีขนาดไหนมีคุณผู้ชมหลายท่านทีเดียวที่ตำหนิใช้คำนี้แล้วกันตำหนิไปยังรัฐบาลผู้มีอำนาจคือจริงๆผมว่าคำตำหนิของคุณผู้ชมเนี่ยไม่ได้เฉพาะเจาะจงแค่รัฐบาลนี้หรอก
3: ค
2: ือคุณผู้ชมอาจจะตำหนิรัฐบาลนี้เพราะว่าเขาถืออำนาจอยู่แต่จริงๆคำตำหนินี้เนี่ยพวกเราในฐานะสื่อมวลชนเราเห็นประชาชนเห็นคุณผู้ชมตำหนิในลักษณะแบบนี
3: ้
2: กับทุกรัฐบาลเวลามีเหตุภัยพิบัตินะครับนั่นหมายความว่าเหมือนที่อาจารย์สื่อตางเสนอแนะเมื่อสักครู่นี้วิพากษ์วิจารณ์เมื่อสักครู่นี้ว่าเราไม่ค่อยได้นำบทเรียนที่ผ่านมาเนี่ยมาปรับปรุงแบบจริงจังไง มันเลยเกิดปัญหาที่ต้องคอยรับมือคอยแก้ไขเดี๋ยวรู้รอบนี้แล้วกันนะครับเหตุมันเกิดไปแล้วรอดูวันนี้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมได้ตลอดทั้งวันผ่านหน้าจอของไทย PBS นะครับ

0: คุยกันอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ใครบ้างที่ลงทะเบียน THAI Passport ลงหรือยัง
1: ยังเลยคุณลงยัง
0: ยังว่าจะลงวันนี้แหละ
1: เดี๋ยวรอดูแต่ว่าบาง
0: คนไปแย่งสิทธิ์เขาไงแต่เห็นว่าเหลือเยอะอยู่
1: แต่เขาบอกใช่บางคนบอกว่าลงทะเบียนไปไม่ได้มีปัญหาอะไรสักเท่าไหร
0: ่
1: คือปัญหาใหญ่ๆไม่ค่อยมี
0: ม
1: แต่ว่าเขาบอกว่ามันมีเรื่องของการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีที ่มันอาจจะสะดุดไปบ้างเหมือนกัน
0: คือผมเนี่ยไม่คือผมไม่ได้ใช้ไทยดีในสภาพก็ต้องมายืนยันตัวตนผ่านไทยดีก่อนเมื่อวานก็เลยวุ่นๆแล้วก็กลัวว่าคนจะลงเยอะก็เลยไม่ทำแต่น่าจะเหลือเยอะอยู่เดี๋ยววันนี้ค่อยลองนะฮะอยากเข้าไปดูเหมือนกันว่า THAI Passport โครงการที่รัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบมั่นอกมั่นใจเนี่ยมันจะเวิร์กไหมแต่เมื่อวานปรากฏออกมาเบราว์เซอร์ใช้ URL ใช้ .net นี่คนก็พวกสายเทคเขาก็อึ้งๆกันอยู่เหมือนกันนะแต่รัฐมนตรีบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไ
1: ร
0: นะฮะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมใครลงแล้วมาบอกกันบ้างสิใครลงทะเบียนทันนะฮะคือเมื่อวานนี้เนี่ยทางอนุกรรมาธิการศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เท่าทันต่อโลกดิจิทัลชื่อสวยงามเขาห่วงประเด็นความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลครับแล้วก็พูดคุยกันถึงเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอีกรอบนึงด้วยเพราะว่าทาง DE เนี่ยเขาเปิดเมื่อวานวันแรกให้ลงทะเบียนโครงการ THAI Passport ผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net นะครับแค่ครึ่งวันก็ลงกันไป 300,000 แต่ว่าปัญหาคือจดโดเมนด้วย .net นี่แหละสายเทคเขาก็เลยขนลุกชูชันเขาบอกทำไมไม่เอา .government.go.th อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นปัญหากันเมื่อวาน
1: แต่ก็มีคำชี้แจงจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็ชี้แจงแหละว่าเป็นการเช่าโดเมนก็มันเป็นไปตามเงื่อนไขใน TOR
0: ครับ
1: แม้ว่าจะเป็น .net แต่ว่ายืนยันเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีการเตรียมโดเมน .go.th เนี่ยเอาไว้รองรับแล้วเหมือนกันยืนยันเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งานในสัญญานะครับห้ามไม่ให้ผู้ให้บริการเนี่ยนำข้อมูลไปประมวลผลต่อยอดหรือว่าไปเก็บข้อมูลเพื่อที่จะใช้ในการพัฒนาโมเดลแล้วก็การลงทะเบียนเนี่ยทำผ่านระบบของหน่วยงานรัฐนะครับซึ่งเขาบอกว่าเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยเนี่ยมันมีอยู่แล้วหายห่วงการลงทะเบียนเขาบอกว่าต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือว่าทางรัฐนะครับผู้ที่ลงทะเบียนที่เลือกใช้ช่องทางไทยดีนะมันอาจจะพบปัญหาบ้างนะครับคุณผู้ชมที่ลงทะเบียนใครมีปัญหาล่าช้าไหมนะครับเขาบอกว่าเรื่องของการประมวลผลเนี่ยมันล่าช้าหน่อยก็เลยแนะนำให้ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมันจะรวดเร็วกว่าโครงการเขาบอกว่าจะดำเนินการในรูปแบบของเว็บไซต์ที่รวบรวม AI เอาไว้กว่า30โมเดลนะฮะอันนี้เนี่ยให้ประชาชนได้ใช้ฟรีระยะเวลา1ปี
0: ครับ
1: 1ปีนี้นะไม่ต้องโหลดแอปนะครับแล้วก็เตรียมที่จะเปิดให้บริการกัน31สิงหาคมหลังจากที่ได้ข้อสรุปในการแก้สัญญาแล้วนะฮะ
0: ครับทีนี้รัฐมนตรีชัยชนกเมื่อสักครู่ที่คุณอนุชารายงานก็คือเขาทำตาม TOR นะครับแม้จะเป็น .net แต่ปลอดภัยแล้วก็เตรียมโดเมน .go.th ไว้รองรับแล้วด้วยผมว่าเดี๋ยวก็มีคำถามทำไมท่านไม่ใช้ .government ตั้งแต่แรกก็ในเมื่อท่านเตรียมไว้แล้วนะทีนี้ภาครัฐครับเขาจะจ่าย ขออภัยเอาตามที่กังวลกันตอนแรกเลยนะซื้อเหมาป่ะเนี่ยมันจะกลายเป็นเอาเงินไปละลายหรือเปล่าเขาชี้แจงมาบอกว่าเดี๋ยวเราจ่ายตามจำนวนผู้ใช้งานจริงภายใต้เงื่อนไขครับ pay per active user ใช้งานเท่าไหร่จ่ายเท่านั้น24บาท70สตางค์ต่อคนต่อเดือนจำนวนไม่เกิน5ล้านสิทธิ์นะครับเมื่อวานนี้แค่ครึ่งวันก็ 300,000 ละคือเดี๋ยวจะลองลงบ้างนะคืออยากรู้คุณภาพไงไม่ใช่อะไรติดตามตรวจสอบมานานประเมินเขานะฮะคือทางรัฐบาลยืนยันว่าให้ความร่วมมือฝ่ายค้านในการตรวจสอบนะครับแม้ว่าไม่ได้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการด้วยตัวเองแต่ว่าสั่งให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยชี้แจงให้ข้อมูลมาตลอดแล้วก็ไม่หวั่นว่าจะถูกฟ้องด้วยนะฮะไปฟังคุณชัยชนกนิดนึงครับ
2: ไม่ห่วงครับคือจริงๆอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคือเจตนาเราเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็ในเชิงของสิ่งที่ได้ตรวจสอบกำชับและให้ความร่วมมือให้ฝ่ายค้านตรวจสอบเนี่ยทุกอย่างเราดำเนินการถูกต้องตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับมันอาจจะไม่ถูกใจแต่มันถูกกฎหมายแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาใช้งาน
1: อีกด้านหนึ่งนะครับ ทางอนุกรรมธิการศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมก็มีการพูดถึงโครงการนี้แหละครับบอกว่าจำเป็นต้องติดตามประเด็นสำคัญโดยเฉพาะเรื่องวงเงินของโครงการแล้วก็รายละเอียดของการดำเนินงานนะครับที่ถูกตั้งคำถามเช่นเรื่องของเงื่อนไขนะครับ TOR ที่กำหนดให้ประชาสัมพันธ์ผ่านดิจิทัล

0: นะครับจอดิจิทัลแล้วก็มองว่าแม้ว่าโครงการมันอาจจะมีเรื่องของข้อครหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลแต่ก็เห็นว่าก็เป็นโครงการที่ดีนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนในด้านของการพัฒนาทักษะผ่านหลักสูตรออนไลน์นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าผลจะออกมาในรูปแบบไหนตอนนี้ก็เปิดให้ลงทะเบียนกันอยู่นะครับคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็สามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนได้ตามข้อแนะนำนะครับและเดี๋ยวเขาจะเริ่มโครงการกัน30สิงหาคมนะ
1: ครับก็นับถอยหลังกันแล้วล่ะคุณผู้ชมครับใครสนใจในตัวโครงการนี้อยากจะใช้ประโยชน์อยากจะนำไปศึกษาเรียนรู้อะไรก็ลงทะเบียนได้มันฟรี
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ได้ใช้ตัวโปรแต่ว่าโปรมากโปรน้อยเนี่ยคือแหมก่อนหน้านี้ก็ถกเถียงกันเยอะนะเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปคุณอนุชาจะเข้าไปช่วยๆกันเล่นช่วยๆกันดูตรวจสอบจะได้รู้ว่าของจริงมันเป็นยังไง
0: ครับ
1: นะครับวันนี้หมดเวลาของ
0: การเมือง
1: ครับผม
0: นะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกครั้งนึงวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้านี้อยู่กับน้องยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: และให้วันใหม่วาไรตี้ของเราพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหลากหลายช่องทางให้ได้ติดตามกันค่ะผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์ไทย PBS.or.th และ TikTok Live ไทย PBS ร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกับเรากันมาได้เช่นเคยเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งนอกจากพี่ต๊อบกับยุ้ยแล้วต้อนรับผู้บรรยายภาษาเมืองของเราในเช้าวันนี้กับคุณชนินันท์แย้มขวัญยืนด้วยค่ะ
1: ก็ต้องขอสวัสดีทักทายนะครับคุณผู้ชมที่รับชมอยู่แล้วก็สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษาเมืองนะครับช่วงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นข่าวเรื่องของการเตือนภัยแล้วก็เมื่อวานที่เราเห็นเนี่ยนะครับกับเรื่องของน้ำที่ไหลเร็วมากที่จังหวัดน่าน
0: ใช่ค่ะนะผู้ประกอบการจริงๆส่งผลกระทบกันทั่วหน้าเลยไม่ว่าจะคนที่อยู่ในเมืองแล้วก็โดยเฉพาะเอาหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่รับความนิยมอย่างที่สปันก็ได้รับผลกระทบไม่แพ้กันเพราะว่านักท่องเที่ยวบางคนค้างคืนมาจะลงมาก็ลงไม่ได้คนจะขึ้นไปก็ขึ้นไม่ได้เหมือนกันนะ
1: ค
0: ะเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมคะเรามีเรื่องของการเปิดรับบริจาค กันอยู่นะคะอยากคุณผู้ชมร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งค่ะสามารถที่จะส่งกันมาได้เลยนะคะเรื่องของการบริจาค กัน

0: เช้าถึง4โมงเย็นในขณะเดียวกันเนี่ยก็ติดตามสถานการณ์ได้เลยน้องยุ้ยเพราะว่าเรามีรายการพิเศษกับไทย PBS เกาะติดน้ำท่วมเหนือบ่าย 2:05 นาทีถึง4โมงครึ่งนะ
1: ทางหน้าจอไทย PBS ช่องทางออนไลน์เพื่อประชาชนได้รับข้อมูลสถานการณ์จากพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องค่ะท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่นั้นถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการสะท้อนสถานการณ์จริงใครที่กำลังประสบปัญหาหรือพบเห็นจุดที่กำลังต้องการความช่วยเหลือแจ้งพิกัดกันเข้ามาได้นะคะเพื่อช่วยส่งต่อข้อมูลและความช่วยเหลือให้ถึงผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านกันอย่างรวดเร็วค่ะ
0: เบอร์ก็ตามที่ขึ้นหน้าจอให้เมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนใครที่ต้องการความช่วยเหลือก็ขอเน้นย้ำเรื่องของการแจ้งพิกัดแล้วก็การขอความช่วยเหลือหรืออยากจะช่วยเหลือเป็นอีกหนึ่งสะพานในการช่วยเหลือที่นั่นนะครับ027902630-2และ027902111หรือ LINE Official นะครับของทางแอดร้องทุกไทย PBS นะครับก็แจ้งเรื่องมาจันถึงศุกร์ครับ9 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาตามที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ครับ
1: เอาส่วนนอกเหนือจากนั้นเรายังมีการเปิดรับนักข่าวพลเมืองซีไซด์ไทย PBS ด้วยนะคะช่วยรายงานสถานการณ์กันเพราะวันนี้สิ่งที่ต้องจับตามองคือปริมาณฝนตกที่สะสมรวมกันสูงกว่า300 มิลลิเมตรค่ะโดยเฉพาะที่อำเภอปัวเอาตอนนี้สามารถที่จะร่วมกับเป็นผู้สื่อข่าวกันได้อีกใน1 ช่องทางด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
0: ทั้งหมดทั้งมวลก็อย่าลืมเรื่องของความปลอดภัยนะครับชมครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประสบภัยพลเมืองผู้หวังดีนะครับต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นที่ตั้งนะครับมาต่อกันในช่วงของจานเด็ดวันใหม่ครับวันนี้มีเมนูอีกเมนูนึงที่อยากนำเสนอปกติถ้าเกิดเราไปรับประทานอาหารเมนูอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะมีปลาไหลย่างใช่ไหมเขาเรียกว่าม
1: ีปลาไหลย่างมีปลาซาบะหลากหลายเลย
0: เมนูย่างเขาเยอะมากแต่ถ้าเป็นแบบบ้านเราเนี่ยนะฮะบางทีปลาซาบะเนี่ยชื่อมันก็ญี่ปุ่นปลาไหลนี่ก็จะเป็นฟิลแบบสไตล์ของญี่ปุ่นอยู่แล้ววันนี้ครับจะมาอีกหนึ่งเมนูคุณผู้ชมหลายคนอาจจะเคยรับประทานปลาดุกในรูปแบบอื่นๆเช่นอะไรผัดเผ็ดปลาดุก
1: ค่ะ
0: ต้มโค้งปลาดุก
1: อ๋อใช่
0: หรือว่าจะเป็นแกงอะไรก็ตามเนี่ยที่ใส่ปลาดุกแต่วันนี้มาในรูปแบบดุกเจแปนิส
1: อันนี้ก็ปลาดุกเหรอข้างหน้า
0: ปลาดุกหมดเลยคุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าเรา2คนนี้คือปลาดุกไร้ก้างปกติเนี่ยใครที่กินปลาดุกจะรู้เลยนะครับว่ามันจะลำคานลำคานเวลาเรากินอร่อยๆอยู่แล้วพวกก้างปลาเล็กๆเนี่ย มันติดฟันติดลิ้นแต่ตอนนี้บอกเลยว่าปัญหานั้นหมดไปผู้ผลิตผู้ประกอบการเขาเอาเพนพอยต์ตรงนั้นมาแล้วก็มาทำครับที่เห็นอยู่นี้คือเป็นเนื้อปลาดุกแบบล้วนๆเลยผมเองมีโอกาสได้ไปถ่ายทำมาแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามันว้าวมากว้าวตัวที่1ครับผู้ประกอบการเป็นคนไทย2ปลาดุกที่ใช้เนี่ยคือเขาเป็นโรงงานเป็นล่ำเป็นสันเลยนะเขาไม่ได้ไปจับมาจากวัดบวรจากน้ำแล้วมาให้เรากิน
1: ไม่ได้เกี่ยวใช่ไหมที่แบบคนไปปล่อยปลาไม่ได้สิคุณ
0: เห็นตัวใหญ่แบบนี้คือไปจับมาจากสถานอภัยทานหรือเปล่า
1: ก็คือถ้าเกิดเทียบกับคนก็คืออาล่ำเนื้อแน่น
0: ใช่คือเท่าท้องแขนผมอะคุณผู้ชมครับเท่าโฟอาร์มผมเลยอะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและปลาไหลญี่ปุ่นกับปลาดุกไร้ก้างแตกต่างกันแค่ไหนไปเลยครับ

0: ครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับกับจานเด็ดวันใหม่นะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าอยากเปิดประสบการณ์การรับประทานเมนูปลาปลาเยอะแยะมากมายเลยครับเมืองไทยของเราปลาแม่น้ำเยอะมากถ้าเกิดเป็นปลาถ้ามันใกล้ตัวเราหน่อยนะครับนึกถึงเมนูปลาดุกคุณผู้ชมนึกถึงอะไรปลาดุกผัดพริกแกงใช่ไหมฮะผัดเผ็ดปลาดุกหรือว่าจะเป็นต้มโครงปลาดุกก็ได้แต่วันนี้ครับอยากมาเปลี่ยนมุมมองเปิดประสบการณ์การรับประทานปลาดุกรูปแบบใหม่คุณผู้ชมให้นึกภาพตามนะข้าวหน้าปลาไหลญี่ปุ่นได้ออกไหมใครเคยกินแพงใช่ไหมแพงอย่างชามหนึ่งเดียวเป็นหลักร้อยครับแต่วันนี้เนี่ยเอาฟิลนั่นแหละแต่ในราคาที่ย่อมเยาเข้าถึงได้รสชาติก็อร่อยไม่แพ้กันกับเมนูปลาดุกไร้ก้างคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กันที่ดุกดิกปลาดุกไร้ก้างที่เนี่ยเป็นไวรัลคนตามมากินสั่งไรเดอร์กันก็เยอะเราจะมาดูกันนะครับว่าดุกดิกปลาดุกไร้ก้างคืออะไรและที่สำคัญความอร่อยอยู่ตรงไหนบ้างตามมาเลยครับคุณแม่เองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหกลิ่นหอมออกไปข้างนอกเลยคุณผู้ชมครับคือปกติตอนแรกจะคิดว่าเป็นอะไรย่างๆไก่ย่างหรืออะไรหรือเปล่านะครับหรือเป็นปลาไหลย่างคุณแม่วันนี้ที่เห็นอยู่ข้างหน้าเราทุกคนครับคุณผู้ชมครับหน้าแม่เหน่งนี่ก็คือปลาดุกย่างแบบไร้ก้างใช่ไหม
2: ไร้ก้างค
0: ่ะคุณแม่ครับถามก่อนเลยว่าไอเดียนี้มาจากไหนทำไมถึงขายเป็นปลาดุกไร้ก้างครับ
2: อ๋อแรกๆเราก็คือมาซื้อมากินเองลูกก็ทดลองอะค่ะว่าเอามากินกันอะไรเงี้ย
0: อ๋อคือปลาดุกย่างเนี่ยเราก็จะฉีดในตลาดก็จะขายตามพวกร้านส้มตำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอันนี้ก็จะย่างแบบกินกับส้มตำพอมาย่างเป็นแบบเนี้ยเอาจริงแม่ผมนึกถึงแบบอาหารญี่ปุ่นมันได้รับอิทธิพลไหมไอเดียจากนั้น
2: มีค่ะมีลูกค้าที่ทักว่ามันเหมือนของญี่ปุ่นเลยนะอะไรอย่างเงี้ย

0: เนี่ยเขานึกกันถึงปลาไหลอะค่ะ
1: นึกถึงปลาไหลเนาะเพราะสีมันก็คล้าย
0: ตอนแรกก็มาเป็นแบบเกลือก่อนเนาะ
1: ครับง่ายสุด
0: ง่ายสุดเอามาย่างลองดูเพราะว่าแม่รสชาติเป็นยังไงอะไรเงี้ยทุกคนก็กินกันมันไปได้นะเอาเหอะทำกันดีกว่า
1: ทำขายเถอะนะฮะ
0: ทำขายกันดีกว่า
1: ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เปิดมาแล้วกี่ปีครับคุณแม
0: ่โอ้ยห้องเปิดเมื่อเดือนมีนานี่เองวันที่15มีนาที่ผ่านมา
1: เนาะเปิดมีนานี่เอง
0: ค่ะได้สองสามเดือนเนี่ย
1: โอ้โหแต่คนเหมือนคนสั่งซื้อกันมากินกันมาตลอดเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช่
1: อ
0: ๋
1: อเริ่มต้นจากการทำกินเองก่อนจนตอนนี้เพิ่งเปิดเองนะคุณผู้ชมครับแปลว่าตอนนี้ใครยังไม่เคยเปิดใจร้านเพิ่งเปิดไม่กี่เดือนเองมาลองกินกันได้เลยอ่ะเอางี้เดี๋ยวให้เห็นภาพมากขึ้นเนี่ยทางคุณแม่นะครับแล้วก็คุณลูกชายเนี่ยเขาเตรียมเมนูที่วันนี้เราได้มาลองชิมลองเห็นหน้าตากันว่าพอมันอยู่จัดจานจะเป็นไงเดี๋ยวเราย้ายไปคุยตรงโต๊ะกินข้าวกันต่อ
0: ได้ไหม
1: นะโอเคตามไปเลยครับตามไปเลยครับแม่เชิญเลยครับ

0: ู้ชมครับแหมต้องบอกเลยว่าข้างหน้าผมตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยปลาดุกเนี่ยถ้าย่างจริงมันก็หอมน่ากินอยู่แล้วแต่วันนี้มาแบบสีรูปแบบเดี๋ยวมาดูกันและสำคัญวันนี้มันเป็นแบบอะไรก้างด้วยนอกจากคุณแม่เองแล้วนะครับเรามาคุยกับลูกชายของแม่อีกคนหนึ่งนะครับพี่บอลนะครับสวัสดีครับพี่บอลครับเดี๋ยวก่อนที่จะมาลิ้มรสชาติชิมรสชาติกันเนี่ยนะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องความเป็นมาก่อนเมื่อกี้ตอนก่อนเข้าเนี่ยเห็นเล่าให้ฟังนิดนึงมาเรื่องของการเปิดร้านใช่ไหมฮะความไม่ได้แบบตั้งใจจะเปิดแต่แรกใช่ไหมคุณแม่คือเริ่มจากอยากจะกินกันเองที่บ้าน
1: ใช่
0: ไหมครับแล้วเป็นมายังไงอยู่ทำไมถึงขายฮะตัดสินใจขายเกิดอะไรขึ้นนะ
1: พี่ชายครับเขาไปเจอมาที่ว่าอันนี้น่าสนใจมากเลย
0: ครับ
1: แล้วก็เลยว่ามีเป็นเพื่อนมีพาร์ทเนอร์ครับที่ว่าสามารถทำปลาดุกได้เงี้ยครับแล้วก็มาก็เลยว่าตัดสินใจขายเลยแค่นั้นเลย
0: ครับ
1: เอ้ยลองดูมันน่าสนใจแล้วก็ยังไม่มีใครทำก็คือ
0: ก็จริงนะ
1: แค่นั้นเอง
0: ปกติก็จะเจอแต่ปลาดุกที่เขาแล้วก็ทอดในตลาดซึ่งมันก็ไม่ใช่แบบย่างไม่มีใครทำใช่ไหมฮะทีนี้แต่ว่าความสนุกคุณผู้ชมมันอยู่ตรงที่ว่าวันแรกที่เปิดอยากให้เราฟังหน่อยเพราะมันต้องเป็นเดลิเวอรี่เพราะที่ร้านทำกับที่บ้านดังนั้นการมารับเนี่ยก็ต้องเป็นเดลิเวอรี่หรือไรเดอร์มาขับแล้วเอาของไปอย่างเดียวมันเริ่มต้นยังไงฮะขายที่บ้าน
1: ตอนวันแรกนะเดลิเวอรี่ครับคือไม่มีเลยไม่มีออเดอร์เลย
0: หมายถึงวันแรกมันเป็นธรรมดาอยู่แล้ว
1: ไม่มีออเดอร์เลยผมกับพี่ชายก็ทำงานประจำกันอยู
0: ่
1: ใช่ครับแล้วก็ไอ้วันที่สองอ่ะออเดอร์เด้งครับแล้วคุณแม่คุณพ่ออยู่ที่บ้าน
0: อยู่สองคน
1: เราก็คิดว่าไอ้ก็ค่อยๆเด้งแหละปรากฏว่าเป็นสิบเลยครับเป็นไรเดอร์แล้วพี่ไรเดอร์น่ารักมากคือแบบเขาก็รอไม่เป็นไรยายไม่เป็นไรบางอันนานเกินอะไรเง
0: ี้
1: ยพี่ก็ว่ามียกเลิกบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็ต้องขอโทษเขาด้วยแต่ว่าคือมันวันที่2คือมันปังไปเลยอะไรเงี้ยก็เลยว่าตัดสินใจเลยว่าผมมาก่อนเลยลาออกเลย
0: อ๋อคือลาออกแล้วมาขายของก่อนเลย
1: ใช่เพราะว่าเห็นแล้วไม่ไหวอยู่แล้วคือแม่กับป๋าเขาทำอันนั้น2คนตอนแรกอ
0: ่
1: ะแบบเราก็นึกว่าค่อยๆค่อยๆไปแหละค่อยๆไปแหละอะไรเงี้ยปรากฏว่าโอ้มันแมสมันอะไรพวกนี
0: ้เวลาย่างตัวนึงมันใช้กี่นาทีครับแม่
2: 25
0: ตัวนึง
2: เต็มที
0: ่25นาท
2: ีเต็มที่เลยประมาณ20นาที
0: ครับ
2: ถ้ามันใหญ่มากเนี่ยมันต้องเกินเวลาต้องเกิน
0: เพ
2: ราะเราต้องใช้ไฟกลางใช้ไฟแรงไม่ได้
0: ไม่
2: ยิ่งเทริยากิเนี่ยไปเร็วเลย
0: มันมีน้ำตาลมันจะไหม้ง่ายใช่มั้ยฮะแปลว่าในชั่วโมงนึงก็จะได้ไม่แค่กี่ตัวเท่านั้น
2: ใช่ฮะใช
0: ่ตอนนี้ระบบหลังบ้านทุกอย่างเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วอยู่ในระบบตามที่อยากให้มันเป็นตอนนี้ก็รันไปตามระบบที่วางไว้แล้ว
2: ใช
0: ่ใช่มั้ยฮะทีนี้ถามขนาดไซส์ปลากันหน่อยปลาที่เห็นคุณผู้ชมครับตัวไม่เล็กนะตัวใหญ่ทีเดียวปกติผมไม่ค่อยเจอปลาดุกไซส์ใหญ่ขนาดเนี้ยไซส์ที่ใช้เนี่ยในแต่ละเซตที่ให้ไปเนี่ยประมาณกี่กรัมอ่ะครับพี่บอลคุณแม
1: ่ที่เลือกอ่ะครับก็คือว่า800กรัมขึ้นไป800 900อย่างเงี้ยครับ
0: มีเหตุผลมั้ยฮะ
1: ใช่ครับเพราะว่าจะได้ชิมปลาที่ไซส์ใหญ่ด้วยครับ
2: มันสมบูรณ์นะพูดถึงว่า
0: ถ้าใหญ่กว่านี้จะอร่อยไหม
2: ไม่
0: จริงหรอ
1: เกินไป
2: ถ้าเกินจาก10ขึ้นไปไม่ได้มันใหญ่เกิน
0: ต้องไซส์นี
2: ้ค่ะ
0: กำลังอร่อยรสชาติล่ะครับมีกี่รสชาติ
2: 4ค่ะ
0: 4รสชาติมีอะไรกันบ้างมาดูอันนี้เป็นเกลือเหรอแม่
1: เกลือฮิมาลายันครับตัวนี้
0: เกลือฮิมาลายันก็จะออกเค็มแบบนัวๆปลายลิ้น
1: ใช่ครับเกลือฮิมาลายันเพราะว่าอันนี้เลย
0: เพราะเรื่องนี้เลยมีกินคู่กับน้ำจิ้มด้วย
1: ใช่คร
0: ับเป็นน้ำจิ้ม
1: แจ่วครับสูตรทางร้านคร
0: ับเป็นสูตรทางร้าน
2: ใช่
0: ใครที่ยังไม่เคยลองกินจิ้มแจ่วสูตรทางร้านดุกดิกเนี่ยมาได้เลยนะครับอ่ะเมนูที่2เป็นสูตร
1: เป็นเทริยากิครับ
0: เทริยากิก็จะหวาน
1: ใช่
2: ออกหวาน
0: รสหวานทานง่ายซอสที่ให้ไปก็จะเป็นซอสเทริยากิ
1: ใช่ครับที่ปรุงเองอีกทีนะ
0: ปรุงเองอีกทีด้วย
1: นึงแล้วก็เทริยากิครับหรือว่าตัวคือเราหมักเลยไม่ได้แบบแค่ทานนะเราหมักไว้เลย

0: หมัก
1: อ๋อหมายถึงว่าปลาเนี่ยคือหมักไว้ก่อนที่จะย่างอ่ะ
2: หมักใช่ต้องหมัก
1: หมักก่อนย่างทุกอันทุกเมนูอ่ะทีนี้เมนูที่3ฮะ
3: เป็นรสชาติหม่าล่าครับตัวนี้ก็แมสคือว่ากว่าจะได้สูตรอย่างนี้คือแบบต้องชิมแบบเยอะหลายตัวเสียไปหลายตัวครับ
1: แล้วสูตรสุดท้ายก็เป็นสมุนไพร
3: เป็นสมุนไพรครับ
1: ก็แต่ละที่เนี่ยก็จะมีน้ำจิ้มในเซตของเขาก็จะมีน้ำจิ้มแตกต่างกันไปทีนี้มาคุยเรื่องยอดขายกันหน่อยว่ามันเกิดจากการชอบความชอบเกิดจากการปรับตัวแล้วก็ตอนนี้มีระบบแล้วขายได้มากที่สุดกี่เซตกี่กล่องครับ
3: 800
1: 800กล่องหรอก็ดูหมดโลกแล้วนะ
0: มาแล้ว
3: คือแบบ100ชิ้นที่รวมๆกันแบบต้องก็ต้องแบบไปที่พันได้ไหมน้ออะไรเง
1: ี้
3: ย
1: นี่ตั้งเป้าไว
3: ้ใช
1: ่โอเคคิดว่าคุ้มค่าไหมการออกจากงานประจำมาแล้วมาทำเมนูปลาดุกปลาไหลก้างที่เราชอบกินด้วย
3: คุ้มครับคุ้มค่ามากครับก็จริงก็เป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกัน
1: จังหวะชีวิตมันจะชอบมาแบบเราไม่ได้ตั้งตัวใช่ไหมฮะจากที่ฟังเรื่องของพี่ฮิมพี่บอลแล้วก็คุณแม่เนี่ยเราไม่ได้เห็นว่าก็เริ่มจากในครอบครัวนั่นแหละใช่ไหมฮะแล้วก็มันก็เป็นของที่เราชอบกินอยู่แล้วไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นธุรกิจด้วยซ้ำแน่นอนก็จะมีเมนูอะไรจากปลาดุกเพิ่ม
0: ตอนนี้เรามีปลาดุก
3: มีต้มปลา
0: ปลากาดดอง
1: ปลาปลากาดดอง
0: แบบปลาดุกนี่แหละค่ะ
3: ใช่แล้วเป็นตัวปลาดุกไร้ก้างของเราครับก็น่าจะเป็นผมว่าน่าจะเป็นเจ้าแรกแหละ
1: ที่ทำ
3: เลย
1: เพราะว่าเรามีปลาดุกเราจะไปเป็นแบบต้มยำแกงป่าอะไรอย่างเงี้ย
3: ใช่ครับ
1: โดยธรรมชาติมันเนื้อปลามันจะขาวใช่ไหมพี่บอล
3: ใช่ใช่ครับ
1: แต่ว่าอันนี้คือเป็นปลาเลี้ยงก็เลยจะไม่มีกลิ่นขาวมากสำหรับคนที่กลัว
3: กรรมวิธีการทำด้วย
1: ไหนจะหมักอีก
3: ใช่ครับการลวกด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับคือลองแล้วหลายรอบแล้วก็โอเคได้สูตรแล้วก็เลยว่าเอาเลย
1: โอเค

0: ันที่เรื่องของราคากันหน่อยคุณผู้ชมครับเห็นหน้าตาของเมนูทั้ง4รสชาตินี้เนี่ยปลาดุกไร้ก้างเนี่ยหลายๆคนคิดว่าตัวใหญ่ต้องแพงแน่เลยคุณแม่ครับพี่บอลครับ1ชิ้น1เซตเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วกี่บาทครับ
1: อ๋อ1ชิ้น1เซตนะครับจะ89บาทของเราอ่ะจะมีตัวชิ้นปลา
0: ชิ้นปลา
1: ชิ้นปลา1ชิ้น
0: ชิ้น
1: ใหญ่เลยมีน้ำจิ้มครับของแต่ละรสชาติแล้วก็มีผักเคียงเนี่ยก็จะมีตัวไชเท้าดองนะครับแล้วก็ตัวป่วยเล้งน้ำมันงา
0: ธาตุเหล็กเยอะนะป่วยเล้งเนี่ยก็คือให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือได้ไปทั้งสองอัน
1: ได้ไปทั้งสองอัน
2: เลย
1: ได้ไปทั้งสองอัน
0: ไปกินแบบแก้เลี่ยนให้มีผักให้แม่ไม่บ่น
1: ใช
0: ่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดบางคนเขาเห็นมีข้าวด้วยอันนี้ไม่ได้รวมในเซตใช่ไหมฮะ
1: ครับอันนี้ไม่ได้รวมในเซตคร
0: ับ
1: เป็นข้าวหอมมะลิไดโนเสาร์
0: เป็นข้าวแบบข้าวอร่อยด้วยนะหอมมะลิไดโนเสาร์
1: คือลูกค้าร
0: ีเควสต์มาเลย
1: ใช่
0: นั่นแปลว่าถ้าเราสั่งข้าวเพิ่มขึ้นด้วยจ่ายเงินอีกกี่บาท
1: อ่ะ20บาทคร
0: ับก็เป็น109บาท
1: 109บาทเซตแค่109บาท
0: คุณผู้ชมฮะเนื้อปลาเนี่ยผมไม่ได้แบบอวยนะมันใหญ่จริงๆนะอย่างที่ไซส์ที่คุณแม่บอกเนี่ยก็คือประมาณไซส์8ไซส์9ใช่มั้ยฮะไม่เกิน10นะฮะโดยกรัมเนี่ยก็ประมาณสัก800 900กรัม
1: ใช่คร
0: ับ อิ่มแล้ว1มื้อ
1: ครับ
0: แล้วก็มีโปรตีนสูงด้วย
1: ครับอันนี้คือชิ้นนึงก็คือครึ่งนึง
0: ครึ่งนึง
1: ตัวนึง
0: อ๋อ
1: ใช่ครับ
0: กำลังดีคุณผู้ชมถ้าจะกินแบบให้อิ่มเนี่ยนะฮะไปกินอย่างอื่นด้วยนะครับกินปลาเดี๋ยวปลาดุกหมดโลกนะฮะอ่ะสุดท้ายให้คุณแม่และพี่บอลนะครับฝากร้านหน่อยครับอยากกินต้องติดต่อที่ไหนอะไรยังไงร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับ
1: ดุกดิกปลาดุกไร้ก้างครับร้านอยู่ที่ตรงบัวทองเคหะตรงซอยไพรินครับร้านเปิด11โมงถึง6โมงเย็น
2: เราทำเป็นรอบค่ะ
0: ทำเป็นรอบยังไงครับแม่ต้องสั่งเป็นรอบ
2: รอบแรกของเรา11โมง11โมงแล้วก็รอบที่2ก็เที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งบ่าย2ครึ่ง
0: ครับ
2: บ่าย3ครึ่ง4ครึ่งแล้วก็5โมง17นาฬิกานี่เราก็เริ่มแล้วเก็บของเก็บอะไรกันแล้ว
0: ครับ
1: ใช่ตอนนี้เราต้องเปิดจองทางไลน์ครับลูกค้าก็จะจอง
0: หมายถึงว่าจองเซ็ต
2: จองจองล่วงหน้า
1: ใช่
0: เพราะว่าถ้าเกิดมาสั่งเนี่ยอาจจะต้องรอนานใช่ไหมฮะ
2: ใช่ให้จองล่วงหน้า
0: อ๋อจองล่วงหน้าผ่านไลน์เนี่ยก็จะได้แบบโอเคถึงคิวเราปุ๊บเราแค่มารับไป
1: ใช่มี2แบบตอนนี้ครับก็คือว่าให้ลูกค้าจองผ่านทางไลน์แล้วก็โอเคมันมีคิวหลังตามคิวจะมีวิธีบอกเวลาอยู่ครับผมแอดไซด์ดุกดิก DUKDIK ครับ
0: แค่นั้นเลย
1: ใช่ครับแล้วก็อีกอันนึงคือเรามีเปิดไลน์แมนครับแก
0: ร็บถ้าเซิร์ชในพวกแอปเดลิเวอรี่อาหารมีขึ้นแน่นอนนะเคยดูไหมว่าออเดอร์ที่สั่งไกลที่สุดเนี่ยมาจากแถวไหนย่านไหน
1: อยากจากตรงนี้เขาบอกว่าแสมดำ
0: โอ้โห
1: คือแบบ
2: สมัยดำ
1: ชิ้นแปดสิบเก้า
0: ค่าส่งเท่าไหร่อ่ะสามร้อยกว่าบาท
1: แต่ลูกค้าคือแบบโอเคอะไรเงี้ยแล้วคือแบบมีอย่างเงี้ยทุกวันคร
0: ับ คุณผู้ชมครับฟังคุณแม่แล้วก็ฟังพี่บอลแล้วเนี่ยถึงความเป็นมาที่ยิ่งทำให้เราอยากจะมาลองกินนะเอาจริงไม่ฟังสตอรี่เนี่ยเห็นหน้าตาใครอยากลองปลาดุกในรูปแบบที่มันเหมือนอาหารญี่ปุ่นหรือว่าอร่อยกว่าเนี่ยก็ลองได้เลยนะครับอันนั้นเราขึ้นไลน์แทงไว้ให้แล้ว

ครับตามมากินกันได้เพราะนั้นถ้าเกิดจะให้สะดวกสบายสั่งล่วงหน้าเนี่ยเห็นว่าจะดีที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับสำหรับความเป็นมาแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการที่เขาได้ดูเรื่องราวของที่บ้านนี้เนี่ยเอาไปปรับใช้กันได้นะไม่แน่เศรษฐีใหม่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราชอบก็ได้วันนี้ขอบคุณคุณแม่ครับขอบคุณทุกท่านนะครับส่วนครั้งหน้านะครับจานเด็ดวันใหม่จะพาไปไหนก็ตามไปด้วยเลยนะครับวันนี้ขอกินหน่อยซิว่าดุไร้ก้างดุกดิกเนี่ยจะเริ่มตามชื่อหรือเปล่าขอเป็นเกลือแล้วกัน

0: ครที่อยากได้แบบฟิลอารมณ์นะกินปลาย่างทริยากิเนี่ยจริงๆดุกดิกปลาไหลก้างเนี่ยเขาทำถึงอยู่นะคุณยุ้ยถึงไม่ถึงยังไงอ่ะคุณลองให้หน่อยระหว่างที่คุณกินเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลคุณผู้ชมรอแล้วคุณก็ค่อยรีวิวนะ
1: น้องเฟิร์นเล่าให้ฟังว่าคุณซื้อกลับบ้านด้วยจริงไหม
0: 4กล่องแต่ก็ยังคิดถึงทุกวันนี้ว่าเสียดายที่ซื้อไปแค่นั้น
1: เนี่ยมีคุณผู้ชมใน TikTok อ่ะเขาส่งมาแชร
0: ์
1: บอกว่าเขาอ่ะเคยสั่งร้านนี้อร่อยจริงค่ะสั่ง delivery มาส่งอร่อยเนื้อปลาแน่นมาก
0: แน่นจริงๆคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวกล้องให้ดูตอนคุณยุ้ยเขาแบบจิ้มลงไปนะฮะค
1: ือ
0: มันแน่นขนาดที่ว่าเราใช้ถ้าใช้ท้อนพลาสติกอ่ะมันอาจจะหักได้ถ้าเราลงน้ำหนักไม่ดีอ่ะเป็นไงเนี่ยเราต้องใช้ตะเกียบแบบจ้วงเข้าไป
1: เนี่ยแน่นจริงคุณผู้ชม
0: แล้วคุณดูนะคุณดูตรงแบบช่วงหนังเกาะเนื้อไอ้ช่วงหนังที่เกาะเนื้อเห็นมั้ยฮะ
1: ขออภัยคือมันต้องใช้แบบช่วยอ่ะ
0: เนี่ยนะ
1: เนื้อแน่นมากเนื้อแน่น
0: แล้วก็ซอสเขาจะมีอยู่3รสชาตินะตอนนี้รสดั้งเดิมเนี่ยเขามีอยู่3รสชาติคุณเลือกกันเลยคุณจะเอาทริยากิจิ้มแจ่วหรือว่าหม่าล่า
1: ทริยากิก่อนเลย
0: จะเน้นหวานใช่ไหมตอนนี้เขามี
1: รส
0: ใหม่ด้วยนะ
1: รสหวานทานง่าย
0: เขามีรสชาติใหม่เป็นดุกไร้ก้างน้ำปลาหวานคุณยุ้ยคุณกินไปนะครับเพราะที่เนี่ยเขาเลือกใช้ปลาดุกที่แบบมาตรฐานเป๊ะคุณผู้ชมหมายความว่าไอ้ตัวน้ำหนักทุกชิ้นนะคุณลูกค้าไม่ต้องไปนั่งคิดให้มันเออฉันได้น้อยกว่าบ้านนั้นไหมฉันได้เล็กกว่าคนที่แล้วหรือเปล่าได้เท่ากันหมดนะฮะอย่างที่คุณแม่บอกไปว่าเนี่ยจำนวนของปลาเนี่ยเขาขายแบบเป๊ะๆทุกวันดังนั้นเกลือที่เขาใช้อย่างมีสูตรเกลือผมชอบคือไม่ชอบแบบหวานๆมากก็จะเป็นแบบเกลือหิมาลายันมีทริยากิสมุนไพรแล้วก็หม่าล่าล่าสุดเขามีสูตรน้ำปลาหวานแล้วไปลองกันได้ปลาดุกไร้ก้างจะให้อารมณ์เหมือนปลาไหลญี่ปุ่นจริงหรือเปล่าเหมือนไหมล่ะคุณยุ้ย
1: สำหรับยุ้ยอ่ะยุ้ยเคยรับประทานอุนางิหรือว่าปลาไหลญี่ปุ่นนะคะทางญี่ปุ่นนะจะมันกว่าแต่ว่ายุ้ยชอบความเนื้อแน่นของปลาดุกมากกว่า
0: คือของปลาไหลญี่ปุ่นมันจะแบบมีความลุยๆนะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่
1: จะซุยๆจะแบบจะจุยซี่กินแป๊บเดียวแล้วมันจะเลี่ยนแต่เนี้ยคือเนื้อแน่นคุณผู้ชมเนื้อเป็นเนื้อคือพูดเลยว่าสูสีกับกล้ามแขนคุณกระต๊อบเลย
0: โอ้โหเลยเหรอนะที่สำคัญมันไม่มีก้าง
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเกิดมากินกล้ามของผมเนี่ยที่คุณบอกสูสีเนี่ยอาจจะเจอคอเลสเตอรอล
1: อ
0: ๋
1: อเหรออ
0: าจจะเจอน้ำตาลที่มันพุ่งสูงเกินอ่ะดังนั้นใครสนใจนะครับคุณผู้ชมสามารถไปแวะเวียนลองชิมกันได้อย่างที่ท็อปได้บอกไว้ว่าไปสั่งเขาก่อนเพราะบางทีเนี่ยมันออเดอร์มันจะไม่พอเอาเพราะวันที่เราไปถ่ายทำเนี่ยถามทีมงานด้วยเลยตอนแรกผมคิดว่าอุ๊ยก็ไม่ได้อยู่ใกล้ในเมืองนะมันต้องเข้าซอกเข้าซอยเป็นในหมู่บ้านเพราะว่าผู้ประกอบการเนี่ยเขาทำในที่บ้านใช่ไหมเฮ้ยคนมาตลอดเลยคุณผู้ชมคนมาตลอดจริงคุณยุ้ยคุณกินไม่หยุดเลย
1: มีเดลิเวอรี่ด้วยใช่ไหม
0: นี่
1: ถูกใจสิ่งนี้
0: คือแต่ละสูตรเนี่ยคือเขาไม่ได้ย่างอย่างเดียวนะคุณผู้ชมครับหมายความว่าสูตรไหนเนี่ยเขาก็จะหมักกับสูตรนั้นสิ่งนั้นไปฝากร้านไว้นิดนึงนะครับกับร้านดุกดิกปลาไร้ก้างบางบัวทองนนทบุรีแอดไลน์ไปได้ที่แอดดุกดิกนะครับส่วนใครที่มีเมนูจานเด็ดอยากแนะนำให้ท็อปและยุ้ยทีมงานไปกินไปรับประทานแล้วบอกต่อก็ส่งมาได้นะครับในช่วงจานเด็ดวันใหม่ของวันใหม่วาไรตี้เดี๋ยวจะขึ้นไลน์แทงในการบอกเรื่องราวของคุณเข้ามาขึ้น QR code ให้หรือจะแอดไลน์ก็ได้นะครับที่แอดไทย PBS ในทุกๆวันศุกร์วันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่รับของที่ระลึกจากไทย PBS เนี่ยนะก็อย่างที่เห็นเลยเราจะขอ
1: ครับสัปดาห์ละ3รางวัลขออนุญาตสุ่มรางวัลไปให้นะคะจะเป็นหมอนจะเป็นแก้วน้ำหรือว่าจะเป็นเสื้อประจำในแต่ละวันนะคะ
0: อยากได้อะไรคุณถ้าคุณอยากได้อะไร
1: ก็อยากได้ชอบหมดแรงจริงแล้วก็ส่งเข้ามาบ่อย
0: ๆวันพฤหัสบดีคิดดีทำดีพูดดีหรือยังคุณชมัยพร
1: เอ้าทำไมคุณหันมาถามว่าคุณชมัยพรเราต้องคิดดีทำดีพูดดีทุกวันสิคุณนะคะเอามีบอกว่าคุณเอสุดหล่อบอกว่ากินเผื่อด้วยนะแล้วมีคุณรอรักบอกว่าหนูชอบกินปลาย่างอย่ามายั่วน้ำลายนะเอาไปได้
0: ไปเลยยั่ว
1: บางบัวทอง
0: บอกตรงๆเลยว่ายั่วเขามีแบบเป็นเมนูน้ำด้วยนะเป็นแบบต้มผักกาดดอง
1: เนี่ยเหมือนแบบต้มผักกาดดองจีนใช่ไหม
0: แต่ว่าเป็นปลา
1: เป็นปลาดุกแทน
0: นะครับนะอร่อยด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะไปกันได้นะอุดหนุนคู่ประกอบการไทยนะครับใครมีไอเดียนี่อร่อยจริงๆคุณยุ้ยคุณกินแล้วแบบตาปิดอ่ะผมพูดเลยคุณแบบจะบวชชีพามให้ลาเลย
1: น
0: ี่
1: แสดงว่าอร่อยจัดนะเนี่ย
0: อร
1: ่อยจนอยากจะบวชให้แต่จะดีแค่ไหนเดี๋ยวลองไปดูกันได้นะคะเอาไปที่เสิร์ฟยิ้มยามเช้ากันหน่อยว่าด้วยอาชีพครูครูเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคุณผู้ชมคือต้องควบคู่กับการประชุมอยู่เสมอนะคะจะเป็นการประชุมเนื้อหาการสอนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนค่ะคุณผู้ชมพาไปดูกันหน่อยนอกเหนือจากงานการประชุมที่เคร่งเครียดแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่คุณครูมองหาอยู่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะไปดูค่ะ

0: โอ้ยครูเขาทำอะไรอะยุ้ย
1: น่ารักมากเลยอ่ะคือคุณครูเขาไปงานประชุมค่ะอย่าไปงานประชุมที่โรงแรมแล้วปกติอย่างที่ประชุมอ่ะเขาก็จะต้องมีดินสอเอาไว้ประจำโต๊ะให้จดโน้ตไงคะคุณครูท่านนี้คือคุณครูวรดาชานันโทจากโรงเรียนบ้านโนนสิมมาจังหวัดอุดรธานีคุณครูวรดาตั้งใจมองหาดินสอที่เหลือใช้จากงานประชุมค่ะเพื่อไปฝากให้กับลูกศิษย์ที่โรงเรียนขนาดเล็กที่คุณครูวรดาสอนอยู่ในจังหวัดอุดรธานีคือโดยปกติแล้วการประชุมลักษณะดังกล่าวนี้มักจะมีเครื่องเขียนในการจดโน้ตให้กับครูผู้เข้าร่วมประชุมอยู่เสมอพอเสร็จงานแล้วบางท่านก็สะดวกนำกลับบางท่านก็นำวางคืนไว้ที่โต๊ะแต่เพื่อไม่เป็นการเสียเปล่าในครั้งนี้ครูวรดาเห็นแล้วล่ะเอ้าดินสอมันเหลือก็เลยกลายเป็นความสุขเล็กๆสำหรับคุณครูในโรงเรียนห่างไกลที่คำนึงถึงลูกศิษย์อยู่เสมอค่ะ
0: มันก็สะท้อนอะไรได้หลายอย่างเนา
1: ะ
0: สะท้อนความน่ารักของคุณครูที่มีต่อลูกศิษย์แล้วหนึ่ง
1: แล้ว
0: ก็เรื่องของระบบอะมันว่ามันขาดแคลน
1: ไม่ใช่ครูวรดานะผอ.กับเขาด้วยผอ.ประนมมาที่ปิไข่ค่ะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมแรงร่วมใจเห็นคุณครูวรดาทับเอามาช่วยกันนำของฝากจากการประชุมครั้งนี้ไปฝากเด็กๆเช่นเดียวกัน
0: ก็เหมือนตอนที่ผมไปทำถนนครูเดิน
1: อ่ะใช่
0: ไหมฮะ
1: เหมือนกันเลย
0: มันสะท้อนหลายอย่างนะฮะคือสะท้อนความรักที่ครูมีต่อศิษย์แหละอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของระบบที่เห็นไหมมันยังแสดงถึงความขาดแคลนในบางพื้นที
1: ่ความเหลื่อมล้ำนะ
0: เออมันก็น่ารักแต่ก็มีปัญหาที่อาจจะต้องช่วยแก้ไขอ่ะทีนี้มาส่งความน่ารักน่ารักของคอมเมนต์ที่สื่อสังคมออนไลน์เขาคอมเมนต์กันหน่อยกันนี
1: ่
0: ยกตัวอย่างเช่นครูโรงเรียนขนาดเล็กจะเห็นความขาดแคลนของเด็กครับว่าแต่ได้ครบทุกคนแล้วใช่ไหมนะมีคนมาตอบกลับน่าจะเป็นอาจารย์บอกน่าจะได้คนละ2แท่งอยู่นะคะ
1: ไอ้1คอมเมนต์บอกว่ารอบนี้ถือว่าศึกษาดูงานนะคะรอบหน้าต้องเตรียมถุงผ้าให้พร้อมตอบกลับเออรอบนี้กระเป๋ามันเล็กไปหน่อยค่ะ
0: หรืออันนี้แล้วที่สอแจกฟรีตอนประชุมเนี่ยใช้เขียนดีด้วยนะเขาพูดโพสต์ก็บอกว่ารอบหน้าจะเก็บกระดาษไปด้วยค่ะ
1: แล้วพอเสร็จปุ๊บอีก1คอมเมนต์ครูไม่เท่าไหร่นะแต่ผอ.คะคอมเมนต์ตอบกลับว่าผอ.เป็นคนบอกให้เก็บค่ะแล้วก็หัวเราะด้วยนะคะแล้วบอกว่าน่ารักทั้งผอ.ทั้งคุณครูเลยค่ะเห็นแบบนี้แล้วเดาได้ไม่ยากเลยว่าบรรยากาศในโรงเรียนจะดีงามขนาดไหนค่ะ
0: มีบางคนก็แสดงความคิดเห็นย้อนวัยกันไปบอกว่าจบมาจากโรงเรียนเล็กๆ เหมือนกันเห็นแบบนี้แล้วดีใจแทนเด็กๆเลยครับบางคนก็บอกว่ามันคือแบบเสียดายอ่ะเอาไว้ให้ลูกๆใช้เวลาลืมเอามาค่ะ อาจารย์ก็มาตอบกลับว่าใช่ค่ะมีคนถามว่าโรงเรียนไหนคะมีนักเรียนเท่าไหร่ขอที่อยู่ด้วยเห็นไหมน่ารักไหมนอกจากจะมานั่งคอมเมนต์แล้วก็อยากจะบริจาคเพิ่มและส่งต่ออีกนะครับตอนแรกเนี่ยคุณครูวรดาในคลิปแกบอกว่าแกเกรงนะแต่พอได้สอบถามทางผู้จัดเนี่ยว่าสามารถเอากลับไปได้ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเนี่ยเราก็จะเห็นนะนอกจากคลิปน่ารักน่ารักเสิร์ฟยิ้มยามเช้ามีคอมเมนต์น่ารักน่ารักแล้วมีพี่ๆหลายคนขอที่อยู่ในการจะส่งสิ่งของไปเพิ่มเติมในการสนับสนุนเด็กๆมากมายทั้งเครื่องเขียนแบบเรียนรวมไปถึงอาหารกลางวันให้กับน้องๆเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆนะคะสมกับที่เขาว่าคนไทยใจดีอารีอยู่เสมอนะคะยุ้ยเคยมีวันเกิดอยู่ปีนึงคุณผู้ชมไปบริจาคเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กๆในโรงเรียนไปโรงเรียนที่แบบอยู่ห่างไกลที่จังหวัดราชบุรีแล้วเขาก็ส่งคลิปกลับมานะคุณผู้ชมน่ารักมากแล้วก็มีอยู่คนนึงชื่อจัมโบ้จัมโบ้นี่เป็นเด็กอ้วนๆเหมือนใจแอ้นเลยคุณผู้ชมแล้วเขาก็แบบเดินไปเติมข้าวอยู่3รอบบอกชอบอร่อยเพราะว่าเมนูวันนั้นน่ะคือจะบอกว่าเอาเมนูอะไรที่เด็กๆไม่ค่อยรับประทานเขาก็เลยทำเป็นเมนูสปาเกตตี้คิวยาวอ่ะคุณกระต๊อบ
0: แล้วจัมโบ้กินไม่หยุดเลยเด็ก
1: จัมโบ้เติมไป3
0: นะฮะ
1: น่ารักดี
0: จริงๆเรื่องของการช่วยเหลือกันนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีครับแต่ว่าก็สะท้อนให้หลายๆอย่างที่เราเห็นนะครับว่าประโยชน์ที่ได้รับจริงๆเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่จำเป็นต้องรอให้ใครมาช่วยมันควรจะมีพร้อมให้อยู่แล้วอ่ะแล้วนี่ก็คือการเสิร์ฟสีสันให้ยามเช้าวันนี้กับเสิร์ฟยิ้มนะครับหลังจากนี้ยังมีอีกหลายเรื่องราวในสีสันวาไรตี้คุณผู้ชมติดตามกันต่อได้เลยครับ

0: ยู่ตอนในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันพฤหัสบดีใครเพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยนะครับ
1: อ้าวพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งงานดีๆค่ะถ้าจะว่าไปเนี่ยประเทศไทยเราวันนี้กำลังพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์คือบางทีเราไปซื้อจากที่อื่นมาเยอะงานนี้ที่อื่นก็มีมาซื้อเราบ้างคุณผู้ชมงานนี้เขารวมความบันเทิงและคอนเทนต์ไทยมาไว้ในงานเดียวในงานไทยคอนเทนต์ Experience หรือว่า TCX 2026รวมทั้งผู้ผลิตและผู้ชมในวงการคอนเทนต์มาพบกันค่ะภายในงานเต็มไปด้วยสีสันจากบูธและกิจกรรมของแต่ละค่ายโหโปรดักชันใหญ่มากการพูดคุยกับนักแสดงและผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ค่ะการเปิดตัวผลงานใหม่กิจกรรมให้ผู้ชมได้สัมผัสเบื้องหลังของการทำงานคนในวงการบันเทิงและหนึ่งในผู้ร่วมงานครั้งนี้คือไทย PBS ของเราค่ะนำคอนเทนต์ใหม่มาร่วมสร้างสีสันแล้วเปิดตัวซีรีส์เรื่องใหม่บ้านใหญ่ The Big House อย่างเป็นทางการครั้งแรกในงาน TCX มีทั้งผู้บริหารผู้จัดผู้กำกับนักแสดงร่วมถ่ายทอดแนวคิดและเบื้องหลังการสร้างสรรค์ซีรีส์ที่หยิบเอาประเด็นการเมืองการทุจริตและเครือข่ายอิทธิพลในสังคมไทยมานำเสนอผ่านเรื่องราวของครอบครัวการเมืองในจังหวัดสมมุติค่ะ
2: การเมืองเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดของคนไทยจำนวนมากที่สนใจการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเอาบันเทิงการเมืองมาผสมกันเป็นซีรีส์เนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยมันก็เป็นภาพสะท้อนอย่างตรงไปตรงมาว่าลักษณะของการเมืองไทยในแบบหนึ่งคืออะไรบ้างคนดูก็ต้องไปตัดสินเองว่าเฮ้ยนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยสังคมนะแล้วเราจะคิดอะไรต่อกับมันได้นะครับแต่เพราะว่าผมคิดว่าไม่บ่อยแล้วนะครับที่เราที่สังคมไทยจะมีซีรีส์เกี่ยวกับการเมือง
3: เรื่องมันเป็นประมาณไหน
0: ก็อย่างที่เราได้เห็นกันนะครับว่าเมื่อสักครู่นี้เหมือนมีหน้าผมแวบๆอยู่ข้างหลัง
1: นั่นน่ะสินั่นน่ะสิเนี่ยอันนี้ใช่ไหมที่คุณไปมาเนี่ย
0: บ้านใหญ่ใบแค่นี
1: ้คุณเล่นเป็นคนดีหรือเปล่า
0: อะไรนะ
1: คุณเล่นเป็นคนดีหรือเปล่า
0: ไม่บอกอย่าหลอกถาม
1: แน่ๆเ
0: ลยไว้ก่อนนอกจากการเปิดตัวซีรีส์แล้วไทยพีบีเอสก็มีกิจกรรมพูดคุยแล้วก็พบปะกับคุณผู้ชมในแวดวงคอนเทนต์ทั้งบรรยากาศในงานนั้นเต็มไปด้วยความคึกคักขณะที่ TCX 2026เนี่ยเขาก็รวบรวมเอาคอนเทนต์ไทยหลากหลายรูปแบบเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นละครภาพยนตร์สารคดีแอนิเมชันเกมแล้วก็สื่อดิจิทัลก็สะท้อนเห็นความหลากหลายของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยในปัจจุบันเป็นอย่างดีเลยแหละครับ
1: แล้วที่น่าสนใจคือพื้นที่ของ TCX 2026ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่สำหรับการชมผลงานค่ะเปิดโอกาสให้คนทำงานเบื้องหลังนะคะแล้วก็รวมถึงผู้ที่สนใจการผลิตภาพยนตร์และคอนเทนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนมุมมองเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้กำกับช่างภาพและคนในวงการรวมถึงได้เห็นกระบวนการทำงานจริงในหลากหลายมิติค่ะเพราะการได้เห็นผลงานและการพูดคุยกับคนทำงานจริงอาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของไอเดียใหม่ๆหรือว่าเปิดมุมมองให้กับคนรุ่นใหม่ได้เห็นนะคะว่าจากความสนใจในภาพยนตร์และคอนเทนต์ก็สามารถนำไปสู่การสร้างผลงานของตัวเองได้เช่นกันค่ะ
0: นะเดี๋ยวนี้คอนเทนต์เนี่ยเราต้องเปลี่ยนจากการซื้อมาเสพ
1: ค่ะ
0: ต้องเป็นผลิตให้เสพ
1: ใช่
0: เดี๋ยวรอดูเลยว่าบ้านใหญ่เดอะซีรีส์เนี่ยมันจะปังแค่ไหน
1: ฉันรอดูว่าคุณเป็นคนดีหรือเปล่า
0: ผมบอกเลยนะฮะว่าผมพูดแค่นี้ได้พุ่มกลับบอกเปิดมาก็เจอผมเลย
1: อ๋อเปิดมาเจอเลยอ่ะเริ่มคิดแล้ว คุณเป็นก้อนหินเหรอหรือคุณเป็นต้นไม
0: ้ไม่นี่เป็นการแบบวางแผนให้คุณผู้ชมได้ไปตามดูไงในวันที่มันออนแอร์เขาก็จะได้แบบได้ทามมิ่งเอนเกจเยอะๆไง
1: โอเคโอเครอดูเลย
0: แต่เป็นคนดีหรือคนไม่ดีคุณผู้ชมไปตัดสินเอาเองนะครับ
1: โอเคอ่ะ
0: ไปที่หนึ่งเรื่องครับเรื่องของการทำธุรกิจกันนะครับถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ไทยจีนเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมที่เรามาแชร์กันบางอย่างแล้วก็พัฒนาร่วมกันบางอย่างถ้าพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจนั้นเนี่ยก็ด้วยเหมือนกันครับวันนี้มีงาน Meet Thai Plus 2026 Shenzhen ครับที่จะจัดขึ้นในกันยายนนี้ไปดูความยิ่งใหญ่ของความร่วมมือของทั้ง2ประเทศนี้กันครับยังไม่เคยไปสักทีเขาว่าเซินเจิ้นเนี่ยของเยอะ
1: แต่เห็นว่าก่อนเข้ารายการอ่ะคุยกันอยู่เนี่ยว่าจะไปเซี่ยงไฮ้กัน
0: เดี๋ยวคุณเชอสารจัดทริปให้นะฮะ
1: พอ
0: ด
1: ี
0: ฮ่องกงไปเยอะแล้วเดี๋ยวขอไปเซินเจิ้นไปเซี่ยงไฮ้บ้างอ่ะแต่ว่างานนี้ครับเป็นงานที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Thailand Meet For More ครับก็เป็นการมุ่งนำเสนอศักยภาพของไทยในหลายๆด้านครับไม่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวแล้วก็เทคโนโลยีดิจิทัลการศึกษาอาหารสุขภาพและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้สร้างเครือข่ายแล้วก็จับคู่ทางธุรกิจกับทางจีนเขาครับ
1: และสำหรับการจัดงานครั้งนี้คาดว่าจะมีนักธุรกิจจีนเข้าร่วมกว่า 1,000 รายขณะที่ฝ่ายจัดงานตั้งเป้าการเจรจาจับคู่ธุรกิจไทยจีนไม่น้อยกว่า800นัดหมายและคาดว่าจะเกิดมูลค่าทางธุรกิจกว่า 1,000 ล้านบาทและยังมีการลงนามความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างไทยและจีนในหลายอุตสาหกรรมอีกด้วยค่ะขณะที่การจัดงานครั้งนี้ยังมุ่งให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลการสร้างเครือข่ายและการจับคู่ธุรกิจเพื่อเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการไทยนั้นเชื่อมกับตลาดจีนมากขึ้นค่ะ
4: สำนักงานส่งเสริมการจัดชุมนุมเทศกาลนะคะเราเป็นหน่วยงานภาครัฐนะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็เรามีหน้าที่หรือบทบาทในเรื่องของการดูแลอุตสาหกรรมที่เรียกว่าไมซ์นะคะแล้วก็มือการยกระดับเมืองเป็นไมซ์ซิตี้และผู้ประกอบการทั้งหมดที่เราพุ่งเป้าไปที่เซินเจิ้นเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นศูนย์กลางของมาร์เก็ตเพลสที่มีไฮแวลูเพราะว่าเป็นกลุ่มที่สเปนดิ้งค่อนข้างเยอะจากองค์กรไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเทคโนโลยีAI Digital แล้วก็ยังมีกลุ่มของ Financial Service ต่างๆนะคะแล้วก็ซินเจิ้นเองเป็นศูนย์กลางที่สามารถเดินทางดึงผู้ซื้อและผู้เข้าชมงานจากกวางโจไม่ได้ไกลจากไหหนานจากมาเก๊าฮ่องกงในพื้นที่ตรงนั้นได้ค่อนข้างดีคาดการว่าธุรกิจนี้ภายใน2วันที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะมีแมทชิ่งไม่ประมาณ800ถึง900รายสร้างรายได้นะวันนั้นเนี่ยประมาณ 1,000 ล้านบาทค่ะ
0: และสำหรับงานมิตรไทยพลัส2026เซินเจิ้นกำหนดจัดงานเนี่ยคือ 9-10 กันยายนนี้ครับที่ศูนย์การประชุมและนิทรรศการเซินเจิ้นที่จีนบนพื้นที่จัดงานที่ใหญ่มากคุณผู้ชมเขาบอกประมาณ 7,500 ตารางเมตรกันไปเลยคาดว่าก็จะมีผู้เข้าร่วมงานเนี่ยประมาณ 1,500 คนเป็นอย่างต่ำในจำนวนนี้ก็เป็นผู้ร่วมลงทุนแล้วก็ร่วมกลุ่มธุรกิจต่อธุรกิจว่า B2B ประมาณ 1,000 ท่านครับโดยผู้จัดงานก็คาดหวังให้เวทีนี้เป็นอีกช่องทางในการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการไทยและก็จีนผ่านการเจรจาธุรกิจการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของไทยและจีนนั่นเองครับ
1: พาไปดูอีกงานนึงค่ะคุณผู้ชมคะมีการเปิดฉากการประชุมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชียแปซิฟิก2026ค่ะไทยเป็นเจ้าภาพนะคะในการรวบรวมผู้นำพิพิธภัณฑ์นานาชาติถกความท้าทายในการรับมือกับ AI พฤติกรรมผู้ชมและก็ข้อจำกัดด้านงบประมาณค่ะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมนะคะ Aspect Conference ค่ะในการรวมผู้บริหารพิพิธภัณฑ์และศูนย์วิทยาศาสตร์ทั่วเอเชียแปซิฟิกเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางรับมือความท้าทายของพิพิธภัณฑ์ในอนาคตควบคู่กับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโดยคุณสุวรงค์วงศิริรักษาการแทนผู้อำนวยการ NSM ได้ระบุว่าเวทีนี้เป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะ AI และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ทำให้พิพิธภัณฑ์ต้องสร้างประสบการณ์ใหม่ดึงคนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็เรียนรู้ได้มากกว่าการค้นหาข้อมูลผ่านทางหน้าจอค่ะ
5: ผู้แทนของแต่ละประเทศเนี่ยนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับธีมนั้นๆ นะครับหลังจากที่นำเสนอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการเวิร์กช็อปนะครับเพื่อหาประเด็นในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของมิวเซียมเพราะว่าปัจจุบันต้องยอมรับว่า AI เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนานิทรรศการซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วแต่ว่ามิวเซียมในแต่ละแห่งเนี่ยต้องใช้เวลาต้องใช้งบประมาณในการพัฒนานิทรรศการอย่างของประเทศไทยเนี่ยนะครับต้องใช้เวลาประมาณ2ปีเลยในการเปลี่ยนนิทรรศการชุดหนึ่ง
0: ในขณะเดียวกันนะครับแต่ละประเทศเองเนี่ยก็มีข้อจำกัดของงบประมาณด้านทรัพยากรที่แตกต่างกันครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เวทีที่นำเสนอวิชาการแต่ก็ยังเป็นพื้นที่ที่เปิดโชว์เคสให้แต่และพิพิธภัณฑ์นำเสนอรูปแบบนิทรรศการเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบริการครับเพื่อหาโอกาสแลกเปลี่ยนซื้อขายหรือต่อยอดความร่วมมือระหว่างกันครับ
1: โดยหลังพิธีเปิดคณะผู้แทนจากต่างประเทศยังได้เยี่ยมชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ของไทยเพื่อดูตัวอย่างการจัดแสดงนวัตกรรมจริงซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าโจทย์ของพิพิธภัณฑ์ยุคใหม่ไม่ใช่แค่มีความรู้ให้ดูแต่ต้องปรับตัวให้ทันโลกและยังทำให้คนเห็นคุณค่าของการเข้ามาเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยแต่อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญนะคุณผู้ชมอันนี้ในฐานะที่ยุ้ยไปประเทศไหนก็ต้องไปพบปะกับพิพิธภัณฑ์
0: ชอบ
1: ไปพิพิธภัณฑ์ค่ะคุณผู้ชมคะในแต่ละประเทศสิ่งหนึ่งที่ยุ้ยว่าเราคนไทยควรจะตระหนักถึงเรื่องพิพิธภัณฑ์นั่นก็คือว่าทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการเก็บของทรงคุณค่าต่างๆเหล่านี้ในแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีการเก็บเรื่องเงินเข้าพิพิธภัณฑ์ซึ่งสำหรับชาวต่างชาติจะแพงอยู่แล้วโดยเฉลี่ยที่ยุ้ยจ่ายเนี่ยค่าบำรุงรักษาเวลาเข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาจะคิดอยู่ที่ประมาณ500บาทถึง 1,000 บาทหรือบางทีก็หลักหลายพันแล้วแต่พิพิธภัณฑ์
0: ของที่เราไม่สามารถเดินไปหาดูได้เองที่ไหนไงใช่ไหมด
1: ัง
0: นั้น500ผมว่าก็คุ้ม
1: ใช่ค่ะแต่ว่าอย่างในประเทศไทยอ่ะประเทศเราเป็นประเทศที่มีพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมฟรียุ้ยว่าน่าจะเยอะที่สุดในโลกละ
0: เยอะนะฮะก็ช่วยกันนะครับอ่ะแล้วก็ขอพูดถึงไหนพูดถึง AI นะคุณผู้ชมอย่าลืมไปลงทะเบียนไทย AI Passport นะม
1: ัน
0: ได้5ล้านสิทธิ์อ่ะ
1: 5ล้านสิทธ
0: ิ์คุณลงหรือยังเขาเปิดเมื่อวานเนี่ย
1: ได้ใช้ AI ด้วยนะ
0: อัปเดตการใครที่ชอบใช้แชท GPT Gemini หรืออะไรก็ตามที่เป็น Assistant AI นะครับลงทะเบียนได้
1: อันนี้เป็นพรีเมียมใช่ไหม ได้ใช้ฟรี1ป
0: ีคือฟังเมื่อเช้าเนี่ยฟังคุณเชษฐาแล้วพี่เจนเขาพูดคือรัฐเนี่ยมีงบประมาณตรงนี้อยู
1: ่
0: แล้วคือเราอ่ะจะต้องใช้อยู่แล้วปกติเนี่ยผมเติมเดือนละ690นะเจ้า AI เนี่ยผมก็ต้องใช้บริการมันเพราะบางทีถามคุณไม่ค่อยรับสายไงก็ต้องมีเพื่อนเป็น AI แทนไปก่อนเนี่ยจาก690เนี่ยเดี๋ยวรัฐเขาจะมาช่วยแต่ว่าเราต้องไปลงทะเบียนโดยไทย ID ก็จะประหยัดใช้ได้หลายแอปเลยแบบเป็นเหมือนบุฟเฟ่อ่ะคุณแบบให้เราแบบใช้อันไหนก็ใช้ไปเลยในงบประมาณ
1: นั่นแหละคุณผู้ชมเอาลองเข้าไปดูกันได้เลยนะคะ
0: นะครับอ่ะวันภาษาไทยแห่งชาติคุณผู้ชมครับเปิดมุมมองภาษาไทยเราคนไทยก็ต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวนี้เคยเจอเด็กรุ่นใหม่เขาพิมพ์เดี๋ยวนะเขาพิมพ์ว่าอะไรรู้ป่ะเดี๋ยว
1: เดี๋ยว
0: เด็กอะไรเงี้ย
1: เดี๋ยวดอน
0: ซึ่งไม่ผิดนะฮะพี่ไม่ได้ว่าพวกหนูนะลูกแต่ว่าเราเป็นคนไทยภาษาไทยเราดิ้นได้เราหลากหลายแต่เมื่อจำเป็นต้องใช้ก็ต้องใช้ให้ถูกด้วยครับ
1: เดี๋ยวนี้คุณคุยกับเด็กๆเยอะหรอ
0: ก็ต้องทำงานกับเขาอะครับคุณอย่าถามให้มันเปลี่ยน

0: ประเด็นสิ
1: แบงค์เหมือนกันเนาะเอาไปดูงานดีกว่า
0: ดูงานดีกว่าครับวันนี้เป็นโครงการของเขาโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติครับภายใต้หัวข้อภาษาไทยกับการสร้างความหมายทางสังคมครับจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับงานนี้นะครับมีเป้าหมายเพื่อจะส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านภาษาไทยพร้อมเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีจากทั้ง3สถาบันเนี่ยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็นำเสนอผลงานทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยร่วมกันนอกจากเวทีนี้จะเป็นเวทีในการเผยแพร่องค์ความรู้แล้วครับยังช่วยส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาทั้งด้านวิชาการความคิดสร้างสรรค์และทักษะการสื่อสารรวมถึงเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนต่างสถาบันภายในงานเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมเยอะเลยน้องยุ้ยไม่ว่าจะเป็นการรับฟังมุมมองจากนักวิชาการ
1: ค่ะแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนนะคะผ่านกิจกรรมเสวนาหัวข้อภาษาไทยกับการสร้างความหมายทางสังคมจากมุมมองทางวิชาชีพและหัวข้อภาษาไทยกับการสร้างความหมายทางสังคมมุมมองจากทางวิชาการขณะเดียวกันยังมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้ด้านภาษาไทยมาต่อยอดผ่านผลงานตัวเองพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมงานอีกด้วยค่ะ
2: พวกหนูนะคะเอาองค์ความรู้ของภาษาไทยนะคะซึ่งเป็นตำราดูลักษณะแมวโบราณของวัดอนงคารามค่ะนำมาถอดความแล้วก็เรียบเรียงใหม่เพื่อที่จะทำให้คนเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ
3: ผลงานที่พวกเราได้มานำเสนอในวันนี้ก็จะเป็นการ์ดเกมที่ทำมาจากตำราดูลักษณะแมวโบราณฉบับวัดอนงคารามค่ะโดยที่จะสะท้อนความองค์ความรู้ที่ค่อนข้างมีโอกาสสูญหายได้ง่ายแล้วก็ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ค่ะโดยที่เราจะถ่ายทอดโดยการใช้การ์ดเกมแล้วก็ภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อทำให้องค์ความรู้ชุดนี้ได้รับความเข้าใจง่ายขึ้น
4: ในเรื่องขององค์ความรู้ที่ใช้นะคะในการนำเสนองานในครั้งนี้นะคะก็คือได้นำความรู้ของภาษาถิ่นมาใช้ในการทำวิจัยค่ะหรือว่าบทความที่อาจารย์ให้ทำค่ะส่วนตัวทำในเรื่องของวัฒนธรรมที่สะท้อนจากคำบริพาทภาษาถิ่นใต้ค่ะคำบริพาทในที่นี้ก็คือเป็นคำด่าค่ะที่ใช้กันในภาคใต้ค่ะจุดประกายความคิดว่าเราลองศึกษาดีกว่าว่าคำบริพาทที่เขาใช้กันเนี่ยมันสะท้อนอะไรออกมาบ้างค่ะเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้เรียนมาใช้ในการทำบทความแล้วก็มานำเสนอในครั้งนี้ค่ะ
2: สำหรับความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะเกี่ยวกับการใช้ภาษาซึ่งส่วนตัวเนี่ยคิดว่ามันน่าสนใจเพราะว่าบางทีเนี่ยในการใช้ภาษาใช่ไหมคะไม่ว่าจะในโซเชียลมีเดียหรืออะไรก็ตามของเราเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้คำนึงถึงผู้ฟังมากขนาดนั้นในวันนี้ก็ได้รู้ว่าแบบบางคำนะคะคำกลุ่มเฉพาะเกี่ยวกับกลุ่มความหลากหลายทางเพศหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ควรเลือกใช้คำให้แบบเป็นกลางที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้ส่งผลกระทบกับคนอื่นนะคะ
0: ดีนะชื่นใจนะครับที่เห็นน้องๆ นักศึกษาเนี่ยเขาทำงานร่วมกันเพราะว่าภาษาเนี่ยอย่างที่เราบอกมันดิ้นได้ไงยุ้ยนี้ถ้ามันดิ้นไปเยอะๆดิ้นไปเนี่ยมันจะเพี้ยนเปลี่ยนไปหมดไอ้ที่มันควรจะถูกต้องมันถูกกับเปลี่ยนดังนั้นเนี่ยเราเป็นคนไทยเราต้องรู้ว่าจริงๆต้องใช้ยังไงให้ถูกต้องในฐานะที่เป็นวิทยากรไปสอนบ่อยเด็กเดี๋ยวนี้เขาใช้ภาษาแบบสมัยเรานะแต่เราต้องทันเด็กด้วยนะยุคใหม
1: ่ถูกคือหนึ่งเราเรียนรู้เพื่อทันเด็กแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วน้องๆก็ต้องเปิดใจรับด้วยนะหนูเล่นได้หนูใช้ได้แต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าที่ถูกต้องที่ต้องใช้จริงๆคืออะไรอ
0: ย่างเช่นแบบคิดอย่างเงี้ยใครจะไปคิดใช่ไหมทุกวันนี้หลายคนใช้คำว่าคิด
1: อ๋อใช
0: ่อ่อมเงี้ยอ่อมเป็นแกงแต่เมื่อมาใช้กับพฤติกรรมคือเหนื่อย
1: ยม
0: ยมอะไรเงี้ยนะเห็นไหมหลากหลายจริงๆนะครับก็ถือเป็นเรื่องราวดีในวันภาษาไทยแห่งชาตินะครับคุณผู้ชมครับ
1: จริงๆแล้วนอกเหนือจากเรื่องภาษาเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งยี่ว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆไม่ค่อยเห็นกันก็คือการไปสัมผัสกับธรรมชาติจริงๆอย่างเช่นข้าวแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเอาพาไปดูกันหน่อยที่จังหวัดปราจีนบุรีกิจกรรมดีๆที่โรงเรียนนะคะบ้านเขาไม้แก้วที่ได้ส่งเสริมและสร้างสรรค์ทั้งวิถีชุมชนการเรียนรู้แล้วก็ความสนุกควบคู่กันไปด้วยค่ะที่โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้วตำบลเขาไม้แก้วอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะทั้งคณะครูผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรมค่ะดำนาข้าวอินทรีย์ประจำปี2569โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการลงมือปฏิบัติโดยมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ทักษะชีวิตทักษะอาชีพแล้วสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมโดยให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการทำนาข้าวอินทรีย์ตั้งแต่เตรียมพื้นที่การเตรียมต้นกล้าการปักจำนะคะแล้วก็ดูแลรักษาจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของอาชีพเกษตรกรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการสืบสานวิถีชีวิตของชุมชนอีกด้วยค่ะ
0: ซึ่งโรงเรียนเขาไม้แก้วก็ได้จัดกิจกรรมแบบนี้ทุกปีครับเมื่อเข้าออกรั้ว

0: แล้วก็แก่ที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เนี่ยโรงเรียนก็จะให้นักเรียนร่วมกับชุมชนเกี่ยวข้าวเอาไว้ใช้ทำอาหารกลางวันให้น้องๆได้กินกันตลอดทั้งปีและไม่เพียงแค่การปลูกข้าวครับโรงเรียนเนี่ยก็ยังให้เด็กนักเรียนได้ทดลองการเลี้ยงไก่ไข่ปลูกผักสวนครัวเอามาปรุงอาหารให้กับน้องในโรงเรียนโดยมีโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงทั้ง3โรงเรียนด้วยกันเนี่ยมาดูงานด้วยครับแล้วก็ดำนาด้วยกันนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมก็รู้สึกดีใจภูมิใจที่ได้ร่วมทำกิจกรรมการดำนาในครั้งนี้ว่ากว่าจะได้ข้าวมาแต่ละเม็ดแต่ละรวงเนี่ยมันก็ยากลำบากแล้วก็ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพแล้วก็วิถีชีวิตของคนในชุมชนครับ
1: นอกจากนี้กิจกรรมครั้งนี้ค่ะเป็นการส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนรู้มุ่งปลูกฝังให้นักเรียนนั้นรู้จักความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีตลอดจนความรู้และคุณธรรมในการดำเนินชีวิตสามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนอีกด้วยค่ะ
0: ไปต่อที่พิกัดพลเมืองครับวันนี้จะพาไปดูศูนย์เรียนรู้บัมพชีวินในภาคอีสานครับพาไปรู้จักกับห้องเรียนห้องหนึ่งคุณผู้ชมน่าสนใจผมยังอยากจะไปเลยกับห้องเรียนที่ชื่อว่าห้องเรียนโรบอทเป็นอย่างไรมาดูไปพร้อมกันเลยครับไปกันเลยนี่นอกจากนี้คุณผู้ชมครับเราก็จะเห็นศูนย์วิจัยการศึกษาแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าสนใจอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับกับศูนย์วิจัยและการศึกษาบัมพชีวินวิทยาที่เนี่ยเขาจะเปิดสอนหลักสูตรด้านบัมพชีวินวิทยาแล้วเป็นแห่งแรกแห่งเดียวในไทยด้วยนะแล้วก็นิทรรศการเนี่ยก็จัดให้ด้วยเหมือนกันเป็นเรื่องราวกับโรคดึกดำบรรพ์และฟอสซิลหายากหลายชนิดรวมถึงมีการจำลองนาคาไททันครับให้มาดูกันด้วยโดยเปิดให้บริการจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลาราชการใครสนใจก็แวะเวียนไปเยี่ยมชมกันได้ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: นี่คือเสียงบรรยากาศการฝึกซ้อมแข่งขันหุ่นยนต์โรบอทเก็บขยะของโรงเรียนนาถอนวิทยานุกูลอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสูตรการเรียนรู้ที่บรรจุเข้ามาในชั้นเรียนเพื่อการปรับตัวเข้าสู่ยุคของปัญญาประดิษฐ
3: ์ในสื่อต่างๆที่เราเห็นในประเทศที่เขาก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยีอย่างจีนอย่างสหรัฐอเมริกาหุ่นยนต์ทุกอย่างจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุหุ่นยนต์ช่วยล้างจานหรือว่ากิจกรรมตรงนี้พัฒนาด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียนในอนาคตต่อไป
2: จากความสนใจเล็กๆในห้องเรียนสู่การแข่งในระดับประเทศและสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทหุ่นยนต์ไอเทมรีไซเคิลรุ่นจูเนียร์จากการแข่งขันหุ่นยนต์ STEM Education Robot Competition ประจำปี2569และได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติที่ประเทศเกาหลีใต้ปีนี้เป็นปีที่2ติดต่อกัน
4: ประกอบตัวบอร์ดใส่โครงแล้วก็ประกอบแขนไว้เก็บขยะครับเราจะเก็บขยะชิ้นละ5คะแนนครับถ้าเก็บหมดก็ประมาณ100แล้วเขาจะเน้นเวลาด้วยครับใครเร็วกว่าก็ชนะครับคนเยอะกว่าและตื่นเต้นกว่าเพราะว่ามันอยู่ต่างประเทศด้วยแล้วไม่เคยไปอาจจะไม่คุ้นชินกับบรรยากาศครับ
5: หลักๆของการเล่นหุ่นยนต์ในครั้งนี้ในการแข่งขันครั้งนี้ก็คือการแยกขยะนะครับขยะรีไซเคิล3ประเภทตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เขากำหนดไว้นะครับแล้วก็เรียนรู้การต่อวงจรคนที่แข่งไปแล้วจบไปแล้วก็นำผลงานไปเรียนต่อในระดับมัธยมนะครับก็จะมีนักเรียนหลายคนที่มีผลงานในระดับมัธยมตอนนี้นะครับ
2: การเรียนรู้ผ่านหุ่นยนต์ไม่ได้สอนเพียงแค่การประกอบชิ้นส่วนเท่านั้นแต่ยังสอนให้นักเรียนคิดอย่างเป็นระบบเรียนรู้จากความผิดพลาดและค้นหาคำตอบด้วยตนเองท่านวาสีสุภาพนักข่าวพลเมืองรายงาน
6: เราขายความเป็นขุมทรัพย์ฟอสซิลในบ้านเราเพราะจริงๆเมืองไทยเราเนี่ยอุดมไปด้วยฟอสซิลแทบจะครบทุกช่วงเวลาเลยครับผมแล้วก็ในไม่ใช่แค่ไดโนเสาร์หลายคนอาจจะแบบฟอสซิลต้องไดโนเสาร์ไหมหรืออะไรเงี้ยแต่ที่จริงแล้วมันหลากหลายมากหลายๆตัวก็ยังไม่เคยมีการจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ที่ไหนในบ้านเรามาก่อนอันนี้ก็เราก็พยายามนำมาให้คนได้เห็นว่าโอเคมันมีความหลากหลายของฟอสซิลกลุ่มต่างๆนะครับก่อนหน้านี้เราไม่มีทางรู้เลยว่าโลกผ่านอะไรมาบ้างนะครับแต่เรารู้จากฟอสซิลนะครับฟอสซิลทำให้เราเห็นว่าตั้งแต่ชีวิตแรกเริ่มจนถึงปัจจุบันมันผ่านการเปลี่ยนแปลงผ่านวิวัฒนาการผ่านการปรับตัวผ่านการสูญพันธุ์อะไรปรับตัวได้ดีแข็งแกร่งอยู่รอดก็ส่งทอดลักษณะที่เหมาะสม

0: มานะครับตัวไหนปรับตัวไม่ได้ก็หายไปอย่างเราเห็นไดโนเสาร์ก็หายไปไดโนเสาร์ก็ไม่ได้หายไปจนหมดนกที่เรากินอยู่ในปัจจุบันไก่ที่เรากินก็เป็นไดโนเสาร์อ่ะแปลว่าไดโนเสาร์ยังไม่สูญพันธุ์อันนี้ฟอสซิลบอกข้อมูลนี้กับเราข้อมูลนั้นมันเป็นชีววิทยาทำให้เราเข้าใจอดีตสามารถรู้ว่าอนาคตมันจะมีเทรนด์การเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับแล้วก็ควรจะตระหนักรู้ด้วยช่วงเท่าทันกับการกระทำของตัวเองด้วยเหมือนกัน
1: กาฬสิน
2: ธุ์แน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะว่าท่านไหนมีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่าลืมชวนกันถ่ายภาพปักหมุดเล่าเรื่องมาแชร์กันกับซีไซต์ไทย PBS เพียงสแกน QR code ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสามารถร่วมสื่อสารเรื่องราวกับเราได้ค่ะวันนี้เรื่องราวที่น่าสนใจต้องขอบคุณนักข่าวพลเมืองคุณธันวาศรีสุภาพที่สื่อสารเรื่องราวมาให้พวกเราได้ติดตามกันด้วยค่ะ
3: คุณผู้ชมครับพอจะจำงานที่จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ที่ไทย PBS เป็นเจ้าภาพได้หรือเปล่าเมื่อประมาณสักวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาที่เราจัดกันไปกับในงานไทย PBS ABU Robocon 2026ไทย PBS เป็นเจ้าภาพในการจัดหาเฟ้นหาทีมที่เก่งแล้วก็ส่งไปแข่งในปีนี้คุณผู้ชมครับจะบอกว่าไม่ได้แค่ในประเทศครับเราส่งออกเด็กไทยนักวิจัยไทยไปแข่งขันไปลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับกับงานแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติของสหภาพวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเชียแปซิฟิกบอร์ดแคสติ้งยูเนี่ยนเชื่อย่อว่าคือ ABU ครับในปีนี้น้องยุ้ยเขาจะกำหนดโจทย์ทุกคนจะได้โจทย์เดียวกันหมดทุกทีม
2: ใช่ค่ะ
3: แต่น่าสนใจตรงที่ว่าน้องๆจะต้องทำในเวลาที่กำหนดแล้วก็ต้องทำให้หุ่นยนต์เนี่ยปฏิบัติภารกิจเควสที่เขาเรียกว่าเควสเนี่ยให้ได้สำเร็จนั่นเอง
2: แล้วงานนี้เป็นการแข่งขันระดับนานาชาตินะคะภารกิจของไทย PBS ของเราไม่ได้เป็นเพียงแค่การสนับสนุนและเผยแพร่เรื่องราวเท่านั้นค่ะแต่เรายังจะสะท้อนมิติของคนเบื้องหลังหุ่นยนต์นักศึกษาอาจารย์และสถาบันการศึกษาที่ต้องทำงานและฝึกฝนการทำงานทั้งหมดนี้ร่วมกันภายใต้สถานการณ์กดดันร่วมพูดคุยกันค่ะคุณผู้ชมวันนี้มีตัวแทนประเทศไทยปี2026นะคะก็คือ KTC Dino Robot Teamจากวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์นะคะที่คว้าแชมป์จากการแข่งขันเมื่อ21มิถุนายนที่ผ่านมาร่วมในรายการกับเราช่วงนี้นะคะกับทั้งหมดเลยนะคะ9ท่านด้วยกันสวัสดีทุกท่านเลยค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: คุณมีแบบคับข้างเพราะถือเป็นทีมใหญ่กันน้องยุ้ย
2: ใช่
3: แล้วทุกคนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคว้าแชมป์และจะสร้างชื่อเสียงในประเทศของเราเดี๋ยวถามอาจารย์ก่อนกับโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นทีนี้ผมมั่นใจเหลือเกินว่าน้องๆนักเรียนนักศึกษาเดี๋ยวนี้เขาก็เก่งในเรื่องของการแบบโคดดิ้งคิดโค้ดหรืออะไรก็ตามเวลาคัดเลือกกันหลังบ้านเนี่ยอาจารย์ความยากและความท้าทายเนี่ยคืออะไรครับคือตรงไหนที่ทำให้เราแบบทำงานยากแล้วก็ต้องคัดเพชรออกมาได้แต่ละเม็ดเนี่ย
5: ครับก่อนอื่นก็ต้องนำเรียนก่อนนะครับว่าทีมของพวกเราเนี่ยปีนี้ก็เป็นปีที่8ที่เราสะสมกำลังพลการคัดเลือกน้องๆที่ออกมาก็คือมันเป็นความโชคดีของทีม KTC Dino Robot ก็คือ K ก็คือกาฬสินธุ์นะคร
3: ับ
5: T ก็คือ Technicon C ก็คือ College นะครับ KTC คือเริ่มตั้งแต่ตั้งทีมครั้งแรกก็จะมี2คนมีผอ.แต่ก่อนนี้เป็นรองผู้อำนวยการม
2: ี
5: ไลเทคนิคกาฬสินธุ์กับอาจารย์น้ำนะครับและอาจารย์ประสิทธิ์ชัยนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกๆทุกคนเนี่ยนะมีส่วนหนึ่งที่เป็นนักศึกษาอยู่ตอนนั้นแล้วก็มารวมทีมกันก็คือมาถามความสามารถแต่ละคน
3: ว่าใครถนัดอะไร
5: ใช่ถูกต้อง
3: ในหนึ่งทีมของโรบอทเนี่ยทีมวิศวกรเนี่ยมันต้องมีใครถนัดอะไรบ้างอาจารย์พ
5: ู
3: ดให้พวกคนในทีวีเข้าใจหน่อยผมก็อยากจะรู
5: ้แน่นอนครับแรกเลยก็คือโครงสร้างตามโจทย์บอดี้โครงสร้างตามโจทย์ว่าเหมือนเที่ยวนี้เขากำหนดว่าไม่ให้เกินเท่านี้นะความกว้างไม่เกิน70สูงไม่เกิน120สมมตินะ
3: ครับ
5: เราก็ต้องมาออกแบบเพราะว่าอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์เนี่ยมันทำหน้าที่จำกัดด้วยเราต้องมาวิเคราะห์สังเคราะห์
3: ว่าจะใช้ได้แค่ไหน
5: ใช่
3: แล้วถ้าใช้ได้ยังไงให้คุ
5: ้มไม่ล้นวางอุปกรณ์ไม่ล้นก็โครงสร้างโปรแกรม
3: ครับ
5: นะโปรแกรมเสร็จแล้วก็แมคานิกก็การทำงาน
3: ครับ
5: ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องคนที่ควบคุมหุ่นยนต
2: ์
5: หรือคนวางแผนหุ่นยนต์ที่จะเดินไปแบบไหนอะไรยังไงแล้วก็สุดท้ายแมปก
3: ็
5: คือเส้นทางที่จะเดินที่จะเอาชนะให้ได
3: ้
5: สำคัญ
3: ตรงนี
5: ้ทุกคนสำคัญ
3: ทีนี้น้องยุ้ยเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการพี่คุยกับอาจารย์มาสักพักหนึ่งอาจารย์บอกว่ามันสนุกตรงที่ว่าเขาจะกำหนดโจทย์ใช่ไหมฮะในโจทย์ของแต่ละคนเนี่ยคือทุกทีมที่เข้าแข่งขันเขาจะโจทย์เดียวกันแต่คุณไปหาทางมาเหอะว่ายังไงก็ตามทำให้ได้ตรงนั้นมันมีเควสใช่ไหมฮะอย่างรอบนี้เนี่ยเราจัดกันที่ไหนและใครเป็นเจ้าภาพนะครับระดับนานาชาติ
5: เดี๋ยวจะขอให้พอเล็งศักดิ์พูดนิดสั้นๆเพราะว
3: ่
5: าท่านเป็นตำนานของเรื่อง ABU
3: เป็นตำนานเลย
5: เป็นตัวแทนด้วย
3: โอเคเชิญ
5: ครับ
6: ครับก็ต้องบอกว่าหุ่นยนต์ ABU เนี่ยเกิดมาตั้งแต่ปี2544นะครับแล้วก็อาชีวะเราเนี่ยได้เข้าไปร่วมกับมหาลัยนะครับโดยการนำของท่านพยุงศักดิ์ชันทสุเรนนะครับแล้วก็ตอนนั้นเป็นอธิบดีแล้วก็มีท่านรองบุญเรียงอบแสงทอง นะครับท่านพอทำลงสว่างเดือนเป็นคนขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยต้องบอกต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลย
4: ท่าน
6: เลขาเรานะครับท่านเลขายศพล
4: ยศพลเวลุโกเซ
7: นมีความช่วยเหลือจากหลาย
6: หน่วยงาน
7: ผู้ใหญ่ให้ความสนใจ
4: เมื่อวานนี้ก็ท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านประเสริฐจันทรรัตน์
7: แสดงว่าไม่ใช่งานเล็ก
6: ไม่ใช่
7: อยากรู้แล้วว่าไอ้ใหญ่ที่ว่าเนี่ยไอ้โจทย์ที่ว่าเห็นว่า3นาทีใช่มั้ยฮะน้องๆมี3นาทีในการที่จะพิชิตเควสใช่มั้ยเล่าให้พี่ๆแล้วคุณผู้ชมทีมงานฟังหน่อยซิว่าโจทย์ในรอบปีนี้คืออะไรแล้วต้องทำอะไรกันครับ
8: น้ำมะนาวครับโจทย์ในปีนี้ก็คือกังฟูเพจนะครับก็คือเราต้องนำคัมภีร์มันจะมีหุ่นยนต์อยู่2ตัวนะครับ R1 กับ R2 ครับตอนนี้ก็คือมันจะมีสเต็ปแรกก็คือเราต้องไปประกอบอาวุธครับ
7: ครับ
8: ครับแล้วก็หยิบอาวุธประกอบอาวุธให้สำเร็จครับถึงจะสามารถทำภารกิจที่2ได้ครับเพื่อไปหยิบคัมภีร์เพื่อไปวางที่บนชั้นครับเพื่อทำทิกแท็กโทนครับ
7: อ๋อคือน้องๆจะต้องทำหุ่นยนต์เขียนโคดดิ้งควบคุมหุ่นยนต์ให้เอาคัมภีร์3เล่มนี้ใช่ไหมฮะกี่เล่มนะ
8: คัมภีร์มี
7: หลายเล่ม
8: โอเค
7: แล้วเอาขึ้นไปกี่นาทีภายใน3นาที
8: ภายใน3นาทีครับ
2: ภายใน3นาทีเอาตำแหน่งในหน้าที่เราทำอะไรคะในทีม
8: ผมเป็นคอนโทรลเลอร์ครับบังคับ
7: ควบคุม
8: ครับ
2: อ๋อน้องมะนาวใช่ไหมทำตำแหน่งบังคับแมนนวลถูกไหมทีนี้เนวิเกเตอร์คนต่อมาค่ะอัลต้าเป็นยังไงบ้างหน้าที่แผนที่มันยากขนาดไหน
9: ครับก็ต้องศึกษาพวกคัมภีร์ของออโต้ว่าเป็นตัวไหนบ้างครับเป็นรูปอะไรตัวคัมภีร์เฟกตัวคัมภีร์หลอกอย่างนี้ครับของแล้วก็คัมภีร์ของตัวแมนนวลว่าต้องหยิบอันไหนอันนี้ไหมอย่างนี้ครับครับ
2: โอเคนะเอาคนต่อมาค่ะคนต่อมาเอาตำแหน่งหน้าที่ชื่อเล่นชื่ออะไรครับ
10: น้องจีโน่ชื่อจีโน่ครับ
7: จีโน่ทำอะไรครับในทีม
10: ผมเป็นคนฝ่ายออโต้ครับ
2: ไม่มันต่างกันยังไงปล่อยออโต้กับบังคับแมนนวลต่างกันยังไง
10: ต่างกันตรงที่แมนนวลเราสามารถควบคุมการทำงานได้ทั้งหมดครับออโต้เราต้อง
2: ปล่อยก็สวดมนต
10: ์ใช่ครับคอยดูคอยเช็ค
4: ไปตามเลย
10: ก็ภาวนาว่าทำเป็นไปตามแบบลอจิกโค้ดที่เราทำไว้ครับ
2: อ๋อคือมันยากตรงที่มันต้องทำโค้ดเนาะเพื่อให้การปล่อยออโต้ไปมันอัลตราสมูท
10: ใช่ครับ
2: โอเคเอาคนต่อมาครับน้องตินใช่ไหม
11: ใช่ครับ
2: ตินตำแหน่งเราคืออะไรลูก
11: ตำแหน่งช่างด้านอิเล็กทรอนิกส์ครับ
2: ต้องทำยังไงบ้าง
11: ก็มีการวางบอร์ดแล้วก็การเดินสายไฟแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยุ่งยากเรื่องการแก้ปัญหาหน้างานมากกว่าครับ
2: อ๋อ
7: ส่วนมากจะเป็นแบบแนวแบบหน้างานมีอะไรเราจะต้องวิ่งเข้าไปคนแรก
11: ใช่ครับส่วนใหญ่มัน
7: เป็น
11: ด้านอิเล็กทรอนิกส์ก็แบบปัญหาส่วนใหญ่คือหลังจากที่แบบแก้ไขปัญหาว่ามันแก้แบบซ้ำซ้อนไวมากเนี่ย
7: คือนึกอะไรไม่ออกเดินมาหาเราได้เลยว่าจะเรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นใช่ไหม
11: ครับก็ด้านอิเล็กทรอนิกส์ครับ
2: ก็คือเดินมาหาได้แก้ได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันหน้างานนะคะเอาไลท์ครับมาตำแหน่งหน้าที่ในทีมทำอะไรครับ
12: สวัสดีครับชื่ออะไรครับตำแหน่งคือโปรแกรมเมอร์ในทีมครับ
7: ทำอะไรบ้างโปรแกรมเมอร์เนี่ย
12: เขียนหุ่นยนต์เมนนวลกับออโต้ให้ทำงานได้ครับ
7: สังเก
12: ตคือตอนนี้ทำทั้ง2ตัวครบแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าแบบหน้างานจะเป็นยังไงต้องไปจูนให้ตรงกับสนามจริงครับ
2: ต้องแก้หน้างานมีปรับแก้หน้างานมั้ยคะ
12: แบบบางทีสนามอาจจะไม่เท่ากันกับสนามซ้อมครับ
2: โอเคอันเดี๋ยวต้องไปแก้กันหน้างานทีนึงเอาคนสุดท้ายครับน้องเบสครับ
13: ครับตำแหน่งผมทำโครงสร้างครับ
2: ทำโครงสร้าง
13: ครับ
2: ต้องมีแก้โครงสร้างหน้างานแบบเหมือนฟอร์มูล่า1เข้าพิษอย่างงี้มั้ย
13: ครับผม
2: คืออย่างเช่นเอามีปัญหาอะไรที่เราว่ายากสุดเบส
4: เข้ากล่อง
7: สัมภาษณ์นี่แหละครับยากสุด
13: ยากสุดครับประกอบครับ
7: ประกอบใช่ไหมเพราะมันต้องโครงสร้างดีถ้าประกอบไม่ดีเนี่ยไอ้ที่ทำมาทั้งหมดทั้งโคดดิ้งอะไรเอ่ยเนี่ยมันก็จะพลาดหมด
2: ใช่ค่ะเอาถามครูน้ำบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์ประสิทธิ์ชัยคะในครั้งนี้ความท้าทายที่สุดในมุมของอาจารย์คืออะไรคะ
14: ความท้าทายในปีนี้ก็เป็นกติกาที่มีความยากนะครับก็คือจะมีหุ่นยนต์ที่มีการขึ้นแรมครับเพื่อที่จะเดินข้ามป่านะครับทุกปีนี่จะเป็นการแข่งขันที่พื้นราบอย่างเดียวครับปีนี้ก็เป็นปีแรกที่พวกเราได้ทำหุ่นยนต์ปีนขึ้นแรมนะครับก็ความท้าทายอยู่ตรงนี้ครับ
2: มีชาติไหนที่ดูแล้วเป็นคู่แข่งสำคัญของเราบ้างไหมคะดูแล้วน่าจับตามอง
7: เราหรือว่าเราน่ากลัวที่สุดแล้ว
14: ก็คงจะเป็นเรานี่แหละครับ
7: นี
2: ่คือไม่แข่งกับใครเลยขอแข่งกับตัวเองพอ
7: ผมเห็นถึงพลังงานทีนี้ให้น้องๆฝากหน่อยหรืออาจารย์ก็ได้ครับ ไปเชียร์กันได้ตรงไหนขอกำลังใจแฟนๆรายการวันใหม่วาไรตี้ของเราเอาเลยครับหัวหน้าทีมหรือใครก็ได้อาจารย์น้ำก็ได
14: ้ครับก
7: ็หัวหน้าทีมอาไข่ไข่น้องมะนาวใช่ไหม
14: มะนาว
7: เรียกแขก
4: อะไร
7: เ
4: ลยเอาเลย

0: ที่ไหนยังไงขอกำลังใจหน่อยเดี๋ยวให้อาจารย์น้ำย้ำอีกทีก็ได้ไปลง
1: วันที่ที่เราแข่ง
2: กำลังใจเราไปแข่งวันไหน
1: อะไร
3: ครับ
0: 21ถึง
3: ขอกำลังใจให้ทีมไทยด้วยนะครับทีม KTC Dino Robot ครับในวันที่23ครับแข่งที่ที่ฮ่องกงครับ
4: คือจริงๆงานเขาแข่ง21ถึง25
0: แต่ว่า
4: ของ
0: ทีมของ
4: ประเภทที่เราแข่งคือ23ใช่ไหมคะ
1: ครับครับ
0: รับชมได้ที่ไหนฮะอาจารย์ฮะ
1: ทางไทย PBS
0: ไทย PBS แน่นอนเท่านั้นนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับเห็นไหมว่าคนเบื้องหลังจริงๆเขาจะไม่เขาเรียกว่าไม่คล่องเรื่องการหน้าใหม
4: ่ใช
0: ่แต่ว่าข้างหลังเนี่ยคือเราไปนั่งอยู่ในโลกเขาเนี่ยเรางงเลยนะเราเป็นมนุษย์โลกนี้หรือเปล่าด้วยซ้ำนะ
4: เราไม่ต้องแปลกใจว่าหุ่นยนต์ไปไหนไปที่นู่นแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเขาไปสแตนบายรอแข่งแล้วนะคะก็เดี๋ยวเป็นกำลังใจให้ได้ติดตามก็ได้จากทางไทย PBS วันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยค
0: ่ะมากเลยครับครบทุกเรื่องราวเลยคุณผู้ชมครับเรื่องอาหารอร่อยปลาดุกไร้ก้างนะครับเรื่องราวที่เรามาฝากกันกับพิกัดพลเมืองรวมถึงเรื่องของส่งกำลังใจให้กับน้องๆทีมไทยได้ไปแข่งขันแล้วเอาแชมป์มาให้เราได้ชื่นใจนะครับนี่คือทั้งหมดของวันใหม่วันที่นะครับเราทุกคนและทีมงานขอบคุณสำหรับทุกการติดตามเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ศุกร์ที่8ศุกร์นะฮะศุกร์นี้สิเดี๋ยวเจอกันวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
4: ธรรมะใครว่ายากพุทธประวัติใครว่าน่าเบื่อมาสนุกไปกับธรรมะง่ายๆใกล้ตัวและร่วมย้อนเวลาท่องดินแดนพุทธประวัติแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรายการหุ่นกระบอกหันษาพระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ซีซั่น2ทุกวันเวลา 23:30 นทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS แล้วพบกันนะครับ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: ่น่าจะพายได้ง่ายจากนี้ไปน่าจะอีกไม่ไกลก็จะถึงบางคอแหลมพวกลือรีบกลับไปทันเวลางานนะใครๆจะได้เห็นว่าพวกลือไม่ได้ขาดงาน
1: แล้วอ้วจะไปตามหาลือได้ที่ไหน
0: ไม่ต้องอย่ารู้เสียดีกว่าพวกลือจักได้ปลอดภัยไม่ต้องพลอยฟ้าพลอยฝนไปกับอ้วแต่อ้วฝากดูแลอากงด้วยบอกให้คนที่อู่สำเภาแวดล้อมอากงไว้อย่าให้ผู้ใดมารังแกอากงเด็ดขาดเข้าใจไหม

0: หัวใจพวกพี่มากนะจ๊ะ
1: ไม่เป็นไร
2: กำเสีย
3: เก่งรอเป็งอ้าง
4: กินหมอเป็งอ้าง
1: เก่งรอเป็งอ้างครับคุณ
2: ดีไปเถิดพวกเนื้อ

0: ฉันกับนบพยายามปกป้องอย่างเต็มที่แล้วโอ้ยแต่หาสู้พวกมันได้ไหมพวกมันมากันเป็นสิบทั้งหวดทั้งฟาดฉันไม่ยั้งดูเอาเถิดแขนแทบหักโอ้ยโอ้ยจะเขียนรูปได้ต่อไปได้หรือไม่ยังไม่รู
1: ้ท่านเนตรพูดอันใดกันจนที่ไหนมันทำอันใดหรือ
2: ไอ้พวกจีนค้าฝิ่น
3: โถโถโถโถโถโถโถ
2: ลำจูนน้องรักของพี่น้องรักดีหนีไปอยู่กับสตรีผู้ดีมีวิชาเพื่อเรียนหนังสือกำลังจักได้เข้าวังถวายตัวแล้วแท้ๆเที่ยวแม่ดูโอ้แต่แล้วไอ้จีนหุนหาเกรงหน้าอินหน้าพรหมไม่ทำการบังอาจปล้นเอาตัวน้องพี่ไปย่ำยีพี่ผิดเองที่สู้พวกไอ้โจรหุ่นไม่ได้พี่ผิดเอง

0: ไปลุกขึ้นลุก
1: นั่ง
0: ลุกลุก
2: คนงานที่นี่ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับคนจีนที่ค้าฝิ่นโดยเด็ดขาดคนในสังกัดท่านจะคุ้นดิดถ้าใครยุ่งเกี่ยวกับตัวเฮียจะต้องถูกลงโทษอย่างร้ายแรงจริงอยู่ในหุ่นเคยทำงานที่นี่แต่ไม่เคยผูกปี้เป็นคนงานอู่ต่อเรือสังกัดท่านจะพยาครั้งเมื่อ 2-3 วันก่อนก็มาทำงานที่นี่ก็จ่ายเป็นอัดไปเพื่อเป็นค่าแรงนอกเหนือจากนั้นก็ไม่ทราบอะไรทั้งนั้น
0: เดี๋ยวไหม
3: เดี๋ยว
0: ซอรี่ไป
2: ทางนี้

0: กว่าขอรับทางนี้ยังไม่ได้ตรวจเชิญขอรับ
1: เฮ้ยบอกมึงหยุดไปเดี๋ยวนี้

0: ช่างสำเภาในสังกัดของวัวผู้ได้อุทิศบ้านเรือนเป็นวัดซึ่งได้รับพระราชทานนามมาว่ากัลยาณมิตรคงไม่มีผู้ใดไปฝักใฝ่กับพวกตัวเฮียได้ส่วนได้หุ่นผูกปี้อยู่ในสังกัดอู่สำเภานี้เพราะโครงของมันเป็นช่างสำเภาเก่าแก่ของอ้วกและหุ่นก็ช่วยงานโครงของมันมาตั้งแต่เด็กแต่ว่ามันได้ลาออกไปหัดเป็นช่างเขียนเสียหลายปีแล้วบัดนี้ได้ยินมาว่ามันได้เป็นถึงช่างหลวงกำลังรับใช้ท่านเจ้าคุณสุรเสนาเขียนวัดอยู่บางยี่เรือเรื่องค้าฝิ่นวัวคิดว่ามันไม่เอาด้วยแน่ทว่าการกระทำใดๆในเรื่องชู้สาวของมันวัวไม่อาจจะรับรู้ได้
1: ต้องขออภัยเจ้าขุนโตอย่างสูงครับก็ผมค้นพบจากเอกสารพบว่ามันผูกปี้เป็นคนงานต่อสำเภาอู่ปากคลองบางหลวงจึงต้องขออนุญาตมาเรียนถามเท่านั้นเช่นนี้ก็ผมคงไม่รบกวน
2: กงนั่นไงกงมันคุมตัวท่านขอรับนี่ไงเล่าขอรับกงของไอ้หุ่น
3: เฮ้ยไอ้อะไรกันเนี่ย
4: ไอ้หุ่นอยู่ไหน
3: เอ้ยอ้าวก็ไปเขียนรูปตั้งแต่เช้าที่ไปตั้งแต่มืดเลยมันต้องไปตามที่วัดสิทำไมมันไปต่อยตีกับผู้ใดอีกหรือแล้วลืมมารบกวนท่านเจ้าสัวโตได้อย่างไรกูเอาของมาให้อะหรือก็ทำของกระจัดกระจายเสียหายหมดเลยโตรู้ไหมไอ้พวกบ้า
0: อาหงอาหุนน่ะมันพาเจ้าสาวเขาหนีหรือรู้อะไรกับอีหรือเปล่า
3: ฮะท่านเจ้าสัวว่าไกลนะ
0: อาหุนของเรือมันพาผู้หญิงของท่านเจ้าขุนอินทราหนีไปแล้วเมื่อเช้านี้อีไม่ได้ไปเขียนลูกอีไปฉุดผู้หญิง

0: ูจิตีนแดงตะแคงตีนเดิน
1: เห็นจะเป็นเช่นนั้นจริง
2: คุณจะเดินต่อไปไหวหรือไม่
1: ต้องไปอีกไกลมากหรือ
2: แล้วผมก็ไม่รู
1: ้นายหุ่นก็ไม่มีอันใดติดตัวมาเลย
3: แต่ผมมีนี่มันครับ
1: ทำสิ่งใดหรือ
0: จะทำเกลือให้คุณใส่อย่างไรเล่า

0: ตั้งแต่คืนนั้นกระผมก็เห็นใครต่อใครมาที่แพชนิดหัวบันไดไม่แห้งผมจึงคิดว่าบัดนี้คุณคงอยู่ต่อไปอย่างสงบไม่ได้แล้วจึงอยากจะตามเฝ้าดูว่าคุณจากนี้ต่อไปหรือจะเลือกไปอยู่กับใคร
1: เราเป็นอย่างไรเล่าฉันไม่ได้เลือกด้วยซ้ำเพียงแต่ในหุ่นเถิดต้องมาตกกระไดพลอยกระโจนกลายเป็นคนพาฉันหนีแล้วการงานของนายหุ่นเล่าจะเป็นเช่นไรได้เป็นช่างเขียนหลวงแล้วไม่ใช่หรือ

0: ข้าของเครื่องใช้ก็อยู่ครบไม่ได้เอาอะไรไปมันจะหนีไปได้อย่างไรอย่ายุ่งกับสมบัติหลานวัวนะ
1: ไอ้แกจะบอกหรือไม่ว่ามันอยู่ไหนนั่นอะไรลวดลายจีนต่างๆเลยงามนักใช่ไหมงามนักใช่ไหมต้องเผาสิให้สิ้น
0: อย่าอย่าอย่านะนั่นสมบัติของหลวงไม่ใช่ของส่วนตน
1: บอกมามันไปไหน
0: โอ้อย่าเลยได้โปรดเถิดขอร้องว่าขอร้องเลยขอร้องอย่าทำอย่าทำของของหลานว่าอย่าทำอย่าทำขอร้องขอร้องขอร้องขอร้อง
1: ทำอะไรอ่ะหยุดข้าบอกหยุดคือหรือตายไปพวกอ้วนก็ตัวดิวะเอาไปวางที่เดิมอย่าให้มีหลักฐานว่าพวกเราแต่ต้องกันใด
2: กงไต่เท้าสองคงแกกันนั่งหรือ
3: ตาเท้าทำหนักมือเกินไปแล้วกงเป็นคนใกล้ตัวเจ้าสัวโตยังกล้าทำอย่างนี้กับแก
2: ทำไรเขาของไอ้หุ้งมึงด้วย
1: มันทำตัวเองไอ้แก่นี่มันทำตัวเองเว้ย
2: ไปกง
3: ไปเอายามาย
2: า
0: อ้วนนี่ไปฉุดเมียเขาไปจริงๆหรือ

0: ลองเดินดูก่อนนะครับว่าใช้ได้หรือไม่
1: น่าจะช่วยได้มาก
0: อดทนเดินต่ออีกสักหน่อยนะครับเราจำต้องอยู่ให้ห่างแม่น้ำลำคลองไว้เสียก่อนเมื่อพบที่แห่งแหล่งหนใดปลอดภัยจึงหยุดพักกันอีกสักครั้ง

0: ช้ได้แล้วไม่เป็นจีนแล้วคงไม่มีคนมาตามจับแล้ว
1: ดื่มน้ำขอรับ
0: ในหุ่นในย่ามมีสีอะไรผู้กันหรือไม่

ฮอตจ๋าแม่จ๋าฉันกับผัวมาจากบางกอกมาขอออกแรงเกี่ยวข้าวได้ไหมจ๊ะพ่อแม่

0: บ้านกันอยู่หรอจ๊ะ
1: จ้ะ
0: ไม่กลับนะจ๊ะ
1: จ้ะ
2: ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอาเรื่อง
3: ไอ้พ่อพี่ไปดูดีไปดูกัน
1: จ้ะ

อยเนี่ยหลานชายมาใหม่ยังไงก็ยังไงก็ฝากดูแลกันด้วยชื่อเจ้าเมฆนะ

0: คืนนี้คงหนาวนักมืดค่ำแล้วมีที่ค้างแรมหรือไม่เจ้าเมฆนางจำปี
1: เราสองคนขอนอนข้างกองไฟนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: มานั่งนี่มา

0: ขอข้าดูมือเจ้าหน่อยนางจำปีนุ่มนิ่มบอบบางไม่เคยจับเคียวเลยสิท่า
1: เจ้าเมฆมานี่ขอดูมือเจ้าด้วยมือเจ้าหยาบกร้านผ่านงานมาหนักหนาอยู่แต่ก็ไม่เคยทำนาเกี่ยวข้าวมาก่อนหน้าตาผิวพรรณก็ดูไม่เหมือนคนเคยกำแดดลม
0: เจ้าพาลูกสาวเจ้าขุนมูลนายท่านหนีมาหรืออย่างไรบอกมาหรือว่าเป็นขโมยขโจรแฝงตัวมาหาลู่ทางขโมยควายลักข้าวกันแน
2: ่เปล่าจ้ะเราสองคนเป็นผัวเมียกันจ้ะฉันเป็นทาสอยู่บ้านเจ้านายแห่งวังหลังจ้ะพี่เมฆก็เป็นไพ่รับใช้เขาแต่วันหนึ่งเจ้านายผู้ชายมาลวนลามฉันเราสองคนเห็นท่าไม่ดีจึงพากันรีบหนีมาก่อนจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นเจ้านายเขาก็เป็นขุนนางไม่ใช่คนเล็กคนน้อยและดุร้ายนักเราสองคนจึงต้องพากันมาให้ไกล
0: พุทโธธัมโมสังโฆคุณพระคุณเจ้าช่วยอย่างนั้นก็ดีแล้วล่ะที่หนีมาได้
1: แต่พวกเจ้าก็ไม่ได้หยิบฉวยข้าวของมีค่าอันใดของเขามาด้วยใช่หรือไม
3: ่ไม่นะครับของใช้ที่เรามีก็มีเท่านี้ครับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็มีเพียงที่ติดกายมาเท่านั้น

0: ุณพุ่มเจ้าขาตื่นขึ้นมาทำอะไรตั้งแต่เช้ามืดแล้วเจ้าคะ
1: นางลำจวนมันจะไปอยู่ที่ไหนจะกินอยู่อย่างไรนั้นมันไปตัวเปล่าเช่นนั้นไอ้หุ่นจะเลี้ยงดูมันดีหรือไม่ก็ไม่รู
0: ้ในหุ่นก็ไม่ได้ยากจนเข็นใจกับอะไรนี่เจ้าคะ
1: แต่มันไม่ได้เตรียมจะหนีไปตั้งแต่แรกจะมีอัดติดตัวไปสักเท่าใดกันเชียว
0: คุณก็อย่าคิดไปในทางร้ายนักสิเจ้าคะ
1: ของมีค่าของมันเหล่านี้ข้าจะทำอย่างไรหรือว่าจะเอาไปคืนให้แม่จำปาของมัน
0: อ้าวแล้วถ้าเกิดมันกลับมาเอาที่นี่ล่ะเจ้าคะ
1: มันคงกล้ากลับมาหรอกออกจะตามจับมันไม่ปล่อยไม่วาง

0: ไอ้คุณมันรับค่าจ้างหันเจ้าคุณแล้วทิ้งงานกลางคันแบบนี้ก็นับว่ามีความผิดตามอาญาแผ่นดินนะครับ
1: มันจักหนีหายไปได้อย่างไรมันโง่เขาจนยอมทิ้งราชการงานหลวงของผมเพื่อผู้หญิงเพียงคนเดียวเจียวลือหากเป็นดังนั้นก็เซอร์เต็มทีกรุณาบอกคนของเจ้าคุณด้วยอย่าแต่ต้องข้าวของต่างๆเหล่านี
0: ้เฮ้ยได้ยินเจ้าคุณท่านไหมวางของไอ้คุณไว้ตามเดิมไม่อยากจะเชื่อว่ามันหาได้เกรงอำนาจบารมีของท่านเจ้าคุณกล้ากระทำชั่วช้าหยาบช้ากับท่านเจ้าคุณถึงเพียงนี้หากท่านเจ้าคุณจับตัวมันได้ต้องตัดหัวมันคนอื่นจะได้ไม่เอาเป็นเยี่ยงอย่างคืนปล่อยเอาไว้เนี่ยท่านเจ้าคุณจะเสียชื่อแล้วก็ขายหน้ามากนะครับ
1: กระผมเชื่อว่ามันจะกลับมาเขียนให้สำเร็จมันอุตสาหะมุ่งมั่นและรักงานนี้มากและมันเป็นคนประณีตละเอียดไม่ใช่หยาบช้าไม่มีวันกระทำสิ่งเลวไหลเลอะเทอะและกตัญญูต่อผู้ลงมือตัดตี้จากข้อมือมันเด็ดขาด
0: ขอให้เป็นตามนะ

0: เป็นผู้หญิงทำไมทำงานผู้ชายผู้หญิงทำไมไม่ไปช่วยแม่หุงข้าวทำต้มแกงเนื้อควายที่เรือนโน
1: ้
0: น
1: แกงเนื้อควายฉันทำไม่เป็นดอกไปเกะกะเขาทำไมช่วยพ่อสร้างบ้านให้เสร็จเร็วๆดีกว่า
0: พ่อเมฆนี่ก็ทำไมไม่ยอมสอนเมียมั่งทำงานผู้ชายอ่ะมันไม่ดีเป็นผู้หญิงอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ดีอย่างไร
2: จะเกิดเรื่องร้ายน่ะสิ
1: ร้ายอย่างไร
0: เมียพ่อเมฆนี่ไม่ยอมลดลาวาสอกเอาซะเลย
3: ไม่มีผู้ใดกล้าสอนแม่จำปีดอกพ
0: ่อกลัวเมียนี่วา
4: ม ากินกันก่อนเถิดบ่ายแก่เต็มทนแล้ว
0: แหมมาพอดีกำลังท้องร้องเลย
4: มาเอาวางนี่มาม
1: นี่หรือจ้าแกงควายพริกแดงเทียว
4: มาลองกินดูแม่ต้มเนื้อจนเปื่อยนุ่มเลยนะไม่เผ็ดดอก
1: พ่อเมฆมาพักกินข้าวก่อนเถิด
3: บัดเดี๋ยวก่อนนะใกล้เสร็จแล้วยังไม่อยากหยุดอยากให้เสร็จทันที่แม่ตำปีได้มีหลังคาคุ้มหัวนอนคืนที่ยังไรเล่า
4: อยู่กระท่อมไม้ไผ่ริมนากันไปก่อนนะอีกไม่นานก็หมดหน้านามีข้าวปลาพอกินก็หาควายมาเลี้ยงสักคู่แล้วค่อยคิดอ่านปลูกเรือนฝากระดานพอมีลูกจักขยับขยายอย่างไรค่อยว่ากันยังมีป่ามีดงให้หักร้างถางทำอีกมากนัก
0: กระท่อมนี้แม่กับพ่อเคยอยู่มาก่อนตั้งแต่ยังไม่มีลูกมีเต้าอยู่กันสองคนผัวหนุ่มเมียสาวก็อยู่สบายดีอยู่แล้วรักกันดีมีลูกหัวปีท้ายปีจนต้องไปสร้างเรือนใหญ่โน่นไงเล่า
5: ช้างยังเป็นน้ำตาลสดอยู่เลย
6: แรงทีเดียว
7: กินเสียเถิดคืนกินไม่ทันเดี๋ยวก็กลายเป็นองเย่หมด
6: องเย่
7: เอาไว้เติมกับข้าวให้มีรสเปรี้ยว
6: อ๋อน้ำส้มนั่นเอง
7: ใช่ๆน้ำส้ม
5: เหมือนความรักวันแรกคบหากันก็เป็นน้ำตาลพอได้เสียกันใหม่ๆกำลังหลงไหลก็เป็นทานเย่ค่ะพอเป็นผัวเมียไปหลายปีก็กลายเป็นองค์เย

0: มุงหลังคาหลังขดหลังแข็งแต่กลับจากไปนอนตากน้ำค้างพี่ลึก
1: เช่นนั้นประเดี๋ยวกระผมนอนตรงนี้ได้หรือ
0: เป็นผู้กางมุ้งนอกจากจะกางมุ้งไม่เสร็จแต่กลับจากไปนอนให้ยุงกัดแหลกคน
1: คือกระผมนอนตรงนี้ได้หรือ

ฉันอยากไว้ผมยาวเช่นนี้บ้างจากได้กล้าวผมแม่จำปาของฉันกล้าวผมสวยมากแต่ผมแม่ไม่ยาวเท่านี้

0: มองอะไร
1: คุณลำจวนหากกระผมอยากแต่งงานกับคุณกระผมต้องสู่ขอกับใคร

0: พี่เมฆฉันได้ผักบุ้งผักกูดกระถิ่นมาด้วยจ้ะพี่เมฆทำอะไร
1: ตัดผมอย่างไรเล่า
0: แต่ผมของพี่สำคัญกับพี่มากไม่ใช่หรือ
1: แต่พี่จำเป็น
0: เพราะเหตุใดจำเป็นอย่างไร
1: พี่จักแต่งงานกับเจ้าอย่างไรเล่าดังนั้นพี่ต้องออกไปทำหลายสิ่งหลายอย่างให้ลุล่วงเสียก่อนพี่ไม่อาจเป็นนายเจ๊กหุ่นผมเปียเดินไปไหนมาไหนต่อไปได้มิฉะนั้นนครบาลจะตะครุบตัวพี่ทันทีนะสิคราวนี้ไม่เพียงแค่ถูกตัดผมเปียแต่จะถูกตัดหัวทั้งหัวออกจากบ่าเชียวนะช่วยตัดที่เหลือให้พี่ที

0: เฮ้ยโอ้โหแม่เจ้าว้อยเรากับคงในศักดิ์ไปเหยียกฝาหลัง
1: กงอัวเป็นอย่างไรบ้าง
2: อีป่วยเป็นไข้อะแล้วอีก็เสียใจอะแล้วไอ้พวกนั้นก็มา
1: พวกไหน
3: อีไม่เป็นไรมากดอกพวกอ้วกไปคอยดูเองเนื่อยอย่าได้โผล่ไปทีเดียวอะมึงอันตรายมากเลยแม้แต่ที่นี่คงของนักคงบังก็ยังคอยดูอยู่อะ
4: พวกอ้วกเล่าเรื่องให้อีฟังหมดแล้วอากงไม่กกลือดอกแต่เป็นห่วงมากเท่านั้น
1: ฝากบอกกงว่าจะหาทางทำทุกอย่างให้ถูกต้องว่ามีเรื่องจะให้พวกลือช่วยด้วยสำคัญมาก
5: หวังว่าคุณหลวงคงจะไม่ลืมเสีย
6: กระผมไม่ลืมอย่างแน่นอน
7: เอาไปเถิดเจ้าเมฆจะได้ไม่ถูกจับ
8: ก็ขอสารภาพตรงๆที่ให้ที่อยู่ที่กินและสอนหนังสือหนังหาให้แม่ลำจวน
6: เองเป็นช่างเขียนด้วยเจ้าเมฆ
9: นับจากแรม2ค่ำเดือน12ที่ผ่านมามีผู้ชายจีนผมเปียจากอู่บางข้อแหลมมาใส่แฝงตัวอยู่แถวคลองกวยหรือวัดลาวมีหรือไม
1: ่หรือว่าเราต้องไปกันแล้ว

0: ครย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ชายผู้กล้าบ้าบิ่นกับความสามารถในการทำอาหาร
1: เอาสองคนมาสร้างสุดยอดภัตตาคารระดับโลกกันไหม
0: กับผู้หญิงคนหนึ่งที่วิ่งตามความฝัน
2: ฉันก็อยากได้ดาวมิชลินมากจนตัดใจไม่ได้ฉันตั้งใจจะคว้าดาวมาให้ได
1: ้คุณก็เปิดร้านซะเองแล้วก็ล่าดาวมิชลินไปกับผมก็ได้นี
0: ่และทีมที่พร้อมคอยเป็นแรงหนุนโดยความมุ่งมั่นท้าทายเพื่อเป็นเชฟยอดฝีมือพบกับทาคุยะคิมูระเคียวกะซูซูกิในซีรีส์ญี่ปุ่นที่กลับมาสร้างพลังบวกและสร้างแรงบันดาลใจอีกครั้ง
3: คิมิโนะ
0: สุดยอดเชฟหัวใจแกร่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.เริ่ม26สิงหาคมนี้ทางไทย PBS สื่อของทุกคน
4: ยินดีต้อนรับเข้าทำงานวันแรกครับ
5: แล้วใครอ่ะฉันติดต่อให้เอาปะ
6: ฉันน่าเสียดายแทนพี่ต้นหลิวมากมากที่พลาดตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาด
7: My Heartbeat สเต็ปรักตลายเธอทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 น.เริ่มวันเสาร์ที่22สิงหาคมนี้ทางไทย PBS
8: มันเป็นกระเทยมันจะมีครอบครัวได้ยังไง
9: แม่เป็นทอมมันจะเลี้ยงลูกได้แบบดีเหมือนแม่ที่เป็นผู้หญิงไหม
10: บทพิสูจน์ความรักที่ไม่ถูกนิยามด้วยเพศ
11: อยากเรียกตัวเองว่าแม่บ้างไหมคะ
12: ไม่ค่ะให้เรียกพ่อไปเลย
13: ตามศัพท์เขาก็จะใช้คำว่าเมียนะเขาก็จะบอกว่าผัวอีแดนหรือนี
9: ่คือหนูอะจะทำเต็มที่ที่สุดเท่าที่แม่คนนึงจะทำได้นะคะแล้วก็จะเป็นภรรยาที่ดีของสามีคนสวยนะคะ
13: จะพยายามทำให้ลูกภูมิใจในตัวของทั้งพ่อและแม่ว่ามีพ่อแม่ที่เก่งแล้วก็จะให้เขามองข้ามเรื่องเหล่านั้นไป
10: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครตอนรักนอกกรอบ 3:30 น. 20 สิงหาคมนี
14: ้ Thailand to the Moon ประเทศไทยไปดวงจันทร์ก่อติดวินาทีประวัติศาสตร์เมื่อช้างเอิร์ธ 7 แมทอุปกรณ์วิจัยอวกาศฝีมือคนไทยกำลังจะทะยานสู่ดวงจันทร์ร่วมกับภารกิจช้างเอิร์ธ 7เพื่อไขความลับของรังสีคอสมิกจากนอกโลกสร้างองค์ความรู้ใหม่เปิดประตูสู่อนาคตการสำรวจอวกาศนับถอยหลังไปพร้อมกันวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569ชมสดพร้อมกันทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปนี่ไม่ใช่แค่การไปดวงจันทร์แต่คือก้าวสำคัญของเทคโนโลยีอวกาศไทย

พลคนน้ำพริกปี2ชวนโหวตสุดยอดน้ำพริกในดวงใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดสุดท้ายให้ได้ไปต่อ N9 น้ำพริกรากชูอามกา N10 น้ำพริกส้มโฮก N11 น้ำพริกรากบัวหลวง N12 น้ำพริกปลาม้าเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันเสาร์ที่15สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้ผ่านไลน์ @thaipbs จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไทยบันเทิงมาแล้วนะคะเราพบกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา10โมงตรงถึง10โมงครึ่งนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะ
1: ดิฉันกนิษฐาดีมีปฏิรบนะคะแล้วก็ฝาก Facebook เช่นเคยค่ะเพจไทยบันเทิงไทย PBS นะคะดูข่าวย้อนหลังและมีไลฟ์สดอยู่ใน Facebook ด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะถ้าพูดถึงออฟพงษ์พัฒน์วชิระบรรจงอย่างก่อนหน้านี้แฟนๆละครหลายคนก็ส่งกำลังใจกันเยอะเพราะว่าออกมาเปิดเผยว่าตัวเองป่วยเป็นสโตรกตอนนั้นงานในวงการบันเทิงงานกำกับหลายๆอย่างก็ต้องยุติไปนะคะแล้วก็ต้องส่งไม้ต่อให้คุณแดงที่ก็เป็นภรรยาแล้วก็น้องบีบีน
1: ะ
0: ใช่ภรรยาที่เป็นลูกสาวแต่ตอนนี้หลายคนนะคะก็ได้เห็นว่าพี่ออฟพงษ์พัฒน์ก็แข็งแรงขึ้นมากนะคะเดินเหินอะไรก็สะดวกแล้วก็สามารถกลับมาทำงานในวงการบันเทิงได้ตอนนี้ดูแลตัวเองดีนะคะแต่ว่าร่องรอยของโรคก็ยังเหลืออยู่ค่ะพี่ออฟบอกว่าก็ต้องนะดูแลทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจด้วยไม่ปล่อยให้ตัวเองทุกข์และอีกอย่างนึงนะคะคุณผู้ชมบอกว่าที่ทิ้งไม่ได้เลยถึงแม้ว่าร่างกายจะยังป่วยอยู่ก็คือการทำงานกำกับละครนี่แหละค่ะ
2: ที่มีแต่ค้างอยู่ คือสโตรกนะครับมันเป็นเรื่องแป๊บเดียวมันหายแล้วนะถ้าไม่ตายนะครึ่งนึงอะถ้าเกิดรักษาครึ่งนึงหายคือเท่ากับรักษาสมองหายสมองสั่งงานได้ไม่เป็นไรก็เดินได้ใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่มันเป็นแป๊บเดียวคือช่วงที่เส้นเลือดอุดตันอะถ้ามันทำให้สมองส่วนนั้นตายไปก็หายนะเกิดแล้วก็ต้องมาทำกายภาพก็ต้องอยู่มันนะสิ่งแรกก็คือรักษาใจก่อนอย่าไปทุกข์กับมันไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วอะอดีตเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไปนั่งตัดพ้อต่อว่าตัวเองหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นะครับปัจจุบันต่างหากที่เราอยู่ในปัจจุบันในวันนี้สภาพเราเป็นยังไงอยู่กับมันแล้วก็
0: ต้องเข้มแข็งนะคะกำลังใจดีมากทีเดียวเป็นข้อคิดได้ด้วยคือถึงแม้ว่าเหมือนจะหายดีเนี่ยแต่พี่ออฟพงษ์พัฒน์วชิระบรรจงก็บอกว่ายังมีอาการหลงเหลือจากการเป็นสโตรกเมื่อหลายปีก่อนอยู่นะคะแต่ก็มองว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันก็ไม่สามารถย้อนเวลาไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วจึงต้องปรับตัวอยู่กับโรคให้ได้นะคะซึ่งพี่ออฟเลือกเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบใหม่ค่ะจากเดิมที่จะซีเรียสไปกับทุกสิ่งก็พยายามเบาลงเพราะว่าอาการเส้นเลือดในสมองตีบที่เป็นมาเกิดจากความเครียดสะสมที่ไม่รู้ตัวค่ะเพราะก่อนล้มป่วยกระทันหันเนี่ยในตอนนั้นพี่ออฟเป็นคนที่ดูแลสุขภาพตัวเองดีมากออกกำลังกายทุกวันไม่ดื่มไม่สูบแต่ว่าสุดท้ายเรื่องของสโตรกกลับเป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะ
2: สโตรกอ่ะสำหรับความคิดของพี่นะพี่อ่ะดีขึ้นนิดเดียวแต่ดีขึ้นทุกวันวันนี้ดีกว่าเมื่อวานวันนี้ดีกว่าเมื่อวานปีแรกที่เป็นพูดผมทำงานนะฮะครบปีแรกผมก็ทำงานแล้วก็แต่พูดไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยแต่เราทำงานกับดาเดกไอ้แบกแห่ไอ้ย่าพูดอะไรก็บัวเบอร์เบอร์ป่าพูดอะไรวะก็ครับพอแต่ยังมีบางทีก็ติดขัดหรือว่าบางทีก็เถียงมีไม่ทันมั่งอะไรมั่งไม่เคยทันเลยพี่ว่าความสุขของพี่ทุกวันนี้ก็คือว่าเราโชคดีที่มีครอบครัวอุ่นนะแล้วก็ได้พูดคุยกันในวันที่เราไม่สบายใจหรือว่าเครียดหรือว่าอะไรเงี้ยก็มานั่งคุยกันมีเวลาที่เราอยู่ครบหน้าพ่อแม่ลูกเท่านี้มันก็เป็นความสุขแล้วนะ
0: เชื่อแล้วว่ากำลังใจดีจริงๆนะสัมภาษณ์ยังติดตลกเลยที่พูดไม่ทันเดี๋ยวเถียงภรรยาไม่ทัน
1: ก็จริงๆเห็นว่าพูดคล่องขึ้นเยอะเลยเนาะ
0: ใช่
1: ค่ะก็คิดว่าเป็นเรื่องดีนะที่รุ่นใหญ่สามารถกลับมาใกล้หายแบบนี้ได้เอาจริงๆช่วงแรกๆอ่ะพี่อ๊อฟก็มีปัญหาการพูดแกก็บอกเอง
0: ใช่เรื่องของการเดินการเคลื่อนไหวต่างๆด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็ได้เห็นแล้วนะว่ากำลังใจดีแข็งแรงดีมาก

0: ถึงการเป็นนักแสดงด้วยก็จะทำไปจนกว่าร่างกายจะไม่ไหวค่ะอีกบทบาทหนึ่งที่นึกถึงของการเป็นนักร้องคนแรกของค่ายคีตาเรคคอร์ดด้วยเคยไปขึ้นเวทีตอนนั้นก็คิดถึงเสียงร้องมากค่ะ
1: เขาเกือบลืมไปแล้วเพราะว่าคนรุ่นหลังจะเห็นการเป็นแบบผู้กำกับรุ่นใหญ่แล้วเนา
0: ะ
1: เป็นนักร้องด้วย
0: ใช่
1: ตำนานยังค้างฟ้าอยู่นะคะ
0: ยังไม่ไปไหนจากเราค่ะ
1: นะคะเมื่อกี้ดาวดวงใหญ่นะคะเรามาดาวดวงเล็กบ้างจะพาไปดูนะคะเด็กๆค่ะที่เขามีโอกาสไปแบบร่วมแคมป์อบรมค่ะเพื่อปั้นคนเข้าสู่อุตสาหกรรมดนตรีคือโครงการนี้เนี่ยเขาจัดเป็นเหมือนแบบเรียนรู้ผ่านค่ายเลยค่ะแล้วก็มีคนในแวดวงที่เป็นระดับท็อปแบบโปรดิวเซอร์หรือว่าคนที่ปั้นคนมานานค่ายใหญ่เลยอะค่ะมาช่วยกันติวให้กับเด็กๆนะคะมีคอนเซปต์ว่าอยากจะเป็นค่ายที่เหมือนเป็นฐานปล่อยยานอวกาศอะไรเงี้ยคุณวายเหม
0: ือ
1: น
0: ทูเดอะมูนส่งไปให้ไกลที่สุด
1: ใช่ซึ่งหลังจากนั้นอาจจะเป็นเรื่องของน้องๆและ หลังจากที่จบค่ายไปรอแมวมองมาดูนะคะซึ่งล่าสุดมีการประกาศออกมาแล้วว่า11ทีมที่คัดเลือกนะคะจาก100ทีมทั้งหมดว่าคนเนี้ยมีแววทีมเนี้ยดูจะมีคุณภาพสามารถไปได้ไกลได้ก็คัดไปขึ้นเวทีหลักของเทศกาลที่จะจัดส่งท้ายเป็นแบบเฟสติวัลเลยนะคะดึงแมวมองค่ายเพลงไทยมาช้อปปิ้งหาเด็กๆในงานนี้ด้วยค่ะ

0: จากเด็กสาวที่เล่นกีตาร์ตั้งแต่ตอน7ขวบนะคะมาถึงวันที่ได้ยืนกลางเวทีค่ะโปริ่งยารินดาซับวงปัญญาก็ยังใจเต้นแรงอยู่นะคะแต่เต็มร้อยเธอบอกให้ตัวเองล้านไปเลยค่ะเพราะว่าโครงการ Challenge Everywhere เปลี่ยนเธอให้กล้าขึ้นเยอะมาในเพลงที่แต่งเองนะคะ Location ไม่ใช่โลมาค่ะทุกคนบนเวทีก็ผ่านแคมป์ที่ตั้งเป้าพัฒนาเยาวชน4ด้านคือคิดสร้างทำโชว์ให้พร้อมก่อนก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมเพลงจริงๆค่ะปลายทางเนี่ยคือการคัดนะคะจาก100วงดนตรีทั่วประเทศสู่11วงเขารอบสุดท้ายไปขึ้นเวทีหลักค่ะของงาน Challenge Face ภายใต้แนวคิดฐานปล่อยยานสู่จักรวาลดนตรีคือเตรียมนะคะจัดเป็นเทศกาลใหญ่กลางห้าง29สิงหาคมนี้ค่ะใหญ่แค่ไหนนี่คือหน้าตาน้องๆนะคะส่วนหนึ่งที่จะไปขึ้นเวทีซึ่งจริงๆแล้วมีเยอะถึง41วงเลยค่ะเขาจะแบ่งกันไปโชว์บน3เวทีนะคะโดยในวันแถลงข่าวค่ะยังประกาศรายชื่อวงพร้อมกับคีย์วิชวลค่ะโครงการเขาจัดให้แบบจริงจังคืออยู่บนจอเนี่ยมันจะเทียบเท่ากับปกอัลบั้มแบบศิลปินอาชีพเลยเด็กๆเห็นก็ว้าวเห็นตัวเองครั้งแรกนะคะเหมือนแบบ
1: ได้เป็นศิลปินจริงๆแล้ว
0: เหมือนเข้าใกล้ความฝันไปอีกขั้นหนึ่งนะคะคุณผู้ชมนี่คือคนเบื้องหลังค่ะเวนิกาคุ้นหน้าคุ้นหน้าไหมอันนี้พี่เอ๊ะ
1: พี่เอ๊
0: ะละอองฟองมีพี่นิกจีนี
1: ่
0: พี่แกเคยก่อตั้ง
1: ค่ายจีนี่หลายวงดังๆทั้งนั้นเลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีอีกหลายคนเลยค่ะเหมือนมาเป็นกูรูเนาะเขาเรียกเหมือนแบบแคมป์ไดเรคเตอร์ค่ะมาช่วยบ่มเพาะเด็กๆนะคะนี่รุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยนี่คือชมหน้าของตัวแทน11ทีมค่ะคุณผู้ชมที่จะได้ขึ้นไปโชว์บนเวที Rocket Stage นะคะทุกวงมีศิลปินไอดอลของตัวเองที่เป็นเหมือนเส้นชัยต่างกันไปเอาไปดูน้องๆเขาชอบใครบ้างในวงการค่ะ
2: เจฟชาร์เตอร
3: ์ชอบพี่วินลีครับ
4: โอเดโซครับ
5: วิม
6: เจมส์บอนด์ครับ
7: นักร้อง
6: นะครับไมเคิลแจ็คสันครับ
8: เฮ้ยคือเราควรจะคำตอบอ่ะ
9: ได้พี่ๆโปรดิวเซอร์มาช่วยดูเพลงเพิ่ม
10: ทดสอบตัวเองแล้วก็ความขยันครับ
11: แค่ได้เข้าค่ายนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วครับ
12: ก็ได้รับความรู้ประสบการณ์จากคนที่อยู่ในวงการมาก่อนแล้วก็ได้ประสบการณ์ดีๆกับบาง
13: ผมได้ประสบการณ์ทำงานกับพี่โปรดิวเซอร์ครับผม
14: ครับเช่นกันครับได้ประสบการณ์การทำงานกับโปรดิวเซอร์ครับ
15: ได้มีประสบการณ์ถ่ายเควีเป็นครั้งแรกค่ะ
16: ได้รู้ค่ะว่าศิลปินจริงๆเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงแล้วก็มันยากลำบากแค่ไหนถึงจะไปถึงตรงนั้นได
17: ้คัดน้องๆ11วงมาก็สิ่งสำคัญเลยก็คือว่าความเป็นตัวตนของน้องชัดเจนมากนะสิ่งที่จะเล่าแนวดนตรีสไตล์นะครับแล้วก็วิธีคิดของน้องครับผมว่าสิ่งสำคัญมากสุดท้ายเลยคือความฝันของน้องและแพชชั่นนะฮะเพราะการทำอุตสาหกรรมในอาชีพนี้จริงๆเนี่ยนะครับนอกจากน้องจะมีทักษะที่เก่งแล้วเนี่ยเราอยากจะเพิ่มเรื่องของ mindset นะฮะในอุตสาหกรรมด้วยแล้วมองว่าวันนี้เรามองว่าเต้นกินลำกินเนี่ยมันอาจจะได้ยินเบาลงขึ้นเยอะนะผู้ปกครองก็สนับสนุนน้องด้านดนตรีรัฐบาลก็สนับสนุนว่ามันเป็นอาชีพได้จริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือการนำพาน้องๆนะครับเข้าไปอุตสาหกรรมในสิ่งที่น้องเป็นไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวน้องเลยนะฮะเพราะฉะนั้นน้องๆแต่ละคนจะมีความหลากหลายมากนะครับจะมีเพลงร็อกพ็อปมีโซ

0: ใน11วงที่เตรียมพรีเดบิวต์นะคะมีวงนี้เป็นวงหญิงล้วนหนึ่งเดียวค่ะคือพวกเธอขายตัวตนแบบเจลร็อกนะคะใช้ชื่อว่าวง Sisters แต่ว่าเล่นตัวอักษรนิดนึงเป็น Sister แบบโอเคแปลว่าพี่น้องสาวๆนั่นแหละแต่ว่า Sister แบบเอาตัวแซ่บเก๋ๆ
1: ให้มันแบบแซ่บ
0: ๆแซ่บไอแซ่บอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นเอกลักษณ์ของวงอ่ะผู้หญิงล้วนเลยคุณผู้ชมค่ะคือส่วนใหญ่ก็จะเห็นแบบผู้ชายเยอะๆเนาะในวงดนตรี
1: เจร็อกด้วยใช่ไหม
0: จุดขายก็บอกว่าเป็นอันแนวแบบเด็กๆบอกว่าเหมือนคล้ายๆ BNK แต่เป็น BNK แบบร็อกนะคะเนี่ยหน้าตาน่ารักสดใสแต่พอขึ้นเวทีแบบจัดหนักจัดเต็มนะคะผู้ติดตามของพวกเธอเยอะค่ะคุณผู้ชมหลักแสนนะคะบนโซเชียลมีเดียแต่พวกเธอก็เชื่อว่าถ้าได้สังกัดค่ายอ่ะมันอาจจะมีโอกาส
1: ที่จะขยายฐานมากกว่านี
0: ้นะคะก็คาดหวังว่าเธอจะต้องทำเต็มที่ทุกโชว์ละค่ะเพื่อให้แมวมองมามองเธออาจจะได้ไปไกลขึ้นนะคะซึ่งเฟสติวัลที่น้องๆจะได้ปล่อยของค่ะไม่ได้ทำกันเองดูกันเองนะคุณผู้ชมมีเชิญแมวมองจากค่ายใหญ่มาดูด้วยนะคะโดยผลผลิตจากรุ่นหนึ่งโครงการนี้เนี่ยเคยได้เดบิวต์กับค่ายของพี่จ๋ายไททศมิตรมาแล้วค่ะ
2: สวัสดีค่ะพวกเราซีซั่น
3: วงเราก็เป็นวงที่เป็นผู้หญิงที่น่ารักแต่แบบเหมือนลุคออกน่ารักแต่ว่าเวลาเล่นในบนเวทีก็คือจะเป็นแนวแบบเท่ๆล็อกๆโหดๆ หน่อยแล้วก็ค่ะ
2: เหมือนแบบว่าวงเราไม่ใช่แค่เป็นวงหญิงล้วนแต่เหมือนแบบเหมือนว่าเป็นวงหญิงล้วนแรกที่แบบทำเจร็อกในไทยเท่าที่เห็นมานะคะใช่ถ้าอย่างค่าย11นะคะพวกเราก็ได้เจอพี่ติ๊กเพลย์กราวนด์ค่ะเป็นโปรดิวเซอร์ของพวกเรานะคะแล้วก็เหมือนแบบว่าเรานำเพลงไปให้เขาแล้วก็ให้พี่เขาเนี่ยช่วยปรับอะไรหลายๆอย่างค่ะใช่ทำให้เพลงมันดีขึ้นค่ะใช่ค่ะตอนนี้มีอยู่2เพลงค่ะที่เสร็จแล้วค่ะตอนแรกหนูเป็นแบบว่าไม่ค่อยขึ้นเวทีเลยแบบว่าเป็นเด็กกลัวคนกลัวเวทีไม่อินโทรเวิร์ตแต่ว่าหนูเป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ตแต่ว่าพอมาอยู่บนเวทีมันกดดันมันเขินคนแต่พอมาได้แคมป์เนี้ยค่ะคือเป็นแคมป์แรกเลยที่ทำให้หนูหายกลัวคน
0: โครงการระยะที่2ลุยกันมาตั้งแต่เมษายนถึงกรกฎาคม2569นะคะไม่ได้สอนแค่ทักษะการแสดงแต่ว่าให้เข้าใจภาพรวมการเป็นศิลปินในทุกมิติเลยค่ะตั้งแต่การค้นหาตัวตนการทำเพลงการขึ้นเวทีจริงลงลึกถึงการวางตัวเลยด้วยนะคะพี่นิกวิเชียนค่ะเผยมุมมองส่วนตัวที่สอนเด็กๆเสมอคือความ humble การอ่อนน้อมถ่อมตนพี่นิกบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะอย่าวางตัวเป็นซุปเปอร์สตาร์เพราะเรายังไม่ใช่ก็ปิดท้ายคมๆว่าทะเลอยู่ต่ำถึงยิ่งใหญ่แหละคมแม่รุ่นใหญ่เขาฝากไว้นะคะว่าให้ humble ไว้ก่อนอันนี้คือสิ่งที่พี่นิกฝากค่ะร่วมถึงส่งเยาวชนนะคะออกเดินทางสู่อุตสาหกรรมดนตรีค่ะในงาน Challenge Phase ค่ะ Into the Music Universe and Beyond ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะไปชมไปเชียร์เด็กๆได้เขาจัดขึ้นวันที่29สิงหาคมค่ะที่ศูนย์การค้า1981 Soul and Soul นะคะเป็นเหมือนห้างใหม่ก็ว่าได้แต่มันอยู่ในพื้นที่เดิมของเดอะมอลล์รามคำแหงนะคะแถมยังมีการแสดงจากพี่ๆ Paradox แล้วก็ Tilly Birds ด้วยและปิดท้ายนี้เด็กๆขอส่งเสียงหน่อยค่ะชวนแฟนคลับของวงตัวเองมาดูค่ะ
1: อ๋อหลายๆคนก็คือแต่ละวงเขาก็มีแฟนเบสแฟนของตัวเองแล้ว
0: ใช่
1: ก็จริงๆแล้ว
0: ที่ไปสัมภาษณ์มาคือเด็กๆเขาก็จะเหมือนแบบส่งเสียงเนาะว่าแบบเอ้ยช่วยมาเชียร์หน่อยเพราะมันมีคะแนนการโหวตด้วยไง
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เด็กๆก็จะแย่งกัน
1: เลยเน
0: า
1: ะ
0: ใส่ไมค์กันใหญ่เลยนะคะ
1: อ๋อใครที่ติดตามเป็นแฟนคลับของวงอยู่แล้วรวมถึงไปให้กำลังใจเหมือนแบบเมล็ดพันธุ์ใหม่ของวงการดนตรีด้วยก็สามารถไปร่วมให้กำลังใจกันได้มาต่อกันที่ข่าวนึงกันบ้านนะคะคุณผู้ชมเป็นข่าวที่ใหญ่มากเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์ในแดนมังกรเพราะว่าเป็นการคัมแบ็คของผู้กำกับระดับตำนานอย่างโจซิงฉือนะคะกลับมากำกับงานอีกครั้งในรอบ7ปีผลงานเรื่องนี้ไม่ธรรมดานะคะแค่เฉพาะชื่อชั้นของผู้กำกับอย่างเดียวนักแสดงนำก็ได้ระดับติลี่เลอป่าหรือว่าเป็นนางเอกจีนที่มารับบทเป็นนางเอกของเรื่องและมีหนึ่งในนักแสดงนำไทยเค้ก
0: นี่แหละที่คนไทยภูมิใจสุด
1: ๆมาก
0: นิ้งชัญญา
1: หรือตอนนี้ต้องเรียกว่าชัญญาเซียวลี่
0: เธอภูมิใจมากนะกับการแบบได้รับบทนี้คือมันมีภาพออกมาแล้วแหละเน
1: า
0: ะ

0: ่นเป็นโก
1: แล้วก็ต้องทุ่มเทร่างกายคือไปฝึกเตะฟุตบอลนะเอ็นขาดเขิดหมดแต่ก็ยังสู้นะคะเพราะว่าแน่นอนการได้ร่วมงานกับโจซิงฉือเนี่ยไม่ง่ายจริงๆสำหรับนักแสดงไทยหลายๆคนค่ะพาไปดูการรายงานมองมุมหนังวันนี้นะคะไปสำรวจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดหนังแดนมังกรว่าคนให้การตอบรับดีเยี่ยมขนาดไหนค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าในตลาดภาพยนตร์จีนที่ผ่านมาในช่วงนี้ครับกำลังมีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจครับนั่นคือการกลับมาของโจซิงฉือพุ่มกับตลกที่หลายคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีครับที่สำคัญผลงานเรื่องใหม่ในรอบ7ปีของเขาอย่างกังฟูซ็อกเกอร์กลายเป็นผลงานที่ทำรายได้เปิดตัวมหาศาลครับขณะเดียวกันก็ทำให้ตลาดภาพยนตร์ที่กำลังอยู่ในช่วงเงียบเหงาของอุตสาหกรรมแดนมังกรกลับมาคึกคักได้อีกครั้งนึงครับ
3: 收牌绝技，珊瑚队够狠，机械冠军大河队更是。
2: ยิงลูกไม้ตายด้วยพลังสุดโมกหรือจะเป็นบรรดาพวกตลกที่สอดแทรกมาแบบไม่มีปีมีขลุ่ยนะครับสำหรับแฟนหนังของโจซิงฉือนี่ต้องบอกว่าเป็นรสชาติที่หลายคนคุ้นเคยครับและนี่คือสิ่งที่เห็นได้ในภาพยนตร์เรื่องใหม่กังฟูซ็อกเกอร์ซึ่งเพียง2วันแรกที่เข้าฉายก็ทำรายได้ไปประมาณ500ล้านหยวนหรือราว73ล้านดอลลาร์สหรัฐครับแม้ว่าจะเป็นการเข้าฉายแบบเพิ่งประกาศวันก่อนเข้าโรงไม่กี่วันเท่านั้นครับและแทบไม่มีเวลาทำแคมเปญประชาสัมพันธ์อย่างเต็มรูปแบบหากความสำเร็จของหนังครับยังช่วยทำให้รายได้รวมในสุดสัปดาห์นั้นของตลาดภาพยนตร์จีนเพิ่มขึ้นถึง180เลยทีเดียวครับปลุกให้ตลาดภาพยนตร์จีนที่ดูจะเงียบเหงาเพราะว่าไม่มีหนังใหญ่เข้าครับกลับมาคึกคักได้อีกครั้งนึงครับบอกว่าโจซิงฉือครับเป็นผู้กำกับแล้วก็นักแสดงที่มีสไตล์ตลกเป็นสไตล์เฉพาะตัวครับและแฟนหนังน่าจะคุ้นเคยกันดีจากภาพยนตร์อย่างเซาหลินซ็อกเกอร์กังฟูฮัสโซไปจนถึงเดอะเมอร์เมดที่เคยสร้างสถิติหนังทำเงินสูงสุดในจีนเมื่อปี2016นะครับก่อนที่เดอะนิวคิงออฟคอมเมดี้จะกลายเป็นผลงานกำกับเรื่องสุดท้ายของเขาในปี2019และก็เว้นวรรคไปนานถึง7ปีครับโดยเขาหันไปทำหน้าที่โปรดิวเซอร์ทั้งภาพยนตร์แล้วก็งานแอนิเมชันอย่าง The Monkey King ของ Netflix เป็นต้นครับซึ่งนอกจากงานต่างๆแล้วยังมีคอนเทนต์ขนาดสั้นแล้วก็รายการตลกสำหรับแพลตฟอร์มจีนจนในที่สุดครับเขาขวนคืนวงการภาพยนตร์กลับมากำกับหนังที่เหมือนเป็นภาคต่อทางจิตวิญญาณของเซาหลินช็อกเกอร์อีกครั้งนั่นก็คือกังฟูช็อกเกอร์นั่นเองครับ
4: กงฟู家足球100%要赢1000%能赢
2: ก็บอกว่าการกลับมาในรอบนี้ของโจซิงฉือครับดูเหมือนเป็นจังหวะที่พอเหมาะพอดีครับเพราะว่าเมื่อต้นปีช่วงกลางปีที่ผ่านมาครับรายได้ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์จีนลดลงถึง 40% ครับเนื่องจากขาดหนังบล็อกบัสเตอร์ที่จะมาคอยฉุดรายได้นั่นเองครับซึ่งการเปิดตัวของกังฟูซ็อกเกอร์ครับช่วยสร้างหนังที่ทำเงินสุดสัปดาห์ที่สูงที่สุดของปีนี้ครับและเป็นหนังที่นำขึ้นที่หนึ่งในตลาดซัมเมอร์อย่างรวดเร็วที่น่าสนใจครับนี่เป็นปรากฏการณ์ที่พ้องกันกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างในฮอลลีวูดก็มีภาพยนตร์อย่าง Odyssey แล้วก็ Spider-Man Brand New Day ที่เป็นหนังอีเวนต์ฟิล์มกลับมาช่วยเรียกคนดูให้กลับเข้าโรงได้อีกครั้งนึงครับซึ่งก็ทำให้ตลาดอุตสาหกรรมภาพยนตร์บ็อกซ์ออฟฟิศในประเทศต่างๆที่เคยเงียบเหงากลับมาคึกคักได้อีกครั้งนึงเช่นกันครับพบกับมองหนังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
0: พาไปดูบรรยากาศแคมป์ยกพลคนน้ำพริกกันต่อค่ะที่เราบอกว่ามันมีกิจกรรมที่เอาหลายๆทีม12ทีมที่เข้ารอบมารวมตัวกันใช่ไหมคะแต่รอบนี้แปลกหน่อยคือเขาไม่ได้ทำงานอยู่กับทีมตัวเองไว
1: ้โดนจับแยกคือปกติแต่ละคนเขาก็จะพรีเซนต์น้ำพริกของตัวเองจากบ้านตัวเองคราวนี้ยังไงเค้ก
0: จับแยกเอาไปรวมกับทีม
1: เหมือนรายการประกวด
0: ใช่ไหมแล้วก็เอาไปคิดน้ำพริกถ้วยใหม่จะเป็นยังไงไปดูในข่าวนี้กันค่ะ

0: ใครยอมใครนะคะแม้ว่าจะมาจากทีมเดียวกันก็ตามค่ะเพราะว่าแคมป์ยกพลคนน้ำพริกที่จัดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี12ทีมสุดท้ายที่ร่วมแคมป์ครั้งนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะโดนจับแยกกันหมดเลยจับกลุ่มใหม่ขึ้นมาแบบคละสมาชิกนะคะเพื่อตอบโจทย์สำคัญค่ะที่เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างทีมจากคู่แข่งค่ะคราวนี้ต้องมากลายเป็นคู่หูนะคะกับกิจกรรมยกพลระดมคิดน้ำพริกถ้วยใหม่รอบนี้ค่ะไม่ได้นับกันที่ความอร่อยเท่านั้นแต่ว่าจะนับกันที่ความคิดสร้างสรรค์ค่ะจากการล้อมรวมของวัตถุดิบอย่างเช่นถ้าทีมไหนนะคะมีสมาชิกมาจาก4ภาคก็นั่นแหละค่ะวัตถุดิบใช้ให้หมดเลยค่ะทั้ง4ภาคนะคะโดยหนึ่งในกรรมการระดับภาคของรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ค่ะคุณเบญจวรรณบัวขวัญนักวิชาการด้านคติชนวิทยาสถาบันทักษิณคดีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณเผยว่ารอบนี้แม้เป็นเพียงกิจกรรมหนึ่งในแคมป์เท่านั้นนะคะแต่ว่าการให้คะแนนนั้นก็เข้มข้นไม่ต่างจากในรายการค่ะ
1: ตอนนี้ดูก็คือหนึ่งดูเรื่องการหลอมรวมว่าเขามีหลอมรวมพลังกันยังไงในการที่จะมาสร้างตำรับน้ำพริกใหม่แล้วก็ดูวัตถุดิบเขาหยิบวัตถุดิบมาใช้ยังไงแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์การหลอมรวมว่ามีความคิดสร้างสรรค์ยังไงบ้างแล้วก็ภูมิปัญญาการปรุงค่ะ
2: อาทีมนี้น้ำพริกชื่อว่าอะไรคะเนี่ย
3: สองเลหนึ่งกวนกับสาวพวนค่ะ
2: นี่คือชื่อน้ำพริกหรอ
3: ชื่อน้ำพริกและ
2: ชื่อน้ำพริกคุณแม่
3: ดอยกวนเลพวน
2: ทำไมถึงเป็นน้ำพริกนี้คะเนี่ยมีที่มาที่ไปไหม
3: จากดอยเนาะจากสาวดอย
4: จาก
3: ลงมาสู่หาสาวพวนกวนนครศรีธรรมราชค่ะสาวเลและก็หนุ่มเลสองเลฮันดามันเนาะกับเลห่าวไตมาเจอกันที่นี่นะณตู้ไอเนี้ย
2: ค่ะอันนี้ทีมอะไรคะเนี่ย
5: ร่วมใจตั้งใจทั้งค่ะ
6: ภาคค่ะ
2: รวมดีแหละรวมภาคไหนบ้างคะเนี่ยอยู่ตรงนี
7: ้แต่ภาคใต้ค่ะ
2: ภาคใต้ภาคเหนือด้วยภาคใต้ด้วยกลางเหนือใต้มาหมดเลยแบบนี้น้ำพริกจะออกมาเป็นหน้าตายังไงคะเนี่ยกำลังอยู่เหรอฮะ
7: กำลังอยู่
8: เสร็จ
7: แล้ว
2: ส่วนผสมอะไรบ้างคะเนี่ย
7: นี่ขาตาแดง
2: ขาแดงมีน้ำพริกอะไรบ้างมีส่วนผสมอะไรบ้างคะ
7: มีมหาด
2: ค่ะ
7: ขามหาดแล้วก็มีลากชู
9: ปลาม
7: ้
9: า
7: ปลาม้าปลาทูสูบแล้วก็เคยใต
2: ้
7: กุ้งแห้งใต้แล้วก
9: ็
7: กะปิใต้มหาดใต
2: ้
7: แล้วก็เครื่องเคียงนี้เครื่องเคียงนี้ฮะชู
2: ชูเขาหรอ
7: ชูก็มีเนี่ยฮะ
2: เอาดีๆ
7: ขโมยเข้ามา
2: เอาดีๆคือเรารู้สึกแบบว่าเซอร์ไพรส์ไหมคะที่แบบว่าวัตถุดิบจากภาคต่างๆมารวมกันได้
10: เรามีปลาม้าใช่ไหมปลาม้าย่างเราก็มีปลาม้าทอดเราก็มีปลาทูนึ่งเราก็มีเป็นไง
2: มันรวมมันมิกแอนด์แมทแล้วมันได้รสชาติเป็นยังไงคะตอนนี้อยากรู้จริง
10: ๆอร่อยมาก
2: พออธิบายได้ไหมคะรายละเอียด
7: อร่อยแบบแปลกๆเนี่ย
0: แม่อยากชิมเลยอร่อยแบบแปลก
11: แปลกยังไงคะคุณแม่
0: เขาแยกทีมกันแต่พอมารวมคนละภาคเขาดูสนุกสนานกันบ้างเลยเนาะ
11: ใช่ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าเรื่องรสชาติเนี่ยไม่รู้ว่าพอชิมไปแล้วจะสนุกอยู่อีกไหมนะคะแต่มีอึ้งเหมือนกันนี่ปลาแวนอึ้งหรือเปล่านะคะพอได้ลองชิมคณะกรรมการเขากลับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยเหาะนะคะตัดสินยากทีเดียวค่ะเพราะว่าทุกทีมทั้งอร่อยแล้วก็สร้างสรรค์อะไรใหม่ๆกันมากเลยโดยเฉพาะเรื่องการล้อมรวมวัตถุดิบในแต่ละภูมิภาคได้น้ำพริกถ้วยใหม่ค่ะซึ่งการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะคะที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.สนับสนุนค่ะจึงร่วมมือกับศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมผู้ผลิตรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2จัดแคมป์นี้ขึ้นมาค่ะแคมป์ยกพลคนน้ำพริกที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะโดยหวังส่งเสริมระบบอาหารชุมชนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาอาหารไทยและการปรับสูตรอาหารให้ดีต่อสุขภาพค่ะโดยมองว่าน้ำพริกนี่แหละเป็นสื่อกลางที่เหมาะที่สุดในการถ่ายทอดคุณค่าของวัฒนธรรมอาหารไทยและเชื่อมโยงวัตถุดิบท้องถิ่นได้ค่ะ
12: อาจจะแคมป์น้ำพริกพาคุณผู้ชมมาร่วมกิจกรรมสินสโมสรสัญจรกันต่อนะคะใครที่ยังตัดสินใจอยู่รีบหน่อยเพราะว่าเหลือไม่อีกกี่ที่นั่งแล้วพาคุณผู้ชมนะคะไปสัญจรกันถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะพูดถึงจังหวัดนี้นะคะก็ต้องนึกถึงเป็นที่แรกเลยคือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะหรือว่าวัดพระธาตุนครใครก็บอกกันนะคะว่าถ้าไปเมืองนครแล้วไม่แวะมาที่นี่ก็เหมือนไปไม่ถึงนะคะร่วมเดินทางการกับกิจกรรมตามรอยศักดิ์สิทธิ์แห่งตามพรลิงค่ะพาไปย้อนรอยเมืองท่าโบราณทำความรู้จักผู้คนชุมชนรวมถึงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ยังมีชีวิตอยู่

0: นะคะยกตัวอย่างอย่างวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารก็เพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไปหมาดๆค่ะตลอดทั้งทริปเราก็จะได้ฟังเกร็ดความรู้นะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.สันติภักดีคำนะคะไม่ได้ชื่นชมแค่เรื่องสถาปัตยกรรมแหล่งชุมชนโบราณเท่านั้นแต่เราจะพาไปสำรวจทุกมิติทีเดียวไปกันหลายสถานที่ด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดนะคะรวมถึงสอบถามเพิ่มเติมค่ะอินบ็อกซ์มาได้นะคะที่เพจ Art Club ไทย PBS นะคะรวมถึงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อค่ะสามารถโทรสอบถามรวมถึงสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลข027902627และ0892032973นะคะสามารถโทรติดต่อได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกากิจกรรมเราจะออกเดินทางวันศุกร์ที่4ถึงวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้ค่ะมาต่อกันที่บันเทิงต่างประเทศกันบ้างนะคะคุณอัญชลีโปสุวรรณมารออยู่อัปเดตข่าวกันค่ะวันนี้พี่แตง
1: ค่ะก็พูดถึงนะการกลับมาของคุณแม่มาดอนน่านะคะกลับมาทั้งทีจะธรรมดาไม่ได้นะเวทีรางวัลโอบรับ MTV นี่เรียกว่าแหมบ้านเธอก็ว่าได้นะปีนี้ต้องบอกเลยมาดอนน่าเข้าชิงสูงมากคุณผู้ชมคะการกลับมาทำงานในรอบ7ปีของเธอถ้าปีนี้มาดอนน่าคว้าทุกรางวัลที่เข้าชิงนะเธอจะสร้างสถิติเป็นประวัติศาสตร์ของเวที MTV Video Music Award ค่ะราชินีเพลงป๊อปมาดอนน่าค่ะคัมแบ็กปล่อยผลงานใหม่ Confessions 2ในรอบ7ปีทั้งทีงานนี้สมศักดิ์ศรีศิลปินตัวแม่นะคะด้วยการมีรายชื่อเข้าชิงรางวัลบนเวที MTV Video Music Awards ในปีนี้มากถึง11รางวัลไม่ว่าจะเป็นวิดีโอแห่งปีศิลปินแห่งปีและเพลงแห่งปีอย่าง Bring Your Love ค่ะที่ร่วมงานกับนักร้องสาวสุดฮอตซาบีน่าคาร์เพนเตอร์ด้วยนะคะต้องบอกว่ามาดอนน่านี่คือเป็นตัวตึงของเวทีนี้ก็คงไม่ผิดเพราะว่าเธอเคยคว้ารางวัล Video Vanguard Award ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศของ VMA ในปี1986รวมถึงชนะรางวัลจากสาขาประกวดมาแล้ว19ครั้งนะคะทำให้หากนับรวมรางวัล Video Vanguard ที่เธอก็มี VMA อยู่แล้วในมืออีก20รางวัลค่ะก็ถ้าปีนี้มาดอนน่าคว้าครบ10สาขาที่เข้าชิงเธอจะชนะในสาขาประกวดรวม30ครั้งขยับขึ้นมาเทียบเท่า Taylor Swift และ Beyoncé ซึ่งปัจจุบันครองสถิติสูงสุดนะคะที่30รางวัลเท่ากันอ่ะ Taylor Swift ค่ะประจำของงานปีนี้เข้าชิงมาติดๆที่9สาขานะคะทั้งศิลปินแห่งปีและเพลงแห่งปีจากผลงานยอดฮิต The Face of Ophelia ค่ะโดยงานนี้นะคะ Swift ก็มีโอกาสสร้างประวัติศาสตร์เพราะว่าถ้าเธอคว้าได้อีกเพียง1รางวัลก็จะกลายเป็นศิลปินที่คว้า VMA มากที่สุดทันทีขณะที่ Ariana Grande Sabrina Carpenter นะคะชิงเงินคนละ7สาขาค่ะ Bruno Mars ค่ะมาด้วย5สาขารวมถึง Lisa และ Lisa Manoban ของเรานะคะชิงอยู่ที่4สาขาความน่าสนใจของ MTV Video Music Awards ในปีนี้ยังอยู่ที่การนำสาขา Best Dance กลับมาอีกครั้งในรอบ7ปีซึ่งงาน VMA 2026จะประกาศผลกันที่ Peacock Theater ในนครลอสแองเจลิสวันที่27กันยายนนี้ตามเวลาในสหรัฐอเมริกานะคะส่วนใครถามถึง BTS อยู่ที่ไหน2รางวัลใหญ่ๆเลยที่เข้าชิงก็คือ Song of the Year กับเพลง Swim แล้วก็ Best K-pop นะคะรวมถึงมีศิลปิน K-pop หน้าใหม่วง Cortis นะ เข้าชิงทั้ง Best K-pop แล้วก็ศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมอันนี้ไม่ได้แบ่งเลยนะ ไม่ใช่ Cortis นี่จะเป็นวงที่มีนักร้องสัญชาติไทยอยู่ด้วย
0: นะมีคนไทยถึง2คนที่เราจะต้องมาลุ้นมาเชียร์กันในวันประกาศผลด้วย
1: ค
0: ่ะขอบคุณพี่แตงค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการไทยบันเทิงวันนี้นะคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ตาของพระคือสง่าแต่ถ้าเป็นนางนี่คือสงบพระสง่านางสงบ
1: รับบทพระรามแล้วเป็นพันครั้งแล้ว
2: เราชอบของเราแบบนี้จะเป็นคนที่ทำงานเสร็จปุ๊บเป็นตัวของตัวเองเลย
3: ทุกมิติของความเป็นพระรามของผมลืมไม่ได้เลยจนลมหายใจสุดท้ายเราก็ยังคงจะต้องเป็นพระรามจนวันตายเลย
4: แป้งสีจิตวิญญาณวันจันทร์ที่24สิงหาคมนี้เวลา 21:30 น.
5: ไส้กรอกอีสานเนี่ยจริงๆแล้วต้องเปรี้ยวหรือไม่ต้องเปรี้ยวครับมัน

0: เลือกทางความชอบทางรสนิยมอย่างเดียวหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์การหมักดองที่รองรับความรู้เหล่านี้อยู่ติดตามชมทั้งหมดนี้ครับได้ในรายการแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันเสาร์ 10 โมงเช้าทางไทย PBS
1: เพราะว่ากันว่ากวางโจเนี่ยเหมือนกับตู้เสื้อผ้าของโลกเลยค่ะน้ำจะพาทุกคนไปตามรอยการเดินทางของเสื้อผ้า1ตัวกันค่ะ
2: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
1: ่ก็คือพอเดินข้างในเนี่ยก็จะเห็นแบบคนเข็นรถนู่นนี่ตลอดเวลาเลยคือเป็นการขนส่งตลอดเวลาถ้าใครอยากจะอัปเดตเทรนด์แฟชั่นใหม่ล่าสุดของจีนนะคะให้มาที่นี่เลย
2: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมแพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นทางไทย PBS
1: ตัวนึงน่าจะขายได้เยอะมากดูจากจำนวนตะกร้าดูจากถุงที่เข็นเนี่ยเยอะมาก
2: ๆรายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Close Caption คำบรรยายแทนเสียง

0: หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์วันนี้คุณจอมอยู่กับคุณจิราชาตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพิมลปัญญาณะค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาวันนี้ค่ะน้ำท่วมน่านยังน่าห่วงไหลเข้าท่วมตัวเมืองแล้วกระทบพื้นที่เศรษฐกิจหลายแห่งเตือนอำเภอเวียงสารับน้ำต
2: ่อห่วงโรงพยาบาลน่านน้ำท่วมยศชนันสั่งรับมือเฝ้าระวัง24ชั่วโมงนักวิชาการชี้ระบบเตือนภัยรัฐล้มเหลว
0: ลงทะเบียน THAI Passport วันแรก 700,000 กว่ารายเริ่มก่อนเริ่มใช้บริการ AI ฟรีหลายตัวสิ้นเดือนนี้ตั้งข้อสังเกตไม่ตรง POR
2: เปรูประกาศปิดเส้นทางเดินเท้าเข้ามาชูปิกชูขณะที่ชิลีเร่งอพยพประชาชนออกจากที่อยู่อาศัยหลังเกิดฝนตกหนักจากเอลนีโญ

0: นี้หนักนึกว่าไม่มีแล้วเกิดมาเพิ่งเคยเห็นเนี่ย
1: หมดเลยค่ะร้านลูกชายร้านทำผมของไปหมดเลย
2: สถานการณ์น้ำที่หนักที่สุดณขณะนี้คือที่จังหวัดน่านค่ะหลังจากมวลน้ำป่าไหลหลากทะลักเข้าท่วมพื้นที่ไปแล้ว4อำเภอของจังหวัดทำให้ประชาชนเดือดร้อนกันหลายพันครัวเรือนเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาก็ต้องเร่งอพยพชาวบ้านและผู้ป่วยออกมาอีกเช้านี้โรงพยาบาลน่านงดให้บริการตรวจรักษาชั่วคราวตั้งแต่วันนี้ไปอีก3วันนะคะติดตามกับคุณวันนิสาศรีรื่นเกาะติดมาจากที่เทศบาลเมืองน่านคุณวันนิสาคะ
3: ค่ะคุณพิมพ์พิมลคุณจิรชตาค่ะต้องบอกค่ะว่าจุดที่ดิฉันยืนนะคะถือว่าในทุกๆปีน้ําท่วมค่ะเขาเรียกกันว่าสี่แยกสายสวรรค์นะคะห่างจากข้อมูลนะคะพูดคุยกับชาวบ้านค่ะเขาบอกว่าเมื่อปีที่แล้วค่ะระดับน้ําสูงมิดถึงชั้นที่1ค่ะแต่ณปัจจุบันณตอนนี้เลยนะคะจากการสํารวจค่ะพบว่าระดับน้ําอยู่ที่ประมาณสัก50ซมหรือระดับหัวเข่าค่ะแต่น้ําค่อนข้างที่จะมีความเชี่ยวค่ะซึ่งมวลน้ําทั้งหมดตอนนี้ค่ะก็จะไหลลงไปสู่ที่อําเภอเวียงสาในช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะมวลน้ำเหนือจากอำเภอปัวไหลหลากลงสู่พื้นที่ตอนใต้ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านสูงกว่าคันกั้นน้ำและทะลักมุดท่อระบายน้ำเข้าท่วมเขตเทศบาลเมืองน่านรวมถึงโบราณสถานสำคัญทางเจ้าหน้าที่ได้ระดมเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำส่งผลให้ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและเริ่มลดระดับลงเหลือประมาณ 50-30 เซนติเมตรในบางจุดส่วนพื้นที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลน่านเมื่อปีที่แล้วน้ำท่วมสูงแต่จากการลงพื้นที่สำรวจเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพบว่าถนนและบริเวณรอบโรงพยาบาลน้ำยังไม่ท่วมแต่ด้วยที่ตั้งของโรงพยาบาลเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะน้ำท่วมสูงในทุกปีทางเจ้าหน้าที่พยาบาลแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินจึงได้ทำการเก็บอุปกรณ์และเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาและล่าสุดทางโรงพยาบาลน่านประกาศงดให้บริการตรวจรักษาชั่วคราวตั้งแต่วันที่20ถึง23สิงหาคมนี้โดยได้ย้ายแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินไปให้บริการณโรงพยาบาลสนามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านส่วนด้านศูนย์พักพิงเทศบาลเมืองน่านณขณะนี้มีกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง25คนและกลุ่มเปราะบางได้เข้ามาอยู่ยังศูนย์พักพิงแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้เพราะว่าทางโรงพยาบาลได้เตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าตั้งแต่2เดือนที่ผ่านมาจึงมีข้อมูลของผู้ป่วยทำให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือ
4: พอประกาศเนี่ยค่ะแล้วก็ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงก็คือไม่ออกมาค่ะแต่พอประสบการณ์ปีนี้ค่ะพอเราประกาศฉบับที่1 นะคะคือเตรียมพร้อมหลังจากน้ำที่มาจากเมืองปัวนะคะประชาชนพอเราโทรหานะคะก็คือทั้ง25คนค่ะก็คือพร้อมใจที่จะออกมาก่อนนะคะเพราะว่าประสบการณ์บอกว่าถ้าเกิดเราออกมาตอนช่วงมืดๆค่ำๆเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากนะคะแล้วก็การช่วยเหลือนะคะค่อนข้างที่จะมีอันตรายมากขึ้นค่ะเพราะว่าตอนนี้คือครั้งนี้นะคะเรามีการประชุมแล้วก็วางแผนแล้วก็ตั้งแผนไว้ค่ะตั้งแต่ประมาณสัก2เดือนก่อนที่น้ำจะมามีการซักซ้อมนะคะแล้วก็มีการเตรียมพร้อมมากขึ้นค่ะทำให้รอบนี้ค่ะเราค่อนข้างจะประสบความสำเร็จในการที่ย้ายคนไข้ออกมาอยู่ศูนย์ของเราค่ะ
3: ส่วนตัวเมืองน่านระดับแม่น้ำน่านล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจเมืองน่านโดยเฉพาะชุมชนภูมินท่าลี่ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำขณะนี้น้ำท่วมสูงอยู่ที่70ถึง100เซนติเมตรชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าถูกน้ำท่วมทุกปีโดยเฉพาะปีที่ผ่านมาน้ำท่วมสูงจนมิดหลังคาบ้านปีนี้เลยเตรียมการรับมือเอาไว้โดยเก็บสิ่งของมีค่าพร้อมกับอพยพผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและเด็กออกไปอยู่ที่ปลอดภัย
5: เราจะเพิ่งราชการไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ถึงพวกเราต้องช่วยตัวเอง
6: แล้วตอนนี้เราทำไงเราไปออกไปอยู่ข
5: ้
6: างนอก
5: อยู่ข้างนอกอยู่ที่สูงก่อนก็ได้เรามันมีพิการด้วยสูงอายุด้วยติดเตียงด้วยต้องออกก่อน
3: ส่วนพื้นที่ชุมชนลุ่มต่ำริมแม่น้ำพื้นที่รับน้ำตรงจากแม่น้ำน่านที่ได้รับผลกระทบตอนนี้ก็คือบ้านท่าช้างบ้านดอนแก้วบ้านสวนตาล่างบ้านตอนสีเสริมบ้านพวงพยอมบ้านท่าลีเจ้าหน้าที่ได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่บริเวณคลองเจ้าฟ้าตลอด24ชั่วโมง เพราะระบายน้ำออกจากเขตเมืองอย่างเต็มที่ค่ะและสถานการณ์ล่าสุดณตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะได้มีการนำอุปกรณ์นะคะเพื่อที่จะมาปิดกั้นการจราจรบนสี่แยกถนนสายสวรรค์แล้วค่ะซึ่งหากดูจากสถานการณ์ล่าสุดนะคะจะพบว่ามวลน้ำเนี่ยด้านหน้าค่ะจะไหลมาจากน่านน้ำโดยตรงค่ะซึ่งด้วยความเชี่ยวของระดับน้ำค่ะเพื่อทางเจ้าหน้าที่เองก็ช่วยรักษาความปลอดภัยโดยการปิดกั้นการจราจรณตอนนี้เอาไว้ค่ะซึ่งจากการคาดการณ์นะคะของเทศบาลเมืองน่านค่ะต้องบอกว่าตั้งแต่การจับตาเฝ้าระวังดูระดับน้ำตั้งแต่เมื่อช่วงคืนที่ผ่านมานะคะพบว่าในปีนี้ค่ะระดับน้ำเนี่ยสูงซึ่งสูงน้อยกว่าปีที่แล้วซึ่งปีที่แล้วเนี่ยคาดการณ์ระดับน้ำไว้ที่ทำสถิติข้อมูลก็อยู่ที่ประมาณสัก9เมตรค่ะส่วนในปีนี้ระดับ

0: น้ำสูงอยู่ที่8เมตรค่ะซึ่งตามระดับน้ำที่ทางตัวเทศบาลคาดการเอาไว้ในพื้นที่เทศบาลเมืองน่านค่ะคาดการว่ามวลน้ำทั้งหมดของวันนี้เองเนี่ยจะไหลลงสู่ที่อำเภอเวียงสาซึ่งต้องบอกค่ะว่าคุณจิรัชตาคุณพิมพ์นิมนต์คะสถานการณ์ตอนนี้เองเนี่ยที่จะต้องเฝ้าระวังก็คือพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะเพราะว่ามวลน้ำทั้งหมดเนี่ยก็จะล้นท่วมซึ่งตอนนี้เองเนี่ยทางเทศบาลเมืองน่านก็บอกว่ารับมือได้ค่ะแต่ก็อยากให้ชาวบ้านเฝ้าระวังเอาไว้ด้วยค่ะ
1: ขอบคุณคุณวันนิสาค่ะ
2: ขอบคุณค่ะจุดเสี่ยงหนึ่งที่หลายคนเป็นห่วงก็คือโรงพยาบาลนะคะตอนนี้คำยืนยันที่ออกมาจากกระทรวงสาธารณสุขก็คือน้ำป่าที่ไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของน่านนั้นยังไม่ได้กระทบโรงพยาบาลแต่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวหลายคนประสบภัยก็มีการเร่งเสริมกำลังบุคลากรใช้รถยกสูงของทหารเนี่ยไปรับส่งผู้ป่วยในพื้นที่เสี่ยงค่ะนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าตอนนี้ยังไม่มีโรงพยาบาลได้รับผลกระทบนะคะคือการเปิดให้บริการเนี่ยยังเปิดอยู่แต่ว่าในพื้นที่อำเภอปัวน้ำท่วมถนนสายหลักปัวเชียงกลางก็ทำให้รถขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรได้กระทบกับเส้นทางการส่งต่อผู้ป่วยค่ะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวหลายคนก็กลายเป็นผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมด้วยนะคะโรงพยาบาลมีการเปิดอาคารรองรับทั้งผู้ป่วยกลับบ้านได้แล้วแต่ไม่สามารถเดินทางกลับได้รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ประสบภัยมีการประสานโรงพยาบาลใกล้เคียงสนับสนุนกำลังคนทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำชับทุกพื้นที่เฝ้าระวังต่อเนื่องไปจนถึง21สิงหาคมแล้วก็ให้ติดตามระดับน้ำรวมถึงเส้นทางของระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินการส่งต่อผู้ป่วยแบบเรียลไทม์ส่วนโรงพยาบาลน่านค่ะก็ต้องรับมือกับสถานการณ์น้ำมีการวางบิ๊กแบ็กมีวางเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงเตรียมพร้อมแผนอพยพผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางรวมถึงการสำรองยาเวชภัณฑ์ออกซิเจนและกำลังบุคลากรให้เพียงพอนะคะการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลน่านหากใช้เส้นทางในพื้นที่โซนเหนือได้รับผลกระทบค่ะก็จะใช้รถยกสูงของทหารและเส้นทางสำรองส่วนหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่น้ำท่วมก็มีการจัดทีมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงให้ผู้ป่วยปลอดภัยรวมถึงบุคลากรด้วยนะคะมีประกาศอย่างที่คุณวันนิสารายงานไปเมื่อสักครู่โรงพยาบาลน่านงดให้บริการตรวจรักษาชั่วคราวสำหรับผู้ป่วยนอกนะคะ 20-23 สิงหาคมให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินย้ายจุดให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านหรือโรงพยาบาลสนามค่ะ
1: สถานการณ์ในพื้นที่ตอนนี้จุดไหนที่ดูแล้วน่ากังวลที่สุดนะคะพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านอยู่ในสายกับเราผู้ว่าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับผมชัยนรงค์ผู้ว่าน่านครับ
1: ผู้ว่าตอนนี้จุดไหนที่ต้องดูแลกันเป็นพิเศษบ้างคะสำหรับสถานการณ์น้ำณขณะนี้นะคะ
3: คร
1: ับ
3: พื้นที่ของน่านขอแบ่งเป็น2ส่วนครับส่วนแรกที่มีสถานการณ์หนักเมื่อวานคืออำเภอปัวกับอำเภอท่าวังผาขณะนี้น้ำเริ่มแห้งแล้วนะครับคราวนี้เริ่มเรื่องของการฟื้นฟูทำความสะอาดถนนทางบ้านเรือนพี่น้องประชาชนครับสำหรับสองอำเภอที่หนักเมื่อวานเนี่ยนะครับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังจับตาเป็นพิเศษในวันนี้ก็คืออำเภอภูเพียงครับซึ่งจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอำเภอเมืองเลยมีแม่น้ำน่านขั้นกลางตอนนี้น้ำท่วมตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแต่ช่วง4ทุ่มเมื่อคืนเริ่มท่วมตลิ่งแล้วเป็นพื้นที่ใกล้ๆกับแม่น้ำน่านครับในพื้นที่5ตำบลครับของเขตเสี่ยงขณะนี้ระดับน้ำเนี่ยได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะครับระดับน้ำลดลงเรื่อยๆครับชั่วโมงละ5เซนติเมตรครับ
1: ค่ะ
3: นั้นก็คาดการณ์ว่าในเย็นวันนี้เนี่ยถ้าไม่มีฝนเติมเข้ามามากๆนะครับฝั่งอำเภอภูเก็ตก็จะเริ่มคล่องแล้วก็เริ่มแห้งแล้วเราก็จะเริ่มฟื้นฟูทำความสะอาดในวันพรุ่งนี้เลยครับจุดที่วิกฤตอีกจุดหนึ่งสำหรับวันนี้ก็คืออำเภอเวียงสาเพราะมวลน้ำทั้งหมดที่มาจากบัวท่าผาและภูเก็ตจะลงไปรวมกันที่อำเภอเวียงครับซึ่งจุดพีคสุดของน้ำอำเภอเวียงสาในวันนี้สูงสุดนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณบ่ายสองโมงวันนี้ตอนนี้ระดับน้ำล้นตลิ่งนะครับเข้าท่วมพื้นที่ของเกษตรแล้วก็พื้นที่หมู่บ้านชุมชนในตำบลกลางเวียงนะครับแล้วก็ตำบลไหลหน้านครับแต่พื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอเวียงสาครับเขตเทศบาลเมืองเวียงสากับกลางเวียงเนี่ย ในปี

0: นี้ครั้งนี้เราประเมินแล้วครับว่าจะเอาอยู่ครับก็น้ำจะล้นข้ามตลิ่งมาท่วมในเขตเศรษฐกิจของอำเภอเวียงสาเพราะว่าเราได้เสริมบิ๊กแบ็คแล้วก็ตัวคันผนังป้องกันน้ำเสริมเพิ่มเติมครับที่ผ่านตลอดแนวของเขตเศรษฐกิจครับ
1: ค่ะตอนนี้ในพื้นที่เมืองไม่น่าเป็นห่วงแล้วใช่ไหมคะผู้ว่าคะ
0: พื้นที่เมืองน้ำไม่ล้นตลิ่งครับไม่ล้นนะครับแต่ว่าจะมีลักษณะเป็นน้ำที่เห็นตอนนี้ที่ท่วมเนี่ยประมาณ10-30นะครับและจุดสูงสุดประมาณสัก50เซนจะเป็นน้ำที่ผุดมาจากท่อครับเป็นแรงดันน้ำที่ดันท่อขึ้นมาท่อระบายน้ำครับตอนนี้เราเร่งสูบครับเพื่อระบายกลับคืนสู่แม่น้ำน่านครับคือผลักดันน้ำที่ดันท่อขึ้นมาเนี่ยกลับเข้าไปแม่น้ำน่านเพื่อให้ไหลลงต่ำครับก็คาดว่าเย็นนี้เนี่ยน่าที่จะระบายน้ำไปได้เยอะนะครับแล้วก็จะค่อยๆทยอยลดแห้งลงครับ
1: ค่ะตอนนี้มีประชาชนที่เขาประสบภัยมีตัวเลขมากน้อยแค่ไหนครับผู้ว่าคะ
0: ตอนนี้ที่กำลังประสบภัยเลยนะครับคือที่อำเภอเวียงสาครับที่อำเภอเวียงสาเนี่ยก็จะมีพื้นที่เดี๋ยวขอโทษนะครับอำเภอภูเพียงครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อำเภอภูเพียงเนี่ยก็จะมีอยู่5ตำบลด้วยกันครับ3ตำบลครับขอโทษ3ตำบลนะครับประชาชนประมาณ 2,000 คนครับ
1: ค่ะแต่ว่าไม่มีคนที่ได้รับผลกระทบเยอะหรือว่าคนที่บาดเจ็บคนที่เสียชีวิตตรงนี้มีรายงานเพิ่มเติมจากเมื่อวานหรือไม่นะคะ
0: ไม่มีครับไม่มีก็จำนวนผู้เสียชีวิตยังเป็นตัวเลขเดิมอยู่ครับที่2รายครับที่อำเภอปัว1รายแล้วก็ท่าบางขา1รายครับ
2: ค่ะเรื่องการอพยพนั้นมีมากน้อยขนาดไหนคะมันมีจุดที่เข้าถึงได้ยากด้วยหรือเปล่าคะ
0: ไม่มีครับไม่มีครับคือจะมีเมื่อวานแล้วครับที่อำเภอปัวครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ได้ปกตินะครับจะมีของที่น้ำท่วมคือที่ภูเพียงครับกับเวียงสาก็เป็นชุมชนปกติเนี่ยแหละครับนะครับก็น้ำไม่ได้ไหลเชี่ยวแรงมากเหมือนปัวเมื่อวานนี้ก็สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ครับแต่ตอนนี้เนื่องจากระดับน้ำน่านเนี่ยยังสูงอยู่ทำให้ปิดแนวสะพานที่จะข้ามไปฝั่งอำเภอภูเพียงครับการเดินทางเนี่ยจะต้องอ้อมไปที่อำเภอเวียงสานะครับที่ตำบลไหลด้านอำเภอเวียงสาก็จะใช้ระยะทางไกลขึ้นตอนนี้เราก็รอครับว่าระดับน้ำลงเรื่อยๆถ้าลดลงถึงระดับที่สามารถเปิดใช้สะพานได้เมื่อไหร่ก็จะรีบอ่านเลยครับ
1: ค่ะผู้ว่าคะมีการสอบถามกันแล้วหรือยังว่าทำไมเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่อำเภอปัวกับที่ทางท่าเวียงผาถึงมีคนที่ยังอพยพไม่ทันกันอยู่อีกมากมันมีความบกพร่องตรงไหนหรือไม่ในเรื่องของการเตือนภัยในเรื่องของการดูแลประชาชนนะคะ
0: การแจ้งเตือนเราทำแจ้งล่วงหน้าแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานคือเราประเมินไว้ว่าปริมาณฝนเนี่ยจะตกอยู่ที่250มิลลิเมตรครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งเราก็ได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนทั้งแจ้งเตือนทางกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แจ้งเตือนตามเขตต่างๆเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยปัวกับท่าวังผาเป็นพื้นที่เฝ้าระวังอยู่แล้วครับที่ต้องจับตาครับแต่เพียงว่าปริมาณฝนเนี่ยมันตกมากเกินกว่าที่เราคำนวณไว้ครับคือมันตกถึง330มิลลิเมตรและตกในช่วงสั้นๆแค่คืนเดียวในขณ
1: ะ
0: เรนบอกก็เลยทำให้น้ำเนี่ยมันมาเร็วมากแต่ว่ามันก็ไปเร็วครับก็คือครึ่งวันเนี่ยมันก็เริ่มพองไปหมดแล้วครับเพราะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับก็คือเขาก็จะเป็นห่วงบ้านก็เป็นบ้านแล้วก็ยังไม่อยากออกมาบ้านนะครับแต่ว่าในก็จะมีที่บางหลังที่เขามีปัญหาไม่สามารถออกทันนะแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ได้คลี่คลายแล้วฮะในส่วนของครัวกับท่าบางขาครับ
2: ค่ะเพราะว่าขา
0: ที่ครัวเพียงไม่มีครับไม่มีในกรณีของการที่แบบคนติดแล้วออกอยู่ไม่ได้อะไรไม่มีครับ
2: ที่นั่นนะคะสถานการณ์น้ำหลากน้ำท่วมเนี่ยมันเกิดต่อเนื่องประมาณ3ปีอะค่ะไม่แน่ใจว่ามีโครงการใดหรือมีวิธีการแก้ไขในแบบไหนที่จะป้องกันในอนาคตด้วยไหมคะตอนนี
0: ้คือในระยะสั้นเนี่ยเราจะต้องป้องกันพื้นที่ที่อยู่ริมตลิ่งแม่น้ำน่านด้วยการเสริมผนังครับเสริมผนังซึ่งตอนนี้เนี่ยผนังเราสูง1.50 เมตรที่อำเภอเมืองเนี่ยเรารอดจากการที่น้ำล้นมาท่วมในเขตอำเภอเมืองได้ก็เพราะว่าผนังที่เราสร้างนี่แหละเป็นจุดแต่ว่ายังมีอีกบางจุดที่ผนังไปไม่ถึงครับซึ่งเราได้ทำโครงการก่อสร้างผนังเพิ่ม

0: ิมแล้วระยะทาง1กิโลถ้าตรงนี้สร้างเสร็จเนี่ยก็จะป้องกันเศรษฐกิจเมืองเนี่ยลดความเสี่ยงได้เกือบทั้งหมดนะครับเศรษฐกิจเมืองตอนนี้ได้รับงบประมาณจากกรมโยธาในปี70แล้วนะครับที่จะก่อสร้าง1กิโลเมตรที่เหลือแล้วก็ควบคู่กันไปครับกับการขุดลอกแม่น้ำหน้าทั้งรอบครับซ
1: ึ่
0: งก็จะมีการขุดลอกในตลอดเหนือถึงใต้แม่น้ำน่านนะครับอันนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการที่น้ำจะท่วมได
1: ้
0: ส่วนระยะยาวนั้นก็จะต้องมีการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางไว้ที่อำเภอท่าวังผาอำเภอปัวในตัวเหนือเพื่อกักน้ำไม่ให้มาลงแม่น้ำด่านแล้วก็ลงน่านนะครับตอนน
1: ี
0: ้ได้เริ่มสร้างที่อ่างน้ำกิจนะครับอ่างน้ำกิจที่อำเภอท่าวังผาเป็นงบของกรมชลประทาน3ปีครับที่จะสร้างเสร็จหลังจากนั้นก็จะทยอยสร้างเขื่อนน้ำกอนแล้วก็เขื่อนน้ำรีต่อครับไอ้ตรงนี้จะใช้เวลาครับเป็นระยะยาวแล้วครับ5-10 ปีครับ
1: ค่ะแล้วอย่างพื้นที่ป่าที่มีการให้ข้อมูลกันมาบอกว่ามันมีการรุกที่ป่าทำเป็นที่ดินทำกินแล้วทำให้สถานการณ์น้ำเนี่ยไม่มีพื้นที่ที่จะชะลอน้ำนั่นก็คือภูเขามันเป็นหัวโล้นกันไปหมดแล้วอันนี้ข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงแล้วมีแนวทางแก้ไขหรือไม่นะคะ
0: ครับในการบุกรุกเพื่อทำพืชไร่นาทางการเกษตรอะไรเนี่ยมีการบุกรุกมานานนะครับในพื้นที่ป่าเนี่ยได้เปลี่ยนสภาพไปเป็นพื้นที่เกษตรครับอันนี้ส่วนหนึ่งครับนะครับซึ่งจังหวัดเราก็เร่งในเรื่องของการคืนพื้นที่ป่าแล้วก็ให้ปรับเปลี่ยนในเรื่องของการปลูกพืชนะครับเพื่อที่จะให้เป็นพืชที่เชิงเดี่ยวเช่นพวกข้าวโพดอะไรเนี่ยค
1: ือ
0: ให้ลดลงแล้วก็ให้ปลูกคืนพื้นที่สีเขียวพื้นที่ไม้ยืนต้นเพิ่มขึ้นตามโครงการของตช.อยู่แล้วครับเพราะนั้นตอนเนี้ยไอป่าภูเขาหัวโล้นเนี่ยก็จะในภาพรวมนะครับของจังหวัดเนี่ยครับก็จะลดลงครับลดลงแล้วก็จะคืนพื้นที่ด้วยต้นไม้กี่ต้นตามกสช.ครับ
1: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณค่ะผู้ว่า
2: ค
1: ่ะคุณชัยนรงค์วงใหญ่ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะณขณะนี้เนี่ยก็ดูเหมือนสถานการณ์เบื้องต้นก็ยังพอที่จะรับมือสถานการณ์ได้อย่างพื้นที่ตัวเมืองน่านเองปีนี้ดูแล้วไม่ค่อยน่าเป็นกังวลสักเท่าไหร่เนื่องจากว่ามีการเสริมพนังกั้นน้ำขึ้นมาแล้วมันอาจจะมีฟันหล่ออยู่บางส่วนหรือว่าอาจจะมีน้ำที่มันไปตามท่อค่ะก็ในตัวเมืองน่านเนี่ยมันจะมีระดับน้ำอยู่ประมาณ10-30 เซนติเมตรแต่ว่าที่น้ำดันท่อจริงๆ50 เซนติเมตรมันก็มีอยู่แต่ที่กำลังดูสถานการณ์อยู่นั่นก็คือที่ภูเพียงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามอันนี้เนี่ยจะมีจุดที่น้ำท่วมอยู่ประมาณ3ตำบลเพียงแต่ว่าตอนนี้มันผ่านจุดสูงสุดแล้วนะคะน้ำลดลงชั่วโมงละประมาณ5เซนติเมตรถ้าไม่มีฝนเติมสถานการณ์จะคลี่คลายแต่ถ้าจะไปหนักเนี่ยต้องไปดูกันที่ทางเวียงสาและเพราะว่าน้ำทั้งจากท่าวังผาทั้งจากภูเพียงจะไปอยู่ที่นั่นเบื้องต้นประเมินว่าพีคน่าจะอยู่ช่วงประมาณบ่ายสองนะคะ
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะคะแต่ถ้าเราไปดูตอนนี้นะคะเส้นทางน้ำต่างๆสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นที่น่านซึ่ง20-21 สิงหาคมก็ตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงเฝ้าระวังกันต่อนะคะภาพรวมของทั้งประเทศไม่ได้มีแค่ความเสี่ยงน้ำท่วมบริเวณชายขอบแต่ว่าเรากำลังเผชิญวิกฤตที่เรียกว่าแล้งซ้ำซ้อนไปด้วยนะคะมีหลายเรื่องมาผนวกกันนะคะคุณนิตยาคะคือตอนนี้เมื่อกี้เห็นภาพแล้วน้ำค่อนข้างเชี่ยวเหมือนกันตอนนี้มันยังมีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้อยู่ใช่ไหมคะ
3: ตอนนี้ฝนตกไม่ทั่วฟ้านะคะประเทศไทยท่วมจริงๆที่น่านเหนือแล้วก็ภาคอีสานแต่ตอนกลางของประเทศกับแล้งแทบจะไม่มีน้ำให้เห็นเลยนะคะแต่อย่างน้อยๆวันนี้เตือนภัยกันหน่อยทั้งสองภัยค่ะค่ะฝนตกหนักที่เกิดขึ้นทางภาคเหนืออย่างที่รู้ช่วงนี้ร่องฝนนะคะเข้ามาปกคลุมพื้นที่ทางด้านของตอนบนจึงทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันอย่างที่รอบที่ผ่านมาที่น่านเนี่ยฝนสะสมสูงมากกว่า300 มิลลิเมตรรวมทั้งที่ท่าวังผาอำเภอสันติสุขอำเภอภูเพียงนะคะจังหวัดน่านระดับน้ำก็ขึ้นสูงสุดผ่านกันมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะไหลผ่านอัตรา 2,165 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งในอำเภอเมืองน่าน60เซนติเมตรและฝั่งอำเภอภูเพียงสูงกว่าตลิ่ง 1.10 เมตรนั่นเองค่ะถ้าหากว่ามาดูเส้นทางน้ำจากผังลุ่มน้ำน่านนะคะณเวลานี้น้ำจะเห็นว่าไหลลงมาตอนล่างเรื่อยๆนะคะแล้วก็กำลังลดระดับลงค่ะระดับน้ำจากตอนบนนะคะตอนนี้ต้องถือว่าระดับน้ำอยู่ที่10.46 เมตรนะคะแล้วก็ที่อำเภอเมืองน่านนะคะพบว่า N1 ระดับน้ำอยู่ที่ 8.46 มีน้ำล้นตลิ่ง 1.46 ในบางจุดเท่านั้นนะคะแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะที่อำเภอเวียงสา N13 มีระดับน้ำ 7.32 ล้นมา 82 เซนติเมตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันที่อำเภอเวียงสาเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะรับมวลน้ำทั้งหมดตอนนี้นะคะสทช.เขาก็คาดการณ์ว่าในเวลานี้นะคะน้ำมวลที่อยู่บริเวณ

0: พื้นที่เขตเมืองนะคะกำลังไหลไปรวมกันที่อำเภอเวียงสาคิดว่าต้องใช้ระยะเวลาอย่างหนึ่งเนื่องจากว่าเวียงสานั้นเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะหลังจากนั้นน้ำจะไหลลงเขื่อนสิริกิติ์ต่อไปค่ะและที่ผ่านมานะคะเราก็พบผลฝนสะสมนะคะจากการวิเคราะห์การคาดการณ์ฝนสะสม3วันล่วงหน้าพบว่าในช่วงเวลานี้ยังคงมีฝนสะสมอย่างเช่นที่ปัวค่ะ150ถึง230นะคะมิลลิเมตรที่อำเภอสันติสุข95ถึง270มิลลิเมตรอำเภอท่าวังผา140ถึง230มิลลิเมตรนะคะสำหรับสาเหตุของฝนที่ตกหนักมาจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือทำให้เกิดแนวปะทะของสภาพอากาศนะคะเนื่องจากว่าในขณะนี้นะคะหลายพื้นที่ก็ยังคงมีน้ำท่วมนะคะในช่วงเวลาสั้นๆอยู่โดยไม่ได้เป็นปรากฏการณ์เรนบอมแต่อย่างใดทั้งนี้ในช่วง7วันนับจากนี้อิทธิพลของร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาตอนใต้ของจีนจะทำให้มีฝนกระจุกตัวส่งผลให้หลายจังหวัดเสี่ยงต่อภาวะน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันได้ค่ะคุณผู้ชมคะแต่ตอนนี้ก็มีการชี้เป้าจังหวัดที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมตั้งแต่ช่วงสิงหาคมไปจนถึงตุลาคมนี้นะคะไล่เรียงกันเลยนะคะว่าจังหวัดที่อาจจะเสี่ยงท่วมคล้ายๆกับน่านยกตัวอย่างเช่นที่ภาคเหนือที่น่านพะเยาเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์และจังหวัดตากส่วนภาคอีสานแถวๆหนองคายบึงกาฬนครพนมก็ท่วมไปแล้วสกลนครภาคตะวันออกยังเสี่ยงภัยที่จันทบุรีตราดและทางด้านของตะวันตกที่กาญจนบุรีค่ะคุณผู้ชมคะแม้หลายพื้นที่จะมีการเผชิญกับภาวะน้ำท่วมแต่ในอีกมิติหนึ่งประเทศไทยยังกลับมีความเสี่ยงสูงกับภาวะภัยแล้งเนื่องจากว่าปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนหลักนะคะที่เหลืออยู่ปริมาณร้อยละ50กว่าเท่านั้นเองโดยเฉพาะเขื่อนขนาดใหญ่อย่างภูมิพลและสิริกิติ์ก็ยังมีน้ำน้อยหากฝนไม่ตกเหนือเขื่อนตามคาดการจะส่งผลกระทบอย่างหนักในฤดูแล้งล่าสุดนี้นะคะบางพื้นที่อย่างจังหวัดสุรินทร์เริ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำแล้วทางสธนชได้ชี้เป้าจังหวัดเสี่ยงภัยนะคะขาดแคลนน้ำนะคะในปลายปีอีกด้วยและในช่วงฤดูฝนเรากำลังเผชิญกับความเสี่ยงแบบ2ขั้วนะคะด้านหนึ่งต้องเตรียมพร้อมรับมือกับมวลน้ำหลากและน้ำท่วมหนักในจุดเสี่ยงซ้ำนะคะขณะที่พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำนะคะก็อาจจะได้รับผลกระทบถ้ามองครอบคลุมทั้งประเทศเราก็จะพบว่าพื้นที่เงาฝนอีกหลายแห่งนะคะยังเป็นประเด็นที่เผชิญกับความแห้งแล้งฝนทิ้งช่วงอยู่ซึ่งตอนนี้ก็มีการเร่งบริหารจัดการแบบคู่ขนานด้วยค่ะในขณะที่เวลานี้เองไทยต้องมองการเปลี่ยนผ่านเก็บน้ำเพื่อเป็นต้นทุนสำรองในการรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับปรากฏการณ์เอลนิโยในปีหน้านะคะซึ่งน้ำที่แห้งแล้งนะคะตอนนี้เราต้องมองจุดเปลี่ยนใหม่ว่าน้ำที่เก็บไหลลงเขื่อนสิริกิติ์อย่างที่น่านก็ถือว่าเป็นน้ำต้นทุนในอนาคตเช่นกันแม้จะผ่านความบาดเจ็บของชาวน่านก็ตามค่ะ
1: ค่ะขอบคุณนิตยาค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้นะคะนายกรัฐมนตรีซึ่งปฏิบัติภารกิจต่างประเทศก็มีการสั่งการข้ามทวีปมอบหมายให้ทางรองนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงรัฐมนตรีคนอื่นๆเข้ามาดูแลสถานการณ์แทนนะคะคนที่เป็นหัวเรือใหญ่ก็คือศาสตราจารย์ยศชนันรองนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ไปเองในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ไปถึงน่านปุ๊บก็ไปพื้นที่อำเภอปัวทันทีซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ประสบภัยหนักที่สุดอีกจุดนึงของจังหวัดนะคะแล้วเมื่อคืนก็คือค้างคืนเพื่อติดตามสถานการณ์ที่น่านเลยตอนช่วงค่ำเมื่อวานรองนายกยศนันก็ไปดูสถานการณ์น้ำพร้อมๆกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีเกษตรแล้วก็ยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐอีกคนหนึ่งที่ไปร่วมตรวจสอบระดับน้ำนะคะไปที่จุดสถานีวัดน้ำเอ็นหนึ่งสะพานพัฒนาภาคเหนือที่อำเภอเมืองนะคะมีทั้งอธิบดีกรมชลประทานทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดที่คอยรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะคือรองนายกยศชนันบอกว่านายกรัฐมนตรีให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวหรือว่าซิงเกิลคอมมานด์มีคณะรัฐมนตรีและทุกหน่วยงานที่ปักหลักเฝ้าระวังและบัญชาการสถานการณ์เนี่ยตลอด24ชั่วโมงยังไม่หมดนะคะคนในรัฐบาลยังมีนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวณิชผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรีที่ไปดูแลความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดน่านอีกด้วยค่ะ
2: ถือว่าลงพื้นที่ได้เร็วนะคะถ้าจะมองว่าไปให้กำลังใจข้าราชการหน่วยงานปฏิบัติงานรวมทั้งภาคประชาชนก็ได้แต่ว่าถ้าจะมองอีกแบบด้วยกลไกของการบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤตเนี่ยก็ถือว่าเทอะทะเกินไปแล้วก็ถามว่าใครคือผู้บัญชาการสูงสุดในสถานการณ์นี้ซึ่งถ้ามองอย่างนี้ถ้ามองตามความสูงของยศตำแหน่งอะไรเงี้ยก็คงจะเป็นท่านยศชนันถูกไหมคะเพราะถ้าเป็นท่านรองนายกแต่ว่าในขณะเดียวกันเมื่อคืนก็เห็นท่าน

0: ุริยะก็ลงไปในพื้นที่ด้วยแล้วก็ยังมีท่านเจเศรษฐ์ที่ลงไปด้วยแล้วก็เห็นมีให้สั่งให้ตั้งซิงเกิลประมาณในพื้นที่อะไรเงี้ยซึ่งจริงเรื่องพวกนี้ไม่จำเป็นต้องสั่งคือโดยกลไกอ่ะคือจังหวัดต้องทราบอยู่แล้วเพราะมันคือภัยระดับ2ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของเหตุการณ
1: ์ครับ
2: ครับ
0: ก็มันก็มองได้หลายแบบอะค่ะ
3: นั่นเป็นคำสัมภาษณ์ส่วนหนึ่งนะคะของอาจารย์สิตางในรายการมุมการเมืองเช้าวันนี้นะคะถ้าพูดถึงเนื้อหาที่ศาสตราจารย์ยศชนันได้มีการสั่งการก็คือ8มาตรการตั้งแต่การเฝ้าระวังการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์การสแตนบายกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลต่างๆตลอด24ชั่วโมงเพื่อพร้อมอพยพแล้วก็ส่งเสบียงทันทีรวมถึงตั้งศูนย์บัญชาการศูนย์พักพิงเน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกรวมไปถึงการร่วมกับอว.ในพื้นที่ช่วยขนย้ายทำความสะอาดเร่งทำบัญชีจ่ายเงินเยียวยาทันทีหลังน้ำลดให้ทุกหน่วยงานนั้นปฏิบัติได้จริงแล้วก็สอดประสานกันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นบอกว่าจะทำให้รวดเร็วที่สุดนะคะคำสั่งการเหล่านี้ค่ะก็ยังมีข้อกังขาอยู่บ้างเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่เราได้เห็นภาพของเหตุการณ์น้ำป่าไหลบ่าในอำเภอปัวที่สร้างความเสียหายในช่วงเช้ามืดแต่ว่าการแจ้งเตือนนั้นเกิดขึ้นหลังจากนั้นนานกว่า1ชั่วโมงนั่นทำให้มีข้อวิจารณ์เกี่ยวกับการเตือนภัยนะคะแต่ยังไงก็ตามเมื่อคืนนี้มีการแจ้งเตือนภัยตอนช่วง 4:00 นแจ้งเตือนแม่น้ำน่านในอำเภอเวียงสาว่าจะขึ้นระดับน้ำสูงสุด10เมตร17ซมในช่วง 8:00 นเช้าวันนี้นะคะแล้วก็มีคำเตือนล่วงหน้าให้ยกของขึ้นที่สูงย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัยอบพยพออกจากพื้นที่คำแจ้งเตือนเหล่านี้ค่ะก็อาจจะเพิ่มความเชื่อมั่นในระยะต่อมาได้หรือไม่นะคะคุณเจเศรษฐ์บอกแบบนี้ค่ะ
4: พอแคสต์นะครับเซลล์แรกออกไปเนี่ยนะครับให้ทางคิดไปเลยว่ามีเวลานะครับเอาของหนักก่อนมันไม่ใช่รถนะครับแต่เมื่อไหร่ที่ร้องตื้อตื้อตื้อตื้อแทนว่าเวลาเวลานานต่อไปนะครับก็คือแสดงว่าหมดน้ำแล้วมาแล้วนะครับมาแน่นอนนะครับง่ายๆก็คือให้ปฏิบัติตามในคำที่เขียนไปในนะครับแต่ละคำเรามีการพิจารณานะครับที่ระบุไปในข้อความนะครับมีการประสานงานกับทุกหน่วยงานนะครับขอให้เชื่อมั่นในระบบเซฟบอร์ดแคสต์แล้วก็ศูนย์เตือนภัยแห่งชาติครับว่าเรามีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลา
3: สิ่งที่ฝ่ายภาครัฐย้ำก็คือการแจ้งเตือนนั้นจะมาล่วงหน้าแล้วก็มีเวลาพอที่จะจัดการกับทุกสิ่งนะคะแต่ว่าในสายตานักวิชาการอาจจะมองว่าการรับมือสำหรับจังหวัดน่านครั้งนี้ยังมีปัญหาอยู่ค่ะ
0: กลไกอ่ะก็คือเหมือนเดิมก็คือไม่มีการตั้งศูนย์บัญชาการส่วนหน้าภายใต้ฝั่งน้ำก่อนที่จะเกิดสถานการณ์การเตรียมความพร้อมในการรวบรวมข้อมูลประเมินสถานการณ์น้ำเนี่ยอ่อนด้อย
1: ครับ
0: คือตอนที่หาดใหญ่เนี่ยก็ไม่มีในพื้นที่ประเมินสถานการณ์ด้วยตัวเองไม่ได้เพราะว่าศักยภาพไม่ถึงพอมาถึงที่น่านเนี่ยอาจจะดีขึ้นมานิดนึงก็คือมีการเตือนช่วงก่อนนี้อุตุเตือนแต่ก็คือเตือนเรื่องฝนแต่ยังไม่ได้มีการพูดถึงประเมินว่าอ่างละน้ำมันจะเป็นยังไงแต่อุตุเตือนทีก็คือเตือนไป42จังหวัดประเทศไทยมี77จังหวัดเตือนไปครึ่งประเทศแล้วมันก็ไม่มีใครอแวร
1: ์ครับ
0: แล้วจริงๆที่น่านเนี่ยก็มีการติดตั้งสถานีวัดน้ำฝนเพิ่มจากปีที่แล้วคือติดตั้งเพิ่มเพราะฉะนั้นไม่ใช่พื้นที่ที่ไม่มีข้อมูลอะค่ะ
1: ครับ
0: คือมีข้อมูลแต่ว่ายังขาดการประมวลผลขาดการประเมินคาดการล่วงหน้าแล้วทุกคนก็จะบอกว่าน้ำมาเยอะมากระทันหันไม่รู้ตัวล่วงหน้าน้ำมากลางคืนคือก็พูดเหมือนเดิมแต่ว่าเรามีสถานีวัดน้ำฝนอย่างที่เรียนอะเรามีสถานีวัดน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นอีกหลายจุดที่น่านไม่ใช่เหตุการณ์อะไรที่เราไม่รู้ที่กระทันหันแต่ถามว่าฝนตกเยอะไหมเยอะจริงแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าคือฝนตกปุ๊บเนี่ยมันยังต้องมีเวลาม ันยังมีเวลาที่มันจะไหลที่มันจะหลาก
3: คนในรัฐบาลรีบลงพื้นที่อาจจะสะท้อนภาพอีกด้านหนึ่งก็คือความไม่ไว้วางใจการบริหารจัดการของตัวพื้นที่เองขณะเดียวกันหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องกับน้ำนั้นอาจจะยังมีปัญหาค่ะ
0: อย่างที่ยกตัวอย่างอะค่ะที่น่านเนี่ยเกิดเหตุการณ์ปีที่แล้วกว่าจะมาถึงปีนี้เนี่ยคือ1ปีผ่านไปแต่ว่าในรายงานของคณะกรรมการสภาน้ำแห่งชาติหรือว่ากนช.เนี่ยก็เพิ่งสั่งการไปเมื่อเดือนมิถุนาให้สทนช.เนี่ยจริงๆสทนช.เป็นหน่วยงานกำกับอยู่แล้วนะคะ
1: คือ
0: ดูแลอุตุอะไรเงี้ยดูแลได้อยู่แล้วถ้ามันเป็นเรื่องน้ำเนี่ยในนั้นก็บอกว่าสทนช.ไปกำชับอุตุซิเพราะว่าซ่อมเรดาร์เสร็จหรือยังเรดาร์ที่น่านคือมันผ่านไปปีนึงแล้วอะค่ะแล้วการที่เรดาร์ที่น่านเสียก็คือตั้งแต่ปีที่แล้วมาถึงปีนี้แต่มิถุนาเนี่ยเพิ่งสั่งหมายถึงเพิ่งกำชับอีกทีก็ต้องถามว่าในระหว่างนั้นน่ะหน่วยงานทำอะไรหรือไม่รู้เหรออ่ะก็ถอดบทเรียนถอดแล้วถอดอีกเนาะจริงๆก็รู้อยู่แล้วเรายังรู้เลยอย่างเงี้ย

เรื่องนี้เราจะไปสอบถามเพิ่มเติมกับคุณไพฑูรย์เก่งการช่างนะคะรองเลขาธิการสทนช.ถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่อำเภอปัวของจังหวัดน่านแบบฉับพลันว่ามันมีการทำให้เกิดการตั้งคำ

0: ภัยเนี่ยเป็น2ระดับนะครับในระดับ Key Alert นะครับหรือ Thailand Alert เนี่ยคือระดับส่วนกลางเนี่ยก็จะแจ้งไปว่าในแต่ละจังหวัดในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีความเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำอย่างไรนะครับมีการวิเคราะห์ชุดข้อมูลไม่ว่าจะเป็นฝนความชื้นดินอะไรต่างๆทั้งหมดปัจจัยในการเกิดน้ำท่าน้ำหลากเนี่ยส่งไปในระดับพื้นที่นะครับผมซึ่งก็จะเราจะเห็นพื้นที่ว่าส่งไปในระดับส่วนกลางที่ส่งไปเนี่ยจะแดงตรงไหนจุดไหนตกหนักตกเบาตอนนี้ในระดับพื้นที่เราเรียกว่าแลนด์อเลิร์ตนะครับผมซึ่งแลนด์อเลิร์ตเนี่ยเรามีในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่น่านเนี่ยเราจะมีเรื่องของเออร์ลี่วอร์นิ่งของกรมทรัพยากรน้ำนะครับซึ่งจะดูปริมาณน้ำฝนที่ตกจริงในพื้นที่นะครับผมซึ่งฝนที่ตกจริงในพื้นที่เนี่ยถ้าเกิน150มิลเนี่ยก็จะแจ้งอพยพแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เองเนี่ยที่จังหวัดน่านนะครับจากสถิติเนี่ยมีการแจ้งเตือนวันนั้นเนี่ยเฝ้าระวังที่6ครั้งนะครับ32หมู่บ้าน มีการเตรียมพร้อมที่5ครั้ง24หมู่บ้าน มีวิกฤตเนี่ย12ครั้ง89หมู่บ้านรวมแล้ว23ครั้ง145หมู่บ้าน แต่นี่ครับพอเตือนภัยตรงนี้ไปแล้วเนี่ยในเครือข่ายของกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยเขาเรียกกลุ่มผู้รู้นะครับเนี่ยก็จะมีการเตือนภัยนะครับซึ่งตรงนี้มีหลักฐานเลยนะครับว่าเตือนภัยเช่นที่แม่จริมที่บ้านก้อนะครับที่แม่จริมที่ตำบลพงที่ตำบลหัวนาหรือตำบลปงอะไรต่างๆนี่เขียวเหลืองแดงแบบนี้นะครับผมซึ่งเป็นข้อความที่เขาส่งกันในไลน์กลุ่มนะครับที่ว่าจะเป็นปกครองอะไรต่างๆตั้งแต่ตีสองนะครับตีสี่นะครับตีห้าหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าแต่ต้องเรียนครับว่าน้ำปริมาณฝนตกเที่ยวเนี่ยนะครับผมเนื่องจากว่าเป็นฝนเนี่ยที่เกิดจากร่องมรสุมที่พาดผ่านนะครับผมแล้วมีหย่อมความกดต่ำกำลังแรงนะครับที่ตรงบริเวณเวียดนามแล้วก็คือทำให้ร่องเนี่ยมีกำลังแอคทีฟมีปริมาณน้ำค่อนข้างมากร่องเนี่ยก็คือเหมือนแม่น้ำอยู่บนอากาศการคาดการณ์ในกรมอุตุตอนเย็นเนี่ยคาดการณ์จากโมเดลแบบจำลองต่างแล้วเนี่ยจะมีประมาณฝน80ถึง100มิลลิเมตรนะครับผมแต่ต้องเรียนนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องของฤดูฝนซึ่งจะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับผมพัดความชื้นมาเพื่อจะไปสมทบกับตัวพายุที่ขึ้นที่ญี่ปุ่นที่จีนบ้างก็คือเรื่องของเอลนิโญแต่นี่ไอ้ความชื้นที่สะสมบนอากาศเนี่ยค่อนข้างเยอะเนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นพอตรงนั้นเนี่ยผมอยู่น่านมา2ปีนะครับพอมรสุมร่องกดอากาศย่อมกดอากาศไปปะทะเทือกเขาภูคาหรือดอยภูคาเนี่ยซึ่งเป็นเขาสูงสุดของจังหวัดน่านอากาศก็จะถูกยกตัวขึ้นอย่างทันทีทันใดครับผมซึ่งก็จะทำให้ฝนตกหนักมีที่อาจจะเรียกว่าเป็นเรนบอมในพื้นที่ตรงนั้นซึ่งฝนจะ388มิลนะครับผมต้องเรียนนะครับว่าบางครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องการเตือนภัยการจัดการเชิงพื้นที่เนี่ยผมเรียนว่าสถานการณ์เองหรือภาคประชาชนเองเนี่ยก็รับรู้ข้อมูลนะครับแต่ด้วยสถานการณ์ฝนที่ตกหนักแบบนี้นะครับเราจะสังเกตได้ว่าอย่างเช่นที่เมืองชิบะเนี่ยนะครับฝนตก12ชั่วโมงเนี่ยเขา348มิลของบ้านเราเนี่ย12ชั่วโมงเนี่ย367มิลเขาก็ทั่วเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่เป็นข้ออ้างในการจัดการภัยแต่เรื่องของเวลานะครับที่ผมเรียนนะครับเราจะเห็นว่าคนเนี่ยก็พยายามที่จะออกจากบ้านจะช่วยบางทีมันไปไม่ทันเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นเขาสูงชันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นดอยสักการ์ดดอยภูคาที่ว่าสูงนะครับผมที่เราอยู่ที่นั่นนะครับมันเป็นสภาพอากาศแบบนั้นแล้วก็ตัวเรดาร์คอมโพสิตเองเนี่ยที่เป็นของท่าวังผานะครับก็จะมีการเปลี่ยนเอาชุดที่ดีไปใช้อยู่นะครับแต่ต้องเรียนนะครับว่าตัวมุมเงยของตัวเรดาร์เนี่ยเวลาเขาอยู่ในสภาพที่เป็นภูเขาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นที่แบนเนี่ยเขาไปได้ไม่ไกลนะครับเขาติดภูเขานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องการบริหารจัดการเนี่ยเราบริหารจัดการร่วมกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับผม
1: ค่ะคือเหมือนมันจะมีข้อจำกัดในเชิงพื้นที่อยู่ค่อนข้างมากด้วยเช่นเดียวกันแต่ทีนี้พอได้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาแล้วนะคะในครั้งต่อไปถ้าหากว่ามันจะมีเกิดขึ้นอีกเนี่ยจะมีวิธีการใดในการที่จะรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ได้นะคะ
0: คือสิ่งสำคัญที่สุดผมมองว่าอยู่ที่ภาคประชาชนนะครับที่เราจะต้องเตรียมร่วมกับภาคราชการไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใหญ่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยในกรณีที่วันนั้นเนี่ยที่เราเน้นครับว่ากรมทรัพยากรน้ำเตือนไปแล้วเนี่ยเตือนวิกฤตเนี่ยหกครั้งเนี่ยถ้าเตือนวิกฤตเนี่ยจะอพยพแต่เขาจะอพยพอย่างไรเมื่อเขามีเวลาแค่สองถึงสามชั่วโมงน้ำมาล้อมบ้านเขาแล้วนะครับจะอพยพคืออยู่ในบ้านตัวเองขึ้นที่สูงเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เราอาจจะมีข้อจำกัดว่าเรื่องของเดมเรื่องชั้นความสูงของดินที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเรายังไม่มี ซึ่งเรากำลังประสานทางกรมแผนที่ทหารที่

0: จะทำให
1: ้
0: ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็อยู่กระบวนการในการตั้งงบประมาณในเรื่องของ DSS นะครับที่จะเชื่อมกับสถานีน้ำท่าที่วางตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่สันติสุขที่ท่าวังผาหรือที่ตัวอำเภอป่วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนนะครับว่าด้วยข้อจำกัดของข้อมูลนะครับแล้วก็ปริมาณฝนที่ตกหนักเนี่ยแล้วก็เรื่องการจัดการเชิงพื้นที่ของชุมชนเนี่ยก็เป็นสาเหตุแล้วก็เรื่องของที่เรียนนะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเคยท่วมในปี2424นะครับท่วมแบบนี้เลยครับประวัติศาสตร์เนี่ยเขียนไว้ที่วัดศรีมงคลหรือวัดกงที่น่านเลยนะครับผมมีภาพเป็นภาพในผนังโบสถ์เลยนะครับผม
1: ค่ะ
0: ตรงนี้ผมเรียนนะครับว่ามันเป็นเรื่องของสภาพอากาศด้วยแล้วก็สภาพพื้นที่ด้วยแล้วเรื่องของชุมชนด้วยซึ่งในตอนอดีตเนี่ยคนก็พยายามจะอยู่ที่ที่สูงให้ปลอดภัยแต่ด้วยในปัจจุบันเนี่ยพอท่วมไม่หนักทุกคนก็จะอยู่ใกล้แม่น้ำเราเคยไปน่านเราจะเห็นว่าอยู่ในที่ราบนะครับผมพออยู่ในที่ราบเนี่ยพอน้ำเข้ามาเขาก็เกิดน้ำป่าไหลหลากนี้เพราะนั้นการจัดการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจัดการเชิงชุมชนการจัดการผังเมืองการจัดการเชิงข้อมูลการเตือนภัยอะไรพวกนี้มันจะต้องเพิ่มขึ้นในพื้นที่เสี่ยงแบบนี้ครับผม
1: ท่านรองเลขามองเรื่องการเตือนภัยเฉพาะเหตุการณ์นี้ถือว่าเพียงพอแล้วอย่างนั้นใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าในพื้นที่เองการเรียกว่าการตระหนักแล้วก็รีบปฏิบัติตามคำเตือนเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างช้าไปสักนิดนึง
0: ในเรื่องการเตือนภัยเนี่ยเรามองมี4เรื่องนะครับผมเรื่องแรกคือเรื่องการรับรู้ความเสี่ยงนะครับเรื่องที่สองคือเรื่องของการคาดการเฝ้าระวังเรื่องที่สามคือการเตรียมการนะครับเรื่องที่สี่คือการรับรู้ความสามารถในการรับมือตรงนี้สิ่งที่บ้านเราเนี่ยมีคะแนนไม่ค่อยดีนะครับตามที่กรอบเส้นไดมันคือเรื่องการรับรู้ความเสี่ยงกับความสามารถในการรับมือ ซึ่งตรงนี้ครับจุดอ่อนก็คือในพื้นที่เสี่ยงของประเทศไทยเนี่ยมี 15,280 หมู่บ้านทั้ง 15,280 หมู่บ้านเนี่ยเราไม่สามารถใช้เครื่องมือทันสมัยที่จะไปวางบนภูเขาบนที่สูงที่สูงชันหรือหมู่บ้านในชนบทได้เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกภาคประชาชนครับที่จะต้องเขาเรียกว่า CBDRM นะครับความสามารถในการรับมือของภาคประชาชนนะครับซึ่งทั้งญี่ปุ่นเองจีนเองหรือในต่างประเทศเนี่ยก็ต้องใช้แบบนี้ครับที่จะต้องสมมติว่าคนที่หน้าเนี่ยที่อำเภอวรนครที่ตำบลวรนครเนี่ยเห็นฝนตกร้อยมิลเนี่ยต้องเริ่มเตือนกันในหมู่บ้านแล้วให้เตรียมนะฝนมันจะมาน้ำมันจะมาทางนี้ถ้าไปถึง150มิลคำแนะนำบอกว่าต้องอพยพอพยพจะไปอยู่ไหนจะอยู่สระกลางหรือจะอยู่ตรงข้างบ้านบ้านที่เลี้ยงจะอยู่ตรงหอประชุมหรือตรงไหนที่ปลอดภัยตรงเนี้ยต้องมีการซักซ้อมมีการหมายเหตุมาไปล่วงหน้าแต่ตรงเนี้ยยังขาดอยู่ครับต้องยอมรับครับผม
1: ค่ะต่อไป
0: ต้องเติมเต็มตรงจุดนี้คือความสามารถในการรับมือของชุมชนซึ่งต้องใช้ชุมชนเป็นฐานครับ
2: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: ไพฑูรย์เก่งการช่างนะคะรองเลขาธิการสทนช.ก็ยืนยันบอกว่าในข้อมูลที่มีเนี่ยก็มีการเตรียมการเตรียมความพร้อมคือเตือนภัยไปอย่างน้อยๆแบบวิกฤตเนี่ย6รอบด้วยกันนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นบางทีก็ต้องยอมรับด้วยเหมือนกันว่าอุปสรรคในเชิงพื้นที่คือสภาพพื้นที่เองด้วยแล้วในเรื่องของข้อจำกัดในข้อมูลบางส่วนที่ตอนนี้ก็รับทราบแล้วว่ามันมีอะไรบ้างในเรื่องของระดับความสูงที่อาจจะแจ้งเตือนไปว่าถ้ามันมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้ฝนมันมาแบบนี้เนี่ยถ้าจะต้องเตรียมอพยพจุดความสูงระดับความสูงแบบไหนก็มีการประสานข้อมูลกันเพิ่มเติมขึ้นมากแล้วมากขึ้นแล้วนะคะเพียงแต่ว่าในเรื่องของการรับรู้ความเสี่ยงกับการรับมือของชุมชนอันนี้อาจจะยังเป็นจุดอ่อนอยู่ที่จะนำมาในการพัฒนาเพิ่มเติมอีก
1: ค่ะคงต้องซักซ้อมกันด้วยนะคะคุณผู้ชมตลอดเช้าวันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยธรรมชาติที่เกี่ยวกับฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลาก3ครั้งใน3จังหวัดภาคเหนือนะคะตอนนี้มีการเตือนให้เฝ้าระวังและยกของขึ้นที่สูงค่ะ9:36 นาทีค่ะคำเตือนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการแจ้งประชาชนผ่านระบบแจ้งเตือนภัยบอกว่าระดับน้ำในคลองชมพูตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจล้นตลิ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนริมคลองโดยเฉพาะหมู่3บ้านชมพูหมู่5บ้านปลวกงามหมู่2บ้านน้ำปาดตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะที่ขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่า 9:19 น.พื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมอำเภอแม่เสรียงอำเภอศบเมยฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลห้วยโป่งตำบลห้วยปูลิงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนตำบลขุนยวมตำบลแม่อูคอตำบลแม่เงาของอำเภอขุนยวมอำเภอแม่เสรียงและอำเภอศบเมยรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงด้วยนะคะและก่อนหน้านั้น 8:47 น.เป็นการแจ้งเตือนในอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ว่ามีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าเอกสารสำคัญระมัดระวังไฟฟ้าดูดและให้ดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะ
2: หลายประเทศก็เผชิญกับสถานการณ์สภาพอากาศรุนแรงเหมือนเราเหมือนกันนะคะอย่างที่เปรูก็ต้องประกาศปิดเส้นทางเดินเท้าเข้าไปยังมาชูปิชูจนถึงสุดสัปดาห์นี้เช่นเดียวกับที่ชิลีค่ะที่ก็ต้องเร่งอพยพประชาชนหลายร้อยคนออกจากที่อยู่อาศัยเนื่องจากว่าทั้งสองประเทศเผชิญกับฝนตกหนักจากพายุที่มันไปเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์เอลนิโญทำให้น้ำท่วมดินถล่มในหลายพื้นที่ค่ะภาพมุมสูงเผยให้เห็นดินถล่มปิดกั้นเส้นทางบนทางหลวงสาย1ในเมืองอัลโตออสปิซิโอทางตอนเหนือของชิลีจนไม่สามารถใช้สัญจรได้หลังจากพื้นที่ดังกล่าวเผชิญกับฝนตกหนักติดต่อกัน7วันซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นอิทธิพลจากพายุที่เชื่อมโยงกับปรากฏการณ์เอลนิโญค่ะสภาพอากาศรุนแรงเช่นนี้ยังเกิดขึ้นในอีกหลายพื้นที่ในภูมิภาคโตโกปิยาทางตอนเหนือของประเทศส่งผลให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายจำนวนมากจากเหตุน้ำท่วมและดินถล่มทางการต้องสั่งอพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วมากกว่า700คนทางด้านของประธานาธิบดีชิลีเดินทางลงพื้นที่ประสบภัยพิบัติและประชุมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหลังจากก่อนหน้านี้ผู้นำชิลีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมทั้งสั่งระดมเจ้าหน้าที่และทรัพยากรเพื่อเร่งรับมือวิกฤตที่เกิดขึ้นแล้วค่ะ ที่เปรูนี่เป็นภาพที่นักท่องเที่ยวบันทึกเอาไว้ตอนที่น้ำไหลเข้าท่วมปิดกั้นเส้นทางเดินเท้าเข้าสู่มาชูปิกชูโบราณสถานแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเปรูเมื่อวานนี้ค่ะหลังจากพื้นที่ดังกล่าวก็ต้องเผชิญกับฝนตกหนักต่อเนื่องที่ก็คาดว่าเป็นอิทธิพลจากพายุที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์เอลนิโญเหมือนกันทางการเปรูประกาศปิดเส้นทางดังกล่าวที่เข้าสู่มาชูปิกชูจนถึงวันเสาร์นี้เพื่อความปลอดภัยขณะที่บ้านเรือนและระบบสาธารณูปโภคในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศเสียหายจากน้ำท่วมที่เกิดขึ้นซึ่งก็รวมถึงพื้นที่ใกล้กับกรุงลิมาเมืองหลวงของประเทศเช่นเดียวกันกับถนนหลายสายที่ถูกดินถล่มโดยทางการยืนยันนะคะว่ากำลังเร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วค่ะ
1: ไปดูการสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจนนทบุรีนะคะวันนี้นายเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชนก็ยื่นใบสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำให้ตอนนี้ผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่งนายกอบจนนทบุรีมีทั้งหมด4คนติดตามจากคุณพัทราชวนชมรายงานสดมาจากอบจนนทบุรีค่ะคุณพัทราคะ
3: นายเดชรัตน์ยืนยันความพร้อมการบริหารท้องถิ่นผ่าน20นโยบายที่ออกแบบมาเพื่อคนนนทบุรีครอบคลุมในทุกด้านนะคะแล้วก็บอกว่าไม่กังวลค่ะแม้มีเวลาหาเสียงไม่มากนักค่ะนายเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชนยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีโดยมีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและนายพิจารณ์ชาวะพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคร่วมเดินทางมาด้วยค่ะก่อนหน้านี้มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจนนทบุรีแล้ว3คนทำให้นายเดชรัตน์เป็นผู้สมัครหมายเลข4การส่งนายเดชรัตน์ลงสนามอบจนนทบุรีครั้งนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาค่ะโดยเฉพาะยุทธศาสตร์ของพรรคประชาชนในการแข่งขันกับฐานการเมืองท้องถิ่นเดิมก็คือกลุ่มผึ้งหลวงที่ส่งนายณฤพลเย็นประเสริฐหลานของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐลงสมัครนะคะพรรคประชาชนเปิดตัวภายใต้แนวคิดนิวนนท์พร้อมชูนโยบายการพัฒนาจังหวัดรวม20นโยบายที่เน้นการสานต่อนโยบายเดิมที่ดีและเพิ่มเติมการแก้ปัญหาความท้าทายใหม่ๆเช่นการพัฒนาสภาพแวดล้อมสุขภาพกายและใจดูแลคนนนทบุรีทุกกลุ่มทุกวัยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและจัดสรรงบประมาณอบจค่ะหลักการทำงานอิฐสีส้ม5ก้อนก็คือโปร่งใสใส่ใจมีส่วนร่วมมุ่งมั่นและสร้างสรรค์นายเดชรัตน์ยืนยันความพร้อมการบริหารท้องถิ่น ชูจุดเด่นเรื่องการทำงานเป็นทีมร่วมกับส.ส.และสมาชิกอบจ.ของพรรคและการนำนวัตกรรมหรือประสบการณ์มาปรับใช้ค่ะ
4: คือพรรคประชาชนเราทำงานเป็นทีมนะครับเรามีผู้บริหารท้องถิ่นทั้งระดับอบจ.ระดับเทศบาลระดับส.จ.แล้วก็ยังมีส.ส.อีกนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานเป็นทีมคือสิ่งที่ทำให้ผมมั่นใจนะครับมั่นใจไม่ได้เพราะว่าเราเข้ามาคนเดียวแต่ว่ามั่นใจเพราะว่าทุกคนเนี่ย

0: ล้วนมีประสบการณ์และผมก็มีประสบการณ์ในการที่ไปทำงานร่วมกันกับหลายๆพื้นที่นะครับหรือแม้กระทั่งในหลายประเทศเนี่ยเราก็จะสามารถนำเอาประสบการณ์เหล่านั้นนำเอานวัตกรรมเหล่านั้นมาใช้ในการพัฒนานนทบุรีครับเราอยากจะได้เป็นลักษณะประชาธิปไตยที่ไม่ใช่การปะทะหรือเป็นการชนกันไม่อยากให้เป็นลักษณะที่รู้สึกว่าเราจะมายึดเมืองนนท์นะครับผมอยากจะใช้โอกาสนี้สื่อสารกับทุกคนในจังหวัดนนทบุรีว่าพรรคประชาชนเนี่ยเราเป็นอิฐสีส้มนะครับที่จะเข้ามาปูทางให้เมืองนนทบุรีดีขึ้นและทุกคนอยู่ร่วมกันได้ทุกสีเติบโตได้ในนนทบุรีครับ
1: ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอบจ.นนทบุรีกล่าวว่าการรับสมัครตั้งแต่วันที่17สิงหาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะขณะเดียวกันได้เตรียมเอกสารคู่มือสำคัญให้กับผู้สมัครเช่นค่าใช้จ่ายของผู้สมัครกำหนดวงเงินไม่เกิน7ล้านบาทแบบฟอร์มผู้ช่วยหาเสียงและการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ
2: มีการจัดทำเอกสารสำคัญที่จะให้ผู้สมัครเนี่ยได้นำไปใช้นะครับประกอบไปด้วย1คู่มือการจัดทำค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายในครั้งนี้ผู้สมัครนะครับสามารถใช้ได้ไม่เกิน7ล้านบาท
1: พรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายสำหรับการเปิดรับสมัครนายกอบจ.นนทบุรีนะคะจากนั้นวันที่28สิงหาคมจะประกาศรายชื่อผู้สมัครและกำหนดให้วันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 8:00 นถึง 17:00 นเป็นวันเลือกตั้งค่ะโดยข้อมูลจากสำนักทะเบียนกลางระบุว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 1,100,000 คนซึ่งอบจ.จะเร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดค่ะที่ผ่านมาคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นประมาณ40%เท่านั้นนะคะครั้งนี้อบจ.ก็เลยจะเร่งประชาสัมพันธ์ให้คนออกมาใช้สิทธิ์มากที่สุดตั้งเป้าที่50%ค่ะคุณจีรัชตาคุณพิมพ์พิมลค่ะ
3: ค่ะขอบคุณคุณภัทราค่ะคุณผู้ชมคะ25สิงหาคมความสำคัญของวันนั้นไม่ใช่เพียงแค่สภาผู้แทนราษฎรจะเปิดประชุมสามัญครั้งที่2นะคะเปิดสมัยประชุมสามัญครั้งที่2แล้วก็ตามมาด้วยคำยืนยันของพรรคฝ่ายค้านที่บอกว่าจะยื่นยัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเท่านั้นแต่ยังมีกระแสบ้านใหญ่ในภูมิใจไทยว่าเตรียมเขย่าอำนาจนายกรัฐมนตรีจะให้ปรับครม.อนุทิน 2/2 ด้วยค่ะ
4: ค่ะแล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ค่ะยังเป็นจังหวะที่ต้องลุ้น2คดีใหญ่ซึ่งก็หมายถึงอายุรัฐบาลกับเก้าอี้นายกรัฐมนตรีด้วย1ก็คือคดีหัวเลือกสว.ปี2567 2ก็คือคดีบัตรเลือกตั้งปี2569ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะเปิดไต่สวน26สิงหาคมนี้ติดตามกับคุณเสาวลักษณ์วัฒนศิลป์ในการบ้านการเมืองค่ะ

0: เอาว่าเปิดสภา25สิงหาคมนี้ฝ่ายค้านปักธงแล้วจะยื่นซักฟอกชัวร์ๆค่ะจากนั้นสถานการณ์การเมืองน่าจะมีเรื่องคดีความขั้นกลางอยู่บ้างอย่างน้อยๆก็2คดีใหญ่คือคดีหัวเลือกสว.ปี2567กับคดีบัตรเลือกตั้งปี2569และถ้ารัฐบาลพรรคภูมิใจไทยข้ามผ่านไปได้ไม่เผชิญเหตุฉุกเฉินทางการเมืองก็น่าจะชัดแล้วล่ะค่ะว่านายกอนุทินจะพิจารณาผลงานรัฐมนตรีเพื่อปรับครม. อนุทิน 2/2 ค่ะแต่ระหว่างนี้ต้องยอมรับเขาว่ามีกระแสการเมืองและมีรายงานข่าวการเมืองอ้างถึงปมปัญหาที่จะเป็นเหตุให้รัฐบาลพรรคภูมิใจไทยสั่นคลอนเก้าอี้นายกอนุทินและกระพือข่าวไปอีกถึงเวลาที่การเมืองถึงจุดตัดทางการเมืองให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนายกอาจต้องเลือกยุบสภาหรือลาออกว่ากันไปนั่นค่ะและที่คอการเมืองพูดตรงกันหลายคนแล้วคือปมบ้านเมืองในส่วนของบ้านใหญ่บอกว่าในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเริ่มขยับขยายเคลื่อนไหวกดดันให้นายกอนุทินเลือกที่จะปรับครม.เปลี่ยนตัวรัฐมนตรีลูกเทพเป็นรัฐมนตรีบ้านใหญ่แลกกับเสถียรภาพที่จะค้ำจุนครม.และเก้าอี้นายกรัฐมนตรีให้คงอยู่ต่อไปแทนการเปลี่ยนแปลงที่ว่าค่ะแล้วว่ากันว่าหากไม่ตกผลึกในข้อต่อรองนี้สถานการณ์การเมืองอาจพลิกผันแบบเปลี่ยนขั้วไหมแดงเขียวภาค2จะกลับมาอีกค่ะหากปล่อยลากยาวไปถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจแรงสั่นสะเทือนอาจโหมกระหน่ำซ้ำเติมยิ่งกว่าเดิมและข้อมูลนี้ก็ดูจะสอดรับกับท่าทีของเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยชัยชนกชิดชอบอยู่ด้วย1คือปรับครม.แน่ๆและอาจเร็วกว่ากรอบเวลาที่คาดการไว้1ปี2คือกระแสข่าวมีจริงแต่มีด้วยเจตนาดิสเครดิตรัฐบาลค่ะ
1: แล้วผมคิดว่าถ้าเกิดว่าใครก็ตามไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่สร้างผลงานได้มันก็ต้องเปลี่ยนครับเพราะมันเป็นเรื่องที่รอไม่ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดในการตัดสินใจมันขึ้นอยู่กับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วแต่ว่าทุกคนก็ทำอย่างเต็มที่และทุกคนก็ถูกประเมินแล้ว
2: จริงๆกรอบเกณฑ์ของการปรับเนี่ยถ้าท่านตีมองส่วนตัวมันควรจะเป็นเรื่องอะไรก็คือเรื่องงานมากกว่าง
1: านอยู่แล้วครับยังไงต้องงานเป็นหลักไม่มีเรื่องอื่นครับ
2: และอย่างพรรคการเมืองที่มันเป็นกระแสข่าวอย่างเรื่องพรรคสีเขียวพรรคสีแดงตอนนี้เรามีความกังวลจะทำให้มันกระทบกับเสถียรภาพรัฐบาลไหม
1: สำหรับผมไม่นะครับ
2: กระแส
1: ส่วนตัวผมคิดว่าไม่คือผมรู้สึกว่าจริงๆเรามีเสถียรภาพมากๆ
0: สรุปว่าปรับครม.อนุทิน 2/2 ไม่จำเป็นต้องรอให้ครบ1ปีแต่ย่อมเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความสมดุลทางการเมืองแต่จะบอกว่ารัฐมนตรีทุกคนต่างก็ต้องเร่งสร้างผลงานบอกว่าในวิกฤตนั้นมีโอกาสอยู่เสมอค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องลุ้นกันค่ะปมปัญหาไหนกันแน่ที่จะสั่นคลอนรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยรวมถึงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีหรือจะหมายถึงคดีบัตรเลือกตั้งปี2569ที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวน26สิงหาคมนี้นะคะศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยาน5ปากในคดีบาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งปี2569 26สิงหาคมนี้ค่ะประเด็นอยู่ที่ว่าการกำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่ใช้รหัสแท่งและรหัส QR ทำให้สืบทราบและตรวจสอบตัวตนของผู้ลงคะแนนรวมถึงผลการลงคะแนนได้หรือไม่รวมถึงทำให้การออกเสียงลงคะแนนไม่เป็นไปโดยลับตามรัฐธรรมนูญกำหนดหรือเปล่าพยาน5ปากที่ศาลเปิดไต่สวนคือพยานฝ่ายผู้ถูกร้องใน5ปากกลุ่มหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กกต.และหนึ่งในนั้นคือนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.กลุ่มที่2คือบริษัทเอกชนที่จัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งทั้งนี้ก็เพื่อพิจารณาอภิปรายให้เป็นประโยชน์แห่งการพิจารณาชี้ขาดของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่ะสำหรับแนวทางการวินิจฉัยนะคะต้องบอกว่ามีการคาดการณ์กัน2แนวทางด้วยกันค่ะแนวทางหนึ่งก็คือเรื่องของบัตรเลือกตั้งเป็นไปที่มี QR code และ bar code นั้นก็เพื่อระบบการบริหารจัดการภายในสืบค้นผู้ลงคะแนนและลงคะแนนไม่ได้นะคะส่วนที่2คือบัตรเลือกตั้งขัดรัฐธรรมนูญเป็นเหตุให้การลงคะแนนไม่รับและแนวทางที่2นี่แหละค่ะคือความชอบด้วยกฎหมายของกระบวนการจัดการเลือกตั้งปี2569จึงมีการวิเคราะห์กันไปไกลค่ะไกลจนถึงว่าการเลือกตั้งปี2569อาจจะเป็นโมฆะด้วยล่ะค่ะ
3: ขอบคุณค่ะนายวรศิษฐ์เลียมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาให้ความมั่นใจนะคะเรื่องกระบวนการถอดถอนผู้ทุจริตสอบท้องถิ่นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นบอกว่าจะไม่ยืดเยื้อส่วนการประชุมกรรมาธิการกระจายอำนาจสภาผู้แทนราษฎรมีการนัดหมายถกเกี่ยวกับปมข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นคนที่ไม่ได้ทุจริตแต่ต้องเสียสิทธิ์นะคะติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
4: สิทธิ์ที่ว่านี้หมายถึงสิทธิ์ของผู้ที่สอบโดยสุจริตและเลือกจังหวัดที่จะลงไปปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะขณะที่นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์ก็ยืนยันกระบวนการสอบทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ได้เป็นการฟอกขาวให้ใครค่ะกรรมาธิการกระจายอำนาจเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเสียสิทธิ์บางประการของผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในข่ายการทุจริตสอบค่ะโดยนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์เชื่อว่ากระบวนการถอดถอนผู้ทุจริตสอบออกจากตำแหน่งโดยอปท.แต่ละแห่งนั้นจะไม่ยืดเยื้อจากที่กำหนดกรอบไว้วันที่31สิงหาคมนี้ค่ะเพราะขณะนี้หลายอปท.จากที่กังวลเรื่องของอำนาจตามกฎหมายนั้นก็ได้รับการคลี่คลายแล้วสามารถลงนามถอดถอนผู้ทุจริตสอบได้เช่นอบจ.ลำพูนหรือว่าคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ก็ถอดถอนไปแล้ว112คนค่ะโดยชี้ว่าการดำเนินการมี2ส่วนคือ1เรื่องของการยื่นร้องเอาผิดผู้ทุจริตสอบกับปปช.ในการดำเนินคดีอาญากับ2ฝ่ายบริหารที่จะเอาผิดค่ะส่วนข้อมูลที่นายรังสิมันต์โรมประธานกรรมาธิการการกฎหมายเปิด

0: เผยเนื้อหาจากการสอบข้อเท็จจริงและพบว่ามีบุคคลที่ยศสูงกว่าอธิบดีไปพบพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับมหาวิทยาลัยจัดสอบหรือกรณีการเรียกรับผลประโยชน์จากฝ่ายข้าราชการนั้นนายวรสิทธิ์ก็แนะให้ไปยื่นร้องต่อปปช.ค่ะ
1: ไม่เป็นไรครับด้วยความบริสุทธิ์ใจท่านส่งให้ปปช.เพราะว่าผมมั่นใจเหลือเกินว่าปปช.ทำงานเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมานะครับถ้าเกิดว่ามันจะมีการกีดกันหรือว่าการเข้าไปแทรกแซงจากฝั่งการเมืองผมคิดว่าการเปิดโปงกระบวนการการสอบการชุดการสอบครั้งนี้คงไม่เกิดขึ้นแน่ๆแล้วพี่ก็เห็นอยู่แล้วว่าบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องที่โดนอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็เป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดหลายคนก็รู้จักสนิทสนมหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดว่าฝ่ายการเมืองจะเข้าไปกันเพื่อป้องกันตัวเองจริงเนี่ยมันคงไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นแต่วันนี้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นทุกคนก็ทำงานอย่างตรงไปตรงมาไม่ว่าใครวันนี้เราไม่ได้ดูสนใจอยู่แล้วครับว่าเขาเป็นใครเราสนใจว่าเขาทำอะไรมากกว่าน
0: ายวรสิทธิ์ยังได้เรียงทำลายค่ะว่าปัญหาการทุจริตสอบนี้เกิดขึ้นก่อนที่นายอนุทินชาญวีรกูลจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลชุดก่อนจึงไม่ได้มีสาเหตุมาจากคำสั่งเพิกถอนม.บุรพาออกจากเป็นผู้จัดสอบตามที่มีการพาดพิงแต่ชี้ว่าเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2562พร้อมเน้นย้ำว่าการดำเนินการตรวจสอบในเรื่องนี้ไม่ได้เป็นการฟอกขาวให้กับผู้ใดหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นเพราะหากเป็นเช่นนั้นเชื่อว่าก็จะทำให้ระบบพังและรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้ค่ะนอกจากนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็แสดงความพร้อมที่ฝ่ายค้านจะตรวจสอบผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนที่จะย้ำนะคะว่ารัฐบาลดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายค่ะ
2: ขอบคุณคุณยานีค่ะ
3: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมการลงทะเบียน THAI Passport วันนี้วันที่2แล้วนะคะผ่านวันแรกไปกระทรวงดีอีเปิดเผยว่ามีผู้สนใจลงทะเบียนแล้ว 7,106 คนจากสิทธิ์ทั้งหมดที่จะมอบให้ประชาชนเรียนรู้ AI รวม5ล้านคนด้วยกันค่ะแต่ว่าดูจากตัวเลขการลงทะเบียนเท่ากับว่ามีคนสนใจไม่น้อยนะคะแต่ทีนี้เสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็ยังมีตามมาอยู่ดีแต่สำหรับนายกรัฐมนตรียืนยันค่ะว่าโครงการนี้มีประโยชน์ค่ะช่วยให้ประชาชนกลุ่มต่างๆได้เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในโลกที่มีอยู่ตอนนี้ค่ะ
4: โครงการที่มันไม่ดีเห็นกับบวยนะครับเดี๋ยวในภาษาผมก็มีอย่างนี้แหละนะครับเปลี่ยนผมไม่ได้หรอกมันก็อายุขนาดนี้แล้วเป็นโครงการที่ไร้ประโยชน์เอามาตอบสนองประโยชน์ทางการเมืองถามว่ามีโครงการที่ผมจะไปหาเสียงในพรรคผมเพิ่มได้สักกี่คะแนนนะครับเพราะนี้เราต้องการนำมาให้กับผู้ที่เป็นนักเรียนนักศึกษาผู้ที่ทำธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับ SME ให้เข้าถึงนะครับไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นใดเลยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นคำตอบถ้ามันเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ไร้ค่าไร้คุณค่าการเข้าแอปนี้ก็คงไม่ล่มนะครับก็ขอให้คำยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องการเห็นการพัฒนาศักยภาพของคนไทยนะครับให้เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดที่โลกใบนี้มีอยู่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
3: นายกมองว่าโครงการนี้ล่ะค่ะจะเป็นการอัพสกิลรีสกิลประชาชนพัฒนาศักยภาพยิ่งคนเข้าถึง AI ได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีโอกาสในการสร้างรายได้สร้างอนาคตสร้างศักยภาพของประชาชนมากขึ้นเท่านั้นเอ๊ะแล้วถ้าดีอย่างนี้ทำไมถึงยังมีข้อท้วงติ่งหลักๆคือคนที่ออกมาตั้งข้อสังเกตกันในกลุ่มสายเทคเนี่ยก็คือเรื่องของความคุ้มค่าของงบประมาณกับเรื่องโครงการที่ดูแล้วมันอาจจะไม่ตรงกับ TOR หรือไม่ค่ะยกตัวอย่างดร.เรือบินทันทีโชครัตน์นะคะผอ.ดีโวทมหาวิทยาลัยศรีประทุมอาจารย์เชี่ยวชาญด้าน Big Data ด้วยมีการโพสต์ Facebook เอาข้อกำหนดเงื่อนไขในการลงทะเบียนโครงการแล้วก็เรื่องประกาศความเป็นส่วนตัวเอามาเทียบเคียงกับ TOR เลยค่ะก็ไปพบความขัดแย้งหลักๆอยู่3เรื่องด้วยกันอันแรกก็คือ TOR บอกว่าข้อมูลมันต้องเก็บต้องประมวลผลในไทยแต่ในประกาศข้อกำหนดเงื่อนไขประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวเนี่ยกลับเปิดให้การส่งบทสนทนาไปให้ผู้ให้บริการ AI ที่ต่างประเทศ2ก็คือ TOR เนี่ยระบุว่าต้องขอความยินยอมแต่ในข้อกำหนด ลับใช้ฐานประโยชน์สาธารณะเป็นหลักดังนั้นผู้ใช้ไม่มีทางเลือกค่ะ3ข้อกำหนดเนี่ยเปิดให้เอาพร้อมเอาข้อมูลการใช้งานไปฝึกโมเดลซึ่งก็รวมถึง National LLM ที่เป็น AI ของไทยเองด้วยอันเนี้ยไม่ได้มีระบุไว้ใน TOR นะคะดังนั้นสิ่งที่คุณทันทีเรียกร้องนั่นก็คืออยากให้สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสดช.ค่ะออกมาชี้แจงไปเลยว่าแต่ละจุดเนี่ยมันแตกต่างกันเพราะอะไรมีฐานกฎหมายรองรับอย่างไรนอกจากนี้คนนึงที่ตั้งข้อสังเกตก็คืออาจารย์การดีเลียวไพโรจน์ ส.ส.ประชาธิปัตย์ที่เป็นมือตรวจสอบโครงการ THAI อีกคนก็โพสต์รัวๆเลยค่ะตั้งคำถามมาหลายต่อหลายประเด็นอย่างนึงที่น่าสนใจนั่นก็คือการให้สิทธิ์คนที่เป็นผู้สร้างสรรค์ทันทีที่ลงทะเบียนเสร็จทั้งที่ก่อนหน้านี้จะบอกว่าคนที่จะใช้งานมี2ระดับนะคือระดับเริ่มต้นกับระดับสร้างสรรค์แต่มันกลายเป็นว่าตอนนี้ลงทะเบียนปุ๊บได้สิทธิ์สร้างสรรค์ในทันทีค่ะซึ่งเรื่องนี้อาจารย์ก็เลยมองว่าอันเนี้ยมันเป็นโปรฟรีหรือเปล่าเพราะถ้าไม่ใช่ช่วงโปรจะต้องเรียนก่อนค่ะแต่ละเดือนจะต้องเรียนใหม่เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญขึ้นแล้วมันจะไปผูกกับเงื่อนไขเรื่อง pay per active user หรือว่าจ่ายตามการใช้งานจริงเลขาสดช.เคยบอกว่าถ้าไม่ได้ใช้รุ่นโปรหรือพรีเมียมสดช.ก็จะไม่จ่ายแต่คำถามของอาจารย์การดีก็คือแล้วมันจะวัดยังไงเมื่อมีการกำหนดว่าผู้ใช้งานต้องผ่านการอบรมได้100คะแนนก่อนถึงจะได้สิทธิ์เป็นครีเอเตอร์แล้วได้ใช้สิทธิ์เป็นโปรกับพรีเมียมในเดือนนั้นๆถ้าเกิดว่าไม่เข้าก็หมดสิทธิ์แต่พอมีโปรนี้ก็คือลงทะเบียนปุ๊บรัฐก็ต้องเสียอัตราค่าบริการแล้วโดยไม่รู้ว่ามีการใช้งานแล้วหรือไม่ก็เลยสร้างความกังวลบอกว่าน่าห่วงแทนกรรมการตรวจรับโครงการนี้ค่ะยังมีอีกคนก็คือรองศาสตราจารย์ธนชาตินุ่มนนท์นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านIT โดยเฉพาะด้าน AI เนี่ยแหละค่ะที่บอกว่าเพื่อให้ THAI Pass เนี่ยมันมีผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการจริงน่าจะปรับโมเดลแชทฟรีแบบไม่จำกัดให้เป็นโมเดลที่มันฉลาดและคุ้มค่ากว่าที่ใช้อยู่นอกจากนั้นการกำหนดโควต้าของโมเดลชั้นต่างๆก็ควรจะเพิ่มเป็นจำนวนหลักร้อยข้อความควรกำหนดให้มีฟีเจอร์เพิ่มขึ้นโดยรวมแล้วลิมิตการใช้งานที่มอบให้ประชาชนควรต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า600บาทต่อเดือนเมื่อเทียบกับโปรแกรม AI เวอร์ชันที่เสียเงินตามโครงการระบุไว้ประชาชนจึงจะได้โปรแกรม AI ที่มันคุ้มค่ากับงบประมาณที่จ่ายไปแล้วก็บอกว่าไม่อยากให้ไปบิดเป็นเรื่องการเมืองกันเยอะนะคะปิดท้ายกับความเห็นของคุณธนรัตน์ กัววัฒนพันธ์ผู้บริหารโดมคลาวก็แนะนำบอกว่า AI Passport เนี่ยสมัครไปเถอะค่ะดูแล้วมันคุ้มกับสิทธิ์ที่ได้รับถึงแม้ว่าเรื่องของการจัดซื้อมันจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งก็ตามแต่ทีนี้ในความกังวลเรื่องข้อมูลเนี่ยคุณธนรัตน์บอกว่าน่าจะต้องแยกเป็นข้อมูลส่วนตัวกับข้อมูลพฤติกรรมแล้วก็พร้อมจุดที่น่าจะต้องระวังนั่นก็คือพร้อมที่อาจจะถูกส่งไปต่างประเทศแต่มันไม่ได้หมายความว่าจะไม่ปลอดภัยโดยอัตโนมัตินะคะแต่ที่สำคัญก็คืออย่าไปใส่ข้อมูลลับลงในพร้อมค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องของโดเมนที่ลงท้าย .net เนี่ยอันนี้มันไม่ได้หมายความว่าจะไม่ปลอดภัยนะเพียงแต่ว่าภาครัฐก็ควรจะใช้เป็น .go.th เพื่อความน่าเชื่อถือและป้องกันการปลอมแปลงด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
2: การเข้ามาของทุนจีนบางส่วนที่ได้สร้างปัญหากับธุรกิจผลไม้ในไทยโดยเฉพาะการเข้ามาบริหารจัดการตลาดทั้งระบบนะคะแล้วทำให้ผู้ประกอบการไทยไม่ถึงร้อยละ10ที่ยังสามารถทำมาค้าขายได้ด้วยตนเองตลอดห่วงโซ่อุปทานเรื่องนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังพยายามแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณธนนท์ชัยกุลสิงห์ค่ะ

0: แม้ไทยครับจะเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกทุเรียนเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับแต่มูลค่าทางเศรษฐกิจขณะนี้อาจไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับเนื่องจากมีกลุ่มทุนต่างชาติเข้ามากินส่วนแบ่งของตลาดครับผลกระทบที่ตามมาก็ตกมาอยู่ที่ผู้ประกอบการธุรกิจผลไม้ไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมครับเนื่องจากไม่สามารถที่จะกำหนดกติกาของตลาดได้ครับวันนี้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้านะครับได้ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรีครับจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือทางกฎหมายนะครับแก่ผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกณจังหวัดจันทบุรีครับโดยประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก2นะครับสะท้อนถึงปัญหาการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในพื้นที่หลังกลุ่มทุนจีนครับเข้ามาผูกขาดธุรกิจผลไม้ทั้งระบบตั้งแต่การตั้งลงการคุมระบบการขนส่งนะครับตลอดจนการกำหนดราคาซื้อขายส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยเหลือรอดในตลาดไม่ถึง10%นะครับและกลายเป็นเพียงผู้รับจ้างแพ็คสินค้าเท่านั้นทั้งนี้ยังพบปัญหาการสวมสิทธิ์มาตรฐานความปลอดภัยนะครับการเบี้ยวชำระเงินและการฟ้องร้องย้อนหลังโดยอ้างปัญหาคุณภาพสินค้านะครับซึ่งสร้างความเสียหายต่อธุรกิจผลไม้อย่างหนักอีกทั้งยังมีปัญหาการคอร์รัปชันในระบบราชการไทยนะครับและการขาดการตรวจสอบที่เข้มงวดครับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทุนเทาหรือเครือข่ายโนมินีเข้ามาขยายอิทธิพลครับ
1: กฎระเบียบอะไรต่างๆและก็นโยบายของรัฐบาลต้องลงมาแก้อย่างจังและก็การจะเพิ่มทำให้ภาคเกษตรเข้มแข็งนี่เพราะมันต้องไอ้ห่วงโซ่อุปทานทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำมันจะต้องโฟที่เราทำทั้งหอการค้าไทยทำมาที่10กว่าปีนี้ก็เป็นเพียงต้นน้ำแล้วนะคือวัตถุดิบเราก็สามารถโตขึ้นมาจากกี่ร้อยเปอร์เซ็นต์หลายร้อยเปอร์เซ็นต์จากหมื่นล้านเป็น2-3 แสนล้านแต่จริงๆศักยภาพจะเพิ่มเป็นอีกหลายเท่าทั้งกลางน้ำล่ะแปรรูปล่ะงานวิจัยล่ะแพคเกจจิ้งล่ะโลจิสติกล่ะการตลาดล่ะอะไรพวกนี้ครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมบอกว่าต้องใช้เวลาในเชิงโครงสร้างที
0: ด้านรองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้าระบุนะครับว่ากขค.ได้มีการปรับเปลี่ยนการทำงานจากการรอรับเรื่องร้องเรียนเพียงอย่างเดียวครับมาเป็นการทำงานเชิงลุกพร้อมกับปรับแก้กฎหมายนะครับเปิดคลินิกให้คำปรึกษาเพื่อให้เอื้อต่อผู้ประกอบการรายเล็กนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาการเหลื่อมล้ำในระดับโครงสร้างครับเป้าหมายก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เติบโตร่วมกันอย่างเป็นธรรมครับ
2: ที่รอร้องเรียนแล้วอย่างที่เรียนแล้วเพราะว่าเขาเป็นคู่ค้ากันทำงานอยู่ด้วยกันจะให้เขามาร้องเรียนคนที่เขาค้าขายร่วมกันก็ลำบากใจเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีเชิงรุกก็คือว่าเข้ามาถามมาพูดคุยแล้วแก้ปัญหาให้บางคนไม่ทราบว่าอ๋ออันนี้ไม่เรื่องไม่เป็นธรรมบางคนไม่ทราบว่าอ๋อนี่เราเคยแก้ปัญหาให้แล้วที่เชียงใหม่ที่น่านเป็นต้นเพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วเนี่ยบางทีเรียกแบบประเทศเราเนี่ยชอบคิดว่ามันแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องเฉพาะเราเป็นเฉพาะกรณีถูกไหมครับแต่ปัญหาแต่ของกขค.เนี่ยเราคิดว่ามันเป็นประเด็นที่มันเป็นระบบคือเขาทำอย่างนี้ที่จันทบุรีทำอย่างนี้ที่สระบุรีทำที่นครสวรรค์ทำที่เชียงใหม่ทำที่น่านทำทุกที่ต่อไปแก้แต่ละที่เนี่ยพอแก้ที่นี่เสร็จที่อื่นยังเกิดมันก็ไม่ได้ก็เป็นเชิงระบบมากขึ้น okay.
0: สำหรับสถานการณ์ทางการค้าของธุรกิจในจังหวัดจันทบุรีนะครับโดยเฉพาะตลาดผลไม้ได้แก่ทุเรียนมังคุดและเงาะครับสามารถขายผลผลิตคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 75,000 ล้านบาทต่อปีครับอีกทั้งยังมีภาคการค้าอัญมณีนะครับที่สร้างมูลค่าได้มากถึง 60,000 ล้านบาทต่อปีรวมไปถึงภาคการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนครับที่มีมูลค่ามากกว่า 15,000 ล้านบาทต่อปีส่งผลให้จังหวัดจันทบุรีนะครับมีผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP มีมูลค่าสูงถึง 156,000 ล้านบาทต่อปีและอยู่ในลำดับที่21ของประเทศด้วยครับคุณพิมพิมลคุณจิรราชตาครับยังคงต้องจับตาไปที่การแก้ไขปัญหาการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนะครับโดยเฉพาะการเข้ามารุกตลาดของทุนจีนโดยเฉพาะตลาดทุเรียนนะครับว่าภาครัฐหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมได้อย่างไรครับ
3: ขอบคุณคุณธนนท์ชัยค่ะ
4: ทางการสาธารณรัฐแอฟริกากลางสั่งเปิดการสอบสวนเหตุเหมืองทองคำถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า100 คนค่ะ ผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพวินาทีที่เหมืองทองคำในพื้นที่ทางตะวันตกของสาธารณรัฐแอฟริกากลางถล่มลงมาทับคนที่อยู่เบื้องล่างเมื่อเช้าวันอังคารที่ผ่านมาค่ะอาสาสมัครหน่วยกาชาดและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ทะลุ100คนแล้วแต่คาดว่าตัวเลขจะเพิ่มสูงขึ้นกว่านี้หลังจากมีผู้สูญหายติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอีกหลายคนด้านอัยการในพื้นที่ประกาศเปิดการสอบสวนหาข้อเท็จจริงของเหตุเหมืองถล่มครั้งนี้พร้อมทั้งย้ำว่าจะเดินหน้าหาตัวผู้ที่ต้องรับผิดชอบมาลงโทษเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในสาธารณรัฐแอฟริกากลางและมักจะมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากในแต่ละครั้งเนื่องจากเหมืองแต่ละแห่งมีคนงานทำงานหลายพันคนแต่อุปกรณ์ป้องกันมีไม่เพียงพอ
5: ตอนนี้ดูเหมือนสปอตไลท์โลกนั้นหันไปที่คาบสมุทรเกาหลีอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากผู้นำสหรัฐมีการเปิดเผยแผนว่าเตรียมพบปะกับคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือแผนนี้มีขึ้นหลังจากที่เพิ่งจะสั่งลดขนาดการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ด้วยนะคะคุณจารุพรปรากฏการณ์แบบนี้มันสะท้อนภาพอะไรคะ
6: กระแสวิจารณ์ว่าทรัมป์เนี่ยกำลังเอียงเข้าหาเกาหลีเหนืออีกครั้งหรือไม่นะคะซึ่งอาจจะส่งผลให้สถานการณ์ในภูมิภาคนี้เผชิญกับความไม่แน่นอนอีกครั้งนึงค่ะการลดขนาดซ้อมรบร่วมของสหรัฐและเกาหลีใต้ในปีนี้กำลังเป็นที่จับตามองอย่างมากค่ะเพราะว่าความเคลื่อนไหวนี้กำลังถูกมองว่าไม่ใช่แค่การลดการซ้อมรบทั่วไปนะคะแต่เป็นสัญญาณการปรับยุทธศาสตร์ของทรัมป์ต่อเกาหลีเหนือและกำลังทดสอบความแข็งแรงของพันธมิตรอย่างสหรัฐและเกาหลีใต้ไปพร้อมกันค่ะคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้ยืนยันว่าเกาหลีใต้และสหรัฐตกลงปรับลดขนาดและระยะเวลาการซ้อมรบร่วมประจำปีอึนจีฟรีดอมชิลที่เปิดฉากขึ้นเมื่อวันจันทร์โดยจะสิ้นสุดลงในวันพรุ่งนี้ค่ะแต่ทั้งสองฝ่ายเองก็จะยังคงหารือและดำเนินมาตรการต่างๆต่อไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อมความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐสั่งให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดขนาดการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้โดยอ้างถึงความสัมพันธ์อันดีกับคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือและเรื่องของค่าใช้จ่ายที่หมดไปจำนวนมากค่ะส่วนคุณผู้ชมมาดูข้อมูลเปรียบเทียบไปเห็นภาพชัดๆนะคะที่บอกว่าลดเนี่ยคือลดขนาดไหนค่ะที่ผ่านมานะคะการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้หรือที่เรียกกันว่าอึนจีฟรีดอมชิลจะจัดขึ้นเป็นเวลา11วันค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะกินในเวลาประมาณช่วงกลางเดือนสิงหาคมของทุกปีนะคะแต่ปรากฏว่าปีนี้ค่ะเพิ่งเริ่มขึ้นเมื่อวันจันทร์นี้แต่จะปิดจบในวันพรุ่งนี้อย่างรวดเร็วค่ะหรือว่าลดระยะเวลาซ้อมรบร่วมเหลือลงมาเกือบ1สัปดาห์เหลือเพียงแค่ประมาณ5วันเท่านั้นเองค่ะและที่สำคัญยังลดกิจกรรมฝึกภาคสนามบางส่วนลงไปอีกด้วยค่ะในวันเดียวกันหลังจากที่ได้รับคำยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายตกลงปรับลดขนาดการซ้อมรบร่วมเกาหลีใต้ก็ยังคงเดินหน้าจัดการฝึกซ้อมรับมือภัยคุกคามที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงโซลค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่ประมาณ240นายจากกองทัพตำรวจหน่วยดับเพลิงและก็รัฐบาลท้องถิ่นซึ่งนี่แสดงให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันประเทศของเกาหลีใต้ท่ามกลางการตั้งคำถามนะคะว่าหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นจริงกองทัพสหรัฐกับเกาหลีใต้จะยังคงพร้อมรบเป็นทีมเดียวกันมากแค่ไหนค่ะขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐก็ออกมาสร้างความฮือฮาอีกครั้งหนึ่งด้วยการเผยว่ามีแผนที่จะพบปะกับคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือค่ะโดยสื่ออเมริกันรายงานคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นเร็วที่สุดในช่วงปลายปีนี้ซึ่งนี่พอจะทำให้เดาได้นะคะว่าเป้าหมายที่แท้จริงของทรัมป์น่าจะเป็นการเปิดประตูกับหาคิมเพื่อสานสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งค่ะทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสหรัฐที่สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการพบปะกับผู้นำเกาหลีเหนือถึง3ครั้งด้วยกันนะคะก็จะได้แก่การประชุมสุดยอดที่สิงคโปร์เมื่อมิถุนายนปี2018ค่ะซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ผู้นำของทั้ง2ประเทศได้พบปะกันโดยตรงแล้วก็นำไปสู่การเกิดคำมั่นเรื่องของการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีค่ะก่อนที่ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2019ค่ะทั้งคู่ก็จะเป็นการพบกันครั้งที่2ที่กรุงฮานอยของเวียดนามแต่ก็ไม่สามารถตกลงเรื่องของการยกเลิกโครงการนิวเคลียร์กันได้เนื่องจากหาข้อสรุปได้ไม่ลงตัวเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรขณะที่ทรัมป์เองก็ยังสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งด้วยการเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในตำแหน่งคนแรกนะคะที่ก้าวเท้าข้ามเส้นแบ่งแดนเข้าไปในดินแดนของเกาหลีเหนือเมื่อเดือนมิถุนายนปี2019ที่เขตปลอดทหารเกาหลีไปจับมือกับผู้นำเกาหลีเหนือค่ะหากในปีนี้ทั้งสองผู้นำได้พบกันอีกครั้งก็จะกลายเป็นครั้งที่4ค่ะแต่แม้ทรัมป์จะบอกว่าความสัมพันธ์กับคิมเนี่ยดีและพูดถึงการติดต่อกันแต่ฝั่งเกาหลีเหนือกลับส่งสัญญาณว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวอาจดีแต่ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเป็นคนละเรื่องกัน โดยคิมโยจองน้องสาวคิมจองอึนระบุว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างคิมกับทรัมป์ยังดีค่ะแต่ย้ำว่านโยบายของสหรัฐที่เกาหลีเหนือมองว่าเป็นศัตรูยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงแม้ว่าสหรัฐจะสั่งลดขนาดซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้แล้วก็ตามและยังปฏิเสธว่ารู้เรื่องการสื่อสารลับล่าสุดระหว่างผู้นำทั้งสองตามที่ทรัมป์ได้กล่าวอ้างเอาไว้ด้วยค่ะนักวิเคราะห์มองนะคะว่าการสั่งลดขนาดการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ของทรัมป์เป็นหนึ่งในกลวิธีซื้อใจผู้นำเกาหลีเหนือเพื่อยอมให้กลับเข้าสู่โต๊ะเจรจานิวเคลียร์อีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ก็ต้องมารอดูกันว่าแผนนี้จะได้ผลหรือไม่โดยเฉพาะในยุคที่เกาหลีเหนือตอนนี้นะคะมีทางเลือกแล้วก็เนื้อหอมมากขึ้นด้วยค่ะ
5: ค่ะขอบคุณคุณจารุพรนะคะ
4: ขอบคุณค่ะช่วงนี้ไปติดตามข่าวกีฬากับคุณไพฑูรย์ รติวิริยพงษ์ค่ะ

สวัสดีครับสำหรับเรย์แมคโดนัลด์ดาราผู้ล่วงลับนอกจากจะเป็นบุคคลสำคัญของวงการบันเทิงไทยในยุค90แล้วยังเป็นหนึ่งในผู้สร้างชื่อเสียงให้กับวงการฟุตบอลไทยรวมถึงยังเป็นผู้มีพระคุณช่วยปูทางให้สุประชัยใจเด็ดได้ก้าวขึ้นมาเป็นดาวยิงทีมชาติไทยในปัจจุบันอีกด้วยครับก่อนที่เรย์แมคโดนัลด์จะกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศในฐานะไอดอลในวงการบันเทิงไทยเรย์ในวัยเด็กครับถือ

นักฟุตบอลที่มีฝีเท้าโดดเด่นไม่น้อยและเคยใช้ทักษะด้านลูกหนังสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในฐานะกัปตันทีมสมาคมทำรงไทยสโมสรคว้ารองแชมป์โลกรุ่นอายุ11ปีในศึกฟุตบอลโกเทียคัพที่ประเทศสวีเดนแม้ว่าหลังจากนั้นครับเรย์แม็กโดนัลด์จะไม่ได้เดินต่อในเส้นทางของการเป็นนักฟุตบอลแต่ด้วยความชื่นชอบส่วนตัวทำให้เขาเลือกที่จะส่งมอบโอกาสให้กับเด็กไทยคนอื่นๆด้วยการรับบทบาทประธานสโมสรก่อตั้งทีมฟุตบอลเยาวชนสันติภาพ FC ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนจาก3จังหวัดชายแดนใต้ได้มีพื้นที่แสดงความสามารถซึ่งหนึ่งในเยาวชนที่ได้รับประโยชน์จากโอกาสนี้โดยตรงครับก็คือสุภชัยใจเด็ดนักเตะจากจังหวัดปัตตานีที่เป็นสมาชิกของทีมสันติภาพ FC ได้ไปเปิดประสบการณ์แข่งฟุตบอลที่ประเทศสวีเดนซึ่งถือเป็นการทางเดินก้าวแรกครับสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพก่อนที่เจ้าอาร์มจะได้มีโอกาสลงเล่นให้กับทีมยักษ์ใหญ่ของประเทศอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดรวมไปถึงทีมชาติไทยในปัจจุบันแต่ก็ยังไม่ลืมบุญคุณครับหาโอกาสแวะมาเยี่ยมเยียนเรย์แม็กโดนัลด์อยู่เสมอซึ่งเจ้าอาร์มได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยต่อการจากไปของเรย์แม็กโดนัลด์เอาไว้ว่าขอบคุณที่มอบโอกาสให้กับเด็กคนหนึ่งได้เดินตามฝันได้เปิดประสบการณ์และให้ความเอ็นดูเหมือนเป็นลูกคนหนึ่งขอบคุณพี่เรย์สำหรับทุกอย่างที่เคยมอบให้จากนี้ไปจะตั้งใจทำมันให้ดีที่สุดครับไปต่อกันที่เมรัชนกอินทนนท์ครับพลาดโอกาสลุ้นคว้าแชมป์โลกสมัยที่2ไปอย่างน่าเสียดายหลังมีอาการบาดเจ็บจนต้องถอนตัวจากการแข่งขันในศึกชิงแชมป์โลกครับแบดมินตันชิงแชมป์โลกที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเมื่อวานนี้เป็นการแข่งรอบ2ซึ่งในประเภทหญิงเดี่ยวครับน้องเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและเป็นอดีตแชมป์ปี2013ลงสนามพบกับอิชิกะเจสบาวมือ61ของโลกจากสหรัฐแม้จะเป็นฝ่ายชนะไปได้ก่อนในเกมแรกแต่ว่าเมย์โชคร้ายครับมีอาการบาดเจ็บระหว่างแข่งเกมที่2จนต้องถอนตัวพลาดโอกาสลุ้นแชมป์โลกสมัยที่2ไปอย่างน่าเสียดายซึ่งก็ต้องมาตามกันต่อว่าอาการบาดเจ็บจะกระทบกับเอเชียนเกมที่จะเริ่มแข่งในเดือนหน้าหรือไม่นะครับต่อที่ประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลโพวรานุเคราะห์กับเฟรมสุภิศราเพียว3พรานคู่มือ4ของโลกที่ได้บายในรอบแรกต้องออกแรงเหนื่อยในรอบ2ครับแซงชนะรูเบนกาเซียกับรูเซียโรดิเกสคู่มือ44ของโลกจากสเปนไป2ต่อ1เกมผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับยูอิชิชิโมกามิกับซายากะโฮบาระคู่มือ16ของโลกจากญี่ปุ่นนอกจากนี้ในคู่ผสมครับก็ยังมีโอโมะภัคพลกับปอปอซับซิรีที่ผ่านเข้ารอบ3ได้เช่นกันโดยจะเข้าไปเจอกับเจียนเจิ้งปังกับเว่ยยาซินคู่มือ2ของโลกจากจีนครับส่วนในประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกและอดีตแชมป์โลกปี2023ไล่ตบทำแต้มเอาชนะดานิลดูโบเวนโกมือ57ของโลกจากอิสราเอลไป2ต่อ0เกมผ่านเข้ารอบ3ครับไปพบกับกาเรตตันจากสหรัฐที่พลิกล็อกเอาชนะลักย่าเซนนักกีฬาแบดมินตันของอินเดียเจ้าถิ่นครับข้ามไปดูผลงานนักกีฬาไทยในศึกเทควันโดเพรสซิเดนต์ครับที่ประเทศปากีสถานวันที่2ไฮไลท์ครับอยู่ที่รุ่น53กิโลกรัมหญิงจากแนทชุติการจงกลรัตนวัฒนาดีกรีเหรียญทองแดงเอเชียนเกมที่หางโจซึ่งเธอโชว์ฟอร์มเยี่ยมครับเอาชนะคู่แข่งจากอิหร่านในรอบชิงไป2ต่อ0ยกคว้าเหรียญทองแรกให้กับทีมไทยในรายการนี้แต่น่าเสียดายที่เทควันโดเอเชียนเกมเดือนหน้าทางญี่ปุ่นเจ้าภาพไม่จัดการแข่งขันในรุ่นของเธอทำให้ชุติการหมดโอกาสลุ้นคว้าเหรียญเอเชียนเกม2สมัยติดต่อกันไปอย่างน่าเสียดายครับปิดท้ายที่ผลงานของนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่น U17 ที่เดินทางไปแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษเมอร์เดก้าครับที่ประเทศอินโดนีเซียยังโชว์ฟอร์มดีต่อเนื่องครับในการลงสนามนัดที่3ด้วยการถล่มเอาชนะสิงคโปร์ไปขาด106-0โดยกวินธิดากิขุนทศกัปตันทีมกับกัญญาพัฒน์ม่วงอ่อนทำคนละ2ประตูส่วนอีก2ลูกครับได้มาจากนันทิยามีโพและวรันธรพงโคกศรีส่งผลให้ทีม U17 ไทยคว้าแชมป์กลุ่ม B จากผลงานชนะ3นัดรวดยิงไป10ลูกยังไม่เสียประตูให้กับคู่แข่งผ่านเข้าไปเจอกับมาเลเซียในรอบรองชนะเลิศครับซึ่งจะแข่งกันในวันศุกร์นี้เวลา15นาฬิกาครับแอคชั่นทูเดย์วันนี้ครับไปดูอีคังอินดาวยิงทีมชาติเกาหลีใต้ทำประตูให้กับแอตเลติโกมาดริดต้นสังกัดใหม่ได้ทันทีในเกมที่พาทีมเอาชนะมาลากา 2-0 ในเกมนัดเปิดสนามลาลิก้าสเปนนัดแรกเมื่อคืนที่ผ่านมาหมดเวลาของข่าวกีฬาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: ขอบคุณคุณไพฑูรย์ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะตำรวจลาวจับกุมผู้ต้องสงสัย2คนที่ก่อเหตุชิงทองที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วได้ทองไป184บาทได้นะคะตอนนี้กำลังสอบสวนอยู่ค่ะมีรายงานว่าเมื่อวานค่ะจับกุมตัวผู้ต้องสงสัย2คนที่ก่อเหตุชิงทองได้นะคะจับได้ที่บ้านพักบ้านขอนแก้วเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วประเทศลาวควบคุมตัวในข้อหาปล้นทรัพย์และตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจของลาวยังอยู่ระหว่างสอบสวนขยายผลเพิ่มมีรายละเอียดเกี่ยวกับอาวุธปืนและทรัพย์สินของกลางโดยเฉพาะทองคํา184บาทที่เกี่ยวข้องกับคดีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น4สิงหาคมที่ผ่านมามีชาย2คนบุกชิงทองก่อนที่1ในผู้ก่อเหตุนั้นจะใช้ปืนขู่ยิงขู่1นัดแล้วก็กระโดดข้ามเคาน์เตอร์เข้าไปกวาดทองรูปพรรณมูลค่ากว่า13ล้านบาทหลบหนีไปฝั่งประเทศลาวนะคะและตำรวจพบรถจักรยานยนต์ถูกจอดทิ้งไว้ริมฝั่งแม่น้ำโขงพลตำรวจตรีมานพเสนากุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายบอกว่าประสานกับทางการลาวให้ติดตามจับกุมตัวแล้วก็น่าจะส่งตัวกลับมาดำเนินคดีในไทยหลังสอบสวนแล้วเสร็จค่ะ
0: ตำรวจสภ.วังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามจับผู้ต้องหา2คนในขบวนการตบทรัพย์นะคะหลังจากนี่หนีกันข้ามปีพฤติการก็คือจะใช้รถยนต์ขับตามเฉี่ยวชนรถผู้เสียหายแล้วก็จะกดดันข่มขู่เรียกจ่ายเงินค่าเสียหายค่ะตำรวจสภ.วังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจับกุมนายอนุรักษ์หรือบุ้งอายุ34ปีและนายนครหรือแหล่อายุ40ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาข้อหาร่วมกันกันโชคทรัพย์และทำให้เสียทรัพย์หลังจากที่หลบหนีคดีมานานกว่า1ปีไปจับได้ที่นนทบุรีค่ะการจับกุมเป็นการขยายผลจากคดีที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วบนถนนพหลโยธินขาเข้ากรุงเทพมหานครบริเวณพื้นที่อำเภอวังน้อยผู้ต้องหาใช้รถยนต์เฉี่ยวชนรถของผู้เสียหายแล้วก็ลงมาเจรจาแล้วไปเรียกค่าเสียหายจากเขาแต่เหตุการณ์มันบานปลายเพราะว่าผู้เสียหายเป็นข้าราชการทหารใช้ปืนยิงนายไพโรจน์หนึ่งในสมาชิกขบวนการตบทรัพย์เสียชีวิตในที่เกิดเหตุผู้ร่วมขบวนการคนอื่นก็เลยแยกย้ายกันหลบหนีผู้เสียหายก็ถูกดำเนินคดีข้อหาฆ่าผู้อื่นหลังเกิดเหตุชุดสืบสวนสภ.วังน้อยติดตามคดีรวบรวมพยานหลักฐานจนกระทั่งไปพบข้อมูลเชื่อมโยงและนำมาสู่การออกหมายจับและติดตามตัวได้ค่ะ
2: การขับรถนะครับก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าพวกเขานะครับจะใช้มากันเป็นกลุ่มนะครับก็คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราไม่ควรที่จะแบบไปอยู่ในจุดที่แบบมันเสี่ยงนะครับคือไม่มีคนเนี่ยมืดๆนะครับก็อันตรายนะครับเป็นเลี่ยงได้ก็คือพยายามที่จะเข้าไปหาจุดที่มันมีผู้คนชุมชนหน่อยครับเพื่อป้องกันตัวเองครับเพราะว่าเราก็มันก็ต้องระวังตัวเองด้วยครับ
0: จากการตรวจสอบประวัติเพิ่มเติมพบว่านายอนุรักษ์มีหมายจับในคดีตบทรัพย์ในลักษณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะแล้วก็พบว่ากลุ่มผู้ต้องหามักจะก่อเหตุเป็นขบวนการเลือกรถยนต์ที่มีผู้ขับขี่เพียงคนเดียวโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนแล้วก็จะใช้รถของกลุ่มขับตามแล้วไปก่อเหตุเฉี่ยวชนหรือทำให้รถผู้เสียหายต้องหยุดแล้วก็เรียกให้ลงมาเจรจาเรียกค่าเสียหายก่อนจะให้ผู้ร่วมขบวนการขับรถยนต์มาสมทบกดดันให้ผู้เสียหายยอมจ่ายเงินเบื้องต้นทั้งสองให้การปฏิเสธแต่ตำรวจบอกว่ามีพยานหลักฐานที่สามารถติดตามดำเนินคดีได้และก็จะขยายผลเพิ่มเติมค่ะ
1: ทั้งหมดคือจับตาสถานการณ์นะคะช่วงนี้ลากันไปเลยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะเที่ยงวันนี่คือช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติกุลค่ะน้ำท่วมน่านยังหนักเสียชีวิตแล้ว2นายกสั่งเตรียมพร้อมรับมือน้ำต่อชวนมอง3ช่องโหว่การจัดการน้ำผ่านหนองหอยโมเดลจังหวัดเชียงใหม่ค่ะปราจีนเข้มแข็งยันปักหลักชุมนุมต่อแม้รัฐมนตรีสุชาติยืนยันนายกระบุไม่ขยายพื้นที่ EC ไปปราจีนบุรีด้านภาคประชาชนหวั่นถูกเบี้ยวยืนเงินไขต้องได้ลายเซ็นนายกเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะสถานการณ์น้ำท่วมน่านยังอยู่ในภาวะวิกฤตนะคะแม้ว่าบางจุดจะมีรายงานว่าน้ำทรงตัวและลดลงบ้างแล้วแต่ว่าเราก็มีรายงานของตัวเลขผู้เสียชีวิต2คนแล้วนะคะในขณะที่นายกรัฐมนตรีค่ะแม้ว่าจะติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศนะคะแต่ก็ได้สั่งการให้คุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกติดตามสถานการณ์และประสานความช่วยเหลือพร้อมกำชับด้วยค่ะว่าอย่าให้ซ้ำรอยหัดใหญ่นะคะรวมถึงประกาศให้จังหวัดน่านเป็นพื้นที่ภัยพิบัติค่ะ
1: ที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมด่วนครับพี่น้องประชาชนอย่าลืมเอารถไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยท่านสามารถนำรถยนต์ของท่านหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ไปอยู่ในจุดที่คือบริการหลายจุดเช่นที่บริเวณศาลากลางจังหวัดน่านเช่นที่บริเวณศาลากลางจังหวัดน่านตำบลชัยสถานขอให้ทุกท่านระมัดระวังและปลอดภัยครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในบ้านเรือนและ
0: นี่เป็นเสียงที่เทศบาลเมืองน่านนะคะประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสียงเมื่อวานนี้ช่วงเวลาประมาณ4ทุ่มครึ่งนะคะคุณผู้ชมประกาศให้อพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางราชการได้จัดเตรียมเอาไว้ให้และให้เร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงหลังจากระดับน้ำในสถานีวัดน้ำผาขวางสูงกว่าปี2549ค่ะพร้อมกับเตรียมรับมือสถานการณ์โดยมีการสำรองทั้งน้ำยาอาหารแบตเตอรี่อุปกรณ์ต่างๆรวมถึงเอกสารสำคัญที่ต้องเก็บไว้บนพื้นที่สูงด้วยนะคะบรรยากาศในพื้นที่เต็มไปด้วยความกังวลซึ่งเมืองน่านก็เผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมที่ต้องจับตากันตลอดทั้งค่ำคืนโดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจริมแม่น้ำน่านนะคะมีระดับน้ำที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงมากขึ้นเจ้าหน้าที่เร่งแจ้งเตือนและสนับสนุนการอพยพในขณะที่ประชาชนและร้านค้าต่างๆก็ต้องเร่งป้องกันความเสียหายก่อนที่ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นอีกระรอกหนึ่งนะคะส่วนในวันนี้ค่ะเวลา8โมงถึง9โมงระดับน้ำในพื้นที่อำเภอเวียงสาก็สูงขึ้นนะคะมีการกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเตรียมแผนอพยพประชาชนดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมจัดเรื่องของอาหารยาน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นด้วยค่ะทางด้านของนายธีรพันธ์ซึ่งเป็นอธิบดีปภ.นะคะก็ออกมาระบุว่าการปฏิบัติในช่วงนี้จะเน้นเรื่องของการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยในเขตเทศบาลเมืองน่านแบ่งพื้นที่ชุมชนออกเป็นโซนเหนือโซนกลางและโซนใต้พร้อมกับจัดทีมอาสาสมัครและมูลนิธิประจำแต่ละโซนประสานโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อรองรับกรณีผู้ป่วยวิกฤตและนำส่งเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะเมื่อวานนี้นะคะเกิดฝนตกหนักสะสมและตกแช่นานที่จังหวัดน่านจึงเกิดน้ำป่าจากดอยภูคาไหลหลากเข้าท่วมอำเภอปัวอย่างรวดเร็วนะคะทำให้บ้านเรือนถนนสะพานเสียหายหลายจุดเลยค่ะบางพื้นที่ถูกตัดขาดและพบผู้เสียชีวิต2คนนะคะเป็นที่อำเภอปัว1คนและท่าวังผาอีก1คนค่ะนี่เป็นภาพความรุน

างที่คุณผู้ชมก็น่าจะได้เห็นกันไปบ้างแล้วนะคะเป็นภาพของกระแสน้ำป่าที่ไหลเชี่ยวบริเวณบ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวช่วงเช้ามืดวันนี้ค่ะหลังจากที่ฝนตกหนักสะสมมากกว่า300 มิลลิเมตรตั้งแต่ช่วงประมาณตี

0: พื่อช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ของอำเภอปัวซึ่งติดค้างอยู่ในบ้านที่น้ำท่วมสูงนี่แหละค่ะชาวบ้านก็บอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้หนักกว่าพายุวิภาที่เคยเจอเมื่อปีก่อนด้วยนะคะโดยน้ำเนี่ยมาเร็วมาแรงตั้งตัวกันไม่ทันและการแจ้งเตือนก็ค่อนข้างกระชั้นชิดค่ะน้ำมาตั้งแต่ตีห้านะคะแต่ว่าแจ้งเตือนกันตอน6 โมงเช้าทำให้ไม่สามารถขนย้ายข้าวของได้ทันค่ะส่วนฝั่งของรัฐบาลนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแม้ว่าจะอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจราชการที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์แต่ก็ได้ให้สัมภาษณ์แสดงถึงความห่วงใยต่อสถานการณ์โดยสั่งการให้ศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะของประธานกรรมการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือและรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปด้วยกันเพื่อติดตามสถานการณ์ของน้ำท่วมที่จังหวัดน่านนะคะโดยไปดูที่จุดตรวจสถานีวัดระดับน้ำแม่น้ำน่านจุด N1 เพื่อเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำในเขตเทศบาลเมืองน่านซึ่งก็มีหลายชุมชนตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำจึงต้องมีการวางแผนรับมือโดยมีรายงานว่านายกได้กำชับค่ะว่าอย่าให้ซ้ำรอยหาดใหญ่รวมถึงประกาศให้จังหวัดน่านเป็นพื้นที่ภัยพิบัตินอกจากนี้นะคะยังได้ลงนามด่วนที่สุดไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดน่านลำพูนและพะเยาค่ะสั่งการให้เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยผ่าน8 มาตรการสำคัญทั้งการเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดการยกระดับระบบการแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์24 ชั่วโมงเตรียมพร้อมเรื่องของกำลังพลเครื่องจักรเฮลิคอปเตอร์ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24 ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมีการตั้งศูนย์บัญชาการเร่งด่วนนะคะเพื่อช่วยกลุ่มเปราะบางการเร่งรัดเรื่องการฟื้นฟูเยียวยารวมถึงการผนึกกำลังกับกระทรวงการอุดมศึกษาประจำจังหวัดเพื่อสนับสนุนรับมือและฟื้นฟูหลังน้ำลดกันต่อไปค่ะ
1: รับแจ้งจากศูนย์ NS Alert เปลี่ยนขอเปลี่ยนธงจากธงเหลืองเป็นธงแดงได้เปลี่ยน
2: ตามที่ได้รับแจ้งจากหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะว่าระดับน้ำของเราตอนนี้นะคะท่านนายกสถานี P75 นะคะอยู่ที่ระดับ 179.20
0: จากน้ำน่านนะคะเรื่องของระบบการเตือนภัยน้ำท่วมในเวลานี้มีคำถามเหมือนกันว่าใช้ได้ผลมากน้อยแค่ไหนหลายคนบอกนะคะว่าการสื่อสารข้อมูลของทางภาครัฐบางครั้งมันยังดูกว้างไปหรือเปล่าหรือบางทีภาษาก็เป็นภาษาเทคนิคเข้าใจได้ยากประชาชนก็อย่างที่เห็นนะคะคุณผู้ชมอาจจะเตรียมความพร้อมอพยพกันไม่ทันด้วยลองจินตนาการภาพตามง่ายๆนะคะถ้าวันนึงเราสามารถบูรณาการข้อมูลทุกภาคส่วนได้เอามาขมวดรวมกันและทำให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นมองเห็นภาพในอนาคต1 2 3 4ว่าจะต้องเตรียมความพร้อมยังไงจัดการกับตัวเองยังไงถ้าน้ำสูงระดับนี้บ้านเราจะรอดหรือจะเสี่ยงควรอพยพเลยไหมหรือยังไม่ควรวันนี้เรามาคุยกันนะคะว่าโมเดลลักษณะนี้มันควรจะเกิดขึ้นได้หรือยังกับคุณนิตยากิรติเสริมศิลป์ค่ะคุณนิตยาเพิ่งไปดูโมเดลลักษณะนี้มาที่จังหวัดเชียงใหม่มันเป็นอย่างที่บอกไหมคะมันสามารถบอกประชาชนได้เลยว่าเรารอดหรือเราควรจะอพยพได้แล้ว
3: มีความเป็นไปได้สูงนะคะขณะเดียวกันนะคะบาดแผลที่เขาเจ็บปวดมาตั้งแต่ปี2567แล้วก็มีบทเรียนครั้งนั้นจึงทำให้มีการนำมาคิดใหม่แบบบูรณาการรวมกันทั้งภาครัฐนักวิชาการประชาชนใช้ชุดข้อมูลเดียวกันนะคะเรื่องนี้จึงทำให้นะคะมีการบูรณาการแบบแผนที่จะสามารถใช้ได้จริงในอนาคตจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมแทบทุกปีค่ะบทเรียนจากปี2567ทำให้ทุกภาคส่วนเห็น3 ปัญหาสำคัญที่จะต้องเร่งปลดล็อกนั่นก็คือระบบการเตือนภัยการแก้ปัญหาต้นเหตุและระบบบัญชาการเหตุการณ์การบูรณาการฐานข้อมูลต่างๆนะคะเริ่มต้นจากการนำมาใช้ได้จริงเพื่อรับมือกับสถานการณ์ในปีนี้นะคะคุณผู้ชมคะหัวใจสำคัญของการรับมือก็คือการจัดโครงสร้างทางน้ำการประเมินสถานการณ์ที่แม่นยำนั่นเองค่ะทางด้านของนายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผอ.โครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าที่ผ่านมาลำน้ำปิงไม่ได้ผ่านการขุดลอกมานานนับ10 ปีทำให้ไม่สามารถรองรับกับสถานการณ์น้ำหลากที่สูงกว่า800เมตรต่อวินาทีได้ทำให้800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขออภัยนะคะจึงทำให้น้ำท่วมหนักในปี2567จากนั้นทุกฝ่ายก็เห็นว่าจะต้องเริ่มต้นแก้ปัญหาบูรณาการทั้งการขุดลอกนะคะขุดลอกตะกอนและรื้อสิ่งกีดขวางทางน้ำซึ่งเป็นฝายโบราณ3 แห่งอย่างเช่นฝายพญาคำฝายท่าวังตาลและ

0: ฝายหนองผึ้งผลลัพธ์ที่ได้ก็คือทำให้ระดับน้ำในสถานี P1 สะพานนวรัตน์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเพิ่มศักยภาพการรับน้ำก่อนน้ำล้นตลิ่งจากเดิม480นะคะลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มเป็น620ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือเพิ่มขึ้นถึง30%ช่วยซื้อเวลาให้การเตือนภัยล่วงหน้าได้ถึง48ชั่วโมง
1: ระบบพยากรณ์เตือนภัยที่ได้มีการสร้างขึ้นโดยทีมวิจัยนะครับได้เข้าไปช่วยกันในการที่จะดูข้อมูลต่างๆเนี่ยจะส่งข้อมูลมาให้เราได้ทราบถึงอะไรช่วงเวลาที่น้ำเดินทางจะมาถึงในเขตเมืองในส่วนนี้ที่สำคัญก็คือเรามีเครื่องมือก็คือประตูระบายน้ำที่ท่านเห็นนะครับก็คือตรงนี้ก่อนที่น้ำจะหลากจากพื้นที่ตอนบนมาจะมีการพ่องน้ำในเขตเมืองออกไปก็พูดง่ายเหมือนขบวนรถไฟหัวก็อยู่ด้านท้ายก็คือลงในส่วนของทะเลสาบดอยเต่าจากนั้นก็ขบวนก็เคลื่อนไปก่อนก็เอาน้ำออกจากเมืองไปก่อนกว่าน้ำใหม่จะมาถึงเนี่ยกว่ามันจะยกตัวได้เนี่ยมันก็จะช่วยไปได้เยอะละครับ
0: เมื่อปริมาณน้ำชัดเจนการแจ้งเตือนจึงแม่นยำขึ้นนะคะทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ได้นำงานวิจัยมาใช้นะคะในการแบ่งพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นโซนนิ่งแบ่งออกเป็น5โซนตามระดับความสูงของน้ำที่สถานี P1 ทำให้รู้ชัดเจนว่าปริมาณน้ำระดับไหนพื้นที่ใดจะถูกน้ำท่วมก่อนเพื่อนำไปปฏิบัติการ
2: ที่คณะทีมวิจัยเนี่ยก็จะมีการกำหนดโซนนิ่งพื้นที่ที่น้ำจะท่วมว่าถ้าหาก4เมตร30ท่วมโซนที่1 4เมตร50ท่วมโซนที่2 4เมตร70ท่วมโซนที่3 5เมตรท่วมโซนที่4แล้วก็5เมตร30ท่วมโซนที่5เพราะฉะนั้นมันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่อยากปภเองฐานะเป็นผู้ใช้เนี่ยแต่เป็นผู้ที่ต้องแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้มีการขนเข้าของเงินสีส่งหรืออพยพไปอยู่ที่ปลอดภัยที่เราเตรียมพร้อมไว้
0: เมื่อรู้จุดที่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนการเข้าช่วยเหลือก็จะทำได้ทันทีแล้วก็ตรงจุดมากขึ้นแต่ก่อนที่จะเห็นภาพการทำงานที่เป็นระบบแบบนี้สิ่งสำคัญคือทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับนโยบายจังหวัดจนถึงท้องถิ่นต้องมองปัญหาตรงกันก่อนนำมาสู่การออกแบบการแก้ปัญหาร่วมอย่างที่เรากำลังจะได้เห็นจากการทำงานเชิงรุกในระดับพื้นที่นะคะดิฉันไปที่เทศบาลตำบลหนองหอยไปดูการซ้อมเตือนอพยพกันค่ะ
3: จากข้อมูลน้ำค่ะอีก15ชั่วโมงน้ำจะเข้าสู่จุดวิกฤตที่ระดับ P1 ค่ะและคาดว่าจะเข้าท่วมในโซน1ของบ้านหนองหอยที่หมู่2บ้านสิบบุญเรืองคันธยก
4: ตอนที่ได้รับแจ้งจากหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะว่าระดับน้ำของเราตอนนี้นะคะท่านนายกสถานี P75 นะคะอยู่ที่ระดับ 179.20
5: ศูนย์เสาหินจากสวิน32เปลี่ยน
6: โทร2เนี่ย
5: รับแจ้งจากศูนย์ NS Alert เปลี่ยนขอเปลี่ยนธงจากธงเหลืองเป็นธงแดงได้เปลี่ยน
0: ภายในศูนย์บัญชาการหรือวอร์รูมของเทศบาลตำบลหนองหอยจังหวัดเชียงใหม่ข้อมูลระดับน้ำจากต้นทางสถานี P67 อำเภอเชียงดาวถูกส่งตรงเข้ามายังจอประมวลผลเจ้าหน้าที่ต้องเร่งคำนวณปริมาณน้ำเมื่อรู้ว่ามวลน้ำจะเดินทางมาถึงพื้นที่ในอีก15ชั่วโมงข้างหน้าระบบสั่งการจากผู้บัญชาการขณะเกิดเหตุจึงเริ่มต้นขึ้นเพื่อใช้เวลาที่เหลืออย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
7: ค่ะจากรายงานของทีมหน่วยแพทย์ที่ได้ดูแลกลุ่มผู้ป่วยบกบังของหมู่ที่2บ้านสิวเหลืองนะคะก็จะมีอยู่ผู้ป่วยจำนวน5รายแต่มี1รายที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนก็คือนางสาวสุกัญญาชัยชนะนะคะที่ต้องการความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นทางกองสาธารณสุขจะต้องจัดทีมงานร่วมกับการป้องกันนะคะได้นำเจ้าหน้าที่ทีมกู้ชีพเข้าไปช่วยเหลือและบริเวณซอยที่เข้าค่อนข้างจะคับแคบต้องเดินทางข้ามไปให้จัดเตรียมอุปกรณ์อะไรให้เรียบร้อยเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยรายนี้ด้วยนะคะ
0: หลังรับคำสั่งชุดปฏิบัติการฉุกเฉินแล้วรถกู้ชีพเคลื่อนตัวออกจากศูนย์ทันทีเป้าหมายหลักคือการอพยพกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงในโซนที่1ซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำที่สุดและจะรับน้ำเป็นจุดแรกความซับซ้อนของพื้นที่คือตรอกซอกซอยที่คับแคบเจ้าหน้าที่ต้องใช้การเดินเท้าประกอบกับเตียงพยาบาลถึงในตัวบ้านฐานข้อมูลที่ถูกอัปเดตและปักหมุดไว้ล่วงหน้าทำให้ทีมกู้ชีพรู้พิกัดผู้ป่วยชัดเจนลดความสูญเสียและลดเวลาการเข้าถึงผู้ประสบภัยในยามวิกาล
8: โอเค
9: โอเค
8: อ่า

0: ผู้ป่วยและชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงถูกเคลื่อนย้ายมายังศูนย์พักพิงอย่างปลอดภัยทั้งที่พักพิงแนวราบอย่างวัดศรีบุญเรืองและศูนย์พักพิงแนวตั้งสำหรับกรณีน้ำท่วมสูงเต็มพื้นที
1: ่โอเครถเดียว
2: รีบๆกันหน่อยนะครับรีบกันหน่อยเพราะว่าเดี๋ยว
0: การตัดสินใจที่เด็ดขาดและรวดเร็วเกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาผ่านแพลตฟอร์มแจ้งเตือนและระบบป้ายบอกระดับน้ำในชุมชนที่ทำให้ชาวบ้านยึดใช้3หลักยออยู่ยกย้ายตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง
3: ยอมรับว่าปี67เราท่วมเขาเรียกว่ากระจายกันทั่วหน้าครับผมเราถึงต้องมีระบบการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องเราเลยมีทีมนี้ขึ้นมาโดยเอาคนที่มีความสามารถที่แตกต่างกันรวมมาโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยครับในการสื่อสารให้ข้อมูลเป็นการคำนวณน้ำตั้งแต่เชียงดาวเลยคือเตรียมความพร้อมตั้งแต่15ชั่วโมงก่อนถึงเราเพื่อที่ว่าพี่น้องประชาชนจะได้ตัดสินใจถูกว่าเราควรจะอยู่เราควรจะยกได้แล้วนะหรือเราควรจะย้าย
4: ในนามที่ว่าเราอยู่ประธานศูนย์พักพิงเราต้องเตรียมความพร้อมในศูนย์พักพิงไว้เพื่อที่ทางเทศบาลจะรายงานให้เราว่าตอนนี้น้ำท่วมแล้วนะแล้วก็ศูนย์ประชาชนอยู่ไม่ได้แล้วจะต้องมาอยู่ศูนย์พักพิง
0: ชีวิตความเป็นอยู่ในศูนย์พักพิงจะดำเนินไปอย่างเป็นระบบมีการคัดกรองโรคจัดการอาหารและมีการแบ่งโซนชัดเจนการซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างเข้มข้นของเทศบาลตำบลหนองหอยในวันนี้ไม่เพียงแต่ดึงศักยภาพของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาชนหรือ CBDRM ออกมาใช้อย่างเต็มที่แต่ยังพิสูจน์ให้เห็นว่าเมื่อนำเทคโนโลยีงานวิจัยและความร่วมมือของชุมชนมาร้อยเรียงกันหนองหอยโมเดลก็สามารถเปลี่ยนความตระหนกให้กลายเป็นการตั้งรับอย่างมืออาชีพได้นิตยาเกียรติเสริมศิลป์รายงาน
5: จากที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะชาวบ้านบอกว่าการมีข้อมูลมันทำให้รู้จักว่าอนาคตล่วงหน้าอีก15ชั่วโมงเนี่ยเขารู้เลยว่าน้ำจะหลากมาแค่ไหนก็เลยเตรียมพร้อมไปยกผู้ป่วยแบบนี้ละค่ะมันรู้ล่วงหน้าทันมันก็เลยเตรียมได้ทันนั่นเอง
6: ค่ะอันนี้เป็นโมเดลที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแต่การเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยต้องใช้คำว่าต้องเฝ้าระวังกันทั้งภาคเหนือภาคอีสานเลยค่ะนะช่วงนี้เพราะว่าปภ.มีการแจ้งเตือนออกมาแล้วเฝ้าระวังกันไปจนถึง22สิงหาคมนี้ค่ะและล่าสุดเนี่ยคุณนิตยายังเห็นรายงานด้วยนะคะว่าอุตรดิตถ์สุโขทัยตอนนี้ได้รับการแจ้งเตือนระดับน้ำอยู่ในภาวะวิกฤตแล้วด้วยนะคะประชาชนอาจจะต้องมีการเตรียมความพร้อมกันอีกแล้วมีหลายพื้นที่หลายจังหวัดที่ถูกชี้เป้าว่าน้ำจะท่วมหลังจากนี้อีกน้ำจะมาอีกแล้วเนี่ยโมเดลลักษณะที่คุณนิตยานำเสนอไปมันมีโอกาสที่จะนำไปถูกใช้ที่พื้นที่อื่นๆรวมถึงเชียงใหม่ด้วยไหมคะ
5: ตอนนี้นะคะถือว่าโมเดลที่เชียงใหม่เนี่ยเป็นโมเดลสำคัญสำหรับการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะคะกำลังขยายนะคะเพื่อนำไปสู่การทำเป็นบทเรียนรู้นะคะไปสู่จังหวัดอื่นๆเพราะว่าเราจะไม่ต้องแก้ปัญหาที่ซ้ำซากเหมือนเดิมทุกปีเราก็เจอเผชิญเหตุแล้วเยียวยาแต่ถ้าเกิดว่าเราพลิกกลับมาทำในลักษณะนี้มันจะทำให้เราเห็นภาพต่อนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะคะสามารถป้องกันได้แต่ก่อนที่เราจะไปเห็นภาพการซ้อมแผนก่อนหน้านั้นจริงๆแล้วเป็นระบบนะคะที่เป็นแบบอย่างเมื่อสักครู่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือทำให้การขับเคลื่อนโมเดลนี้นะคะก็คือการที่ทุกภาคส่วนของจังหวัดนั้นเขามองเห็นปัญหาและช่องว่างตรงกันก่อนจากนั้นจะระดมสภากำลังนะคะเพื่อที่จะออกแบบวิธีการแก้ปัญหาให้สอดรับกับทุกมิติตั้งแต่ระดับปฏิบัติการในท้องถิ่นระดับจังหวัดไปจนถึงระดับนโยบายค่ะสำหรับวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ในปี2567ที่เสียหายเกือบแสนกว่าครอบครัวกลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำคัญที่ทำให้ทุกหน่วยทั้งฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนักวิชาการจะต้องหันหน้าเข้าหากันนะคะเพื่อนำเอาเพนพอยต์หรือรอยรั่วของการจัดการภัยพิบัติ3ด้านได้แก่ความล่าช้าของระบบการเตือนภัยการแก้ปัญหาไม่ตรงจุดและความสับสนในระบบบัญชาการนะคะอีกอย่างนึงการมาวางนะคะข้อมูลกลางกองบนโต๊ะนะคะให้เห็นทางออกร่วมกันก็คือกุญแจสำคัญที่ทลายกำแพงการทำงานแบบต่างคนต่างทำได้ค่ะ
7: จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยตั้งฉากทัดมา3ฉากทัดในระบบบัญชาการก็คือฉากทัดที่น้ำน้อยปิ่มตะลิงไม่ต้องทำอะไรแค่เฝ้าระวังอันที่2คือน้ำมากขึ้นหน่อยก็ประมาณกลางๆสุดท้ายเป็น worst case scenario เหมือนปี67เนี่ยเราทำฉากทัดออกไปแล้วก็ให้ข้อมูลประชาชนว่าไม่ต้องตระหนกทำให้ปี68เนี่ยท่านผู้ว่าเนี่ยสามารถจะเอาฉากทัดต่างๆเนี่ย ไปนำเสนอให้ประชาชนทราบทำให้ไม่เกิดการตื่นตระหนกแล้วก็ทำให้ความสูญเสียของการเสียเงินในการยกของย้ายรถกั้นบ้านตัวเองเนี่ยไม่ต้องเกิดขึ้น
5: การนำองค์ความรู้ด้านวิชาการและงานวิจัยเข้ามาเป็นการเชื่อมประสานการทำงานไม่เพียงแต่ทำให้การแก้ปัญหาเดินหน้าอย่างถูกทิศถูกทางและไม่หลงทางเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากด้วยนะคะเมื่อท้องถิ่นรู้บทบาทที่ชัดเจนของตนเองจังหวัดให้การสนับสนุนด้านยุทธศาสตร์และนโยบายระดับชาติเปิดทางให้บูรณาการข้อมูลสภากำลังทั้งหมดก็จะกลายมาเป็นกลไกสำคัญที่ยกระดับความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างแท้จริงค่ะจริงๆแล้วนะคะในเรื่องของความสำเร็จของการบริหารจัดการน้ำและการเตือนภัยที่จังหวัดเชียงใหม่หรือเชียงใหม่โมเดลนะคะที่ถูกนำมาใช้จริงเมื่อปี2568แต่จะไม่ได้หยุดอยู่แค่ในพื้นที่เดียวนะคะปัจจุบันโมเดลนี้นะคะกำลังถูกนำไปขยายผลเตรียมปรับใช้ในอีก5จังหวัดเสี่ยงภัยนะคะในประเทศด้วยแม้บริบทของพื้นที่จะแตกต่างกันแต่ว่าการนำหลักการการประยุกต์การใช้ความเหมาะสมจะเป็นก้าวหน้าสำคัญที่นำไปสู่การยกระดับแผนรับมือภัยพิบัติในพื้นที่อื่นได้อีกต่อไปค่ะภายใต้การขับเคลื่อนของทีมวิจัยนะคะน้ำมั่นคงเชียงใหม่โมเดลกำลังถูกนำไปเป็นต้นแบบขยายผลไปยังอีก5พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยนะคะได้แก่เชียงรายน่านขอนแก่นชัยภูมิและหาดใหญ่รวมเป็นพื้นที่เป้าหมาย5+1หัวใจสำคัญของการขยายผลงานครั้งนี้ก็คือการนำองค์ความรู้ทางวิชาการและการอุดช่องโหว่ปัญหา3ด้านไปบรรจุไว้ในแผนเผชิญเหตุของแต่ละจังหวัดซึ่งถือเป็นระเบียบปฏิบัติตามกฎหมายที่ศูนย์บัญชาการต้องยึดถือเมื่อเกิดภัยพิบัติแม้แต่ละพื้นที่จะมีสภาพภูมิประเทศและปัญหาที่แตกต่างกันแต่ว่าการประยุกต์ใช้หลักการโซนนิ่งนะคะความเสี่ยงเรื่องการคำนวณมวลน้ำล่วงหน้าและระบบบัญชาการต้นแบบนี้นะคะก็จะเป็นการช่วยทำให้เราเห็นภาพนะคะมากขึ้นรวมถึงการบูรณาการจะช่วยให้สร้างโมเดลใหม่ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละจังหวัดซึ่งเป้าหมายสูงสุดของการนำงานวิจัยมาใช้ปฏิบัติจริงไม่ใช่การห้ามไม่ให้เกิดน้ำท่วมแต่คือการลดความล่อแหลมและความเปราะบางของพื้นที่ให้เหลือน้อยที่สุดค่ะและหากการขับเคลื่อนทั้งใน5จังหวัดนี้นะคะสำลิดผลข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งต่อและบูรณาการร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เพื่อเป็น Best Practice สำหรับการจัดการน้ำท่วมเมืองระดับชาติซึ่งนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้การรับมือภัยพิบัติของประเทศไทยก้าวจากการเป็นผู้ตั้งรับไปสู่การจัดการเชิงรุกลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างยั่งยืนคุณบุษรินทร์คะต่อจากนี้ไปนะคะต้องบอกว่าแนวโน้มของการจัดการปัญหาภัยพิบัติไม่ใช่แค่ตั้งรับอย่างเดียวการใช้ข้อมูลและการใช้โมเดลลักษณะนี้ที่ควรไปทําในการป้องกันล่วงหน้ามันจะลดความสูญเสียไปได้มากเลยค่ะ
6: ค่ะเรื่องน้ำท่วมเป็นวาระชาติด้วยนะคะแล้วก็เป็นภาพใหญ่มากๆพอคุณนิตยาบอกว่าเป็นการจัดการน้ำระดับชาติจะทำอย่างนั้นได้ข้อมูลระดับท้องถิ่นหรือในพื้นที่เองจำเป็นต้องชัดก่อนเพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยบริบทไม่เหมือนกันเลยพอน้ำท่วมครั้งหนึ่งก็มาถอดบทเรียนกันครั้งหนึ่งซึ่งแบบนี้มันไม่ทันแน่ๆหวังว่าจะช่วยแก้ปัญหาในอนาคตได้ดีมากขึ้นด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณนิตยานะคะคุณผู้ชมคะอีกประเด็นนึงที่รายการของเราติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นเรื่องของเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งค่ะเข้าสู่วันที่4แล้วที่ยังปักหลักชุมนุมกันที่ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนะคะบนเงื่อนไขว่าจะยุติการชุมนุมก็ต่อเมื่อนายกนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะของประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ได้ลงนามคำสั่งยกเลิกการขยายพื้นที่ EEC ไปยังจังหวัดปราจีนบุรีเท่านั้นนะคะแม้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหล่าบรรดาส.ส.จังหวัดปราจีนบุรีพรรคภูมิใจไทยจะไปยืนยันหนักแน่นเป็นเสียงเดียวกันว่าจะยุติการขยาย EEC มายังปราจีนบุรีแล้วค่ะแต่เครือข่ายปราจีนเองก็ยืนยันเสียงแข็งเลยนะคะว่าบทเรียนที่รัฐบาลเคยเบี้ยวสัญญาประชาชนทำให้พวกเขาไม่เชื่อมั่นและยังคงปักหลักต่อจนกว่าที่จะได้ลายเซ็นของนายกรัฐมนตรีเท่านั้นค่ะเข้าสู่วันที่4ที่กลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งนะคะยังคงปักหลักอยู่ที่ชุมนุมคัดค้านขยายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีค่ะท่ามกลางบรรยากาศการทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์และการสื่อสารเรียกร้องอย่างเข้มข้นแม้ว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะของผู้แทนรัฐบาลนะคะได้รับมอบหมายจากนายอนุทินลงพื้นที่มา

0: ที่จังหวัดปราจีนบุรีด่วนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาและให้สัมภาษณ์ยืนยันว่านายกได้รับทราบปัญหาความกังวลและได้ยุติทุกกระบวนการแล้วนะคะทั้งงานวิจัยฝ่ายเลขาที่จะเสนอให้ขยายพื้นที่มายังจังหวัดปราจีนบุรีนะคะลองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของนายสุชาติกันก่อนค่ะ
1: รัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยท่านได้รับข้อร้องเรียนหรือข้อห่วงใยจากท่านสสทั้งสสอำนาจวิลาวันท่านสฤทธิ์บุญเนียมแล้วก็ท่านก็กำชับเมื่อวานท่านบอกผมนึกต้องเปลี่ยนภารกิจมาวันนี้เลยเพื่อมายืนยันกับพี่น้องชาวปัจจีนว่าไอ้สิ่งที่ศึกษาโดยเลขา EC หรือจะเป็นการทำผลวิจัยต่างๆเนี่ยท่านให้หยุดทั้งหมดไว้เลยนะครับท่านเอาประชาชนเป็นหลักถ้าท่านประชาชนภาคประชาชนโดยเฉพาะชาวจังหวัดปจีนบุรีมีปัญหาในเรื่องของการที่วิตกกังวลเรื่องนี้ก็อย่าเอาเข้ามาก็แค่นั้นเองทุกอย่างจะได้จบสงบนิ่งไปก็คือพูดง่ายยุติทั้งหมดไปก่อนนะครับ
0: ส่วนกรณีของนายอำนาจวิลาวันสสปราจีนบุรีเขต1นะคะก็ระบุผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเลยนะคะว่าเรื่อง EC เมื่อนายกไม่ได้ขับเคลื่อนต่อและเรื่องยังไม่ได้เข้าถึงครม.แล้วนายกจะเซ็นยกเลิกอะไรเรื่องนี้ทางเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งก็ได้ออกมาแถลงชี้แจงถึงนายอำนาจนะคะว่าข้อแรกก็คือสถานะทางกฎหมายและขั้นตอนของโครงการการขยายพื้นที่ EC มายังปราจีนบุรีได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกบอร์ด EC ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการโดยบอร์ด EC ค่ะได้มีมติเห็นชอบหลักการไปแล้วและอยู่ระหว่างการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อนำกลับเข้ามาสู่การประชุมบอร์ดเพื่อให้ความเห็นชอบกันอีกครั้งหนึ่งก่อนจะนำเสนอเข้าสู่ครม.นะคะประเด็นที่2ก็คือนายกรัฐมนตรีมีอำนาจเต็มตามกฎหมายสั่งการและลงนามในฐานะของประธานบอร์ด EC ในการเรียกประชุมเพื่อมีมติและลงนามยกเลิกการขยายพื้นที่ EEC มายังปราจีนบุรีทันทีโดยไม่จำเป็นต้องรอให้เรื่องเข้าครม.นักสิทธินักป้องกันสิทธิมนุษยชนประชาชนเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งและภาคีเครือข่ายนะคะจึงได้ประกาศว่าจะยืนหยัดปักหลักชุมนุมกันต่อไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าจะได้รับเอกสารการลงนามคำสั่งหยุดขยายพื้นที่ EEC มายังปราจีนบุรีที่มีผลสมบูรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรจากนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานบอร์ด EEC เท่านั้นค่ะทั้งหมดนี้คือรายการตรงประเด็นในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังตามช่องทางด้านล่างวันนี้ดิฉันบุษรินทร์ยิ่งเกียรติกุลลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสินีอมรโมลีค่ะจับตารอบทิศยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ค่ะหลากเข้าท่วมแล้ว4อำเภอด้วยกันนะคะทั้งที่อำเภอปัวท่าวังผาสันติสุขและภูเพียงหลากไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะและตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาน้ำจากแม่น้ำน่านก็เอ่อเข้าท่วมพื้นที่ในเขตชุมชนริมน้ำในเขตเทศบาลเมืองน่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่งผลให้แต่เมื่อกลางดึกค่ะต่อเนื่องถึงช่วงเช้าวันนี้เกิดภาพชุลมุนที่ประชาชนรวมถึงภาคส่วนต่างๆเร่งขนย้ายทรัพย์สินเพื่อป้องกันความเสียหายไม่ให้ขยายวงกว้างมากกว่าเดิมนะคะคุณปัดเสรีรักยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่ในพื้นที่รายงานสดมาจากตัวเมืองน่านค่ะคุณปัดคะ
1: ครับสถานการณ์น้ำท่วมในเขตตัวเมืองน่านขณะนี้ยังคงน่าเป็นห่วงนะครับเนื่องจากว่าน้ำจากแม่น้ำน่านยังคงล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจของตัวเมืองน่านนะครับที่บางจุดต้องใช้เรือในการสัญจรโดยนอกจากนั้นนะครับที่วัดภูมินเองก็มีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมแล้วตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาครับพระและสามเณรภายในวัดภูมินอำเภอเมืองน่านนะครับต้องช่วยกันขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงหลังมวลน้ำจากแม่น้ำน่านไหลเข้าท่วมภายในวัดสูงประมาณ 30-40 เซนติเมตรในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาแม้ทางวัดจะเตรียมรับมือไว้แล้วตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้ครับแต่ด้วยปริมาณน้ำที่ทะลักเข้ามาทำให้ยังคงมีข้าวของบางส่วนตกค้างอยู่ครับขณะที่ภาพรวมในเขตเทศบาลเมืองน่านนะครับแม่น้ำน่านยังคงเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างต่อเนื่องระดับน้ำมีตั้งแต่ความสูงตั้งแต่ละ30เซนติเมตรไปจนถึงที่ลุ่มต่ำท่วมสูงกว่า1เมตร50เซนติเมตรครับโดยจุดที่น่าห่วงที่สุดนะครับก็คือเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่านซึ่งถูกน้ำท่วมสูงติดต่อกันมาแล้วเป็นปีที่3ครับสร้างความเดือดร้อนและความเสียหายให้กับผู้ประกอบการและชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากโดยชาวบ้านในพื้นที่สะท้อนความรู้สึกนะครับว่าที่ผ่านมาถูกน้ำท่วมซ้ำซากแต่การแก้ปัญหากลับไม่ตรงจุดอยากเสนอให้ภาครัฐนำงบประมาณที่ใช้ในการแจกจ่ายเป็นเงินชดเชยรายปีเปลี่ยนมาลงทุนทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาวอย่างจริงจังมากกว่าเช่นโครงการผ่านน้ำเลี่ยงเมืองพร้อมระบุว่าหลังจากนี้หากยังไม่มีการแก้ไขปัญหาที่ดีขึ้นก็อาจจำเป็นต้องหาพื้นที่อยู่อาศัยใหม่ครับ
2: มีปัญหาคือว่ามันเกิดการท่วมซ้ำซากคือท่านมีน้ำเหนือมาทีไรก็เกิดปัญหาน้ำท่วมกันตลอดทุกปีครับมันจะมีการแก้ไขของภาครัฐที่จะแก้ไขเป็นระยะยาวไหมนี่มัน3ปีมาแล้วนะฮะเศรษฐกิจในเมืองต้องเรียกว่าวินาศสันตโลกันหมดแล้วครับความเสียหายในเรื่องของธุรกิจนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับในเรื่องจิตใจยิ่งแล้วเลยเพราะว่านี่มันเป็นมา3ปีแล้วมันน่าจะมีทางแก้ไขที่ดีมากกว่านี้ใช่ไหมมีแนวโน้มครับคือถ้ามีอนาคตอะไรต่อจากนี้หรือว่ามีรายได้ที่ดีกว่านี้ก็คงจะต้องย้ายพี่มันรับกันไม่ไหวแล้วอ่ะมันทุกปีอ่ะ
1: อย่างไรก็ตามนะครับยังพอมีข่าวดีอยู่บ้างครับข้อมูลล่าสุดจากสถานีวัดน้ำเอ็นหนึ่งชี้ว่าระดับน้ำแม่น้ำน่านได้แตะจุดสูงสุดเมื่อวานนี้นะครับเวลาประมาณ3นาฬิกาที่ผ่านมาที่ระดับ8เมตร56เซนติเมตรก่อนจะเริ่มทรงตัวนะครับและค่อยๆลดมาอยู่ที่8เมตร40เซนติเมตรเมื่อเวลา11นาฬิกาครับแต่ปริมาณน้ำที่ล้นตลิ่งนะครับสะสมอยู่ในตัวเมืองยังคงสูงเจ้าหน้าที่ยังคงต้องตรึงกำลังและเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องครับขณะนี้นะครับจะเห็นได้ว่ายังคงมีน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่เขตเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งนี่เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะครับว่าน้ำยังคงหลากเข้าท่วมพื้นที่ครับแม้ว่าระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำเอ็นหนึ่งนะครับจะเริ่มแตะระดับที่ลดลงแล้วนะครับแต่ประเด็นสำคัญที่ชาวบ้านในพื้นที่ส่งเสียงนะครับไปถึงผู้ที่มีอำนาจก็คือเรื่องการแก้ไขปัญหาระยะยาวครับเพราะการจ่ายเงินชดเชยย้อนหลังนะครับถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเท่านั้นอาจจะไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนครับเท่ากับการวางระบบป้องกันน้ำที่ดีกว่านี้ครับ
0: คุณปัดคะเอาสถานการณ์ตรงหน้าเนี่ยจะเห็นว่าสถานการณ์น้ำในเขตตัวเมืองน่านมันไม่พีคตามที่คาดการไว้มันก็น่าจะเห็นสัญญาณดีขึ้นนะคะทีนี้ถ้าจะแจ้งเตือนยับยั้งความเสียหายต่อพื้นที่ไหนที่จะรับน้ำต่อต้องเสี่ยงเฝ้าระวังอันตรายกันบ้างคะ
1: ครับพื้นที่ที่จะรับน้ำต่อก็คือพื้นที่อำเภอเวียงสาครับซึ่งล่าสุดนะครับทางปภ.เองก็ได้มีการแจ้งเตือนด้วยการขึ้นข้อความของเซลล์บอสแคสนะครับว่าพื้นที่อำเภอเวียงสาเนี่ยจะมีน้ำล้นตลิ่งนะครับแต่ระดับสูงสุดที่8เมตร55เซนติเมตรซึ่งจะล้นตลิ่ง อยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับในช่วงเวลาเที่ยงที่ผ่านมาครับดังนั้นครับประชาชนในพื้นที่อำเภอเวียงสาเองก็คงยังคงต้องประสบปัญหาอุทกภัยอย่างต่อเนื่องจากพื้นที่ของอำเภอน่านนอกจากนั้นนะครับพื้นที่อำเภอเวียงสาเสร็จก็จะไหลสู่พื้นที่อำเภอนาน้อยแล้วก็จะเข้าสู่เขื่อนศิริกิติ์ต่อไปครับ
0: ขอบคุณคุณปัดค่ะที่บอกว่าพื้นที่เวียงสานั้นต้องจับตาเพราะว่าเป็นจุดที่ต่ำที่สุดของในเขตตัวเมืองน่านนะคะเพราะว่าลักษณะพื้นที่เองเนี่ยมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะจุดที่อยู่ต่ำสุดจะรับน้ำค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากพื้นที่น่านแล้วทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ยังคงเตือนประชาชนให้ระวังฝนตกหนักรวมถึงดักมากในหลายจุดนะคะมีหลายจังหวัดด้วยกันค่ะที่จะเป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมน้ำหลากแต่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะเริ่มที่จังหวัดพะเยาค่ะฝนที่ตกหนักในพื้นที่ทำให้น้ำป่าหลากเข้าท่วมโรงเรียนบ้านควนเก้าเงาตำบลยิมอำเภอปงเจ้าหน้าที่อบต.ยิมและครูต้องช่วยกันทำความสะอาดหลังจากที่ระดับน้ำเริ่มลดลงนอกจากนี้ค่ะน้ำก็ยังท่วมบ้านเรือนของประชาชนประมาณ50หลังคาเรือนเช่นเดียวกับพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านใน4ตำบลก็คือตำบลยิมตำบลออยตำบลนาปรังและตำบลควนถูกน้ำท่วมเสียหายไปหลายพันไร่ส่วนใหญ่เป็นนาปรังแล้วก็ยังเกิดเสาไฟฟ้าหักโค่นขวางทางจราจรด้วยเจ้าหน้าที่ต้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะอีกจุดหนึ่งที่จังหวัดแพร่ค่ะรับน้ำมาจากจังหวัดพะเยาเจ้าหน้าที่ต้องเตรียมความพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเฝ้าระวังโดยนายสุริยาอินตนนท์นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ระบุว่าขณะนี้

0: นี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของกำลังคนและอุปกรณ์ต่างๆหากน้ำท่วมก็สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
1: ขอให้ทุกท่านนะครับเฝ้าระวังนะครับแล้วดูแลนะครับในเรื่องของการจัดการนะครับถ้าน้ำมาจริงนะครับผมก็ขอไปทางทหารนะครับหน่วยงานทหารมาช่วยเก็บนะครับเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับเครื่องใช้ของท่านนะครับขึ้นที่สูงนะครับเหมือนกับปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีการจัดเตรียมตอนนี้มีการประชุมวางแผนไปแล้วนะครับที่เทศบาลเมืองแพร่ตอนเช้านะครับได้มีการประชุมเตรียมแผนรับมืออุทกภัยในครั้งนี้นะครับถ้าเกิดขึ้นมานะครับเราจะมีการเตรียมแผนซ้อมแผนไว้เป็นที่เรียบร้อยครับ
0: ไปดูที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัยอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอบจ.แม่ฮ่องสอนต้องส่งเครื่องจักรกลพร้อมกับพนักงานขับไปช่วยเหลือประชาชนซึ่งประสบเหตุดินโคลนถล่มทับบ้านเรือนในพื้นที่บ้านห้วยเดือตำบลผาบ่องอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนมีการดำเนินการขุดตักดินบริเวณด้านข้างบ้านเพื่อเปิดทางให้เครื่องจักรสามารถเข้าถึงจุดที่ดินโคลนถล่มซึ่งอยู่ด้านหลังบ้านได้โดยขณะนี้อำเภอต่างๆยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเพราะว่าฝนยังคงตกอยู่ในหลายพื้นที่ขณะที่จังหวัดลำปางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลำปางจัดเตรียมรถกู้ภัยอุปกรณ์กู้ภัยไฟส่องสว่างและรถบรรทุกขนาดกลางรวมไปถึงเจ็ตสกีรวม4ลำพร้อมกับกำลังพลค่ะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เกิดน้ำท่วมนอกจากในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วหากเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือก็สามารถนำกำลังส่วนนี้นี่แหละค่ะไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างๆได้อย่างทันท่วงทีตลอด24ชั่วโมงด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือยังคงประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือในช่วงวันที่20ถึง21สิงหาคมนี้โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ

0: านมาเกือบ10ปีของการผลักดันเดินหน้าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเพื่อแก้ปัญหาขยะล้นเมืองนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาก็มีทั้งเสียงสนับสนุนและเสียงคัดค้านแต่ว่าณเวลานี้ค่ะโรงไฟฟ้าขยะที่ตั้งเป้าไว้ทั้งหมด5แห่งเดินหน้าไปถึงไหนกันแล้วบ้างนะคะเรามาดูกันทีละจุดค่ะคุณผู้ชมคะแห่งที่1ค่ะเป็นโรงไฟฟ้าขยะในตำบลพงาดอำเภอขามสะแกแสงก่อสร้างไปแล้วประมาณ85%เตรียมที่จะทดสอบระบบในเดือนพฤศจิกายนนี้และเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในเดือนธันวาคมนี้แห่งที่2ก็คือโรงไฟฟ้าขยะที่ตำบลโชคชัยอำเภอโชคชัยก่อสร้างไปแล้วประมาณ70%เตรียมทดสอบระบบในเดือนพฤศจิกายนนี้แห่งที่3เป็นโรงไฟฟ้าขยะที่ตำบลนากลางอำเภอสูงเนินบริษัทเอกชนผู้ดำเนินโครงการบอกว่าได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือว่าใบรงง.4ไปแล้วคาดว่าปลายปีนี้จะเริ่มเตรียมปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างแห่งที่4เป็นโรงไฟฟ้าขยะในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาอยู่ระหว่างดำเนินการขอเช่าพื้นที่จากกองทัพภาคที่2คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี2570และแห่งที่5ก็คือที่ตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องอยู่ระหว่างดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือว่าใบรงง.4ท่ามกลางเสียงคัดค้านอย่างรุนแรงค่ะเพราะว่าอาจจะกระทบกับสิ่งแวดล้อมและปิ่นพื้นที่มรดกโลกด้วยสาเหตุจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะทั้ง5แห่งในจังหวัดนครราชสีมาในภาพรวมล่าช้านะคะซึ่งนอกจากกระแสคัดค้านแล้วก็ยังมีปัญหาการฟ้องร้องของบริษัทเอกชนซึ่งได้ข้อยุติไปแล้วขณะที่ข้อมูลจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่11เปิดเผยว่าบ่อขยะหรือสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของอปท.ในจังหวัดนครราชสีมาจำนวน79แห่งมีถึง77แห่งที่กำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกหลักวิชาการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการสร้างโรงไฟฟ้าขยะที่สามารถควบคุมมลพิษได้จึงจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการกำจัดขยะที่ถูกหลักวิชาการ
1: ปัญหาการจัดการขยะที่ปลายทางก็จะเริ่มลดน้อยลงหมายถึงว่าเมื่อมีโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นเนี่ยบ่อขยะที่มันไม่ถูกหลักนะครับแล้วก็ได้มีการลงบันทึกความร่วมมือไว้ว่าเมื่อโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นเนี่ยจะนำขยะที่เกิดขึ้นไปกำจัดจะต้องมีการทยอยปิดบ่อนะครับก็จะทำให้ขยะได้รับการจัดการโดยภาพรวมในอนาคตเนี่ยคิดว่าการจัดการขยะของจังหวัดนครราชสีมาน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง
2: ไปชี้แจงที่กรมแล้วกรมก็อนุมัติจนแล้วเราก็ถึงกลับมาล่าง TOR มาได้บริษัทที่ดำเนินการอยู่ทุกวันนี้ครับสิ่งที่สำคัญก็คืออบต.โชคชัยไม่ได้มีเสียงไม่ได้มีปัญหาในเรื่องการก่อสร้างโรงงานขยะโรงนี้นะครับเพราะว่าเราได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องได้เข้าใจเป็นอย่างดีประกอบกับเรื่องของระเบียบข้อกฎหมายต่างๆเราก็ทำได้ถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างครับ
0: แม้ว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะจะเป็นไปตามนโยบายของภาครัฐเพื่อกำจัดขยะที่ปลายทางค่ะแต่ว่าหลายภาคส่วนก็ยังมองว่านี่ไม่ใช่วิธีการเดียวที่จะควรถูกนำมาใช้ในการกำจัดขยะภาครัฐยังต้องให้ความสำคัญกับการจัดการขยะที่ต้นทางหรือตั้งแต่ที่บ้านเรื่องนี้ยังเป็นจุดสำคัญอยู่นะคะซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการกำจัดขยะที่กลางทางนอกจากรับขยะจากบ้านเรือนส่งไปกำจัดต่อก็สามารถสนับสนุนชุมชนทั้งการลดจำนวนขยะการรับซื้อขยะรีไซเคิลจากชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุในชุมชนที่ตั้งใจคัดแยกขยะซึ่งทำให้ขยะที่ส่งไปกำจัดปลายทางมีจำนวนลดน้อยลงผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมก็น้อยลงเช่นกันค่ะคุณผู้ชมคะปัญหาขยะล้นเมืองนะเป็นโจทย์ใหญ่จุดสำคัญของหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศนะคะอย่างที่จังหวัดนครราชสีมามีขยะปีละมากกว่า1ล้านตันค่ะและเมื่อโรงไฟฟ้าขยะเดินหน้าไปได้แค่1ใน5ตามที่ตั้งเป้าไว้ทางออกจะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อในจับตารอบทิศค่ะเข้าพรรษามาได้เกือบเดือนแล้วนะคะคอทองแดงได้พักตับงดดื่มกันบ้างแล้วหรือยังคะมีผลสำรวจของสำนักงานควบคุมแอลกอฮอล์ควบคุมโรคที่1ค่ะพบว่าหลายจังหวัดในภาคเหนือติดอันดับดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันดับต้นๆของประเทศนะคะคุณสมครางเครือบุญเขาไปติดตามชุมชนนึงในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะไปดูกันนะคะว่าในช่วงเข้าพรรษา3เดือนนักดื่มที่นี่เขาเอาชนะใจตัวเองยังไง
3: นายอุ่นเรือนเกิดสุขชาวบ้านปากน้ำผุตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ต้องนำโถเหล้าดองยาที่ปกติจะจัดเตรียมตั้งไว้บนโต๊ะบริเวณลานบ้านไว้ต้อนรับเพื่อนบ้านและผู้มาเยือนตามประเพณีไปเก็บไว้ภายในห้องมิดชิดหลังจากตนและชาวบ้านทั้งหมู่บ้าน พร้อมใจกันเลิกดื่มเหล้าในช่วงเข้าพรรษาเป็นเวลา3เดือนซึ่งเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ทำต่อเนื่องกันมากว่า30ปีทำให้ที่ผ่านมาสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุไม่มีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทและเกิดปัญหาครอบครัวทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายมีเวลาทำงานได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มมีสุขภาพที่ดีและที่สำคัญสร้างความสบายใจให้กับคนใกล้ชิด
4: แต่ในลักษณะที่ว่าคนที่เขาเลิกนี่ลดลงเยอะจากประมาณการที่ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นี่นะเกือบ 100% เลยจากว่าอ้าวกินเหล้าแล้วไปทะเลาะกันไปอุบัติเหตุนี่นะจะลดลงเยอะครับไอ้ตัวนี้จะเห็นได้ชัดเลยและอีกประการหนึ่งคือเหมือนกับเนี่ยทำให้ครอบครัวเนี่ยพูดกันรู้เรื่องโดยที่ว่าไม่มีไอ้สิ่งมัวเมามึนเมามาเป็นไอ้ข้ออ้าง
5: 1. มันประหยัดค่าใช้จ่าย 2. ก็ร่างกายกระสุ่มกระสวยดีทำงานก็ตรงเวลาคือแบบบันเน็ตเหมือนเนยเหมือนกันคือว่าไอ้มันเป็นประจำปีกิจกรรมของยังพวกเขาเคยทำมาตลอดกว่า30ปีเหมือนครับครับ
6: งานก็ไม่เสียด้วย
5: งานก็ไม่เสียด้วยง่วงเราก็ไม่ได้ง่วงด้วย
3: ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ระบุว่าจากการวิเคราะห์และวิจัยสถานการณ์ผลกระทบจากการดื่มสุราพบการบริโภคสุราของภาคเหนือหลายจังหวัดติดอันดับสูงสุด1ใน5จังหวัดของประเทศได้แก่จังหวัดลำปางติดอันดับ2จังหวัดเชียงรายติดอันดับ4และจังหวัดพะเยาติดอันดับ5ของประเทศและยังพบว่ากลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-20 ปีมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น
7: ปีล่าสุดเนี่ยเราพบว่าอัตราการดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วถ้าแยกเป็นรายภูมิภาคเนี่ยภาคเหนือของเราเนี่ยมีการดื่มแอลกอฮอล์เยอะเป็นอันดับ2ของประเทศแต่อวัยวะที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือเรื่องตับค่ะนะคะจะทำให้เกิดตับอักเสบนะคะมีการเกิดตับแข็งแล้วก็ลงท้ายด้วยมะเร็งตับในที่สุด
3: รองผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าระบุว่าที่ผ่านมาได้ร่วม

0: กับหน่วยงานต่างๆทำการรณรงค์งดดื่มสุราและงดขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมามาโดยตลอดโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์และเข้าพรรษาในปีที่ผ่านมามีผู้ร่วมลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วประเทศ13ล้านคนสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายรวมกว่า 10,000 ล้านบาท
1: หลายภาคส่วนที่เราได้ทำร่วมนะครับซึ่งได้ตระหนักเรื่องผลกระทบที่ผ่านมานะครับว่าโดยข้อมูลในทั่วไปว่าคนที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุหรือจากโรคที่ติดต่อในช่วงแต่ละปีนะครับคนไทยครับโดยเพราะการบาดเจ็บนี่ครับปีละกว่า 50,000 รายนะครับแล้วก็เสียชีวิตนี่ก็ประมาณทั้ง 20,000 กว่ารายอย่างนี้ครับ
0: จากสถิติที่ผ่านมาพบคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยปีละกว่า 20,000 รายและปัญหาการดื่มแล้วขับในช่วง5ปีที่ผ่านมาสร้างความเสียหายและสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 370,000 ล้านบาทขณะที่ผลวิจัยชี้ชัดว่าการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเข้าพรรษาสามารถลดอัตราการเสียชีวิตที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึง25%สมครานเครือบุญไทย PBS รายงาน
2: สลับบรรยากาศมาดูภาพที่น่าชื่นชมของชาวบ้านในตำบลน้ำตกอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะชาวบ้านที่นี่เขาช่วยกันดูแลผืนป่าทำให้สัตว์ป่านานาชนิดสามารถมาอยู่อาศัยได้นะคะและที่นี่ค่ะยังเป็นแหล่งทำรังวางไข่ของนกเขียวปากงุ้มด้วยเป็นนกหายากและเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์อย่างของระบบนิเวศผืนป่าคุณสนธยาแก้วขำไปติดตามเรื่องนี้ค่ะ
3: นกเขียวปากงุ้มซึ่งกำลังทำรังวางไข่เลี้ยงลูกในสวนผลไม้ของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลน้ำตกอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นภาพความสวยงามที่ทีมข่าวไทย PBS บันทึกภาพไว้ได้ซึ่งบ่งชี้ทั้งความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่นกเขียวปากงุ้มซึ่งเป็นนกหายากได้ใช้ผืนป่าใกล้ชุมชนเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นดัชนีชี้วัดการจัดการดูแลผืนป่าของชุมชนโดยรอบในตำบลน้ำตก
4: บริเวณนี้เป็นซุ้มบังไพรที่ใช้ในการติดตามพฤติกรรมของนกเขียวปากงุ้มที่ชุมชนบ้านเหนือในตำบลน้ำตกอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดสร้างขึ้นซึ่งนกเขียวปากงุ้มถือว่าเป็นนกธรรมชาติที่หาดูได้ยากแต่กลับมาอาศัยในพื้นที่ชุมชนที่ชาวบ้านร่วมกันดูแลครับ
3: นกเขียวปากงุ้มอยู่ในกลุ่มนกพญาปากกว้าง7ชนิดที่พบในประเทศไทยโดยอาศัยในพื้นป่าที่มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์และมีแหล่งน้ำที่สะอาดโดยเลือกทำรังบริเวณส่วนปลายของกิ่งไม้อ่อนที่ยื่นออกไปเพื่อป้องกันการเข้าถึงของศัตรูตามธรรมชาติส่วนตัวรังทำจากเส้นใยไม้ที่ถักทอเป็นกระป๋อเมื่อฟักลูกออกมาแล้วตัวเมียจะทำหน้าที่หาอาหารมาป้อนลูกส่วนตัวผู้จะทำหน้าที่เฝ้าระวังภัย
5: ปีนี้นะครับก็นะครับเจอนะครับรังนะครับเขียวปากงุ้มนะครับจำนวน4รังนะครับของปีนี้นะครับแล้วก็รังตัวนี้นะครับคือเป็นรังที่4นะครับที่เจอนะครับลักษณะของเขานะครับก็คือเป็นนกที่มีสีเขียวสดนะครับเขียวสดแล้วก็มี เขาเรียกว่านะครับกลมกลืนกับธรรมชาติมากกลมกลืนกับใบไม้นะครับเวลาเห็นเขาเกาะอยู่นะครับนะครับก็จะมองหาเขาค่อนข้างจะยากนะครับวิธีดูนกเขียวปากงุ้มนะครับก็ต้องดูเวลาเขาบิน
3: ร่วมกันวัดต้นไม้ขนาดใหญ่ด้วยการจับมือล้อมวงโอบต้นไม้รวมถึงรับฟังคำอธิบายประโยชน์ของต้นไม้แต่ละชนิดจากคณะกรรมการป่าชุมชนช่วยสร้างความตื่นเต้นให้กับนักเรียนโรงเรียนร่อนพิบูลเป็นอย่างมากระหว่างทำกิจกรรมในป่าชุมชนอ่าวอ้ายยอของตำบลน้ำตกที่ประชาชนร่วมต่อสู้อนุรักษ์ไว้ได้มากกว่า 1,800 ไร่โดยกิจกรรมที่มีทั้งการนั่งซุ้มบังไพรดูนกการเดินป่าศึกษาธรรมชาติและการเรียนรู้คุณค่าของผืนป่าที่มีต่อชุมชนและระบบนิเวศเป็นความรู้นอกห้องเรียนที่สร้างความจดจำแก่เยาวชนได้เป็นอย่างดี
6: วันนี้โรงเรียนพามาดูป่าค่ะว่าป่ามีอะไรบ้างบางชนิดเราก็ไม่รู้ว่าต้นไม้นี้ชื่ออะไรบางต้นเราก็รู้แต่ว่าอันไหนที่เราไม่รู้เราได้ความรู้กลับมาแล้วก็ที่ได้ความรู้จากป่านะคะก็คือเราเนี่ยได้เห็นว่า

0: ปลาเนี่ยมันมีสิ่งหลายอย่างเหมือนอย่างเช่นอันนี้ก็สามารถนำมาทำเป็นอาหารได้อันนี้เป็นสมุนไพรรักษาได้ส่วนอันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่แบบเราไม่เคยเห็นไม่เคยพบตาที่ไหนแล้วก็ได้เห็นค่ะแล้วก็เป็นความรู้ใหม่ๆให้กับพวกเราด้วยค่ะ
1: ทุเรียนสายพันธุ์พื้นบ้านหลากหลายชนิดจากสวนป่าสมรมเป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตทางการเกษตรของตำบลน้ำตกซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยและปลอดการปนเปื้อนของสารเคมีขณะเดียวกันความสมบูรณ์ของขุนเขาที่มีทั้งผืนป่าเวิ้งถ้ำและถ่านน้ำที่สวยงามเป็นแหล่งอาศัยของกวางป่าจำนวนมากรวมถึงสัตว์ป่านานาชนิดโดยเฉพาะนกเขียวปากงุ้มซึ่งเปรียบเสมือนดาราของสัตว์ป่าเป็นมนต์เสน่ห์นำพานักท่องเที่ยวโดยผ่านการขับเคลื่อนเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อกระจายรายได้และสร้างความยั่งยืนของระบบนิเวศควบคู่กัน
2: จัดทำโครงการเพื่อที่จะส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยมีรายได้นะครับในขณะเดียวกันเราก็พยายามที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตินะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าสังคมเนี่ยกำลังขาดแคลนในเรื่องพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติขาดแคลนสถานที่ท่องเที่ยวที่จะเข้าไปอาบป่าที่จะเข้าไปเรียนรู้ธรรมชาตินะครับเพราะนั้นทิศทางการพัฒนาของอบต.ตกเนี่ยทุกอย่างจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็เป้าหมายก็คือสามารถพัฒนาที่สอดคล้องกับธรรมชาติได้นะครับ
1: นกเขียวปากงุ้มที่กระจายตัวอาศัยในพื้นที่ตำบลน้ำตกอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจำนวนมากจนแทบจะเรียกได้ว่าตำบลน้ำตกเป็นบ้านของนกเขียวปากงุ้มเป็นผลสืบเนื่องจากการที่ประชาชนและผู้นำท้องถิ่นในตำบลน้ำตกให้ความสำคัญต่อการดูแลพื้นป่าและระบบนิเวศมาอย่างยาวนานตำบลน้ำตกจึงเป็นเป้าหมายของนักนิยมไพรที่จะได้สัมผัสความสวยงามของสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิดและเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศให้กับประชาชนทั่วประเทศสนธยาแก้วขำไทย PBS รายงาน
3: มหากาพย์อควาเรียมหอยสังจังหวัดสงขลาที่กลายเป็นโครงสร้างทิ้งร้างมายาวนานเกือบ2ทศวรรษค่ะแม้ว่าจะมีความพยายามเปลี่ยนผ่านโอนย้ายสิทธิ์จากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษามาให้อบจ.สงขลาดูแลในการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะแต่ว่าเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดสงขลาก็แสดงจุดยืนคัดค้านค่ะหากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์จากให้เป็นแหล่งเรียนรู้ไปทำเป็นอย่างอื่นอาคารอควาเรียมหอยสังที่สร้างมานานกว่า18ปีเบิกงบประมาณไปแล้ว 1,400 ล้านบาทแต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จค่ะจนถูกขนานนามว่าเป็นอนุสรณ์ของการทุจริตคอร์รัปชันล่าสุดนายสุพิชพิทักษ์ธรรมนายกอบจ.สงขลาประกาศพลิกโฉมอควาเรียมหอยสังให้เป็นจุดเช็คอินเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดสงขลาให้มีศูนย์โอท็อปศูนย์กีฬาและศูนย์ประชุม 3,000 ที่นั่งที่สามารถมีรถจอดรองรับได้300คันเรียกโครงการนี้นำเอกชนมาลงทุนเพราะว่าหากบริหารโดยราชการก็จะไม่ต่อเนื่องและล้มเหลวเหมือนกับหลายๆแห่งแต่ภาคประชาชนมองว่าอควาเรียมหอยสังมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่พลเอกเปรมจินสุรานนท์ต้องการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของทะเลสาบสงขลาดังนั้นหากมีการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ก็ต้องมีเหตุผลที่เพียงพอและไม่เชื่อมั่นหากเอกชนเข้ามาบริหารจัดการพร้อมกับระบุว่าเจ้าของโครงการเดิมอย่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรจะมาสานต่อโครงการนี้เองเพราะเชื่อว่าหากลงทุนเพิ่มอีกไม่กี่ร้อยล้านก็จะสามารถขับเคลื่อนอควาเรียมหอยสังแห่งนี้ได
4: ้ความเสียหายตรงนี้มันต้องมีคนรับผิดชอบการปล่อยปละละเลยไม่เฝ้ารักษาดูแลและปล่อยให้มีการลักขโมยวัสดุอุปกรณ์จนทรุดโทรมไปถึงขนาดมันต้องมีคนรับผิดชอบการก่อสร้างการเปลี่ยนแบบการทำอะไรซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายมันต้องมีคนรับผิดชอบและต้องชดใช้ค่าเสียหายตรงนั้นแต่ก่อนจะชดใช้ค่าเสียหายตรงนั้นเนี่ยหน้าที่ของรัฐเนี่ยต้องเยียวยาต้องฟื้นฟูต้องทำอย่าให้งบประมาณที่ใช้ไปแล้วมันสูญเสียแค่ทุ่มงบไปอีกไม่เกิน 3-400 ล้านเนี่ยมันจะเป็นอควาเรียมที่สมบูรณ์
3: จากการสืบค้นข้อมูลค่ะพบว่าการขับเคลื่อนเพื่อพลิกโฉมอควาเรียมหอยสังของอบจ.สงขลามีเงื่อนไขสำคัญคือคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต้องขอยกเลิกการใช้ที่ดินประมาณ92ไร่จากกรมธนารักษ์ เพื่อให้อบจ.สงขลาเข้าไปเป็นผู้ดูแลที่ดินในส่วนนี้ที่เป็นที่ตั้งอควาเรียมหอยสังซึ่งจะกินพื้นที่การเรียนการสอนของวิทยาลัยประมงตินสุรานนท์โดยที่ยังไม่มีแผนใดๆรองรับจึงส่งผลกระทบกับการเรียนการสอนของวิทยาลัยประมงตินสุรานนท์ซึ่งต้องใช้น้ำจากทะเลสาบสงขลามาใช้ในการเรียนการสอนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำค่ะส่งท้ายวันนี้ค่ะมาร่วมยินดีกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะประสบความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์นกฟลามิงโก้ล่าสุดได้ลูกนกเพิ่มมาอีก6ตัวค่ะวิ่งกรูกันออกมาแบบนี้ค่ะนับไม่ทันแน่นอนนะคะว่ามีนกฟลามิงโก้กี่ตัวแต่ว่าที่แน่ๆสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีล่าสุดได้ลูกนกเกิดใหม่ยังไม่ทราบเพศอีก6ตัวมีอายุตั้งแต่ประมาณ2สัปดาห์ถึง1เดือนและถือเป็นลูกนกฟลามิงโก้รุ่นที่2ของปี2569ค่ะนี่เป็นความสำเร็จของการเดินหน้าภารกิจด้านการเพาะขยายพันธุ์นกฟลามิงโก้ในกรงเลี้ยงซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะว่านกฟลามิงโก้1ตัวจะวางไข่เป็นแค่1ฟองและใช้เวลาประมาณ1เดือนในการฟักการที่ลูกนกเกิดและรอดชีวิตต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายค่ะทั้งด้านการจัดการพื้นที่สภาพแวดล้อมการจัดการดูแลอย่างเหมาะสมโดยลูกนกทุกตัวจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมสัตวแพทย์และพี่เลี้ยงทั้งการตรวจสุขภาพเฝ้าติดตามการเจริญเติบโตและดูแลให้มีสุขภาพแข็งแรงก่อนที่จะเตรียมความพร้อมให้สามารถออกมาเดินรวมกับฝูงกับพ่อกับแม่นกและนกฟลามิงโก้กลุ่มอื่นได้อย่างปลอดภัยที่ผ่านมาสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้ย้ายสถานที่เลี้ยงนกฟลามิงโก้และขยายพื้นที่ให้กว้างขึ้นพร้อมกับปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับพฤติกรรมตามธรรมชาติของนกโดยเฉพาะในการอยู่รวมกันเป็นฝูงและการผสมพันธุ์ค่ะส่งผลให้ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจำนวนลูกนกฟลามิงโก้ที่เกิดและรอดชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมครับปัจจุบันสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีนกฟลามิงโก้ทั้งหมด82ตัวรวมลูกนกเกิดใหม่อีก6ตัวไปแล้วนะคะแล้วก็ยังมีไข่ที่อยู่ระหว่างการฟักอีก2ฟองซึ่งเจ้าหน้าที่จะติดตามและดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อเพิ่มโอกาสในการฟักออกมาเป็นสมาชิกใหม่ของฝูงต่อไปนักท่องเที่ยวสามารถไปชมความสวยงามของฝูงนกฟลามิงโก้ลูกนกได้ในส่วนจัดแสดงนกฟลามิงโก้บริเวณโซนแอฟริกาสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีค่ะทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ดิฉันอัศนีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ชายผู้กล้าบ้าบิ่นกับความสามารถในการทำอาหาร
1: เอาสองคนมาสร้างสุดยอดภัตตาคารระดับโลกกันไหม
0: กับผู้หญิงคนหนึ่งที่วิ่งตามความฝัน
2: ฉันก็อยากได้ดาวมิชลินมากจนตัดใจไม่ได้ฉันตั้งใจจะคว้าดาวมาให้ได
1: ้คุณก็เปิดร้านซะเองแล้วก็ล่าดาวมิชลินไปกับผมก็ได้นี
0: ่และทีมที่พร้อมคอยเป็นแรงหนุนด้วยความมุ่งมั่นท้าทายเพื่อเป็นเชฟยอดฝีมือพบกับทาคุยะคิมูระเคียวกะซูซูกิในซีรีส์ญี่ปุ่นที่กลับมาสร้างพลังบวกและสร้างแรงบันดาลใจอีกครั้ง
3: คิมิโนะ
0: สุดยอดเชฟหัวใจแกร่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.เริ่ม26สิงหาคมนี้ทางไทย PBS สื่อของทุกคน
4: ไส้กรอกอีสานเนี่ยจริงๆแล้วต้องเปรี้ยวหรือไม่ต้องเปรี้ยวครับมันเป็นทางเลือกทางความชอบทางรสนิยมอย่างเดียวหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์การหมักดองที่รองรับความรู้เหล่านี้อยู่ติดตามชมทั้งหมดนี้ครับได้ในรายการแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
5: ศึกสมรภูมิแห่งนี้เขาขิงกันแรง
6: ของพี่เทียมนี่กินบ่อยน้ำไม่ชอบ
7: ไม่ชอบ
6: อยู่กินนี้ดีเลย
8: ทอดมันมะละกอจ้ะ
9: ทอดมันมันต้องอย่างนี
6: ้แกงแม่สามีปื้ม
10: หนูไม่เคยกินรสชาติแกงแบบนี้เลยอะ
11: รสพี่แปลกใหม่น่าจะทำเป็นเมนูประจำพื้นถิ่นได้
9: ความมั่นใจของเรา
12: เต็มร้อย
13: ร้อยเอ็ดได้ไหม

เสียใจครับผมคิดว่าผมมีแขนตลอดครับผมคิดว่าผมมีแขนตลอดตั้งแต่เกิดแล้วครับผมตั้งแต่ผมเด็กๆผมมาคิดผมเคยคิดว่าผมน้อยใจครับ

0: รอวะถือไปใส่เองจะได้ก
1: ็ตอนนี้ยังฝึกใส่เสื้อที่เป็นกันดุมอยู่ครับเสื้อที่เป็นกันดุมมันจะใส่ยากเพราะว่ามันต้องจดกระดุมนะครับจดทีละเม็ดทีละเม็ดผมก็ฝึกไปเรื่อยๆวันหน้าผมก็ชินเองครับผม
0: จริง
1: ผมจะฝึกฝนด้วยตัวเองก็คือการที่ว่าเขาทำด้วยตัวเองที่มันถนัดที่สุดเองครับ
0: มาลงไปเพ้นที่มันดึงให้ตอนนี้ไปคุณต้องทำเองนะเพราะคุณโตขึ้นทุกวันแล้วอะทำได้ไหม
2: ได
0: ้หรือว่าดูทำได้
2: ใช
0: ่หนูต้องทำเองแล้วทีนี้โตขึ้นทุกวันแล้ว11แล้วจะเป็นหนุ่มแล้วนี่ต้องช่วยเหลือตัวเองแม่แก่ทุกวันแล้วครูเอ้ยเนี่ยลูกเนี่ยเห็นมั้ยลูกนี่จุดกระดุมนี่คุณก็ใส่เองนะลูกนะ
1: ใส่เสื้อใส่เตลแปรงโฟมแปรงฟันหลังหน้าอาบน้ำกินข้าวหลายอย่างเลยครับได้หลายอย่างตบยุงก็ได้
3: แต่ถือที่เขาก็ใส่ตัวนี้เห็นนะคุณ
1: ว่า
3: โอ
1: ้นี
3: ่ครับ
1: เนี่ยมันกับกับหอที่นี่มันต้องกินเคฟซีเหมือนคนอื่นนี่แหละครับผมก็แค่ใช้ชีวิตประจำวันได้ผมก็พอใจแล้วครับผมเก่งเต้าอี้ผมก็พอใจแล้วครับผมไม่ต้องไปเก่งกว่าใครครับ
0: ดึงเอาก่อนลูกดึงเอาก่อนแล้วก็แจ็คขึ้นไปดึงข้างหลังเอาก่อน
1: ใช้ได้แล
0: ้
1: ว
0: ใช้ได้แล้วนะระเบียบก่อนเดี๋ยวกันเดี๋ยวกัน
1: มันถ่ายใหญ่ขึ้นแน่นอนไม่รู
4: ้เจ้าขุนคิดว่าชีวิตตัวเองอ่ะมีความหมายว่าอะไรบ้าง
1: ก็เติมชีวิตของผู้อื่นครับให้ผู้อื่นได้มีแรงใจ
5: การเกิดมาเป็นคนที่ไม่มีแขนทั้งสองข้างคือความผิดปกติแต่เมื่อเจ้าขุนและครอบครัวเลือกที่จะยอมรับความจริงชะตาชีวิตที่โหดร้ายก็ได้กลายเป็นความหมายใหม่ที่บอกว่าเขาเกิดมาโดดเด่นในแบบที่คนอื่นๆไม่มีเจ้าขุนพยายามเอาชนะข้อจำกัดของร่างกายอายุเพียง11ปีเขาเรียนรู้การใช้เท้าทำหน้าที่แทนมือทั้งสองข้างใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับเด็กในวัยเดียวกัน
0: หมู
1: น่ากินจังเลย
0: น่ากินไหมลูก
1: แล้วก็มีอันนั้นด้วย
0: อะไร
1: ใช่อัว
5: เมื่ออายุได้3ขวบพ่อและแม่แยกทางกันพ่อพาเจ้าขุนมาฝากไว้ที่บ้านคนพิการแล้วหายไป
1: ตั้งแต่อายุ3ขวบแล้วครับผมเพราะว่าแม่จะแต่กับปอดแต่ของผมมาแยกทางกันแล้วกับปอดแต่เป้าขุนมาที่นี่นะครับป่ออันอุ้มผมมาแล้วผมก็จะป่อ

0: อัน
1: นี่จะป้าไปเอียบ้านขุนด้วยนะนิ่มเดี๋ยวขาลงมากับบอสไปบ้านอีหมดด้วยนะมาไปบ้านกายเนี่ยเดี๋ยวจะไปไหนก่อนนั่นมาปุ๊บเอาครับรถจังหมดสามคนเขามาเขาเปลี่ยนกันได้มาเออแล้วน้องไปเอ๊กับว่าก
2: ำลังเดินทางครับไปกดเจ้าข้าวสารได้ฮือคุณแม่ตั้งแต่ตัวครับเหนื่อยก็แม่เหนื่อยก็แมวนี่ฮ
3: ะ
2: เหนื่อยก็
3: เหนื่อยก
2: ็บางทีท่านก็ต้องไปทำงานถ้ามีผมไปเลี้ยงแหมก็จะยุ่งยากไปแหมผมก็ไปยักเขายุ่งมากขึ้นอย่าครับเดี๋ยวต้องกับลำบากอยู
0: ่เรียนหนังสือไหมคะ
4: จบป .6 จ้ะ
0: ทำไมถึงไม่ได้เรียนต่อคะตอนนั้นนะคะ
4: พอดีป้าแม่บอกไม่ตั้งส่งก็เลยจบออกมายากการ
0: ทำงานอะไรคะตอนนั้น
4: ทำงานถอไปอะไรจ้ะแบบปลูกข้าวโพดไปเก็บยางอะไร
0: มีลูกแล้วก็ทำงานได้วันละ200บาทอย่างนี้เลี้ยงไหวไหมคะ
4: กำคอยไว้จ้ะ
0: คิดไม่ออกเลย
4: แบบปล่อยไปเป็นจ้านะ
0: จนได้มาเจอแม่โดแม่โดให้เอาไปให้แม่โดเลี้ยงก็เลยได้มีคนที่มีความรู้มาเลี้ยงแล้วมาพัฒนาเนาะก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่ใช่แค่ช่วยตัวเองได้เนาะช่วยคนอื่นก็ได้เนาะ
2: ใช่ครับ
0: สุดยอดมากแสดงว่าแม่ก็คิดรอบคอบเพื่ออนาคตของขุนเนาะ
2: ใช
0: ่แต่ว่าแม่เองจริงๆแม่อยากเลี้ยงดูขุนด้วยตัวเองไหมคะ
4: อยากอยู่จ้ะแต่ถ้ามาอยู่นี่ก็มันมาเป็นคนละ
2: ฝึกกับท่านอาจารย์เนี่ยก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เจออยากบางทีก็คิดถึงบางทีก็อยากไปนอนพองแม่เขาจะสนจะรู้จะยังกันผมก็ได้ครับผมก็บาลังเกียดแม่ครับ
0: คิดถึงเขาไหมคะ
4: คิดถึงอยู
0: ่ขุนว่าแม่รักขุนไหม
4: หัก
2: กะแต่ก
4: ็หัก
2: แต่ก็แต่กับ
4: แต่
2: ก็แม่ทำเพื่อขุนเพื่อนะคตอะไรครับแต่ว่าอะไรแม่ก็เป็นแม่ของขุนอยู่ดีผมก็รักอยู่ดี
4: เขาเหลือ
2: รู้สึกเสียใจน้อยนึงครับแต่ก็เป็นยังครับยังไงผมก็ได้มีเมโดมาหู้เหมือนกันนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ดีต่อกันนะครับเพราะว่าเขาก็เลี้ยงดูมาเหมือนกันครับโอเคไปป้ากันให้ไหมเนี่ยแม
4: ่ครับ
2: นี่เขาจะเงินประหยัดประหยัดนะแม่ครับสวัสดีครับ
4: สว
2: ั
4: สดีครับ
2: นะไม่ใช่ดีนะ
4: ชื่อเขา
2: สว
4: ั
2: สดีครับ
4: สื่ออย่างอื่นซื้อกับเข้าอ่ะค่ะ
2: สว
4: ั
2: สดีครับสวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: สวัสดี
2: ค
0: ่ะ
5: เราก็คิดว่าเขาก็มีเหตุผลของเขานะแม่ว่านะให้พูดให้เจ้าขุนตลอดนะว่าพ่อแม่เขามีเหตุผลหนูอย่าลืมนะว่าพ่อแม่หนูที่ให้กำเนิดหนูอ่ะหนูต้องดูแลถ้าแม่ไม่อยู่หนูก็ต้องดูแลพ่อแม่คือว่าแม่จะสอนตลอดว่าความกตัญญูนี่มันจะเจริญจะสอนแบบนี้ทุกครั้งนี่นะแบบนี้มันจะดีกับตัวเขาไงต้องกตัญญู
0: พ่อประนดเองเนี่ยก็ต้องอยู่บนรถที่นอนแต่ก็มีมือที่ใช้ได้แม่โดของเขาก็ไม่มีขาขุนเนี่ยไม่มีแขนเหมือนกับว่า3คนเนี่ยเขามีสิ่งอะไรที่มาเติมเต็มกันได้พอดีเลยก็ดูเหมือนว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์
6: จากที่ได้รู้จักคุณปนดคุณปนดก็พามารู้จักก็ชวนเขาว่าเอออยากไปปฏิบัติไหมนั่งสมาธิบ้างไหมแต่เล็กน้อยๆคือเราไม่ได้สอนให้มันหนักเขาอะสังเกตเวลาเขาทำอะไรเขานิ่งเธอเหมือนจะมีมือเหมือนจะมีหนักกว่าคนปกติอันนี้ก็เกิดจากความบกพร่องแต่ว่าจุดเด่นของมินะสอนเขาว่าถึงว่าแม่ไม่ได้เลี้ยงก็ให้ความรักถึงพ่อไม่ได้ดูไม่ได้เลี้ยงดูเหมือนกันให้ความรักเพราะคือผู้บังเกิดกล้าแล้วก็แม่ปราณีแล้วก็โยมปนดที่บ้านเนี่ยอู้ตลอดว่าให้รักให้เคารพให้เหมือนกับพ่ออีกให้เป็นแม่ที่แท้จริงสองสามเมื่อก่อนใช่ไหมครับ

0: เมื่อก่อนนี่เขาจะใช้เท้าทําเป็นกากต่อไปว่าเอ๊ะมันเป็นไงไม่รู้นะน่าจะใช้หัวประโบกก็ได้การนั่งสมาธิได้สอนเจ้าขุนไปก็คือได้ให้เขานั่งตัวตรงแล้วมือเขาไม่มีแต่ถ้าคนมีมือก็เอามือซ้ายวางก่อนมือขวาวางทับเสร็จแล้วก็ให้เขานั่งหลับตาโดยกำหนดเอาลมหายใจเข้าออก
1: ท่านคะการที่เขา อวัยวะไม่ครบอย่างนี้ค่ะเขาจะสามารถบวชเป็นพระสงฆ์ได้ไหมคะ
0: ในพุทธศาสนาคนพิการอย่างนี้ถ้าเคยเขาบวชมันก็ลำบากเขาต้องมีคนมาดูแลแต่มาก็เป็นห่วงทุกเรื่องนะวันนั้นเห็นทีวีเอาว่าตามหลวงพ่อสัพเพสัตตาอันว่าสัตว์ทั้งหลาย
2: ว่าสัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข
2: ์ที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวรา
2: อาเวรา
0: จนเป
2: ็
0: นส
2: ุ
0: ขเป
2: ็
0: นส
2: ุ
0: ขเ
1: ธอหลวงพ่อท่านเทศวันนี้ถึงชอบไหม
2: ชอบครับ
1: เป็นไงมั้งรู้สึก
2: ได้แบบได้ความรู้มากขึ้น
1: คุณอยากบวชไหม
2: เคยบวชให้คนรอบหนึ่งครับ
1: บวชเนรหรอ
2: บวชให้ใช่ครับ
1: บวชเนรน่ะหรอ
2: ใช่ครับวันเดียวครับ
1: หรอบวชหน้าไฟอย่างนี้ใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่บวชหน้าไฟ
1: แล้วเคยคิดอยากบวชพระไหม
2: ก็เคยอยู่ครับแต่ว่าหลวงพ่อบอกก็น่าจะไม่ได้ครับ
1: เ
2: พราะว่ายังไม่ได้ใช่
1: เสียใจไหม
2: แค่ก็จะใจอยู่ครับ
3: มาดูมันจะได้ห้องหลบ
4: ที่จริงขบวนก็ดีนะแม่ว่านะอยู่รังสิตนะคะ
3: ขบวนก็ดีนะแม่ว่าเอาไว้นะคุณนะลูกเนาะ
2: ครับผม
3: ต
2: ั้
3: งใจตอนนี้ตั้งใจเรียนหนังสือก่อนเนาะ
5: ยกมาดิครับจะครับสาธุครับสวัสดีครับเขาเรียกมาไหมผมไปดีกว่า
6: ตัวไปโรงเรียนให้ลูกเด้อ
7: รองเท้านี่สีดำแล้วไหม
8: ครับผม
9: แม่โดรู้ว่าไม่สามารถเก็บเจ้าขุนไว้กับตัวได้ตลอดไปจึงพยายามให้เจ้าขุนช่วยเหลือตัวเองได้ที่สำคัญกว่านั้นคือการเตรียมหัวใจให้เด็กชายไร้แขนพร้อมที่จะออกไปเผชิญโลกภายนอก

0: วัสดีครับ
1: ครับครับครับ
0: สวัสดีครับ
2: หรือแม่ก็ขออย่างให้ขุนตั้งใจเรียนเพราะว่าแม่ไม่มีอะไรให้เจ้าขุนนอกจากความรู้หรือว่าความสามารถของหนูที่หนูทำได้อะแม่ก็อยากให้จบถึงปริญญาตรีนะถ้าเป็นไปได้นะเขาก็ให้โอกาสคนพิการเรามีประสบการณ์อย่างที่แม่รักเราเนี่ยทำไมถึงเวลาแล้วแม่ทำไมไม่เอาถึงเราไปโรงเรียนเพราะเราห่วงเราไง

0: ตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ
1: กลัวคนจะเตะจะตีไปเหยียบแม่เขารักเราไงเหมือนกำลังแกลูกนะคือเราเข้าใจแล้วพ่อแม่รักแต่เราต้องปล่อย
2: ว่า
3: บ่น
2: บ่นบอกอะไรลูกบอกคำอะไร
4: ครับผมเราก็มีการสนับสนุนด้วยการจัดการพื้นที่นะครับอย่างโต๊ะนั่งเรียนนะครับทางโรงเรียนก็ได้จัดเตรียมให้นะครับผมเราไม่อยากให้เขาต้องด้อยค่าตัวเองว่าฉันไม่มีเหมือนเพื่อนนะฉันทำไม่ได้เหมือนกับคนอื่นครับผมอยากให้เขาช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดจริงๆเด็กทุกคนควรมีความเท่าเทียมนะครับผมเด็กทุกคนควรมีความเท่าเทียมเพราะว่าเราควรเปิดโอกาสให้เขา
5: ขึ้นเนี่ยผมก็บ่แน่ใจนะครับแต่ผมไม่คิดว่าจะเป็นเนี่ยครับเป็นเกี่ยวกับราชการนี่ก็ได้นะครับผมก็บ่แน่ใจแต่ครับเพราะว่าผมยังป.6อยู่ผมยังน้อยครับ
6: ระวังมืออ๋อนอนตรงนี้กัน
1: นอนตรงนี้กัน
6: นอนด้วยกัน2คนเหรอคะ
1: 2คนกับเจ้าขุนโอ้เดี๋ยวนี้เหนื่อยหนูอะไรก็เราหมดแต่ก่อนนี่พ่อป้าน้องเป็นคนหาตังค์แม่เป็นแม่บ้านไงก็วาดรูปเขาเนาะโอ้ยเหนื่อยตัดสินใจแล้วก็เราหมดแต่ก่อนในปรึกษากันสองคนนี่มีอะไรก็คุยกันอย่างงู้นอย่างงี้ตัวเองวันนี้อันนั้นมาอันนี้มานะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครคุยด้วยคุยกับเจ้าขุนได้ดิ
6: ได้ไหม
1: ได้แล้วก็ไม่เป็นหนังสือก็ไม่เก่งไม่ได้เรียนเดี๋ยวนี้มีอะไรบันทึกก็ให้เจ้าขุนนั่นแหละเนี่ยพอกันนี้
6: ลูกนี้ลูกชายเนาะ
1: ลูกชาย
6: นี่อยู่บนนอนอยู่บนเตียงใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ใช
6: ่ดูหล่อนะ
1: สงสารมากกว่ามาที่คุยให้ฟังนั่งสงสารก็กลายเป็นความรักเนาะคนเราก็ต้องแบบนี้ก่อนนะต้องสงสารเห็นอกเห็นใจเห็นอกเห็นใจและกลายเป็นความรักและความพอใจกันเลยคิดถึงจังเลยคิดถึงคนบนฟ้า
7: จากคนที่ไม่รู้หนังสือและทำหน้าที่เป็นแม่บ้านมาตลอดหลังจากสามีที่แต่งงานอยู่กินกันมาหลายสิบปีเสียชีวิตด้วยโรคไตเมื่อ3ปีก่อนแม่โดต้องก้าวออกมาทำหน้าที่ประธานชมรมคนพิการแทนพ่อปนัด
8: ไอ้กิ่งแก้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเติ้ลไปก่อน
1: เบอร์ติโทรมาล่าสุดเดือด
7: บ้านของเจ้าขุนและแม่โดเป็นที่ตั้งของชมรมคนพิการอำเภอวังเหนือทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการและฝึกอาชีพให้ผู้พิการและผู้สูงอายุเลี้ยงตัวเองได้
1: มาได้น้องไปถึงไหนล่ะตาท้องไปถึงไหนล่ะเจ๊เต้นเจ๊เต้นยังเดี๋ยวเขาเออคำกินหรอกเนี่ยทำดีๆหน่อยเนาะไปขอมได้หว่าเขาว่าของคนพิการทำดีเขาต้องทำดีๆ

0: นี่ยินก่อนหูนี่ยินก่อนฮะหูเรียงมั้ยจะอันจะอันอันไหนหลวงป่ะกี่ชั่วโมงแล้วได้3ตัวกี่ชั่วโมงแล้วฮะหูก็ได้ยินหูดีฮะได้กี่ตัวได้3ตัวนี่เมินก่อนนี่เหรอนี่เหรอนี่เหรอนี่นะแม่แม่นี่นะแม่เอานี่ก่อนเลยหยับหยับอันนี้จะง่ายกว่านั่น
1: มันน้อยนะ
0: เออนี่มันน้อยนี่หนำใหญ่นี่เอานี่ดิอีดิอีนะอีนะตัวใส่อ้ามตัวน้องสอนนำนำไป
2: ก่อนพ่อประนดอยู่นะแฟนแม่นะแม่ก็เป็นแค่แม่บ้านทำกับคมกับข้าวดูแลพวกพิการพ่อเขาก็จะเตรียมเอกสารรับงานอะไรทุกอย่างทุกอย่างเวลามีออเดอร์อะไรต่างๆเขาก็จะรู้หมดไงแต่สำหรับแม่นะมาบริหารเองเนี่ยก็เหนื่อยเนาะ
0: มี2ขนาดมีตัวใหญ่กับตัวเล็กที่ว่าพวงคนเจ๊ตัวใหญ่กับตัวเล็ก35 3ตัว100แต่ตัวเล็กนี่จะยากกว่านะเพราะมันนิ่วเนาะเวลาเฮายัดมันจะยากแต่ใหญ่นี่บ่ค่อยยากโอ้หลายขั้นตอนที่ไอ้สมโภชมันเย็บตะเกียเนี่ยมันจะยากเวลาเฮาจะยัดต้องเอาไม้เขาแย้งมันนิ่วเขาเข้ามันได้มันติดอุปกรณ์มันหลายอย่างเนาะแล้วจะใส่ตาใส่ปอกมันแล้วก็ใส่พวงคนแจ๋ห้อยใส่หูสองข้างแหมดูหลายขั้นตอน
2: ไม่ต้องตัด
1: ลองกินดู
2: ยากผมว่ามันเป็นงานที่นั่นนี่เนี่ยเป็นรอยเลยอ่ะเห็นไหมคะรอยเป็นรอยกดอย่างเงี้ยแสดงว่าเจ็บไหม
3: ต้องอดทน
2: ต้องอดทนใช่ไหมเราทำขายตัวละกี่บาทคะ
3: ตัวละกี่บาทก็พี่สามตัวร้อยเนาะ
2: สามตัวร้อยตัวละ35 บาท3 ตัว100ทำกันกี่คนตัวหนึ่ง

0: โอ้กว่าจะเสร็จมาจับกันหลายมือเลย
1: ตั้งแต่พี่สมภพเป็นคนเย็บป้าเพนมาเป็นคนตัดแล้วใครทำ
2: ก็ต้องมาทำอย่างนี้
1: แล้วก็มากลับปลิ้นมันออกมากลับด้าน
0: มายัดมาอะไร
1: แล้วก็มายัดยังยายสังเคราะห์
2: ยัดแล้วก็ต้องเย็บ
1: แล้วก็กลับมาเย็บอีกขั้นตอนไหนยากสุด
0: ตอนที่ยัด
2: มาเย็บ
0: ตอนยัด
1: งวงหายไปไหนงวงออกมาง
3: วงหายไปไหน
2: ออกมากินกล้วย
1: เอางวงออกมากินกล้วยมันออกมายาวเลยงวง
3: เราต้องหาวิธีเพราะว่าตอนนี้วิธีอันนี้ยังไม่พอ
1: แปลว่าความรู้ของพี่ยังไม่พอเนาะ
3: เราต้องเรียนรู้
1: เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญผู้เป็นโปรเฟสชั่นแนลท่านนี้เนาะเห็นแม่โด้อ่ะบอกว่าจะส่งต่อหน้าที่ของการดูแลที่นี่ให้เจ้าขุนใช่ไหมเจ้าขุนเตรียมตัวเป็นท่านประธานหรือยังครับ
3: ยังไม่รู้เลยไม่ได้พูดจริงหรือเปล่า
4: จริงแล้วก็จะให้น้องขุนไม่เก๋แล้วไงอีกหน่อยตัว
3: ไม่ได้
4: ทำไม
3: ได้เหรอ
4: ได้กะมักจะเหลือผู้พิการต่อแม่โด้ก
3: ันได้เลยแต่ว่าเราทนตัวคนเพราะตอนเด็กนี่ไม่ได้แน่นอน
1: ยังต้องเตรียมความพร้อมเยอะใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
1: เราต้องมีความพร้อมเรื่องอะไรบ้างครับถึงจะทำหน้าที่เป็นท่านประธานได
3: ้ต้องมีความรู้ให้เยอะก่อน
4: ถ้าแม่เป็นอะไรขุนจะเรียกใครคุณบอกใครมาช่วย
3: 1669
5: อะไรก็แม่หมดทุกอย่างต้องตัดสินใจเองหมดทุกทีมีคู่คิดไงพ่ออยู่เนาะทีนี้อยู่ตัวคนเดียวไหนจะหาตังค์อีกไหนจะดูแลชมรมอู้เนี่ยเฮาก็ตั้งใจทํากันนะจ๊ะเนาะบางครั้งมามันก็บ่เต่ากันพ่องเพราะว่าแต่ละคนกับมือกับสั่นพ่องสมองดีพ่องลืมพ่องอู้หลายแบบนะเออนี่ช้างกองเยอะแยะนี่ไม่มีออเดอร์อ่ะเดี๋ยวเนี่ยแล้วเฮาจะเลิกทํากันนี่เลิกกันก่อนนี่หลวงพ่อฮะ
6: ไม่เมฆ
0: ยังเลิก
6: กลัวจะโดนชิงเซา
5: โอ้ขายได้ก็เอาตังค์บ่อนที่จริงก็คิดนะว่าจะเลิกตั้งหลายครั้งแล้วนะมันเหนื่อยนะต้องรับผิดชอบอะไรรอเจ้าขุนมันโตก่อนจะให้ประสานต่อให้มันเป็นประธานต่อไม่รู้มันจะทำหรือเปล่าบอกคือป้าปี่เขาบอกว่าเขาบอกมีสตังค์ป้าเขาก็บอกว่าเป็นยังขายได้ก็เอาเขาว่าอยู่บ้านกันเหงามาอยู่นี่กับมาแหลกความคิดเห็นกันนี่กับมาไขหัวมาเล่นด้วยกันนี่มันก็มีความสุขดีอีกอ่ะก็จะมากันทุกวันกินข้าวง่ายมันก็จะมายุดแขวันติดอ่ะมันต้องอดทนอ่ะถึงจะได้น้อยได้นิดนี้ก็เฮาอยู่บ้านบ่ได้นี่เฮาก็อยากคือสนับสนุนชมรมคนพิการเฮาเนาะมึงมีงานทําเว้ยเนาะแป๊บๆกันเดียว
7: สมาชิกในชมรมแห่งนี้บางคนขาดนิ้วมือบางคนไม่มีแขนไม่มีขาแต่พวกเขาช่วยเสริมกันและกันเป็นแขนเป็นมือเป็นนิ้วเป็นความอบอุ่นและเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
5: มาตั้งไว้ไหน
4: โอ้ยเหยียบนี้เหรอคะ
5: ไปพูดไปบ้านแม่ตัว
1: ได้เปล่าได้เปล่าได้เปล่า
6: โอเค
1: โอเคเลยไหม
6: สุดยอดเลย
1: สุดยอดเลยเป็นไงคะท่านประธาน
3: สุดยอด
1: เอาบ้างไหมคะท่านประธาน
7: สมภพเป็นกำลังสำคัญของชมรมคนพิการเขาไม่มีนิ้วมือแต่ก็เป็นช่างเย็บผ้าฝีมือดีของที่นี
6: ่อันนี้เป็นหูช้างผู้ช่างที่ป้าเขาทำคนนี้เขามาสอนที่ชมรมนี่แหละมันไม่รู้จะเอาเงินไปที่ไหนมาใช้อ่ะขอแม่แม่ก็ไม่มีไม่รู้จะไปไหน
1: แล้วมาอยู่ที่นี่สนุกไหมพี
6: ่สนุกได้มาอยู่ที่นี่ได้ประมาณ20เพราะงั้นปั่นจักรยานจากบ้านมานี
1: ่ปั่นจักรยานมา
6: ปั่นมาเที่ยว มาเที่ยวหาเออเขามีชมรมคุณพิการนี่มาที่นี่ประมาณวันจันทร์ถึงวันเสาร์ประมาณ20ปีก็อยู่บ้านก็อยู่เฉยๆก็กลัวเป็นโรคซึมเศร้า
7: ตุ๊กตาช้างที่ระลึกเป็นสินค้าที่ช่วยพยุงชมรมคนพิการให้อยู่รอดความบกพร่องของร่างกายทำให้ทุกคนต้องใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่นเพื่อให้ได้ตุ๊กตาช้างแต่ละตัว
3: ฮัลโหลเทส1 2 3ดีหรือเปล่า1 2 3เทสฮัลโหล
7: การไลฟ์ขายของบนช่องทางออนไลน์ในช่วงค่ำเป็นหนทางที่เจ้าขุนพอจะทำได้เจ้าขุนหวังว่าสินค้าของป้าๆยายๆที่เขารักจะมีคนเห็นคุณค่า
4: ได้ยัง
3: ได้ละได้ครับเดี๋ยวรอกล้องตั้งก่อนครับ
4: ตั้งก่อน
3: เราจะได้ไล่สดตัวนี้ครับว่า
4: ไกลไปหรือเปล่านี่คุณ
3: สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่รับชมผมน้องเจ้าขุนเองนะครับหรือว่าน้องเจ้าขุน
5: เขาไลฟ์สดมาตั้งแต่4ขวบนั้นแต่เด็กเล็กอ่ะให้เขาคุยบอกว่าหนูขายของให้แม่นะเขาศึกษาเองไม่ทำไม่เป็นเขาทำเองเขาจะเตรียมให้แม่เรียบร้อยแม่นะกดตรงนี้นะมาสอนหน่อยเดี๋ยวหนูคุณจะทำยังไงตั้งให้แม่เขาก็จะตั้งให้
3: วิธีลดน้ำหนักใครรู้บอกผมด้วยนะครับแม่อยู่เจียงไฮ้เออไกลๆกันนิ่ม
5: อ่ะแม่ก็สงสารเขาอ่ะคือคิดถึงแฟนคลับคุณนะเอาแม่ไม่ได้บังคับเอาใจเขาสมัครว่าเออวันนี้จะไล่ให้แม่หน้าอะไรแบบไม่ว่าไม่ต้องบังคับเขาหรอกเด็กมันไม่ได้เอาเขาอารมณ์เขาเนาะเห็นไหมเขาจะทำเองอะไรแล้วก็สดใสเอง
3: ค่ะที่ต้องการนะครับผมอยากซื้อตุ๊กตาหรือของชมรวยนะครับก็นี่เดี๋ยวให้โชว์นะครับว่ามันจะเป็นจะได้เป็นแบบไหนนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่จะเป็นตุ๊กตาช่างนะครับตุ๊กตาช่างนี
5: ่สินค้าผู้สูงอายุผู้พิการที่เราทำกันอยู่ปกตินี่ก็จะมีเจ้าขุนเป็นตัวหลักต้องไลฟ์สดเขาก็ไปย้อนดูส่วนมากเขาจะสั่งมาแล้วนานๆทีแม่ก็เอารูปลงวันสองวันก็ลงทีลงภาพ
3: ให้ไปเลยเต็มร้อยโอ้เฮ้ยเต็มร้อยเออเต็มร้อยแล้วก็ให้กำลังใจท่านผู้ชมท่านผู้สูงอายุหรือว่าคนใดนะครับที่อัน
4: เป็นที่หลังอ
3: ่ะเป็นผู้การเป็นพิการแต่ที่หลังนะครับก็ให้พิการตั้งแต่ทีหลังนะครับผมก็ขอให้เป็นกำลังใจให้นะครับผม
5: หมดห่วงเขาตรวจรอดได้ไหมพันกิ่งก็แม่ยอมรับว่ากิ่งเราภูมิใจนะที่เราออกสังคมเอาไปสู่ให้มองเขาหูตากว้างเขาเห็นคนที่เขาเก่งกว่าเรามันก็เอาก็บอกว่าคุณทำไมพูดได้คุณก็ดูคนที่เขาเก่ง
3: ๆขอบคุณที่สุดเลยนะครับที่ทุกคนยังรักยังเอ็นดูน้องเจ้าขุนนะครับ
7: ตลอดการไลฟ์ขายของกว่า1ชั่วโมงมีคนเข้ามาให้กำลังใจเจ้าขุนไม่ขาดสายแต่ก็ยังไม่มีใครซื้อตุ๊กตาช้างถูกเอามากองรวมกันไว้เพื่อรอคำสั่งซื้อที่ไม่รู้ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่
3: วันนี้ก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้สนุกมากๆเลยนะครับสนุกวันนี้หนูสนุก

กับหลังหันต้นมาบอดจ้ายามเมื่อผู้ข้ามหาว่า

0: จะได
1: ้มากินชิ้นไก่ตัวใหญ่ย้องคันคือกับหลัง
2: ช่างสอคือผู้ขับร้องเพลงพื้นบ้านล้านนามักจะแต่งกลอนสดตอบโต้กันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เจ้าขุนชอบและทำได้ดี
1: ไก่ตัวนี้นะส่งกองกองกองพ่อหาขันทองว่ามา
2: แม่โดตั้งใจสนับสนุนให้เจ้าขุนได้เรียนการร้องซออย่างจริงจังหวังให้เป็นความสามารถติดตัวให้เจ้าขุนเลี้ยงชีพได้ในวันที่แม่ไม่อยู
1: ่ตรงหนตาสีทิศด้านหน้า
3: ก็ซอเนี่ยมันก็คือการจีว่ามันเอาอู้กันในภาษาเหนือแต่มันมีทำนองเยอะครับแล้วก็เป็นวัฒนธรรมของภาคเหนือก็มีทำนองหลายๆอย่างครับมีเป็นร้องน่านเงี้ยวหลายอย่างครับผมไม่อยากร้องซอเองครับประมาณปีนึงแล้วครับแต่เลยผมก็จำมาใจได้ครับ
2: ศูนย์เรียนรู้ดนตรีปี่พาทย์วัดดอนชัยเปิดโอกาสให้เจ้าขุนและเด็กๆที่สนใจการแสดงซอได้มาฝึกซ้อมเพื่ออนุรักษ์การแสดงพื้นบ้านล้านนาและเด็กๆก็มีรายได้แบ่งเบาภาระครอบครัว
3: ผมชอบการซอผมอยากเรียนซอเองครับเพราะว่ามันมีความสนุกอยู่นะครับแล้วการได้เจอเพื่อนๆฝูงนี่ครับที่จริงถ้าให้ผมเหลือทั้งสองอย่างแต่ว่าถ้าให้ผมเหลือจริงๆผมก็จะเลือกเป็นการซ้อครับผม
1: แต่หน้าเข้มแข็ง

0: และเนื้อซอเนี่ยมันเป็นภาษาโบราณมันเป็นภาษาโบราณมันจะยากส่วนมากจะเด็กกำพร้าเยอะหมอก็มีแต่พ่ออยู่กับตากับยายถ้าว่าได้เขาจ่ายมาอาตมาเป็นคนรับงานก็จริงแต่ว่าให้เด็กเขาแบ่งปันกันถ้าว่าจริงๆที่เราใช้งบปัจจุบันไม่มีงบที่ไหนมาช่วยเลยบางทีค่าอาหารค่าขนมต้องควักจากตัวเราที่คือลูกศิษย์เหมือนกันแต่ก็สามารถเขาจ้างไปทุกวงได้ขาดมือซึงขาดซอหรือว่าขาดนักดนตรีเขาก็จ้างไปนักดนตรีถ้าจ้างซอก็ซอไปถืออาชีพหลักของเขาได้เลย
1: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

แรกเขาก็มันกักๆครับไม่ค่อยจ้างเพราะหลังๆมันก็จะเริ่มเป็นคนเดียวแล้วมันจะเริ่มเป็นคนเดียวของมันเราก็ต้องมีการฝึกฝนบ่อย

0: ขุดเดินทางจากจังหวัดลำปางมาเชียงใหม่เพื่อแสดงซอร่วมกับช่างซอมืออาชี
1: พ
2: เสียงมาดีหน่อยกลับมาเป็นยังนะครับผมก็ที่ชมผมใดนะครับเชิญทุกคนรับฟังซอได้เลยนะคะ

ทั้งตีปะอำเภอเป้ามีจังหวัดลำปางมีเชียงใหม่เชียงรายลำพูนโอ้หลายตีครับผมจำมาได้เป็นรู้สึกว่าจะมีหลายงานเลย

0: ติผมขึ้นเวทีครับโอ้แล้วนั่นผมจำได้เลยครับผมคือแบบก้าวกลัวครับผมไม่ค่อยสู้คนต่อได้ครับผมกลัวครับสมัยแรกผมไม่ได้ซ้อมสมัยแรกผมห้องเพลงก่อนครับแล้วก็มาซ้อมที่หลังครับบางทีก็ลืมเนื้อเพลงห้องแล้วที่หลังๆมันก็ชิน
1: ความพยายามที่จะใช้ความสามารถในการแสดงของเด็กชายที่ร่างกายไม่สมบูรณ์สร้างรอยยิ้มและความเมตตาทั่วทั้งงาน

0: คือมีความตั้งใจเนาะก็เลยคุยกับน้องเจ้าขุนว่าถ้าพี่อ่ะมีงานทางแถวๆโซนใกล้ๆบ้านน้องเจ้าขุนก็แวะมาหากันได้ก็จะมีเวทีมีพื้นที่ให้น้องได้แสดงสามารถอะไรเงี้ยครับรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจได้มากกว่าที่ได้ช่วยเหลือส่งเสริมเด็กวันนี้เนี่ยเราสิ่งที่เราทําได้ในฐานะที่เราเป็นผู้ที่ทํางานด้านศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเนี่ยเราก็คือส่งเสริมสร้างเวทีสร้างโอกาสแล้วก็สนับสนุนคนรุ่นใหม่ทุกคน
1: ยกได้ครับจบได้ครับเออจะเป็นยัง
2: จบอันยังเหรอ
1: จบแสดงมือน้องเจ้าขุนจับ
2: ได้ค่ะ
1: จับแก้มก็ได้จับ
2: หนุ่มกับหนุ่มอ่ะ
3: จับได้
2: หมดหนุ่มกับหนุ่ม
1: หนุ่มกับหนุ่มจะได้อันนี้คือน้องเจ้าขุนแหละ
2: ขอบคุณครับ
1: เธอลุงน้องเจ้าขุนขอบคุณครับคุณกำบุญยู

0: ผมรู้สึกดีใจครับที่คนอื่นรู้แล้วชมผมหรือว่าบ่ชมผมก็บ่เสียใจครับคนก็บ่เป็นหยังครับเพราะว่าเราก็ต้องสู้ต่อไปเหมือนที่คนอู้ตะวานะครับผมต้องสู้อ่ะครับผมถึงแม้ว่ามีใครมาติเฮาบ่เป็นหยังครับบ่ต้องไปฟังเสียงนอกเสียงกาแล้วก็สู้ต่อไปเลยครับผมเพราะว่าเฮาไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะครับมันมีใครที่ว่าชมเฮาทุกคนแล้วครับผม
1: ต้องสนับสนุนเด็กๆเดี๋ยวนี้ผมฮู้จักแมลงซ้ออ่ะส่วนมากจะเป็นผู้ใหญ่เนาะคนเฒ่าคนแก่เนาะแต่อู้ถึงซ้อดีๆน่ะแต่แม่ก็อยากคือหน่วยงานอย่างต่างๆขอให้หันความสำคัญเนี่ยจ้ะเรื่องซ้อวัฒนธรรมของภาคเหนือเขาอ่ะอยากส่งเสริมมาจ้ะอย่างละออนเนี่ยเน
2: า
1: ะ
2: ตาดิแม่ครับคุณตา
3: ค่าตอบแทนไม่มากแต่พอใช้จ่ายในการเดินทางมาแสดงถ้าเหลือจะแบ่งเป็นเงินสมทบเข้าชมรมคนพิการช่วยแบ่งเบาภาระของแม่โด
0: อ้วนจริง
4: ๆคุณเขาจะวาดรูปตัวของเขาเองค่ะโดยที่บอกว่าถามว่าอยากวาดรูปตัวเองแบบไหน
0: แบบยิ้มคร
4: ับ แบบยิ้มอยากวาดรูปตัวเองแบบยิ้มเพราะว่า
0: เห็นตัวเองมีความสุขแล้วมันมีความสุขไปด้วย
4: แสดงว่าชีวิตของคุณนี่มีความสุขตลอดเวลาเลยเหรอครับ
0: ก็ใช่ครับบางทีเหนื่อยก็อาจจะท้อนิดนึงก็ไม่เป็นไร
4: เคยมีความทุกข์บ้างไหม
0: ก็มีบ้างแต่ก็ไม่ท้อไม่ได้ท้อ
4: ทุกข์กับท้อนี่มันเขียนไม่เหมือนกันเนาะไอ้คำว่าทุกข์กับคำ
0: น้องเจ้าขุนเนี่ยมันมีแค้นตั้งแต่เกิดน้องเจ้าขุนมาท้อเลยนะครับผมก็ฝากให้ทุกคนนะครับที่ว่ายังท้อแท้เฮาเกิดมาเพื่ออยู่ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวเก่าครับ
4: แล้วถามถึงอนาคตก็บอกว่าไม่รู้นึกไม่ออกรู้แต่วันนี้เนาะว่ามีความสุขจะให้เหมือนวันนี้ถ้าถามถึงอนาคตก็คืออยากให้เหมือนวันนี้ก็คือรื่นเริงแล้วก็มีความสุขเนาะ
3: ความสุขที่อยู่ในตัวของเจ้าขุนอาจจะไม่ใช่พลังยิ่งใหญ่ที่อยู่ไกลเกินไขว่คว้าแขนที่ไม่มีไม่ได้ถูกใช้เป็นข้ออ้างของชีวิตเด็กชายไร้แขนที่มีหัวใจมหัศจรรย์กำลังเติบโตเพื่อตอกย้ำความหมายสำคัญในการเกิดมาบนโลกใบนี้ท่ามกลางคนรอบข้างที่เป็นพลังเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
4: แม่โดะเมื่อกี้แม่โดะบอกว่ามันไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญเนาะที่เราเกิดมาเป็นแบบนี้ขาเราเป็นแบบนี้เนาะมาเจอคนที่พิการทั้งตัวอย่างพ่อปนศแล้วยังต้องมาเจอเจ้าขุนที่ไม่มีแขนอีกแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันได้สร้างประโยชน์เยอะแยะเลยให้กับคนอื่นๆป้าป้ายายายลุงๆหลายคนเลยที่สำคัญคือขุนเขาก็มาเป็นเด็กที่สดใสร่าเริงแล้วก็สร้างรอยยิ้มสร้างกำลังใจให้กับคนอีกเยอะมากเลยทั้งหมดเนี่ยแม่โดบอกเองว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะแม่โดคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรคะ
5: เพราะว่าเราคงจะทำบุญกุศลหรือว่าอะไรตักชาติก่อนชาติไหนไม่รู้แม่เชื่อนะเราถึงมาเจอกันที่เราได้มาชดใช้กันชาตินี้ไงที่หนูมาคุยกับแม่ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันต้องอะไรสักอย่างที่เรามาต้องกัน
4: บางคนเขาเรียกว่ามันเป็นกรรมสัมพันธ์แม่โดมีความตั้งใจหรือว่ามีภาพที่มองเห็นในอนาคตอะไรที่คิดไว้บ้างคะ
5: แม่ก็ไม่คิดอะไรก็ขอให้คุณเป็นคนดีแล้วก็สืบสานแทนแม่ได้ไหมลูกช่วยเหลือคนพิการไว้วันเหนือไม่ต้องคิดอนาคตอ่ะคิดวันนี้พรุ่งนี้ทำให้ดีที่สุดแล้วกันแต่ละวันไม่เหมือนกันแล้วหนูดู
4: ความหมายของชีวิตแบบแม่โดกับสิ่งที่ทำชีวิตที่เกิดมาในครั้งนี้เนี่ยความหมายคืออะไรคะ
5: ความหมายแม่ว่าก็ช่วยเหลือผู้คนนี่แหละครับ
4: ถ้าอย่างนั้นถ้าถามถึงความหมายของชีวิตเจ้าขุนเนี่ยแม่ว่าเจ้าขุนเขาเกิดมาทำไม
5: ต้องเกิดมาชดใช้เติมเต็มให้แต่ละคนให้มีทุกคนมีกำลังใจบางคนก็ท้อทำอะไรไม่ได้ก็ดูเจ้าขุนที่แขนก็ไม่มีนะคนยังทำได้อะไรแบบนี้แม่มานะ
4: แม่รู้สึกยังไงบ้างคะที่มีส่วนเป็นคนที่ทำให้ชีวิตเจ้าขุนเขาเกิดมา มีความหมายของชีวิตในการให้กำลังใจคนอื่นสร้างความสดใสให้กับผู้คนรอบข้าง
5: แล้วก็ภูมิใจเน
3: า
5: ะ
3: การได้พบกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนี่อาจจะเป็นการเติมเต็มความหมายของชีวิตที่ครบถ้วนที่สุดแม่โดไม่ได้อุ้มท้องแต่ให้กำเนิดชีวิตใหม่แก่เด็กชายไร้แขนทั้งคู่ใช้ชีวิตในแต่ละวันลดทอนความหม่นหมองของโลกใบนี
0: ้คุณกันบอกคุณเหนื่อยเขาบอกว่าวันนี้ได้ของกินเต็มอาหารล้ำล้ำข้างนั้น
1: เขากระเกงใจเขาเนเขากับยากเอาเขา
0: แม่นแม่น
1: เขากับเอาสตังเขาเนาะเขาสงสารเขานะคุณเนาะ
0: แม่นครับเต็ม
1: ขอบคุณเนาะทางมาที่ไรเขาก็ได้ทุกทีนะคุณเนาะ
0: แม่นครับต้องฮึดสู้ต่อไปถึงแม้เขาจะเจ็บปัญหานักจะได้สุดท้ายมันก็จะได้อยู่

0: ดีครับทุกปัญหาต้องมีทางออกครับ
1: ความฝ
0: ันนั้นยังพ
1: อมีชีวิตความหมายของชีวิตขุนคืออะไร
0: น้องเจ้าขุนคือคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น
2: เขาก็มีความสุขจะได้เขาก็เดินก้าวต่อไปก็ได้แล้วครับถึงแม่เขาจะเบาไหวนะครับเขาก็พักผ่อนก่อนก็ได้นะครับผมเหนื่อยก็พักหนักก็วางว่างก็เที่ยวนะครับผมก็หักไม่ได้ทุกวัน

0: มันเป็นกระเทยมันจะมีครอบครัวได้ยังไง
1: แม่เป็นทอมมันจะเลี้ยงลูกได้แบบดีเหมือนแม่ที่เป็นผู้หญิงไหม
2: บทพิสูจน์ความรักที่ไม่ถูกนิยามด้วยเพศ
3: อยากเรียกตัวเองว่าแม่บ้างไหมคะ
4: ไม่ค่ะให้เรียกพ่อไปเลย
5: ตามศัพท์เขาก็จะใช้คำว่าเมียนะเขาก็จะบอกว่าผัวอีแดนหรือนี
1: ่คือหนูอะจะทำเต็มที่ที่สุดเท่าที่แม่คนนึงจะทำได้นะคะแล้วก็จะเป็นภรรยาที่ดีของสามีคนสวยนะคะ
0: จะพยายามทำให้ลูกภูมิใจในตัวของทั้งพ่อและแม่ว่ามีพ่อแม่ที่เก่งแล้วก็จะให้เขามองข้ามเรื่องเหล่านั้นไป
2: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครตอนรักนอกกรอบ 3:30 20 สิงหาคมนี
6: ้หน้าของพระคือสง่าแต่ถ้าเป็นนางนี่คือสงบพระสง่านางสงบ
7: รับบทพระรามแล้วเป็นพันครั้งแล้ว
8: เราชอบของเราแบบนี้จะเป็นคนที่ทำงานเสร็จปุ๊บเป็นตัวของตัวเองเลย
9: ทุกมิติของความเป็นพระรามของผมผมลืมไม่ได้เลยจนลมหายใจสุดท้ายเราก็ยังคงจะต้องเป็นพระรามจนวันตายเลย
10: แป้งสีจิตวิญญาณวันจันทร์ที่24สิงหาคมนี้เวลา 21:30 น
11: มันทุกการแข่งขันรีแคปทุกความสนุกกับมันทุกแมตช์รีแคปการรวบรวมทุกความดุเดือดในไฮไลท์กีฬาฉบับไทย PBS ทุกวันศุกร์ 13:00 นถึง 14:00 นทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
12: เนินเขาสูงต่ำล้อมรอบทุ่งกว้างดอกฟินสีขาวสลับชมพูแข่งขันชูช่อเบ่งบานรับแสงแดดออกจากกระเป๋าฟินสีเขียวผ่านรอยกรีดของมีดมีคมคือยางสีน้ำตาลเข้มหรือฟินดิบสารตั้งต้นตามธรรมชาติในการผลิตยาแก้ปวดและยาระงับประสาทประเภทโอปิออยด์และหากนำไปแปรรูปผิดทางฟินดิบจะคือสารตั้งต้นของยาเสพติดที่อันตรายที่สุดชนิดหนึ่งของโลกอย่างเฮโรอีนเกือบ4ปีแล้วที่การปลูกฟินกลับมาเบ่งบานอีกครั้งในเมียนมาส่งผลให้ที่นี่ถูกขึ้นป้ายว่าเป็นแหล่งผลิตฟินอันดับหนึ่งของโลกแซงหน้าอัฟกานิสถานการที่เมียนมา กลับมายืนในฐานะแหล่งปลูกฟินที่ใหญ่ที่สุดของโลกเกิดจากหลายปัจจัยสำคัญที่สุดมาจากการรัฐประหารที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปี2021ติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่21สิงหาคมนี้เวลา 22:00 นทางไทย PBS
13: เราจะแบ่งยังไงว่าคนที่ทำอยู่ตรงนี้เขาทำด้วยความสมัครใจหรือว่าเขาโดนหลอกมาเส้นแบ่งของมันคืออะไรคร
14: ับ กระบวนการในการพิสูจน์อ่ะคือมันไม่เคยแบบออกมาเป็นพับลิกอะไรขนาดนั้นว่าแบบเฮ้ยมันพิสูจน์เขาพิสูจน์กันยังไงถามว่าผลตอบแทนมันยั่วใจจริงๆไหมมันก็ยั่วใจจริงๆแต่ถ้าคนที่ไปทำงานสแกมเมอร์มันก็มีคนที่ไปแล้วไม่ได้เงินพอไปถึงปั๊บเนี่ยเขาถูกบังคับไปทำยอดถ้าไม่ทำยอดโดนตบตีซ้อมช็อตไฟฟ้าแล้วเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าจะออกต้องจ่ายเงินค่าไถ่ตอนนี้คือหลักแสนถึงหลักล้านหนักหนาที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมาก็คือการเอาอวัยวะไปขายก็ได้คุยกับคนที่เขาอยู่ชายแดนเขาบอกว่าเนี่ยเห็นศพลอยมาทุกวันเลย
13: Back to Basics ทุกวันศุกร์เวลา 4:30 ทางไทย PBS กฎหมายเลข3
15: ไทยแลนด์ทูเดอะมูนประเทศไทย

0: ไปดวงจันทร์ก่อติดวินาทีประวัติศาสตร์เมื่อช้างเอ๋อ7แมทอุปกรณ์วิจัยอวกาศฝีมือคนไทยกำลังจะทะยานสู่ดวงจันทร์ร่วมกับภารกิจช้างเอ๋อ7เพื่อไขความลับของรังสีคอสมิกจากนอกโลกสร้างองค์ความรู้ใหม่เปิดประตูสู่อนาคตการสำรวจอวกาศนับถอยหลังไปพร้อมกันวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569ชมสดพร้อมกันทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปนี่ไม่ใช่แค่การไปดวงจันทร์แต่คือก้าวสำคัญของเทคโนโลยีอวกาศไทย
1: สวัสดีค่ะคุณชูชัยใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วโทรมาจากที่ไหน
1: ดิฉันโทรมาจากธนาคารสินไทยที่คุณชูชัยสมัครเปิดบัตร ATM กับทางธนาคารไปเมื่อวันก่อนนะคะ
3: สำหรับใครหลายคนนั่นอาจเป็นแค่โทรศัพท์หลอกลวงที่ตัดสายได้ตั้งแต่ประโยคแรกแต่สำหรับบางคนมันอาจเป็นเสียงของความหวังที่เขาเฝ้ารอมาทั้งวันคนแก่ไม่ได้หลงเชื่อแก๊ง call center เพราะความเขลาหรือเพราะไม่รู้จักโลกแต่เพราะอยากเชื่ออยากเชื่อว่ายังมีใครสักคนตั้งใจโทรหาเขาอยากเชื่อว่ายังมีใครสักคนต้องการพูดกับเขาและอยากเชื่อว่าโลกใบนี้จะยังไม่ได้ลืมเขาไปในสังคมที่ไม่ได้มีใครพูดด้วยเท่าไหร่แล้วและคนรอบตัวก็มีแต่จะทยอยล้มหายตายจากไปสำหรับคนแก่แค่เพียงเสียงเรียกชื่ออย่างสุภาพและคำสะท้อนความห่วงใยอย่างอ่อนโยนก็เพียงพอที่จะทำให้หัวใจของเขารู้สึกว่าชีวิตของตัวเองนั้นยังมีอยู่จริงประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์หรือ Age Society ที่ประชากรที่มีอายุมากกว่า65ปีมีสัดส่วนมากกว่า 20% ของประชากรทั้งหมดและจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดภายในปี2574ซึ่งคิดเป็นกว่า14ล้านคนในปัจจุบันพวกเขาคือคนรุ่นที่สร้างโลกใบนี้ขึ้นมาแต่ในวันนี้กลับถูกทิ้งให้อยู่ในโลกที่ไม่มีใครได้ยินเสียงจากงานวิจัยพบว่าความเปราะบางทางสังคมโดยเฉพาะความโดดเดี่ยวและการขาดปฏิสัมพันธ์คือหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุกลายเป็นเหยื่อของทั้งการหลอกลวงและความรุนแรงโดยไม่รู้ตัวพวกเขามักเงียบไม่ร้องขอไม่กล้าเล่าเพราะไม่มีใครฟังและเกรงว่าจะเป็นภาระสำหรับผู้สูงอายุจำนวนมากโทรศัพท์ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือสื่อสารแต่มันคือสายสัมพันธ์สุดท้ายที่เชื่อมเข้าไว้กับโลกภายนอกในปี2567มีสแกมคอลหรือการโทรศัพท์หลอกลวงมากกว่า168ล้านสายทั่วประเทศและมากกว่า 70% ของเหยื่อคือผู้สูงอายุแต่นี่ไม่ใช่เพียงอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแต่มันคืออาชญากรรมทางความสัมพันธ์ 82% ของผู้สูงอายุที่ถูกหลอกรู้ว่าอาจโดนหลอกแต่ก็ยังโอนเงินเพราะเกรงใจน้ำเสียงปลายสายพวกเขาไม่ได้เชื่อในข้อมูลแต่เชื่อในความอ่อนโยนที่ทำให้คิดถึงใครบางคนที่จากไปแล้วหรือไม่ได้ติดต่อมานานแล้วคนที่เคยห่วงใยและเคยพูดคุยกับพวกเขาในประเทศที่คนแก่เพิ่มขึ้นแต่คนฟังลดลงเราอาจต้องถามตัวเองว่าใครที่ทอดทิ้งใครก่อนกันแน่มิจฉาชีพที่โทรหลอกลวงนั้นมากขึ้นหรือเป็นเราเองที่เลิกโทรหาเขาทุกเสียงเรียกของพวกเขาที่เราไม่ได้ยินคือการละทิ้งซึ่งความหวังทุกความเงียบที่พวกเราไม่ได้ฟังคือความรุนแรงที่เราไม่รู้ตัวประเทศไทยกำลังกลายเป็นสังคมสูงวัยแต่เราคนหนุ่มสาวเองหรือเปล่าที่ละเลยและหลงลืมที่จะรับฟังเสียงของคนแก่ผู้สูงอายุในเรื่องนี้ไม่ได้ต่างจากพวกเราในอนาคตคนที่ชีวิตเคยเต็มไปด้วยบทสนทนาแต่มาวันหนึ่งกลับเหลือการพูดคุยเพียงเสียงตอบรับอัตโนมัติจากปลายสายที่ไม่มีใครอยู่จริงหลังโทรศัพท์ผู้สูงอายุไม่ได้กลัวการแก่ไม่ได้กลัวตายแต่กลัวว่าจะไม่มีใครได้ยินเสียงของเขาอีกแล้วความหวังที่พวกเขามีแท้จริงแล้วจึงไม่ใช่เพื่อรอให้ใครมาช่วยอุ้มชูแต่หวังว่าจะมีคนรับฟังเขาอีกครั้งรับฟังด้วยใจที่ไม่โดนตัดสินไม่เร่งเร้าตัดรำคาญและไม่กลบความเงียบด้วยเสียงของตัวเองเพราะในวันหนึ่งที่เราชราตัวไปแล้วและกลายเป็นผู้เฒ่าเสียเองเราก็คงไม่ได้รอเห็นแสงจากฟ้าใหม่แต่รอเพียงเสียงปลายสายจากคนที่รักสักคนที่จะบอกกับเราว่ายังมีใครอยู่ตรงนี้กับเราดังนั้นอย่าปล่อยให้คำแสดงความห่วงใยง่ายๆอย่างดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับครั้งเดียวที่คนแก่ในบ้านได้ยิน มาจากสคริปต์ตาม call center ของค่ายมือถือหรือธนาคารเลยครับมาร่วมถอดบทเรียนกับทอผู้เฒ่า

0: The Last Light ภาพยนตร์สั้นที่สร้างขึ้นจากงานวิจัยในผู้สูงอายุได้แล้ววันนี้ทาง www.vipa.me และ Vipa Application และนี่คือทั้งหมดของรู้ลึกเรื่องรับกับ Vipa Secrets
1: เราจะชวนไปวิ่งบนสะพานลอยฟ้าที่สูงแล้วก็สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะคะ
2: เป็นครั้งแรกด้วยเลยที่พวกเราจะได้วิ่งเชื่อม2สะพานค่ะข้างบนเนี่ยวิวต้องสวยมากแน่ๆ
3: อย่างเดียวเลยคืออยากลองดูว่าตัวเองทำได้ไหมใช่ครับ
4: มาสมัครวิ่งกับเราท่านจะเห็นวิวยามเช้าแล้วก็ร่วมทำบุญด้วยกัน
5: ทั้งไทย PBS เองทั้งดร.เทียมเองรวมทั้งมูลที่ราชประชานุเคราะห์เนี่ยมีโอกาสที่จะมีรายได้เพื่อที่ไปทำกิจกรรมต่อ
6: ทุกย่างก้าวของนักกีฬาทุกก้าวที่ก้าวไปก็คือสร้างบุญกุศลให้กับคนทั่วประเทศค่ะ
7: ส่วนของวิภาที่จะสามารถรับชมแบบมัลติวิวอันนี้ผมคิดว่าจะได้ภาพที่ค่อนข้างสวยมากๆ
8: เพื่อเชื่อมโยงชุมชนสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างแข็งแรงและยั่งยืนนะคะ
9: ทุกก้าวรวมมีความหมายและเรายังได้ทำบุญร่วมกันด้วยครับ
2: เราเจอกันที่งานค่ะ
4: แล้วพบกันครับ
10: ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun 2026ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะครับแม้ว่าสถานการณ์น้ำในอำเภอปัวจังหวัดน่านบางจุดเริ่มคลี่คลายครับแต่ว่าในเขตเทศบาลเมืองน่านเวลานี้พบว่าหลายพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดส่วนในจุดที่น้ำเข้าท่วมแล้วตอนนี้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนครับนี่คือภาพมุมสูงแม่น้ำน่านที่ยังคงล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจเมืองน่านโดยเฉพาะชุมชนภูมินท่าลี่ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำระดับน้ำสูงประมาณ 70-100 เซนติเมตรชาวบ้านระบุว่าเผชิญน้ำท่วมเป็นประจำจึงเตรียมรับมือด้วยการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและอพยพผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุรวมถึงเด็กไปยังพื้นที่ปลอดภัยทรัพย์สินจึงเสียหายไม่มากขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบส่วนที่จังหวัดสุโขทัยครับฝนที่ตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่5ตำบลของอำเภอศรีสัชนาลัยมีชาวบ้านเดือดร้อนกว่า370ครัวเรือนนายเอกสิทธิ์วิไลสินนายอำเภอศรีสัชนาลัยได้สั่งการไปยังผู้นำท้องถิ่นในเขตประสบภัยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขณะเดียวกันยังต้องเฝ้าระวังเนื่องจากว่าขณะนี้ยังมีฝนตกและอาจจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเตรียมนำร่างกฎหมายอาวุธปืนฉบับแก้ไขเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.กลางเดือนกันยายนนี้ครับพร้อมระบุว่าแนวทางนิรโทษปืนคืนรัฐไม่ได้ผลหากไม่รื้อทิ้งทั้งระบบนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายระบุถึงความคืบหน้าการแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนปี2490ว่ากฎหมายฉบับเดิมยังมีช่องโหว่พอสมควรจำเป็นต้องปฏิรูประบบปืนให้เกิดการเชื่อมโยงกันทั้งระบบเพราะที่ผ่านมาพบว่าต่างคนต่างอนุญาตรองนายกฝ่ายกฎหมายยังระบุว่าปืนที่มีทะเบียนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยมีปัญหาแต่จะมีปัญหาในกลุ่มปืนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายครับแล้วนำออกไปใช้งานนอกจากนี้ยังพบกรณีการออกใบอนุญาตซื้อปืนแล้วแต่ไม่ได้เอาปืนไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายเท่ากับว่าปืนดังกล่าวจะกลายเป็นปืนเถื่อนทันทีนายประกรณ์ระบุถึงขั้นตอนการแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนว่าหลังจากรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกฎหมายกลางจนถึงวันที่10กันยายนนี้แล้วจะนำมายกร่างกฎหมายใหม่และนำไปรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งก่อนจะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ครับบุสาเหตุชีวิตของเรย์แมคโดนัลด์เกิดจากเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นครับโดยวันนี้มีภรรยาและเพื่อนร่วมกันเดินทางไปรับร่างเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดยางพระอารามหลวงเป็นเวลา7วันภรรยาและเพื่อนของเรย์แมคโดนัลด์เข้าติดต่อรับผลชันสูตรและร่างนำไปประกอบพิธีทางศาสนาซึ่งครอบครัวเตรียมประกอบพิธีที่วัดยางพระอารามหลวงครับนายพุทธิพงศ์ศรีวัฒน์หรือลีโอพุทธเพื่อนของผู้เสียชีวิตระบุว่าแพทย์ได้แจ้งสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดโดยลักษณะการเสียชีวิตเหมือนคนนอนหลับปกตินายพุทธิพงศ์บอกว่านอกจากข้อมูลที่ได้รับพบว่าอาการเส้นเลือดหัวใจตีบส่วนหนึ่งอาจเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงที่อาจจะทำให้เกิดการสะสมของไขมันและแคลเซียมในเส้นเลือดส่งผลให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกก่อนเสียชีวิตอาจจะมีสัญญาณเตือนเช่นอาการแน่นบริเวณลิ้นปี่ซึ่งหลายคนอาจเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแค่กรดไหลย้อนและที่ผ่านมาเพื่อนไม่เคยพูดเรื่องอาการเจ็บป่วยให้ฟังแต่ตัวเองสังเกตเห็นเวลาไปทำงานหรือว่าทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อนจะดูเหนื่อยกว่าปกติสำหรับร่างของเรย์แมคโดนัลด์ครับทางครอบครัวได้พระอภิธรรมที่วัดยางพระอารามหลวงเป็นเวลา7วันและกำหนดพิธีชาปนกิจในวันที่26สิงหาคมนี้หมดเวลาทันข่าว14นาฬิกาแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ มหาวชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาแล้วค่ะสถานีประชาชนทางไทย PBS นะคะคุณผู้ชมคะเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะบ่าย 2:05 นแบบนี้ค่ะเดนมาร์กกับน้องแป้งเหมือนเดิมค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: วันนี้นะคะพวกเราก็คงมาแล้วก็เกาะติดสถานการณ์พร้อมกำลังใจส่งไปให้กับอุทกภัยใช่ไหมคะน้องแป้ง
1: โดยเฉพาะที่จังหวัดน่านค่ะเมื่อสักครู่นี้เปิดเข้ารายการคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าในสตูดิโอของเราวันนี้อบอุ่นทีเดียวค่ะมีน้องๆมาดูงานนะคะประมาณ100คนค่ะด้านขวามือของดิฉันก่อนค่ะจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะสวัสดีค่ะน้องด้านซ้ายมือของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมค่ะ
0: สวัสดี
1: ค่ะ
0: เอาละค่ะ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้เรายังคงเกาะติดเรื่องของน้ำท่วมอยู่นะคะหลายๆท่านค่ะที่เป็นผู้ใหญ่นะคะก็ลงพื้นที่ไปดูแลเรื่องนี้แล้วใครอยู่ในพื้นที่ที่จังหวัดน่านหรือว่าจังหวัดข้างเคียงที่คุณกำลังได้รับผลกระทบเกี่ยวกับมวลน้ำก้อนนี้สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเราเข้ามาได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์เวลานี้เลยนะคะวันนี้เราจัดรายการของเรายาวๆไปจนกระทั่งถึงเวลา16:00 น.ค่ะท่านหนึ่งค่ะที่ลงพื้นที่ไปตั้งแต่เมื่อวานนี้จนกระทั่งถึงตอนนี้เพื่อที่จะเฝ้าตามติดสถานการณ์และช่วยเหลือชาวบ้านอยู่ในพื้นที่ท่านนี้ค่ะอยู่ในสายกับเราด้วยนะคะคุณเจเศรษฐ์ไพเศษค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะท่านค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
3: สวัสดีครับผม
0: เป็นยังไงบ้างคะท่านไปอยู่ที่ตรงนั้นรายงานให้พวกเราฟังนิดหนึ่งสิคะท่านคะ
2: พบกับสถานการณ์ตอนนี้นะครับในอำเภอปัวนะครับท่าวังผานะครับที่มีเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเนี่ยนะครับมวลน้ำเนี่ยนะครับเมื่อตอน5:00 วันนี้นะครับยังอำเภอปัวเนี่ยได้ไหลลงไปหมดแล้วนะครับก
0: ็
2: คงเหลือไว้ซึ่งคือดินโคลน

0: นะครับแล้วก็เศษซากพวกต้นไม้ครับส่วนตอนนี้ที่ผมที่เทศบาลเมืองน่านนะครับตอนนี้ก็มีปริมาณน้ำขึ้นสูงนะครับในเขตเทศบาลเมืองแต่ว่าต่ำกว่าที่เราคาดการไว
1: ้ค่ะ
0: ตอนที่น้องประชา

0: ือยังคะ
1: ไฟไฟฟ้าเนี่ยนะครับไฟฟ้าเนี่ยน่าจะใช้เวลาม็อบไม่เกินคืนนี้นะครับน่าจะเสร็จเรียบร้อยในพื้นที่ที่เข้าไปจัดการได้นะครับกับพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมนะครับแล้วก็เสาส่งที่ล้มนะครับก็จะรีบจัดการส่วนประปาเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมก็เดินทางไปนะครับประปาเนี่ยหนักเพราะว่าเราจะตั้งอยู่ตรงริมน้ำนะครับแล้วก็ในส่วนของมอเตอร์เนี่ยนะครับมีทั้งโคลนและก็น้ำเข้าไปท่วมนะครับต้องยกออกมาแล้วก็ทำการเป่าแล้วก็มีเรื่องของตู้ไฟที่น้ำเข้าครับประปาเนี่ยขอเวลาประมาณสัก 4-5 วันเลยครับ
2: ใน
1: การที่จะให้น้ำคุณภาพน้ำใช่ครับมันต้องเครื่องเสร็จระบบไฟเสร็จนะครับสายส่งท่อท่อเสร็จต้องให้น้ำที่ว่ามันตีไปตีมาอยู่ตอนนี้แล้วก็ตะกอนเนี่ยนะครับมันหายไปด้วยถึงจะสูบน้ำดิบออกมาผลิตน้ำประปาได้
2: ก็ตอนนี้ล้างบ้านล้างช่องยังไง
1: เรื่องโคลนเรื่องโคลนครับล้างบ้านล้างช่องเนี่ยก็จะมีน้ำนะครับตอนนี้เราก็มีแหล่งน้ำผลิตประปาอีกแหล่งหนึ่งที่สามารถเข้าไปเอาได้นะครับแล้วก็เอาน้ำหนักจากแม่น้ำเนี่ยมันใช้ฉีดได้เพราะว่าเป็นน้ำตกกระปกเหมือนกัน
2: คร
1: ับเหมือนว่าเอาน้ำฉีดไล่โคลนก่อนนะครับไม่เกี่ยวกับน้ำอุปโภคบริโภคครับ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ตอนนี้ต้องระดมกำลังนะครับตอนนี้เมื่อกี้ท่านที่กระโหมนะก็สั่งระดมกำลังอาหารนะครับเพิ่มมานะครับผมก็ได้ส่วนกรมโยธากรมคมนาคมทางกระทรวงคมนาคมก็ระดมรถเก็บรถตักนะครับรถน้ำนะครับกระทรวงเกษตรก็กำลังระดมเครื่องจักรเข้าไปครับผม
0: ค่ะท่านคะแล้วที่เวียงสาค่ะปัวตอนนี้เบาใจได้แล้วเวียงสารับมือปัจจุบันอย่างไรคะ
1: เวียงสาเนี่ยเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยก็เพิ่งท่วมไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความพร้อมเนี่ยค่อนข้างจะมีความพร้อมมากนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีทั้งที่ไร่นานะครับแล้วก็บ้านพี่น้องประชาชนครับเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าครับเรื่องของความเตรียมพร้อมเนี่ยเตรียมพร้อมแน่นอนนะคร
2: ับ เตรียมพร้อมแน่นอน
1: ไม่น่าเป็นที่กังวลครับขอบคุณมากนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับมีอะไรบอกได้มีน้ำกินไหมครับพี
0: ่ท่านติดภารกิจหน้างานค่ะ
2: ท่านอยู่หน้างานท่านครับถามอีกนิดนึงนะครับท่านได้เตรียมแผนการในการช่วยเหลือเยียวยาอุทกภัยครั้งนี้ไว้บ้างเป็นเบื้องต้นแล้วหรือยังคะ
1: ครับเรามีระเบียบนะครับของทางกระทรวงการคลังนะครับผมได้ท่านอธิบดีเนี่ยอธิบายตัวเลขแบบชัดๆแล้วก็ข้อระเบียบกฎเกณฑ์นะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ได้เลยค่ะส่งสายโทรศัพท์ให้ท่านธีรพัฒน์คัชมาศนะคะอธิบดีปภค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีครับท่านอธิบดีคะ
1: ครับผมครับ
2: ค่ะณเบื้องต้นนี้เราได้เตรียมการเยียวยาดูแลผู้คนยังไงคะ
1: ครับในตอนนี้ช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวเอาน้ำเดี๋ยวพอเรารอเรื่องลดระดับลงเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการใช้เงินทดลองราชการนะครับซึ่งเป็นตามระเบียบกระทรวงการคลังอันใหม่นะครับเป็นถ้ารวมแล้วเนี่ยทั้งเครื่องครัวเครื่องที่นอนต่างๆที่ต้องสำรวจกันก็อยู่ประมาณรวมถ้ารวมทั้งเสร็จทั้งสิ้นก็ประมาณ 8,600 บาท
2: โ
0: อ้ค่ะท่านคะแต่ว่ารอบนี้น้ำผ่านไปไวไม่ได้มีการแช่5วัน7วัน9วันค่ะลักษณะของเกณฑ์การเยียวยาจะได้ต่ำลงถูกต้องไหมคะ
1: มีข้าวกินยังไงครับอ๋อไม่นะครับอันนี้เป็นเกณฑ์ที่ใช้เงินทดลองกับราชการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะหลังจากนี้ชาวบ้านต้องเตรียมเอกสารอะไรไปยื่นขอที่ไหนคะท่านคะ
1: ตอนนี้เนี่ยทางท้องถิ่นนะครับเทศบาลอบต.เนี่ยก็เป็นหน้าที่ในการที่จะสำรวจนะครับแล้วยื่นคำขอผ่านทั้งอำเภอและจังหวัดได้เลยครับ
0: ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรื่องของเกณฑ์เยียวยาท่านกะสั้นๆเข้าใจว่าติดภารกิจอยู่หน้างานนิดเดียวค่ะท่านคะเห็นตอนนี้ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการอัปเดตเรื่องของเซลล์บอดแคสต์อยู่เรื่อยๆเลยปัจจุบันล่าสุดณเวลานี้พื้นที่ไหนต้องน่าเฝ้าระวังและกังวลมากที่สุดคะ
1: เมื่อช่วงเช้านะครับก็ได้ประสานถามข้อมูลไปที่สุโขทัยนะครับแล้วก็ดิบนะครับว่ามีฝนตกจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ยังมีสถานการณ์ฝนตกแต่ว่ายังไม่เกิดน้ำท่วมนะครับอาจจะมีน้ำหลากอยู่ริมบริเวณริมตลิ่งอยู่บ้างนะครับแล้วก็มีจังหวัดนครพนมนะครับที่ยังมีกลุ่มฝนยังตกอยู่ต่อเนื่องแต่เราก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไปแล้วตั้งแต่ประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วท่านรัฐมนตรีโดยท่านนายกอนุทินนะครับก็ได้สั่งการนะครับก็ได้สูบน้ำนะครับแล้วก็ในนครพนมในเขตเศรษฐกิจก็ยังไม่เกิดปัญหาอะไรครับ
0: ค่ะ
2: โอเคค่ะ
0: เบื้องต้นตรวจสอบกับทางท่านเพียงเท่านี้นะคะ
2: ขอบคุณท่านค่ะ
0: ขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะคะท่านเจเสตด้วยนะคะอาจารย์ขาชวนอัปเดตนิดนึงระหว่างนี้เดี๋ยวทีมงานกำลังจะต่อสายไปถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านด้วยนะคะเพื่อที่จะอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ที่ฉันถามเรื่องของเซลล์บอดแคสต์คุณผู้ชมค่ะต้องอัปเดตกันหน่อยนะคะล่าสุดปภ.ส่งเซลล์บอดแคสต์ค่ะแจ้งเตือนฝนตกหนักที่ตำบลศิลาตำบลตาดกลอยค่ะตำบลนำซำ

0: ตำบลหินฮาวอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วนะคะต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมแบบฉับพลันค่ะมีอีกหนึ่งพื้นที่หนึ่งเหมือนกันค่ะส่งแจ้งเตือนนะคะแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเขมราชสีเมืองใหม่โพไซโขงเจียงแล้วก็นาตาลค่ะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำให้ยกของขึ้นที่สูงสุดเลยให้รีบเคลื่อนย้ายรถแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนี่คืออัปเดตล่าสุดนะคะจากปภ.ณเวลานี้ค่ะ
1: ถ้าบอกว่าให้รีบยกก็คือยกเดี๋ยวนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะบอกต่อกันด้วยนะคะ
0: อีกหนึ่งสายพร้อมแล้วนะคะท่านโอเคท่านผู้ว่าอยู่กับท่านยศชนันนะคะณเวลานี้คุณผู้ชมในพื้นที่เนี่ยตอนนี้เนี่ยมีผู้ใหญ่ส่วนกลางลงพื้นที่ไปเยอะค่ะท่านยศชนันก็อยู่นะคะท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีก็อยู่ความจริงแล้วในพื้นที่นี้หลายท่านจับตาดูเหมือนกันว่าลักษณะของเกณฑ์การเยียวยาหลังจากนี้เป็นอย่างไรนะคะท่านผู้ว่าอยู่ในสายนะคะคุณชัยนรงค์วงใหญ่ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดน่านค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ว่าคะ
2: ครับสวัสดีในครั้งที่2ครับ
1: ค่ะ
2: ผู้ว่าน่านนะครับอาจารย
1: ์ค่ะท่านผู้ว่าคะตอนนี้เนี่ยเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างท่านผู้ว่าอัปเดตหน่อยค่ะ
2: เหตุการณ์ขอแยกเป็น2ส่วนครับ
1: จ้ะ
2: ส่วนแรกพื้นที่อำเภอปัวท่าวังผาซึ่งเมื่อวานนี้มีน้ำป่าไหลหลากตามภาพที่ตัดผมครับก็พัดรุนแรงมากขณะนี้น้ำได้แห้งหมดแล้วครับน้ำแห้งลงอย่างรวดเร็วได้แห้งทุกพื้นที่ครับเราเริ่มในเรื่องของการฟื้นฟูครับการทำความสะอาดถนนแล้วก็บ้านเรือนโดยระดมอำเภอสามอำเภอโซนเหนือมาช่วยกันทำความสะอาดที่อำเภอปัวกับอำเภอท่าบักขาครับแล้วก็จะมีการจ้างเหมาเอกชนเข้ามาเติมด้วยก็คาดว่าใช้เวลา2วันครับคือวันนี้กับวันพรุ่งนี้ครับการฟื้นฟูทำความสะอาดในภาพรวมก็น่าจะเรียบร้อยครับสำหรับ2อำเภอ
1: ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
2: ส่วนที่2ก็คือสถานการณ์น้ำที่ยังมีอยู่เนี่ยก็คืออำเภอภูเพียงอำเภอเมือง
1: ค่ะ
2: อำเภอเวียงสา
0: ค่ะ
2: ซึ่งขณะนี้เนี่ยจุดของอำเภอเมืองกับภูเพียงเนี่ยระดับน้ำถึงจุดสูงสุดนะครับไปแล้วก็ลดระดับลงเรื่อยๆนะครับที่สถานีวัดน้ำสิบต่างๆน้ำมาไหลรวมที่อำเภอเวียงสาที่เป็นจุดอำเภอสุดท้ายของจังหวัดน่านที่ระดับน้ำก่อนที่จะลงสู่เขื่อนสิริกิติ์ครับ
1: ตอนนี้ที่เวียงสาน้ำสูงไหม
2: น้ำสูงประมาณ1เมตรถึง 1.50 เมตรในพื้นที่ลุ่มต่ำ
1: ครับค่ะค่ะ
2: แต่ว่าเศรษฐกิจของอำเภอเวียงสาเรามีกำลังกั้นน้ำนะครับที่กันน้ำไว้ได้ครับก็น้ำจะไม่ล้นครับในเศรษฐกิจเวียงสาครับ
1: ค่ะ
0: ท่านผู้ว่านิดนึงค่ะ
2: เป็นพื้นต้องเร่ง
0: ค่ะมีนิดนึงค่ะมีคุณผู้ชมถามเข้ามาณเวลานี้เลยนะคะน่าจะอยู่ในพื้นที่ที่จังหวัดน่านหรือกำลังจะเดินทางเข้าไปเขาถามว่าเส้นทางที่ถูกตัดขาดก่อนหน้านี้ที่เคยมีการประกาศเอาไว้เส้นทางหลวงบางจุดปัจจุบันสามารถเชื่อมต่อกันได้แล้วหรือยังคะท่านคะเดินทางสัญจรเข้าไปสะดวกไหมคะ
2: ถ้าเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมระหว่างจังหวัดกับระหว่างอำเภอเนี่ยนะครับตอนนี้เราเปิดการจราจรได้ทั้งหมดแล้วนะครับจะมีเส้นทางรองนะครับที่จะอำเภอปัวไปอำเภอบ่อปูซึ่งเสียหายประมาณ4จุดตั้งให้เนี่ยเสียหายทั้งหมดเลยวันนี้เราได้เร่งเอาสะพานแบริ่งนะครับก็ไปเติมก็คาดว่าเย็นนี้จะเปิดใช้บริการได้นะครับในส่วนของเส้นอำเภอปัวไปอำเภอบ่อเกลือครับเพราะนั้นนักท่องเที่ยวที่ตกค้างที่บ่อเกลือเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะครับก็คาดว่าวันนี้เนี่ยก็จะถ้าท่านจะกลับได้ก็จะมีเส
1: ้
2: นทางที่ท่านจะกลับเข้ามาในเมืองได้ครับ
1: ค่ะท่านผู้ว่าคะเรียนกลับรบกวนเรียนถามท่านผู้ว่ายืนอยู่ใกล้ๆท่านยศนันหรือเปล่าคะ
2: อ๋อตอนนี้แยกกันแล้วครับตอนนี้แยก
1: อ๋อแยกกันแหมอยากได้ยินเสียงสักคำหนึ่ง พลาดซะแล้วนะคะ ค่ะโอเคค่ะ
2: ค
1: ถ้ามีอะไรอยากจะฝากบอกไหมครับเพราะน้ำกำลังไหลลงไปเรื่อยๆถ้ามีอะไรอยากฝากบอกกับประชาชนไหมคะ
2: ครับณขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ก็จะอยู่ที่อำเภอเวียงสา
1: ค่ะ
2: ซึ่งเราก็จะต้องเตรียมเรื่องของการฟื้นฟูทำความสะอาดต่อครับแต่ว่าน้ำเนี่ยจะมีขึ้นดินก็จะต้องระวังในเรื่องของโรคฉีดหนูนะครับเรื่องฉีดหนูแล้วก
1: ็
2: เราได้แจกจ่ายยาป้องกันโรคฉีดหนูนะครับไปให้แต่ละพื้นที่แล้วก็ภาคบ้านได้รับเยี่ยมเยือนและกรณีที่ที่ท่านอยากที่จะตรงข่าวนะหรือว่าร้องขอความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เช่นต้องการข้าวเพิ่ม หรือว่าต้องการที่จะออกมาข้างนอกซึ่งจริงๆรถมันมีแล้วล่ะที่ประชาชนติดอยู่ในบ้านเราไม่ได้เราเข้าไปหมดแล้วท่านสามารถโทรมาได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ054
0: ค่ะ
2: 716
0: ค่ะ
2: 174ครับ
0: ค่ะ
1: ทวนนะคะท่านคะ054-716-174
2: ถูกต้องครับ
1: ครับผมครับ
0: เอาล่ะเบื้องต้นตรวจสอบกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะ
1: ออนไลน์24ชั่วโมงหมายเลขนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะ
2: แจ้งได้ทุกเรื่องครับ
1: ค่ะ
0: ขอบพระคุณท่านผู้ว่าค่ะ
1: ขอบคุณท่านผู้ว่ามากนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: เราจะสัมภาษณ์หน่วยงานราชการไม่นานมากคุณผู้ชมต้องเข้าใจเรานะคะเพราะว่าหลายๆท่านอยู่ที่ศูนย์บัญชาการต้องมีเรื่องด่วนเข้ามาเยอะแยะมากมายที่ท่านต้องบัญชาการต่อสรุปสั้นๆจากทางท่านผู้ว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะที่อำเภอปัวตอนนี้วางใจได้แล้วส่วนที่อำเภอบ่อเกลือมีปัญหานิดนึงคือเส้นทางถูกตัดขาดแต่คาดว่าเย็นวันนี้นี่แหละเดี๋ยวจะมีสะพานแบริ่งไปนักท่องเที่ยวจะสามารถเดินทางลงจากช่องเขามาได้แหละเพราะว่าติดค้างอยู่หลายคนพอควรนะคะแต่ว่าพื้นที่ที่น่ากังวลหลังจากปัวก็คือที่เวียงสาเราก็เลยส่งนักข่าวของเราไปประกบในพื้นที่ไปเป็นแนวหน้าเฝ้าน้ำกันนะคะแต่ตอนนี้น้ำไหลไปที่เวียงสามากทีเดียวค่ะนักข่าวของเราอยู่ตรงจุดนั้นคุณเปิ้ลวันนิสาศรีรื่นค่ะพร้อมรายงานสดเข้ามาณเวลานี้พี่เปิ้ลเชิญค่ะ
3: ค่ะน้องปุกแป้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะต้องบอกค่ะว่าจุดที่ดิฉันยืนนะตอนนี้นะคะก็คือชุมชนวัดดอนชัยค่ะถือว่าเป็นชุมชนที่ต้องรับน้ำตลอดนะคะในทุกๆปีค่ะจากเทศบาลเมืองน่านค่ะซึ่งจากการสังเกตการน้ำนะคะพบว่าตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะระดับน้ำนั้นก้อนแรกค่ะได้มีการไหลเข้าท่วมพื้นที่บางแห่งของตัวของชุมชนวัดดอนชัยไปแล้วนะคะส่วนมวลน้ำก้อนใหญ่เองนั้นอีกประมาณสัก2ชั่วโมงค่ะซึ่งชาวบ้านก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะเซลบอดแคสต์ได้ส่งระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินเข้าโทรศัพท์มือถือในพื้นที่เพื่อเตือนให้ประชาชนเตรียมรับมือระดับน้ำแม่น้ำน่านและลำน้ำสาขาที่เพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่เที่ยงที่ผ่านมารวมถึงผู้นำชุมชนได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงและอพยพผู้ป่วยติดเตียงเด็กออกไปอยู่อาศัยบ้านญาติตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
4: ก็มีการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องชาวบ้านในการขนย้ายอพยพครับกลุ่มเปราะบางแล้วก็ขนของขึ้นที่สูงครับสถานการณ์น้ำตอนนี้ก็ขึ้นช้าๆครับยังมีการเตรียมความพร้อมได้อยู่ครับโซนที่น้ำท่วมประมาณ40หลังคาเรือนครับก็มีการเตรียมความพร้อมก็คือส่วนใหญ่แจ้งเตือนประชาชนชาวบ้านให้มีการเตรียมสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งเพื่อสำรองในการดำรงชีพครับขณะที่น้ำขึ้น
3: คุยกับชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ได้มีการเตรียมยกของขึ้นที่สูงประกอบกับตัวบ้านมีลักษณะยกสูงอยู่แล้วจึงทำให้คุ้นชินกับน้ำท่วมและปรับตัวอยู่กับน้ำได้อย่างบ้านหลังนี้ค่ะเป็นร้านขายของชำมีประสบการณ์น้ำท่วมสูงเมื่อปีที่แล้วในปีนี้จึงเตรียมขนย้ายของขึ้นชั้น2ตั้งแต่เมื่อวานค่ะ
5: ก็เก็บของตอนนี้ก็คือที่บ้านเก็บของทุกอย่างเพราะจะเป็นร้านชําเล็กๆเก็บทุกอย่างขึ้นชั้น2เลยเพราะว่าปีที่แล้วมันหนักหนาสาหัสมากมันไปหมดเลยรอบนี้ก็เลยเก็บทั้งหมดขึ้นชั้น2หมดเลยค่ะเพราะว่าฝนมันก็ยังไม่หมด 100% เนาะก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะมาอีกเรื่อยๆหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจก็ดูพยากรณ์อากาศแล้วก็แจ้งเตือนต่อค่ะ
6: แต่เราก็เตรียมตัวตลอดเวลาเพราะว่าเราอยู่กับลุ่มน้ำมาตลอดทุกปีเราจะต้องเตรียมตัวกรกฎาคมสิงหาคมกันยา3เดือนที่เราต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเพราะเราจะอยู่กับแม่น้ำตลอดเนาะเราจะรู้เราเป็นคนลุ่มน้ำน่านเนาะ
3: ขณะที่อัตราการไหลของน้ำสถานีวัดน้ำ N13A บ้านบุญนาคอำเภอเวียงสาปริมาณน้ำไหลผ่านปัจจุบันสูงอยู่ที่ 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งถือว่าเกินความจุลำน้ำสูงสุดที่รับได้ที่ความจุลำน้ำอยู่ประมาณ 1,740 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้น้ำเริ่มล้นตลิ่งชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอเวียงสาคือตำบลกลางเวียงตำบลไหลน่านตำบลขอนแก่นเป็นพื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้น บอกค่ะว่าจุดที่ดิฉันยืนนะคะน้องแป้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์คะถือว่าเป็นพื้นที่รับน้ําในทุกปีค่ะชาวบ้านบอกปีนี้จากการดูสถานการณ์แล้วน้ําอาจจะไม่สูงเท่าปีที่แล้วค่ะ
0: เอาไม่เป็นไรพี่เปิ้ลรายงานสดเข้ามาในพื้นที่เจอปัญหาแบบนี้คุณผู้ชมคะสัญญาณอาจจะมีเฟดขึ้นเฟดลงนะคะนี่คืออุปสรรคมากๆหน้างานเวลาตอนนี้ที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปเราส่งเคสไปให้โทรศัพท์ไม่ค่อยได้แหละต้องใช้วอลกันพอสมควรเหมือนกันในพื้นที่เขาสื่อสารกัน
7: ประโยคสุดท้ายสบายใจนะคะน้ำไม่หนักเท่าปีที่ผ่านมา
0: ฉะนั้นก่อนนี้จะแชร์ข่าวในโลกออนไลน์บางคนโอ้ไปเต้าข่าวบอกว่าปีนี้หนักมากหนักมากความจริงมันก็หนักค่ะแต่ว่าในพื้นที่ยังสามารถรับมือได้ในระดับหนึ่งค่ะ
7: เราจะทำยังไงคะกับไอ้บรรดาข่าวจอมปลอม
1: หนักที่สุดในรอบร้อยปีอย่างนี้คือพยายามจะเขียนหัวข่าวนะคะที่เป็นเท็จเพื่อให้คนเข้าไปดูยอดไลค์ยอดแชร์อย่างนั้นหรอ
0: ต้องติดตามไทย PBS ค่ะเป็นข่าวที่เที่ยงตรงค่ะ
1: ข่าวจริงค่ะของแท้ค่ะ
0: อาจารย์ขาตอนนี้เรามีแขกรับเชิญคนหนึ่งค่ะเป็นผู้สื่อข่าวที่เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติเลยนะคะพี่อัฟนันอับดุลรอค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวอีกสักครู่จะให้พี่อัฟนันมีการวิเคราะห์ด้วยนะคะว่าสถานการณ์น้ำตอนนี้อยู่ที่น่านเสร็จปุ๊บมวลน้ำก้อนนี้จะไหลไปที่จังหวัดไหนต่อรวมถึงภาคอีสานต้องน่ากังวลแบบไหนด้วยนะคะแต่ก่อนจะคุยกับพี่อัฟนันมีสายนึงร้องเรียนเข้ามาที่รายการเหมือนกันแล้วเราก็อยากอัปเดตสถานการณ์กับเคสด้วยเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะคะที่ตำบลม่วงตึ๊ดอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะคะชื่อว่าคุณดาฟคุณดาฟสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะคุณดาฟ
9: สวัสดีคร
7: ับ ค่ะ
0: สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะพี่ดาฟในพื้นที่ของภูเพียงค่ะ
9: ครับตอนนี้ฝั่งของภูเพียงระดับน้ำเริ่มลดเป็นตามลำดับครับตอนนี้น้ำลดไปประมาณเกือบ40เซนได้ครับ
7: ก็ลงเร็วเหมือนกันนะคะภายในวันเดียวลงไป40เซน
9: ครับผม
7: แล้วฝนยังตกไหมคะ
9: เริ่มลดลงไปเป็นระดับไปนะครับแต่ตอนนี้ฝนก็หยุดไปครับหลายชั่วโมงแล้วแล้วก็มีเย็นออกบ้านครับ
7: ค่ะ
0: คุณดับคะถึงแม้ว่าน้ำลดลงแล้วแต่ยังไม่แห้งสนิทเท่ากับที่สังเกตณเวลานี้สังเกตด้วยสายตาเนี่ยอะไรเสียหายบ้างคะ
9: ครับในส่วนเรื่องของความเสียหายนะครับในพื้นที่ก็เรื่องของความเสียหายก็จะมีเรื่องของเครื่องมือประกอบอาชีพนะครับด้านต่างๆของชาวบ้านนะครับเนาะแล้วก็ในบางส่วนนะครับชาวบ้านมีความตื่นตัวครับเก็บของขึ้นตามประกาศที่เราได้รับการแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการส่วนจังหวัดน่านส่วนป้องกันบรรเทาและสาธารณจังหวัดน่านแล้วก็จะเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับ
7: ค่ะคุณดับคะสรุปนิดนึงได้ไหมคะเที่ยวนี้เนี่ยน้ำมาเนี่ยเราได้รับการแจ้งเตือนอะไรต่อมีอะไรพึงพอใจไหมคะ
9: ครับมีความพึงพอใจครับในเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับก็จะมีเอสเอ็มเอสของปภครับในการแจ้งเตือนแล้วก็ทางส่วนราชการในการประกาศข่าวนะครับมาแล้วก็เฟซบุ๊กด้วยครับ
0: ค่ะ
7: ครั้งที่ผ่านมาเราไม่มีเลยใช่ไหมคะเพิ่งมีครั้งนี้ใช่ไหมคะ
9: ครับครั้งที่ผ่านมาเราไม่เคยรับแต่ปีที่แล้วเนี่ยเราเพิ่งมาเคยรับการแจ้งเตือนแล้วก็ปีที่แล้วหนักกว่าครับผม
7: ค่ะ
0: คุณดาฟขาวันนี้เนี่ยคือท่านรัฐมนตรีก็อยู่ในพื้นที่ท่านผู้ช่วยก็อยู่ในพื้นที่หน่วยงานราชการคนสำคัญในพื้นที่ทั้งหมดท่านอยากสื่อสารอะไรเรื่องของเกณฑ์การเยียวยาไหมคะ
9: ในเรื่องของการเยียวยานะครับก็อยากให้รัฐบาลนะครับช่วยการเยียวยานะครับทุกด้านนะครับของชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดำรงชีพด้วยเช่นกันครับผม
0: ค่ะหมายถึงถุงยังชีพใช่ไหมคะ
9: ใช่ครับถุงยังชีพอาหารน้ำดื่มครับผม
0: ของคุณดาภูเพียงมีถุงยังชีพลงพื้นที่ไปบ้างแล้วหรือยังคะ
9: ยังไม่มีครับตอนนี้มีการได้รับการแจกข้าวจากส่วนของอบต.ครับผม
0: ค่ะต้องการถุงยังชีพไหมคะเดี๋ยวทีมงานของเราอาจจะมีการประสานกู้ภัยไปให้
9: ต้องการครับผมเพราะว่ายังมีบางพื้นที่ที่มีพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับผมเขาอยู่ในจุดวิกฤตนะครับ
0: ค่ะประชาชนอยู่ตรงบริเวณของภูเพียงที่คุณดับสังเกตเห็นเฉพาะหมู่บ้านนี้ก่อนก็ได้ค่ะหากมีการช่วยเหลือเป็นชุมชนไปต้องการสักประมาณกี่ถุงในการเข้าไปช่วยเหลือในครั้งนี้คะ
9: ตอนนี้นะครับถ้าดูจากการได้รับแจ้งจากข้อมูลที่เราได้คุยกันอยู่นะครับก็มันอยู่ประมาณพันครับ
7: เป็นพันเลยนะ
0: เรือเข้าได้นะคะ
9: ใช่ครับเรือเข้าได้ครับผม
0: 1,000 ถุงที่ภูเพียงเดี๋ยวทีมงานอาจจะมีการประสานกู้ภัยไปด้วยหรือ

0: ว่ามูลนิธิและกู้ภัยดูรายการเราอยู่สามารถเข้าไปได้เลยนะคะที่ตำบลม่วงตึ๊ดนะคะอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านตอนนี้ยังไม่มีถุงยังชีพไปหาชาวบ้านต้องการอีกประมาณ1,000 ถุงดิฉันเชื่อว่าน้ำสะอาดน้ำดื่มเป็นสิ่งที่สำคัญมากมีหรือยังคะ
1: น้ำดื่มนะครับก็ได้รับการบริจาคมายังไม่เยอะครับประมาณแค่100 ถึง 200 แพ็คครับ
2: โอ้ยคนเป็นพันร้อยแพ็ควันเดียวมันก็ไม่พอนะ
0: บางทีต้องเอามาอาบด้วยอาจารย์
2: ต้องการนะคะอุ้ยเอาน้ำดื่มไปอาบอย่าอาบเลยค่ะตอนนี้เอาน้ำดื่มไปกิน
0: ใช่เพราะว่าบางทีคือถ้าหากมีลูกเล็กเด็กแดงหรืออะไรเงี้ยอาจารย์จำเป็นมากๆค่ะเพราะว่าน้ำประปาได้ข่าวว่ายังใช้ไม่ได้บางจุดถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับผมน้ำประปาบางจุดใช้ไม่ได้แล้วก็ไฟฟ้าบางจุดก็ยังใช้ไม่ได้ครับ
0: ค่ะ
2: ถ้าไฟฟ้าใช้ไม่ได้โทรศัพท์ชาร์จกันยังไงอะ
0: power bank พร้อมไหมคะ
1: ของเราก็เตรียมการรับมือด้วยแบบสำรอง power bank ครับ
2: ค่ะโอเคครับ
0: งั้นดิฉันจดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในพื้นที่ตรงนี้ต้องการถุงยางชีพประมาณ 1,000 ถุงนะคะรวมถึงน้ำดื่มสะอาดแล้วก็เรื่องของไฟฟ้าคิดว่าเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะตามมาต้องใช้เวลา
2: เตรียม
0: ใช่ค่ะต้องให้น้ำลดก่อนเบื้องต้นตรวจสอบกับคุณดาเพียงเท่านี้นะคะเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวประสานงานให้หลังบ้านขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณดา
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมใครอยู่ในพื้นที่นะคะหรือว่าเพื่อนบ้านได้รับผลกระทบแบบนี้แจ้งเข้ามาที่ศูนย์ของเราได้นะคะศูนย์ของเราพร้อมมากๆในการสารทีมหลังบ้านแล้วเดี๋ยวส่งถุงยังชีพลงพื้นที่ไปให้ตรงไหนติดขัดอะไรบอกเรานะคะเอาละคุยกับพี่อัพนันหน่อยพี่อัพนันเนี่ยวิเคราะห์หลายพื้นที่พอสมควรอาจารย์ยิ่งศักดิ์คะพี่อัพนันก็จะรู้ภาพมวลรวมทั้งหมดว่ามวลน้ำก้อนนี้มันน่ากังวลขนาดไหนและมันจะไหลไปที่จังหวัดอะไรตอนนี้อัปเดตล่าสุดที่ฉันกังวลคือเวียงสาของน่าน
3: ใช่ครับคือจริงๆมันเป็นไปตามที่หลายหน่วยงานเขาคาดการไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่ามันจะผ่านจุดพีคไปเมื่อคืนวันนี้เนี่ยเลยจุดพีคไปแล้วแต่จุดที่มันจะต้องรับน้ำก็คือ
2: เวียงสา
3: ซึ่งเวียงสาเนี่ยล่าสุดเท่าที่ผมติดตามทางเว็บไซต์ของคลังน้ำแห่งชาติเนี่ยก็จะเห็นว่ากราฟตอนนี้เนี่ยมันเริ่มทรงตัวคร
2: ับ
3: เริ่มทรงตัวแล้วก็คาดว่าเย็นนี้น่าจะเริ่มลดลงไปเรื่อยๆซึ่งจะไม่มีน้ำก้อนใหม่มาเติมแล้ว
2: เพราะว่า
3: เท่าที่ดูสถานการณ์ฝนในพื้นที่ตอนนี้อย่างที่ชาวบ้านบอกไปเมื่อกี้ครับตอนนี้ฝนเริ่ม
2: หายไปหลายชั่วโมงแล้ว
3: หยุดตกไปหลายชั่วโมงแล้วแล้วในเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนี้เองก็ไม่มีฝนในพื้นที่
2: ไม่เจอเมฆฝน
3: เล็กน้อยครับ
2: เล็กน้อยเท่านั้น
3: เล็กน้อยอาจจะไม่ได้มีผลทำให้ระดับน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นขนาดนั้นแต่มันก็จะไปตกในพื้นที่อื่นด้วยแต่เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าพื้นที่อื่นเป็นที่ไหนบ้างผมอยากจะให้คุณผู้ชมดูตรงนี้ก่อนครับผมเปิดสถานี N1 ก่อนครับ N1 เนี่ยเป็นพื้นที่ตัวเมืองนะครับเป็นสถานีวัดระดับน้ำที่อยู่บริเวณเมืองน่านนะครับซึ่งเป็นจุดที่หลายคนเมื่อวานเนี่ยกังวลว่าน้ำจะเข้าไปในเขตเทศบาลเมืองน่านหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้นะครับเท่าที่ดูเนี่ยครับก็จะเห็นว่าระดับน้ำเนี่ยต่ำกว่าตลิ่งแล้วนะครับแต่ถ้าไปดูกราฟครับผมขอดูภาพกราฟอีกภาพนึงครับภาพกราฟอันนี้ที่สถานี N1 นะครับจะเห็นว่าเมื่อวานน้ำมันเริ่มขึ้นตั้งแต่ตอนบ่ายสองนะครับแล้วก็ลากลงมาจนถึงวันนี้นะครับวันนี้ตอนเที่ยงนะครับจะเห็นว่าระดับน้ำตอนนี้เริ่มทรงตัวนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆนะครับซึ่งก็ถือว่าเบาใจได้ไหม
2: ไม่น่าขึ้นไปมากกว่านี้แล้ว
3: ไม่น่าขึ้นไปมากกว่านี้เพราะว่ามันเลยจุดพีคไปแล้วจุดพีคอยู่บริเวณนี้ครับช่วงเวลาประมาณ2-3เมื่อคืนจะเห็นไหมครับว่าตรงนี้เนี่ยจุดเส้นสีแดงที่มีจุดๆครับจุดนี้คือกราฟที่แสดงถึงระดับน้ำในแม่น้ำน่านเมื่อคืนที่สถานีวัดระดับ N1 นะครับซึ่งพอหลังจากนั้นช่วงเช้าก็เริ่มแบบลดลงมาเรื่อยๆจนถึงเวลานี้นะครับตอนเที่ยงเนี่ยก็ทรงตัวนะครับก็คาดว่าน่าจะลงไปอีกเรื่อยๆนะคร
0: ับ แต่ต้องอย่าลืมพี่อัพนันค่ะสมมุติถ้าหากมีฝนตกสมมุติก่อนนะคะฝนตกลงมาตกมาในบริเวณที่ดินมันอิ่มน้ำแล้วแม่น้ำก็อิ่มน้ำแล้วเช่นเดียวกันแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ค่อยยุบมันจะพุ่งพีคหรือเปล่า
3: ถูกต้องครับเพราะว่าคือตอนนี้ในพื้นที่ปัวแล้วก็บริเวณหน้านี้ครับเป็นจุดที่ฝนตกมาหลายวันแล้วนะครับแล้วก็ดินในพื้นที่ตอนนี้ก็คือเรียกว่าชุ่มน้ำแบบ 100% แล้วอย่างเงี้ยนักวิชาการสสน.เมื่อวานผมได้คุยกันเขาก็บอกว่าก็มีโอกาสที่จะทำให้ระดับน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นได้ถ้าฝนตกลงมาในปริมาณที่มากพอที่จะยกระดับ
2: แต่ภูเขามันเยอะนะคะมันจะแบบดินเละๆมันจะสไลด์ไหมคะไม่นะ
3: จริงๆมันไหลมาแล้วครับอาจารย์
2: ค่ะ
3: เท่าที่เราด
2: ูที่ลงมาเต็มในปัวแล้วเป็นแต่ขี้โคลนนั่นใช่ไหม
3: ครับผมนั่นคือสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้น้ำมาเป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ต่อครับน้ำจาก N1 ไปที่ไหนครับ N1 เนี่ยจะไปที่เวียงสาซึ่งเป็นจุดที่เรากังวลกันวันนี้ครับว่าน้ำมันจะสูงขึ้นมากกว่านี้อีกหรือเปล่านะครับทีนี้พอไปดูที่เวียงสาปรากฏว่าระดับน้ำตอนนี้ยังคงล้นตลิ่งอยู่ที่2.09 เมตรนะครับ 2.09 นะครับทีนี้

0: ไปดูไปลองไปดูกราฟนะครับกราฟของสถานีเวียงสาตอนนี้นะครับจะเห็นว่าน้ำมันขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับตอนเวลาประมาณตอนเที่ยงนะครับแล้วก็ไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงเวลาประมาณตอนเที่ยงวันที่20ก็คือวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับกราฟเนี่ยขึ้นแล้วก็เลยจุดพีคไปแล้วเลยจุดพีคถ้ากราฟมันขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยแปลว่าจุดพีคอาจจะยังไม่ถึงแต่ตอนนี้เราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็หยุดอยู่บริเวณนี้แล้วก็จากนั้นเนี่ยมันก็เริ่มไปในลักษณะที่เป็นเส้นตรงไปเรื่อยๆครับ
1: คงไม่สูงไปกว่านี้
0: ใช่ครับหมายความว่ามันเลยจุดพีคไปแล้วเริ่มสบายใจได้แล้วนะครับแต่มันจะเริ่มกลับมาในสถานการณ์ปกติได้ตอนไหนเท่าที่ผมคุยกับเจ้าหน้าที่ของสสน.เนี่ยก็วิเคราะห์กันว่าน่าจะประมาณเย็นวันนี้นะครับก็เริ่มจะเริ่มเห็นว่าระดับน้ำเนี่ยจะเริ่มลดลงส่วนที่ N1 เนี่ยน้ำจะกลับเข้าไปสู่ไหลไปตามระบบแม่น้ำปกติน
1: ่
0: าจะประมาณสักเย็นๆวันนี้ครับแต่มันมีข้อระวังนิดนึงก็คือพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเนี่ยน้ำไม่ได้มาจากแม่น้ำที่มันล้นตลิ่งขึ้นมานะครับแต่มันมาจากใต้ท
2: ่อ
0: หมายความว่าพื้นที่ที่อยู่ด้านในเนี่ยมันต่ำกว่าระดับน้ำที่อยู่ในแม่น้ำด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้น้ำผุดขึ้นมาดังนั้นอาจจะต้องรอให้ระดับน้ำในแม่น้ำเนี่ยลดลงไปอีก
1: แล้วพอระดับน้ำมันเริ่มลงทั้งหมดตรงนี้มวลน้ำก้อนมันจะลงแม่น้ำอะไร
0: เมื่อกี้ทางผู้ว่าบอกว่าเวียงสาเป็นอำเภอสุดท้ายใช่ไหมครับ
2: ที่
0: รับน้ำของเมืองน่านของเมืองน่านจากนั้นเนี่ยมันจะไหลไปที่
2: เขื่อน
0: สิริกิติ์
1: มันไม่เข้าเมืองอะไรใช่ไหมครับ
0: ไม่เข้าครับผ่านเมืองไปแล้วครับ
1: ผ่านเมืองไปแล้วนะ
0: ผ่านเมืองไปแล
1: ้
0: ว
1: โล่งอกเด่นด้วยว่าถ้าเกิดยังจะเข้าไปทางแฉลบเข้าทางด้านเมืองไหนเราจะได้รีบบ่อยเขาเตรียมยกของนะ
2: เตรียมยกของแต่ว่าระหว่างที่เรารายงานอยู่อย่างที่บอกไปว่าปภ.ก็มีการส่งเซลล์บอดแคสต์ไปที่จังหวัดอื่นด้วยอย่างเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์แน่นอนว่าฝั่งเพชรบูรณ์ซีกนู้นจะมีฝนตกลงมาอีก
0: ต้องดูเดี๋ยวผมขอให้ดูเรดาร์ของปริมาณฝนในพื้นที่น่านก่อนดีกว่านิดเดียวครับน่านตอนนี้เนี่ยครับเท่าที่ดูเรื่องของฝนเนี่ยครับก็คือฝนลดลงไปมากเลยจากวัน2วันที่ผ่านมานะครับแต่ว่าฝนก้อนนี้นะครับมันจะไหลไปทางไหนเห็นมั้ยฮะถ้าดูจากภาพนี้นะครับก็จะเห็นเป็นภาพสีเขียวเป็นหยดน้ำหยดน้ำสีเขียวหรือสีฟ้านี่ครับหมายความว่าปริมาณฝนเนี่ยมาเริ่มลดลงแล้วแต่ถ้าสีแดงเนี่ยหมายความว่าฝนยังตกหนักอยู่นะครับก่อนหน้านี้2วันนี้ครับตรงนี้จะแดงหมดเลยแต่ตอนนี้นะครับเป็นสีเขียวเป็นสีฟ้าแบบนี้หมายความว่าตอนนี้ปริมาณฝนก็น่าจะเบาลงวันที่21เป็นต้นไปฝนในพื้นที่น่าจะเริ่มเห็นชัดว่าไม่ม
2: ีน้อยลง
0: น้อยลงนะครับทีนี้ฝนจากจุดนี้ไปที่ไหนครับ
1: ค่ะ
0: ลองไปดูฝั่งภาคเหนือฝั่งสุโขทัยลุ่มน้ำยมนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมขอดูภาพอีกภาพนึงนะครับเนี่ยนะครับก็เห็นเดี๋ยวขอฟีดภาพนี้ก่อนนะครับภาพนี้นะครับก็จะเห็นว่าบริเวณสุโขทัยนะครับตอนนี้ครับแดงขึ้นมาหมดเลยนะปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงอยู่ที่339
2: เยอะมากค
0: ่
2: ะ
0: พอๆกับที่ปัวเมื่อ2วันที่แล้วครับ
1: อืม
0: แล้วตอนนี้ครับมีหลายจุดมากสถานีวัดระดับน้ำในพื้นที่ของอำเภอศรีสัชนาลัยอำเภอสวรรคโลกนะครับแล้วก็พื้นที่โดยรอบนะครับแดงหมดเลยครับตอนนี้ปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงครับเกิน200เกิน300
1: ก็ถ้ายังตกต่อเรื่อยๆแล้วยังไม่หยุดจะมีโอกาสเป็นแบบปูไม่หยุดอยู่พรวดเข้ามาในไม่กี่นาที
0: คือต้องบอกว่าตอนนี้หลายพื้นที่หลายหน่วยงานครับอยู่ในพื้นที่นี่เขาก็ประเมินสถานการณ์ไว้แล้วก็คาดการณ์ว่าสถานการณ์ก็อาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับเพราะว่าเช้าวันนี้ก็มีการส่งเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่
1: เก็บของก่อน
0: ถูกต้องครับอาจารย์ทีนี้ถ้าดูปริมาณฝนในลุ่มน้ำยมไปแล้วนี่ครับผมอยากจะให้ดูในแม่น้ำ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้แม่น้ำยมเป็นยังไงบ้างครับผมขอภาพต่อไปครับ
1: แม่น้ำยม
0: ภาพต่อไปนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ที่บริเวณสถานีวัดระดับน้ำนะครับที
1: ่กว่าหรอ
0: ใช่ครับกงไกรลาดนะครับอันนี้ขออภัยครับ
2: อันนี้เป็นแบบเรียลไทม์นะคุณผู้ชม
0: ใช่ใช่ใช่ครับอันนี้มันก็จะเป็นหนึ่งในจุดของสถานีวัดระดับน้ำในลุ่มน้ำยมนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยน้ำล้นตลิ่งครับ1.5 เมตร
2: สีแดงคำว่าล้นตลิ่งตอนนี้หมายถึงว่าน้ำมันแผ่ออกข้าง
0: ถูกต้องครับ
2: แผ่ออกข้างส่วนระดับน้ำยังคงน่ากังวลไหมคะถ้าหากแผ่ออกข้างไม่ไปตามลำน้ำนะคะพี่ยับนัน
0: แผ่ออกข้างก็หมายความว่ามันล้น
2: ตลิ่ง
1: มันล้น
0: มันล้นตลิ่ง
1: สูงกว่าระดับที่ต้องแบ
0: บ
1: เต็มที่เนี่ยเกินมาเมตรครึ่งแล้ว
0: ใช่คร
1: ับก็ถือว่าเยอะแล้วนะเมตรครึ่งนี่ก็จะมิดชันแล้วนะ
0: คือถ้ามันล้นตลิ่งแบบนี้หมายความว่าก็ยังมีอีกหลายพื้นที่นะครับแต่ถ้ามีไม่แน่ใจว่ามีภาพต่อไปหรือเปล่าที่จะเห็นว่าพื้นที่อื่นๆตอนนี้เนี่ยครับก็จะเห็นว่าแนวโน้มในลุ่มน้ำยมตอนนี้ครับก็ มีแนวโน้มว่าระดับน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นที่มาที่ทำให้หลายหน่วยงานในพื้นที่ตอนนี้เริ่มประสานแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนเช้าวันนี้ครับมีประมาณ3จังหวัดนะครับที่ปภ.ส่งแจ้งเตือนไปนะครับ
1: มีจังหวัดอะไรบ้าง
0: ตั้งแต่ 9:30 นที่ผ่านมานะครับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนขออภัยครับที่จังหวัดพิษณุโลกก่อนครับพิษณุโลกนะครับแจ้งว่าเดี๋ยวมีแนวโน้มว่าเพิ่มสูงขึ้นแน่ๆนะครับน้ำอาจจะล้นตลิ่งแล้วก็ส่งผลกระทบในพื้นที่ริมคลองโดยเฉพาะหมู่3บ้านชมพูหมู่5บ้านปลวกงามหมู่2บ้านน้ำปาดตำบลชมพูแล้วก็อำเภอเดินมาปรางครับซึ่ง
1: ขึ้นไปทางตอนบนๆของพิษณุโลกใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับอาจารย
1: ์มันไม่ใช่ในเมือง
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: ทีนี้สิ่งที่เขาจะต้องทำก็คือให้ยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เคลื่อนย้ายรถทันทีครับ
1: เพื่อเอารถนะ
2: รถ
1: ครับเพราะเมื่อวานเราเห็นที่ปัวรถลอยใช่เพราะฉะนั้นจัดการเอารถแล้วจะไปจอดที่ไหนแต่มันไม่มีอาคารจอดรถชั้น4ชั้น5ไหมคุณ
0: อาจจะต้องในพื้นที
1: ่ขึ้นเนิน
0: ในพื้นที่อาจจะต้องจัดเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับประชาชนโดยเฉพาะหน่วยงานท้องถิ่นอาจจะต้องแจ้งเตือนประชาชนว่าพื้นที่ไหนปลอดภัยพื้นที่ไหนไม่ปลอดภัย
2: ค่ะ
1: แต่มันน่าสิวหน้าขวัญนะคะเขาไม่ได้สนใจเอาไปจอดไว้ตรงกลางสะพานทีนี้เลยสัญจรจะไม่ได้ไปอยู่บนกลางสะพานน่ะ
0: การช่วยเหลือก็เข้าไปลำบากดีครับอาจารย
1: ์ใช่ไหมคะ ต้องระมัดระวังนะคะคุณผู้ชมก็อย่าเห็นแก่แบบรถตัวเองปลอดภัยแล้วไปบล็อกชาวบ้านก็หมด
2: แต่ความจริงมีเจ้าหน้าที่จัดหน้างานอยู่บางส่วนเหมือนกันมีพี่ที่พิษณุโลกปภ.เตือนแล้วเพชรบูรณ์เตือนและแม่ฮ่องสอนเตือ
0: นแล้ว
2: 3จังหวัดทางภาคเหนือมีกระแสแว่วๆมาว่าเฮ้ย
1: อีสาน
2: ค
0: ่
2: ะอุบลราชธานียังไงคะรอด
0: อาจจะต้องรับมือกับฝนตกด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเหมือนตอนนี้ทุกคนกำลังพุ่งเป้าไปที่น่านใช่ไหมครับน่านเสร็จปุ๊บไปที่สุโขทัยนะครับแต่ว่าอีสานตอนนี้ก็กำลังเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามอยู่เหมือนกันครับ
2: งั้นประกาศเลยและการอาจารย์ขาเซลบอดแคสส่งเตือนไปค่ะแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเขมราชสีเมืองใหม่โพไซโขงเจียมนาตาลพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำยกของขึ้นที่สูงด่วนค่ะ
1: เนี่ยพอมันทะลักเข้ามาเสร็จนะมันก็จะลากมวลน้ำในแม่น้ำโขงพรวดออกมาอีกอันนี้มันคือสิ่งที่น่ากลัว
2: พี่อัพนันค่ะเขาบอกว่ามีกระแสอย่างที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ถามไปช่วงต้นรายการมีคนแชร์กันเยอะบอกว่าน่านน้ำสูงสุดในรอบ100ปีพี่ว่าไงคะ
0: ไม่มีข้อมูลตรงนี้เลยเอาจริงๆก็คือมันไม่ใช่พายุเนาะมันก็เป็นฝนตกตามฤดูกาลปกติเพียงแต่ว่ามันตกหนักกว่าที่ผ่านมาอะไรเงี้ยครับ 2-3 ปีนี้เราจะเห็นว่าฝนที่ตกลงมาครับอาจารย์อาจจะติดตามสถานการณ์ในอดีตนะครับฝนตกเนี่ยนานๆครั้งก็จะตกหนักๆแบบนี้แต่ว่าปัจจุบันเป็นยังไงครับอาจารย์ตกหนักบ่อยขึ้น
1: ใช่เท่านี้เรามีความรู้สึกว่าฝนฟ้าแรงขึ้นตกก็ตกแบบไม่ลืมหูลืมตาแล้วก็ตกแบบหลายชั่วโมงตกอยู่ที่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรียนมีความรู้สึกว่าฝนมันมาเอาไปแล้วฝนพาลมพาไปแล้วไปตกตรงนู้นละอันนี้ไม่มันจะตกอยู่ตรงนั้นตรงนั้นซ
2: ึ่
1: งเราแปลกใจอะครับทำไมเดี๋ยวนี้บรรยากาศโลกเปลี่ยน
0: จริงๆก่อนหน้านี้ครับผมเท่าที่เราได้ติดตามทำข่าวมานะครับส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกร้อนขึ้นทำให้ฝนตกหนักขึ้นแล้วก็ตกในจุดที่อาจจะไม่เคยตกหนักด้วยซ้ำอะไรเง
1: ี
0: ้ยเราทำให้เห็นว่าบางพื้นที่ที่เราไม่เคยเห็นว่าฝนมันตกหนักเนี่ยครับมันก
1: ็ค่ะแต่เมื่อวานนี้อาจารย์ขอความรู้คุณหน่อยสิคะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าที่จังหวัดน่านที่ปัวเนี่ยความจริงมันก็ไม่น่าจะเกิดอะไรพรวดพราดเร็วขนาดนี้เนื่องจากภูเขามันโล้นหมดมันก็เลยไม่มีอะไรกั้นมันลงมันเร็วมากเลยจริงเท็จคะ
0: อาจารย์ผมเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนนิดนึงแต่ว่าผมเล่าให้ฟัง
1: ได้
0: ผมเล่าให้ฟังได้ว่าเท่าที่เราดูจาก Google Earth
1: ค่ะ
0: ครับเช้าวันนี้ผมลองเช็ค Google Earth ดูปรากฏว่าในพื้นที่อำเภอปัวซึ่งเป็นพื้นที่ที่ฝนตกหนักเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยถูกใช้ประโยชน์ใช่ครับถูกใช้ประโยชน์เลยครับอาจารย
1: ์
0: แล้วสภาพมันมีความเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่โดยรอบหมายความว่าพื้นที่โดยรอบเนี่ยเป็นสีเขียวแต่ในพื้นที่ลุ่มน้ำตรงนั้นนะครับที่มีการรับฝนมาในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาที่อำเภอปัวเนี่ยปรากฏว่าตรงนั้นเนี่ยลักษณะของสีมันไม่เหมือนกับที่อื่น
1: หรอ
0: ถูกต้องครับอาจารย์มันเลยทำให้เห็นว่าน้ำที่มันท่วมที่น่านในครั้งนี้นะครับลักษณะของสีน้ำเนี่ยมันเป็นโคลน
2: สีโกโก้สีชาเย็นมาเลยค่ะ
0: ครับ
1: แป้งเธอรู้ใช่ไหมใครไปตัดไม้ทำลายป่าแถวนั้นไม่รู้เหรอไม่พูดนะนี่แหละค่ะธรรมชาติพอเราไปทำลายเขา ถึงเวลาเขาก็กลับมาทำร้ายเรา
2: แต่มันต้องหาวิธีการอยู่ร่วมกันให้ได้แบบยั่งยืนต้องไหมคะวิธีการเตือนภัยของปีนี้กับปีที่แล้วมันต่างกัน
0: ต่างกันครับต่างกันเรารู้สึกว่ารอบนี้เราเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแล้วก็เราได้รับข้อมูลล่วงหน้าได้ค่อนข้างเร็วพอสมควร
1: แต่เมื่อวานนี้ฉันนั่งทำรายการพี่ปัวเขาบอกไม่ทันได้พูดนะครับ10นาที

0: น้ำมาแล้วไม่ได้ตื่นตอน6โมงเช้า
1: อาจจะเป็นในพื้นที่ครับอาจารย์แต่ว่าในฐานะที่เราเป็นสื่อใช่ไหมฮ
0: ะ
1: เราก็จะมีข้อมูลที่เราประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบไปเนี่ยอาจจะแตกต่างจากของประชาชนที่ได้รับทราบจากในพื้นที่อะไรอย่างเง
0: ี้ยแต่วันนี้ที่เวียงสารู้สึกเขาแฮปปี้เนาะกับสิ่งที่เขาได้รับการเตือนแล้วก็ขนของขึ้นไปที่ชั้น2เอาเป็นว่าเสียหายก็น้อยลง
1: อย่างน้อยๆตอนนี้เรามีเซลล์บอดแคสต์นะครับมีเซลล์บอดแคสต์แล้วก็หน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่เองในเชิงของการแอคชั่นเนี่ยอาจจะดูช้าสำหรับประชาชนแต่ว่าในเชิงของการแจ้งเตือนผมก็รู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงจากในอดีตแต่ถามว่ามีความพึงพอใจหรือไม่อันนี้อาจจะต้องขึ้นอยู่กับประชาชนว่าประชาชนจะมองเรื่องนี้ยังไงเตรียมพร้อมทันหรือไม่ทัน
0: ใช่ในฐานะที่เดียนอายุ70กว่าเดียนยังอยู่ทันนะคะการแจ้งเตือนด้วยระบบเซลล์บอดแคสต์เดียนดีใจค่ะน้องแป้งรุ่นเก่าเดียนไม่ทราบข่าวหนังสือพิมพ์กว่าจะลงอีก3วัน5วันถึงจะรู้ว่าน้ำที่ไหนทั่วเดี๋ยวนี้อินอะมินิตดูสิคะ
2: เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก้าวล้ำไปไกลมากแล้วระหว่างที่เราจัดรายการอยู่คุณผู้ชมค่ะณเวลานี้อัปเดตข่าวเข้าไปเรื่อยๆนะคะอาจารย์เสรีเตือนแล้วค่ะภาคเหนือตอนล่างน่านเฝ้าระวัง23สิงหาคมนี้ฝนมาอีกรอบค่ะหวั่นดินอิ่มตัวไม่สามารถรับน้ำไหวเสี่ยงเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากแจ้งนะคะว่าระบบเตือนภัยจากส่วนกลางแจ้งได้แค่ภาพเฉลี่ยอยากให้ท้องถิ่นทำวอลุ่มคู่ขนานเพราะว่าเป็นผู้ที่รู้สภาพพื้นที่ดีที่สุดค่ะ
0: ก็เดี๋ยวก็จะเข้าบ้านไปกวาดไปล้างกันแล้วแล้วเธอบอกน้ำมาใหม่เอง
2: อาจารย์เสรีบอก23นี้ต้องเฝ้าระวังถึงแม้ว่ามีบางส่วนน้ำลดอย่าเพิ่งวางใจอาจารย์ย้ำเลยนะคะที่ต้องระวังเพราะอะไรดินมันอิ่มตัวไปแล้วค่ะอาจารย์ตกมานิดเดียวมีโอกาสเพิ่มขึ้นเลยไม่ซึมลงไปใต้ดินค่ะ
1: ต้องครับ
0: ขออย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยให้ลมพัดไปที่อื่น
2: ค่ะ21ถึง22สิงหาคมคือวันพรุ่งนี้ระดับน้ำลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเขาบอกว่า23เนี่ยมีอีกชุดนึงค่ะ
0: นะ
2: เนื่องจากหย่อมความกดอากาศบริเวณเวียดนามตอนเหนือค่ะคาดการณ์ขณะนี้เป็นอย่างนั้นก่อนซึ่งต้องอัปเดตสถานการณ์ทุกวันค่ะแต่ชัดเจนว่าจะมีฝนมาอีกก้อนหนึ่งแน่นอนค่ะ
0: มันก็อย่าชะล่าใจนะคะพี่น้องที่นั่นนะคะ
2: ค่ะพี่อัพนันมีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ชมในพื้นที่ไหมคะ
1: จริงๆเท่าที่ผมมีข้อมูลอยู่นะครับอย่างที่อาจารย์ถามเมื่อกี้ว่าลักษณะของพื้นที่ที่มันเป็นภูเขาแบบนี้ครับจริงๆประเทศไทยเราอะมีพื้นที่เสี่ยงในลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยประมาณ200กว่าจุดครับอาจารย์200กว่าจุดเป็นการคำนวณจากระบบของนักวิชาการนะครับซึ่งพอเขาไปดูปรากฏว่ามันมีลักษณะของหมู่บ้านที่คล้ายๆกับที่ปัวนี่ครับอยู่บริเวณลาดที่ลาดเชิญเขาแล้วก็เป็นพื้นที่ทางน้ำไหลอะไรเงี้ยครับและลักษณะด้านบนเป็นลักษณะที่ภูเขาถูกใช้ประโยชน
0: ์นั่นนะแล้วมันก็ไม่มีอะไรกันเดี๋ยวมีความรู้สึกว่าสำหรับที่อยู่นะคะใครๆก็อยากได้อยู่บ้านบนเนินเขาชมวิวทำรีสอร์ทนำมาซึ่งธุรกิจราคาขายแต่มันอันตราย
1: ครับ
0: และภูเขาก็คือที่กำเนิดของต้นน้ำซึ่งต้องมีต้นไม้ใหญ่ๆมีรากลึกๆเกาะติดไว้เราก็ไปเอาต้นไม้ออกจากบนเขาแล้วก็ไปปลูกบ้านตีนเขาออกก็เรียบร้อยสิคะ
2: แ
0: ต่เป็นห่วงนะ
1: แต่ว่ารอบนี้อาจจะต้องให้ความเป็นธรรมนิดนึงคือถึงแม้ว่าเราจะมองว่าภูเขาหัวโล้นฮะมีไม่มีต้นไม้แต่ว่าด้วยปริมาณฝนที่มัน300กว่ามิลลิเมตร
0: มันก็เยอะอยู่ด้วย
1: มันค่อนข้างเยอะแล้วต่อให้เป็นป่าที่แบบโอ้โหมีป่าขนาดไหนมันก็ไม่สามารถที่จะอุ้มน้ำที่มันเยอะขนาดนี้ได้ครับอาจารย์
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ครับ
2: คือณปัจจุบันมีแอปพลิเคชันมีเทคโนโลยีมีเว็บไซต์ต่างๆนะคะในการเข้าไปควบคุมแล้วก็ดูเรดาร์ฝนได้หนึ่งในนั้นคือ Flat Eye เคยเข้าไปใช้บริการไหมคะ Flat Eye คุณผู้ชมค่ะเขาจะเป็นเรดาร์ฝนนะคะจะดูว่าฝนตกตรงไหนแล้วก็จะแบ่งเป็นสีนะคะว่าสีตรงนี้ตกหนักจะเป็นสีม่วงสีแดงสีเหลืองตามต่อมาแบบนั้นค่ะเป็นการอัปเดตสถานการณ์แจ้งพิกัดน้ำแบบเรียลไทม์คุณผู้ชมเองก็สามารถเข้าไปได้นะคะที่ Flat Eye เคยคุยเหมือนกันค่ะกับคนพัฒนาเว็บไซต์นี้เขาบอกว่าจะสำคัญมากๆสำหรับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเข้าไปดูก่อนที่จะลงพื้นที่ไปจะต้องรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนหนักแล้วก็มวลน้ำจะไปที่ไหนนะคะอีกสักครู่ค่ะทีมงานของเราจะมีการต่อสายไปนะคะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพลนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วด้วยนะคะ
0: อยู่หรือยังคะ
2: อยู่แล้วค่ะอาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการและนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอยู่ในสายนะคะอาจารย์
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ค
2: ่
0: ะอาจารย์ณัฐพล
2: เตรียมงานอยู่ด้วยเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเดี๋ยวค่อยไปนะ
3: สว
2: ั
3: สดีค
2: ่ะอาจารย์ขาอัปเดตของณเวลานี้ก่อนเลยค่ะบ่าย 2:50 นี้สถานการณ์น้ำเป็นอย่างไรพื้นที่ตรงไหนต้องเฝ้าระวังคะ
3: ครับผมเริ่มต้นจากจังหวัดน่านก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าจังหวัดน่านได้รับผลกระทบเมื่อคืนนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าพอตอนกลางคืนก็ได้รับผลกระทบที่ตัวเมืองน่านนะครับแต่ตอนนี้ก็อำเภอปัวเนี่ยก็น้ำลดแล้วนะครับแล้วก็ในอำเภอเมืองน่านเนี่ยยังมีน้ำเกิ่งที่ล้นมาจากแม่น้ำน่านอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ครับฝนก็ไปตกบริเวณตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะที่พะเยาก็มีบางพื้นที่ครับที่เชียงม่วนก็ได้รับผลกระทบจากน้ำเกิ่งล้นตลิ่งครับแต่ปัจจุบันที่ต้องระมัดระวังเลยก็คือที่ศรีสัชนาลัยที่สุโขทัยครับน้ำรุนแรงมากจนกระทั่ง300กว่ามิลลิเมตรใน24ชั่วโมงนะครับจนส่งผลกระทบต่อน้ำป่าไหลหลากหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบครับ
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: อาจารย์คะการเข้าไปดูเว็บไซต์นี้ค่ะล่าสุดมีทีมกู้ภัยหรืออะไรเสนอแนะเข้ามาเพิ่มเติมกับการเป็นประโยชน์ข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมไหมคะอาจารย
3: ์ตอนนี้ก็จริงๆแล้วมีหลายความคิดเห็นเข้ามาเลยครับก็คือว่าแล้วถ้าสมมติเรารู้แล้วว่าตรงเนี้ยมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นเราจะทำยังไงต่อคร
2: ับ
3: ซ
2: ึ่
3: งตัวของเราเองเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของคำสั่งครับว่าแบบว่าพอจุดนี้นะมีปัญหาปุ๊บเนี่ยเราจะแจ้งเตือนไหมหรือเราจะแอคชั่นให้อพยพไหมเงี้ยครับเป็นการบอกเจ้าหน้าที่ว่าตอนนี้เรากำลังกำกับดูแลบ้านไหนอยู่นะครับซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นจุดสำคัญมากๆครับอันที่สองก็คือแล้วพื้นที่ไหนหรือบ้านครัวเรือนไหนที่ได้รับผลกระทบอันนี้ครับตัวนี้ก็ยังเป็นตั้งคำถามสำหรับตัวพัฒนาเองครับว่าเราจะพัฒนาไปทางไหนดีเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยเรามีข้อมูลมากมายไม่ว่าจะเป็นจิตอาสาแค่ก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถแจ้งขึ้นมาได
2: ้
3: หรือแพลตฟอร์มอื่นก็สามารถแจ้งของทางบ้านครัวเรือนได้เราพยายามจะทำให้มันเป็นวันคอมมาจริงๆครับตัวนี้เราก็จะเก็บไว้เป็นคำถามงานของเราต่อไปครับ
0: ค่ะ
2: อันนี้น่าสนใจฉันเสนอแนะเพิ่มเติมเหมือนจิตอาสา .care อันนี้คือของอาจารย์นะ cover เลยถ้าหากกู้ภัยมูลที่จะลงพื้นที่ไปซูมดูไปขยายดูนักข่าวอยากรู้ไปดูได้แต่ถ้าหากประชาชนจะเข้ามาใช้ไปปักหมุดตัวเอง
0: เด่นดูไม่เป็น
2: ขอความช่วยเหลือใน
0: เด่นยังเป็นกังวลนะคะอาจารย์คะทำยังไงประชาชนทั่วไปจะเข้าใจตรงนี้แบบง่ายๆและดูแลเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าอะไรช่วยเหลือตัวเองอะค่ะ
3: สิ่งสำคัญเลยก็คือจริงๆแล้วทางประชาชนเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าทางประชาชนไม่ได้อยากรู้ว่าน้ำจะเยอะมากน้อยแค่ไหนแต่ประชาชนอยากจะทราบว่าน้ำเยอะแล้วต้องทำอย่างไรแล้วจะต้องเตรียมตัวอย่างไรตรงนี้ครับก็ทางปัตตานีในระบบที่สำหรับประชาชนเนี่ยก็มีการแนะนำครับว่าอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนี้ครับให้ทำอะไรบ้างโดยการที่ว่าถ้าสมมติเนี่ยกดคลิกเข้าไปว่าท่านอยู่ตรงไหนอยู่ในบริเวณที่เสี่ยงหรือเปล่าซึ่งทางคอมพิวเตอร์ก็จะรันเจเนเรตไปเลยครับว่าท่านอยู่ในพื้นที่เสี่ยงท่านต้องทำอะไร1 2 3 4ตัวนี้มันก็จะทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแต่ว่าตัวนี้ก็อาจจะต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมไปว่าเราจะต้องมั่นใจจริงๆว่าการที่จะให้เขาเก็บของเนี่ยมันต้องเก็บของจริงๆนะภัยจะมาจริงๆนะไม่งั้นเขาจะไม่เชื่อต่อไปครับ
0: ค่ะเหนื่อยใจประชาชนบางทนเตือนแล้วเขาก็ยังเย็นอยู่อะค่ะไม่รีบร้อนนะคะนะคะ
3: ค
0: ่ะโอเคนะคะอาจารย์มีอะไรถามอาจารย์อีกไหม
2: ไม่ค่ะคืออาจารย์เขาก็เป็นการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐเอาข้อมูลต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์เก่งด้านเทคโนโลยีก็เลยพัฒนาเป็นเว็บไซต์นี
0: ้
2: สามารถให้คุณผู้ชมเข้าไปดูได้ย้ำอีกครั้งคือฝัดอายเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปหลายท่านสนใจเว็บไซต์อะไรนะฝัดอายคุณผู้ชมลองเข้าไปดูลองเข้าไปคลิกดูขยายดูข้อมูลเป็นประโยชน์สุดๆเลยเบื้องต้นตรวจสอบกับอาจารย์เพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณอาจารย์ค่ะ
3: ขอบคุณมากคร
0: ับ ค่ะ
3: ครับสวัสดี
2: อาจารย์ยิ่งศักดิ์คะขออนุญาตสลับเข้ากลับเข้ามาอ่านความคิดเห็นกันหน่อยได้ไหมคะคุณผู้ชมบอกว่าความจริงแล้วว่าอยู่ในพื้นที่หลายท่านได้รับเซลล์บอดแคสต์ในการแจ้งเตือนเหมือนกันแต่มีปัญหาก็คือว่ากลุ่มคนเปราะบางจะมีปัญหามากในการเคลื่อนย้ายออกคุณผู้ชมบอกมาแต่ก่อนหน้านี้นะคะที่เราเคยสัมภาษณ์หน่วยงานท้องถิ่นไปเขาก็บอกว่าสมมติหากมีกลุ่มคนเปราะบางเช่นใครบางคนแก่นะคะเด็กน้อยผู้พิการแจ้งท้องถิ่นคนแรกที่ท่านต้องแจ้งคือผู้ใหญ่บ้านและกำนัน
0: มันจะทันไหมล่ะ
2: เขาจะมีการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและนำกลุ่มคนกลุ่มนี้ออกมานอกพื้นที่ก่อนค่ะอาจารย์ไม่งั้นถ้าหากเกิดช่วงวิกฤตจริงๆแล้วนั่งเจ็ตสกีอาจจะลำบากออกมาก่อนตอนที่น้ำแห้งเอาเป็นว่าณเวลานี้ใครอยู่ในพื้นที่หรือเป็นพื้นที่ที่น้ำกำลังจะไปถึงตามที่เราได้มีการแจ้งเอาไว้บอกที่ศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS นะคะถ้าหากคุณแจ้งในพื้นที่ไม่ได้บอกเราเดี๋ยวเราช่วยประสานพื้นที่ให้มีอีกหนึ่งหน่วยค่ะที่เขาเข้าไปช่วยเหลือเรื่องนี้แล้วนะคะก็คือมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งค่ะเขาระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยพร้อมกับรถลำเลียงเรือกู้ภัยก็อยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะณเวลานี้ทีมงานของเราเลยต่อสายไปที่ท่านนี้ค่ะคุณวรพลนะคะเป็นผู้ควบคุมหน่วยกู้ชีพ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งอยู่ในสายค่ะ
0: คุณวรพลนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณวรพล
4: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์คร
0: ับสวัสดีค่ะคุณวรพลเป็นยังไงบ้างเล่าให้เราฟังหน่อยซิป่อเต็กตึ๊งเข้าไปช่วยแล้ว
4: ตอนนี้สถานการณ์น้ำทางท่าวังผาเวียงแล้วก็ตอนนี้ขี้คายแล้วครับเหลือแต่สภาพสะอาดบ้านตอนนี้น้ำเนี่ยไหลมาในเขตเมืองครับ
0: ค่ะ

0: ครับแล้วก็ในพื้นที่ตอนนี้ครับฝนยังไม่มีฝนตกครับเลยปริมาณน้ำยังทรงตัวอยู
1: ่ค่ะ
0: ครับตอนนี้ทางทีมของปอยตึงเนี่ยสแตนบายเรือแต่เรื่องการอพยพครับตอนนี้ประชาชนเนี่ยยังไม่มีการร้องขอที่จะออกจากบ้านแต่มีการร้องขออาหารปรุงสุกและก็น้ำดื่ม
1: ค่ะ
2: แล้วอาหารปรุงสุกกับน้ำดื่มในพื้นที่เพียงพอไหมครับมีจุดที่จะไปรับส่งให้กับชาวบ้านได้หรือเปล่าคะ
0: ณตอนนี้ครับมีการมีมูลที่หลายหน่วยงานครับตั้งโรงครัวอาหารปรุงสุกแล้วก็รายงาน
1: เข้าก
0: ับทางกรมป้องกันแล้วครับแล้วก็รายงานกับทางสสจ.จังหวัดเรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะ
2: ค่ะเมื่อสักครู่นี้เราต่อสายไปที่ท่านหนึ่งเหมือนกันค่ะของคุณดาฟเนี่ยคุณดาฟก็ต้องการอาหารค่ะถุงยังชีพ
1: 1,000 ถุง
2: 1,000 ถุงอาจจะประสานท่านด้วยแล้วก็ทีมงานของเราแจ้งว่ามีการประสานทางมท.3เข้าไปช่วยแล้วฝากคุณดาฟอีกหนึ่งพื้นที่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวทีมงานของเราส่งข้อมูลให้หลังบ้านให้คุณวรพลค่ะ
0: ได้ครับได้คร
1: ับ ได้คุณวรพลตอนนี้มีใครเจ็บไข้ได้ป่วยหรือประสบอุบัติเหตุที่แบบทางเราต้องรีบช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนมีไหม
0: ณตอนนี้ของทางทีมปอยตึงเองยังไม่รับแจ้งครับมีแค่เป็นผู้ป่วยติดเตียงครับที่ออกจากพื้นที่อุทกภัยมาศูนย์พักพิงมีแค่การเคลื่อนย้ายเฉยๆครับแต่เจ็บป่วยฉุกเฉินก็ในทางของทางทีมของปอยตึงเองไม่มีการรับแจ้งเข้ามา
2: ค่ะพี่วรพลของที่น่านเนี่ยโดยเฉพาะปัวกับเมืองดูสถานการณ์ดูเหมือนจะควบคุมได้เวียงสาเนี่ยก็ต้องอยู่ในระหว่างการรับมือประเมินสถานการณ์แบบก้าวเข้าไปข้างหน้าท่านมอสจะมูฟทีมไปที่ไหนต่อคะ
0: คือณตอนนี้ทีมตั้งอยู่ที่สนามกีฬาอบจ.ของจังหวัดน่านครับ
2: ค่ะ
0: ตอนนี้เราก็ประสานกับทางภาครัฐนะครับเตรียมรับมือเพราะว่าตอนนี้น้ำในเมืองเองก็ยังส่งตัวครับยังมีการเช็คทุก1ชั่วโมง
1: ยังไว้ใจไม่ได้ใช่ไหมคะ
0: ยังไว้ใจไม่ได้ครับต้องดูค่ำคืนนี้ครับ
2: ค่ะอาจารย์เสรีสุภราทิตย์มีการเตือนมาด้วยนะคะว่ายังวางใจไม่ได้เพราะว่าประกาศตอนแรกบอกว่าตกถึงวันที่21ตอนนี้ให้เฝ้าระวังถึงวันที่23อาจจะมาอีกระลอกด้วยค่ะคุณวรพล
0: ครับ
2: ค่ะเอายังไงก็ฝากทีมกู้ภัยด้วยนะคะดูแลสุขภาพค่ะแล้วก็ฝากดูแลประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เดือดร้อนด้วยนะคะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะปอเต็กเต็งค่ะขอบคุณมากค่ะคุณวรพล
2: ค่ะ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณคร
2: ับ
0: ขอบคุณครับอาจารย์
2: อาจารย์เห็นไหมคะมูลนิธิจากส่วนกลางจากในพื้นที่จากภาคอื่นๆระดมตอนนี้เข้าไปช่วยที่จังหวัดน่านแต่อย่าลืมพื้นที่อื่นๆภาคอีสานตอนนี้ภาคอีสานต้องเฝ้าระวังนะคะปพแจ้งเตือนแล้วด้วย
1: อย่าคืนนี้พรุ่งนี้แล้วก็ปรับ3ที่4ที่มันจะไม่ไหวเอาสิ
2: แต่เราต้องมีการแผนมีแผนรับมือค่ะเพราะสมัยนี้อย่างที่พี่อัพนันบอกไปเรดาร์ฝนทำให้เรารู้ล่วงหน้านะคะคราวนี้เนี่ยคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่ตอนที่เราเปิดรายการคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันจะมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งค
1: ่
2: ะที่เขาถ่ายภาพข้างบน
1: แล้วคุณป้าก็อะไรอย่างเงี้ย
2: ยกมือใช่ไหมอาจารย์
1: ยกมือผ่านลูกคืออะไรอ่ะ
2: มันเป็นโดรนค่ะอาจารย
1: ์
2: ค
1: ื
2: ออากาศยานไร้คนขับค่ะคือเขาเนี่ยจะมีการขับไปสำรวจบริเวณพื้นที่ตรงไหนที่เรือสปีดโบ๊ทเข้าไม่ได้เรือเจ็ตสกีเข้าไม่ได้เดินเท้าไม่ได้เขาส่งโดรนไปก่อนไปสำรวจแล้วก็ทำแผนที่ว่าตรงเนี้ยมีชาวบ้านอยู่ประมาณกี่หล
1: ัง มันมีเสียงพูดออกมาได้ด้วยเหรอคะโดรนน่ะ
2: ใช่ถูกต้องค่ะอาจารย์คะแต่ว่าคนที่บังคับโดรนอ่ะไม่สามารถได้ยินเสียง
1: ค่ะ
2: ก็คือไม่
1: เขาพูดที่ตรงใช่ไหมครับ
2: แต่ว่าก็เลยให้ชาวบ้านน่ะใช้วิธีการสื่อสารด้วยไม้ด้วยม
1: ืออ๋อมันไม่มีไมโครโฟนบนนั้นให้เขาพูดเขาก็เลยต้องทำภาษามือ
2: ใช่แล้วเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะที่เราจะต่อเรื่องนี้ไปจนถึงออนไลน์จะให้คุณผู้ชมได้ดูนวัตกรรมนี้แต่ระหว่างที่คุณผู้ชมดูหน้าจอเราเวลานี้ช่วงของออนแอร์อยากให้เป็นประโยชน์สูงสุดทีมงานของเราได้มีการรวบรวมเบอร์โทรศัพท์สายด่วนที่จำเป็นมากๆในช่วงเกิดวิกฤตคุณต้องหยิบหมายเลขตรงนี้ขึ้นมาดูแล้วก็สามารถโทรศัพท์ได้เลยในพื้นที่นะคะจะเป็นสายด่วนนะคะของจังหวัดเองของปภ.และของโรงพยาบาลนะคะม
1: ี
2: ก
1: รา
2: ฟิกชุดนึงที่สำคัญอยากให้ทีมงานขึ้นให้หน่อยนะคะคือคุณผู้ชมสามารถแคปหน้าจอเอาไว้ได้เป็นของมูลนิธิต่างๆด้วยถ้าหากที่ภาพยังไม่มาเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะของมูลนิธิเพชรเกษมน่านอันนี้ต้องจดเบอร์เอาไว้นะคะ054-719-555นะคะอันนี้คือของมูลนิธิเพชรเกษมน่านมีมณฑลทหารบกที่38ด้วยนะคะเอาสายด่วนไปเป็น1129ค่ะนี่ขึ้นหน้าจอให้แล้วขอบคุณทีมงานนะครับคุณผู้ชมขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพหน้าจอไว้ก่อน
1: ถ่ายภาพเลยแคปเลยค่ะเดือดร้อนขึ้นมาจะได้รู้ว่าเราจะโทรศัพท์ไปถึงใครนะคะ

0: ค่ะอันนี้ถ่ายภาพหน้าจอเอาไว้นะเสร็จแล้วมันจะมีอันนึงคุณผู้ชมค่ะเป็นศูนย์อพยพนี้ถ่ายภาพเบอร์การไฟฟ้าไปก่อนแล้วจะมีศูนย์อพยพศูนย์อพยพที่จังหวัดน่านนะคะนักข่าวของเรามีการโทรศัพท์สอบถามเหมือนกันว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเชื่อไหมอาจารย์ขามีคนเข้าไปพักเมื่อคืนวันนี้ขนของกลับบ้านแล้ว
1: ก็ห่วงสมบัติอะทิ้งบ้านมาพอเห็นค่าน้ำรถฉันรีบกลับก่อน
0: ได้ค่ะแต่ว่าก็อย่าเพิ่งวางใจยังคงต้องเฝ้าระวังในระดับหนึ่งก่อนละกันฉะนั้นทีมงานของเราก็เลยรวบรวมศูนย์อพยพเอาไว้ให้ถ่ายภาพหน้าจอแคปภาพเอาไว
1: ้
0: คุณไม่ได้อยู่ในพื้นที่ก็ส่งให้คนในพื้นที่ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆนะคะเอาล่ะ
1: ก็ห้ามไปไหน
0: ห้ามไปไหนค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาออนแอร์แต่ออนไลน์เดี๋ยวเราจะขยายกันแบบ
1: ยาวนะคะอยู่กันยาวค่ะอย่าไปไหนค่ะ

สวัสดีครับติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับจังหวัดน่านแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัยริมน้ำในอำเภอเวียงสาเร่งอพยพสิ่งของและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยครับหลังระดับน้ำน่านสูงต่อเนื่องขณะที่รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ดูแลสุขภาพและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมให้กำลังใจประชาชนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังโดยจุดแรกนายยศชนันท์ไปที่ศูนย์ดูแลสุขภาพเทศบาลเมืองน่านตรวจเยี่ยมระบบการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเปราะบางที่เข้ามารับบริการและพักพิงชั่วคราวก่อนจะเดินทางไปติดตามการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเพื่อรับฟังการสรุปสถานการณ์เตรียมความพร้อมระบบประสานงานครับนอกจากนี้นายยศชนันท์ยังได้ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้ประชาชนผู้ประสบภัยในชุมชนภูมินท่าลีและชุมชนบ้านพวงพยอมตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านด้วยล่าสุดจังหวัดน่านออกประกาศเตือนภัยด่วนที่สุดแจ้งเตือนน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งในอำเภอเวียงสาโดยระดับน้ำน่านที่สถานี N13A บ้านบุญนาคอำเภอเวียงสาเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและล้นตลิ่งแล้วคาดว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นสูงที่สุดที่ระดับ 8.55 เมตรสูงกว่าตลิ่งประมาณ2เมตร50เซนติเมตรโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณริมแม่น้ำน่านและคลองสาขายกของขึ้นที่สูงขนย้ายทรัพย์สินและอพยพกลุ่มเปราะบางทันทีครับชนประธานจังหวัดนครพนมเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงแม่น้ำโขงครับและเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักเจ้าหน้าที่ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำจำนวน8เครื่องบริเวณประตูระบายน้ำห้วยบางกออำเภอเมืองนครพนมพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำอีก2เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากตัวเมืองลงสู่แม่น้ำโขงนายธนพงศ์วาระโวผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนมบอกว่าประตูระบายน้ำห้วยบางกอถือว่าเป็นจุดสำคัญที่รองรับน้ำจากตัวเมืองนครพนมด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ไหลผ่านหนองญาติและห้วยห้องห้อก่อนลงสู่ห้วยบางกอครับเพื่อออกแม่น้ำโขงโดยการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำจะช่วยระบายน้ำลงแม่น้ำโขงได้รวดเร็วขึ้นส่วนการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำโซนเหนือนะครับคือลำน้ำอูลและลำน้ำสงครามได้มีการพร่องน้ำล่วงหน้าไว้แล้วระดับ 40% และเตรียมความพร้อมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ6เครื่องที่ประตูระบายน้ำหนองบัวสำหรับระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดนครพนมชนประธานจังหวัดยืนยันว่าผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้วและกำลังลดระดับลงเฉลี่ยวันละ 10-20 เซนติเมตรส่งผลให้การระบายน้ำจากลำน้ำสาขาต่างๆลงสู่แม่น้ำโขงมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพขึ้นฝ่ายปกครองจังหวัดสระแก้วปิดล้อมทลายแหล่งมั่วสุมยาเสพติดนะครับแต่ระหว่างเข้าจับกุมผู้ต้องหาไหวตัวทันอาศัยความชำนาญเส้นทางหลบหนีไปได้ครับฝ่ายปกครองจังหวัดสระแก้วนำกำลังปิดล้อมในพื้นที่ตำบลท่าแยกอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วหลังได้รับแจ้งว่าเป็นแหล่งลักลอบจำหน่ายยาเสพติดขณะเข้าปิดล้อมพบบุคคลเป้าหมายชายานายใหม่บ้านน้อยกับพวกกำลังมั่วสุมกันอยู่เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ทั้งหมดพยายามหลบหนีบางคนกระโดดลงคลองว่ายน้ำข้ามฝั่งหนีไปได้เบื้องต้นฝ่ายปกครองยึดของกลางในจุดเกิดเหตุเพื่อขยายผลจับกุมนอกจากนี้จังหวัดสระแก้วยังเปิดปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดสามารถจับนายเฉลิมพลผู้ต้องหายาเสพติดคนสำคัญในพื้นที่พร้อมของกลางยาบ้าและไอซ์ขณะจับกุมนายเฉลิมพลพยายามขับรถหลบหนีแต่เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวไว้ได้ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายครับศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายณยงยุทธเกตแก้วอายุ27ปีสูงประมาณ175ซมรูปร่างผอมผิว2สีผมยาวมีรอยสักที่แขนข้างขวาและต้นขาข้างซ้ายหายจากซอยพัทยา2ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับเมื่อเดือนพฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบางละมุงท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว15นาฬิกาแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามข่าวได้อีกครั้งในทันข่าว16นาฬิกาครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันค่ะวันนี้ตั๊กพาคุณผู้ชมมาติดตามการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิจากนโยบายสู่พื้นที่จริงค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเพื่อเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้ป้องกันดูแลตัวเองก่อนที่จะป่วยและเมื่อเจ็บป่วยแล้วก็สามารถเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างมีคุณภาพนะคะต้องบอกว่าการพัฒนาในชุมชนเนี่ยต้องเริ่มจากคนในชุมชนเองค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะพาไปดูว่าแต่ละพื้นที่เขาจะมีการขับเคลื่อนกันอย่างไรบ้างค่ะ
1: ไทยกำลังอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของระบบสุขภาพวันนี้เรามีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปมากกว่า14ล้านคนขณะเดียวกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ทั้งโรคหัวใจมะเร็งเบาหวานและโรคทางเดินหายใจเรื้อรังยังคงเป็นภาระสุขภาพสำคัญและเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของคนไทยจำนวนมากในแต่ละปีโจทย์ของสุขภาพวันนี้ไม่ได้จบลงที่คำถามว่าเมื่อป่วยแล้วจะไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนเพราะสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังคนพิการหรือผู้ป่วยที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลสิ่งสำคัญไม่แพ้การรักษาคือเมื่อกลับบ้านแล้วใครจะเป็นคนดูแลต่อและนี่คือเหตุผลที่สำคัญว่าระบบสุขภาพปฐมภูมิกำลังมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย
2: ๆจริงๆเราก็จะเน้นในส่วนของการขับเคลื่อนตามพรบระบบสุขภาพปฐมภูมิปี62ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตามพรบระบุเอาไว้ว่าหน่วยบริการเนี่ยจะต้องให้บริการกับประชาชนโดยเน้นในเรื่องของการมีแพทย์วิทยาศาสตร์ครอบครัวเนี่ยเป็นแพทย์ที่ปรึกษาประจำตัวแล้วก็พยายามที่จะทำให้มันเกิดขึ้นจริงมีระบบที่ประชาชนสามารถที่จะขอคำปรึกษาทางโทรศัพท์หรือว่าทางเทเลเมดหรือว่าทางไลน์แชท OA แบบนี้ครับเพื่อที่จะสามารถปรึกษากับแพทย์ด้วยโดยตรงซึ่งจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยการขึ้นทะเบียนปฐมภูมิเนี่ยเราทำได้ค่อนข้างครอบคลุมละได้ 95% แต่ว่าในเชิงคุณภาพเนี่ยเราก็ต้องมีการพัฒนาแล้วก็ขับเคลื่อนต่อไป
1: บำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับกองสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิจึงได้พัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมศักยภาพบุคลากรจากหลายเขตสุขภาพทั่วประเทศโดยนำโจทย์สำคัญไม่ใช่เพียงการเรียนเท่านั้นแต่คือการนำปัญหาจริงของพื้นที่เข้ามาหาคำตอบเพื่อนำนโยบายไปสู่การต่อยอดรูปแบบการทำงานในหลายพื้นที่
3: ปัญหาของโรงพยาบาลไซน้อยจังหวัดนนทบุรีตอนนี้นะครับเนื่องจากว่า

มาด้วยครับคือทั้งอสมผู้นำชุมชนเนี่ยเขาก็จะให้ความร่วมมือเราทำให้สุขภาพของชุมชนเราเนี่ยมีความเข้มแข็งมากขึ้นครับประชาชนสามารถดูแลตัวเองกันได้อันนี้ก็เลยถือว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของเราครับ

0: ปัญหาของโรงพยาบาลชุมชนน่าจะเป็นของทั้งประเทศนะคะผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจะเป็นปัญหาหลักของโรงพยาบาลชุมชนรวมถึงผู้ป่วยเบาหวานด้วยเราก็เลยเล็งเห็นว่าผู้ป่วยเบาหวานพวกนี้มักจะมีภาวะแทรกซ้อนแล้วก็มีการรักษาเพียงอย่างเดียวคือการใช้ยาไม่ว่าจะเป็นยาฉีดหรือว่ายากินนะคะทั้งยาฉีดยากินนี้จะกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเป็นอย่างมากเพราะเขามีความเชื่อว่าจะต้องกินยานี้ไปตลอดชีวิตเราก็เลยมาปรับมุมมองใหม่ค่ะคลิกจากการรักษาด้วยยามาเป็นจากการฟื้นฟูสุขภาพให้กับผู้ป่วยโดยการจัดตั้งเป็นละอุ่นโมเดลเกิดขึ้นค่ะเป็นการพัฒนารูปแบบในการดูแลรักษาผู้ป่วยนะคะเปลี่ยนจากการให้ยามาเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนไข้เมื่อคนไข้ได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแล้วก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนเราดำเนินการตั้งแต่ปี2567ค่ะ3ปีที่ผ่านมาผลตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆจากผู้ป่วยเบาหวาน709คนทั้งอำเภอละอุ่นค่ะเข้าร่วมโครงการกับเรา78คนผลลัพธ์พบว่ากว่า 46% ค่ะผู้ป่วย36รายสามารถหยุดยาเบาหวานได้หรือเข้าสู่โรคเบาหวานระยะสงบในขณะที่อีก16รายสามารถลดยาได้นะคะโดยทั้ง78คนหรือว่า 100% นี้เป็น good control ของ DN คือควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีผลลัพธ์เชิงสุขภาพนะคะพบว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นน้ำหนักตัวลดลงระดับน้ำตาลในเลือดลดลง BMI ลดลงรวมถึงระดับน้ำตาลสะสมลดลงในขณะที่คุณภาพชีวิตโดยรวมเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติค่ะผลลัพธ์นี้ได้มีการขยายการดำเนินงานนะคะไปสู่ชุมชนอื่นๆของจังหวัดระนองไม่ว่าจะเป็นอำเภอกระบุรีหรืออำเภอกระเปอร์นะคะก็ได้รับผลตอบรับที่ค่อนข้างดีในปี2569ที่ผ่านมาพบว่าของโรงพยาบาลกระบุรีค่ะมีผู้ป่วยที่สามารถหยุดยาได้แล้วถึง2รายนะคะก็อีกหนึ่งตัวอย่างที่เราภาคภูมิใจก็คือคนไข้ที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเพราะเราเชื่อว่าผู้นำต้องทำก่อนเราก็เลยจัดโครงการในของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลค่ะผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเป็นคุณแม่บ้านนะคะอายุประมาณ59ปีเป็นโรคเบาหวานมา10กว่าปีแล้วสามารถลดยาเบาหวานได้ตั้งแต่ปีแรกที่เข้าร่วมโครงการกับเรานะคะตรงนี้ก็เป็นบุคคลต้นแบบหรือว่าดีมิชชั่นไอดอลที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้ป่วยอื่นๆนะคะเป็นหนึ่งในไม่กี่โรงพยาบาลที่สามารถดำเนินการโครงการ DM Remission แบบนี้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งชุมชนค่ะเราจัดทำเป็น community base นะคะก็คือลงไปทำในพื้นที่ของชุมชนเป็นหลักโดยพื้นที่ในโรงพยาบาลเราเข้าใจค่ะว่าคนไข้ที่รับยาที่โรงพยาบาลเนี่ยมักจะมีความซับซ้อนแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนจากโรคมากดังนั้นเราก็เลยลงไปทำพื้นที่ของชุมชนหรือว่าโรงพยาบาลเป็นหลักจึงได้รับความตอบรับความร่วมมือที่ดีทั้งจากชุมชนแล้วก็กับคนไข้ค่ะ
1: สำหรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับอันดับแรกคือเราใช้โมเดลที่เกิดขึ้นเช่นในส่วนของ3ผอ.และ3หมอประชาชนเกิดการเข้าถึงระบบบริการอย่างทันท่วงทีแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เกิดความพึงพอใจเกิดคุณภาพชีวิตในการดูแลที่ดีขึ้นสำหรับความภาคภูมิใจเรามองว่าจริงๆแล้วการที่สามารถทำให้1คนเข้าถึงระบบบริการแล้วเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยที่งานของเราเองก็ได้ถูกลดทอนไปด้วยอย่างปีที่แล้วที่เราวางแนวทางก็คือโรคสงบคนสบายนะครับเพราะฉะนั้นคือคนทำงานเองก็มีความสุขในการทำงานในขณะเดียวกันก็คือโรคที่ระวังแนวทางไว้ก็ได้รับการดูแลจนเข้าสู่ระยะสงบก็คือ remission
2: ในส่วนของศูนย์แพทย์นำแท่งนะครับเราถือว่าเป็นพื้นที่พิเศษนะครับเป็นพื้นที่เฉพาะเนื่องจากบริบทเดิมของเราครับเป็นพื้นที่ของนิคมโรคเรื้อนนะครับซึ่งจะรับดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อนนะครับในสมัยก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ปิดตัวไปแล้วนะครับก็จะเหลือผู้ป่วยที่มีรอยโรคนะครับไม่มีนิ้วมือไม่มีนิ้วเท้านะครับที่เป็นปัญหาในพื้นที่นะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับในพื้นที่ของเราก็คือปัญหาของเด็กของผู้สูงอายุในพื้นที่นะครับที่มีจำนวนมากนะครับเด็กนะครับมีพัฒนาการที่ไม่สมวัยนะครับผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแลหรือได้รับการดูแลที่ไม่เหมาะสมมีกลุ่มเปราะบางทางสังคมที่เยอะแยะมากมายนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในการที่เราจะพัฒนาระบบปฐมภูมิของเรานะครับ

0: เราพัฒนาเครือข่ายในการดูแลนะครับของปฐมภูมินะครับมีการพัฒนาเครือข่ายชุมชนตำบลนนท์แท่งนะครับในการดูแลกลุ่มเด็กผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางนะครับให้การดูแลตั้งแต่การส่งเสริมพัฒนาการนะครับการดูแลสุขภาพนะครับการดูแลภาวะโภชนาการนะครับในกลุ่มเด็กนะครับในกลุ่มผู้สูงอายุก็มีการติดตามเยี่ยมบ้านนอกจากนั้นนะครับเรายังมีการทำงานร่วมกับเครือข่ายของเรานะครับมีการพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้คนในชุมชนสามารถที่จะดูแลตัวเองได้อย่างยั่งยืนครับผม
1: เราพยายามที่จะคัดเลือกหน่วยบริการที่มีความพร้อมมีการให้บริการที่ดีอยู่แล้วในระดับหนึ่งมีแพทย์ลงไปให้บริการที่รพสต.หรือหน่วยบริการปฐมภูมิมีทีมสหวิทยาชีพที่เข้มแข็งเราก็จะให้หน่วยบริการเหล่านี้เข้ามาร่วมโครงการก็คือจะต้องมีการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ตลอดเวลาสามก็คือประชาชนโดยเฉพาะที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยจะได้รับการทำ individual care plan ก็คือแผนดูแลสุขภาพรายบุคคลทำให้เขาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได
2: ้นโยบายเดียวกันไม่ได้นำไปสู่คำตอบแบบเดียวกันเพราะหัวใจสำคัญคือการนำข้อมูลทรัพยากรและจุดแข็งที่แต่ละชุมชนมีอยู่มาออกแบบบริการให้เหมาะกับบริบทของชุมชนตัวเองอีกจังหวัดหนึ่งที่กำลังทำให้แนวคิดนี้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนคือจังหวัดสระบุรี
3: คือผมคิดว่าหนึ่งให้เขาเห็นภาพใหญ่มันไม่ใช่เรื่องของโลกอย่างเดียวละมันเป็นเรื่องของโลกทางสังคมละไม่มีคนดูแลจะทำยังไงไม่มีอาหารการกินสภาพบ้านไม่เหมาะสมจะทำยังไงแบบไหนอันนี้คือสิ่งที่ถ้าเรานั่งอยู่ในโรงพยาบาลอย่างเดียวเราไม่สามารถช่วยได้คุณภาพชีวิตมันไม่ใช่เรื่องสุขภาพสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งแต่การกินมีสุขภาพดีไม่มีอาชีพจะอยู่ยังไงไม่มีอาหารจะอยู่ยังไงไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีสังคมจะอยู่ยังไงอันนี้เราก็ต้องทำต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาในการทำเป้าหมายเราคือเรามีเรื่องของวันดาต้ามีข้อมูลกลางที่ทุกคนเข้ามาถึงได้ว่าใครต้องการความช่วยเหลือเรื่องอะไรแบบไหนทั้งจังหวัดสามารถดูได้หมดที่สองคือเราต้องทำให้มันเกิดความมั่นคงนะผมจะอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่นี่ผู้ว่าจะอยู่ไม่อยู่ใครมีว่าแต่ระบบมันคงอยู่ทุกคนอยากทำมันก็สามารถคงอยู่ได้ไม่ได้เป็นการบังคับเป็นโครงการว่าทำเสร็จวันนี้เดี๋ยวเดือนตุลาเราจบแล้วนะประมาณนี้เราจะทำอย่างต่อเนื่องในการทำตอนนี้และทำให้มันดีขึ้นก็จะต่อยอดอย่างที่บอกไปต่อยอดเรื่องนู้นบ้างเรื่องนี้บ้างในการทำนะที่สำคัญคือต้องเป็นการความยั่งยืนมีความสำคัญที่สุด
4: ที่ไปที่รพสต.มีความแตกต่างหรือว่ามีการแบ่งเคสกันยังไงคะ
5: โดยส่วนใหญ่ก็คือเราก็จะมีการส่งต่อจากทีมโรงพยาบาลมานะครับแล้วก็เราก็จะมาเยี่ยมในเคสที่หนึ่งก็คือเพิ่งเขาเรียกว่าภาวะแบบ intermediate care เนาะก็คือในช่วง6เดือนหลังจากที่เราเกิดตัวโรคขึ้นมานะครับเพื่อเป็นช่วงที่เป็น golden period เป็นช่วงทองเลยที่จะทำให้เขากลับมาได้ดีที่สุดแล้วก็ต้องเน้นในส่วนนี้ในการกายภาพการฟื้นฟูเพื่อให้เขากลับมาเป็นปกติได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ทีนี้เราจะเห็นสภาวะของคนไข้ได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือในบ้านที่เขาอยู่เพราะว่า 90% ของเขาเนี่ยเขาจะอยู่ที่บ้านเป็นหลักเราก็จะเห็นสภาวะความผิดปกติเราเห็นชีวิตการเป็นอยู่ของเขาแล้วก็สิ่งที่เราจะช่วยให้เขาได้มากขึ้นในกรณีที่มาได้ลงพื้นที่จริงๆนะครับ
4: คุณลุงพอเรามีทีมงานมาช่วยดูแลแบบ
6: โอ้โหกำลังใจขึ้นมีมาเยอะเลยครับ
4: มีกำลังใจขึ้นนะถ้าอยากจะบอกถึงทีมงานให้กำลังใจทีมงานขอบคุณทีมงานอยากจะบอกไงบ้างคะ
6: ขอบคุณมากเลยมาเยี่ยมมากที่เดินมาเป็นกำลังใจเยอะเลยครับ
4: เป็นกำลังใจนะให้สู้ต่อนะลุงเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ
7: ก็ของเราเนี่ยจะเป็นนวัตกรรมสตรองตะกุด3วัยห่วงใยดูแลกันด้วยหลัก 4H นะคะซึ่งในตัวของ3วัยเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย1คือวัยเด็กอันนี้เราจะเรียกว่าวัยตัวตึงพึ่งได้วัยที่2คือวัยทำงานก็คือวัยทำงานบริการด้วยหัวใจส่วนวัยที่3ก็จะเป็นวัยผู้สูงอายุเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าวัยเก่าเอาใจเก่งเราจะ

0: มีการสำรวจในทุกๆปีเนาะว่าในแต่ละหมู่เราเนี่ยมีกลุ่มเปราะบางตรงไหนบ้างที่ต้องการความช่วยเหลือเราก็จะนำมาเข้าในลิสต์ไว้แล้วก็ลงไปประเมินทุกปีเมื่อเขาเหล่านั้นเนี่ยต้องการความช่วยเหลือเราก็จะเหมือนกับทยอยให้ความช่วยเหลือไปทีละหลังค่ะ
1: เนี่ยมันจะเปะสะปะมากคนที่ถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการดูแลบ้านพังบ้านผุห้องน้ำไม่มีคนแก่สถานที่ห้องเนี่ยก็ได้มีการคุยเฮ้ยงบประมาณมันมีอยู่หลายส่วนมากแล้วแหละงบก้อนนี้ทั้งหมดอ่ะมารวมกันเนี่ยปีล่าสุดนี้ได้ประมาณ700หลังนะถามว่าอบจ.มีบทบาทอะไรอบจ.ก็มีบทบาทอยู่ 2-3 ส่วนจะเริ่มจากเฮ้ยมีเตียงไหมมีที่นอนลมไหมพอเดินได้เนี่ยมีรถเข็นไหมมีวอล์กเกอร์ไหมนะมีอุปกรณ์กายภาพบำบัดไหมประมาณนี้แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ทำเสร็จเรียบร้อยเนี่ยที่แจกไปหลายๆปีมันก็พังก็จะมีศูนย์ซ่อมขึ้นมาซ่อมอุปกรณ์ต่างๆที่มันซ่อมได้ในการทำอันนี้ก็บทบาทอบจ.ที่มีงบประมาณของกองทุนฟื้นฟูที่เข้ามาในการทำเรื่องต่างๆพวกนี้ในการจัดการ
2: เหตุผลเนาะที่ท่านรองนายกนะครับและอบจ.เนี่ยคิดว่าเราทํากองทุนมาระยะหนึ่งเราเสียเงินแต่ละปีเนี่ยที่ซื้อเตียงรถเข็นที่นอนลมไอ้คัสต่างๆนะทั้งเนี้ยเยอะมากนะปรากฏว่าเราก็ไปเยี่ยมตามบ้านเขาก็พังเสร็จเขามาขอใหม่ขอใหม่ไปปุ๊บไอ้คันอันเก่าก็ส่วนใหญ่ก็ไปพาดผ้าตากผ้าไปประมาณนี้นะครับเราก็ไปเจอเฮ้ยตรงนั้นไม่ได้แล้วถ้าเกิดใครมีของเก่าต้องมาแลกของใหม่แล้วของเก่าเนี่ยเราก็สามารถมารีโนเวทอย่างเช่นล้อพังนะไอ้ที่แผ่นรองเตียงพังข้างเตียงพังมันเป็นสนิมขึ้นเราก็มาทำให้มันดูเหมือนเกือบๆใหม่ซึ่งต้นทุนเนี่ยจะต่างกันเยอะนะครับถ้าซื้อใหม่สมมติ 100%เราซ่อมอย่างมากก็ไม่เกิน 30% ไม่เกิน 30% ดังนั้นเนี่ยเราก็จะลดค่าใช้จ่ายแต่ระยะยาวเนี่ยจังหวัดเราเนี่ยผู้สูงอายุจะเยอะมากตอนนี้ 20% แล้วก็จะทำให้ท้ายสุดคนเราระยะหนึ่งมันก็ต้องใช้
3: ซึ่งอุปกรณ์พวกนี้สำคัญกับผู้ป่วยแล้วก็ผู้พิการ
2: ใช่ครับ
3: มากเลย
2: ใช่ครับเนี่ยอย่าง3ล้ออย่างเงี้ยถ้าคนพอโยกได้ก็โยกไปคนที่อยู่สต๊อกขึ้นชั้น2ไม่ได้แล้วก็ต้องยกหัวก็มีเตียงที่มันสามารถยกหัวได้แต่ผ่านตัวนี้อะไรกันจริงๆมันมีพวกนี้อีกนะที่ออกซิเจนที่นอนลมอีกเน
4: า
2: ะหลายๆตัวเลย
4: เครื่องผลิตออกซิเจน
3: ก็คือหมดเลยถ้าเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยฟื้นฟูผู้ป่วยก็คือสามารถส่งมาที่นี่ซ่อมได้หรือว่า
4: แล้วแนวโน้ม
3: ถ้าใครอยากจะบริจาคก็ได้
4: แนวโน้มจำนวนมันเพิ่มขึ้นเรื่อย
3: ๆ
4: ผู้ป่วยเราก็มากขึ้นผู้สูงอายุเราก็มากขึ้นทุกปีเพราะนั้นการใช้งบประมาณเนี่ยมันหยุดไม่ได้มันก็ต้องซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวช่วยลดงบประมาณที่จะจัดซื้อของใหม่

0: ื้นที่เหลืออยู่ก็เลยใช้พื้นที่เนี่ยทำเป็นศูนย์กายภาพบำบัดเราเรียกว่าศูนย์สร้างสุขเราเปิดตั้งแต่5โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับซึ่งก็อยากจะเชิญชวนแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดสระบุรีเนี่ยเราทราบว่าตรงนี้เรามีศูนย์นะครับแล้วเราขยายงานโดยเอาแพทย์แผนไทยเข้ามาผสมผสานด้วยนะครับเพราะนั้นเราก็จะมีนวดด้วย
1: อันนี้คนมาใช้บริการจริง
2: ยายไปนวดทั่วนะพี่กลับเลยยายไปนวดจังหวัดพิจิตรเลยนะ
1: แต่ว่าสู้สระบุรีไม่ได้ใช่ไหม
2: ค่านวดร้อยค่ารถ500

0: โรงพยาบาลเนี่ยมันแออัดมากแทนที่จะมาทิ้งคนป่วยอยู่บ้านก็พามาทำกายภาพบำบัดมานวดต่างๆที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็จะมีเครื่องมือที่ไม่แพ้โรงพยาบาลขนาดใหญ่นะประมาณนั้นนะครับ
1: เป็นยังไงบ้างครั้งนี้ครั้งที่เท่าไหร่ล่ะคะ
2: ครั้งแรก
1: ประทับใจค่ะเป็นยังไงบ้างสถานที่ก็ดีนะคะ

0: ไปพัฒนาในพื้นที่ของเขายังไงบ้างคะ
1: คนที่มาทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นคนที่ทำงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิจริงๆแล้วมีการทำงานเป็นทีมมีทั้งแพทย์นะคะเภสัชกรนักกายภาพบำบัดแพทย์แผนไทยพี่พยาบาลนะคะทันตภิบาลเป็นไปได้หมดเลยในกลุ่มที่ทำงานร่วมกับพื้นที่เพราะฉะนั้นการที่มาอัพสกิลรีสกิลแบบนี้มันจะให้เขาได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่เพื่อที่จะให้เข้าลงไปใช้ในพื้นที่จริงการที่มาดูตรงนี้มันเป็นลักษณะของงานต้นแบบนะคะที่นี่จะมีความแตกต่างจากที่อื่นโดยที่เขามีการทำงานอย่างไร้รอยต่อ
0: ค
1: ือใช้งานระบบสุขภาพระบบสังคมและระบบเศรษฐกิจเชื่อมโยงกันแบบแนบแน่นมากนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีหัวใจเป็นหนึ่งเดียวของที่นี่คือของคนสระบุรีฉันจะเห็นได้เลยว่างานที่นี่เขาชูคุณภาพชีวิตเป็นเรื่องหลักเพราะฉะนั้นงานที่เกี่ยวกับระบบสุขภาพมันจะทำให้เขาเห็นเลยว่าสุขภาพเป็นเรื่องหลักแต่เราต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีเครือข่ายแล้วก็แนบแน่นเพราะฉะนั้นณที่นี่มาจากทุกเขตสุขภาพเลยค่ะเราเชื่อเลยว่าตรงนี้จะทำให้เขาเนี่ยกลับไปแล้วไปทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีเครือข่ายโดยที่ยึดคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นหลัก
0: ค่ะซึ่งแต่ละพื้นที่ก็ต้องเอาไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เอง
1: ใช่ค่ะซึ่งแต่ละที่ก็ได้รับเขาเรียกทุนนะคะไปทำโครงการที่จะใช้พื้นที่ของตัวเองเป็นหลักแล้วก็มีการพัฒนาเข้ากับพื้นที่ตัวเองทางโครงการก็จะมีการติดตามชื่นชมค่ะว่าอู๋นี่ไงที่ได้มาอบรมมาเนี่ยนำไปใช้เรื่องอะไรแล้วก็สามารถนำไปใช้จริงได้หรือเปล่าจากที่ปฏิบัติมาเรามีโครงการมากกว่า50โครงการแล้วนะคะที่เกิดจากการที่ได้อบรมในครั้งนี้ครั้งนี้ก็เชื่อว่ามีคนรับอยู่ประมาณ10กว่าโครงการละ
0: ค่ะ
1: เยี่ยมเลยแน่มั่นใจ
2: นี่คือความเข้มแข็งของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นที่รวมถึงภาคีเครือข่ายเพื่อดูแลคนในชุมชนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนผ่านระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมารับชมรายการคนสู้โลกย้อนหลังได้ผ่านทาง www.thaipbs.or.th วันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ินดีต้อนรับเข้าทำงานวันแรกครับ
1: แล้วใครอ่ะฉันติดต่อให้เอาปะฉันน่าเสียดายแทนพี่ต้นหลิวมากมากที่พลาดตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาด
2: My Heartbeat สเต็ปรักตลาดเธอทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 น.เริ่มวันเสาร์ที่22 สิงหาคมนี้ทางไทย PBS

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมกฤตนัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมตัวทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนในเรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับอดีตผู้ช่วยพยาบาลทำหมูกรอบอบถังตระเวนเร่ขายตามตลาดนัดใส่ตู้วางขายเบาะหลังรถจักรยานยนต์หารายได้จังหวัดพิษณุโลกชาวนาอุทัยธานีพลิกวิกฤตนาแล้งซ้ำซากสู่ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสานสร้างรายได้ทุกวันสุธามาปูโพพาล่องแพเปียกเล่นน้ำและเรียนรู้วิถีชีวิตอมหอยขาวทำอาหารพื้นถิ่นที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านปากคลองอ่าวระวะจังหวัดตราดหลังจากที่ครม.เขามีมติปลดล็อกเรื่องของนกปลอดหัวขนหรือว่านกกรงหัวจุกนะครับคุณผู้ชมธุรกิจที่ตามมาที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงนกกรงหัวจุกทั้งหมดเลยก็กลับมาคึกคักนะครับอย่างวันนี้มีโอกาสได้ไปดูการทำกรงนกนะครับซึ่งถือว่านี่เป็นของสำคัญที่เจ้าของนกเขาทุ่มทุนสร้างกันแล้วก็ต้องหาช่างฝีมือเพื่อมาทำงานนี้ตอนนี้มีออเดอร์เข้าเพียบเลยครับเรื่องราวของนกปลอดหัวโขนหรือว่านกกรงหัวจุกนะครับที่เป็นนกคู่ใจคู่วิถีชีวิตของชาวบ้านภาคใต้กันมาช้านานซึ่งการปลดล็อกนกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับนกกรงหัวจุกทุกประเภทเลยครับทั้งอาหารนกก็คือกล้วยของบรรดาเกษตรกรการเพาะหนอนนกขายครับธุรกิจการทำกรงนกและก็การเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์นกทีมข่าวมีโอกาสไปบ้านของช่างทำกรงนกนะครับที่เปิดให้ชมวิธีการผลิตกรงนกทุกขั้นตอนที่บ้านของนายธวัชชัยไตรพรหรือว่าช่างป๋องนะครับอยู่ถนนรักจันทร์เขตเทศบาลนครตรังเขาทำกรงนกขายมาตั้งแต่ปี2527นะครับต้องคัดไม้ทำซี่กรงนกมีไม้ไผ่2ชนิดนะครับคือไม้ไผ่ตรงแล้วก็ไม้ไผ่สีสุกที่ไปซื้อมาจากชาวบ้านเอามาผ่าไม้ไผ่ออกเป็นซี่ๆครับเอาไปแช่ในน้ำหรือว่าหมักโดยต้องใส่เกลือด้วยนาน1เดือนหรือว่าจะแช่หมักเอาไว้เป็นปีก็ได้อันนี้เป็นสูตรโบราณภูมิปัญญาป้องกันมอดกับแมลงกัดกินนะครับรวมทั้งจะทำให้ซี่ไม้มีสีเข้มขึ้นด้วยจากนั้นก็เอาไปเหลาแต่งให้สวยงามทีละซี่นะครับแล้วก็เอาไปขัดให้แวววาวเลยครับส่วนไม้ที่ใช้ทำโครงกรงนกนะครับลูกค้าอาจจะซื้อมาให้ว่าจะใช้ไม้แบบไหนก็ได้แต่ว่าต้องใช้ไม้ที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับเราต้องนำไปจ้างคนเลื่อยอีกด้วยครับ
1: ไม้ตำเสาหรือไม้กันกรอนะ บ้านเราบ้านภาษาภาคใต้เขาเรียกไม้ตำเสา แต่ภาคกลางกันกรอพอตอนนี้มันเป็นดื้นอยู่ตอนนี้ผ่าแล้วผ่าแล้วจะออกมาเป็นแผ่นอย่างนี้แล้วความหนาของมันทำกรงเนี่ยมันมีขนาดว่า8มิลแต่ความกว้างนี่แล้วแต่ช่างครับแล้วแต่ช่างจะเอาเท่าไหร
2: ่อันนี้ซื้อมาจากไหนอีกคะ
1: อันไหนครับ
2: ไม้มาตำเสา
1: ส่วนมากถ้าทำกรงตอนนี้จะไม่ค่อยซื้อ
2: เอามาจากไหนคะ
1: ก็คนที่ทำเอามาแต่คนที่ทำมันคือซื้อมาที่ไม่ค่อยซื้อตอนนี้คือ
2: คนที่
1: ทำมานายากคนที่เอากรงมาทำ
2: คนที่สั่งทำกรง
1: ครับเขาชอบไม้ชนิดนี้เขาก็เอามาให้แต่ถ้าให้พี่ซื้อก็ได้ก็ซื้อได้แต่ไม้ตอนนี้ถูกต้องนะครับถูกต้องคือไม้ผิดกฎหมายที่ไม่ทำมีต้องมีใบเซอร์หมดใบเซอร์หมายถึงว่าซื้อจากโรงงาน
3: แค่ก็ได้ไม้ก็ได้ไม้ก็เอาไปผ่า
4: ทำกับมืออ
3: ย่าไปทำกับเครื่อง
0: ลวดลายก็ต้องออกแบบวาดด้วยมือลงบนกระดาษไขครับแล้วก็ไปทาบกับไม้เราก็ต้องเจาะและฉลุไม้ให้ออกมาเป็นลวดลายฉลุนะครับซึ่งนี่เป็นเอกลักษณ์หรือว่าอัตลักษณ์ของกรงที่ทำจากจังหวัดตรังเลยครับถือเป็นงานศิลปะชนิดหนึ่งซึ่งต้องการใช้เวลาในการทำต่อใบเนี่ยใช้เวลานาน15วันขึ้นไปเลยครับ
3: พอลงปั๊บรอไปโรเนียวหรือถ่ายเอกสารพิมพ์ออกมาแล้วมันจะออกมาอย่างนี้นี่คือลายเดียวกันนะครับดูให้ดีอันนี้คือต้นแบบนี่คือต้นแบบอันนี้คือถ่ายเอกสารออกมาแล้วแล้วมันจะมีลายล่างลายบนลายหน้าต่างลายใต้พานเกี่ยวเหงื่อมีครบในเซตนี้นะพอเสร็จปั๊บเราก็ตัดกระดาษนี้เดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะตัดกระดาษนี้เอามาลงไม้อันนี้มีไม้ดูด้านหลังแต่ด้านหน้าพี่ติดแล้วเห็นไหม
4: อ๋อตัดกระดาษมาลง
3: แล้วก็
4: โรเนียมได้ไหม
3: ครับแล้วก็เจาะเสร็จแล้วก็เอามาฉลุเดี๋ยวพี่จะเริ่มฉลุให้ดูนะ นี่นี่เขาเรียกว่าติดลายแล้วจะต้องใจเย็นนะ
0: เมื่อออกแบบลวดลายแล้วนะครับก็ใช้วิธีการเจาะฉลุจะต้องทำแบบโบราณด้วยการใช้มือทำเองหมดเลยครับเพราะว่าคนที่ทำกับมือเนี่ยได้ฝึกสมาธิด้วยแล้วก็ใจเย็นด้วยซึ่งลวดลายของกรงนกแต่ละพื้นที่นั้นก็จะไม่เหมือนกันด้วยครับกรงนกก็เลยมีศาสตร์มีศิลป์เข้ามาเกี่ยวข้องและเป็นเสมือนเครื่องรางของคนเลี้ยงนกด้วยครับ
3: ลายตัวนี้ครับชื่อของลายใช่ไหมครับชื่อของลายมันไม่มีจุดยืนของงานช่างศิลป์คือแล้วแต่คนจะตั้งเนาะคนที่ทำลายขึ้นมานะเพราะมันไม่มีที่มาเพราะว่าผมเขียนขึ้นเอง
4: แต่เป็นลายฉลุ
3: ครับลายฉลุ
4: เห็นก็บอกว่าแต่ละจังหวัดลวดลาย
3: ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับมันมีเป็นเอกลักษณ์คือของถ้าตอนใต้มันจะออกไปแนวเรือกอและทางบ้านเรามันจะออกไปแบบเส้นแบบถวัน
4: อันนี้เหรอ
3: เนี่ยถวันครับ
0: กรงนกที่ได้ครับจะมีสีน้ำตาลกลมกลืนกับธรรมชาตินะครับแล้วสีจะตัดกับนกปลอดหัวโขนด้วยส่งให้นกได้โดดเด่นขึ้นซึ่งใบที่กำลังทำอยู่นี่เป็นโครง13ซี่สปอร์ตนะครับเป็นโครงขนาดเล็กสำหรับนก4ยกนะครับซึ่งเป็นนกแข่งขันประเภทเสียงดีเพราะว่าถ้าโครงใบกว้างเกินเนี่ยนกจะหมดแรงนะครับเพราะว่านิสัยนกนั้นจะไม่อยู่นิ่งกระโดดโฉบไปมาในโครงนะครับใบนี้จะขายราคา 17,000 บาทนะครับแล้วก็พบว่ามีเด็กรุ่นใหม่เนี่ยหันมาทำกรงกันมากขึ้นนะครับและตอนนี้มีคนสั่งกรงนกมากนะครับจนรับออเดอร์แทบไม่ทันเพราะว่าเป็นงานฝีมือที่ต้องรับทำทีละใบด้วยครับ
3: ธรรมดาช่างที่เป็นมืออาชีพที่ทำมา30ปีและฮานจะไม่เคยขาดมาตั้งแต่เมื่อก่อนแต่ตอนนี้ถามว่าแฮปปี้ไหมกับเรื่องการปลดนกนะแฮปปี้มากเลยเพราะว่าเราคือหัวใจของคนทำกรงหรือคนเล่นนกอยากอยู่กับนกอยากเป็นที่รักของนกแรงเนี้ยก็เลยดีใจมากดีใจมาก
4: แล้วงานเข้ามาไหมคะตอนนี
3: ้งานเยอะแยะแต่ทำไม่ทันเพราะช่างบอกเราจะเป็นคนที่ทำคนเดียวทำเองหมดทุกอย่างนอกจากตะขอครับผม
4: สรุปว่าคือตอนนี้คือออเดอร์เข้าแต่เราทำไม่ทัน
3: ครับออเดอร์ของช่างต้องมีแบบว่าต้องเป็นไงต้องบอกว่าเดี๋ยวให้เสร็จสามใบนี้ก่อนแล้วจะต้องรับงานแต่ออเดอร์ถ้าถามแบบลึกๆนะเข้ามาเยอะ
5: เน้นพวกงานแกะ
0: ยังมีกรงนกที่นำมาโชว์ให้ดูที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านสืบทอดกันมาครับซึ่งแต่ละจังหวัดจะมีอัตลักษณ์ของจังหวัดนั้นๆด้วยราคาตั้งแต่หลายหมื่นไปจนถึงหลักแสนบาทครับ
5: งานแกะก็จะส่งเสริมส่วนใบนี้นะครับก็จะเป็นฝังกระดูกช้างนะครับแต่ว่าพิเศษตรงที่มันเป็นฝังนูน
4: ฝังน
5: ูนนะครับซึ่งจะทำยากกว่าปกตินะครับเพราะเป็นฝังออกมาเป็นนูนหมดเลยครับทั้งใบเลย
4: ฝังงาช้างเหรออ
5: ันนี้กระดูกครับ
4: กระดูกช้าง
5: ครับผม
4: แล้วกระดูกพวกนี้ก็มันจากไหน
5: กระดูกก็กระดูกงัวกระดูกควายได้หมดครับในเขาเรียกว่าตระกูลกระดูกเป็นกรงสปอร์ตนะครับอันนี้ก็เป็นช่างเฉมนครศรีธรรมราชนะครับผมแบ่งมาจากเพชรสมุยนะครับใบนี้ตามอยู่หลายปีกว่าจะได้นะครับแล้วก็ใช่ครับเป็นโปร่งมากนะครับแล้วก็จะเป็นกระดูกหมดเลยนะครับฝังกระดูกนะครับตามด้วยกระดูกหมดเลย
4: ราคาเท่าไหร่ได
5: ้ตัวนี้ก็น่าจะหลายหมื่นนะผมกรงพวกนี้ผมเคยประกวดทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นกรงประเภทประกวดแล้วก็ใบนี้ก็เป็นพิเศษสุดเลยใบนี้จะเป็นช่างผู้คุมนัดนะครับจังหวัดประจวบซึ่งทำในเรือนจำจังหวัดประจวบครับก็ผู้คุมก็จะส่งเสริมอาชีพนะครับให้นักโทษได้ทำกรงนกเมื่อพ้นโทษออกมานะครับก็จะมีอาชีพนะครับเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองไอ้ตัวนี้ก็จะเป็น13ซี่ฝังมุกไฟตัวท็อป
4: ตัวท็อป
5: ก็คือหลังคานะครับฝังเต็มหมดเลย
4: อันนี้คือแบบฝังอะไร
5: ฝังมุกไฟเขาเรียกว่าฝังเต็ม
4: ฝังมุกไฟเต็ม
5: ครับนะครับจังหวัดตรังนะครับก็จะเป็น
0: สำหรับราคาโครงของช่างป๋องมีราคาตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไปครับสูงสุดเคยขายได้ใบละ 500,000 บาทก็มีครับเพราะว่าใช้วัสดุที่มีค่ามีราคาซึ่งช่วงนี้บรรยากาศในวงการนกกรงหัวจุกก็กลับมาคึกคักทุกธุรกิจเลยครับและแม้ว่าจะประกาศปลดล็อกไปแล้วแต่ว่าถ้าใครไปจับนกกรงหัวจุกมาจากในธรรมชาติอันนี้ยังผิดกฎหมายอยู่ครับก็คนเลี้ยงนกก็ต้องช่วยกันแจ้งเบาะแสช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยจะได้หันมาเลี้ยงนกกันอย่างสบายใจครับส่วนอาชีพเสริมของอดีตผู้ช่วยพยาบาลนะครับตอนนี้เขาหันมาทำหมูกรอบอบถังนะครับแล้วก็เอาใส่รถมอเตอร์ไซค์ของเขานะครับแบบเปิดท้ายเอาไปขายได้ทุกที่เลยครับเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวในช่วงนี้แทนครับ หมูกรอบที่ลูกค้าเลือกแล้วนะครับก็หั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำแบบนี้พร้อมกินได้ทันทีเลยครับกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดที่นางสุกัญญาพัฒน์แสนกลิ่นอายุ44ปีเป็นอดีตผู้ช่วยพยาบาลนะครับนำรถจักรยานยนต์ที่มีอยู่มาดัดแปลงเป็นร้านคุณนายหมูกรอบตั้งตู้โชว์หมูกรอบที่สุกพร้อมกินได้เลยครับอยู่ที่บริเวณที่นั่งคนซ้อนโดยเขาประกอบโครงเหล็กที่สร้างแบบปรับเป็นขาตั้งค้ำยันด้านท้ายครับหลังจากยกรถตั้งขาตั้งคู่ก็มีพื้นที่เพียงพอสำหรับวางตู้กระจกใส่หมูกรอบวางเคียงเอาไว้หั่นหมูขายได้ครับขายขีดละ60บาทนะครับมีน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มซีอิ๊วดำหวานด้วยกินกับหมูกรอบคู่กันที่ใช้เตาถ่านอบถังนะครับเป็นสูตรเด็ดจากร้านดังกลางเมืองพิษณุโลกนะครับที่สามีเคยทำงานเป็นลูกมือมาก่อนก็เอามาปรับสูตรของตัวเองครับแล้วก็ตระเวนขายกันอย่างวันนี้มาตลาดเกษตรกรหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปต่อที่ตลาดสถานีรถไฟพิษณุโลกครับ
6: ปกติขายอยู่ปั๊มปตท.บ้านก่างค่ะตลาดปั๊มปตท.
7: เริ่มขายตั้งแต่กี่โมง
6: เริ่มขายประมาณบ่ายสามโมงถึงประมาณทุ่มหนึ่งค่ะ
7: เปิดไปขายทุกวันไหม
6: ขายทุกวันค่ะประมาณ3โมงถึงทุ่มหนึ่ง
7: แล้วเกิดที่นี่ครับ
6: ที่นี่หนูเพิ่งลองมาอาทิตย์นี้เป็นสัปดาห์แรกเลยค่ะก็ถือว่าการตอบรับดีอยู่ค่ะ
7: เราขายยังไงครับเราขาย
6: ขีดละ60บาทค่ะ
7: มีหมูเราเนี่ยรสชาติเป็นยังไง
6: รสชาติกลมกล่อมดีค่ะพี่เพราะว่าหนูปรุงมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็น้ำจิ้มเสริมไปนิดหน่อยได
7: ้น้ำจิ้มเรามีอะไรบ้างครับ
6: เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดกับน้ำจิ้มซีอิ๊วหวานค่ะ
7: แล้วทำไมเราถึงประกอบบนรถนะครับ
6: มันสะดวกเนาะพูดถึงแล้วอีกอย่างนึงก็คือเป็นสินค้าเกษตรเราก็เลยแบบแล้วก็อันนี้คือจอดตรงไหนก็ได้ไงคะพี่เพราะส่วนมากพื้นที่มันจำกัดเนาะ
0: แต่ละวันเริ่มตระเวนขายตามตลาดในตัวเมืองพิษณุโลกนะครับเวลาสักประมาณตีห้าและถือเป็นสินค้าที่กระแสได้รับความนิยมอย่างมากในพิษณุโลกนะครับสร้างรายได้สมความตั้งใจด้วยก็แม้ว่าเพิ่งจะเปิดขายมาได้ไม่นานสักประมาณอาทิตย์กว่าๆแต่ว่าลูกค้าก็ตอบรับดีทีเดียวสมความตั้งใจที่เขาอุตส่าห์ทำมาขายนะครับชาวนาที่อุทัยธานีครับมีปัญหาพื้นที่นาของพวกเขาแล้งซ้ำซากมานานนะครับพยายามคิดหาวิธีว่าจะแก้ภัยแล้งยังไงนะครับสุดท้ายก็ทำโคกหนองนาโมเดลขึ้นมามีระบบน้ำในพื้นที่สำรองน้ำเอาไว้ใช้ได้จนทุกวันนี้ครับมีพืชผลผลไม้ผสมผสานต่างๆไว้ขายสร้างรายได้และแปรรูปสร้างรายได้สองทางเลยครับ
8: กล้วยนี่ปลูกเอง
0: กว่าจะมีกล้วยเอามาแปรรูปเป็นกล้วยฉาบกล้วยเขย่าสินค้าขนมกินเล่นไปสร้างรายได้ส่วนหนึ่งแบบนี้ครับต้องสู้กับปัญหาภัยแล้งที่ทำนาไม่ได้มานานแต่ว่าทุกวันนี้ครับกลับว่ามีพืชผลผลไม้พืชผักต่างๆเก็บกินเก็บขายเก็บแปรรูปหลายชนิดเลยครับเกิดจากการต่อสู้กับภัยแล้งของจ่าสิบเอกเชือนอายุ69ปีและนางประนอมทองงามอายุ66ปีครับสองตายายอยู่บ้านดอนหวายตำบลดอนขวางอำเภอเมืองอุทัยธานีที่พลิกฟื้นผืนดินที่แห้งแล้งนอกเขตชนประทาน17ไร่เลยครับเมื่อก่อนนี้ตรงนี้นะครับเจอปัญหาภัยแล้งพืชผลเสียหายหมดเลยครับสองตายายก็เลยตัดสินใจยอมเสียสละพื้นที่ทำกิน3ไร่กุศะเก็บน้ำถึง6แห่งด้วยกันควบคู่กับการทำคลองไส้ไก่ปลูกหญ้าแฝกแล้วก็ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำ
9: เรื่องภัยแล้งเราแก้ไขเรื่องปัญหาเรื่องน้ำก่อนค่ะอย่างน้อยเราจะต้องมีน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงต้นไม้ของเราหรือข้าวแล้วผลผลิตของในสวนเราเนี่ยต้องใช้น้ำหล่อเลี้ยงค่ะคือเราขุดคลองไส้ไก่ล้อมรอบเนื้อที่17ไร่2งานของเราค่ะแล้วก็เราจะได้เก็บกักน้ำฝนที่บ้านนี้จะไม่มีคลองจะไม่มีน้ำชลประทานไหลมาเพราะเป็นอยู่นอกเขตชลประทานค่ะ
8: น้ำนี่มีพอใช้ทั้งปีไหมครับ
9: มีพอใช้ทั้งปีค
0: ่
9: ะ
0: แล้วก็แบ่งพื้นที่อีก9ไร่ครับทำเกษตรผสมผสานปลูกทั้งข้าวหอมมะลิแล้วก็ข้าวเหนียวครับซึ่งเกิดจากที่เดิมที่เคยทำนาได้เพียงปีละครั้งแต่ว่าตอนนี้ก็ทำได้2ครั้งเลยนะครับแล้วก็ดูแลแบบปลอดสารด้วยโดยคำนึงถึงสุขภาพนะครับโดยทำน้ำหมักจากการเก็บผลไม้ภายในสวนมาเป็นวัตถุดิบหมักได้หมดเลยครับ
9: น้ำหมดน้ำหมักอันนี้แก้เชื้อราค่ะสมมติว่าพืชเราเป็นโรครากเน่าโคนเน่าเราใช้ตัวนี้เปลือกกล้วยเปลือกมังคุดเปลือกกระท้อนของที่เป็ดฝาดๆอ่ะจะเป็นยาแก้เชื้อราม
10: ามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามาม
0: ที่เหลือครับถูกนำมาปลูกผักสมุนไพรไม้ผลแล้วก็เลี้ยงปลาอีกหลากหลายชนิดเลยตอนนี้กลายเป็นแหล่งอาหารและพืชผักที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ครับสร้างกระแสเงินสดแล้วก็เปลี่ยนชีวิตของครอบครัวไปอย่างสิ้นเชิงมีพ่อค้าเดินทางมารับซื้อผลผลิตถึงหน้าบ้านเลยครับ
10: อันนี้เป็นมะนาวจากแปลงของเรานะคะอันนี้เป็นกล้วยจากแปลงโคกหนองนาของเราค่ะ
11: อ
10: ันนี้ก็จะเป็นมะเขือกระจับในสวนของเราค่ะทั้งหมดอันนี้ก็เป็นแป้งอันนี้เป็นหน่อไม้ที่เราปลูกเขาไว้แล้วอันนี้เป็นกล้วยที่เราแปรรูปจากในโคกของเราค่ะเป็นทุกอย่างเป็นของในสวนของเราทั้งนั้นค่ะ
12: มีพริกแกง
10: อันนี้เป็นการพริกแกงของเราค่ะพริกแกงก็เราจะมีสมุนไพรที่จากในสวนของเราทั้งหมดแต่พริกอ่ะเราหาซื้อแค่พริกกับกระเทียมแค่นั้นส่วนมากล่ะเราจะขุดใช้ของในโคกของเราทั้งหมดค่ะ
0: ปัจจุบันสวนสองตายายนี่กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ครับมีคณะเดินทางมาศึกษาดูงานต่อเนื่องเลยถือเป็นแบบอย่างของการตัดสินใจบริหารจัดการน้ำสร้างรายได้ทุกวันอย่างยั่งยืนนะครับตอนนี้ตายายบอกว่ามีรายได้รายวันเนี่ย300-500 บาทก็มีหรือว่าบางสัปดาห์ได้ติดละ 5,000 บาทก็มีถ้ามีพืชผลออกมาเยอะลูกค้าก็สั่งจองกันเยอะครับชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อนะครับที่จังหวัดสงขลาช่วงนี้มีเทศกาลทุ่งปอเทืองบานนะครับแอดรำแดงได้ประโยชน์2 อย่างเลยเพราะว่าเป็นจุดที่เที่ยวด้วยนะครับแล้วก็หลังจากที่ปอเทืองหมดเวลาที่เติบโตแล้วก็ไถกลบเป็นปุ๋ยในพื้นดินได้อีกด้วยครับ
13: ไม่อยู่ใครเราไม่อยู
0: ่ช่วงที่ปอเทืองกำลังให้ดอกสีเหลืองเบ่งบานสะพรั่งเต็มพื้นที่ครับก็จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ไปด้วยเลยครับภายใต้ชื่อเทศกาลทุ่งปอเทืองบานแอดรำแดงที่องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดงอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาครับใช้งบประมาณ 100,000 บาทไปจัดซื้อพันธุ์ปอเทืองสำหรับปลูกในพื้นที่นาของเกษตรกรในที่ประมาณ30ไร่ครับในหมู่2ที่บ้านคำมวลเพื่อให้ปอเทืองนี้กลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติด้วยแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกับนักท่องเที่ยวครับเดินทางมาเที่ยวชมกันได้ระหว่างวันที่12ที่ผ่านมาจนถึง23สิงหาคมนี้ครับซึ่งเป็นช่วงที่ปอเทืองกำลังเบ่งบานมากที่สุดเลยซึ่งตำบลรำแดงยังคงเป็นชุมชนดั้งเดิมนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรมีสินค้าชุมชนเปี่ยมคุณภาพแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลทุ่งปอเทืองบานช่วยส่งเสริมการค้าขายในชุมชนด้วยครับ
13: เราเคยทำมาแล้วประวัติปอเทืองที่ลำแดงทำมา7 ครั้งแล้วครับครั้งนี้ครั้งที่8นะครับมานางหายไปประมาณสัก5-6 ปีแล้วเราก็มาเริ่มต้นใหม่เป็นผลดีแก่เกษตรกรครับเกี่ยวกับการทำนาการมันเป็นปุ๋ยธรรมชาติเลยครับ
12: ค่ะทีนี้ความสนใจของผู้คนของนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมอะค่ะตอนนี้กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างหลังจากเรามีการประชาสัมพันธ์แผ่นพับต่างๆไปอะ
13: ดูไปแล้วน่าจะมากันพอใช้ได้แล้วครับก็ดูกระแสที่เราลงเฟซแล้วครับนะตอบรับพอใช้ได้ครับ
12: นักท่องเที่ยวเขาจะเข้ามาเนี่ยเขาได้มาทำอะไรที่นี่บ้างคะ
13: ก็มาถ่ายรูปมาดูธรรมชาติครับ
12: เรามีจุดเช็คอิน
13: มีจุดเช็คอินอยู่ 3-4-5 จุดครับ
0: หลังจากวันที่23สิงหาคมนะครับปอถึงทั้งหมดนี้ก็จะไถกลบเพื่อให้กลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติในทุ่งนานะครับให้เกษตรกรเจ้าของพื้นที่ได้เริ่มต้นทำนากันต่อไปถือว่าได้ประโยชน์2ต่อเลยครับส่วนช่วงเวลาที่เหมาะสมไปดูปอเทืองกันนะครับเขาแนะนำว่าสักบ่าย3โมงเป็นต้นไปเพราะว่าแดดกำลังเบาลงก็ถ่ายรูปได้สวยด้วยครับมีแหล่งท่องเที่ยวแนะนำกันต่อนะครับที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านปากคลองอ่าวระวะที่ตำบลแหลมตัดที่อำเภอเมืองจังหวัดตราดที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนริมน้ำที่โดดเด่นด้วยกิจกรรมล่องแพเปียกเล่นน้ำแล้วก็เรียนรู้วิถีชีวิตไปงมหอยขาวครับเอามาทำอาหารพื้นถิ่นกันติดตามกับคุณจุธามาศผูกโพครับ
14: เช็คอินกันที่ชุมชนบ้านปากอ่าวคลองระวะตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดชุมชนเล็กๆที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านค่ะ
15: วันนี้พามาล่องแพเปียกที่ปากคลองอ่าวระวะนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดตราดค่ะจุดนี้นะคะเราก็จะได้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านนะคะที่เขาทำประมงพื้นบ้านค่ะเมื่อเราล่องแพเปียกมาเรื่อยๆนะคะก็จะ
14: เราล่องแพเปียกผ่านสายน้ำที่เงียบสงบท่ามกลางสภาพอากาศที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนล่องแพได้มาประมาณสัก800เมตรก็มาถึงปากอ่าวระวะหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าลานหอยขาวจุดนี้มีระดับน้ำไม่ลึกมากสามารถลงจากแพเปียกไปงม

0: อยขาวได้แบบสบายๆค่ะ
1: มาถึงแล้วนะคะจุดที่เราจะมาหาหอยขาวกันค่ะแต่เมื่อกี้พี่เขาแนะนำว่าให้ถอดรองเท้าก่อนนะคะเพราะว่าเราจะใช้เท้าเนี่ยในการสัมผัสหาหอยด้วยค่ะ
2: ลงกันเลย
1: เฮ้ยน้ำไม่ลึกค่ะน้ำมีแค่นี้เองค่ะแต่ว่าวันนี้เรามาในช่วงที่แบบฝนมันตกนะคะพายุมันเข้าค่ะน้ำก็เลยฝุ่นมองไม่เห็นพื้นด้านล่างค่ะต้องแบบอาศัยเท้าสัมผัสแล้วก็ใช้มือเนี่ยคอยงมหากันนะคะมองดูมาหากันนะคะนี่ตัวใหญ่ด้วยมันหาง่ายมากเลยนะคะนี่เราลงแป๊บเดียวเองอะได้แล้ว1ตัวค่ะไปดูโน่นเขาสนุกกันใหญ่เลยค่ะ
0: ลานหอยขาวจุดนี้พื้นเป็นทรายปนโคลนเล็กน้อยโดยหอยขาวมักจะฝังตัวอยู่ใต้พื้นทรายเนื่องจากพื้นที่อุดมไปด้วยสารอินทรีย์ค่ะ
3: มันตายนุ่มๆมันตายนุ่มๆข้างล่างจะมีเลนก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่หอยเกิดหอยอยู่อาศัย
1: ปีนี้หอยขาวมีมากน้อยยังไงบ้างคะ
3: ปีนี้หอยขาวเกิดเยอะหอยขาวเนี่ยมันกินหายไปเป็น10ปีแล้วเพิ่งกลับมา3ปีหอยขาวหอยหวานหอยหลอดหอยปลาเต๋านะเมื่อก่อนในอ่าวลำกัดมีความอุดมสมบูรณ์มากตอนนี้เพิ่งจะกลับมาได้3ปี
1: ตอนนี้ก็คือเริ่มเยอะขึ้น
0: การงมหอยขาวไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพียงใช้2มือ2เท้าค่อยๆสัมผัสลงไปหากเจอตัวเปลือกจะแข็งๆลื่นๆนั่นคือหอยขาวค่ะ
1: เนี่ยเราใช้เท้าสัมผัสนะคะแล้วก็ใช้มือหยิบขึ้นมาเลยค่ะนี่ได้มาแล้วหอยขาวแต่ว่าเมื่อเราเจอหอยขาว1ตัวเนี่ยลองสัมผัสดูอีกทีนึงค่ะเราจะเจอแต่ละจุดนะคะบางทีก็เจอ 1-2 ตัวค่ะแป๊บเดียวเองค่ะได้มาหลายตัวแล้วค่ะมีหาวนไปเรื่อย
0: ๆหาหอยขาวไปเรื่อยๆเริ่มสังเกตเห็นเปลือกหอยขาวมีลวดลายเป็นตาข่ายหรือริ้วสีน้ำตาลชาวบ้านเรียกกันว่าหอยขาวลายไทยค่ะ
2: ถ้านานนะถ้ามันอยู่นานอีกนิดนะเปลือกหอยมันอาจจะเปลี่ยนเป็นลายแบบนี้ทั้งเปลือกเลยจ้ะเขาจะเรียกว่าหอยลายไทยจ้ะ
1: mm-hmm. อ
2: ย่างนี้มันเป็นหอยตลับอยู
1: ่
2: เนี่ยอันนี้หอยตลับ
1: oh.
2: แต่ตัวเล็กเราจะทิ้งนะคะเราจะให้มันเติบโตเราจะเก็บแค่ตัวใหญ่จ้ะ
1: จะเก็บแค่ตัวใหญ่ๆนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ขนาดนี้ได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
1: ได้ตัวนี้ได
2: ้เพิ่มสัตว์หอยเยอะ
1: อันนี้จะเป็นหอยตัวขนาดเล็กอยู่นะคะแล้วเขาก็เริ่มมีลายแล้วค่ะอันนี้เดี๋ยวเขาจะเติบโตเป็นลายไทยนะคะหอยขาวลายไทยต่อไปค่ะนี่ค่ะแต่ตัวนี้เราจะไม่นำไปทำอาหารนะคะเราจะปล่อยเขาคืนสู่ธรรมชาติให้เขาเติบโตแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อไปค่ะ
0: หอยขาวเป็นตัวบ่งชี้ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศชายฝั่งชาวบ้านที่นี่มีกฎการอนุรักษ์อย่างเคร่งครัดโดยเลือกเฉพาะหอยตัวใหญ่ส่วนตัวเล็กจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเพื่อให้ขยายพันธุ์ต่อไปและยังกำหนดช่วงเวลาห้ามจับด้วยค่ะ
3: มีลงแพนะครับมาถึงก็1ลงแพลงแพก็คล้ายๆว่าค่าบริการค่าต่อคนก็100บาทในการที่จะลงแพเล่นน้ำหาหอยบนลานหอยขาวที่อยู่ตรงนี้นะครับ
1: สำหรับหอยขาวที่สามารถมาหาได้ตลอดทั้งปีมั้ยคะ
3: มาได้ตลอดทั้งปีแต่มีกฎหมายสามารถที่จะมาลงแพมาเล่นน้ำได้ตลอดทั้งปีดูในเรื่องของลมฝนด้วยนะตรงนั้นนะครับสามารถมาได้ทั้งปี
0: งมหาหอยขาวมาในเหนื่อยก็ถึงเวลาความฟินแล้วล่ะค่ะโดยเราจะนำหอยขาวสดๆจากทะเลมาทำเป็นอาหารพื้นบ้านกันเลยค่ะ
1: ผู้ชมคะหลังจากที่เราไปหาหอยขาวมาแล้วนะคะจากที่ทะเลเนาะตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะคะ
4: ลานหอยขาวค่ะ
1: ลานหอยขาวเราได้หอยขาวมาแล้วเนี่ยค่ะคือยังไม่สามารถนำมาทำอาหารได้เลยนะคะเพราะว่าจะต้องนำมาแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณสักเท่าไหร่นะคะ
4: 1คืนเพื่อให้หอยคายทรายออกค่ะถึงจะนำมาปรุงอาหารได้ค่ะ
1: แต่วันนี้เราไม่ต้องรอถึง1คืนนะคะเพราะว่าเรามีหอยสำหรับนำมาทำอาหารแล้วนี่ค่ะ

0: ลายมาแล้วแล้วก็มาแช่น้ำอันนี้คือเลือกที่จะนำไปทำเป็นเมนูแรกก่อนเมนูอะไรคะ
1: หอยนึ่งน้ำพริกซีฟู้ดค่ะ
0: โอ้ค่ะนี่คือเป็นขั้นตอนของการ
1: นึ่งหอย
0: นึ่งหอยขาวจริงๆเขามีชื่อเรียกด้วยนะคะว่าเป็นหอยขาวลายไทย
1: ใช
0: ่แล้วแบบนี้คือเราต้องนึ่งทิ้งไว้ประมาณสักกี่นาทีได้คะเพราะหอยเราเยอะมาก
1: 10ถึง15นาที
0: 10ถึง15นาทีนะคะตอนนี้ก็รอหอยสุกค่ะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยคุณผู้ชมคะผ่านไปแล้ว15นาทีค่ะก็หอยขาวสุกเรียบร้อยแล้วค่ะหอยขาวที่ผ่านการนึ่งนะคะคือเราจะแบ่งทำเป็น2เมนูด้วยกันค่ะก็คือ1เมนูเนี่ยเป็นหอยขาวนึ่งกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็อีก1เมนูเป็นเมนูอะไรคะแม่คะ
1: หอยขาวผัดน้ำพริกเผาใบโหระพาค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวจะมีลูกมือของแม่นะคะมาช่วยกันทำค่ะนี่ค่ะ
1: เราจะทำหอยขาวผัดน้ำพริกเผาใบโหระพาขั้นตอนแรกเราเอาหอยที่เก็บได้มานึ่งแบ่งเป็น2ส่วนเอาไว้จิ้มน้ำพริกซีฟู้ด1ส่วนแล้วก็ผัดหอยขาวน้ำพริกขาว1ส่วนขั้นตอนในการผัดหอยขาวน้ำพริกเผาเราตั้งกระทะให้ไฟร้อนใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ตำพริกกับกระเทียมเสร็จแล้วใส่น้ำพริกกับกระเทียมลงไปในน้ำมันผัดจนหอมเราใส่เครื่องปรุงลงไปมีน้ำมันหอยซอสแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็น้ำพริกเผาผัดจนหอมได้ที่เราเอาหอยขาวที่เรานึ่งเสร็จแล้วใส่ลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันสักหน่อยนึงพอเริ่มมีความหอมเราก็ใส่ใบโหระพาลงไปแล้วก็ผัดอีกเป็นอันเสร็จจ้ะ
2: เนื้อหอยขาวอ่าวระวะมีจุดเด่นที่มีความหวานนุ่มและมีความกรุบเด้งเมื่อนำมาปรุงเป็นอาหารรสชาติดีกินเพลินๆค่ะการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปากคลองอ่าวระวะไม่ใช่แค่การมาพักผ่อนหย่อนใจแต่ยังได้ซึมซับวิถีชีวิตเรียนรู้การงมหอยขาวรวมถึงเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนที่ทางกลุ่มเปิดรองรับนักท่องเที่ยวทุกวันค่ะ
3: สิ่งสำคัญก็คือได้เห็นชาวบ้านเขาช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรต่างๆเอาไว้ได้รับถึงได้มีทรัพยากรเอามาแปลงเป็นจุดท่องเที่ยวแล้วก็เป็นอาหารไว้อย่างยั่งยืนด้วยครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยเปิดประตูวิถีชุมชนไปสัมผัสมนต์เสน่ห์ทะเลน้ำจืดบ้านมะนาวหวานริมเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ที่ตำบลมะนาวหวานจังหวัดลบบุรีกันนะครับตลอดจนไปเลือกซื้อสินค้าชุมชนแล้วก็สินค้าจากร้านค้าท้องถิ่นทั้งเดือนสิงหาคมนี้เลยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามกันใหม่ทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุด

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: ดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะมาดูสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านกันก่อนนะคะโดยในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่านตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะหลังจากที่มวลน้ำที่มาจากแม่น้ำน่านเริ่มลดระดับลงแล้วค่ะส่วนที่อำเภอเวียงสาซึ่งจะเป็นพื้นที่รับน้ำต่อไปนะคะตอนนี้น้ำก็เริ่มเพิ่มระดับขึ้นแล้วติดตามจากคุณปัดเสรีรักรายงานสดจากอำเภอเมืองน่านค่ะคุณปัดคะ
1: ครับสถานการณ์น้ำที่จังหวัดน่านณขณะนี้นะครับค่อยๆลดระดับลงแล้วครับแต่ว่าในเขตเทศบาลเมืองน่านหรือว่าเขตเศรษฐกิจยังคงมีบางชุมชนนะครับที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ครับทำให้ชาวบ้านยังคงได้รับความเดือดร้อนนะครับส่วนพื้นที่อำเภอเวียงสาเองขณะนี้ก็เตรียมรับมวลน้ำจากพื้นที่อำเภอเมืองนะครับซึ่งขณะนี้ปริมาณน้ำค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับพ่อค้าในตลาดเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่านบางส่วนนะครับต้องเดินลุยน้ำเข้าไปสำรวจร้านค้าของตัวเองหลังมวลน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ตั้งแต่ช่วงดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อที่จะเก็บหลักฐานไว้ใช้ประกอบกับการขอความช่วยเหลือการประเมินความเสียหายจากหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะบริเวณตลาดตั้งจิตอนุสรณ์นะครับซึ่งระดับน้ำยังคงสูงจนทำให้การสัญจรต้องใช้เรือครับชาวบ้านรายนี้นะครับที่ต้องใช้เรือพายออกมายังด้านนอกเพื่อจัดหาสิ่งของจำเป็นเช่นน้ำมันเติมเครื่องสูบน้ำนะครับเพื่อนำกลับไปสูบน้ำทำความสะอาดบ้านโดยชาวบ้านบอกนะครับว่าขณะนี้ระดับน้ำที่ท่วมเริ่มลดลงประมาณ 15-20 เซนติเมตรแต่ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ครับโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ตามซอยลึกครับซึ่งเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็ยังคงเข้าให้การช่วยเหลือแต่การเข้าช่วยเหลือค่อนข้างเข้าถึงได้ยากครับทำให้ชาวบ้านที่ยังอยู่ภายในบ้านยังคงต้องการอาหารและน้ำดื่มครับ
2: อาศัยอยู่ในบ้านอะไรครับมีเยอะครับตรงตลาดเนี่ยมีครับแต่เขาไม่ออกมาครับ
3: แล้วอย่างตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือใน
2: ส่วนมากมันจะมีทางฝั่งทางนี้ครับทางเหนือเนี่ยครับมันจะมีชาวบ้านอยู่ในบ้านทุกเกือบทุกหลังคาเรือนเลยครับเพราะว่าเมื่อเช้าพายเรือไปดูก็ยังไม่ค่อยมีคนมาแจกข้าวของอะไรพอดีไปไม่ค่อยถึงทั่วถึงครับ
3: ไปยังไม่ถึง
2: ครับ
3: เรื่องน้ำอาหาร
2: น่าจะมีไปแต่ว่ายังไม่ทั่วถึงครับ
1: ขณะที่อำเภอเวียงสานะครับซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำต่อจากอำเภอเมืองน่านกำลังเตรียมความพร้อมรับมวลน้ำที่จะไหลลงมาตามแม่น้ำน่านครับนายพงษ์นรินทร์สุทธารักษ์นายกเทศสมุนตรีตำบลเวียงสานะครับระบุว่าจากประสบการณ์เมื่อปีที่ผ่านมาพื้นที่เศรษฐกิจของเวียงสาได้รับผลกระทบอย่างหนักระดับน้ำสูงท่วมสูงกว่า2เมตรครับสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างปีนี้จึงวางแผนรับมือครับพร้อมจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่สำหรับเข้าช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินและเตรียมศูนย์พักพิงไว้รองรับประชาชนหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นซึ่งขณะนี้นะครับระดับแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านอำเภอเวียงสาเองยังคงเพิ่มขึ้นประมาณชั่วโมงละ5เซนติเมตรทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับครับขณะนี้นะครับผมอยู่บริเวณที่จุดใจกลางเมืองซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจนะครับจะเห็นได้ว่ายังคงมีน้ำท่วมอยู่ครับโดยรอบนะครับน้ำยังคงแผ่เต็มบริเวณแต่ว่าปริมาณน้ำก็ค่อยๆลดลงแล้วจากช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับผมมีโอกาสเดินลุยเข้าไปในพื้นที่ซึ่งมีปริมาณน้ำท่วมถึงเอวตอนนี้อยู่เหนือเขานะครับซึ่งตอนนี้สอดคล้องกับจุดวัดระดับน้ำเอ็นหนึ่งที่ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องอยู่ที่8เมตร18เซนติเมตรนะครับลดลงจากช่วงก่อนหน้านี้ที่อยู่ที่8เมตร56เซนติเมตรครับ
0: ค่ะขอบคุณคุณปัดค่ะขณะที่การประชุมติดตามสถานการณ์หน่วยอุทกภัยในจังหวัดน่านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเบื้องต้นนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบภัยค่ะนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบยังคง

0: ทรงตัวปริมาณน้ำฝนเริ่มลดลงแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวังมวลน้ำที่กำลังไหลเข้าสู่พื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะอำเภอเวียงสาเพราะว่าหากมีฝนตกเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้ค่ะเนื่องจากมีปริมาณน้ำสะสมสูงอยู่แล้วค่ะล่าสุดได้สั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยาเร่งติดตามและคาดการณ์สภาพอากาศรวมถึงให้หน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ข้อมูลดาวเทียมช่วยวิเคราะห์ปริมาณฝนและมวลน้ำในแต่ละพื้นที่พร้อมให้สทนช.กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการประเมินสถานการณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและสามารถแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าได้ค่ะสำหรับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมชลประทานได้ระดมเครื่องมือและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในพื้นที่จุดเสี่ยงแล้วส่วนกรณีที่ประชาชนในอำเภอปัวจังหวัดน่านสะท้อนว่าไม่ได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้ารองนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าแม้ว่าภาครัฐจะมีช่องทางแจ้งเตือนอยู่แล้วแต่ก็ยอมรับว่าระยะเวลาในการแจ้งเตือนนั้นยังมีข้อจำกัดและจำเป็นต้องปรับปรุงเนื่องจากบางสถานการณ์ข้อมูลจากเครื่องมือตรวจวัดมีเวลาเตรียมการไม่มากนักซึ่งปริมาณฝนที่เกิดขึ้นจริงในจังหวัดน่านสูงถึง388มิลลิเมตรขณะที่แบบจำลองเดิมคาดการไว้ประมาณ80มิลลิเมตรรุนแรงกว่าที่คาดไว้หลายเท่าค่ะ
1: เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดทั้งหลายเนี่ยนะครับเรามาจากหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับที่ต้องมาบูรณาการกันเพื่อจะได้ข้อมูลที่มีความแม่นยำเที่ยงตรงนะครับความจริงที่เราแจ้งเตือนไปเรามีช่องการแจ้งเตือนที่เป็นเซอร์บอร์ดแคสต์เนี่ยนะได้มีการแจ้งเตือนเพียงแต่ว่าที่ท่านได้ถามผมเนี่ยเหมือนเวลามันมีจำกัดมันมีจำกัดนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต่อไปนี้เราคงจะต้องเน้นการปรับปรุงเหล่านี้แหละครับ
0: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังคงกำชับให้ทุกหน่วยงานนั้นเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะทั้งระบบไฟฟ้าที่มีกว่า 40,000 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบซึ่งคาดว่าจะซ่อมแซมแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ส่วนสทนช.ให้สำรวจพื้นที่ใน22ลุ่มน้ำทั่วประเทศค่ะจัดทำผังน้ำและประเมินปริมาณน้ำส่วนเกินในแต่ละช่วงเพื่อพัฒนาพื้นที่รับน้ำเพิ่มเติมค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือยังคงประกาศเตือนฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือระหว่างวันที่21ถึง21สิงหาคมนี้ค่ะขณะที่หลายจังหวัดเริ่มมีน้ำท่วมแล้วก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะฝนที่ตกหนักทำให้น้ำป่าไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน4ตำบลในอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยค่ะประกอบด้วยตำบลบ้านตึกตำบลท่าชายตำบลแม่ศีลและตำบลบ้านแก่งโรงเรียนบางแห่งต้องประกาศปิดการเรียนการสอนเพื่อความปลอดภัยเบื้องต้นมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบแล้วกว่า300หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าทำการสำรวจและให้การช่วยเหลือเป็นการด่วนเช่นเดียวกับที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องก็ทำให้ลำน้ำแม่พลูและลำห้วยแม่พร่องเอ่อเข้าท่วมในพื้นที่ตำบลด่านแม่คำมันอำเภอลับแลพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวไร่อ้อยและมันสำปะหลังถูกน้ำท่วมกว่า 1,000 ไร่ขณะนี้เจ้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าทำการสำรวจและก็การให้การช่วยเหลือแล้วเช่นกันส่วนน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตรล่าสุดระดับน้ำลดลงเรื่อยๆค่ะโดยมวลน้ำได้ไหลลงสู่แม่น้ำยมทำให้ขณะนี้เทศบาลเมืองแพร่ต้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสริมผนังแล้วก็เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานว่าภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงระหว่างวันที่21ถึง21สิงระหว่างวันที่20ถึง21สิงหาคมค่ะจึงขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายเพราะว่าอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำสำหรับภาคเหนือนะคะยังคงมีฝนตกร้อยละ80ของพื้นที่ค่ะพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือแม้ว่าจะยังไม่มีฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันค่ะแต่ว่าหลายจังหวัดตอนนี้ก็มีการเตรียมพร้อมเฝ้าระวังแล้วโดยมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำในพื้นที่จุดเสี่ยงค่ะ จ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลราชธานีเร่งกรอกกระสอบทรายเพื่อแจกจ่ายประชาชนนำไปใช้ป้องกันน้ำไม่ให้ไหลเข้าตัวบ้านหลังจากมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่อง2วันแล้วค่ะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานจังหวัดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงชุมชนติดกับแม่น้ำมูลล่าสุดระดับแม่น้ำมูลในเขตตัวอำเภอวรินทร์ชำราบและอำเภอเมืองยังมีระดับน้ำต่ำ

กว่าตลิ่งเกือบ4เมตรที่จังหวัดยโสธรนอกจากเจ้าหน้าที่จะเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมขังในเขตชุมชนแล้วยังเร่งตรวจสอบความแข็งแรงของสะพานข้ามแม่น้ำชีหลังพบปัญหาทรุดพังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเร่งสำรวจเพื่อเข้าซ่อมแซมป้องกันอุบัติเหตุหลังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะ

0: ใหญ่7เครื่องในจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังแล้วค่ะเช่นเดียวกับที่หนองคายค่ะทางเทศบาลเมืองได้เตรียมการรับมือน้ำท่วมด้วยการจัดวางบิ๊กแบ็กกระสอบทรายในพื้นที่ลุ่มต่ำจุดเสี่ยงที่น้ำโขงจะดันเข้าท่อระบายน้ำในชุมชนจอมณีและพื้นที่ใกล้เคียงขณะที่ระดับแม่น้ำโขงนั้นยังลดลงต่อเนื่องค่ะการเสียชีวิตของเรย์แมคโดนัลด์ในบ้านพักแพทย์นิติเวชระบุแล้วนะคะว่าเสียชีวิตจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดค่ะขณะที่ภรรยาและเพื่อนสนิทนั้นได้เขารับร่างที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจโดยครอบครัวก็มีการกำหนดสวดพระอภิธรรมที่วัดยางเป็นเวลา7วันแล้วก็กำหนดพิธีชาปนกิจในวันที่26สิงหาคมนี้ค่ะร่างของนายเรย์แมคโดนัลด์ถูกเคลื่อนย้ายออกจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจโดยรถตู้ของมูลนิธิร่วมกตัญญูโดยมีครอบครัวและเพื่อนสนิทร่วมกันเข้ารับร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลหลังการชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตนั้นเสร็จสิ้นค่ะนายพุทธิพงศ์ศรีวัฒน์หรือว่าลีโอพุทธเพื่อนสนิทเปิดเผยว่าแพทย์แจ้งสาเหตุการเสียชีวิตแล้วนะคะว่าเกิดจากเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นส่งผลทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดค่ะนายพุทธิพงศ์ยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าที่ผ่านมาตนเองเคยสังเกตเห็นเรนั้นเหนื่อยกว่าปกติค่ะเมื่อทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งเรเองก็จะอาจมีสัญญาณเหมือนที่ตนเองก็มีสัญญาณคือแน่นหน้าอกช่วงลิ้นปี่ซึ่งอาการคล้ายกับกรดไหลย้อนแต่ก็คิดไปในทางที่ดีจึงไม่ได้ไปตรวจร่างกายพร้อมกับฝากเป็นอุทาหรณ์นะคะผู้ที่มีอาการลักษณะนี้ขอให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียดค่ะ
1: เลยเองเขาก็คงมีสัญญาณแหละเพราะว่าถ้าคิดเองจากตัวผมเนี่ยผมก็มีสัญญาณเพราะว่าสัญญาณที่ว่าเนี่ยมันจะแน่นบริเวณช่วงลิ้นปี่เหนือขึ้นมานิดนึงทีนี้อาการแบบนี้หลายๆคนพอเป็นแล้วก็มักจะสับสนแล้วก็คิดไปในแง่ดีว่าเป็นแค่กรดไหลย้อนมันแยกกันลำบากดังนั้นเนี่ยก็สำหรับเคสเนี้ยก็อยากจะฝากเตือนไปเลยนะครับว่าถ้าใครที่มีอาการแบบนี้ให้สงสัยเอาไว้ก่อนว่ามันเกิดจากเส้นเลือดหัวใจตีบก็จะมีวิธีการตรวจก็คือเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่ผมไปก็คืออัลตราซาวด์ถ้าซาวด์ไม่เจอก็จะต้องเดินลู่ครับแล้วก็แปะอุปกรณ์อ่านผลกราฟตรงนั้นจะโชว์เลย
0: สำหรับเรย์แมคโดนัลด์ถูกพบเสียชีวิตในบ้านพักย่านพัฒนาการเมื่อวานที่ผ่านมาทางครอบครัวกำหนดจัดพิธีสวดพระอภิธรรมขึ้นที่วัดยางพระอารามหลวงย่านสวนหลวงกำหนดจัดเป็นเวลา7วันแล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจในวันที่26สิงหาคมค่ะผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นเปิดเผยว่ามีการดำเนินคดีกับป้าดาพร้อมกับพวกซึ่งเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับวัดป่าอดุลยารามแล้ว3คดีค่ะขณะที่ชายต้องสงสัยที่ขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปภายในวัดกลางดึกตำรวจได้นำตัวมาที่สถานีแล้วก็นำไปลงบันทึกประจำวันแล้วค่ะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีที่เกี่ยวข้องกับวัดป่าอดุลยารามซึ่งผู้ที่ถูกดำเนินคดีก็คือป้าดาหรือนางสาวชมณีน้อยจันทร์พร้อมกับพวกแบ่งออกเป็น3คดีค่ะคดีแรกเป็นเรื่องของการบุกรุกวัดค่ะออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด6คนตามที่ปรากฏภาพในคลิปวิดีโอวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่นำท่อปูนไปปิดทางเข้าออกวัดโดยให้มาพบพนักงานสอบสวนในวันที่27สิงหาคมก่อนจะพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปและก็คดีแจ้งความเท็จค่ะหลังจากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นได้เดินทางเข้ามาแจ้งความเมื่อวันที่18สิงหาคมและในวันที่22สิงหาคมพนักงานสอบสวนจะทำการสอบปากคำพยานในคดีนี้2ปากก่อนที่จะรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนและก็จะมีการมาพิจารณาว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครบ้างและจะออกหมายเรียกใครต่อไปคาดว่าจะมีความชัดเจนในคดีนี้ภายในวันที่24สิงหาคมส่วนคดีที่มีการร้องทุกข์เอาผิดกฎหมายอาญามาตรา112ทางสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นได้มีการประมวลเรื่องส่งรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาจากนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีคำสั่งตรวจสอบพยานหลักฐานและพิจารณาว่าหลักฐานมีความชัดเจนและเข้าข่ายความผิดหรือไม่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบสำหรับกรณีที่มีชายต้องสงสัยที่ขี่รถจักรยานยนต์เข้าวัดป่าอดุลยารามในช่วงกลางดึกตำรวจได้คุมตัวไปลงบันทึกประจำวันแล้วนะคะซึ่งชายคนดังกล่าวยืนยันว่าไม่ได้เข้าไปก่อเหตุอันตรายค่ะ
2: ถ้าหากว่าบุคคลในคลิปนะครับที่ปรากฏว่ามาร่วมกันบุกรุกนะครับรู้ว่าเป็นตัวเองเข้ามาในวันนั้นนะครับจะเข้ามาพบพนัก

0: งานสอบสวนเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์เพื่อยืนยันเจตนานะครับทางสภ.ขอนแก่นก็พร้อมยินดีครับที่จะน้อมรับในการเข้ามามอบตัวเพื่อการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของท่านนะครับ
1: สำหรับบรรยากาศที่วัดป่าอดุญญารามวันนี้ค่ะอาจารย์คณะสหวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายนำคณะนักศึกษาชั้นปีที่1เข้าฟังธรรมเทศนาในรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจโดยถือเป็นการแสดงธรรมผ่านสื่ออย่างเป็นทางการครั้งแรกค่ะของพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสโดยมีเนื้อหานะคะทั้งเรื่องของการบริหารจัดการเงินและชีวิตการปกครองตนเองก่อนปกครองผู้อื่นการอยู่ร่วมกันโดยไม่บิดเบียนและการเคารพกฎหมายและกฎระเบียบสังคมส่วนการรักษาความปลอดภัยภายในวัดยังคงมีตำรวจสับเปลี่ยนกำลังเฝ้าระวังเหตุแล้วก็มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มอีก10จุดจากเดิมนะคะที่มีเพียง3จุดค่ะตำรวจจับกุมตาอายุ71ปีที่ล่วงละเมิดหลานสาวเป็นเวลา7ปีและข่มขู่ว่าจะทำร้ายจนเด็กมีอาการเครียดแล้วก็มีภาวะซึมเศร้ากินยาเกินขนาดค่ะกระทั่งครูมาพบจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาหลังครูพาเด็กนักเรียนหญิงชั้นม.4เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่14สิงหาคมโดยเด็กนั้นกินยารักษาโรคซึมเศร้าเกินขนาดจนเกิดอาการเบลอและไม่ได้สติจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อสอบถามสาเหตุจึงทราบว่าเด็กถูกตาอายุ71ปีล่วงละเมิดเป็นเวลา7ปีตั้งแต่อายุ8ขวบจนขณะนี้อายุ15ปีค่ะโดยจะก่อเหตุในช่วงเวลาที่ไม่มีใครอยู่บ้านและก็ถูกตาพูดข่มขู่แล้วก็ทำร้ายหากนำเรื่องไปเผยแพร่จากนั้นครูก็ได้แจ้งตำรวจสน.ดอนเมืองแล้วก็ประสานกับนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เดินทางไปเยี่ยมเด็กผู้เสียหายที่โรงพยาบาลล่าสุดเด็กปลอดภัยแล้วแต่ว่ายังคงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็ได้ติดต่อไปยังแม่ของเด็กด้วยเนื่องจากว่าไม่ได้อยู่กับเด็กผู้เสียหายหลังทราบเรื่องนะคะมูลนิธิก็พาแม่เข้าแจ้งความกับตำรวจยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุถึงที่สุดล่าสุดตำรวจสน.ดอนเมืองสามารถจับกุมตาอายุ71ปีได้แล้วแล้วก็ออกหมายจับดำเนินการจับกุมผู้ก่อเหตุดำเนินคดีโดยเร็วค่ะโดยเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาตำรวจสน.ดอนเมืองได้นำหมายจับไปทำการจับกุมตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็แจ้งข้อหาควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งศาลฝากขังค่ะ
2: แล้วอยู่บ้านเดียวกันใช่ไหม
3: อยู่บ้านเดียวกัน
2: แล้วอยู่มาตลอดเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะเขาจะไปมาเหมือนอาทิตย์ละครั้งจะกลับมาใช่ค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย
2: ์แล้วเราไม่มีใครรู้เลยหรือว่าเขามากระทำลูกตั้งแต
3: ่ทำแต่งานถ้าสมมติอยู่ที่บ้านก็เช้าก็ไปทำงานเย็นก็กลับค่ำน้องก็นอนแล้วเ
2: น
3: ี่ยค่ะ
2: แล้วน้องนอนปกตินอนกับใครฮะ
3: นอนอยู่ด้วยกันค่ะคุณแม่คุณยายแล้วก็น้องชายเขาแล้วก็เขาตัวเขาอะค่ะทั้งหมด4คนในห้อง
2: แต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรนะ
3: ใช่ค่ะน้องไม่กล้าพูด
1: ด้านพนักงานสอบสวนก็เตรียมน็อตสอบปากคำเด็กหญิงผู้เสียหายร่วมกับทีมสหวิชาชีพในวันพรุ่งนี้แล้วก็แจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับผู้ต้องหาต่อไปค่ะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันนะคะว่าการตรวจสอบปมปัญหาทุจริตสอบท้องถิ่นไม่ได้เป็นการฟอกข่าวให้กับใครค่ะขณะที่อบต.แล้วก็กรรมาธิการก็กังวลเรื่องของบัญชีใหม่อาจจะไปกระทบกับสิทธิ์คนสอบสุจริตแล้วก็เลือกจังหวัดไปปฏิบัติหน้าที่ติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
4: ค่ะคุณพึ่งนภาคะกรรมาธิการกระจายอำนาจยังเสนอให้กกลางค่ะออกมติพิเศษเพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสอบโดยสอบด้วยความสุจริตค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฟ้องร้องในอนาคตก่อนที่มท.4ค่ะเข้าให้ข้อมูลต่อกรรมาธิการกระจายอำนาจกรณีการแก้ไขปัญหาจากการกับการทุจริตสอบท้องถิ่นที่มีผลกระทบในส่วนอื่นๆค่ะโดยให้สัมภาษณ์เชื่อมั่นว่าการถอดถอนผู้ทุจริตสอบจากการบรรจุข้าราชการนั้นจะไม่มีปัญหาหรือทำให้ยืดเยื้อเกินกว่ากรอบที่กำหนดไว้31สิงหาคมนี้ค่ะส่วนข้อมูลที่นายรังสิมันต์โรมประธานกรรมาธิการการกฎหมายเปิดเผยเนื้อหาจากการสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีบุคคลที่ยศสูงกว่าอธิบดีไปพบพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับผู้จัดสอบมหาวิทยาลัยมสว.ค่ะกรณีการเรียกรับผลประโยชน์จากฝ่ายข้าราชการโดยแนะให้ไปยื่นร้องต่อปปช.ก่อนที่จะยืนยันว่ากระบวนการตรวจสอบนี้ไม่ได้ฟอกข่าวให้ใครค่ะ
5: ไม่เป็นไรครับด้วยความบริสุทธิ์ใจท่านส่งให้ปปช.เพราะว่าผมมั่นใจเหลือเกินว่าปปช.ทำงานเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมา
6: นะครับ

0: ถ้าเกิดว่ามันจะมีการกีดกันหรือว่าการเข้าไปแทรกแซงจากฝั่งการเมืองผมคิดว่าการเปิดโปงกระบวนการการสอบการชุดการสอบครั้งนี้คงไม่เกิดขึ้นแน่ๆแล้วพี่ก็เห็นอยู่แล้วว่าบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องที่โดนอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็เป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดหลายคนก็รู้จักสนิทสนมหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดว่าฝ่ายการเมืองจะเข้าไปกันเพื่อป้องกันตัวเองจริงๆเนี่ยมันคงไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นแต่วันนี้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นทุกคนก็ทำงานอย่างตรงไปตรงมาไม่ว่าใครวันนี้เราไม่ได้ดูสนใจอยู่แล้วครับว่าเขาเป็นใครเราสนใจว่าเขาทำอะไรมากกว่า
1: ส่วนนายกสมาคมอบต.แห่งประเทศไทยก็บอกว่าพอใจค่ะที่รับคำชี้แจงจากกกลางเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและข้อกฎหมายที่จะนำไปสู่การเพิกถอนผู้ทุจริตสอบทั้ง 5,925 คนและชี้ว่าหากไม่ปฏิบัติตามผู้บริหารท้องถิ่นอาจถูกฟ้องมาตรา157ค่ะพร้อมเสนอแนะให้ปลดล็อกเรื่องเงื่อนไขการโอนย้าย2ปีเพื่อแก้ไขปัญหากรณีการเลือกจังหวัดลงทำหน้าที่ของบัญชีผู้สอบใหม่ค่ะ
2: ถ้ายังไม่มีคำตอบก็ขออย่าเพิ่งมีการบรรจุแต่งตั้งเพราะการบรรจุแต่งตั้งนั้นนะทางผู้บริหารท้องถิ่นจะเป็นคนบรรจุแต่บรรจุแล้วมันมีปัญหานะครับมันก็จะกลับมาอีกเหมือนเดิมดังนั้นวิธีการก็เลยบอกว่าทางกรมส่งเสริมจะต้องไปหาวิธีการโดยเฉพาะมันติดล็อกเกี่ยวกับเรื่องว่าถ้าจะย้ายเนี่ยต้อง2ปีครับถึงจะย้ายได้นะฮะดังนั้นปลดล็อกได้ไหมข้อเสนอเนี่ยแต่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นก็รับปากว่าจะดำเนินการแล้วก็เห็นท่านประธานท่านรองประธานบอกว่าให้เวลา15วันในการที่จะให้ข้อมูลต่างๆซึ่งมาให้ท้องถิ่นถ้าท้องถิ่นได้รับข้อมูลต่างๆอย่างนี้ก็รู้สึกจะเบาใจ
1: ส่วนนายคงกิจฉัตรมารีรัตน์และนายกิจชัยเอ่งชวนกรรมาธิการก็ร่วมแถลงผลประชุมโดยแสดงความกังวลหากว่ากกลางยังคงยืนยันที่จะให้คนที่บรรจุในตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแล้วอยู่ที่เดิมก็อาจเกิดการฟ้องร้องในอนาคตนั่นเพราะว่าทำให้ผู้ที่สอบโดยสุจริตได้เลื่อนลำดับขึ้นตามคะแนนจริงถูกลดทอนสิทธิ์ลงจึงเสนอให้ออกเป็นมติกรณีพิเศษค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาให้เยียวยาบุคคลในกลุ่มดังกล่าวค่ะค่ะคุณพึ่งนภาคะนอกจากนี้นะคะทางกรรมาธิการปปช.ก็เปิดเผยนะคะการสอบข้อเท็จจริงหรือความคืบหน้าการสอบสวนของสำนักงานปปช.ค่ะที่มีการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้อง500คนและพบเรื่องของเส้นเงินกว่า 9,000 ล้านบาทค่ะนอกจากนี้มีการเสนอ6ข้อในการแก้ไขปัญหาไปยังนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะ
3: ค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะผู้บริหารธนาคาร UOB ประเทศไทยระบุว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวเพียงร้อยละ 1.9 นะคะแม้ว่าจะมียอดคำขอส่งเสริมการลงทุนสูงสุดเป็นประวัติการก็ตามหลังประเมินว่าไทยได้ประโยชน์จากโครงการ Data Center นั้นต่ำค่ะพร้อมกับประเมินราคาทองคำในตลาดโลกนั้นมีโอกาสพุ่งขึ้นแต่ระดับ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐค่ะราคาทองคำในประเทศไทยวันนี้ปรับเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดค่ะและเคลื่อนไหวผันผวนทำให้ทองรูปพรรณกลับไปยืนที่ระดับ 70,000 บาทหลังกระทรวงการคลังของสหรัฐประกาศขยายวงเงินซื้อคืนพันธบัตรหรือว่าบอนด์ Buyback Operation สำหรับบอนด์ระยะยาวตั้งแต่ช่วง10ปีขึ้นไปอย่างน้อย2เท่าตัวจากเดิม 2,000 ล้านดอลลาร์เป็น 4,000 ล้านดอลลาร์หรือว่ามินิ QE ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่9กันยายนจนถึงวันที่4พฤศจิกายนค่ะส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวลดลงและค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าหนุนให้ราคาทองคำในตลาดโคเม็กส่งมอบเดือนธันวาคมพุ่งขึ้นสู่ระดับ 4,570 ดอลลาร์ต่อออนนายเอเบลริม Head of Deposit and Wealth Management ธนาคาร UOB ประเทศไทยประเมินราคาทองคำตลาดโลกค่ะมีโอกาสปรับขึ้นถึงระดับ 4,600 ถึง 5,000 ดอลลาร์ต่อออนในไตรมาสแรกของปีหน้าหลังนักลงทุนสถาบันและธนาคารกลางต่างทยอยสะสมทองคำเพื่อบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์จากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกพร้อมประเมิน GDP ไทยปีนี้ค่ะอาจขยายตัวที่ร้อยละ 1.9 เนื่องจากแรงหนุนจากการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศผ่าน BOI แต่ได้ประโยชน์จากโครงการลงทุน Data Center และ AI ในระดับต่ำประกอบกับหนี้ครัวเรือนของไทยนั้นอยู่ในระดับสูงค่ะติด10อันดับแรกของโลกกดดันการปล่อยสินเชื่อธุรกิจ SME ตลอดจนหนี้เสียในระบบเพิ่มขึ้นกระทบอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นหรือว่า ROE ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของไทยแห่งหนึ่งจนถูกจัดอันดับให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในเอเชียที่มีความเสี่ยงเชิงลบ ขณะที่การท่องเที่ยวของไทยค่ะยังเผชิญกับความท้าทายจากคู่แข่งทั้งเวียดนามและอินโดนีเซียส่งผลทำให้ยอดค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่ฟื้นตัวกลับไปเท่ากับช่วงก่อนวิกฤต

0: ควิด-19 ส่งผลให้นักลงทุนสถาบันนั้นยังไม่เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุนไทยแม้ว่ามียอดคำขอ BOI เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญก็ตามค่ะยอดหนี้สาธารณะของสหรัฐก็พุ่งสูงทะลุ40ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สะท้อนปัญหาการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลอเมริกันค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมลานจอดเฮลิคอปเตอร์หินกรานิตแห่งใหม่ในทำเนียบขาวซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ครั้งใหญ่ที่ทรัมป์นั้นให้ความสำคัญอย่างมากในวาระดำรงตำแหน่งนี้แม้หลายโครงการจะเผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์และข้อพิพาททางกฎหมายก็ตามค่ะการนำชมพื้นที่ในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันทางการเมืองโดยผลสำรวจล่าสุดพบว่าคะแนนนิยมของทรัมป์นั้นล่วงลงเหลือเพียงร้อยละ33ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำสุดที่เป็นประวัติการในวันเดียวกันกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่ายอดหนี้สาธารณะของสหรัฐพุ่งสูงทะลุ40ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดยมีหนี้คงค้างรวมอยู่ที่ประมาณ 40.5 ล้านล้านดอลลาร์หรือกว่า 1,300 ล้านล้านบาทค่ะตัวเลขดังกล่าวนับว่าย่ำแย่กว่าที่สำนักงานงบประมาณแห่งสภาคองเกรสนั้นได้เคยคาดการไว้ว่าสหรัฐจะมีหนี้ราว 39.4 ล้านล้านดอลลาร์เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ2026โดยปัจจัยที่ผลักดันให้หนี้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมาจากภาระค่าใช้จ่ายระยะยาวด้านสวัสดิการสังคมการประกันสุขภาพรวมถึงผลกระทบจากมาตรการกำแพงภาษีของทรัมป์ที่กลายเป็นโมฆะนอกจากนี้ตัวเลข40ล้านล้านดอลลาร์ยังเกิดขึ้นเพียงประมาณ5เดือนหลังจากหนี้สาธารณะสหรัฐนั้นเพิ่งแต่ระดับ39ล้านล้านดอลลาร์ไปเมื่อเดือนมีนาคมและก่อนหน้านั้นเพียง5เดือนเพิ่งจะแตะระดับ38ล้านล้านดอลลาร์ค่ะสื่ออังกฤษได้เผยเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนพระชายาพร้อมด้วยพระโอรสและก็พระธิดามีแผนย้ายกลับไปพำนักในสหราชอาณาจักรภายในเดือนนี้นะคะหลังทั้งคู่นั้นยุติการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกราชวงศ์ชั้นสูงและย้ายไปอาศัยที่สหรัฐอเมริกานานกว่า6ปีแล้วค่ะสื่อท้องถิ่นอังกฤษรายงานว่าเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนดยุคและดัชเชสแห่งซัสเซ็ตกำลังวางแผนจะย้ายจากสหรัฐเสด็จกลับไปพำนักที่สหราชอาณาจักรในปลายเดือนนี้ค่ะโดยจะประทับที่พักส่วนพระองค์นอกเขตพระราชฐานขณะที่พระโอรสและพระธิดามีกำหนดเข้าเรียนในโรงเรียนของอังกฤษในเดือนกันยายนรายงานดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่เมื่อเดือนกรกฎาคมเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนพร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดาเสด็จกลับอังกฤษเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่3และสมเด็จพระราชินีคามิล่าแต่ในครั้งนั้นคาดว่าไม่ได้มีการหารือเกี่ยวกับการย้ายกลับอังกฤษเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่3ทรงได้รับแจ้งเกี่ยวกับการย้ายครั้งนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ยังไม่มีแผนการใดๆเกี่ยวกับการกลับมาทรงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกราชวงศ์ของเจ้าชายแฮร์รี่หรือเมแกนโดยสื่อยังคาดว่าทั้งคู่นั้นจะยังคงใช้ชีวิตในฐานะประชาชนทั่วไปต่อไปค่ะเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนถอนตัวจากการปฏิบัติพระราชถอนตัวจากการปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะสมาชิกราชวงศ์ชั้นสูงเมื่อต้นปี2020ก่อนที่จะย้ายไปตั้งรกรากอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐในเดือนมีนาคมปีเดียวกันซึ่งส่งผลให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวตึงเครียดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะหมดเวลาของท่านค่ะ 16 นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: น้ำแรงทำอำเภอพัวจังหวัดน่านอ่วมถนนขาดบ้านรถพังระดมพื้นฟูถอดปัจจัยทำไมท่วมซ้ำสมาคมอบต.ทวงสิทธิ์เลือกพื้นที่บรรจุใหม่ด้านเลขาปปช.รับเส้นเงินผู้ต้องหาพันล้านโยงทุจริตสอบท้องถิ่นปี64เปิดแชทอ้างฝากทวงเงินผู้สมัครส.ส.ศรีสะเกษจ่าย2ล้านแต่ไม่มีชื่อบรรจุสอบท้องถิ่นกล่าวหาเจ้าหน้าที่ DSI รับเงินส่งต่อบิ๊กบอสไขปริศนาไฟไหม้รัชดาซอย7 2วันติดบ้าน2หลังห่างกัน100เมตรพถ.พุ่งเป้าปมใช้ไฟเกินติดตามในข่าวค่ำ 18 นาฬิกา
2: Thailand to the Moon ประเทศไทยไปดวงจันทร์ เกาะติดวินาทีประวัติศาสตร์เมื่อช้างเอ๋อ7แมตช์อุปกรณ์วิจัยอวกาศฝีมือคนไทยกำลังจะทะยานสู่ดวงจันทร์ร่วมกับภารกิจช้างเอ๋อ7เพื่อไขความลับของรังสีคอสมิกจากนอกโลกสร้างองค์ความรู้ใหม่เปิดประตูสู่อนาคตการสำรวจอวกาศนับถอยหลังไปพร้อมกันวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569ชมสดพร้อมกันทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปนี่ไม่ใช่แค่การไปดวงจันทร์แต่คือก้าวสำคัญของเทคโนโลยีอวกาศไทย
3: ท่องโลกกว้างสารคดีคุณภาพจาก BBC ชุดอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี20สิงหาคมตอนฝูงนักล่านักล่าวัยรุ่นใช้กลยุทธ์อะไรในการล่าเหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่าในห้วงเวลาที่อาหารขาดแคลน
4: โรสอาจเป็นนักล่าบนบกที่เร็วที่สุดในโลกมันวิ่งได้เร็ว48กิโลเมตรต่อชั่วโมง
3: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา17นาฬิกาทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

0: สวัสดีค่ะเสียงเป็นเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะยังคงเกาะติดการปนเปื้อนในแม่น้ำกกสายลวกโขงนะคะแล้ววันนี้ลงรายละเอียดความกังวลใจของเกษตรกรริมแม่น้ำกกค่ะหลังมีการตรวจพบแคดเมียมและสารโลหะหนักในพืชผักบางชนิดนะคะแม้ยังระบุไม่ได้ชัดๆว่าต้นเหตุการปนเปื้อนพืชผักเกิดจากอะไรแต่มันก็สร้างความกังวลใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสื่อสาธารณะท้องถิ่นเชียงรายสนทนาสื่อสารเรื่องนี้ค่ะ
1: ผักที่ปลูกริมน้ำกกที่อำเภอแม่อายถูกเก็บตัวอย่างไปตรวจตั้งแต่วันที่18ธันวาคมปีที่แล้วครับห้องแลบรู้ผลตั้งแต่8เมษายนแต่คนกินผักพวกนั้นเพิ่งได้เห็นผลตรวจเมื่อวันที่9สิงหาคมครับแล้วรู้ได้ยังไงครับรู้จากลายกลุ่มนะฮะของหมู่บ้านเองนะครับไม่ใช่จากการแถลงของหน่วยงานไหนทั้งนั้นมีการเก็บทั้งหมด6รอบครับตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วถึงพฤษภาคมปีนี้รอบแรกตรวจผัก11ชนิดเกินมาตรฐาน7ชนิดสาวรสเจอแคดเมียม 0.132 ทั้งที่เพดานให้มีแค่ 0.01 นะครับพอมารอบ30มีนาตรวจ11ชนิดครับเกินทั้งหมด11ชนิดทั้งตะกั่วแคดเมียมทั้งสารหนูอาจารย์ว่านวิริยาจากคณะวิทยาศาสตร์มช.ครับบอกว่าตามหลักวิทยาศาสตร์ต้องหยุดกินทันทีครับแต่ที่น่าสงสัยคือตรวจน้ำในแม่น้ำกกมาตั้งนานไม่เคยเจอแคดเมียมสูงขนาดนี้เลยนะครับแล้วมันมาจากไหนครับอาจมาจากชั้นดินเองอาจมาจากปุ๋ยฟอสเฟตที่ใส่กันหรืออาจมาจากตะกอนเหมืองเรื่องนี้ยังไม่สามารถรู้ได้อย่างแน่ชัดนะครับต้องตรวจซ้ำทางนายกอบต.ท่าตอนก็บอกตรงกันครับในเอกสารไม่ได้บอกเลยว่าเก็บตรงไหนแปลงนั้นใช้น้ำจากอะไรเลยฟันธงไม่ได้ว่ามาจากน้ำกกจริงไหมนะครับซึ่งนายกพูดไว้ประโยคนึงที่บอกว่ามันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะไม่ใช่แตงกวาทั้ง5ลูกอาจเป็นแตงกวาลูกเดียวที่ใช้น้ำกกอีก4ลูกเขาไม่มีสารก็ต้องระบุเรื่องพวกนี้ออกมาให้ชัดนะครับทางด้านเกษตรกรบ้านศพงามเล่าว่าเจ้าหน้าที่ที่เคยมาเก็บผลผลิตของแกไปตรวจเหมือนกันนะครับแต่ไม่เคยแจ้งผลกลับมาเลยสักครั้งตอนนี้เกษตรกรก็เลี่ยงไปใช้น้ำประปาภูเขาแทนแล้วก็กลัวว่าข่าวออกไปแล้วจะขายของไม่ได้ครับแกบอกว่าจะให้หยุดปลูกก็หยุดไม่ได้นะครับถ้าไม่มีรายได้อะไรมาแทนเพราะถึงทุกวันนี้ยังไม่มีมาตรการอะไรออกมาเยียวยาทั้งนั้นเลยนะครับ
0: นั่นเป็นการประมวลสถานการณ์จากพื้นที่นะคะเกิดความกังวลใจเกิดภาระที่ประชาชนต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงทั้งที่เป็นภาระของหน่วยงานภาครัฐต่างหากที่ต้องทำหน้าที่ในการตรวจและหาต้นตอรวมไปถึงสื่อสารกับประชาชนนะคะข้อมูลจากการตรวจผลผลิตทางการเกษตรริมแม่น้ำกกที่ตำบลท่าตออำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ตรวจต่อเนื่อง6รอบตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้ว2568ถึงพฤษภาคมปี69พบการปนเปื้อนโลหะหนักในพืชหลายชนิดค่ะและมีหลายตัวอย่างที่ถูกระบุว่าเกินค่ามาตรฐานโดยเฉพาะแคดเมียมที่พบว่าตรวจกี่ครั้งก็เจอนะคะขณะที่สารหนูและตะกั่วค่ะก็ถูกตรวจพบเกินค่ามาตรฐานในพืชบางชนิดเช่นเดียวกันค่ะการตรวจทั้ง6รอบจึงสะท้อนว่าการปนเปื้อนไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตัวอย่างใดตัวอย่างหนึ่งแต่พบซ้ำๆในพืชหลายชนิดและหลายช่วงเวลาแต่เมื่อพบความเสี่ยงต่อเนื่องคำถามคือระบบจัดการของรัฐเดินไปถึงไหนแล้วมีการกำหนดพื้นที่เสี่ยงหรือไม่มีการแจ้งเตือนเกษตรกรหรือเปล่ามีการควบคุมหรือรับรองผลผลิตอย่างไรและหากผลผลิตขายไม่ได้ใครจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะการตรวจพบสารปนเปื้อนไม่ควรสิ้นสุดอยู่ที่กระบวนการตรวจแต่ว่าต้องมีมาตรการรองรับด้วยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ว่านวิริยาอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์ว่านมองว่าหากผลผลิตปนเปื้อนเกินมาตรฐานก็จำเป็นต้องควบคุมไม่ให้เข้าสู่ตลาดแต่การควบคุมต้องเดินไปพร้อมกับระบบเยียวยาของภาครัฐเพราะผลผลิตที่ถูกห้ามขายมันหมายถึงรายได้เกษตรกรเขาก็หายไปด้วยขณะเดียวกันระบบการตรวจสอบมันต้องเร็วกว่านี้ค่ะเพราะกว่าจะรู้ผลใช้เวลานานผลผลิตก็อาจจะถูกเก็บเกี่ยวและส่งออกจากพื้นที่ไปแล้วค่ะ
2: ก็ถ้าตามหลักแล้วครับก็ควบคุมให้ไม่มีการแพร่กระจายของ product เหล่านี้อยู่นะครับแล้วก็ควรจำกัดหมายถึงว่ากระบวนการในที่นี้ถ้ามันเกินจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องไม่ขายไม่บริโภคสิ่งเหล่านี้หรือต้องทางภาครัฐต้องเยียวยาครับคือผลผลิตเนี่ยมันใช้ไม่ได้ในทางการค้าอยู่แล้วในทางวิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเหล่านี้มันมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชาวบ้านดังนั้นคือทำยังไงจะให้ไม่ขายแต่ชาวบ้านได้เงินมานะแต่ภาครัฐต้องซับซิไดซ์ตรงนี้ไปนะเหมือนก็คือเหมือนจำนำนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับเอาผลผลิตเนี่ยไปขายให้คืนให้ภาครัฐเพราะว่าอันนี้มันมีผลกระทบต่อชาวบ้านอยู่แล้วดังนั้นคือกระบวนการนะครับ ทางด้านเศรษฐกิจสังคมอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันต้องเอื้อต่อกันเนาะแต่ทางหลักวิทยาศาสตร์แล้วห้ามไม่ให้กระจายสินค้าที่มันมีเขาเรียกว่าปนสารเคมีหรือปนเปื้อนของโลหะหนักซึ่งมันเกินมาตรฐานไปแล้วเนาะดังนั้นคือชาวบ้านก็ห้ามบริโภคอันนี้คือตามหลักแต่ถ้าจะบริโภคมันก็ต้องขึ้นกับปัจจัยหลายๆอย่างความถี่คนเด็กห้ามทานอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีอีกหลายอย่างนะครับว่าไอ้พืชผักตรงนั้นมันเกินเท่าไหร่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับมันต้องคำนวณเรื่องการอัพเทคเอ็กซ์พอร์ตเอาไปยังไงในระบบอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทางที่ดีที่สุดก็คือจำกัดห้ามขายห้ามบริโภคครับ
0: วันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และลำพูนพร้อมด้วยเครือข่ายเกษตรกรแล้วก็นักวิชาการเขาก็ไปร่วมกันหารือผลกระทบการปนเปื้อนสารโลหะหนักที่เกิดขึ้นนะคะก็ส่งเสียงจากพื้นที่ผ่านทางนักข่าวพลเมืองคุณณัฐมนแก้วพิทูลทีมเป็นข่าวจังหวัดเชียงรายลองฟังเสียงบางส่วนค่ะ
3: ในประเด็นของที่เราพูดคุยกันวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่สารปนเปื้อนในแม่น้ำโขงที่มีผลกระทบต่อภาคเกษตรทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้านพืชด้านสัตว์ด้านประมงนะครับเราอยากจะเห็นความมั่นคงยั่งยืนทางอาหารของพี่น้องเกษตรกรชาวเชียงรายซึ่งได้รับผลกระทบในเรื่องของการผลิตแร่ที่ประเทศพม่าเป็นอย่างมากนะครับซึ่งมันไม่ใช่เฉพาะเชียงรายครับตอนนี้เราขยายไปถึงหลายจังหวัดทั่วประเทศของพม่าได้นะครับซึ่งตรงนี้เราอยากจะมีข้อชัดเจนนะครับร่วมกันของภาคประชาชนของเกษตรกรทั้ง 2-3 จังหวัดนะครับซึ่งเราได้ข้อสรุปนะครับเราได้ข้อสรุปหลายประเด็นร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ความเชื่อมั่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงความเกียรติจำนงที่ให้ข้อจริงเกี่ยวกับเกษตรกรโดยเฉพาะในเรื่องของสารปนเปื้อนที่อยู่ในพืชนะครับหรือว่าการตรวจหาค่าเกินมาตรฐานต่างๆที่ท่านมีข้อมูลกันบางทีเราอาจจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนอาจจะเป็นข้อมูลทางลับอยู่แล้วเราอยากได้ข้อมูลชุดข้อมูลเหล่านี้เอามาเป็นประกอบนะครับเป็นเรื่องเป็นข้อมูลประกอบแล้วสามารถเราจะนำเสนอนะครับจริงๆเราอยากจะนำเสนอต่อสภาชาติในตามลำดับแต่เราจะต้องเสนอต่อสภาชาติแล้วจากนั้นเราก็จะไปมีการประชุมถกเถียงกันในประเด็นเหล่านี้ว่าเราควรจะดำเนินการเรื่องด่วนขนาดไหนเพื่อที่จะนำเสนอต่อหน่วยงานเรื่องที่ชอบโดยเฉพาะเรื่องของรัฐบาลนะครับรัฐบาลก็คือนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องภาคเกษตรทั้งหมดนะครับในส่วนของผมก็สามารถนำเสนอหรือว่าบอกข้อเสนอในประมาณนี้ก่อนครับเบื้องต้นครับ
0: ความเดือดร้อนเกิดขึ้นแล้วนะคะวันนี้เกษตรกรในพื้นที่อยู่อย่างไรเราออนไลน์คุยกันจากพื้นที่เลยค่ะคุยเพิ่มเติมกับคุณอุดมจันตวงศ์นะคะท่านเป็นประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงรายพี่อุดมสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
0: พี่อุดมค่ะวันนี้เสียหายหนักเลยนะคะสำหรับผู้คนในพื้นที
4: ่ครับครับครับ
0: ข้อเสนอจากส

0: ภาคเกษตรกรตอนนี้ก็คือมาตรการเฉพาะหน้าต้องมีระบบในการรับรองความเสียหายซึ่งตอนนี้ยังไม่มีเลยถูกต้องไหมคะ
1: ยังครับยังไม่มีที่เป็นที่แน่ชัดยังไม่มีฮะ
0: ถ้าจะต้องเกิดขึ้นเนี่ยพี่อุดมมองยังไงเมื่อสักครู่อาจารย์บ้านก็เสนอว่าอาจจะต้องรับซื้อผลผลิตเลยแล้วก็อย่าให้มันออกจากพื้นที่แต่ไม่ใช่ให้เกษตรกรโดดเดี่ยวพี่อุดมมองยังไงคะ
1: ผมขอนำเรียนว่าสภาเกษตรนะครับเกิดขึ้นตามพ.ร.บ.สภาเกษตรปี53นะครับในบทบาทหน้าที่จริงๆแล้วนะครับเราจะคุ้มครองสิทธิ์ของเกษตรกรดูแลเรื่องของคุ้มครองผู้บริโภคตลอดจนถึงห่วงโซ่อาหารนะครับจริงๆในเรื่องของประเด็นเหล่านี้นะครับมันเป็นหน้าที่โดยหลักของสภาเกษตรที่จะให้คำแนะนำข้อเสนอแนะต่อรัฐมนตรีเพื่อที่จะนำไปแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรโดยตรงโดยเฉพาะในเรื่องของการรับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมครับประเด็นนี้นะครับเราอยากจะมองว่าเป็นประเด็นที่น่าจะติดตามเพื่อที่จะให้เกิดข้อชัดเจนในส่วนของเกษตรกรซึ่งตอนนี้เราได้รับผลกระทบชัดเจนแน่นอนจากการตรวจพืชครั้งที่ผ่านมาครับ
0: ค่ะค่ะทีนี้ได้เสนอได้พูดคุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรไปบ้างหรือยังคะ
1: ในขณะนี้ในขั้นตอนการทำงานของสภาเกษตรนั้นนะครับเราทำเป็นขั้นตอนเราสรุปข้อมูลทั้งหมดรวบรวมเป็นข้อมูลของจังหวัดซึ่งเรารวมกันทั้งเชียงรายและเชียงใหม
0: ่
1: แล้วเราก็จะเสนอต่อสภาชาตินะครับจากนั้นสภาชาติต้องรวบรวมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีต้องเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้ครับ
0: โอ้ค่ะต้องไปไกลกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรต้องไปถึงท่านนายกต้องมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก่อนทีนี้เฉพาะหน้าในมุมของพี่อุดมแล้วก็สภาเกษตรกรที่ระดมเสียงกันมาเฉพาะหน้าต้องการอะไรคะ
1: ความต้องการของเชียงรายของเกษตรกรเองที่รับผลกระทบตรงนี้นะครับจริงๆแล้วคือเรื่องของข้อมูลเราต้องได้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลชุดเดียวกันไม่ว่าจะเชียงใหม่หรือเชียงรายหรือหน่วยงานราชการหน่วยไหนก็แล้วแต่เราต้องการข้อมูลเป็นชุดเดียวกันเราต้องการศูนย์นะครับเราต้องการศูนย์ปฏิบัติการให้กับเกษตรกรที่ประสบปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับตั้งขึ้นที่เชียงใหม่หรือเชียงรายก็ได้ครับเป็นศูนย์ตรวจหาสารโลหะหนักนะครับเป็นประจำจังหวัดเลยนะครับนอกจากนั้นเราก็จะต้องดูแลในเรื่องของการทำแผนที่ความเสี่ยงนะครับเรื่องของห่วงโซ่อาหารว่าเราจะตัดพื้นที่จัดโซนนิ่งออกมาเป็นพื้นที่สีเขียวสีเหลืองสีเขียวสีแดงว่าปลอดภัยขนาดไหนเราจะต้องทำประมาณนี้ครับในเบื้องต้นครับในเบื้องต้นที่เร่งด่วนที่สุดเนี่ยนะครับ
0: ค่ะซึ่งดูแล้วเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือของหน่วยงานภาครัฐที่มีอยู่ก็น่าจะพอทำได้ในการตรวจอย่างสม่ำเสมอแต่เพียงแต่ว่าต้องเอาหน่วยตรวจไปอยู่ในพื้นที่ให้พื้นที่ได้ตรวจประจำข้อมูลกระจายถึงเกษตรกรแล้วก็มีแผนที่ในการโซนนิ่งความเสี่ยงถูกต้องไหมคะไม่น่าจะยากพี่อุดมวิเคราะห์หน่อยมันติดอะไรมันดูไม่น่าจะยากค่ะ
1: แต่มันติดประเด็นของมันก็คือมันอยู่ที่ส่วนกลางนะครับแหล่งพวกนั้นอยู่ที่ส่วนกลางเราไม่สามารถที่เกษตรกรไม่สามารถที่จะเอามาตรวจในพื้นที่ได้เพราะมันช้าครับเราไปอยู่ส่วนกลางกว่าจะตรวจแล้วจะได้รู้ผลอะไรต่างๆเนี่ยมันช้าถ้าเราเอามาอยู่ที่เชียงรายเลยหรือไม่ก็เชียงใหม่เลยเราสามารถทราบผลได้ทันทีแล้วเราสามารถการแก้ไขหรือการบูรณาการในพื้นที่อย่างไรก็สามารถแก้ไขได้ครับได้ทันได้รวดเร็วครับ
0: ค่ะทีนี้อีกโจทย์หนึ่งที่แฟงเห็นจากข้อมูลตรวจ6ครั้งแต่มันพิสูจน์ต้นตอยังไม่ได้คือพูดชัดๆไม่ได้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรอันนี้ยิ่งสร้างความกังวลใจเลยไหมคะสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ที่ใช้น้ำแล้วก็ทำหน้าที่ในการเพาะปลูกอยู่
1: ก็แน่นอนครับเพราะว่าเป็นชุดข้อมูลครับเราไม่ได้ชุดข้อมูลที่แท้จริงเราเป็นชุดข้อมูลของกรมวิชาการเกษตรกรมควบคุมมลพิษทางน้ำหรือของสาธารณสุขอะไรพวกนี้ครับมันเป็นข้อมูลคนละชุดกันบางทีตรวจพืชบางทีตรวจดินบางทีตรวจน้ำมันไม่แมทกันนะครับเราจะต้องเป็นชุดข้อมูลชุดเดียวกันที่สามารถที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ครับ
0: ดังนั้นถ้าทิ้งท้ายพี่รวมทิ้งท้ายคือจะแก้โจทย์เรื่องนี้ชุดข้อมูลต้องจริงใจก่อนตรวจได้จากพื้นที่แก้ได้แน่นอน
1: ครับ
0: ค่ะนี่เป็นโจทย์ที่มันดูไม่ยากแต่ต้องอาศัยความจริงใจจากผู้นำรัฐบาลนะคะคุณผู้ชมเรื่องนี้เกษตรกรในพื้นที่เผชิญมาปี2ปีแล้วนะคะพี่อุดม
1: 2ปีแล้วครับ
0: จะปล่อยให้สถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรอเพราะมันเป็นความเสี่ยงในชีวิตและปัญหาสุขภาพของประชาชนนะคะฝากทิ้งไว้ตรงนี้กับสิ่งที่พี่อุดมและเกษตรกรฝากไว้นะคะหมดเวลาของรายการลารายการพร้อมกับพี่อุดมเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: ต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงรอบเย็นนะคะเจอเค้กกฤทธาดีมีปฏิรบค่ะนี่เป็นคำตอบที่หลายคนรอคอยทราบแล้วนะคะสาเหตุการเสียชีวิตของเรย์แมคโดนัลด์มาจากเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นค่ะจะมีการจากไปของใครสักกี่คนที่ส่งอิทธิพลถึงคนที่ยังอยู่ได้มากขนาดนี้เรย์แมคโดนัลด์คือหนึ่งในนั้นนะคะหลายคนกล้าออกเดินทางเพราะเขาขณะที่เหล่านางเอกก็ย้อนเล่าถึงอีกมุมค่ะถึงพี่เรย์ทั้งเรื่องนิสัยและความใส่ใจคนรอบตัวที่ทำให้เขายังคงอยู่ในความทรงจำทำให้เห็นว่าชีวิตหนึ่งสามารถส่งต่อแรงบันดาลใจได้แค่ไหนแบบที่พูดกันว่าอยู่ให้คนรักจากให้คนจำค่ะ
1: มันผักเรา
2: เขาผักนายเนี่ยนายต้องชกเขาเลยเหรอนี่ไงเราผักนายละเอาสินายทำอะไรทำตัวเลยเอาเลย
0: นี่คือฉากในภาพยนตร์โอเนกาทีฟรักออกแบบไม่ได้ค่ะท่าทายังโพสต์พร้อมกับคำขอโทษที่ไปไม่ถึงเพราะว่าซีนที่เห็นนี้เธอต้องผลักเรย์แมคโดนัลด์แรงมากนะคะแม้จะเป็นการแสดงแต่เรื่องนี้ยังติดในใจทาทาเธอบอกว่าใครจะไปรู้ว่าไม่มีโอกาสได้ขอโทษต่อหน้าอีกแล้วและไม่เคยคิดว่าเรย์จะไปก่อนพร้อมเล่าถึงพระเอกยุค90ในมุมที่เธอรู้จักว่าไม่ได้เป็นคนแข็งกระด้างใจดีชิลตลกแล้วก็น่ารักกับคนรอบตัวมากๆหนึ่งในความทรงจำจากนางเอกหนังไทยถึงเรย์แมคโดนัลด์เต็มฟีดโลกออนไลน์เลยค่ะหลังจากที่เรย์นอนหลับไปบนโซฟาที่บ้านพักแล้วปลุกไม่ตื่นอีกแล้วในเช้าเมื่อวานนี้19สิงหาคมค่ะโดยผลการชันสูตรล่าสุดพบสาเหตุการเสียชีวิตมาจากเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นค่ะ
3: ส่วนเรื่องของเส้นเลือดหัวใจตีบสาเหตุก็ผมเนี่ยประสบการณ์ตรงนะเพราะว่าผมก็เป็นคือมันก็เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตอาหารการกินนะครับไขมันเลวทานอาหารที่ไม่ดีแล้วก็ทำให้ในเส้นเลือดเนี่ยมีไขมันไปเกาะมีแคลเซียมไปเกาะมันก็ทำให้เลือดน่ะเดินไม่สะดวกทีนี้เลเองเขาก็คงมีสัญญาณแหละเพราะว่าถ้าคิดเองจากตัวผมเนี่ยผมก็มีสัญญาณเพราะว่าสัญญาณที่ว่าเนี่ยมันจะแน่นบริเวณช่วงลิ้นปี่เหนือขึ้นมานิดนึงทีนี้อาการแบบนี้หลายๆคนพอเป็นแล้วก็มักจะสับสนแล้วก็คิดไปในแง่ดีว่าเป็นแค่กรดไหลย้อน
4: แล้วก็นิ่งในขณะที่ลงไปนอนแล้วเขาก็ยังมีเหมือนคนเราขยับ adjust ตัวอะไรอย่าง
5: งี้ยังขยับ
4: ก็คือหลับลึกแล้วช่วงที่เข้าไปก็เท่าที่ดูก็คือไปตอนช่วงที่เขาหลับสนิทไปแล้วตรงนั้นครับก็ไม่เจ็บไม่ทรมานไม่อะไรเขาก็เดินทางตลอดเนาะมันก็เป็นการเดินทางถ้าจะเรียกว่าการเดินทางของเราการเดินทางมันคือพักผ่อนในตัวไหมสำหรับมันแล้วแต่คนมันแล้วแต่ส่วนบุคคลมากกว่าแต่สำหรับเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแล้วทุกอย่างที่เขาทำอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในทุกๆการเดินทางของเพื่อนมันคือความสุขใครที่เขาได้ทำ
0: ภาพจำของเรย์แมคโดนัลด์ในใจตั๊กบงกตคือพระเอกหนังเรื่องแรกค่ะเธอย้อนเล่าตั้งแต่สมัยลำบากหาพระเอกทำหนังส่งอาจารย์ซึ่งไม่มีใครรับแต่พี่เอกพี่เรย์รับปากช่วยโดยไม่ถามสักคำว่าได้ค่าตัวเท่าไหร่ตั๊กบงกตโพสต์อาลัยไว้ว่าไม่คิดว่าพี่จะออกเดินทางไกลเร็วขนาดนี้สู่ภพภูมิที่พี่อาจจะต้องค้นหาอะไรอีกมากมายหลับให้สบายเดินทางให้ปลอดภัยซึ่งทั้งคู่เคยร่วมงานกันช่วงที่ตั๊กเป็นภูมิกับมือใหม่ในปายอินเลิฟค่ะเธอเลือกพี่เรแสดงนำด้วยคาแรคเตอร์ของคนเดินทางและเหมาะกับบทตรงที่เป็นคนนิ่งๆมีเสน่ห์ค่ะ
6: ไม่เรียนแล้วทำไรอ่ะ
7: ใช้ชีวิต
6: ใช้ชีวิตทำอะไร
7: แค่ใช้ชีวิตก็ยุ่งจะตายอยู่แล้วให้ไปทำอะไรอีก
6: ว่าเราเป็นคนไทย
0: สำหรับเต้ยจรินพรเขาคือพระเอกหนังคนแรกของเธอเช่นกันนะคะเต้ยย้อนเล่าถึงหนีตามกาลิเลโอค่ะโดยบอกว่าบทตั้มกับนุ่นจะอยู่ในความทรงจำตลอดไปดีใจที่ชีวิตนี้ได้ทำงานร่วมกับพี่ค่ะ
8: ไปอีสานต่างสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นความทรงจำเว้ย
0: ทั้งในหนังและชีวิตจริงเรย์แมคโดนัลด์ทำให้หลายคนอยากออกเดินทางนะคะวรรณสิงห์ประเสริฐกุลเจ้าของรายการเถื่อนที่บุกพื้นที่อันตรายทั่วโลกบอกว่าก่อนที่ทุกคนจะแบกเป้เรามีพี่เรย์นำทางมาก่อนขอบคุณที่จูงมือผมผ่านจอให้หาทางเจอเดินตามพี่ไปคนบางคนแค่เขาเป็นตัวของตัวเองมันก็ให้อะไรกับ

0: ากมายแล้วไม่ต่างจากนักเขียนดังนิ้วกลมค่ะเอ่ยถึงพี่เรในฐานะตัวแทนของยุคสมัยนะคะในช่วงวัยรุ่นของเขาเองเนี่ยก็บอกว่าผมโตมากับทีนทอล์กเสียงโฆษกของพี่ในงานโฆษณาการเดินทางในไทยในต่างประเทศซึ่งเปิดโลกให้ผมและชวนให้อยากแบกเป้เดินทางบางคนค่ะแม้ไม่ได้แบกเป้ลุยตามแต่ก็รู้จักเรย์แมคโดนัลด์ผ่านจอนะคะอย่างนักร้องสาวคนนี้แก้มวิชญานีค่ะแม้ว่าจะอยู่คนละสายงานก็ขอยกให้พี่เรย์เป็นตัวแทนคนที่กล้าทำอะไรใหม่ๆค่ะ
1: พี่เรเป็นยุคบุกเบิกแบบความเท่ความอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่แก้มเองได้ติดตามก็คือเป็นภาพยนตร์อย่างกาลิเลโออย่างเงี้ยค่ะคาแรคเตอร์พี่เรเขาเป็นคนที่ชัดเจนมากๆด้วยเป็นคนเท่แล้วก็เหมือนเป็นคนที่นำอะไรใหม่ๆเข้ามาให้คนได้เห็นด้วยอะไรเงี้ยความรู้สึกของแก้มนะเขาเป็นคนที่ลุยอะ
0: นอกจากภาพจำนักเดินทางนักแสดงพิธีกรรายการวัยรุ่นนะคะเรย์แมคโดนัลด์ยังเป็นในแบบลูกครึ่งที่เอาอยู่ทุกลุคค่ะยืนยันจากช่างภาพแฟชั่นรุ่นใหญ่คนดังพี่ปูสุเมธวิวัฒวิชานะคะหลังการจากไปพี่ปูค้นผลงานยุค90ที่มีในโทรศัพท์มาโพสต์ด้วยความระลึกถึงอาจารย์ปูบอกว่าทุกรูปแบบเรย์เอาอยู่ค่ะขณะที่นี่เป็นบรรยากาศภาพเย็นวันนี้เองนะคะคนบันเทิงไปร่วมอาลัยเรย์แมคโดนัลด์ในพิธีรดน้ำศพและพิธีสวดพระอภิธรรมที่วัดยางพระอารามหลวงค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าความอาลัยมากมายนะคะทั้งครอบครัวชาคริตแย้มนามลูกชายและภรรยาแอนพัทธิราที่เป็นแม่งานในการจัดงานศพเพื่อนสนิทลีโอพุทธค่ะอดีตทีมงานและพิธีกรรายการทีนทอล์กเปเล่ไดอาน่ามิเชลและพินโยรู้ธรรมมาด้วยนะคะยังมีพีททองเจือที่สนิทสนมกับเรย์ตั้งแต่ก่อนเข้าวงการมีภูริหิรัญพฤกษ์แมทธิวดีนตั๊กบริบูรณ์และพี่น้องในวงการบันเทิงอีกมากมายค่ะโดยพิธีชาปนกิจจะจัดขึ้นในวันที่26สิงหาคม2569ที่จะถึงนี้ค่ะ
2: ชิดยอดไม้ไม้นะครับแต่ว่ามาถึงจุดชมวิวเพราะว่า
0: เมื่อภูมิปัญญาจากคนรุ่นปู่ย่ากำลังถูกส่งต่อถึงช่างรุ่นใหม่นะคะณรงค์เดชดอกแก้วจึงเลือกใช้เวลาเกือบ20ปีค่ะเรียนรู้ทุกเส้นทุกลายเพื่อรักษาเครื่องเขินล้านนาให้ยังมีชีวิตค่ะและจะได้ไม่กลายเป็นเพียงเรื่องเล่าจากอดีตติดตามในภูมิปัญญาตายายค่ะ

0: ช่วงแรกๆ ก็ตกใจเหมือนกันเพราะเราเป็นผดผื่นถึงขั้นผิวหนังผุพองเลยแต่ว่าอันครั้งแรกๆนะครับแต่พอหายแล้วปุ๊บก็เบาลงเหมือนร่างกายเราเริ่มมีภูมิต้านทานมากยิ่งขึ้นนะครับแต่สำหรับผมแล้วนะครับถ้ามีใจรักนะครับรักที่จะทำงานเครื่องเขินเครื่องรักเนี่ยก็ต้องอยู่กับรักให้ได้นะครับตอนนี้ผมอยู่ได้ละ
1: เพราะรักในลายเส้นและเห็นเสน่ห์ของงานแต้มเขียนจากยางรักและชาติด้วยผู้กันทำให้ณรงค์เดชดอกแก้วครูช่างศิลปะหัตถกรรมประจำปี2569เดินบนเส้นทางงานเขียนเครื่องเขินล้านนาหรือครัวฮักครัวหางมานานเกือบ20ปีจากการเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์จนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์และสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ล้านนาโบราณโดยเฉพาะงานแต้มเส้นบนเครื่องเขินของภาคเหนือกรงบดยาที่เป็นความทรงจำมาร่วม10ปียังคงใช้สำหรับผสมสีแดงหรือชาติโดยมีส่วนผสมหลักจากผงชาติยางรักไทยจากอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่น้ำมันยางและน้ำมันก๊าซซึ่งงานลงรักแต้มชาติแขนงนี้ต้องอาศัยทั้งความเพียรความละเอียดและสายตาที่แม่นยำเพราะทุกเส้นต้องค่อยๆบรรจงแต้มลงบนเครื่องเขินโดยต้องฝึกใช้ผู้การลากเส้นให้ยาวเรียวเล็กแหลมซึ่งช่วงแรกที่ครูณรงค์เดชเริ่มทำงานแขนงนี้เคยฝึกมือใช้ผู้การเพื่อให้เส้นสวยงามและชำนาญใช้เวลากว่า2ปีปัจจุบันนิยามรูปแบบงานของตัวเองเป็นแบบอนุรักษ์นิยม
0: ปัจจุบันนี้ผมติดเป็นแนวอนุรักษ์นิยมไปแล้วก็จะพยายามเรียนแบบงานโบราณซึ่งจะเน้นที่ลวดลายละเอียดนะครับลายเล็กๆนะครับมันก็จะถี่ยิบมันก็จะ อะไรภาษาอังกฤษเรียกว่า anti space นะครับไม่นิยมช่องว่างเลยนะครับผมจะเป็นแนวนั้นนะครับเราสังเกตจากงานโบราณเนี่ยเขา

0: ่านจะลากเส้นยาวแล้วก็เล็กเรียวแหลมนะครับปลายเส้นเนี่ยนี่จะเหมือนอย่างกับเส้นผมอย่างกับปลายเข็มเลยครับอันนี้แหละที่เราสังเกตและเราเห็นละอันนี้แหละงามในของเราที่เราเห็นนะครับเราจึงเป็นแรงบันดาลใจเอาลักษณะลายนี่แหละมาเป็นครูของเรานะครับในเครื่องเขินนะครับส่วนมากโดยทั่วไปแล้วก็จะเป็นลายดอกไม้ลายพันธุ์พฤกษานะครับส่วนชื่อเรียกนั้นยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าดอกนี้เรียกว่าอะไรนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วคติส่วนใหญ่แล้วก็คือ 1. ไว้สำหรับเป็นพุทธบูชา 2. ประดับตกแต่งเพื่อความสวยงามก็ขึ้นอยู่กับช่างแต่ละที่เหมือนกันอย่างเงี้ยครับในช่วงแรกๆนะครับตอนนั้นเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับยางรักชาติเนี่ยยังไม่เป็นที่แพร่หลายก็จะเฉพาะกลุ่มนะครับเราก็ยังไม่รู้หรอกซึ่งตอนนั้นทางอาจารย์ก็ให้ใช้วัสดุทดแทนก็คือสีน้ำมันนี่แหละนะครับสีดำแทนรักสีแดงแทนชาตินี่แหละก็คือมันก็คือวัสดุทดแทนแต่ว่าถ้าพูดถึงคุณภาพแล้วอาจจะไม่เท่านะครับแต่โดยพื้นฐานเราเริ่มจากสีน้ำมันก่อนนะครับ
1: ลวดลายของเครื่องเขินที่มีความวิจิตรงดงามนะครับลวดลายดั้งเดิมเนี่ยจะมีสีดำและสีแดงจากยางรักและชาติแต่จริงๆก็มีเทคนิคอื่นๆด้วยใช่ไหมครับที่ใช้ประดับตกแต่งงานเครื่องเขินครับ
0: ถูกต้องเลยนะครับคืออย่างที่กล่าวไปนะครับเครื่องเขินเดิมก็จะมีนิยมเป็นสีพื้นสีดำนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยชาติที่เป็นสีแดงนะครับอันนี้ก็คือพบทั่วไปเป็นเอกลักษณ์นะครับแต่นอกจากนี้แล้วนะครับถ้าเป็นชิ้นที่พิเศษมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะประดับตกแต่งด้วยการปิดทองนะครับปิดทองนี้บางทีก็จะเป็นเทคนิคปิดทองลายฉลุนะครับหรือบางทีก็จะเป็นลายรดน้ำนะครับแต่ชิ้นที่เห็นอยู่นี้เป็นการปิดทองแล้วใช้เหล็กแหลมหรือปลายไม้นะครับขูดให้เป็นลวดลายให้มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีการติดแก้วจืนนะครับประดับตกแต่งเพิ่มเติมไปในส่วนของด้านล่างนะครับแล้วก็บางที่ยังจะใช้หอยเบี้ยนะครับหอยเบี้ยในการประดับตกแต่งด้านล่างอีกนะครับ
2: จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้งานเขียนเครื่องเขินของครูช่างศิลป์มาจากประสบการณ์ในรั้วคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการลงพื้นที่ศึกษากับครูช่างเครื่องเขินเรียนรู้ลวดลายและเส้นสายจากชิ้นงานช่างฝีมือในอดีตนำมาต่อยอดจนกลายเป็นเอกลักษณ์ในผลงานของตัวเอง
0: ขันหมากดอกแก้ว12เหลี่ยมช่วงกลางเนี่ยมีแนวความคิดมาจากงานโบราณนั่นแหละครับงานโบราณท่านจะมีลายสัตว์ป่าหิมพานต์อยู่ตรงกลางนะครับกรอบก็จะเป็นช่องกระจกหรือจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมย่อมุมนะครับก็มีหลากหลายนะครับบางทีก็เป็น
2: แม้งานเครื่องเขินจะเป็นงานฝีมือที่ต้องใช้ทั้งเวลาและความละเอียดแต่ปัจจุบันมีคนรุ่นใหม่เข้ามาสานต่อโดยเฉพาะเมื่อโซเชียลมีเดียเปิดพื้นที่ให้ผลงานช่างฝีมือถูกนำเสนอและเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้น
0: ย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับการที่เราจะเห็นของสวยๆงามๆนี่ถือว่าแหดูได้ยากจริงๆนะครับ1นอกจากว่าจะดูจะต้องเข้าไปดูในที่วัดนะครับซึ่งเมื่อก่อนวัดเนี่ยเค้าก็บางวัดก็ไม่ได้เก็บเป็นอย่างดีก็เป็นของวางตามมุมตามซอกของวิหารของโบสถ์อย่างงี้นะครับเราก็ต้องตาเราต้องเห็นละเราต้องเข้าไปดูนะครับบางทีฝุ่นเกลอะแล้วก็เช็ดดูบ้างครับแล้วก็ในสมัยนั้นก็ได้รับความเมตตาจากทางคณาจารย์นี่แหละพาไปชมตามนักสะสมนะครับท่านก็เมตตานะครับให้ดูให้ศึกษาลวดลายนะครับรูปแบบลวดลายต่างๆเนี่ยก็ได้เห็นจากที่ท่านเก็บรักษาไว้ด้วยความเจริญทางเทคโนโลยีด้านสื่อโซเชียลมีเดียนะครับก็เราจะก็จะให้เห็นภาพของงานชิ้นงานโบราณมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นที่น่ายินดีว่าปัจจุบันนี้ก็มีช่างรุ่นใหม่ที่เขาสนใจแล้วก็ฝีมือดีมีมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับอันนี้ไม่หายไปแน่นอนนะครับ
2: งานเครื่องเขินล้านนายังคงเดินหน้าต่อนอกจากการรักษาเทคนิคและภูมิปัญญาเขียนวาดครูช่างด้านเครื่องลักษณ์และงานกระดาษไทยยังคงมีโอกาสถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจทั้งการจัดทำคู่มือเผยแพร่ทางออนไลน์และการจัดเวิร์กช็อปร่วมกับสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยคืออีกหนึ่งความพยายามของครูช่างที่อยากให้งานแขนงนี้ไม่เพียงคงอยู่ในผลงาน

0: แต่ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่รักในงานเครื่องเขินล้านนาต่อไปพิเศษทาทองไทย PBS รายงาน
1: หมดเวลาของไทยบันเทิงนะคะสวัสดีค่ะ

วนคนน้ำพริกปี2ชวนโหวตสุดยอดน้ำพริกในดวงใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดสุดท้ายให้ได้ไปต่อ N9 น้ำพริกรากชูอามกา N10 น้ำพริกส้มโฮก N11 น้ำพริกรากบัวหลวง N12 น้ำพริกปลาม้าเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันเสาร์ที่15สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้ผ่านไลน์ @thaipbs จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน

0: สุพรรณแบบฟังแล้วต้องตามรอยเสรีรุ่งสว่างชวนเที่ยวบ้านเกิด
1: บ้านอยู่ทางทิศไหนสงสัย
0: นายงเชิญยิ้มฟินสุดหลงเสียงสัญญาพรนารายมานานวันนี้ขอประชันไม
2: ค์ฉันอยากจะเป็นดอก
0: ยกไข่สวยสุดบนเวทีแม่สมศรีม่วงสอนเขียวมาด้วยสารพันลั่นทุ่งภาคพิเศษตะลุยสีประจันสุพรรณบุรีแจมในแคมป์ยกพลคนน้ำพริกนำความสนุกมาให้ดูบนหน้าจอไทย PBS เจอกันเสาร์ที่22สิงหาคม2569 15:05 น.
3: ยินดีต้อนรับเข้าทำงานวันแรกครับ
4: แล้วใครอ่ะฉันติดต่อให้เอาปะ
5: ฉันน่าเสียดายแทนพี่ต้นหลิวมากมากที่พลาดตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาด
6: My Heartbeat สเต็ปรักตลายเธอทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 น.เริ่มวันเสาร์ที่22สิงหาคมนี้ทางไทย PBS
7: ชายผู้กล้าบ้าบิ่นกับความสามารถในการทำอาหาร
8: เอาสองคนมาสร้างสุดยอดภัตตาคารระดับโลกกันไหม
7: กับผู้หญิงคนหนึ่งที่วิ่งตามความฝัน
9: ฉันก็อยากได้ดาวมิชลินมากจนตัดใจไม่ได้ฉันตั้งใจจะคว้าดาวมาให้ได
8: ้คุณก็เปิดร้านซะเองแล้วก็ล่าดาวมิชลินไปกับผมก็ได้นี
7: ่และทีมที่พร้อมคอยเป็นแรงหนุนด้วยความมุ่งมั่นท้าทายเพื่อเป็นเชฟยอดฝีมือพบกับทาคุยะคิมูระเคียวกะซูซูกิในซีรีส์ญี่ปุ่นที่กลับมาสร้างพลังบวกและสร้างแรงบันดาลใจอีกครั้ง
10: คิมิโนะ
7: สุดยอดเชฟหัวใจแกร่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.เริ่ม26สิงหาคมนี้ทางไทย PBS สื่อของทุกคน
11: น้ำแรงทำอำเภอพัวจังหวัดน่านอ่วมถนนขาดบ้านรถพังระดมพื้นฟูถอดปัจจัยทำไมท่วมซ้ำสมาคมอบต.ทวงสิทธิ์เลือกพื้นที่บรรจุใหม่ด้านเลขาปปช.รับเส้นเงินผู้ต้องหาพันล้านโยงทุจริตสอบท้องถิ่นปี64เปิดแชทอ้างฝากทวงเงินผู้สมัครส.ส.ศรีสะเกษจ่าย2ล้านแต่ไม่มีชื่อบรรจุสอบท้องถิ่นกล่าวหาเจ้าหน้าที่ DSI รับเงินส่งต่อบิ๊กบอสไขปริศนาไฟไหม้รัชดาซอย7 2วันติดบ้าน2หลังห่างกัน100เมตรพอถอพุ่งเป้าปมใช้ไฟเกินติดตามในข่าวค่ำ18:00 น.

0: ำนวนแม่สาดอำเภอเสมอจังหวัดเชียงใหม่ยากต่อการเข้าไปดับไฟของเจ้าหน้าที่ครับ
1: น้ำท่วมใต้ครั้งนี้หนักสุดในรอบ25 ปีที่ยังรอคอยการช่วยเหลือ
2: PBS เองจะส่งต่อสิ่งของบริจาคไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับ
1: PBS เคียงข้างประชาชนในทุกวิกฤต
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

วัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาออกไปท่องโลกกว้างพร้อมๆกันอีกเป็นประจำเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ตามสัญญานะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปติดตามกันต่อครับกับทีมนักขุดค้นซึ่งคราวนี้เขาได้พบฟอสซิลของโรสครับอัลเบโตซอรัสนักล่าวัยรุ่นครับที่อยู่ในช่วงการขาดแคลนอาหารอยู่นั่นเองโดยจากหลักฐานอื่นๆที่ค้นพบนะครับทำให้เราได้รู้ว่าอัลเบโตซอรัสนั้นเป็นสัตว์สังคมที่เรียกว่ามีความปราดเปรียวอันตรายแถมยังมีขากรรไกรที่ทรงพลังมากซะด้วยครับพวกมันสามารถล่าเหยื่อที่มีขนาดใหญ่แล้วก็หนักกว่าพวกมันได้โดยการร่วมมือกันล่าเป็นฝูงร่วมกับสมาชิกตัวอื่นๆในฝูงพร้อมกับได้รู้ถึงพฤติกรรมของฝูงอัลเบโตซอรัสจากการค้นพบซากของไดโนเสาร์หลายช่วงวัยที่อยู่รวมกันนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการดูแลปกป้องลูกอ่อนแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกันในฝูงนั่นเองครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุด Walking with Dinosaurs อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตตภีในตอน The Pack ฝูงนักล่าครับ

คุณผู้ชมครับอัลเบอร์โตซอรัสเป็นไดโนเสาร์ที่มีความยาวประมาณ9เมตรสูง5เมตรหนัก 2,500 กิโลกรัมแล้วก็เดิน2ขานะครับฟันของพวกมันเนี่ยจะเหมือนเลื่อยครับเป็นซี่เล็กๆแล้วก็ใช้สำหรับกินเนื้อโดยเฉพาะพวกมันก็จะมีญาติที่ดุร้ายและก็โด่งดังนะครับอย่างทาไดโนซอรัสเร็กซ์หรือเจ้าทีเร็กซ์นั่นเองแล้วก็ยังมีความคล้ายคลึงครับกับกอ

0: โกซอรัสสมาชิกในเครือญาติของพวกมันเป็นอย่างมากอีกด้วยครับน่าทึ่งมากทีเดียวนะครับที่เราได้เห็นภาพแบบนี้ต่อหน้าต่อตาของเรานะครับคุณผู้ชมอยากพูดคุยกันต่อในเรื่องราวเหล่านี้นะครับอาจจะมีข้อแนะนำข้อเสนอข้อติชมเข้าไปได้เลยครับที่ Facebook Fanpage ท่องโลกกว้างไทย PBS กันได้ตลอดเวลาครับและสำหรับตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันต่อกับ Walking with Dinosaurs อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตตภีในตอน The Journey North อพยพขึ้นเหนือครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะครับสวัสดีครับ Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการเลือกซื้อสิ่งที่จำเป็นการบริโภคอย่างพอดีเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยประหยัดเงินและลดวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้ารวมถึงลดปัญหาขยะจากบรรจุภัณฑ์เพียงปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างมีสติก็สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วยครับ
1: Thailand to the Moon ประเทศไทยไปดวงจันทร์ก่อติดวินาทีประวัติศาสตร์เมื่อช้างEarth 7 Matอุปกรณ์วิจัยอวกาศฝีมือคนไทยกำลังจะทะยานสู่ดวงจันทร์ร่วมกับภารกิจช้างEarth 7เพื่อไขความลับของรังสีคอสมิกจากนอกโลกสร้างองค์ความรู้ใหม่เปิดประตูสู่อนาคตการสำรวจอวกาศนับถอยหลังไปพร้อมกันวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569ชมสดพร้อมกันทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปนี่ไม่ใช่แค่การไปดวงจันทร์แต่คือก้าวสำคัญของเทคโนโลยีอวกาศไทย
2: น้ำแรงทำอำเภอปัวจังหวัดน่านอ่วมถนนขาดบ้านรถพังระดมพื้นฟูถอดปัจจัยทำไมท่วมซ้ำสมาคมอบต.ทวงสิทธิ์เลือกพื้นที่บรรจุใหม่ด้านเลขาปปช.รับเส้นเงินผู้ต้องหาพันล้านโยงทุจริตสอบท้องถิ่นปี64เปิดแชทอ้างฝากทวงเงินผู้สมัครส.ส.ศรีสะเกษจ่าย2ล้านแต่ไม่มีชื่อบรรจุสอบท้องถิ่นกล่าวหาเจ้าหน้าที่ DSI รับเงินส่งต่อบิ๊กบอสไขปริศนาไฟไหม้รัชดาซอย7 2วันติดบ้าน2หลังห่างกัน100เมตรพอถอพุ่งเป้าปมใช้ไฟเกินติดตามในข่าวค่ำ18นาฬิกา
3: เป็นกระเทยมันจะมีครอบครัวได้ยังไง
4: แม่เป็นทอมมันจะเลี้ยงลูกได้แบบดีเหมือนแม่ที่เป็นผู้หญิงไหม
5: บทพิสูจน์ความรักที่ไม่ถูกนิยามด้วยเพศ
6: อยากเรียกตัวเองว่าแม่บ้างไหมคะ
7: ไม่ค่ะให้เรียกพ่อไปเลย
8: ตามศัพท์เขาก็จะใช้คำว่าเมียนะเขาก็จะบอกว่าผัวอีแดนหรือนี
4: ่คือหนูอะจะทำเต็มที่ที่สุดเท่าที่แม่คนนึงจะทำได้นะคะแล้วก็จะเป็นภรรยาที่ดีของสามีคนสวยนะคะ
8: จะพยายามทำให้ลูกภูมิใจในตัวของทั้งพ่อและแม่ว่ามีพ่อแม่ที่เก่งแล้วก็จะให้เขามองข้ามเรื่องเหล่านั้นไป
5: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครตอนรักนอกกรอบ 3:30 น. 20 สิงหาคมนี้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ัวจังหวัดน่านอ่วมถนนขาดบ้านรถพังระดมฟื้นฟูถอดปัจจัยทำไมท่วมซ้ำสมาคมอบต.ทวงสิทธิ์เลือกพื้นที่บรรจุใหม่ด้านเลขาปปช.รับเส้นเงินผู้ต้องหาพันล้านโยงทุจริตสอบท้องถิ่นปี64เปิดแชทอ้างฝากทวงเงินผู้สมัครส.ส.ศรีสะเกษจ่าย2ล้านแต่ไม่มีชื่อบรรจุสอบท้องถิ่นกล่าวหาเจ้าหน้าที่ DSI รับเงินส่งต่อบิ๊กบอสไขปริศนาไฟไหม้รัชดาซอย7 2วันติดบ้าน2หลังห่างกัน100เมตรพอถอพุ่งเป้าปมใช้ไฟเกิน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำไทย PBS วันนี้กับดิฉันจีราชาตาเอี่ยมรัศมี
2: และดิฉันพิมพิมพลปัญญานะค่ะ
1: สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านตอนนี้เริ่มคลี่คลายลงบ้างแล้วนะคะอย่างในพื้นที่ของเทศบาลก็เริ่มลดระดับลงแล้วชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำแต่ตอนนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องอยู่เราไปติดตามจากคุณปัดเสรีรักรายงานสดมาจากอำเภอเมืองจังหวัดน่านคุณปัดคะ
3: ครับสถานการณ์น้ำในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่านขณะนี้นะครับมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับหลายชุมชนระดับน้ำเริ่มลดลงแต่นั้นก็ตามครับพื้นที่ชุมชนที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างพื้นที่ชุมชนภูมินท่าลี่หรือว่าชุมชนพวงพยอมขณะนี้ยังคงได้รับผลกระทบนะครับเนื่องจากมีน้ำหลากเข้าท่วมอย่างต่อเนื่องชาวบ้านในพื้นที่เองก็ยังคงต้องยกของขึ้นที่สูงอยู่ครับนางวิวาคำตันชาวบ้านชุมชนพวงพยอมเขตเทศบาลเมืองน่านเคลื่อนย้ายเข้าของเครื่องใช้ไปไว้บนที่สูงนะครับหลังเทศบาลเมืองน่านแจ้งเตือนให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมตั้งแต่เมื่อวานนี้ชุมชนแห่งนี้นะครับเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่สุดในเขตเทศบาลเมืองน่านและมักได้รับผลกระทบจากน้ำหลากแทบทุกครั้งที่เกิดน้ำท่วมครับแม้ชาวบ้านในพื้นที่ค่อนข้างคุ้นชินกับน้ำท่วมนะครับแต่ก็มีการเตรียมพร้อมรับมืออยู่เสมอครับนางวิวาบอกนะครับว่าปีนี้เตรียมบันไดพาดขึ้นไปยังชั้น2ของบ้านไว้ล่วงหน้านะครับเพื่อเป็นทางขึ้นลงหากน้ำเพิ่มสูงขึ้นเพราะจากประสบการณ์ปีที่ผ่านมาระดับน้ำท่วมสูงไม่สามารถเข้าออกบ้านได้ทำให้การช่วยเหลือยากลำบากครับ
4: สมัยก่อนก็ท่วมอยู่มันก็ไม่เยอะถึงขนาดในปีที่แล้วเนาะปีแล้วมันเยอะกว่าตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยเห็นที่ปีที่แล้วเนี่ยเยอะ
5: แต่ปีนี้ก็คือแล้ว
4: ค่ะปีนี้มันมาไม่เร็วอ่ะปีที่แล้วมาเร็วเกินแล้วเราเก็บอะไรไม่ทันแต่มันเวลาเราเอาขึ้นแล้วมันน้ำมันไปถึงอ่ะมันล้มลงหมดเลยเต็มหมดเลยในบ้าน
5: แล้วตอนนี้เราใช้ชีวิตยังไงอ
4: ยู่แบบอย่างเงี้ยไม่ไปไหนอ่ะติดเกาะ
5: ก็ตัดไปแล้ว
4: ตัดไปแล้ววันนี้ตัดตั้งแต่เช้าแล้ว
3: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงแล้วบางจุดนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านระบุว่าวันพรุ่งนี้จะระดมทีมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้าฟื้นฟูที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาทั้งรถขุดรถตักและเครื่องจักรกลหนักนะครับเพื่อเร่งเคลียร์ดินสไลด์เปิดเส้นทางสัญจรและซ่อมแซมสะพานที่ได้รับความเสียหายพร้อมสั่งการให้หน่วยงานด้านการประปานะครับเร่งตรวจสอบสถานีผลิตและจ่ายน้ำเพื่อให้สามารถกลับมาจ่ายน้ำสะอาดได้ทันทีหลังประชาชนทยอยกลับเข้าบ้านโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2วันครับ
6: หลังจากนี้ไปเราก็จะเร่งฟื้นฟูนะครับถ้าน้ำลดลงแล้วก็ถ้าวันพรุ่งนี้ถ้าแห้งเนี่ยเราก็จะรีบทำเลยครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญอย่างมากๆนะครับก็คือเรื่องของการเยียวยานะครับเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆที่จะต้องจ่ายเป็นค่าเครื่องนอนหมอนมุ้งค่าเสื้อผ้านะครับแล้วก็ค่าเครื่องครัวอะไรต่างๆซึ่งเป็นล็อตแรกที่จะจ่ายทันทีนะครับตามระเบียบของปภ.ทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของที่อยู่อาศัยแล้วก็เรื่องของพืชผลไร่นาเกษตรเนี่ยท่านนายกอบต.ก็จะต้องสำรวจพื้นที่ต่อนะครับหลังจากนี้เพื่อจ่ายล็อต2แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็ท่านรองนายกก็ได้กรุณาลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่เนิ่นๆเลยครับที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ท่านก็ได้สั่งการนะครับในเรื่องของการเยียวยาเป็นพิเศษครับก็คือในครั้งนี้เนี่ยจังหวัดท่านได้สั่งการให้จังหวัดเนี่ยเราทำเรื่องขึ้นไปเพื่อขอเป็นเงินเยียวยาค่าทำล้างทำความสะอาดครับซึ่งจะต้องเสนอเข้าผ่านกรมปปไปถึงรัฐบาลเพื่อให้มีเงินพิเศษอีกก้อนหนึ่งนะครับสำหรับให้พี่น้องชาวน่านครับซึ่งไอ้ตรงนี้เดี๋ยวจังหวัดจะขึ้นดำเรื่องขึ้นไปครับ
3: ส ำหรับมวลน้ำจากตัวเมืองน่านนะครับยังคงไหลสู่พื้นที่อำเภอเวียงสาซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากลำน้ำหลายสายนะครับก่อนมาบรรจบกับแม่น้ำน่านและไหลต่อไปยังเขื่อนศิริกิติ์ซึ่งขณะนี้พื้นที่เวียงสาเองก็ได้มีการป้องกันเขตเศรษฐกิจอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบครับครับแม้ว่าขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านนะครับจะค่อยๆลดระดับต่ำลงอย่างต่อเนื่องครับทำให้ชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองน่านเองก็เริ่มดีขึ้นครับแต่จากภาพที่เห็นอยู่ณขณะนี้นะครับจะเห็นได้ว่ายังคงมีน้ำหลากเข้าท่วมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะชุมชนภูมินท่าลี่และชุมชนพวงพยอมซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำครับทำให้ชาวบ้านที่นี่ยังคงต้องใช้ชีวิตด้วยความมืดไปอีกหนึ่งคืนนะครับเนื่องจากว่ามีการตัดไฟฟ้าและน้ำประปาในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยครับ
1: ขอบคุณคุณปัดค่ะ
2: ขอบคุณค่ะไปตรวจสอบสภาพที่อำเภอปัวล่าสุดนะคะหลังจากที่ผ่านพ้นวิกฤตน้ำหลากนั้นหายไปแล้วแต่สิ่งที่ทิ้งเอาไว้ก็คือความเสียหายอย่างหนักค่ะถ้าจะให้เก็บกวาดเองก็คงไม่ไหวนะคะแต่มีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคามาช่วยขนย้ายสิ่งของแล้วก็ทำความสะอาดบ้านเรือนในบ้านต้นแหลงหมู่2หลังจากระดับน้ำลดลงคือบางจุดได้แห้งแล้วแต่สิ่งที่เหลือไว้ก็คือสภาพบ้านเรือนที่เสียหายเต็มไปด้วยดินโคลนตะกอนดินซากไม้ที่ถูกน้ำพัดมาจำนวนมากค่ะการสำรวจความเสียหายพบว่ามีบ้านเรือนหลายหลังที่กระแสน้ำพัดพังแล้วก็ยังพบรถยนต์สิ่งของเครื่องใช้ถูกน้ำพัดไปไกลสาธารณูปโภคอย่างถนนที่บางจุดนะคะถูกน้ำกัดเซาะเสียหายหนักก็จะต้องใช้ความระมัดระวังในการสัญจรเสาไฟฟ้าในหมู่บ้านหลายแห่งโค่นล้มไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งซ่อมแซมให้ประชาชนกลับมามีกระแสไฟฟ้าใช้โดยเร็วที่สุดชาวบ้านบอกว่ากระแสน้ำที่มาเร็วมาแรงเก็บทรัพย์สินไม่ทันถูกน้ำพัดเสียหายหมดค่ะ
7: แบบว่ามันเราตั้งตัวไม่ติดอ่ะมันมาไวมากนะแล้วก็เก็บของอะไรก็ไม่ทันเลย
8: เคยเก
7: ิ
8: ดเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหม
7: ปีที่แล้วมันก็มีแต่ไม่เยอะขนาดนี้ปีนี้เยอะมากแต่จำความมาก็แบบนี้แหละวันนี้หนักสุด
8: ตอนนี้เราเสียหายยังไงบ้างเน
7: ี่ยเยอะแยะเลยของขายเนี่ยมันเสียหายมากแล้วก็ตู้เย็นตู้แช่อะไรเนี่ย
2: ภาพมุมสูงนี้นะคะนายพิสิทธิ์ปัทธมสิงหชัยนักบินปัวสกายวิวได้ขึ้นบินสำรวจความเสียหายจากน้ำป่าหลากมาในพื้นที่อำเภอปัวเป็นภาพเหตุการณ์วันนี้ 9:00 น.ค่ะพบความเสียหายเป็นบริเวณกว้างที่บ้านแก้มตำบลวรนครอำเภอปัวและบ้านหัวดอยตำบลศิลาแรงอำเภอปัวที่น้ำป่าพัดเอาเศษดินโคลนเศษไม้จำนวนมากมาในพื้นที่นะคะนายบรรจงขุนเพชรผู้ว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านระบุถึงความเสียหายในเบื้องต้นนะคะจากการสำรวจเนี่ยพบว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบ9ตำบลจาก12ตำบลรวมประมาณ 8,000 ครัวเรือนมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 16,000 คนนอกจากนี้ถนน

0: ำไมถึงจับ
1: ที่สุโขทัยค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปช่วยชาวบ้านเคลื่อนย้ายหมูออกจากเล้าไปอยู่ในที่ปลอดภัยเพราะว่าน้ำป่าหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรเป็นบริเวณกว้างตอนนี้มีรายงานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ5ตำบลในเขตอำเภอศรีสัชนาลัยชาวบ้านเดือดร้อน373ครัวเรือนเจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือชาวบ้านแล้วแต่ว่ายังต้องติดตามสถานการณ์กันตลอด24ชั่วโมงสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัยโพสต์เฟซบุ๊กแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ตำบลป่างิ้วอำเภอศรีสัชนาลัยให้ขนย้ายของขึ้นที่สูงเตรียมอพยพไปอยู่ยังที่ปลอดภัยค่ะขณะที่นายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยบอกว่าสถานีบ้านทุ่งเพาะตำบลป่างิ้วปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงอยู่ที่ 249.5 มิลลิเมตรทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในที่ลุ่มต่ำเป็นบริเวณกว้างสั่งการให้ตรวจสอบและเฝ้าระวังลำห้วยแม่เหินพบว่าคันดินเริ่มเสียหายรวมถึงลำห้วยแม่สินและลำห้วยแม่รู้ในอำเภอศรีสัชนาลัยด้วยทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยสรุปผลกระทบน้ำท่วมล่าสุดเกิดขึ้นในพื้นที่3อำเภอก็คือศรีสัชนาลัยศรีนครและสวรรคโลกประชาชนได้รับผลกระทบ 1,732 หลังคาเรือนพื้นที่การเกษตรอีกกว่า700ไร่ที่แม่ฮ่องสอนดินถล่มเสาไฟฟ้าหักโค่นหลังฝนตกหนักปิดถนนสาย108แม่เสรียงเชียงใหม่รถไม่สามารถสัญจรผ่านได้กระทบต่อการคมนาคมและการสัญจรของประชาชนเบื้องต้นแขวงทางหลวงแม่เสรียงร่วมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งนำเครื่องจักรกลและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตัดทอนกิ่งไม้เคลียร์เส้นทางอย่างเร่งด่วนค่ะคาดว่าจะเปิดใช้เส้นทางได้ตามปกติภายในวันนี้มีการแจ้งเตือนประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางก็มีรายงานด้วยว่าครูโรงเรียนบ้านห้วยปางผางตำบลแม่หออำเภอแม่เสรียงติดอยู่ในพื้นที่หลังจากที่ดินถล่มปิดทับเส้นทางแต่ว่าทุกคนปลอดภัยดีนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างเฝ้าระวังสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดและนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่อำเภอศพเมยเจ้าหน้าที่ทหารพัฒนาลำเลียงผู้บาดเจ็บออกจากบ้านพักที่ดินโคลนถล่มหลังจากที่ดินสไลด์บ้านหลังนี้เป็นของนางเบี้ยก่างพทัยพิทักษ์วงศ์ที่บ้านคอนพึ่งหมู่ที่5ตำบลแม่ขะตวนผู้บาดเจ็บมีทั้งหมด5คนค่ะเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือปฐมพยาบาลนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลศพเมยที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ฝนตกต่อเนื่องทำให้ลำน้ำแม่ปูนลำห้วยแม่พร่องท่วมพื้นที่ตำบลด่านแม่คำมันอำเภอลับแลพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวไร่อ้อยและมันสับปะหลังถูกน้ำท่วมกว่า 1,000 ไร่ตอนนี้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสำรวจให้การช่วยเหลือพร้อมเร่งนำเศษวัชพืชที่อุดตันตามลำน้ำออกเพื่อให้การระบายน้ำทำได้เร็วขึ้นค่ะส่วนน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาส่วนใหญ่จะท่วมพื้นที่การเกษตรนะคะล่าสุดระดับน้ำลดลงเรื่อยๆมวลน้ำจะไหลลงสู่แม่น้ำยมทำให้ตอนนี้เทศบาลเมืองแพร่เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสริมพนังและเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: ภาพความเสียหายความสูญเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านก็เกิดการตั้งคำถามจากฝ่ายวิชาการอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเหตุใดถึงได้ไม่นำข้อมูลการคาดการมวลน้ำแล้วก็การตั้งศูนย์บัญชาการส่วนหน้ามาสั่งการก่อนที่น้ำจะถึงพื้นที่นะคะทางฝั่งของรัฐบาลเองก็ออกมายอมรับเรื่องระบบการแจ้งเตือนน้ำท่วมบอกว่ายังคงมีข้อจำกัดหลังจากที่ปริมาณน้ำฝนที่น่านเนี่ยสูงถึง388มิลลิเมตรมากกว่าที่แบบจำลองคาดการเอาไว้หลายเท่าเวลาที่จำกัดก็ทำให้การแจ้งเตือนประชาชนนั้นไม่ได้มีประสิทธิภาพค่ะนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สธนช.กรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยารวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลจากสถานีตรวจวัดและดาวเทียมเพื่อเพิ่มความแม่นยำและระยะเวลาของการแจ้งเตือนนะคะเป้าหมายสำคัญก็คือให้ประชาชนมีเวลาที่จะอพยพขนย้ายทรัพย์สินมากขึ้นยอมรับว่าเหตุอุทกภัยที่จังหวัดน่านครั้งนี้สะท้อนข้อจำกัดของระบบคาดการและแจ้งเตือนภัยหลังปริมาณฝนสูงถึง388มิลลิเมตรส่วนแบบจำลองเดิมเนี่ยคาดการเอาไว้แค่ประมาณ50มิลลิเมตรเวลาของการแจ้งเตือนประชาชนก็ค่อนข้างจำกัดส่วนข้อวิจารณ์เรื่อง

0: การไม่มีศูนย์บัญชาการน้ำส่วนหน้ารองนายกรัฐมนตรีชี้แจงบอกว่าแต่ละจังหวัดจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลมีหน่วยงานรับผิดชอบด้านการแจ้งเตือนและจัดการภัยพิบัติอยู่แล้วเสนอแนวคิดจัดทำกฎหมายเฉพาะด้านภัยพิบัติเพื่อให้มีผู้มีอำนาจเข้าไปบริหารจัดการในพื้นที่วิกฤตได้ทันทีนอกจากนี้ก็ยังมีแนวคิดจะออกกฎหมายทำประกันให้ประชาชนในเรื่องภัยพิบัติผ่านการอ้างถึงวงเงินเยียวยาที่เป็นวงเงินกองทุนประกันประมาณ 3-4 หมื่นล้านบาทต่อปีค่ะ
1: ขึ้นนะครับวันนี้เครื่องมือที่ติดตั้งในพื้นที่ต่างๆเนี่ยผมต้องยอมรับความจริงว่าบางทีบ้านเรามันมีกฎหมายเฉพาะอย่างเช่นสมมติว่าเราอยากจะไปติดเครื่องมือบนเขตป่าสงวนเขตอุทยานเขตต้นน้ำลำธารต้นอะไรเงี้ยทำยากอันนี้ผมว่าถ้าเรื่องของภัยพิบัตินั้นน่าจะเป็นเหมือนกฎหมายเฉพาะนะสามารถที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่อื่นๆได้เลยนะฮะได้เลยก็เหมือนกับที่มีการเหมือนกฎอัยการศึกทางภัยพิบัติพูดง่ายนะฮะต้องมีใครอยู่เหนือกฎหมายใดในการที่เข้าไปบริหารจัดการอย่างนี้เป็นต้น
0: นักวิชาการด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำก็บอกว่าปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่ฝนตกมากกว่าคาดการเพียงอย่างเดียวแต่ต้องถามถึงการนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้เพราะว่าจังหวัดน่านมีสถานีวัดน้ำฝนเพิ่มขึ้นแล้วสิ่งสำคัญก็คือการประมวลผลว่ามวลน้ำจะไหลไปถึงพื้นที่ใดเมื่อใดและมีความรุนแรงเพียงใด
2: ไม่ได้ให้อำนาจหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังคือมีการกำชับแหละแต่ว่าเวลาที่กำชับมันก็กำชับแบบทั่วๆไปอ่ะแล้วก็การตั้งคณะทำงานที่มากเกินไปเนี่ยมันทำให้การสั่งการมันเทอะทะซ้ำซ้อนแล้วพอถึงเวลาเกิดเหตุการณ์เนี่ยไม่มีการตั้งซิงเกิลคอมมานด์หรือว่าศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจซึ่งมันการสั่งการต่างๆมันก็เลยยังเป็นเหมือนระบบราชการปกติอะค่ะนโยบายคือเสริมความเข้มแข็งของกลไกที่มันมีอยู่แล้วให้มันเดินได้อย่างดีก็จะเป็นด้านของการคาดการณ์สถานการณ์น้ำโดยหน่วยงานด้านน้ำมีสทนช.เป็นผู้บัญชาการสูงสุดด้านน้ำแล้วก็ฝั่งมหาดไทยซึ่งถ้ามีการเดินตามพ.ร.บ.ป.พ.ซึ่งตอนนี้จริงๆเป็นแค่ภัยระดับ2คือเป็นภัยระดับจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการสูงสุด
3: ครับ
2: คือให้อำนาจหน้าที่แล้วส่วนกลางก็คือพร้อมที่จะเสริมสภากำลังมีอะไรไม่พอส่วนกลางประสานให้แล้วส่งเข้าไปคือไม่ต้องไปแห่กันเดินเยอะในจังหวัด
0: นักวิชาการด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำก็เสนอให้มีศูนย์บัญชาการส่วนหน้าก่อนที่สถานการณ์จะรุนแรงนะคะเพื่อใช้ข้อมูลชุดเดียวกันสั่งการได้รวดเร็วโดยเปลี่ยนจากการแจ้งเตือนฝนไปสู่การแจ้งเตือนมวลน้ำและผลกระทบเพื่อการเตือนภัยนั้นจะได้เกิดขึ้นก่อนที่น้ำจะไปถึงประชาชนค่ะได้เห็นบทบาทของนายทรงศักดิ์ทองศรีนั่งหัวโต๊ะถกวอรูมลุ่มน้ำน่านไปแล้วนะคะศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ก็ควงนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จุดเดียวหรือที่เรียกว่าซิงเกิลคอมมานด์บอกว่าเพื่อป้องกันแก้ปัญหาอุทกภัยที่จังหวัดน่านนะคะ
4: ส่วนหนึ่งก็เป็นไปตามบทบาทหน้าที่นะคะเนื่องจากว่ารองนายกยศชนันท์เนี่ยก็ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีด้วยแต่อีกด้านหนึ่งทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญก็มีการแจ้งยกเลิกประชุมสภากลาโหมแล้วก็ไปร่วมลงพื้นที่กับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นการประสานงานระหว่างหน่วยงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะสสพรรคประชาชนเองก็แถลงเปิดศูนย์ประสานงาน24ชั่วโมงเช่นเดียวกันค่ะทีมพรรคประชาชนจังหวัดน่านนำโดยนายชาววิทย์อินน้อยสสเขต1จังหวัดน่านและนายเจริญอภิพัฒน์โกศลสสเขต3จังหวัดน่านแถลงจัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์และประสานงานความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงร่วมกับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเร่งกระจายความช่วยเหลือและรับเรื่องร้องเรียนจากผู้เดือดร้อนให้ครอบคลุมทุกจุดอย่างรวดเร็วและหลังจากที่แจ้งยกเลิกการประชุมสภากลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็นั่งเครื่องบินตรงไปจังหวัดน่านเรียกผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38พร้อมกำลังพลและเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติภารกิจกับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านโดยพลโทอดุลรับฟังรายงานสรุปพร้อมกำชับกองทัพให้ทำงานร่วมกันกับกระทรวงมหาดไทยจังหวัดหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำรวจอาสาสมัครและภาคประชาชนเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงไม่ซ้ำซ้อนโดยเฉพาะกับกลุ่มเปราะบาง ก่อนหน้านี้นายเจเศษในฐานะมท.3ที่กำกับ

0: ดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ที่ก็มีหน้าที่บริหารจัดการเรื่องภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชนยามฉุกเฉินก็ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านเพื่อติดตามระดับน้ำและประเมินพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขณะที่รองศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการอุดมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือก็ควงไปกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะที่กำกับดูแลกรมชลประทานค่ะนอกจากจะลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงเพื่อประเมินสถานการณ์มวลน้ำในจังหวัดน่านแล้วศาสตราจารย์ยศชนันท์ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวหรือว่า single command ยังเรียกประชุมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดเน้นย้ำถึงนโยบายในการทำงานที่ต้องรวดเร็วแล้วก็ย้ำด้วยว่าพร้อมที่จะพิจารณาและอนุมัติงบกลางเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงทีรวมถึงกำชับการบริหารจัดการความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงโดยทำงานร่วมกันกับทุกฝ่ายค่ะ
1: น้ำจากตัวเมืองน่านก็ไหลเคลื่อนไปสู่อำเภอเวียงสานะคะจะไปเป็นจุดรับน้ำจุดสุดท้ายก่อนลงสู่เขื่อนสิริกิติ์ล่าสุดจังหวัดนั้นยกระดับการเตือนภัยขั้นสูงสุดในจุดนั้นด้วยนะคะติดตามกับคุณวานิสาศรีรื่นรายงานสดมาจากตำบลกลางเวียงอำเภอเวียงสาค่ะเชิญค่ะคุณวานิสา
2: ค่ะคุณพิมพ์พิมลคุณจิรชตาค่ะต้องบอกค่ะว่าชุมชนแห่งนี้นะคะเป็นพื้นที่รับน้ำในทุกๆปีค่ะชุมชนวัดดอนชัยค่ะชาวบ้านบอกว่าเป็นพื้นที่ที่รับน้ำถึง3สายด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำสาแม่น้ำว่าแล้วก็แม่น้ำน่านค่ะแต่ปีนี้ค่ะต้องเฝ้าระวังกันนะคะเพราะว่าพื้นที่จากแม่น้ำเทศบาลเมืองน่านที่ไหลผ่านมาสู่ณจุดที่วัดดอนชัยแห่งนี้ปัจจุบันค่ะระยะน้ำค่อยๆเพิ่มที่จะเอ่อท่วมนะคะแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ค่ะเขาก็บอกว่ายังเฝ้าระวังได้เพราะส่วนใหญ่แล้วเป็นคนริมน้ำค่ะภาพจากมุมสูงพื้นที่อำเภอเวียงสาจะเห็นว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเช่นตำบลกลางเวียงตำบลไหลน่านตำบลซ่านตำบลน้ำปัวและตำบลตาลชุมค่ะผู้นำชุมชนประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอีกโดยให้ยกของขึ้นที่สูงและอพยพกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงและเด็กออกไปที่ปลอดภัยจากการสำรวจชุมชนวัดดอนชัยอำเภอกลางเวียงพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะเฝ้าติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องหลายคนเตรียมความพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นค่ะ
3: ผมได้รับแจ้งเตือนทางโทรศัพท์ของปปพ.นะครับเพราะว่าแจ้งมาทุกระยะบางทีแจ้งมาเราก็เตรียมเก็บของขึ้นข้างบนเขาแจ้งมาให้ทางปัวทางนู้นนะครับน้ำหนักก็จะมาถึงเวียงสาประมาณกี่ชั่วโมงแล้วก็ดูระยะเวลาแล้วก็ค่อยๆเก็บขึ้นเก็บของขึ้นข้างบนครับเพราะว่าปีนี้มันตกทางนู้นหนักทางเพอปัวครับครับผม
4: เราปรับตัวยังไงเพราะว่าน้ำมันท่วมทุกปีแบบนี้ค่ะ
5: ก็มีผู้ใหญ่ประกาศแล้วก็เขาขนข้าวขนของขึ้นที่สูงแล้วก็เขาอยู่ได้จ้ะเพราะว่ามันชินทุกปีแล้วจ้ะอยู่ได้
2: ล่าสุดบริเวณสถานี N13A ค่ะบ้านบุญนาคอำเภอเวียงสาระดับน้ำล้นตลิ่งแต่ระดับสูงกว่า8เมตร50ซึ่งสูงเกินแนวตลิ่งปกติมากกว่า2เมตรศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยพิบัติและหน่วยงานในพื้นที่ได้วางแผนรับมือจัดตั้งศูนย์อพยพประจำอบต.เทศบาลเตรียมอาหารปรุงสุกน้ำดื่มถุงยางชีพและยารักษาโรคเน้นยาป้องกันโรคฉี่หนูเป็นพิเศษนะคะเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงค่ะซึ่งขณะนี้นะคะในพื้นที่จุดหมู่ที่13ค่ะผู้นำชุมชนได้มีการประกาศเตือนนะคะให้ประชาชนค่ะเตรียมยกของขึ้นที่สูงนะคะแล้วก็เตรียมเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะเพราะว่าสถานการณ์คืนนี้ค่ะต้องบอกค่ะว่ายังมีทีมกู้ภัยนะคะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยติดตามอยู่ในพื้นที่ของหมู่7ด้านหลังอยู่ตลอด24ชั่วโมงค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนค่ะ
1: ขอบคุณคุณวนิสาค่ะ
0: ขอบคุณค่ะมีหลายหน่วยงานหลายอาสาสมัครจากในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็พื้นที่ภาคอื่นๆด้วยนะคะที่ระดมกำลังกันไปที่จังหวัดน่านอย่างป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ชัยนาทเองก็มีการระดมเจ้าหน้าที่กับอุปกรณ์สนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านด้วยเช่นเดียวกันค่ะ เฮลิคอปเตอร์เรือกู้ชีพรถกู้ภัยพร้อมเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายออกจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16ชัยนาทมุ่งหน้าสู่จังหวัดน่านค่ะเพื่อร่วมปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมหลายพื้นที่เจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่มีทั้งทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านภัยพิบัตินะคะพร้อมที่จะทำงานสนับสนุนกับทีมกู้ภัยในจังหวัดชัยนาทขออภัยค่ะในจังหวัดน่านต่อเนื่องจนถึงระยะฟื้นฟูแม้ขณะนี้สถานการณ์น้ำในบางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงบางพื้นที่เข้าสู่ภาวะปกติแล้วเบื้องต้นหลังประเมินสถานการณ์ยังไม่มีความจำเป็นต้องเปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพราะว่าจังหวัดน่านยังมีศักยภาพในการรับมือกับสถานการณ์แต่ก็พร้อมสนับสนุนทุกเมื่อหากได้รับการร้องขอจากหน่วยงานค่ะ
6: ก็น่าจะอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูแล้วเพราะว่าระดับน้ำได้ลดลงระดับหนึ่งการเดินทางของน้ำก็กลายจะถึงเขื่อนแล้ว
7: ครับผมแต่นี่คือหลายพื้นที่น้ำเริ่มหมด
6: ครับผมถ้าไม่มีเติมมานะ
7: ครับผมก็คือต่อไปก็จะเป็นระยะของการฟื้นฟู
6: ใช่ครับ
7: ครับผมแล้วถ้าประเมินจากสถานการณ์ที่ประมวลน้ำเนี่ยมวลน้ำลงมาถึงเขื่อนสิริกิติ์ลงมาถึงนเรศวรจะมาถึงภาคกลางไหมรอบนี
6: ้คาดว่าคงไม่มาถึงเพราะมวลน้ำยังมีประมาณไม่เท่าไหร่เนื่องจากว่าจะต้องผ่านของเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งจะกักเก็บน้ำระดับหนึ่งและจะต้องผ่านเขื่อนนเรศวรที่พิษณุโลกอีกระดับหนึ่ง
0: ขณะนี้อยู่ระหว่างเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยประเมินว่ามวลน้ำจากจังหวัดน่านจะผ่านเข้าสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะถูกตัดยอดน้ำแล้วก็ผันไปตามพื้นที่รับน้ำหลายจุดค่ะก่อนที่จะไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทและคาดว่าปริมาณน้ำปีนี้อาจจะไม่มากเท่ากับปีที่ผ่านมานะคะหลายหน่วยงานอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมรับมือกันค่ะ
1: มีข้อสังเกตว่าน้ำที่ท่วมจังหวัดน่านครั้งนี้จะไม่ใช่น้ำอย่างที่เราเคยเห็นกันนะคะแต่ว่าเป็นน้ำป่าสีแดงขุ่นและนี่คือสัญญาณเตือนภัยพิบัติที่นักธรณีวิทยาเขาเตือนบอกว่าอันตรายแล้วก็สามารถฆ่าชีวิตผู้คนได้มากที่สุดด้วยวันนี้ประเทศไทยยังมีชุมชนที่ตั้งอยู่ในจุดเสี่ยงแบบนี้มากกว่า200จุดทั่วประเทศนะคะคุณอัฟนันอะไรที่มันทำให้ลักษณะของน้ำเนี่ยแทนที่จะเป็นน้ำท่วมน่านธรรมดากลายเป็นดินโคลนหลากนะคะ
8: จริงๆมันมีปัจจัยจากสภาพภูมิประเทศด้วยนะครับแล้วก็การใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่ต้นน้ำด้วยนะครับจริงๆไทยเคยมีโศกนาฏกรรมการเสียชีวิตมากกว่า100กว่าคนนะครับในช่วงปี2544ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ดินโคลนถล่มแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือวันนี้ประเทศไทยยังมีหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในจุดเสี่ยงอันตรายแบบนี้อีกมากกว่า200จุดทั่วประเทศนะครับซึ่งเปลี่ยนน้ำท่วมที่เคยใสเป็นภัยดินโคลนหรือว่าดินโคลนถล่มนั่นเองครับเมื่อเราได้วิเคราะห์กับนักวิชาการด้านธรณีวิทยาก็จะพบว่าตัวเมืองน่านนะครับตั้งอยู่บนโครงสร้างที่เป็นร่องน้ำธรรมชาติแบบนี้นะครับตรงกลางจะเป็นเมืองนะครับรอบล้อมด้วยภูเขานะครับแน่นอนครับว่าลักษณะแบบนี้ยังไงก็ท่วมง่ายครับแต่ภัยเงียบที่แท้จริงอยู่ที่อำเภอปัวครับซึ่งเป็นต้นน้ำสายสำคัญภูมิประเทศของปัวก็คือเป็นที่ราบก้นกระทะนะครับตั้งอยู่ประชิดกับบริเวณภูเขานะครับเป็นภูเขาสูงชันพอดีคุณผู้ชมลองดูเส้นสีเหลืองนะครับถ้าดูจากภาพกราฟิกที่จะเห็นนะครับเป็นกราฟิกเส้นสีเหลืองกระพริบ2จุดจุดนี้คือรูรั่วธรรมชาติ2เส้นนะครับเป็นทางน้ำครับเมื่อฝนตกหนักบนยอดเขามวลน้ำจะถูกบีบอัดผ่านร่องหุบเขาแคบๆแล้วก็พุ่งทะลักลงมาจากรูรั่วตรงนี้ตรงเข้าถล่มหมู่บ้านที่อยู่ด้านล่างทันทีครับโดยที่ไม่มีอะไรมาขวางกั้นเลยครับหลายคนก็ตั้งคำถามนะครับว่าแล้วสภาพของภูเขาหัวโล้นที่เกิดจากการทำกิจกรรมบนพื้นที่ต้นน้ำหรือว่าการปลูกข้าวโพดทำให้น้ำท่วมรุนแรงขนาดนี้ใช่ไหมอาจารย์สันติอธิบายในทางวิทยาศาสตร์นะครับว่าต่อให้ภูเขามีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์น้ำก็ยังท่วมเมืองน่านอยู่ดีครับเพราะถ้าฝนตกหนักสะสมเกิน200มิลลิเมตรใน12ชั่วโมงยังไงน้ำก็ระบายไม่ทันแต่ว่าสิ่งที่เขาหัวโล้นมีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนลักษณะของน้ำถ้าเป็นเขาป่าสมบูรณ์น้ำที่หลากลงมานะครับก็จะเป็นน้ำป่าไหลหลากโดยที่สีน้ำค่อนข้างใสครับแต่เมื่อผืนดินกลายเป็นเขาหัวโล้นไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินตะกอนดินเหนียวหินแล้วก็เศษไม้เหล่านี้ จะหลุดร่อนลงมาผสมกับกระแสน้ำป่าเปลี่ยนภัยพิบัติจากน้ำท่วม

0: ธรรมดาให้กลายเป็นน้ำโคลนพัดถล่มสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ชีวิตคนทันทีครับ
1: คือสิ่งที่ผมพูดความจริงทั้งหมดเลยแล้วก็พูดด้วยความเป็นห่วงคนกลัวเพราะการทำเขาหัวโล้นเนี่ยคนที่ต้องประสบผลของอันนี้คือคนกลัวเองท้ายน้ำไม่เกี่ยว
2: ครับ
1: ใช่ต่อให้ไม่มีเขาหัวโล้นนี้วันนี้ถ้าวังขากับน่านตัวเมืองน่านก็น้ำท่วมอยู่ดีเพราะฝนตก200มิล12ชั่วโมงยังไงมันก็ท่วมแต่น้ำอาจจะใสกว่านี้แค่นี
0: ้ถามว่าวิธีแก้ไขมีไหมอาจารย์สันติบอกว่าช่องทางสืบสานแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9นั่นคือการสร้างฝายดักตะกอนไว้ที่บริเวณปากทางของน้ำออกตรงขอบรูของภูเขานะครับก่อนที่จะไปถึงบริเวณชุมชนฝายชนิดนี้ไม่ได้กักเก็บน้ำครับแต่มีไว้เพื่อบล็อกเศษหินดินโคลนแล้วก็ท่อนไม้ไว้ด้านหลังฝายปล่อยให้น้ำที่ค่อนข้างใสไหลออกมาตามที่บริเวณฝายกั้นนะครับซึ่งพื้นที่ด้านล่างก็จะปลอดภัยนะครับแต่ว่าน้ำที่อยู่บริเวณจุดกักเก็บน้ำนะครับก็สามารถนำไปใช้เพื่อการเกษตรต่อได้ด้วยเช่นเดียวกันครับโมเดลนี้ประสบความสำเร็จมาแล้วในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับภัยพิบัติป้องกันไม่ได้ครับคุณผู้ชมแต่ว่าลดความสูญเสียได้ถ้าหาวิธีรับมือที่เหมาะสมนะครับและนี่คือสิ่งหนึ่งที่ปรากฏการเริ่มเกิดขึ้นหลังจากที่ประเทศไทยของเราเริ่มมีภัยพิบัติมากขึ้นเรื่อยๆครับ
3: ค่ะคุณอัฟรันขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
3: ขณะเดียวกันทางภาคอีสานเองก็มีหลายจังหวัดที่ฝนตกกันต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะที่นครพนมเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันและเครื่องสูบน้ำเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำไม่ให้เข้าท่วมตัวเมืองค่ะฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันในจังหวัดนครพนมก็ทำให้เจ้าหน้าที่ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ8เครื่องบริเวณประตูระบายน้ำห้วยบางกออำเภอเมืองนครพนมค่ะแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำอีก2เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากตัวเมืองลงแม่น้ำโขงนายธนพงศ์วาระโวผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนมก็บอกว่าประตูระบายน้ำห้วยบางกอถือเป็นจุดสำคัญที่รองรับน้ำจากตัวเมืองนครพนมด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ไหลผ่านหนองญาติและห้วยห้องฮอก่อนเข้าสู่ห้วยบางกอเพื่อออกแม่น้ำโขงการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำจะช่วยระบายน้ำลงแม่น้ำโขงได้รวดเร็วขึ้นค่ะสำหรับระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดนครพนมทางชลประทานจังหวัดยืนยันนะคะว่าผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้วและกำลังลดระดับลงเฉลี่ยวันละ10ถึง20เซนติเมตรส่งผลให้การระบายน้ำจากลำน้ำสาขาต่างๆลงสู่แม่น้ำโขงมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่มุกดาหารเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมุกดาหารสำรวจผลกระทบน้ำท่วมขังในชุมชนร่วมพัฒนาศรีมงคลซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำพบว่ามีบ้านเรือนเสียหาย10หลังค่ะเบื้องต้นนำกระสอบทรายให้ชาวบ้านทำแนวกั้นน้ำไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่สูบน้ำออกจากชุมชนระบายลงสู่แม่น้ำโขงทางเทศบาลติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่7เครื่องในจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังเช่นเดียวกับที่หนองคายค่ะมีการนำกระสอบทรายนำบิ๊กแบ็กมาวางตามจุดเสี่ยงพื้นที่ลุ่มต่ำชุมชนจอมมณีและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อป้องกันน้ำโขงเอ่อท่วมส่วนที่สงขลาเจ้าหน้าที่เร่งปฏิบัติงานขุดและกดแผ่นเหล็กชีทพลายลงไปในดินพร้อมทั้งนำทรายมาอัดแน่นเป็นการปิดช่องโหว่เสริมความแข็งแรงทนทานให้กับกำแพงคันคลองร.1และถนนริมคลองบริเวณพื้นที่หมู่2ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำซึ่งเป็นแหล่งรับน้ำก่อนจะระบายลงทะเลสาบสงขลาจุดนี้เสียหายจากเขตภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่ครั้งปลายปี2568นะคะเบื้องต้นมีการประเมินว่าการซ่อมบำรุงจะใช้เวลาประมาณ60วันเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับช่วงฤดูฝนได้อย่างทันท่วงทีพื้นที่คลองร.1เป็นจุดสำคัญแล้วก็เสียหายมากที่สุดค่ะนายกรัฐมนตรีเคยเดินทางมาติดตามตรวจสอบสถานการณ์ด้วยตัวเองเมื่อเดือนกรกฎาคมและสั่งการให้ดำเนินการซ่อมแซมความแข็งแรงเสริมความแข็งแรงป้องกันวิกฤตน้ำท่วมซ้ำรอยค่ะ
5: น้ำลดก็จริงแต่สำหรับผู้ประสบภัยบางพื้นที่ภารกิจยังไม่จบนะคะบ้านเรือนพื้นที่ชุมชนยังต้องทำความสะอาดขนย้ายสิ่งของแล้วก็ซ่อมแซมความเสียหายเพื่อให้ผู้คนสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้เร็วที่สุดติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะ

0: ตลอดทั้งวันมีนักข่าวพลเมืองปักหมุดรายงานสถานการณ์น้ำท่วมและการฟื้นฟูในจังหวัดน่านมาอย่างต่อเนื่องผ่านแอปพลิเคชันซีไซส์ของไทย PBS นะคะชวนเจาะดูจุดแรกที่อำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะตอนนี้มูลนิธิอาสาสมัครกระจกเงาเข้าไปในพื้นที่แล้วค่ะมีการตั้งศูนย์อาสาล้างบ้านณวัดภูเก็ตตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะจุดนั้นจะเป็นจุดประสานงานของอาสาสมัครและเป็นจุดยืมคืนอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านด้วยค่ะลองชมภาพจากพื้นที่ค่ะตอนนี้อาสาสมัครบางส่วนก็ทยอยลงพื้นที่ไปแล้วนะคะจุดนี้ก็คือที่บ้านเกตค่ะหมู่2ตำบลวรนครอำเภอปัวค่ะโจทย์ของการฟื้นฟูเนี่ยไม่ใช่แค่เข้าไปช่วยล้างบ้านแต่โจทย์คือจะทำอย่างไรให้ผู้ประสบภัยกลับไปใช้ชีวิตได้เร็วที่สุดคนยังเยอะค่ะการฟื้นฟูที่ตรงจุดก็ต้องเริ่มจากการรู้ว่าพื้นที่เสียหายแค่ไหนและแต่ละบ้านต้องการอะไรบ้าง
1: ขณะนี้เราอยู่ในพื้นที่บ้านเกตนะครับหมู่2ตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่น้ำลดแล้วนะครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็เร่งออกมาฟื้นฟูบ้านตัวเองนะครับในการจัดการครัวเรือนนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษซากจากสิ่งความเสียหายต่างๆรวมถึงดินโคลนนะครับทีนี้ในเรื่องของหลังจากเกิดวิกฤตไปแล้วเนี่ยความจะเป็นแล้วก็การช่วยเหลือที่เร่งด่วนที่สุดนะครับก็จะเป็นในเรื่องของงานฟื้นฟูในพื้นที่นะครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยต้องการที่กลับเข้าไปอยู่ในบ้านโดยเร็วที่สุดทีนี้เนี่ยมองในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายของมูลนิธิกระจกเงาที่เข้าช่วยเหลือเป็นกลุ่มแรกนั่นคือกลุ่มเปราะบางนะครับก็ประกอบไปด้วยผู้พิการนะครับเด็กเล็กกลุ่มผู้ยากไร้หรือว่าผู้ที่อยู่ลำพังนะครับที่ไม่มีทุนที่จะกลับมาฟื้นฟูตัวเองได้นะครับเราเปิดยูนิตหน้างานนะครับมีอยู่2โหมดเร่งด่วนด้วยกันนะครับยูนิตแรกนั่นคือเปิดโรงครัวกลางนะครับเพื่อช่วยเหลือทีมเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่ด้วยรวมถึงชาวบ้านที่ต้องการข้าวนะครับยูนิตที่2นั่นคืองานฟื้นฟูตอนนี้เวลานี้ 5:00 น.นะครับวันนี้เราก็ส่งทีมเข้าฟื้นฟูกับชาวบ้านนะครับในการเข้าไปเคลียร์เศษซากรวมถึงทําความสะอาดในบ้านเรือนก่อนนะครับ2ยูนิตงานนี้จะเป็นหน้างานหลักในพื้นที่นะครับแล้วหน้างานที่จะตามมานั่นคือโหมดล้างบ้านนะครับ
0: ดูจากภาพก็จะชัดเจนนะคะว่าที่อำเภอปัวจุดแรกที่น้ำท่วมเยอะตอนนี้น้ำลดแล้วแต่ครัวตามบ้านยังใช้การไม่ได้ค่ะจึงมีรายงานจากเครือข่ายภาคประชาชนและสื่อชุมชนในพื้นที่ว่าน้ำดื่มและอาหารปรุงสุกคือสิ่งที่พื้นที่ต้องการมากที่สุดนะคะทำให้ตอนนี้กลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่นเขารวมพลังกันตั้งครัวกลางเพื่อเร่งทำอาหารกล่องแจกจ่ายส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือว่าสปป.น่านเขต2ก็จัดตั้งศูนย์รับบริจาคหลักค่ะเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับและกระจายของที่จำเป็นแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยค่ะ
2: ครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับอำเภอปัวหลายพื้นที่นะครับตอนนี้น้ำท่วมนะครับตอนนี้เริ่มลดแล้วนะครับแต่ว่าถนนเส้นสัญจรจากปตท.ปัวโลตัสปัวมาถึงสะพานบ้านร้องตรงนี้นะครับส่งพิกัดด้านโน้นนะฮะก๋วยเตี๋ยวบ้านร้องนะครับแล้วก็ในหมู่บ้านเสียหายเยอะจำนวนมากนะครับแล้วก็หลายหมู่บ้านบ้านซ่านบ้านฝายบ้านหลายบ้านฮะทุ่งกวางนะฮะหลายหมู่บ้านนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่สปป.น่านเขต2นะฮะจะมีศูนย์รับนะรับบริจาคสำหรับศูนย์ต่างๆนะจะมีต้องการน้ำดื่มอาหารนะฮะแล้วก็จะมีโรงทานโรงครัวกลางหลายจุดนะครับจะมีเฮือนอีสานแล้วก็น้องเค้กปูปลาคณะปัวพร้อมกับนักธุรกิจในอำเภอปัวนะฮะได้ช่วยกันตั้งโรงทานโรงอาหารจุดใดที่ต้องการอาหารเร่งด่วนนะครับแจ้งเข้ามาได้นะฮะในเพจปัวเพจของน่านเขต2แล้วก็หลายๆพื้นที่ที่ช่วยกันนะฮะตอนนี้ถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีจากหลายพื้นที่นะฮะมาสนับสนุนจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะ
0: ย้ำอีกทีค่ะผู้ประสบภัยที่ต้องการอาหารสามารถทักข้อความไปแจ้งพิกัดได้นะคะทักโดยตรงผ่านเพจปัวค่ะหรือว่าเพจ Facebook สปป.น่านเขต2แล้วก็คุณผู้ชมที่ดูอยู่สามารถสนับสนุนได้สมทบทุนไปได้นะคะกับศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสปป.น่านเขต2ตามหมายเลขธนาคารและข้อมูลบนหน้าจอนี้ค่ะอีกทีมนึงค่ะที่ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือพร้อมๆกับการสำรวจความเสียหายและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ไปในจุดยากๆที่จะเข้าถึงซึ่งอาจจะตกหล่นคือทีมมูลนิธิรักไทยนะคะไปที่ปัวเหมือนกันค่ะจุดนั้นของที่ต้องการด่วนๆคือเข้ากล่องค่ะมูลนิธิรักไทยเร่งระดมทุนช่วยเหลือไปตั้งครัวกลางชั่วคราวในพื้นที่เพื่อประกอบอาหารแล้วก็จัดทำเข้ากล่องแจกจ่ายสำหรับผู้ที่ต้องการมอบสิ่งของสามารถนำไปบริจาคได้โดยตรงผ่านสำนักงานมูลนิธิฮักเมืองน่านนะคะ

0: จุดที่ทำครัวกลางเหมือนกันคือวิทยาลัยสารพัดช่างน่านค่ะระดมคุณครูบุคลากรทางการศึกษาจัดตั้งครัวอาชีวะอาสาเป็นการเฉพาะกิจนะคะแม้บรรยากาศเต็มไปด้วยความร่วมมือของคุณครูที่มาช่วยการประกอบอาหารแล้วก็บรรจุลงกล่องแจกจ่ายไปใน2พื้นที่คือตำบลในเวียงอำเภอเมืองแล้วก็ไปที่อำเภอปัวของน่านด้วยค่ะนอกเหนือจากความร่วมมือของหน่วยงานอาสาสมัครในพื้นที่นะคะยังมีการระดมสรรพกำลังจากอาสาสมัครทั่วประเทศไปที่น่านไปช่วยเหลือคลี่คลายสถานการณ์นะคะหนึ่งในนั้นค่ะไปดูภารกิจของทีมอาสาที่เดินทางไกลจากร้อยเอ็ดลงพื้นที่ในจุดที่น้ำยังท่วมสูงค่ะ
1: พิกัดตรงนี้ครับจะเป็นพิกัดที่คาดว่าสามารถนำเรือเข้ามาได้นะครับซึ่งระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ80เซนนะครับโดยประมาณนะครับหลังจากนั้นก็จะไหลไปตามทางเข้าในหมู่บ้านนะครับซึ่งจะไปได้แค่ช่องทางหลักช่องทางเดียวคือลงไปทางทิศใต้นะครับซึ่งพอเข้าไปทางหมู่บ้านจะเป็นพื้นที่สูงนะครับในซอยหมู่บ้านจะเป็นพื้นที่สูงน้ำจะยังไม่ผ่านนะครับน้ำจะไหลผ่านแค่ตรงทางรอบนอกหมู่บ้านนะครับที่จะสามารถคาดว่าจะนำเรือเข้าไปได้นะครับ
2: วันนี้ทางทีมปฏิบัติการจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็เดินทางสู่พื้นที่ปฏิบัตินะครับในจังหวัดน่านวันนี้เราลงพื้นที่ในตำบลไหลน่านนะครับน่านหมู่หนึ่งนะครับที่รับมวลน้ำที่ไหลมาจากตัวอำเภอน่านนะครับมาลงที่ตำบลเวียงสานะครับก็ตอนนี้ทางทีมปฏิบัติการจังหวัดร้อยเอ็ดก็รายงานตัวที่จังหวัดน่านแล้วนะครับก็มารายงานตัวที่อำเภอเวียงสาแล้วก็มารายงานตัวกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหลด้านนะครับก็รับทราบมาว่าตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับน้ำเพิ่งเข้านะครับก็ทำการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาการให้มอบน้ำนะครับมอบอาหารนะครับในเบื้องต้นก่อน
0: สำหรับอาสาสมัครทีมตอบโต้ภัยพิบัติประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดที่เดินทางไปเนี่ยนะคะนำทีมโดยครูออสกิติศักดิ์ปิยะมโนธรรมค่ะไปกับเจ้าหน้าที่15คนรถกู้ภัยอีก6คันเรือกู้ภัย4ลำแล้วไปพร้อมเจ็ตสกีอีก2ลำไปในจุดที่ยากจะเข้าถึงนะคะมีโดรนสแกนความร้อนด้วย1ลำค่ะโดรนสร้างแผนที่มุมสูงอีก1ลำทุกทีมอาสาที่พุ่งตรงไปที่น่านตอนนี้ต้องไปรายงานตัวก่อนนะคะที่สำนักงานเทศบาลเมืองน่านรายงานตัวเข้าระบบICS แล้วก็รับภารกิจหน้างานจะได้ไม่ซ้ำซ้อนกันอีกจุดนึงค่ะเวลานี้มวลน้ำจากปัวและท่าวังผากำลังไหลลงตามลำน้ำน่านผ่านอำเภอเมืองน่านต่อไปที่อำเภอเวียงสาตอนนี้บรรยากาศที่อำเภอเวียงสาก็เลยเป็นภาพของการเตรียมความพร้อมวันนี้มีรายงานจากพระวุฒิชัยภูริวัฒโนนะคะท่านรายงานจากสะพานข้ามแม่น้ำน่านอำเภอเวียงสาบอกพระภิกษุสงฆ์ผู้นำชุมชนประชาชนในพื้นที่แล้วก็สามเณรร่วมด้วยช่วยกันนำกระสอบทรายไปทำแนวป้องกันบริเวณจุดเสี่ยงสกัดไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่เขตเทศบาลแล้วก็ลดความเสี่ยงที่น้ำจะท่วมสูงในพื้นที่บ้านเรือนและชุมชนค่ะปิดท้ายอีกสักหมุดนึงนะคะจากรายงานของทีมลูกหลานคนเมืองโพงเล่ามาว่าน้ำที่อำเภอสันติสุขจังหวัดน่านลดแล้วแต่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนสำรวจความเสียหายคลิปนี้เขาจะชวนสำรวจความเสียหายและเส้นทางปลอดภัยเดินทางจากน่านไปเชียงรายค่ะ
3: ทีมงานลูกหลานคนมุงพงนะครับเราจะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับในสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านนะครับซึ่งเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเดินทางไปจังหวัดเชียงรายเราจะเดินทางจากบ้านเกิดของเรานะครับอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านนะครับเดินทางผ่านเส้นทางอำเภอท่าวังผาอำเภอสองแควแล้วก็ไปทางอำเภอปงจังหวัดพะเยาแล้วก็จะไปที่จังหวัดเชียงรายโดยผ่านอำเภอเชียงคำนะครับก็เราจะหาเส้นทางเพื่อที่จะเข้าไปสู่ในเมืองของจังหวัดเชียงรายนะครับ
4: แล้วก็เส้นทางที่เราผ่านมาก็เป็นเส้นทางที่ค่อนข้างคดเคี้ยวนะครับใช้เวลาเดินทางกว่า4ชั่วโมงนะครับมาถึงจังหวัดเชียงรายก็ถือว่าลูกหลานคนเมืองโพงวันนี้เราทำภารกิจสำเร็จนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยมาถึงจังหวัดเชียงรายโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่น้องชาวไทยนะครับที่มอบกำลังใจให้กับคนจังหวัดน่านสู้ภัยน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับยังไงเราก็จะสู้ไปด้วยกันครับสำหรับชาวน่านขอบคุณครับ
0: คุณผู้ชมยังคงร่วมปักหมุดรายงานสถานการณ์เข้ามาได้ผ่านแอปพลิเคชัน C-Size นะคะสแกน QR Code บนหน้าจอนะคะสถานการณ์ตอนนี้ไม่ใช่แค่หลายจังหวัดของภาคเหนือที่ต้องเฝ้าระวังฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องคุณจิรัสตาคุณพิมพิมลคะภาคอีสานที่มีการแจ้งเตือนล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาคุณธันวาศรีสุภาพนักข่าวพลเมืองที่นครพนมรายงานว่าฝนตกต่อเนื่องแล้วนครพนมนี่มีภาพน้ำท่วมขังแล้วดังนั้นในพื้นที่ริมฝั่งโขงอาจจะต้องเตรียมความพร้อมค่ะ
5: ค่ะขอบคุณคุณพิมพ์ก่อนนะคะคุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์ไฟไหม้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะที่ถูกตั้งข้อสังเกตบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันอยู่ในรัศมีที่ไม่ห่างกันนะคะมันจะมี ความเกี่ยวข้องคือมีคนที่คิดอะค่ะในสื่อสังคมออนไลน์ว่าเอ๊ะมันไปเกี่ยวกับการขยายตัวของธุรกิจ data center ในเมืองด้วยหรือเปล่า
6: ค่ะวันนี้ทีมข่าวไทย PBS เราก็เลยไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้คำตอบแบบนี้ค่ะว่าปกติถ้าเกิดมีความต้องการใช้ไฟทางการไฟฟ้านครหลวงเขาจะต้องสำรวจแล้วก็ขยายหม้อแปลงเพื่อรองรับกับการใช้ไฟฟ้าให้มันเพียงพออยู่แล้วมันก็เลยไม่น่าจะเป็นเหตุเป็นผลกันแต่ทีนี้ในกรณีที่เกิดไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนในซอยรัชดาภิเษก7ติดต่อกัน2วันเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยังอยู่ระหว่างการหาสาเหตุอยู่ค่ะเหตุไฟไหม้บ้านครึ่งปูนครึ่งไม้เสียหายทั้งหลังเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาในซอยรัชดาภิเษกเสร็จซอยรัชดาภิเษก7ชุมชนชานเมือง2นี่เป็นเหตุครั้งที่2ที่เกิดขึ้นติดต่อกันนะคะเพราะว่าเมื่อคืนวานห่างไปไม่ถึง1กิโลเมตรค่ะบ้านอีกหลังก็เพิ่งจะเกิดเหตุไฟไหม้เสียหายเช่นกันทีมข่าวไปลงพื้นที่ยังพบซากสิ่งของที่หลงเหลือจากเหตุไฟไหม้และกลิ่นควันเจ้าของบ้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุภายในบ้านเปิดใช้งานแอร์พร้อมกัน3เครื่องแล้วก็ทีวีอีก1เครื่องก่อนที่เพลิงจะลุกไหม้สังเกตพบว่ามีอาการไฟตกหลอดไฟกระพริบก็เลยไปตรวจสอบเบรกเกอร์ดูปรากฏว่าเบรกเกอร์ตัดค่ะแต่ว่ามีแสงเพลิงลุกไหม้ที่หัวเตียงอีกห้องนึงจุดนั้นจริงๆไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าปลั๊กไฟอยู่หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเอาเบรกเกอร์ไฟฟ้าและแผงคอยแอร์กลับไปตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้ค่ะ
7: ประมาณ4ทุ่มค่ะก็คือกิจวัตรประจำวันคือก็เปิดแอร์ทิ้งไว้แล้วกำลังจะลงมาอาบน้ำแล้วลงมาอาบกำลังจะลงมาอาบน้ำยังไม่ทันได้อาบน้ำเลยประมาณ10ไม่ถึง10นาทีอะค่ะไฟมันเริ่มตกรอบแรกมันพึบอย่างนี้รอบนึงแล้วแป๊บเดียวมันกระพึบถี่ก็เลยวิ่งขึ้นไปทีนี้น้องอยู่ข้างห้องจุดเกิดเหตุน้องเปิดออกมาเปิดประตูไปดูไฟมันลุกแล้วก็คือทำอะไรไม่ได้แล้วแป๊บเดียวก็คือไฟดับควันโหมเลยอย่างเงี้ย
6: ทีมข่าวยังย้อนไปดูจุดแรกที่เกิดไฟไหม้นะคะห่างไปไม่ถึง1กิโลเมตรค่ะจุดนี้ไฟลุกลามไปไหม้ระเบียงของอพาร์ตเมนต์ข้างเคียงเสียหายไปอีก15ห้องนางสาวทัศนีด้วงสิริชาวชุมชนบอกว่าตลอดระยะที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้มานานกว่า20ปีตัวอาคารมันก็ทรุดโทรมไปตามเวลาค่ะแต่ว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์ไฟตกหรือไฟกระพริบส่วนระบบไฟของอพาร์ตเมนต์พบว่ามีเบรกเกอร์ไฟฟ้าอยู่ที่ชั้นบนค่ะ
8: คือมันมีแต่แค่ตัวนี้ที่เจ้าบ้านได้ทำเอาไว้ค่ะคือไม่ได้ตรวจไม่ได้เช็คอะไรอยู่ตามไอ้นี่เลยค่ะจ้ะ
9: แล้วถามหน่อยค่ะว่าเรามีการตั้งข้อสังเกตไหมอย่างบ้านข้างๆก็เพิ่งไหม้ใช่ไหมจ้า
8: ใช่ค่ะ
9: ไปเพิ่งไม่กี่วันก็เพิ่งไหม
8: ้
9: เราสงสัยหรือคุยกันไหมว่ามันเกิดจาก
8: มีแบบว่าเห็นช่วงนี้ไหม้บ่อยก็คือว่าก็เพียงเนี่ยได้พูดว่าให้ระวังนะสายไฟเรามันก็นานแล้วมันอะไรอย่างเงี้ยเพียงเดี๋ยวได้พูดเพราะเห็นว่าที่ผ่านมาวันก่อนเนี้ยคือซอยชันเมือง3ได้ไหมไปก็คือได้ระวังแค่ตรงนี้ค่ะ
6: ทีมข่าวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังก็ได้ข้อมูลแบบนี้นะคะว่าถ้ามีการใช้ไฟเกินขนาดหรือว่ามากกว่าศักยภาพที่สายไฟจะรองรับได้ต่อให้เปลี่ยนเบรกเกอร์หรือว่าเพิ่มกำลังหม้อแปลงไฟฟ้าก็ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ค่ะส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตในสื่อสังคมออนไลน์ว่าสาเหตุที่ไฟไหม้ติดต่อกันในพื้นที่ไม่ห่างกันมันจะเกี่ยวข้องกับการเข้ามาของกลุ่มธุรกิจ Data Center ในพื้นที่หรือไม่ผู้เชี่ยวชาญระบุแบบนี้ว่าไม่เกี่ยวข้องกันเพราะว่าการจ่ายกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงเชื่อว่าจะต้องมีการสำรวจและขยายหม้อแปลงเพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าให้เพียงพออยู่แล้วค่ะ
10: การไฟฟ้านครหลวงนะครับจะต้องเตรียมแผนในการจ่ายไฟให้เราอยู่แล้วเหมือนกับเราจะสร้างหมู่บ้านขึ้นมาหมู่บ้านหนึ่งใช่ไหมครับเขาก็ต้องเตรียมเอาตัวหม้อแปลงมาติดตั้งเพื่อจะจ่ายให้กับ Data Center อยู่แล้วอันนี้มันจะไม่มีผลกระทบต่อการใช้ไฟของชาวบ้านอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของเขาก็ต้องเตรียมแผนในการจ่ายไฟขึ้นมาเองนะครับ
6: ไทย PBS ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ Data Center Map พบว่าในระยะห่างจากรัชดาภิเษกซอย7รัศมี3กิโลเมตรมีที่ตั้งธุรกิจ Data Center อยู่แค่2แห่งนะคะแล้วก็ถือว่าอยู่ไกลจากจุดเกิดเหตุส่วนภาพรวมที่ตั้ง Data Center ในพื้นที่กรุงเทพ ในเว็บไซต์ Data

0: Center Map ก็พบว่ามีทั้งหมด45แห่งค่ะมีผู้ประกอบการ Data Center ที่ได้รับใบอนุญาตจากกสทช.แล้วทั้งหมด26รายมีขนาดการใช้ไฟฟ้าต่ำสุด1เมกะวัตต์มากที่สุดก็คือ260เมกะวัตต์
1: ป้าดากับพวกตอนนี้ถูกดำเนินคดี3ข้อหาด้วยกันนะคะแต่ทางตำรวจขอนแก่นบอกว่าจะตรวจสอบเจตนาเรื่องของการรวมกลุ่มถ้าเกิดว่ามีพยานหลักฐานชี้ชัดก็อาจจะเอาผิดข้อหาอ้างยี่และซ่องโจรเพิ่มด้วยค่ะความคืบหน้าของการดำเนินคดีนางสาวชมมณีน้อยจันทร์หรือป้าดาและพวกในกรณีเกี่ยวข้องกับวัดป่าอดุญญารามในวันนี้พันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญนิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นเปิดเผยว่าตอนนี้มีคดีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด3คดีนะคะคดีแรกเป็นการบุกรุกวัดมีการออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด6คนตามที่ปรากฏภาพในคลิปวิดีโอวันที่10สิงหาคมขณะที่นำท่อปูนไปปิดทางเข้าออกวัดให้มาพบกับพนักงานสอบสวนวันที่27สิงหาคมก่อนที่จะพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปนะคะคดีถัดไปเป็นแจ้งความเท็จค่ะนั่นก็คือกรณีที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเข้ามาแจ้งความเมื่อวันที่18สิงหาคมนำไปสู่การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครบ้างและจะออกหมายเรียกต่อไปคาดว่าน่าจะมีความชัดเจนภายในวันที่24สิงหาคมอีกคดีหนึ่งก็คือมีผู้มาร้องทุกข์เอาผิดกฎหมายอาญามาตรา112ได้ส่งรายงานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะซึ่งก็จะมีคำสั่งตรวจสอบพยานหลักฐานว่าเข้าข่ายความผิดหรือไม่ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบประเด็นสำคัญที่ตำรวจขยายผลก็คือการรวมตัวของกลุ่มบุคคลจำนวนมากในการเดินทางไปที่วัดพันตำรวจเอกยศวัฒน์บอกว่าแม้ภาพที่ปรากฏนั้นจะมีบุคคลจำนวนมากแต่การจะดำเนินคดีในข้อหาอ้างยี่หรือซ่องโจรนั้นจำเป็นต้องพิสูจน์ให้ได้ถึงเจตนาและพฤติการของการรวมกลุ่มว่ามีการวางแผนหรือรวมตัวกันเพื่อร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่ต้นหรือไม่หากรวบรวมพยานหลักฐานแล้วพบว่ามีเจตนาร่วมกันบุกรุกและเข้าองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายตำรวจก็สามารถเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมได้ค่ะ
0: ผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกอบจ.นนทบุรีตอนนี้มี5คนแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครอิสระผู้สมัครที่สังกัดกลุ่มการเมืองหรือว่าพรรคการเมืองก็ตามมี2คนที่น่าจับตาค่ะก็คือนายนฤพลเย็นประเสริฐที่เป็นหลานของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐที่ถูกยิงเสียชีวิตไปก่อนหน้ากับนายเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชนที่อาสาเข้ามาเป็นอีกทางเลือกให้คนนนทบุรีค่ะนายเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชนยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีมีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและนายพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคร่วมเดินทางมาด้วยค่ะนายเดชรัตน์ยืนยันความพร้อมในการบริหารท้องถิ่นแม้ว่าจะไม่มีประสบการณ์ด้านการบริหารโดยตรงแต่ก็ชูจุดเด่นเรื่องการทำงานเป็นทีมร่วมกับส.ส.และสมาชิกอบจ.ของพรรคที่จะเข้ามาพัฒนานนทบุรีค่ะ
2: ผมก็มุ่งมั่นที่จะดำเนินการในการต่อสู้ทางการเมืองในลักษณะที่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็รอบนี้เราอยากจะได้เป็นลักษณะประชาธิปไตยที่ไม่ใช่การปะทะหรือเป็นการชนกันไม่อยากให้เป็นลักษณะที่รู้สึกว่าเราจะมายึดเมืองนนท์นะครับผมอยากจะใช้โอกาสนี้สื่อสารกับทุกคนในจังหวัดนนทบุรีว่าพรรคประชาชนเนี่ยเราเป็นอิฐสีส้มนะครับที่จะเข้ามาปูทางให้เมืองนนทบุรีดีขึ้นและทุกคนอยู่ร่วมกันได้ทุกสีเติบโตได้ในนนทบุรีครับ
0: ตอนนี้มีผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกอบจ.นนทบุรีทั้งหมด5คนนะคะก็คือนายนฤพลเย็นประเสริฐจากกลุ่มพึ่งหลวงพลเอกนิพนธ์ศรีตบุตรผู้สมัครอิสระนายชุติพลปิ่นมณีผู้สมัครอิสระแล้วก็นายเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชนรวมถึงนายนนทพันธ์ประพัฒน์พรเจริญเป็นผู้สมัครอิสระแต่การเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีในครั้งนี้น่าจับตาอย่างน้อย2คนค่ะก็คือนายนฤพลจากกลุ่มพึ่งหลวงกับนายเดชรัตน์จากพรรคประชาชนถ้าเกิดว่าเทียบนโยบายในการหาเสียงของผู้ท้าชิงอย่างนายเดชรัตน์ค่ะมีการชูนโยบายนิวนนท์นะคะพัฒนาจังหวัดรวม20นโยบายด้วยกันคือจะเน้นสานต่อนโยบายเดิมที่ดีแต่จะเพิ่มเติมการแก้ปัญหาความท้าทายใหม่ๆอย่างการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจการมีส่วนร่วมในการจัดสรรนโยบายของอบจ.มีการแข่งขันกับฐานการเมืองท้องถิ่นเดิมก็คือกลุ่มพึ่งหลวงที่นายนฤพลชูนโยบายร่วม

0: แรงแข็งขันสร้างสรรค์นนทบุรีสานต่องานเดิมของพันตำรวจเอกธงชัยให้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะงานด้านการศึกษาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่เป็นนโยบายสำคัญของกลุ่มผึ้งหลวงที่ครองใจคนนนทบุรีได้ถึง5สมัยด้วยกันค่ะแต่ในเวลานี้เป็นโจทย์ใหม่ที่ผู้สมัครต้องงัดกลยุทธ์มาขอคะแนนเสียงที่ตรงกับความต้องการของชาวนนทบุรีบางส่วนเสนอให้นายกอบจคนใหม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจปากท้องการค้าขายในท้องถิ่นให้ดีขึ้นค่ะ
1: ประชาสัมพันธ์หรือแบบหาที่แบบให้แม่ค้าขายอย่างเงี้ยค่ะพวกชาวบ้านลากหญ้าแบบที่เขามีของในสวนอะไรอย่างเงี้ยคือจัดให้เป็นมาขายตามตลาดที่เป็นแบบแหล่งชุมชนเยอะมากเลยจ้ะและของก็แพงจ้ะของก็แพงต้นทุนแพงขึ้นหมูไก่ไข่อะไรขึ้นทุกอย่างเลยค่ะ
0: อบจ.จะเร่งรณรงค์ให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง1,100,000 คนให้ออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดนะคะทั้งการส่งเอกสารคู่มือการเลือกตั้งถึงทุกครัวเรือนและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะ
2: ทางอบจ.และทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้ประชุมกันที่จะจัดบิ๊กเดย์เพื่อออกไปรณรงค์ให้กับประชาชนนะครับได้ใช้สิทธิ์เพราะฉะนั้นจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวนนทบุรีทุกท่านนะครับได้โปรดมาใช้สิทธิ์กัน
0: และพรุ่งนี้21สิงหาคมก็จะเป็นวันสุดท้ายในการเปิดรับสมัครนายกอบจ.นนทบุรีนะคะจากนั้น28สิงหาคมก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้สมัครและกำหนดให้วันอาทิตย์ที่20กันยายนเป็นวันเลือกตั้งค่ะ
3: นอกจากจับตาไปที่ผู้ท้าชิงเก้าอี้นายกอบจ.นนทบุรีแล้วนะคะยังมีอีกเรื่องสำคัญไม่แพ้กันก็คือการทำงานของอบจ.ร่วมกับท้องถิ่นระดับล่างอย่างอบต.ที่ผ่านมามีหลายภารกิจที่เกินกำลังของอบต.โดยเฉพาะการกำจัดขยะมูลฝอยนะคะซึ่งแม้ว่ากระทรวงมหาดไทยจะระบุบอกว่าอบต.เนี่ยสามารถทำเองได้แต่ที่ผ่านมายังติดขัดปัญหาอะไรและอบจ.จะเข้ามามีบทบาทอย่างไรได้บ้างติดตามกับคุณรุ่งโรจน์สมบุญเก่าค่ะ
4: มันทำอย่างไม่ได้เพราะว่าบอกไม่ได้เป็นของเขตเทศบาลอย่างบ้านเฮานี่ทำอย่างไม่ได้เลยรถขยะก็บ่มีมาถังขยะก็บ่มีมาวาง
5: ลูกก็อยากได้รถแล้วอยากรถเขามาเก็บเป็นเดือนเท่าไหร่ก็ว่าไป
6: คุณผู้ชมครับถ้าดูจากกฎหมายสภาอบต.เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยแม้จะเขียนเอาไว้ว่าอาจดำเนินการได้นะครับไม่ได้ระบุชัดเจนว่าต้องเป็นอำนาจหน้าที่เหมือนกับที่เทศบาลทำได้แต่ว่าในทางปฏิบัติครับบางอบต.กลับเป็นเรื่องที่ยากนะครับหนึ่งในพื้นที่ที่กำลังเผชิญกับปัญหาขยะล้นบ้านนะครับก็คือที่บ้านหาดงิ้วจังหวัดอุตรดิตถ์ครับที่นั่นชาวบ้านกำลังเผชิญกับปัญหาแล้วเราจะลองไปฟังคำตอบจากอบต.ที่นั่นนะครับว่าจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรบ้างครับ
7: ไหนป้าลัวพาไปดูสิ
8: ในขยะของป้ายังไม่มีที่ทิ้งเลยใครก็ไปทิ้งกันวันอาทิตย์ละ30 บาทจะไม่ค่อยมีคนรับอีก
7: ไปทิ้งที่ไหน
8: ทิ้งหน้าบ้านบางทีเขาก็มารับบางทีเขาก็ไม่มารับ
7: เอาเขาละขอไปทิ้งไหนต่อ
8: ขอก็ไปทิ้งไหนก็ไม่รู้แล้ว
7: มีคนรับทิ้งขยะ30 บาท
8: 30 บาทอาทิตย์ละ30 บาท
7: อาทิตย์ละ30 บาทคนกรุงเทพจ่ายค่าจัดการขยะ20 บาท
8: วันเดียวนะวันเสาร์วันเดียว
7: แต่นี้คือสิ่งที่ชาวบ้านทางนี้เจอนะคะทุกคนแต่คนกรุงเทพเนี่ยเขามีรถเก็บขยะมาให้ถึงหน้าบ้านทุกวันจ่ายเดือนละ20อาจารย์ลองฟังดูว่าขยะบ้านเฮามันมีขยะอย่างไร
9: ขยะบ้านเฮาอ่ะก็มีหลายอย่างมีเป็นถุงพลาสติกบ้างเศษผักบ้างเพราะว่าบ้านเราทำของขาย
7: เวลาเผามันเกิดปัญหาอ่ะโดนฟ้อง
9: แมนโดนเขาแจ้งแดงแดงที่อบต.เขาก็มาตักเตียนแต่ก็บ่แจ้งจะทำซะใดเฮาก็ถามเขาว่าแล้วมาให้ทิ้งแล้วจะให้ไปไว้ที่ไหนเขาก็บอกว่าบ่ฮู
4: ้ส่วนมากที่แต่อาชีพของป้านี่มันเดือดร้อน
7: จ้ะ
4: เขาสิเผาตอนเช้าอีเพราะว่าเฮาจะต้องตากผ้ามันเด็ดร้อนตรงนี้คือตอนเช้ามืดเราซักผ้าเสร็จเราจะตากไม่ได้คือควันมันจะอึมครึมผ้ามันก็เหม็นควันไฟมันทำอย่างไม่ได้เพราะว่าบอกไม่ได้เป็นของเขตเทศบาล
10: ปัญหามันคือหนึ่งการแก้ปัญหานี่มันคือหนึ่งเรื่องทีเรื่องทีนี้ที่เขาจะหาพื้นที่ไป

0: ท่งไปอย่างนี้มันบ่มีสองก็คือรถเก็บขยะเขาก็บ่มีสามงบประมาณก็บ่มีนะตอนนี้นะบ่ใช่ว่าเขาจะบ่ทำเพราะว่าทุกวันนี้การเผาขยะของตำบลทางนี้มันจะเป็นในลักษณะของเผาบ้านไขบ้านมันซึ่งปัญหามันก็เกิดบางทีควันเยอะข้างบ้านก็เอากระละพิษกันไอยังกันบางทีเขาถาที่จัดเฮือมันก็บ่พอเพียงนะส่วนมากก็จะกำจัดในบ้านแล้วก็บางทีแอบไปเท่งใส่ถุงพลาสติกมาขี่รถมาไปเจอข้างทางอะไรก็เวียงเท่งกันนั่นแหละซึ่งทางเขาก็เติมเก็บเติมเผาเนี่ยอย่างที่ผ่านมาเนี่ยนะ
1: ทำไมงบประมาณอบต.จึงมีจำกัดนะครับชวนดูงบประมาณที่ใช้ไปในแต่ละปีนะครับส่วนใหญ่อยู่ที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับอยู่ที่ 50-70%ส่วนที่2คืองบลงทุนงบพัฒนา 15-35% ถ้าเกิดว่าจะก่อสร้างบ่อขยะก็จะต้องใช้เงินในส่วนนี้แหละครับและส่วนที่เหลือคืองบกลางและงบอื่นๆอีก 10-20% นะครับและถ้าดูข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษล่าสุดระบุว่าตัวอย่างอบต.ที่มีบ่อขยะหรือสถานที่จัดเก็บขยะของตัวเองมีเพียง16แห่งเท่านั้นนะครับที่ภาคเหนือมีที่จังหวัดเชียงใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดมหาสารคามจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดเลยภาคกลางและภาคตะวันออกอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์จังหวัดสระบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดราชบุรีและสุดท้ายที่ภาคใต้มีที่จังหวัดชุมพรครับนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3จังหวัดปทุมธานีบอกว่า5ปมใหญ่ของการจัดการขยะที่ไม่จบคืองบที่ไม่พอไม่มีที่ทิ้งของตัวเองหาที่ใหม่ยากชุมชนคัดค้านคลัสเตอร์ขยะยังติดข้อจำกัดและกฎหมายระเบียบที่ไม่เอื้อต่อรัฐร่วมเอกชนครับประเด็นนี้จึงเสนอให้รัฐบาลพิจารณาปลดล็อกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคเพื่อให้อปท.สามารถร่วมมือกับเอกชนได้อย่างเหมาะสมครับ
2: หรือจะเป็นการร่วมทุนก็ได้ผมคิดว่าร่วมทุนเนี่ยนั่นก็คือว่าให้ทางกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าไอ้รัฐบาลเนี่ยออกข้อยกเว้นระเบียบให้ท้องถิ่นสามารถที่จะร่วมทุนได้ก็คือเอาบริษัทเอกชนต่างๆนะครับให้มาลงทุนตรงนี้นะมันก็จะประหยัดงบประมาณของรัฐบาลไปได้มันติดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายก็เยอะนะฮะ
1: รองศาสตราจารย์เวียรศักดิ์เครือเทพนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ระบุว่าเป็นการอาศัยประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี2558และระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่พูดถึงข้อตกลงความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นหรืออีกรูปแบบหนึ่งก็คือการทำข้อตกลงร่วมถ้าอบต.ดูแลไม่ไหวอบจ.ก็จะลงมาเป็นคนดำเนินการในพื้นที่แทนซึ่งรองศาสตราจารย์เวียรศักดิ์ย้ำนะครับว่าจะต้องตัดประเด็นการเมืองระดับจังหวัดกับท้องถิ่นระดับล่างและมองปัญหาของชาวบ้านเป็นตัวตั้งครับ
3: ผมว่าอบจ.ต้องออกหน้าแล้วก็ต้องหาวิธีครับว่าจะร่วมมือกันอย่างไรเพื่อไปช่วยเติมเต็มตรงนี้นะครับที่มองอบจ.ก็เพราะว่าอบจ.เป็นองค์กรท้องถิ่นนะครับมีโจทย์ร่วมกันกับอบต.กับเทศบาลแน่นอนนะครับแล้วก็จุดแข็งของการเมืองท้องถิ่นอีกอันหนึ่งก็คือเขาอย่างน้อยมีวาระการทำงานที่ชัดเจน4ปีนะครับมันมีความต่อเนื่องของการผลักดันให้เรื่องนี้สำเร็จได้ผมว่า3-4ปีเนี่ยถ้าตั้งใจกันตั้งใจกันทำจริงจังๆเนี่ยนะครับมันเห็นผลแน่นอน
1: คุณผู้ชมครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบจ.เทศบาลหรือว่าอบต.ล้วนแต่มีผลต่อชีวิตของประชาชนนะครับและที่สำคัญการจัดการขยะไม่ใช่หน้าที่ของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งหรืออบต.เทศบาลเพียงลำพังเพราะขยะที่กำจัดผิดวิธีจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งเรื่องกลิ่นมลพิษและแหล่งน้ำปนเปื้อนย้อนกลับมาโดนทุกคนในที่สุดนะครับทุกระดับจึงต้องช่วยกันโดยใช้อบจ.เป็นจุดเชื่อมโยงและใช้ภาครัฐในระดับกลางเป็นคนยืดหยุ่นกติกานะครับเพื่อที่จะทำให้ในหลายๆพื้นที่นั้นสามารถบริหารจัดการปัญหาขยะได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครับ
4: มาดูความคืบหน้าเรื่องของการจัดการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะทางคณะกรรมการการกระจายอำนาจมีการพิจารณารับรองการขึ้นบัญชีสอบท้องถิ่นใหม่ค่ะเพราะกังวลว่าจะไปกระทบสิทธิ์คนที่ได้คะแนนลำดับต้นๆในการเลือกจังหวัดทำงานซึ่งทางโฆษกคณะกรรมการมีการชี้แจงแนวทางของกกลางนะคะบอกว่าถ้าไปยึดเกณฑ์เดิมเนี่ยเดี๋ยวจะไปกระทบกับผู้สอบที่สุจริตแล้วท้ายที่สุดจะเกิดการฟ้องร้องกันอีกค่ะคณะกรรมการการกระจายอำนาจการ

0: ปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษสภาผู้แทนราษฎรมีการประชุมพิจารณาการเสียสิทธิ์บางประการของผู้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นในกลุ่มผู้ที่ไม่อยู่ในข่ายทุจริตการสอบแข่งขันท้องถิ่นปี2568โดยมีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายสิริพันธ์ศรีกงพลีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงอีก3สมาคมก็คือสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมชี้แจงนายวรสิทธิ์ระบุว่าขณะนี้ส่งข้อมูลผู้มีคะแนนผิดปกติให้กับกรรมการจังหวัดทั่วประเทศซึ่งหลังจากนั้นกรรมการจังหวัดจะประชุมและส่งข้อมูลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้เพิกถอนผู้ที่ทุจริตและได้รับการบรรจุเข้าไปก่อนหน้านี้ดังนั้นเมื่อกลุ่มบุคคลเหล่านี้ถูกเพิกถอนออกก็จะทำให้มีที่ว่างเดิมเกิดขึ้นค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันไม่กังวลในกรณีการเพิกถอนรายชื่อ 5,925 คนย้ำว่าจะไม่ยืดเยื้อขีดเส้นเพิกถอนให้แล้วเสร็จใน31สิงหาคมนี้ส่วนการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทยดำเนินการใน2ส่วนก็คือทางบริหารและทางอาญาส่วนของอาญาให้ปปช.และตำรวจเป็นผู้รับผิดชอบค่ะ
1: มองเชื่อมั่นว่าในกระบวนการทั้งหมดการตรวจสอบเนี่ยค่ะจะสามารถเอาผิดผู้ที่กระทำผิดได้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดไม่ใช่เป็นกระบวนการฟอกขาวให้กับผู้ใดผู้หนึ่ง
2: ไม่ใช่อยู่แล้วครับเราไม่มีการฟอกอยู่แล้วครับถ้าเกิดฟอกก็พูดกันตรงๆว่าระบบรัฐพังทั้งหมดรัฐบาลอยู่ไม่ได้หรอกครับนะครับเราไม่ฟอกให้ใครนะครับตรงไปตรงมาแน่นอนครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับ
3: ขณะที่ทางประธานคณะกรรมการกระจายอำนาจก็ชี้ว่าได้รับข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยถึงผู้ที่ได้รับการบรรจุและได้รับการพิสูจน์ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทุจริตรวมถึงผู้ที่กำลังจะได้รับการบรรจุ 3,000 กว่าตำแหน่งภายหลังจากที่ตัดสิทธิ์ผู้ทุจริตสอบจะมีสิทธิ์เลือกบรรจุในจังหวัดที่ต้องการหรือไม่ส่วนนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยก็ระบุถึงความชัดเจนของมติเพิกถอนผู้ทุจริตสอบท้องถิ่น 5,925 คนคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายใน31สิงหาคมนี้ตามมติกกลางและกจังหวัดซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามผู้บริหารท้องถิ่นอาจถูกดำเนินการฟ้องร้องละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ค่ะ
4: ถ้ายังไม่มีคำตอบก็ขออย่าเพิ่งมีการบรรจุแต่งตั้งเพราะการบรรจุแต่งตั้งนั้นนะทางผู้บริหารท้องถิ่นจะเป็นคนบรรจุแต่บรรจุแล้วมันมีปัญหานะครับมันก็จะกลับมาอีกเหมือนเดิมดังนั้นวิธีการก็เลยบอกว่าทางกรมส่งเสริมจะต้องไปหาวิธีการโดยเฉพาะมันติดล็อกเกี่ยวกับเรื่องว่าถ้าจะย้ายเนี่ยต้อง2ปีครับถึงจะย้ายได้นะฮะดังนั้นปลดล็อกได้ไหมข้อเสนอเนี่ยแต่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นก็รับปากว่าจะดำเนินการแล้วก็เห็นท่านประธานท่านรองประธานบอกว่าให้เวลา15วันในการที่จะให้ข้อมูลต่างๆซึ่งมาให้ท้องถิ่นถ้าท้องถิ่นได้รับข้อมูลต่างๆอย่างนี้ก็รู้สึกจะเบาใจ
0: ส่วนนายกิติชัยเอ่งชวนโฆษกคณะกรรมการระบุว่าการประชุมวันนี้เนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ที่กังวลว่าหากจัดบัญชีผู้สอบท้องถิ่นใหม่อาจจะทำให้เสียสิทธิ์ในการเลือกจังหวัดที่ลงปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนจากกกลางยังคงยืนยันนะคะว่าให้คนที่บรรจุตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่แล้วไปแล้วอยู่ที่เดิมแต่ถ้ายังยึดแนวปฏิบัติทางนี้เชื่อว่าอาจจะมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นในอนาคตโฆษกคณะกรรมการการกระจายอำนาจระบุถึงแนวทางที่เสนอต่อผู้แทนกกลางเกี่ยวกับวิธีการทำได้อาจจะต้องออกเป็นมติกกลางเป็นกรณีพิเศษขึ้นมาเพราะตราบใดหากยังคงยึดแนวทางมติเดิมระเบียบเดิมก็อาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ยืนยันว่าคนเหล่านี้ได้รับการบรรจุอย่างถูกต้องไปแล้วจึงเสนอว่าควรออกมติพิเศษเพื่อเป็นการเยียวยา
3: ส่วนนายอัศพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบได้แถลงผลการประชุมเกี่ยวกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยมีผู้แทนเลขาธิการปปช.ผู้แทนเลขาธิการปปท.และสท.เข้าชี้แจงข้อมูลโดยเฉพาะการขยายผลสืบสวนเส้นทางการเงินพบว่ามีการทุจริตมากกว่า 9,000 ล้านบาท
5: เราทางกรรมการได้ ชิญตัวแทนสำนักงานปปช.มาชี้แจงถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวซึ่งทางผู้แทนปปช.ได้ชี้แจงว่าจนถึงขณะนี้มีการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องแล้วกว่า500 รายนอกจากนี้ยังพบเส้นเงินที่มีความเกี่ยวข้องแล้ว

0: ายกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตอย่างเฉียบขาดค่ะทั้งทางอาญาทางแพ่งและทางปกครองพร้อมให้กระทรวงมหาดไทยและสทตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเนื่องจากยังไม่ครอบคลุมการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนนอกจากนี้ยังขอให้สทจัดประชุมกสทใหม่โดยนำข้อมูลที่ถูกต้องเข้าสู่การประชุมเพื่อรองรับและแก้ไขบัญชีรายชื่อสอบผ่านให้ถูกต้องและให้สทในฐานะคู่สัญญาดำเนินการตามกฎหมายเรียกร้องค่าเสียหายจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒพร้อมปรับปรุงระบบการบริหารบุคคลท้องถิ่นและให้ทบทวนมอบหมายกสทเป็นผู้จัดสอบแข่งขันในอนาคตค่ะ
1: มีรายงานเพิ่มเติมในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะที่ทางเลขาธิการปปช.ออกมาเปิดเผยบอกว่าจากการตรวจสอบจากผู้ต้องหาเนี่ยพบเส้นเงิน 1,000 ล้านบาทไปพัวพันกับการสอบทุจริตตั้งแต่ปี2564นะคะขณะเดียวกันยังบอกไม่ได้ค่ะว่าเงินเหล่านี้ไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับนักการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงหรือไม่ค่ะ
2: เราพบความเชื่อมโยงกับการสอบท้องถิ่นในปี64ด้วยซึ่งคณะกรรมการปปช.ก็ได้มีมติให้เรียกสำนวนจากที่เราเคยส่งเรื่องให้ต้นสังกัดเนี่ยไปมาดำเนินการไต่สวนรวมกับคดีท้องสอบท้องถิ่นที่เรารับไว้เป็นคดีพิเศษครับขออนุญาตคือว่ามันจะเป็นกลุ่มบุคคลที่เชื่อมโยงกันแต่ว่าระดับบุคคลเนี่ยต้องขออนุญาตว่ามันอยู่ในเรื่องของสำนวนนะครับ
1: ทางเลขาธิการปปช.ระบุด้วยนะคะว่าการดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นจะมีความชัดเจนภายในกรอบเวลา6เดือนค่ะ
0: มีแชทสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE นะคะเป็นการอ้างอิงบอกว่ามีการทวงเงิน2ล้านบาทกับผู้สมัครส.ส.ศรีสะเกษจากพรรคการเมืองใหญ่พรรคหนึ่งค่ะมีหลักฐานการแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงทรัพย์ด้วยข้อกล่าวอ้างคือแบบนี้ผู้สมัครส.ส.คนดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถที่จะนำรายชื่อของผู้สมัครสอบท้องถิ่นที่เป็นคนจ่ายเงินแล้วทำให้ได้รับการบรรจุได้แล้วก็กล่าวหาไปถึงเจ้าหน้าที่ DSI ด้วยนะคะว่าเป็นคนกลางที่ส่งเงินต่อไปยังบิ๊กบอสล่าสุดกมธ.ปปช.เตรียมส่งต่อข้อมูลนี้ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วติดตามใน The Exit กับคุณอิทธิพลเอี่ยมเชยค่ะ
3: บทสนทนาในแอปพลิเคชัน LINE นี้ถูกอ้างว่าเป็นหลักฐานการทวงเงินไปยังผู้สมัครส.ส.คนหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษหลังไม่พบรายชื่อผู้สมัครสอบข้าราชการท้องถิ่นจำนวน5คนในบัญชีประกาศผลบรรจุปี2568โดยคู่สนทนาถูกอ้างว่าเป็นผู้สมัครส.ส.ตอบกลับว่ารอนัดไปเอาเงินคืนหลักฐานทั้งหมดนี้ถูกส่งให้กรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรหรือกมธ.ปปช.จากการเรียกผู้อ้างตัวเป็นผู้เสียหายเข้าชี้แจงได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าได้รับคำแนะนำจากคนรู้จักว่าผู้สมัครส.ส.คนดังกล่าวเคยดำเนินการให้ผู้สอบที่ยอมจ่ายเงินสามารถบรรจุได้จริงมาแล้ว2ครั้งจึงหลงเชื่อ
4: เคยติดต่อมาจากสำนักข่าว
5: ผมเป็นนายกอยู่มันมีการสอบท้องถิ่นสอบแบบเนี้ยครั้งแรกมันมีลูกน้องผมจะไปใช้เงินนี่แหละผมก็เคยเตือนเขาว่าเอ้ยมันเป็นไปได้หรือยังไงเพราะว่ามหาวิทยาลัยเขาเป็นคนจัดสอบปรากฏว่าประกาศชื่อมาเนี่ยเขาติดได้บรรจุก็โดยผ่านนายนี่แหละรอบที่สองก็มีอีกปรากฏว่าได้หมดทีนี้รอบที่สามนี่ผมไม่ได้เป็นนายกก็มีลูกหลานเขามาดูให้หน่อยเขาเคยมีผลงานเนาะถือว่ามีผลงานสองครั้งมันผ่านหมดเราก็ไปหาเขา
3: จากแชทไลน์ยังพบข้อความการติดตามทวงเงินอย่างต่อเนื่องในข้อความโพสต์เคสด่วนที่ต้องการเงินคืน2คนเป็นผู้สอบในจังหวัดกาฬสินธุ์ระบุระดับ2และระดับ3จ่ายไป 850,000 บาทและเตรียมจะฟ้องร้องหากไม่ได้เงินคืนซึ่งเป็นการสนทนาช่วงเดือนมีนาคมปี2569หลังจากนั้นพบข้อความการทวงเงินต่อเนื่อง จนมีการกำหนดว่า

0: ันที่15พฤษภาคมขอคืนก่อน1ล้านบาทแต่เมื่อถึงกำหนดก็ยังถูกบ่ายเบียงนำไปสู่การเข้าแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับผู้สมัครส.ส.ฐานความผิดช่อโกงทรัพย
1: ์ประกาศรายชื่อมามันไม่มีเลยสายนี้ไม่มีชื่อสักคนเลยเป็นผู้สอบได้ผมก็เริ่มทวงถามเอาเงินคืนว่าทำงานแล้วมันไม่สำเร็จต้องคืนเงินเขาปรากฏว่าแกก็เบี่ยงเบียนว่าเดี๋ยวไปเอาเงินกับนายเดี๋ยวไปตามเอามาคืนเบี่ยงเบียนไปเรื่อยๆไม่คืนสักทีผมก็ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของผมว่าเอ๊ะทำยังไงอย่างนี้มันถูกหลอกลวงแล้วก็เลยไปแก้งความที่สถานีตำรวจภูธรอุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษ
0: ดีเอ็กซิสตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติมพบว่าในแชทไลน์ยังมีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องประธานกมธ.ปปช.บอกว่าจากการเรียกชี้แจงพบว่าพฤติการที่ผู้ร้องกล่าวอ้างคือเจ้าตัวได้รวบรวมเงินจำนวน 2,150,000 บาทจากคนที่ต้องการสอบได้จำนวน5คนโดยส่งมอบเงินสดทั้งหมดให้กับผู้สมัครส.ส.ศรีสะเกษหลังจากนั้นกล่าวอ้างว่าเงินถูกส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ DSI เพื่อส่งต่อไปยังคนที่ถูกเรียกว่าบิ๊กบอส
2: ตามแชทเนี่ยในหน้ารายนี้อ้างว่ากำลังทวงเงินคืนจากเจ้าหน้าที่ DSI รายนี้อยู่ผมจำข้อความเป๊ะๆไม่ได้นะครับแต่เข้าใจคำว่าพยายามกดดันพยายามทวงเงินคืนเพราะว่าทราบว่าเจ้าหน้าที่ DSI รายนี้เนี่ยได้เงินมาจากเจ้านายใหญ่อีกครั้งหนึ่งแล้วตามข้อความในแชทนะครับซึ่งก็เป็นการพาดพิงจากนายหน้านี้ไปถึง DSI แล้วก็พาดพิงไปถึงคนที่ใหญ่กว่า DSI ครับ
0: The Exit ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครส.ส.ศรีสะเกษคนที่ถูกกล่าวหาพบว่าเคยลงสมัครในนามพรรคใหญ่ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแต่สอบตกและพบประวัติว่าเคยเป็นคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือกจังหวัดส่วนข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากผู้อ้างตัวเป็นผู้เสียหายกมธ.ปปช.ระบุว่าได้ทำหนังสือถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมกับประเด็นร้องเรียนลักษณะเดียวกันในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศภายในวันที่31สิงหาคมนี้ส่วนกรณีการตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ DSI ที่ถูกกล่าวหาจะเดินทางเข้าพบอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในวันพรุ่งนี้อิทธิพลเอี่ยมเชยไทย PBS รายงาน
3: ทีมไทยแลนด์วันนี้ไปที่ปราสาทตาเหมือนทมนะคะปรากฏว่าสิ่งที่พบก็คือฤดูฝนแบบนี้ตรงนั้นเงียบสงบทหารไทยวางกำลังคุมเข้มแล้วก็เตรียมความพร้อมในทุกๆด้านถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะคะส่วนทางผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารไทยกัมพูชาย้ำว่าทหารไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยอย่างมีสติมีการยึดกฎหมายยึดหลักสากลค่ะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารไทยกัมพูชาหรือ JIC พร้อมกับคณะทำงานทีมไทยแลนด์ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปราสาทตาเมือนทมปราสาทตาควายและเนิน350จังหวัดสุรินทร์นะคะใน3พื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ทหารไทยควบคุมพื้นที่ไว้ได้ในช่วงเหตุการณ์ปะทะใน2ครั้งที่ผ่านมาหากประมวลภาพก็จะเห็นว่ามีการเสริมฐานที่มั่นให้แข็งแรงมีการเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาโดยพบว่ามีการปรับปรุงฐานผลัดเปลี่ยนกำลังในพื้นที่ด้วยค่ะพลอากาศเอกประภาสได้รับฟังข้อมูลจากหน่วยงานปฏิบัติพร้อมกับให้กำลังใจทหารแนวหน้าและมอบสิ่งของจำเป็นรวมถึงร่วมไว้อาลัยวีรบุรุษผู้กล้าเนิน350พร้อมทั้งย้ำถึงภารกิจการลงพื้นที่รับทราบข้อเท็จจริงและเห็นถึงความเป็นมืออาชีพของกำลังพลที่ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตย
4: ทั้งการดำเนินการการเฝ้าดูการเฝ้าตรวจต่างๆในพื้นที่ก็พอมาเห็นของจริงแล้วก็ทำให้มั่นใจยิ่งขึ้นจะนำสิ่งเหล่านี้ไปสื่อสารกับพี่น้องประชาชนได้ทราบว่าฐานในพื้นที่นั้นมีการเฝ้าระวังมีการติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆของฝั่งกัมพูชาถ้าเขาปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมลดการยั่วยุช่วยกันเก็บกู้ทุนระเบิดปราบสแกมเมอร์แล้วก็ไม่มีสิ่งใดที่เป็นสิ่งบอกเหตุว่าซ้อแวดล้อมในการพูดคุยก็จะมีการพูดคุยสำหรับการพบปะในฐานในพื้นที่ในถ้อยแถลงร่วมก็บอกแล้วจะมีหน่วยที่คุยกันอยู่เราก็ตั้งผู้ประสานงานคนเดียวเท่านั้นคุยกับคนเดียวเท่านั้นเพราะบางเรื่องมันอาจจะมีความเข้าใจผิดหรือประเด็นใดเพื่อจะลดความขัดแย้งลดการยั่วยุลดมาตรการที่อาจจะรุนแรงมากขึ้น

0: ส่วนความคืบหน้าเกี่ยวกับการขยายระบบไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน350ตามนโยบายรัฐบาลนะคะทางพลอากาศเอกประภาสบอกว่ามีการตั้งเป้าหมายว่าจะแล้วเสร็จช่วงต้นปี2570ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานการสื่อสารและคุณภาพชีวิตของกำลังพลในพื้นที่ชายแดนขณะที่สถานการณ์ชายแดนในพื้นที่ปราสาทตาเมือนทมยังปิดไม่ได้ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมเนื่องจากเป็นพื้นที่อ่อนไหวและยังมีสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากว่าภาพรวมยังไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติส่วนพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน350ก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมตามช่วงเวลาต่างในวันที่20ธันวาคม2569ค่ะจะมีการจัดกิจกรรม Run for Honor เป็นเส้นทางเชื่อมปราสาทตาควายกับเนิน350รายได้ที่ได้รับนะคะจะมอบให้กับกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สู้รบไทยกัมพูชาและเป็นการเชิดชูวีรบุรุษที่ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยค่ะ
1: การจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโฆษกสำนักงานประกันสังคมก็ยืนยันนะคะว่าใช้งบประมาณเท่าเดิม275ล้านบาทส่วนหนึ่งในผู้สมัครจากทีมประกันสังคมก้าวหน้าเตรียมขอยื่นอุทธรณ์ทบทวนคุณสมบัติค่ะเนื่องจากว่าตัวเองไม่มีรายชื่อก็ตั้งข้อสังเกตถึงความเป็นกลางของกองกฎหมายสำนักงานประกันสังคมค่ะนายชลิตรัฐปานะผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนทีมประกันสังคมก้าวหน้าเปิดเผยถึงสาเหตุที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัครเพราะสำนักงานประกันสังคมให้เหตุผลว่าไม่ได้เป็นผู้ประกันตนในวันรับสมัคร1กรกฎาคมที่ผ่านมาเนื่องจากถูกเลิกจ้างจากการปรับโครงสร้างของสถานประกอบการตั้งแต่วันที่30มิถุนายนถึงแม้ว่าหลังจากนั้นจะเร่งสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ต่อในวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาทันทีย้ำว่าส่งเงินสมทบมาตลอดไม่เคยขาดแม้ว่าตัวเองจะถูกเลิกจ้างแต่ข้อเท็จจริงก็มีสถานะเป็นผู้ประกันตนต่อไปอีก6เดือนค่ะจึงตั้งข้อสังเกตถึงกองกฎหมายสำนักงานประกันสังคมว่ามีความเป็นกลางหรือไม่โดยพรุ่งนี้เตรียมไปยื่นอุทธรณ์ที่สำนักงานประกันสังคม
2: เมื่อเรามีส่วนได้ส่วนเสียกับระบบอย่างชัดเจนขนาดนี้แต่เขาจะมาบี้เอาเราแค่ว่าช่วงเช้าคุณโดนเลิกจ้างและพอช่วงบ่ายคุณสมัครไม่ได้เนี่ยคือเขาจะเล่นแค่นี้จริงๆซึ่งผมมองว่ามันเป็นการกลั่นแกล้งเนอะคือมันเกินไปเพราะปกติเนี่ยประกันสังคมเขาดูเป็นเดือนอยู่แล้วเช่นถ้าผมจะสมทบอะไรสักอย่างเนี่ยเขาจะนับเป็นงวดเดือนวันที่เนี่ยไม่สำคัญขนาดนั้นบริษัทหลายบริษัทส่งช้าส่งย้อนหลังได้นะครับ
1: ทางด้านของรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยถึงงบเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยังคงใช้275ล้านบาทค่ะเพราะถ้าเกิดว่าขอเพิ่มก็จะต้องใช้เวลาและคาดว่างบที่มีอยู่ยังเพียงพอส่วนกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมก็ยืนยันว่าดำเนินการตามระเบียบเงื่อนไขค่ะ
3: ณวันที่เขาไปสมัครหรืออะไรก็ตามแต่นะคะถ้าเรายังไม่ได้รับแจ้งข้อมูลจากสถานประกอบการเนี่ยสถานะเขาก็ยังเป็นมีคงสภาพอยู่ถูกไหมคะอันนี้นั้นการตรวจสอบเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่เนี่ยเราก็จะตรวจจากข้อมูลที่เราได้รับแจ้งจากนายจ้างถ้านายจ้างแจ้งมาหลังจากวันที่เขาสมัครแต่ว่าเป็นการแจ้งว่าเขาสิ้นสภาพไปตั้งแต่วันที่1อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีผลกระทบเหมือนกัน
1: นายชลิตยังไปยื่นหนังสือกับนายรังสิมันต์โรมส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรและนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษาจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ตรวจสอบการดำเนินการที่ไม่เป็นธรรมของสำนักงานประกันสังคมและขอให้คืนสิทธิ์การเป็นผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมด้วยนายรังสิมันต์ระบุนะคะว่าจะรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการตรวจสอบโดยยึดหลักความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลพร้อมยืนยันรับฟังข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องค่ะ
0: กลุ่มธุรกิจ SME ยังเจอปัญหาหนักเกี่ยวกับการเข้าไม่ถึงสินเชื่อนะคะคือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมีตัวเลขจากการปล่อยสินเชื่อใหม่ของสถาบันการเงินครึ่งปีแรกเนี่ยหดตัวแล้วที่ผ่านมาก็ติดลบต่อเนื่อง4ปีนะคะเรื่องนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการไปยังธนาคารออมสินให้ออกมาตรการสินเชื่อไปช่วยผู้ค้าหาบเร่แผงลอยลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบค่ะสภาพเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ก็ทำให้ทางสถาบันการเงินยังคงเพิ่มความ

0: เข้มงวดสำหรับการปล่อยสินเชื่อนะคะโดยเฉพาะในกลุ่ม SME ที่พบว่าหดตัวร้อยละ 4.6 นะคะต่อเนื่องกันเป็นไตรมาสที่16หรือว่าหดตัวต่อเนื่องนานกว่า4ปีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มอบหมายให้ทางธนาคารออมสินออกมาตรการสินเชื่อนกกระซิบสำหรับผู้ประกอบการในโครงการไทยช่วยไทย Plus ค่ะซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการในระบบประมาณ1ล้านรายเพื่อช่วยผู้ค้าหาบเร่แผงลอยเข้าถึงแหล่งเงินในระบบลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบธนาคารจะใช้ข้อมูลยอดขายสินค้าที่บันทึกบนแพลตฟอร์มนกกระซิบซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์บนแอปพลิเคชันถุงเงินจากโครงการไทยช่วยไทย Plus มากระตุ้นให้กับผู้ประกอบการรายย่อยได้พัฒนาทักษะเทคโนโลยีและใช้ประโยชน์จากข้อมูลปรับปรุงการค้าขายให้ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อค่ะ
1: น้องเปิดร้านตั้งแต่ตี4ขายตอนไหนเวลา11โมงขายได้ดีที่สุดกาแฟชนิดไหนขายได้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วก็ไอ้ยอดสรุปเนี่ยสรุปเป็นรายวันเป็นรายเดือนเป็นบัญชีมาแล้วจะให้บัญชีเนี้ยสามารถมาขอกู้ออมสินได้อันนี้ก็ได้บอกกับท่านผอ.ออมสินไว้
0: นายสุโชติเปี่ยมชนผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบแบบจำลองและวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยก็ระบุว่าแบงก์ชาติกำลังติดตามปัญหาลูกหนี้ SME และรายย่อยที่เปราะบางเป็นวงกว้างมากขึ้นและมีความต้องการเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นแต่ยอดชำระคืนหนี้ลดลงขณะที่ต้นทุนและการแข่งขันเพิ่มขึ้นส่งผลให้ยอดผู้ผิดนัดชำระหนี้เป็นหนี้เสียหรือว่า NPL เพิ่มขึ้นแล้วก็ยังทำให้ผู้เคยหลุดจากบัญชีหนี้เสียกลับมาเป็นหนี้เสียอีกครั้งนะคะแบงก์ชาติเตรียมพิจารณามาตรการเพิ่มเติมมีแนวคิดปรับโครงสร้างหนี้ให้ยืดหยุ่นมากขึ้นเช่นลดค่างวดช่วงแรกลงร้อยละ20และปรับอัตราผ่อนชำระแบบขั้นบันไดตามความสามารถของการชำระหนี้ค่ะ
2: คุณผู้ชมที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีทุนจีนเข้าไปทำธุรกิจส่งออกทุเรียนนะคะสะท้อนให้เห็นจากจำนวนลงที่มีอยู่มากการคุมธุรกิจเกิดขึ้นตลอดทั้งห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเรื่องนี้ผู้ประกอบการไทยก็เลยเจอกับการแข่งขันที่ยากลำบากมากแต่ตอนนี้ไม่ใช่แค่ธุรกิจเรื่องของทุเรียนแล้วนะคะตอนนี้มีการขยายเข้าไปลงทุนในหลากหลายธุรกิจอย่างเช่นจิวเวลรี่ด้วยผู้ประกอบการในพื้นที่ก็เลยเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลการแข่งขันให้เกิดความเป็นธรรมเข้มงวดตรวจสอบนอมินีอย่างเจ็มจังค่ะ
3: ขายไปจบ
2: สวนทุเรียนกว่า30ไร่ในตำบลแสลงอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีรวมทั้งล้งแห่งนี้ยังเป็นของคนไทยนะคะแต่ก็มีสวนทุเรียนและล้งจำนวนไม่น้อยที่เปลี่ยนมือไปเป็นของทุนจีนที่อยู่ในรูปแบบของการลงทุนมีคนไทยไปถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเจ้าของล้งทุเรียนให้ข้อมูลบอกว่าการเข้ามาของทุนจีนทำให้ผู้ประกอบการไทยแข่งขันยากเพราะมีการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำไม่ว่าจะเป็นการผลิตแพ็คบรรจุส่งออกและกำหนดราคาก่อนหน้านี้ล้งในพื้นที่มีประมาณ 9,000 ถึง 900 ถึง 1,000 แห่งค่ะแต่ทุกวันนี้เหลืออยู่ประมาณ 300 ถึง 400 แห่งแล้วก็เป็นล้งจีนเกือบทั้งหมดส่วนล้งไทยเหลืออยู่ไม่ถึงร้อยละ10ของผู้ประกอบการทั้งหมดการเข้ามาของทุนจีนมักจะจดทะเบียนบริษัทใช้ชื่อคนไทยบังหน้ามีชาวจีนสั่งการอยู่เบื้องหลังแต่พอเกิดปัญหาอย่างเช่นกรณีพบการทำผิดกฎหมายหรือว่าถูกดำเนินคดีก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยไปด้วยจึงขอให้กระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบนอมินีอย่างจริงจังเนื่องจากทุนที่เข้ามามีทั้งทุนที่ถูกต้องและทุนเทาค่ะ
4: สิ่งเหล่านี้ทำไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆอนาคตวงการทุเรียนเราจะไปพึ่งใครได้อะเพราะนั้นใครกระทรวงพาณิชย์ต้องไปตรวจสอบนะตอนนี้วิงวอนกระทรวงพาณิชย์ต้องไปตรวจสอบเรื่องไอ้พวกที่มาจดบริษัทเหล่านี้มาถูกต้องจริงไหมมีตัวตนจริงไหมไอ้ที่นั่งอยู่นั้นเป็นคนไทยหรือเป็นนอร์เวย์ตรงเนี้ยคอลนอที่เขาลงมาเนี่ยเขาจะตรวจสอบเขาก็อยากเล่นนอร์เวย์นี่ว่ะเขาอยากมาตรวจสอบว่ามันมีเป็นตัวตนจริงกันหรือเปล่าเนี่ยคนจีนเสร็จนี้แล้วก็ใหญ่ด้วยนะพอเขาพูดมาแต่ละคำเนี่ยเขาใหญ่โตเขาถือว่าเขาสามารถเคลียร์นายใหญ่ได้มีผู้หลักผู้ใหญ่ได้ในกรุงเทพกับน้องเนี้ยที่ผมยังตัวผมโดนมา
2: ตอนนี้เข้าไปถึงธุรกิจจิวเวลรี่แล้วนะคะ เป็นอีกธุรกิจที่ผู้ประกอบการยอมรับบอกได้รับผลกระทบจากการเข้ามาของทุนจีนผู้ประกอบการไทยเสียเปรียบด้านการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการทำตลาดออนไลน์และเงินทุนพฤติกรรมของกลุ่มทุนจีนเนี่ยจะเข้ามาเหมาซื้อสินค้าทุนในปริมาณมากผลิตเป็นอัญมณีส่งกลับเข้ามาขายในไทยหรือว่าส่งขายต่างประเทศราคามันต่ำกว่าผู้ประกอบการไทยก็ทำให้แข่งขันยากอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามากำกับดูแลค่ะ
5: เรียกว่ากระทบกันแบบประมาณใหญ่เลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าการที่ต่างชาติเข้ามาค่ะบางทีเขามาได้ของที่เป็นราคาถูกเนื่องจากเขาซื้อแบบล็อตใหญ่เนี่ยเขาก็จะทำให้ได้ราคาถูกแล้วเขาก็นำของพวกนี้ผลิตในราคาที่จะส่วนต่างเล็กน้อยเพราะว่าเขาได้รับการซัพพอร์ตเรื่องทุนของทางประเทศเขาเข้ามาทำให้เขามาสายตัดราคากับคนในประเทศเราเองด้วย
2: คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่รับฟังปัญหาผู้ประกอบการและนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงเพื่อทำให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมมากขึ้นพร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้านกฎหมายค่ะ
6: เราก็จะใช้นโยบายในการออกกฎหมายถ้ามันมีปัญหาที่มันไม่เป็นธรรมเราก็จะดำเนินการในเรื่องนี้นะครับเรื่องนโยบายก็คือการดูแลเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรต่างๆที่เราจะแก้ไขให้เป็นธรรมอันที่สองเรื่องการกำกับดูแลเราก็จะช่วยเหลือในเรื่องของคือในเรื่องร้องเรียนเนี่ยเรามีเรื่องทั้งว่าเอามีคนมาร้องไม่กล้าร้องถ้าเรารู้เองเราก็สามารถดำเนินการได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของการกำกับดูแลนะครับจะได้เป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับแล้วก็เรื่องที่สามก็คือว่าเราจะทำยังไงให้สร้างเขาเรียกสร้างนิเวศระบบนิเวศในการทางในการแข่งขันให้ดีนะครับเราก็จะดำเนินการในเรื่องนี
2: ้นายจอมศักดิ์ผู้ติรัตประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก2เสนอว่าหน่วยงานภาครัฐต้องใช้กฎระเบียบทางการค้าอย่างจริงจังเพื่อส่งเสริมธุรกิจไทยและภาคเกษตรให้เข้มแข็งและเร่งสางปัญหาคอร์รัปชันในระบบราชการไทยไม่เอื้อนายทุนหรือว่ารับเงินใต้โต๊ะเพื่อตัดวงจรเครือข่ายนอมินีที่เข้ามาขยายอิทธิพลในธุรกิจไทยค่ะ
7: ปรากฏการณ์เอลนิโญส่งผลให้ภัยธรรมชาติหลายพื้นที่ทั่วโลกทวีความรุนแรงขึ้นนะคะรวมถึงในละตินอเมริกาเจอทั้งฝนหนักแล้วก็แล้งหนักด้วยขณะที่ไฟป่าในอินโดนีเซียก็ปะทุขึ้นมากกว่า500จุดค่ะกลุ่มควันจากไฟป่าลอยปกคลุมท้องถนนในภูมิภาคกาลิมันตันของอินโดนีเซียค่ะทำให้ทัศนวิสัยลดลงกระทบกับการสัญจรGreenpeace อินโดนีเซียระบุว่าไฟป่าปะทุขึ้นแล้วอย่างน้อย592จุดบนเกาะบอร์เนียวภัยพิบัติครั้งนี้ก็ส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนไปมาเลเซียล่าสุดทั้งสองประเทศตกลงยกระดับความร่วมมือแก้ปัญหาดังกล่าวหลังจากปรากฏการณ์เอลนีโญถูกมองว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ภาวะแห้งแล้งในภูมิภาคทวีความรุนแรงมากขึ้นส่วนในละตินอเมริกาเผชิญสภาพอากาศรุนแรงเช่นกันนะคะภาพมุมสูงทำให้เห็นดินโคลนถล่มปิดกั้นเส้นทางบนทางหลวงทางตอนเหนือของชิลีพื้นที่ดังกล่าวเผชิญกับฝนตกหนักต่อเนื่องติดต่อกัน7วันคาดว่าเป็นผลพวงจากอิทธิพลของพายุที่เชื่อมโยงกับปรากฏการณ์เอลนีโญสภาพอากาศเลวร้ายทำน้ำท่วมและดินถล่มอีกหลายจุดสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างประชาชนต้องอพยพขณะที่ประธานาธิบดีชิลีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ประสบภัยเพื่อเร่งรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้นค่ะและที่เปรูนะคะนักท่องเที่ยวบันทึกภาพขณะที่น้ำไหลบ่าเข้าท่วมปิดเส้นทางเดินเท้าเข้าสู่มาชูปิกชูโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลังจากหลายพื้นที่ของประเทศเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องทางการประกาศปิดเส้นทางดังกล่าวไปจนถึงวันเสาร์นี้เพื่อความปลอดภัยเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาของเปรูระบุว่าสภาพอากาศแปรปรวนในปัจจุบันเกิดจากมวลอากาศเย็นที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งอเมริกาใต้ทวีความรุนแรงขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่เริ่มส่งผลกระทบกับเปรูทำให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงแต่ว่าสภาพอากาศในฮอนดูรัสสวนทางอย่างสิ้นเชิงนะคะปรากฏการณ์เอลนีโญก็ทำให้เกิดภาวะแห้งแล้งอย่างหนักน้ำในอ่างเก็บน้ำแห้งขอดขณะที่ทางการประกาศเตือนภัยแล้งครอบคลุมพื้นที่ 80% ของประเทศรวมถึงเมืองหลวง เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุว่าปรากฏการณ์เอลนีโญยังคงทวีความรุนแรงขึ้นต่อเนื่องและคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อรูปแบบสภาพอากาศโลก

0: คในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมนี้ซึ่งจะเพิ่มโอกาสที่อุณหภูมิจะสูงกว่าปกติในหลายพื้นที่ทั่วโลกและทำให้รูปแบบปริมาณน้ำฝนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากค่ะ
1: มีการประเมินของเกาหลีใต้นะคะว่าตอนนี้เกาหลีเหนือมีอาวุธนิวเคลียร์มากถึง120หัวรบแล้วขณะที่ผู้นำสหรัฐอเมริกาบอกว่าเตรียมจะพบกับผู้นำเกาหลีเหนือปลายปีนี้ค่ะท่ามกลางการจับตามองถึงการกลับมาสานสัมพันธ์ของสองประเทศค่ะเสียงไซเรนที่ดังขึ้นในย่านใจกลางกรุงโซลถือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมป้องกันภัยพลเรือนทั่วประเทศค่ะเป็นการจำลองการถูกโจมตีทางอากาศและรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆการซ้อมอพยพจัดขึ้นในช่วงเดียวกับที่สหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้จัดการซ้อมรบร่วมทางทหารซึ่งจะปิดฉากลงในวันพรุ่งนี้เร็วกว่ากำหนดราว1สัปดาห์ค่ะก็เป็นไปตามคำสั่งลดขนาดการซ้อมรบของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่ล่าสุดก็ออกมาย้ำอีกครั้งถึงความสัมพันธ์อันดีกับคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือนอกจากนี้ทรัมป์ยังระบุด้วยว่าจะพบกับคิมในช่วงปลายปีนี้และเปิดเผยว่าเกาหลีเหนือมีอาวุธนิวเคลียร์ทรงพลังมากๆถึง57หัวรบซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผู้นำสหรัฐอเมริการะบุถึงตัวเลขอาวุธที่ชัดเจนขนาดนี้ท่ามกลางการจับตามองถึงท่าทีที่เปลี่ยนไปของทรัมป์ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาคผู้เชี่ยวชาญส่วนหนึ่งมองว่าการหันมาให้ความสำคัญกับเกาหลีการกลับมาให้ความสนใจกับเกาหลีเหนือของทรัมป์สะท้อนถึงความต้องการสร้างผลงานด้านนโยบายต่างประเทศและส่งเสริมภาพลักษณ์นักสร้างสันติภาพในระหว่างที่สงครามกับอิหร่านยังหาทางลงไม่เจอราคาพลังงานพุ่งสูงและสหรัฐอเมริกากำลังจะจัดการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วขณะที่อีแจมยองประธานาธิบดีเกาหลีใต้ระบุว่าเคารพต่อการตัดสินใจของทรัมป์ที่สนับสนุนการเจรจากับเกาหลีเหนือผ่านการลดขนาดการซ้อมรบซึ่งสะท้อนถึงความจริงจังของทรัมป์ในการสร้างสันติภาพมากกว่าการเป็นปฏิปักษ์และการเผชิญหน้าบนคาบสมุทรเกาหลีด้านรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้ระบุว่าเกาหลีเหนืออาจมีอาวุธนิวเคลียร์ประมาณ 80-120 หัวรบแต่ยังระบุตัวเลขที่ชัดเจนไม่ได้นะคะพร้อมทั้งย้ำว่าเกาหลีใต้ไม่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของตัวเองล่าสุดกองทัพเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้ประมาณ10ลูกเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ค่ะ
0: อาเซียนครับนัดชิงชนะเลิศคนไทยจะได้ชมฟรีนะคะแต่ว่าจะเป็นเส้นทางในช่องทางไหนบ้างนะคะติดตามกับคุณสุธาสินีสุทธิบงกตค่ะ

0: ูสดนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทางฟรีทีวีแน่นอนแต่ว่าต้องเป็นการดูทางแอปพลิเคชันนะคะซึ่งก็จะได้ดูอย่างแน่นอนใน2นัดในรอบชิงชนะเลิศนะคะซึ่งรอบชิงชนะเลิศปีนี้นะคะก็เป็นการเจอกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างทีมชาติไทยแล้วก็ทีมชาติเวียดนามถือว่าเป็นการ Dream Match ซึ่งเป็นคู่ในฝันของหลายๆคนในอาเซียนเลยนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะเราก็ต้องดูนะคะว่าไทยนั้นจะล้างตาได้หรือไม่ในการเจอกับเวียดนามค่ะ
1: มาแล้ว
0: ทูวิชั่นเจ้าของลิขสิทธิ์ฟุตบอลอาเซียนคัพ2026นะคะออกมายืนยันว่าจะให้รับชมการถ่ายทอดสดฟรีนะคะในเกมรอบชิงชนะเลิศที่ทีมชาติไทยอดีตแชมป์7สมัยจะเจอกับทีมชาติเวียดนามซึ่งมีดีกรีแชมป์เก่าแล้วก็เป็นแชมป์3สมัยจะได้ดูฟรีทั้ง2เกมเลยนะคะตั้งแต่นัดแรกในบ้านก็คือวันเสาร์ที่22สิงหาคมนี้เวลา 20:00 นตรงแล้วก็เกมเยือนนัดที่2วันอังคารที่26สิงหาคมค่ะดูได้ทางแอปพลิเคชัน True Vision Now นะคะโดยโค้ชทัศน์พาทีมชาติไทยทำได้ตามเป้านะคะด้วยการพาเข้าสู่รอบชิงทั้งที่ต้องใช้ทีมชุดปีจากเหตุผลที่สโมสรไม่ปล่อยตัวผู้เล่นตัวหลักมาร่วมทีมนะคะเนื่องจากว่าไม่ตรงกับ FIFA Day และอยู่ในช่วงปรีซีซั่นแต่ว่ากลุ่มนักเตะดาวรุ่งก็ยังสามารถทำผลงานได้ดีแม้จะมีเสียงวิจารณ์จากแฟนบอลในเรื่องของสไตล์การทำทีมของทัศน์ที่ทรงบอลไม่สนุกแต่ก็สามารถเก็บผลการแข่งขันที่ดีได้ค่ะมุมมองของเสกสรรราตรีกองกลางทีมชาติไทยยอมรับว่าสิ่งสำคัญคือการฟื้นฟูสภาพร่างกายให้มีความพร้อมมากที่สุดซึ่งเป้าหมายในการเจอกับเวียดนามในบ้านนั้นจะพยายามเก็บชัยชนะให้ได้ก่อนเพื่อกุมความได้เปรียบค่ะ
2: ตอนนี้พวกเราก็พยายามรีคัฟเวอรี่ให้ดีครับเพื่อเตรียมพร้อมแล้วก็ทำความเข้าใจแท็กติกโค้ชในการเจอเวียดนามครับทุกคนก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้อยู่ด้วยกันก็เกือบเดือนครึ่งแล้วครับว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็อยู่ด้วยกันอย่างมืออาชีพครับแล้วก็ตอนนี้ก็หวังว่าจะพวกผมพยายามอยากเก็บชัยชนะแล้วก็รีคัฟเวอรี่ให้ไวที่สุดครับมองไปทีละเกมนะครับก็อยากจะเก็บชัยชนะในบ้านเราให้ได้ครับเพราะว่ามันในบ้านเราด้วยแล้วก็อยากชิงความได้เปรียบครับ
0: ในขณะที่เราใช้ชุด B นะคะแต่ว่าทีมชาติเวียดนามถือว่าให้ความสำคัญกับถ้วยอาเซียนคัพนะคะโดยเฉพาะการที่สโมสรปล่อยตัวผู้เล่นตัวหลักมาร่วมทีมชาติแบบครบทุกคนนะคะนำโดยเหงียนดินบักรวมถึงยังมีการโอนผู้เล่นสัญชาติผู้เล่นบราซิลนะคะก็มาใช้สัญชาติเวียดนามเนี่ยแหละค่ะลงแข่งขันนำโดยเหงียนซวนซอนกองหน้าตัวเก่งซึ่งทั้งคู่ยิงในรายการนี้ไปแล้วคนละ5ประตูนำเป็นดาวซันโวนะคะถือเป็นการเจอกันในรอบชิงอาเซียนคัพ3สมัยติดต่อกันเลยนะคะโดยย้อนไปในปี2022สกอร์รวม2นัดทีมชาติไทยเอาชนะไปได้3ประตูต่อ2คว้าแชมป์ไปครองนะคะส่วนปี2024สกอร์รวม2นัดเวียดนามเอาชนะไปได้สกอร์รวม5ต่อ3และคว้าแชมป์ไปครองค่ะ
3: ยืนตรงนั้นพอดีครับจังหวะ
0: จบจากอาเซียนคัพก็จะมีฟีฟ่าอาเซียนคัพมาอีกหนึ่งรายการนะคะแข่งขันหลังจากนี้ประมาณ1เดือนเท่านั้นเองแล้วก็ถึงแม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะต่อการจัดการแข่งขันรายการนี้โดยเฉพาะเรื่องของการที่มีค่าลิขสิทธิ์ค่อนข้างสูงด้วยนะคะแต่ว่าทางด้านของโค้ชดั่งชันวิทย์ผลชีวินนะคะบอกว่ารายการนี้เป็นผลดีต่อทีมชาติไทยค่ะเหลือเวลาอีกไม่ถึงเดือนนะคะฟีฟ่าอาเซียนคัพจะเปิดฉากแข่งขันเป็นครั้งแรกภายใต้การดูแลของฟีฟ่าเลยนะคะซึ่งที่ผ่านมามีเสียงวิจารณ์อย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดซึ่งตอนแรกฟีฟ่าตั้งไว้สูงถึง98ล้านบาทก่อนที่จะมีการปรับลดลงมาเป็น86ล้านบาทแต่ก็ยังเป็นมูลค่าที่สูงหากมองถึงประโยชน์สูงสุดทีมชาติไทยแน่นอนค่ะก็น่าจะได้รับผลประโยชน์จากการแข่งขันนะคะสิ่งที่สะท้อนความสำคัญของการแข่งขันรายการนี้ที่ชัดเจนก็คือการที่ทีมชาติจีนแล้วก็ทีมชาติอินเดียขอถอนตัวจากการแข่งขันก่อนที่ฟีฟ่าจะมีการดึงบังกลาเทศทีมอันดับ181ของโลกและปากีสถาน198ของโลกมาร่วมการแข่งขันแทนนะคะซึ่งทั้ง2ทีมก็มีฟีฟ่าแรงกิ้งที่ต่ำกว่าทีมชาติไทยค่ะแม้จะเป็นรายการที่ตรงกับช่วงฟีฟ่าเดย์ที่มีคะแนนฟีฟ่าเป็นเดิมพันแต่ว่าจริงๆก็สามารถเรียกนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงมาเล่นได้นะคะแต่ว่าการที่ต้องเจอทีมที่มีคุณภาพต่ำกว่าเป็นคำถามเรื่องมาตรฐานในการจัดของฟีฟ่าและไม่ค่อยเกิดประโยชน์กับทีมชาติในอาเซียนค่ะ ว่าทางด้านนายชันวิทย์ผลชีวินนะคะอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเชื่อว่าแม้จะมีเสียงวิจารณ์แต่ยังบอกว่าฟีฟ่าอาเซียนคัพมีประโยชน์ต่อทีมชาติไทยและเป็นการเตรียมทีมของฮัสซันค่ะซึ่งการได้ลองตัวผู้เล่นรวมถึงแท็กติกต่างๆที่สำคัญก็คือฟีฟ่านั้นก็จะได้ลองทำสิ่งใหม่ๆด้วยนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาวงการฟุตบอลอาเซียนค่ะ
1: ฟีฟ่าเองเป็นองค์กรใหญ่ระดับโลกเพราะฉะนั้นการที่จะมีทัวร์นาเมนต์อะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมาเนี่ยผมก็เชื่อว่าฟีฟ่าเนี่ยเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาต้องมีงานวิจัยของเขารับรองนะครับแล้วก็มีการประชุมพยายามจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีที่สุดเพิ่มเติมเข้ามาส่วนในมุมมองของแต่ละชาติแต่ละส่วนที่มองออกมาดีบ้างไม่ดีบ้างอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องของสังคมและสามารถต้องใช้ว่าวิเคราะห์วิจารณ์กันได้แล้วนะครับแล้วก็เป็นการเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยการประเมินผลผมว่าเดี๋ยวก็คงมีการประเมินผลตามมาก็คงมาบอกว่าดีไม่ดีหรือมีอะไรต้องปรับปรุงแก้ไขตามมาทีหลังครับ
4: เกมทัวร์นาเมนต์แบบนี้มันถ้าคู่แข่งมันเป็นแบบนี้มันก็ไม่ได้ตอบโจทย์อ่ะไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งคนที่จะซื้อลิขสิทธิ์ทั้งคนที่อยากดูเราเองเราถามตัวเองก่อนว่าเราอยากดูมันขนาดนั้นไหมเราอยากเจอดูเวียดนามเราอยากเจอฟิลิปปินส์ไหมเราอยากเจอทีมจากเอเชียใต้ไหมอะไรเงี้ยดูแล้วที่สำคัญอีกกลุ่มนึงอินเดียก็ถอนและจีนก็ถอนไปก่อนหน้าด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้อยากจะให้ความสำคัญกับมันอ่ะก็เอาเป็นว่าครั้งแรกลองดูก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันในครั้งต่อไปเพราะว่าเขาคงมีปฏิทินแบบนี้มาทุกปีแหละ
0: โดยทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันนะคะจะได้เงินประมาณ4ล้าน 100,000 บาทไม่รวมโบนัสสำหรับชัยชนะหรือเสมอในแต่ละเกมนะคะและการแข่งขันนี้แบ่งเป็น2ดิวิชั่นค่ะแชมป์ดิวิชั่น1นั้นจะได้เงินรางวัลประมาณ33ล้าน 500,000 บาทนะคะโดยดิวิชั่น1นั้นมี8ทีมค่ะและไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับเวียดนามปากีสถานและฟิลิปปินส์นะคะโดยจะแข่งขันที่อินโดนีเซียในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้แล้วรอบแบ่งกลุ่มค่ะจะแข่งแบบพบกันหมดนะคะซึ่งแชมป์กลุ่มก็จะได้ไปชิงชนะเลิศเพื่อเฟ้นหาแชมป์ของแต่ละดิวิชั่นค่ะมองการตลาดของฟีฟ่าอาจจะไม่เหมือนความรู้สึกของแฟนบอลในอาเซียนนะคะแต่ว่าถ้าฟีฟ่าคิดจะมาฟันกำไรจากการแข่งขันรายการนี้ก็คงจะยากหน่อยค่ะเพราะว่าดูความนิยมแล้วอาจจะยังสู้อาเซียนคัพไม่ได้นะคะ
5: ขอบคุณคุณสุธาสินีค่ะเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจพระพิรุณสนธิกำลังปศุสัตว์ศุลกากรตำรวจสอบสวนกลางบุกทลายคลังสินค้าเครือข่ายลักลอบนำเข้าอาหารสุนัขและแมวไม่มีทะเบียนจากจีน2แห่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและสมุทรปราการนะคะยึดของกลางได้กว่า68ตันค่ะนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางการเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าได้รับแจ้งเบาะแสการลักลอบนำเข้าอาหารสุนัขและแมวจากต่างประเทศและนำมาเก็บไว้ในคลังสินค้าเพื่อจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์จึงสั่งการชุดเฉพาะกิจพระพิรุณนำโดยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์สนที่กำลังกรมศุลกากรและตำรวจสอบสวนกลางเข้าตรวจค้นคลังสินค้าขนาดใหญ่2แห่งในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครและอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการพบว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันค่ะการตรวจค้นพบอาหารสุนัขและแมวระบุแหล่งผลิตจากประเทศจีนแต่ว่าไม่มีใบอนุญาตนำเข้าและไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์เจ้าหน้าที่จึงอายัดของกลางรวม118รายการน้ำหนักกว่า 68,680 กิโลกรัมหรือว่ากว่า68ตันมูลค่ารวมกว่า30ล้านบาทพร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างส่งตรวจห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินความปลอดภัยของสินค้าเบื้องต้นการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพรบควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และพรบศุลกากรทั้งกรณีการนำเข้าอาหารสัตว์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงการนำเข้าของที่ยังไม่ผ่านพิธีการศุลกากรเข้าประเทศเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีพร้อมเตรียมขยายผลไปยังเจ้าของบริษัทและเส้นทางการลักลอบนำเข้าต่อไปค่ะ
6: คืนนี้มีคำเตือนฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลรวมถึงอีก47จังหวัดนะคะติดตามจากคุณธนวรรณ มิลินทสูตรค่ะ

สวัสดีค่ะในระยะ2วันนี้บริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากไปจนถึงวันศุกร์นะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าร่องมรสุมซึ่งเคลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนประกอบกับลมมรสุมตอนตกเฉียงใต้ยังคงพัดเข้ามาค่อนข้างแรงนะคะคาดว่าหลังจากผ่านพ้นวันศุกร์นี้ไปแล้วร่องมรสุมนั้นก็จะเคลื่อนกลับขึ้นไปพาดผ่านที่บริเวณประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและลาวตอนบนค่ะแต่สำหรับในระยะ2วันนี้นะคะฝนที่ยังคงตกหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่น้ำท่วมอยู่แล้วลดช้าลงหรือว่าเพิ่มสูงขึ้นไปอีกค่ะน้ำป่าไหลหลากและมวลน้ำสะสมจะไหลสมทบเข้าท่วมขังนานขึ้นเมื่อดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัวเสี่ยงเกิดดินถล่มซ้ำและการระบายน้ำจะทำได้ยากลำบากมากขึ้นเมื่อระดับน้ำที่ท่วมขังอยู่ลดลงไม่ได้และอาจจะล้นตลิ่งเพิ่มมวลน้ำระลอกใหม่ไหลสมทบเข้ากับน้ำป่าจากพื้นที่สูงและที่ลาดเชิงเขาก็จะไหลลงสู่แม่น้ำสายหลักและเข้าท่วมพื้นที่ลาดลุ่มต่ำซึ่งซ้ำเติมดินอุ้มน้ำเต็มที่เมื่อดินไม่สามารถซึมน้ำได้อีกก็เสี่ยงเกิดดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากฉับพลันในพื้นที่ลาดชันที่การระบายน้ำนั้นติดขัดระบบระบายน้ำและลำน้ำสาขาไม่สามารถระบายน้ำออกได้ทันเพราะว่าน้ำในแม่น้ำใหญ่หนุนสูงขึ้นจึงต้องติดตามประกาศเตือนภัยฉบับล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อใช้ประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของคุณผู้ชมได้อย่างแม่นยำนะคะโดยคืนนี้ยังมี47จังหวัดนะคะบวกกับกรุงเทพและปริมณฑลเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยดังนี้ค่ะเราเริ่มกันที่ภาคเหนือนะคะเสี่ยงทุกจังหวัดแล้วก็เสี่ยงสูงที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะสำหรับภาคอีสานมีความเสี่ยงเกือบทุกจังหวัดนะคะยกเว้นก็แต่บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและมีความเสี่ยงสูงที่จังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางนั้นก็เสี่ยงเกือบทุกจังหวัดนะคะรวมไปถึงกรุงเทพปริมณฑลยกเว้นก็แต่บริเวณจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีและพระนครศรีอยุธยานะคะโดยพื้นที่เสี่ยงสูงอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะต่อกันที่ภาคตะวันออกนะคะมีความเสี่ยงที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและมีความเสี่ยงสูงที่จังหวัดตราดค่ะในส่วนวันพรุ่งนี้นะคะพื้นที่เสี่ยงนั้นก็จะลดลงมานะคะจากเดิมลดลงมาเหลือ25จังหวัดนะคะโดยที่พื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานนั้นจะยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงนะคะที่จังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกตากส่วนภาคอีสานนะคะก็จะมีพื้นที่เสี่ยงสูงที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนอง

0: บัวลำพูแล้วก็ที่อุดรธานีค่ะสำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนก็ยังมีคลื่นลมค่อนข้างแรงนะคะคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กยังควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับคุณวรรณชนกและคุณอรเสนีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: รับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีในโอกาสวันชาติของฮังการีซึ่งตรงกับวันที่20สิงหาคม2569พนักท่านนายอันดราสบาลินบาก้าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีกรุงบูดาเปสต์ในโอกาสวันชาติของฮังการีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีบนรากฐานอันมั่นคงของความปรารถนาดีน้ำใจไมตรีและความเข้าใจที่มีต่อกันตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยและฮังการีได้สร้างเสริมความร่วมมือสำคัญทางการค้าการลงทุนและการเกษตรให้เข้มแข็งขึ้นในขณะเดียวกันเราได้ขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะกระชับความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกันในทุกๆด้านให้แน่นแฟ้นเพื่อความสำเร็จและประโยชน์สุขยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนของเราทั้งสองพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569วันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมมีพรสวรรค์อำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรโดยมีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จในการพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดครั้งที่179ของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569ที่ออกหน่วยให้บริการทำขาเทียมในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศปีละ5ครั้งโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานจำนวน121คนพระราชทานขาเทียมแก่ผู้แทนคนพิการขาขาดที่ได้รับขาเทียมพระราชทานจำนวน6คนและพระราชทานอุปกรณ์ประกอบอาชีพตัดผมและเพาะเห็ดให้แก่ผู้แทนคนพิการขาขาดจำนวน3คนการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งนี้มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีร่วมกับจังหวัดพิจิตรวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรและองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์และผู้สนับสนุนมูลนิธิจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง20สิงหาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิร

0: ราชธิดาและสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการช่วยเหลือผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ทุกเชื้อชาติและศาสนาให้ได้รับขาเทียมที่ดีมีคุณภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้ตามปกติมีผู้พิการขาขาดรับบริการ172คนเป็นผู้ที่เคยได้รับขาเทียมมาแล้ว141คนและยังไม่เคยได้รับขาเทียม5คนผู้พิการที่สภาพต่อขายังไม่พร้อมต่อการทำขาเทียมจำนวน25คนมูลนิธิขาเทียมให้บริการทำขาเทียมใหม่จำนวน146คนซึ่งสาเหตุของการสูญเสียขาได้แก่อุบัติเหตุจราจรโรคเบาหวานและเส้นเลือดอุดตันการเหยียบกับระเบิดความพิการแต่กำเนิดและอุบัติเหตุอื่นๆนอกจากบริการทำขาเทียมให้แก่คนพิการแล้วมูลนิธิได้ร่วมกับจังหวัดพิจิตรจัดอบรมหลักสูตรขาเทียมให้แก่แพทย์นักกายภาพบำบัดและนักกายอุปกรณ์จำนวน21คนนอกจากนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเชื่อมต่อการรักษาสู่การฟื้นฟูระบบบริการผู้สูญเสียแขนขาโรงพยาบาลพิจิตรจากปัญหาผู้ป่วยได้รับการส่งต่อฟื้นฟูไม่เป็นระบบส่งพบแพทย์ล่าช้าแก้ไขโดยการเปิดคลินิกฟื้นฟูแก่ผู้สูญเสียแขนขาโดยประเมินจากทีมสหวิชาชีพนิทรรศการก้าวใหม่ที่มั่นคงบูรณาการดูแลผู้ป่วยคนพิการคืนคุณค่าสู่สังคมของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชตะพานหินโดยเตรียมความพร้อมของต่อขาเสริมสร้างกำลังกล้ามเนื้อการทรงตัวและการเดินสำหรับส่งต่อทำขาเทียมนอกจากนี้ได้จัดทำโครงการต่อเติมบ้านเติมสุขเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ในอำเภอตะพานหินตั้งแต่ปี2566ถึง2569ได้ปรับปรุงที่อยู่อาศัยจำนวน77หลังนิทรรศการปันน้ำใจเพื่อก้าวใหม่ด้วยขาเทียมโรงพยาบาลบางมูลนาคได้ดำเนินงานโรงงานทำขาเทียมพระราชทานในโรงพยาบาลเมื่อปี2559และให้บริการทำขาเทียมเคลื่อนที่และโครงการปันน้ำใจสู่กำลังพลและครอบครัวที่ทุพพลภาพโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมืองมีกำลังพลและครอบครัวที่ทุพพลภาพจำนวน20คนได้รับการส่งเสริมทักษะอาชีพผ่านโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรและโครงการส่งเสริมอาชีพร้านกาแฟทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีโดยทรงดำรงตำแหน่งประธานและนายกกิติมศักดิ์ของมูลนิธิขาเทียม
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลเวลา 17:33 นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมนหลวงหน้าพระพราอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลพระพรหมวชิรสุธีเป็นบุตรของนายทูปกับนางละมูลบุญทรงเกิดเมื่อวันที่13มีนาคม2480นามเดิมสุคนบุญทรงเมื่อบรรพชาเป็นสามเณรแล้วจึงเปลี่ยนชื่อเป็นอภิพลอภิพโลเริ่มศึกษาที่โรงเรียนประชาบาลวัดปลักไม้ลายจังหวัดนครปฐมเมื่อยายถึงแก่กรรมได้บรรพชาเป็นสามเณรบวชหน้าไฟและไม่คิดลาสิกขาจากนั้นไปศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดเสนหาจังหวัดนครปฐมต่อมาในปี2497ไปศึกษาต่อที่วัดบวรนิเวศวิหารและบรรพชาใหม่ที่สำนักวัดบวรนิเวศวิหารมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ต่อมาปี2500จึงได้อุปสมบทและศึกษาพระปริยัติธรรมต่อจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกปริญญาธรรม5ประโยคและได้ปฏิบัติภารกิจทางพระศาสนาและการคณะสงฆ์มากขึ้นตามลำดับเป็นกำลังสำคัญในการบุกเบิกและอำนวยการก่อสร้างพระอาคารและอารามรวมถึงพุทธสถานต่างๆเช่นวัดญาณสังวรารามในปี2539สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดให้ไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกองค์แรกพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลเป็นพระเถระผู้มีความสามารถสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน

0: และอำนวยประโยชน์แก่พระศาสนาคณะสงฆ์และบ้านเมืองมาโดยตลอดจบจนวาระสุดท้ายพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลมรณภาพเมื่อวันที่2เมษายน2569สิริอายุ89ปีพรรษา68
1: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
2: วันนี้เวลา 19:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณบริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรเสร็จแล้วอุบาสกรงเจซัมเป้าซึ่งทำหน้าที่เป็นคณะผู้นำประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทมีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีโดยระหว่างเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีจากนั้นทรงพระดำเนินไปที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นอุบาสกรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณการนี้ทรงพระดำเนินข้ามสะพานโอคะสงสาร7เที่ยวจากหัวสะพานทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกโดยทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อครบทั้ง7เที่ยวแล้วหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณกลับไปประดิษฐานหน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีต่อจากนั้นอุบาสกรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินไปที่หัวสะพานทิศตะวันตกในระหว่างที่อุบาสกรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณทรงพระดำเนินข้ามสะพานโอคะสงสารเที่ยวกลับ3เที่ยวโดยทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อครบทั้ง3เที่ยวแล้วอุบาสกรงเจซัมเป้าเดินนำหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดูสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ส่งพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและอุบาสกรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์อีกครั้งเมื่อพิธีเสร็จแล้วทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรแล้วทรงกราบที่หน้าพระโกศก่อนเสด็จกลับต่อมาเวลา 21:08 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีถวายอาลัยซัมเฮียงและพิธีเผาเครื่องกระดาษในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณบริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบูชาเทพยดาฟ้าดินและถวายเครื่องสักการะประกอบด้วย

0: ดอกไม้น้ำชากับข้าวข้าวผลไม้เครื่องกระดาษและไม้กลองจากนั้นทรงรับไม้กลองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีประทานให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปประกอบพิธีเบิกกลองแล้วได้ทอดพระเนตรการประกอบพิธีซำเหียงซึ่งเป็นพิธีกรรมเส้นไหว้บรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามแบบประเพณีจีนโบราณเพื่อแสดงความกตัญญูอุทิศส่วนกุศลและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเจ้าหน้าที่พิธีอัญเชิญคำถวายอาลัยและเครื่องกระดาษเงินกระดาษทองไปเผาตามธรรมเนียมจีนและถวายคำนับพร้อมกันอีก9ครั้งก่อนเสร็จสิ้นพิธีในการนี้หม่อมเจ้านวพันยุคนทรงรับไม้กลองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีประทานให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปประกอบพิธีปิดกลองต่อจากนั้นเสด็จออกจากมณฑลพิธีไปทรงประกอบพิธีเผาเครื่องกระดาษอุทิศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีคณะอุบาสกโรงเจซำเป้า9คนนำเสด็จพร้อมด้วยหม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชวรดิษฐ์ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์หีบเงินหีบทองและเครื่องกระดาษโดยหนึ่งในเครื่องกระดาษที่สำคัญคือพระตำหนักเตี้ยวอยู่ไถจำลองสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นตำหนักประทับรับรองเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง31ตุลาคม2543ทั้งนี้การเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งข้าวของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีโดยมีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟจะเป็นสื่อกลางที่นำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์ได้
1: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 10:49 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพัฒหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามรวม8รูปซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าและรับพระราชทานฉันเพลทั้งนี้ในทางพุทธศาสนาการถวายพัฒหารแด่พระสงฆ์ในงานศพเป็นการอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณทั้งยังเป็นการทำบุญเพื่อสร้างกุศลให้กับตนเองและญาติผู้มีชีวิตอันหนึ่งเมื่อเวลา 7:00 น.พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพัฒหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมมาตั้งแต่เวลา 5:30 น.ไปจนถึง 7:00 น.จากนั้นเวลา 17:00 น.พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปการสวดของพระพิธีธรรมเป็นการสวดพระอภิธรรมซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนชั้นสูงในพระไตรปิฎกอธิบายความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อให้ผู้มีชีวิตเกิดปัญญาและความเข้าใจในสัจธรรมจึงถือเป็นโอกาสที่ผู้ร่วมพิธีได้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสังขารเห็นความจริงของชีวิตและตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทพร้อมหมั่นสร้างคุณงามความดีขณะที่ยังมีชีวิต

0: พระเกียรติยศตามราชประเพณีและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไป
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานเข็มที่ระลึกเข็มเกียรติคุณและรางวัลแก่ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์วันนี้เวลา 9:35 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จไปยังหอประชุมเปรม100ปีมหาวชิราวุธในการประทานเข็มที่ระลึกแก่ครูที่เกษียณอายุราชการจำนวน1คนประทานเข็มเกียรติคุณแก่ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีประธานโล่รางวัลแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนดีเด่นครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่นครูผู้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนดีเด่นครูปฏิบัติงานบริหารจัดการดีเด่นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาดีเด่นและผู้ปกครองปฏิบัติหน้าที่ผู้ปกครองดีเด่นพร้อมกับประธานถ้วยรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าการแข่งขันแกะสลักผลไม้หัวข้อพระราชปณิธานงานศิลป์มรดกแผ่นดินสยามการแข่งขัน Spelling Bee Competition ประจำปี2569ระดับประถมศึกษาปีที่4ถึง6และการแข่งขันตอบคำถามภาษาอังกฤษ MVSK English Quiz 2026ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์ก่อตั้งปี2439เป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรกในภาคใต้และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสงขลาได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์เมื่อปี2552ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 3,955 คนครูและบุคลากร275คนโอกาสนี้มีโอวาทประทานกำลังใจแก่ครูและบุคลากรเรื่องการดูแลนักเรียนต้องมีความเอาใจใส่และอดทนเสมือนหว่านเมล็ดพันธุ์ลงบนดินหากหมั่นรดพรวนดินเมล็ดพันธุ์ก็ย่อมเติบโตเป็นกล้าไม้ใหญ่ที่แข็งแรงเป็นเยาวชนที่เติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีอย่างมีคุณภาพพร้อมที่จะทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีที่ทรงส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนและราษฎรในทั่วทุกภูมิภาคอันจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาชาติ
0: องคมนตรีเป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัลและใบรับรองโครงการพัฒนาชุมชนคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนและประชุมติดตามการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนสิงหาคม2569พลเอกกัมปนาทรุจดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพร้อมใบรับรองโครงการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางโครงการหลวงประจำปี2568แก่ผู้แทน12ชุมชนใน11พื้นที่สถานีศูนย์และโครงการขยายผลมูลนิธิโครงการหลวงโดยมูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดปัจจุบันมีชุมชนที่ผ่านเกณฑ์การรับรองแล้วรวมกว่า36ชุมชนจาก31สถานีและศูนย์จากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่11/2569โดยศูนย์พัฒนาโคร

0: โครงการหลวงเลอตอได้รายงานความก้าวหน้าด้านการพัฒนาแหล่งน้ำการเพิ่มพื้นที่ป่าตามแนวพระราชดำริป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและการส่งเสริมอาชีพรวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจรวมถึงรายงานความก้าวหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ13แห่งของสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีความคืบหน้าคิดเป็นร้อยละ 92.46 ของราษฎรจำนวน710ครัวเรือนช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานบูรณาธิการโครงการหลวงประจำเดือนสิงหาคม2569อาทิรายงานการขยายผลโครงการหลวงและแผนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อให้ราษฎรบนพื้นที่สูงมีองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นตลอดจนการทำการเกษตรตามฤดูกาลให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคร
1: องเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พร้อมเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละครประจำปี2569ที่โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงเขตพระนครกรุงเทพมหานครพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละครประจำปี2569โดยมีรองศาสตราจารย์สุภชัยจันทร์สุวรรณศิลปินแห่งชาติเป็นครูผู้ประกอบพิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละครในปีนี้พิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละครเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ศิษยานุศิษย์แสดงความเคารพบูชาและน้อมรำลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงบูรพาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้และได้มอบสิ่งที่เป็นมงคลสูงสุดให้แก่ลูกหลานและศิษยานุศิษย์ตามปรารถนาอีกทั้งเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์โดยมีศิลปินแห่งชาติครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์และดนตรีนักร้องและนักแสดงในวงการบันเทิงและวงการนาฏศิลป์ไทยนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆเข้าร่วมพิธี
0: กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมสำหรับงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมเพื่อเชิญไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยจะนำมาแปลรูปเพื่อสร้างพระโกฏไม้จันทร์และพระหีบไม้จันทร์ซึ่งอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้สำรวจต้นจันหอมยืนต้นตายธรรมชาติที่มีลำต้นเปล่าตรงจำนวน20ต้นและจะได้ดำเนินการแปลรูปตามขนาดและจำนวนไม้ที่ในช่าง10หมู่กรมศิลปากรกำหนดที่ผ่านมามีการนำไม้จันหอมมาใช้ในพระราชพิธีมาแต่โบราณจัดว่าเป็นไม้มงคลชั้นสูงที่มีบทบาทและความสำคัญต่อประเทศไทยโดยไม้จันหอมที่ใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพครั้งนี้ใช้ต้นจันหอมที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกับที่เคยใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์ประดิษฐ์พระเชษฐภคินีและสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรรวมทั้งในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วย
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม

0: ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาจังหวัดยโสธรคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงสวปอมส SML รุ่นที่7และมิตซูอิเอเนจีดีเวลลอปเมนต์คัมปานีลิมิเต็ดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดน่านประกอบด้วยวัดพญาภูวัดบุญยืนวัดพระธาตุช้างคำวัดภูมินวัดเป่าวัดกู่คำวัดสวนหอมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 นจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการมูลนิธิองค์การนานาชาติเพื่อการศึกษาเขตบางเขนและเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครบริษัทซอฟฟินิกเทคโนโลยีจำกัดพร้อมด้วยนางสุรางรัตน์ปริญญาโชตนานและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครพร้อมด้วยวัดต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษประกอบด้วยวัดอาวอยวัดไพรบึงวัดบ้านขยุงวัดโสพลวิหารวัดกระโพช่างหม้อวัดโคกตาลวัดบ้านคอกวัดปลือคันและวัดอุดมมงคลสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17:00 นบริษัทสิทาโลจิสติกจำกัดศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางและชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางบริษัท STS Corporation จำกัดบริษัทอรุณสิริแลนด์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสุโขทัยประกอบด้วยวัดราชศรัทธาธรรมวัดหนองวงวัดกงไกรราชและวัดสงคารามและวัดต่างๆในจังหวัดพิษณุโลกประกอบด้วยวัดบางทรายวัดบ้านใหม่วัดกกไม้แดงวัดใหม่คลองหอมและวัดใหม่หนองเงินสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19:00 นบริษัทดอนเมืองพัฒนาจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4 รูป
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินภาค6มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์จังหวัดนนทบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ดยตลอดวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเช่นสมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินภาค2ภาค6และภาค10ชมรมนิติศาสตร์รุ่น2512จังหวัดนนทบุรีชมรมครูเก่าสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาและชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและงานด้านกระบวนการยุติธรรม
0: จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณออนซินีอมรโมลีและดิฉันวชนกสังฆเวสสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะตอบโจทย์คืนนี้นะคะชวนเช็คกระแส THAI Passport กับข้อกังวลข้อมูลคนไทยตอบโจทย์คืนนี้กับคุณกรุณาบัวคำศรีค่ะ
1: และทั้งหมดคือข่าวค่ำในวันนี้นะคะเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ระฆังสงครามเศรษฐกิจโดนัลด์ทรัมป์ประกาศบทขยี้อิหร่านขู่ลงดาบประเทศให้ความช่วยเหลือรัสเซียถล่มยูเครนหนักโรงพยาบาลเด็กตกเป็นเป้าหมายจับตาปมเฉาการทุจริตระดับรัฐสะเทือนเก้าอี้ผู้นำยูเครนมองก้าวต่อไปกระบวนการประนอมภาคบังคับไทยกัมพูชาหลังตั้งคณะกรรมการประนอมครบ5คนทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่มตรง

0: จตนาเราเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็ในเชิงของสิ่งที่ได้ตรวจสอบกำชับและให้ความร่วมมือให้ฝ่ายการตรวจสอบเนี่ยทุกอย่างเราดำเนินการถูกต้องตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับมันอาจจะไม่ถูกใจแต่มันถูกกฎหมายแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาใช้งาน
1: แต่ว่าด้วยงบประมาณที่เขาใช้ก็เป็นเงินทรัพยากรของประเทศนะครับไม่ได้เป็นแค่ AI ฟรีแจกอย่างเดียวมันจะมีในเรื่องของคอร์สเรียนออนไลน์ด้วยเพราะฉะนั้นทางเราเองครับประชาชนเองเนี่ยครับเราไม่ได้ต่อต้านในเรื่องของการอัพสกิลรีสกิลของประชาชนอย่างแน่นอน
2: ขอให้คำยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องการเห็นการพัฒนาศักยภาพของคนไทยนะครับให้เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดที่โลกใบนี้มีอยู่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
3: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการตอบโจทย์นะคะวันนี้คุยกันเรื่องของ TH AI Passport ชื่อเดิมนะครับชื่อใหม่คือ AI Passport เป็นโครงการที่กระทรวง DE อยากจะให้คนไทยได้ใช้ AI ฟรีนะคะก็เอาเงิน 1,600 ล้านบาทไปซื้อ AIแล้วก็มาแจกให้ประชาชน5ล้านเปิดลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานวันนี้วันที่2ได้ข่าวว่าลงไป1ล้านคนแล้วนะแต่ว่าตัวเลข1ล้านคนที่ลงทะเบียนมันสะท้อนถึงว่าคนไทยจะได้ประโยชน์จาก AI จริงหรือไม่มันมีอะไรที่เราจะต้องตีความหรือมีอะไรที่ซ่อนอยู่มากกว่านั้นหรือเปล่านะคะวันนี้คุยกับดร.กันดีเลียวไพโรจน์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเกาะติดเรื่องนี้มาตั้งแต่วันแรกสวัสดีค่ะอาจารย์อ้อค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ขอบพระคุณที่แวะมาน
4: ะคะ
3: ได้ข่าวว่าเป็นคนไปลงทะเบียนเป็นหนึ่งในล้านด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะเป็นหนึ่งในล้านค่ะต้องลงเพราะว่าเราจะได้ไปติดตามดูทุกอย่างเลย
3: แล้วเข้าไปหรือยังคะ
4: เข้าไปแล้วค่ะ
3: แล
4: ้วอ้อก็ลงทะเบียนสำเร็จด้วยก็คือเมื่อวานเพื่อที่เข้าไปดูตั้งแต่ว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันต้องผ่านเงื่อนไขข้อตกลงในการใช้งานสิ่งที่เราจับตาดูแล้วก็เป็นสิ่งแบบนั้นจริงๆก็คือเรื่องของข้อมูลที่ต้องมีการประมวลผลต่างประเทศ อันนี้ก็มันไม่ใช่เพียงแค่การยินยอมนะคะมันเป็นเงื่อนไขการใช้งาน
3: คือหมายความว่าถ้าคุณอยากจะใช้งานข้อมูลคุณจะต้องถูกส่งให้เราแล้วข้อมูลเราไปอยู่ต่างประเทศ
4: ไปใช้ตรงนี้แหละค่ะที่เป็นประเด็นเพราะว่าเป็นการตั้งคำถามเสมอว่าในวัตถุประสงค์โครงการนี้เนี่ยคือการส่งเสริมและเพื่อที่จะเกิดการจัดเก็บและประมวลผลภายในประเทศซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่สำคัญแต่เราก็เห็นมาในเชิงเทคนิคละค่ะว่า AI ค่ายต่างๆที่ไม่ใช่ค่ายไทย มันก็ต้องไปประมวลผลต่างประเทศซึ่งเรารู้มานานในเชิงเทคนิคนี้อยู่แล้วเมื่อวานก็เป็นการตอกย้ำที่ชัดเจนว่ามันมีการขัดแย้งกับTOR อันนั้นเอาเลยคิดว่าอันนั้นคือเป็นเรื่องของเชิงเทคนิคที่เราควรที่จะต้องจับตาดูเพราะว่าที่อ้อเป็นห่วงเสมอค่ะเพราะว่าวันนี้การจัดเก็บจัดการอะไรของเราเนี่ยมันก็ไม่เวิร์กอะค่ะในขณะเดียวกันเรากำลังออนบอร์ดคือเอาข้อมูลไม่ใช่เพียงแค่ข้อมูลเราบัตรประชาชนอันนี้เป็นก้อนที่หนึ่งซึ่งน่าจะอยู่ในประเทศแต่ข้อมูลที่สำคัญกว่าก็คือข้อมูลเชิงพฤติกรรมที่เกิดจากการใช้การพร้อม

0: การ
1: ซึ่งบริษัทใหญ่ๆเขาหิวข้อมูลแบบนี้มากใช่ไหมอ
0: ันนี้คือวัตถุดิบที่สำคัญในการไปต่อยอดโมเดลต่างๆของเขาแต่ก็ต้องเรียนว่าระหว่างทางออดีมีโอกาสสอบถามนะคะกับท่านเลขาสดช.ท่านก็บอกว่าเขาก็จะมีข้อกำหนดคือข้อสัญญาระหว่างผู้รับจ้างกับค่าย AI เนี่ยว่าไปประมวลผลได้อย่างเดียวนะแต่เอาไปเทรนโมเดลอื่นเพื่อเป็นประโยชน์ทางธุรกิจของค่าย AI นั้นเนี่ยไม่ได้
1: แต่มันมีวิธีการเช็คได้ไหมฮะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่เอาไปทำอย่างอื่น
0: เราคงจะดูได้อย่างที่สุดเนี่ยก็คือสัญญาการใช้งานของเขาที่เกิดขึ้นกับเราในเชิงเทคนิคเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะต้องให้ฝั่งเทคนิคต้องไปตามดูจะดูให้แน่นอนแท้จริงเนี่ยจริงๆแล้วเอาที่ตัวหนังสือกับสัญญาที่มันมีเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นเนี่ยจะดีกว่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย AI ที่ advance เนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะ opt in เราใช้คำนี้นะคะ opt in หรือ opt out คือไม่ยอมไปให้เขาไปมีโมเดลต่อหรืออะไรก็ว่าไปแต่วันเนี้ยเราควรจะต้องเห็นสัญญาอันนั้นซึ่งเรายังเห็นไม่ครบ
1: จริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทางดร.อ้อแล้วก็หลายคนในวงการ IT พูดมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเอ้ยมันมีประเด็นเรื่องข้อมูลของเราซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวที่อาจจะไปตกอยู่ในมือของบริษัทใหญ่ๆโดยที่เราไม่รู้จะไปทำอะไรต่อไปพัฒนา AI โมเดลต่อไปหรือเปล่าอันนี้คือเราก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนใช่ไหมคะว่า
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะอีกอันหนึ่งนะในเมื่อไม่มีคำตอบที่ชัดเจนก็ต้องถามไปที่รัฐบาลขอดูสัญญาอันนี้ก็ยังไม่ได้ใช่ไหมคะ
0: ก็ยังไม่ได้ค่ะแต่ทราบว่าสัญญาเนี่ยเพิ่งแก้ไขเสร็จได้ไม่นานแล้วก็มีการขอมาตลอดนะคะวันนี้เองก็เหมือนกันว่าบางทีหลายท่านก็บอกว่ามีแล้วอยู่บนโพสต์บนเว็บแล้วแต่เราก็หาแต่ยังไม่มีอีกประเด็นนึงที่อยากจะดูในสัญญานอกเหนือจากเรื่องของประเด็นข้อมูลซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของเราแล้วเนี่ยก็คือข้อมูลของการจ่ายของโครงการนี้
1: เพราะว่ามันมีอีกประเด็นหนึ่งคือนอกเหนือจากความโปร่งใสนะกระบวนการในการได้มาซึ่งคนที่มาทำโครงการแล้วเนี่ยวันนี้เราจะไม่พูดถึงตรงนั้นแต่เราพูดถึงเมื่อสักครู่แตะไปแล้วก็คือความลับส่วนบุคคลของผู้ใช้อีกอันนึงที่เป็นประเด็นมาตลอดคือเรื่องความคุ้มค่า
0: ใช่ค่ะ
1: ความคุ้มค่าก็คือดร.อ้อเคยบอกว่า 1,600 ล้านบาทเนี่ยไม่เป็นไรถ้าจะลงไปกับ AI เพราะเป็นเรื่องจำเป็นแต่ว่าจะไปลงยังไงในที่สุดมันก็ต้องมาลงที่เหมือนกับได้เท่าที่ได้ก็คือโอเคให้ใช้ฟรีก็ได้แต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ประเด็นคือว่าในเมื่อมันต้องทำแล้วเนี่ยคำถามก็คือว่าเราจะรู้ได้ยังไงคือปกติแล้วเนี่ยตอนที่เราคุยกันคราวที่แล้วจำได้ไหมว่าบริษัทยอมว่าจะชาร์จเงินของเราเฉพาะเวลามีคนใช้เท่านั้น
0: ใช่ค่ะ
1: แปลว่าวันนี้ถ้าเกิดคนลงทะเบียน1ล้านเขาได้เงินไปแล้วหรือยังคะ
0: อันนี้ค่ะเดี๋ยวจะเล่าไทม์ไลน์ให้ฟังว่ามันยังมีข้อสงสัยอยู่ที่เราควรจะต้องได้คำตอบจากเจ้าของโครงการนี้หรือภาคสดช.ของเราเนี่ยนะคะคือวันแรกเนี่ยเป็นเหมาจ่าย
1: เหมาจ่าย
0: สักพักหนึ่งก็ค
1: ือ24บาทต่อคนต่อเดือน
0: ตอนแรกคือเหมาจ่ายเป็นไม่มี24บาทเลยค่ะเพียงคือเป็น 1,600 ล้านแล้วก็ใช้วิธีการแบ่งเป็นงวดซึ่งเราบอกว่าโอ้ถ้าเป็นวิธีนี้เนี่ยมันจะมีความเป็นไปได้ว่าฟันกำไรเป็นพันล้านถ้ามันไม่เกิดการใช้จริงท่านรัฐมนตรีก็บอกว่างั้น pay per use ซึ่งจริงๆแล้วเป็นข่าวดีที่ท่านเนี่ยยอมปรับแล้วท่านก็บอกเองว่าอยากให้มันปรับมาเป็น pay per use แล้วก็จะทำแดชบอร์ดให้ทุกคนดูด้วยว่ามีการใช้งานอย่างไรจากนั้นก็มีการปรับขึ้นมาซึ่งเอาว่าดีขึ้นก็คือว่าแทนที่จะเป็น pay per use ซึ่ง
1: pay per use ภาษาไทยคือ
0: จ่ายตามใช้จริง
1: จ่ายตามใช้จริง
0: ก็ถามอีกว่าตามจำใช้จริงเนี่ยคือจ่ายยังไงใช่ไหมคะเพราะว่า AI เนี่ยมันไม่เหมือนปิดเปิดสวิตช์ไฟปิดก็คือไม่จ่ายเปิดก็คือจ่ายแต่มันมีตั้งแต่AI ที่เรามีวันนี้คือการใช้โทเก้นประมาณจำนวนหนึ่งที่มันใช้ฟรีอยู่แล้วกับที่มันใช้เยอะขึ้นไปคือ advance มากขึ้นมีความเข้มข้นมากขึ้นก็จะมีการจ่ายตังค์ธงของพวกเราในฐานะประชาชนทั่วไปก็คือว่าอะไรที่มีฟรีอยู่แล้วในโลกไม่มีความจำเป็นเลยที่ต้องเอาเงินรัฐไปจ่าย
1: แต่ว่าในโครงการนี้ก็มี AI ใช้ฟรีด้วยแต่เราไม่ต้องจ่ายใช่ไหมคะ
0: เราไม่ต้องจ่ายก็ถึงมาเป็นประเด็นที่3ว่าได้รับการชี้แจงว่าจะเป็น pay per active user ซึ่งอ้อก็ถามว่ามันคือแปลว่าอะไรท่านเลขาสดช.ท่านก็ตอบง่ายๆแต่เข้าใจได้ง่ายนะก็บอกว่าถ้าไม่ใช้เวอร์ชัน Pro ก็ไม่ต้องจ่ายครับโอเครู้เรื่องแต่ก็ยังไม่รู้เรื่องว่าเอ๊ะแล้วเราจะคิดเงินอย่างไรจากนั้นก็ได้คำตอบต่อค่ะว่าเป็นการคิดอยู่ที่ค่าหน่วยละ24บาท70สตางค์ per active user ต่อเดือนก็คือแปลว่าอ๋อก็แปลว่าอ่ะงั้นแล้ว active user เนี่ยเรียกยังไงเป็นยังไงถึงต้องเรียกถึงจะเรียก active user ได้
1: ก่อนเราจะไปตรงนั้นเนี่ยสงสัยเหมือนกันเอาตรงนี้ก่อนดร.อ้อ1ล้านคนที่ลงทะเบียนณ2วันเนี้ยที่ผ่านมา

0: แปลว่ามันอาจจะมีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยที่ใช้เฉพาะฟรีแล้วจะมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่ข้ามไปใช้ Advance ที่รัฐบาลเราต้องจ่ายเงินให้บริษัทถูกต้องไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ที่เรากำลังคุยกันอยู่คือคนที่ใช้ฟรีเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่ายังไงเขาก็ไม่คิดเงินแต่คนที่จะข้ามไปขั้นสูงกว่านั้นเนี่ย Advance เนี่ยต้องจ่ายเงินแล้วถ้าเขาบอกว่า Pay per user หรือว่าใช้จ่ายชาร์จเงินเฉพาะคนใช้มันเริ่มนับตรงไหนฮะ
1: ใช่ค่ะมันจึงเป็นที่มาของวันนี้ที่อ้อตั้งคำถามว่าตอนแรกทรงก็จะดีละแต่พอมาวันนี้ทำให้มันต้องตั้งคำถามเพราะก่อนหน้านี้อ้อถามไว้ว่าคำว่า active user เนี่ยเรามีคำจำกัดความว่าอย่างไรแล้วอ้อได้คำตอบจากผู้รับจ้างในกมธ.DE ซึ่งเขาบอกว่านี่คือเป็นส่วนที่เปลี่ยนยังเป็นนัยย
0: ะ
1: สำคัญที่สุดของสัญญาคำว่า active user เนี่ยจะนับมาก็คือว่าพี่นาเราต้องเรียนก่อนถ้าเราไม่เรียนเนี่ยเราก็คือใช้แบบฟรีๆไปก็คือว่ารัฐไม่ต้องจ่ายตังค
0: ์
1: จนกระทั่งเราเรียนมาถึงจุดหนึ่งแล้วเราได้100คะแนน100คะแนนเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเทียร์ระหว่างจากผู้ที่เป็นการผู้ใช้ผู้เริ่มต้นมาเป็นผู้ใช้สร้างสรรค์แต่จริงๆเห็นเขาบอกว่ามีอีกเทียร์นึงก็เป็นผู้ใช้แบบนวัตกรรมค่ะ innovator แต่ว่าวันนี้ในเว็บไซต์เนี่ยยังมีแค่2เทียร์อยู
0: ่
1: ทีนี้ตอนที่เราคุยกันอยู่ในห้องเนี่ยกมธ.ก็บอกว่าได้ร้อยเนี่ยแหละค่ะเราตรงเนี้ยเราเรียกว่า active user ละเพราะเขาจะเปิดประตูไปสู่การใช้โมเดลที่ pro หรือ premium พี่นาต้องสงสัยเหมือนอ้อแน่ๆเลย อย่างวันเนี้ยเขาเกิดมีโปรโมชั่นว่าถ้าเกิดใครรีบลงทะเบียนวันเนี้ยถือว่าเป็นครีเอเตอร์เป็นผู้สร้างสรรค์เลยโดยทันที
0: แล้วเป็น active user โดยอัตโนมัติ
1: โดยค่ะโดยความหมายที่อ้อได้รับทราบเนี่ยก็แปลว่าเราเป็น active user แล้วถูกไหมคะนั่นก็แปลว่าวันนี้ที่ล้านออกล้าน1ล้านเนี่ยก็คือ27ล้านที่เราต้องจ่ายให้กับผู้รับจ้างใช่หรือเปล่าคะในขณะ
0: สมมติว่าพี่นาลงนะแล้วก็ไม่ได้ใช้คือเรียนแล้วก็ไม่ได้ไปต่อเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันเป็น active user หรือเปล่าคะ
1: เป็นคำถามที่เรากำลังถามนี่แหละค่ะเพราะวันนั้นน่ะที่อ้อได้รับคำตอบคือว่าถ้าปรับขึ้นมาแล้วนะคะขึ้นมาถึงเทียร์ตรงนี้คือมันวัดได้เป็นหน่วยคนว่าเราเป็น active user แล้วเราก็นับหนึ่งแล้วใช่หรือไม
0: ่
1: ซึ่งอย่างน้อยนะคะถ้าเป็นเหตุการณ์ปกติเนี่ยโดยไม่มีโปรโมชั่นมาร์เก็ตติ้งอย่างวันนี้ก็ต้องผ่านการเรียนแล้วจึงได้สำหรับอ้อนะคะว่าในเมื่อวัตถุประสงค์มันคือเป็นการอัพสกิลอย่างน้อยผ่านการเรียนอะแล้วเราได้จ่ายแล้วก็เหมือนกับว่ามันก็ยังพอได้ใช้แล้วก็ได้ผลใช่ไหมคะแต่วันนี้เขาใช้ในวิธีของมาร์เก็ตติ้งบอกว่า3เดือนนี้ใครลงทะเบียนถือว่าเป็นครีเอเตอร์เลยมันก็เลยทำให้สงสัยว่าเอ้าอย่างนี้แปลว่าเราจะเปิดกว้างคือมันจะเหมือนกับเป็นกระบวนการหรือวิธีคิดหรือวิธีทริคให้เกิดการจ่ายเงินได้โดยไม่ได้ผ่านกระบวนการเรียนหรือว่าง่ายๆไม่ได้ผ่านกระบวนการที่จะนำไปสู่วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของโครงการ
0: ค่ะซึ่งไอ้คำจำกัดความว่า active user หรือผู้ใช้จริงผู้ใช้งานจริงเนี่ยมันก็ยังไม่กระจ่างใช่ไหมฮะว่าเป็นคนกลุ่มไหนประเภทไหนที่เข้าข่ายเพราะว่าคนกลุ่มนี้คือคนที่รัฐจะต้องจ่ายเงินให้กับบริษัท
1: ถูกค่ะถูกต้องค่ะยังไม่กระจ่างตอนแรกเนี่ยต้องเรียนพี่นายอย่างนี้ค่ะว่าที่ข้อมูลที่อ้อนเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยคือข้อมูลที่เราได้จากกมธ.ดีอีจากการสอบถามจากไม่ใช่สตช.ด้วยนะคะจากผู้รับจ้างว่าเขาเนี่ยเขาแก้ไขสัญญาเป็นแบบนี้ซึ่งเราก็ยึดถือตรงนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในคำตอบแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะให้เข้าใจตรงกันที่สุดเนี่ยก็น่าจะมาจากสตช.ที่เป็นเจ้าของโครงการนี้แหละค่ะว่าตกลงเขาคิดยังไง
0: ค่ะ
1: สุดท้ายไปอยู่ที่กรรมการตรวจรับนี่แหละค่ะว่ากรรมการตรวจรับเนี่ยจะตรวจรับแล้วก็จ่ายให้เกิดการจ่ายไปเนี่ยด้วยหลักเกณฑ์อะไรซึ่งพวกเราประชาชนเราควรจะมีสิทธิ์ได้รู้โดยเฉพาะยิ่งเรื่องนี้มันไม่ควรจะเป็นความลับและมันไม่ใช่ความลับอยู่แล้วถูกไหมคะ
0: ค่ะ
1: มันถ้าเกิดมันโปร่งใสทุกขั้นตอนเนี่ยก็เปิดมาให้เราร่วมเข้าใจตรงกัน
0: ค่ะกลับมาที่ประเด็นลงทะเบียนนิดหนึ่งเมื่อกี้ลืมถามไปคือดร.อ้อไปลงทะเบียนมันมีความยุ่งยากมากขนาดไหนสำหรับคนที่อยากจะใช้ฮะ
1: ถ้าอ้อลงทะเบียนเหรอคะอ้อรู้สึกว่าไม่ได้ยุ่งยากมากขนาดนั้นค่ะก็คือว่าพอเข้าไปปุ๊บอ่านคอนดิชันนะแล้วก็ใช้ไทยดีซึ่งเมื่อวานก็มีการบ่นเยอะว่าไทยดีใช้เวลานานก็ใช้ทางรัฐซึ่งนั้นก็ไม่ได้มีสำหรับตัวเองอ้อไม่ได้มีความยุ่งยากพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นการให้กรอกข้อมูลละว่าเช่นจบอะไรสนใจแบบไหนซึ่งความรู้สึกว่าเรื่องนั้นไม่ได้เป็นปัญหาเพราะว่าเหมือนกับเวลาเราทำแอปอะไรบางอย่างเราก็อาจจะอยากรู้จักเพอร์โซนาของคนคนนั้นเพื่อที่ถ้าเขาทำถ้าคือเขาเอนจินเขารัน AI ได้ดีเนี่ยสมมติว่าเป็นบอกว่าเป็นนักการเมืองสนใจเรื่องนี่นี่นี่

0: ขาก็ควรจะฟีดในคอนเทนต์ที่เราต้องเรียนน่ะ
1: จะได้จัดให้
0: จะได้จัดให้อ๋อเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วมันก็มีอยู่ไม่กี่สเต็ปไม่ได้ยากไม่ได้ยุ่งยากอะไรแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยยังไม่มีใครได้ลองใช้ในเวอร์ชันเต็มเพราะว่าเขายังไม่ได้ให้เราใช้วันนี้เป็นแค่กระบวนการการลงทะเบียนเท่านั้นค่ะ
1: ค่ะซึ่งก็สรุปได้ว่าไม่ยุ่งยากอะไรทีนี้ถ้าเกิดลงทะเบ
0: ีย
1: น
0: ได้ฟรี PR จากอ้อเลยนะคะ พูดในข่าวตอนนี้เนี่ยมีคนต้องไปจ้าง PR info ก็มาช่วยกัน PR โครงการนี้กันเยอะแยะมากมายเล่าให้ฟัง
1: ได้ข่าวเหมือนกัน
0: โอ้เยอะมากค่ะว่าช่วยกันมารีวิวช่วยกันมาพูดเหมือนกับให้ฟีดแบคแบบบวกอะไรแบบนี้ค่ะ
1: แต่เอาเป็นว่าขั้นตอนแรกคือลงทะเบียนผ่าน
0: ลงทะเบียนคำรู้สึกอ้อไม่ค่อยอ้อไม่ได้รู้สึกมันยุ่งยาก
1: แต่นี้ขั้นต่อไปเอาของดร.อ้อเป็นตัวอย่างเลยแล้วกันว่าจุดไหนถึงจะเรียกว่าเป็น active user
0: ตามที่อ้อเข้าใจจากคำบอกเล่าค่ะก็คือว่าอ้อต้องเรียนก่อนใช่ไหมคะจึงได้100คะแนนแล้วก็เรียกตัวเองเปลี่ยนจากผู้ใช้เริ่มต้นมาเป็นผู้ใช้สร้างสรรค์และใช้งานถึงเรียกว่าเป็น active user
1: สมมุติว่าเรียนจบแล้วกลับมาอีกเรียนจบแล้วแต่ว่าไม่ใช้งานเน
0: ี่
1: ย
0: ก็จะถ้าสมมติเดือนนี้ผ่านไปแล้วพี่นาไม่ได้เรียนอีกเนี่ยอันนี้คือตามบอกเล่าจากในกมธ.เช่นเดียวกันนะคะก็จะปรับสเตตัสตัวเองเนี่ยลงไปเป็นผู้เริ่มต้นก็จะไม่จ่ายซึ่งเอาว่ามันก็โอเคอยู่ในวิธีคิดในลักษณะนี
1: ้
0: เพียงแต่ว่าเราอยากให้เห็นความชัดเจนว่ามันเป็นไปตามที่เราบอกเล่าจริงหรือเปล่าเราไม่ได้รับการบอกเล่าอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าเราอยากเห็นเอกสารแล้วก็ดูว่าเป็นการตรวจรับที่ถูกต้อง
1: ในทางเทคนิคเนี่ยมันยากไหมคะที่เราจะไปตามดูอย่างในฐานะนักการเมืองในฐานะฝ่ายค้านที่อยากจะดูความโปร่งใสของโครงการว่าคนที่เป็น เรียนจบแล้วเนี่ยแล้วเป็น active user เนี่ยมีเท่าไหร่เขามีแบบว่าเครื่องไม้เครื่องมือให้เราได้ติดตามไหมคะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรากำลังจะทวงถามติดตามเหมือนกันเพราะว่าวันที่ก่อนจะมีการแก้ไขสัญญาค่ะท่านรัฐมนตรีท่านก็กล่าวเองว่าจะเปลี่ยนเป็น pay per use แล้วก็สามารถที่จะมีแดชบอร์ดเพื่อให้คนช่วยติดตามโอ้อันนี้ดีทีนี้อาจจะต่อยอดสักนิดนึงเพราะว่าก็มีหลายท่านผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลเหมือนกันว่าไอ้แดชบอร์ดเนี้ยควรจะต่อยอดไปถึงว่าเราสามารถที่จะปรับปรุงพัฒนาทักษะได้จริงไม่ใช่เพียงแค่เข้ามาจากจำนวนชั่วโมงหรือจำนวนครั้งเท่านั้นแต่เราก็ไปสู่ถึงการเพราะว่าใน TOR นะคะมีการพูดถึงว่าจะต้องมีการผ่านเหมือนเป็นเทสแล้วว่าคือเรียนตรงนี้ชั้นนี้แล้วผ่านกระบวนการทดสอบไปถึงอีกจุดนึงแบบเนี้ยที่เราจะได้เห็นเป็นในเชิงของการวัดผลเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น
1: ค่ะกลับมาเรื่องข้อมูลอีกนิดหนึ่งเรื่องข้อมูลที่เขาจะไปใช้เพราะว่ามันมีประเด็นบรรดา IT กูรูอย่างนายอาร์มเนี่ยเขาออกมาโพสต์ข้อความดร.อ้อเห็นหรือยังคะที่บอกว่า เก็บแชทของคุณและรัดอ่านได้นะเหมือนกับแชท GPT OpenAI เก็บข้อมูลไปเทรนไทย LLM ใช่อันสุดท้ายระวังอย่าคุยอะไรที่ล่อแหลมตำรวจมาที่บ้านแน่นี่หมายความว่ายังไงคะ
0: เชิงเทคนิคนี่นายอาร์มใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นายอาร์มพูดถูกเลยค่ะและอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้คุยมากนักเพราะว่า เวลาเราทำเกตเวย์ขึ้นมาอย่างที่อ้อเรียกอ้ออาจจะใช้ภาษาแบบนี้ตรงๆเลยคือว่า AI Pass ที่เราเข้าไปเนี่ยเราเรียกว่าเกตเวย
1: ์
0: คือเป็นหน้าจอหน้าต่างตัวเขาเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของ AI เขาแค่เอาเป็นประตูที่เราเข้าไปเพราะฉะนั้นการเขียน
1: ก็มี AI
0: ก็เชื่อมไป AI นู่นนี่นั่นค่ะเพราะฉะนั้นการเขียนอะไรเข้าไปเนี่ยเขาจะเป็นคนต้องเก็บล็อกได้ทั้งหมดแล้วก็ทำได้จริงๆหมายความว่าเชิงเทคนิคเนี่ยก็มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทำตัวอย่างให้ดูค่ะว่าเนี่ยมันคืออาการ AI Passport เลยที่เขาใช้ในองค์กรในมหาวิทยาลัยของเขาอาจารย์มาดูนี่ถ้าเกิดเขาจะดูเนี่ยมันสามารถทำได้มันก็เป็นอีกประเด็นนึงในเรื่องของข้อมูลความอ่อนไหวแล้วก็วันนี้คือทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากว่าเพราะว่าเราไม่ได้เชื่อใจไม่ได้เชื่อมั่นเจ้าของโครงการคนทำโครงการนี้เลยแล้วข้อมูลที่อ้อเรียกอย่างนี้ค่ะที่นายอาร์มพูดถึงเนี่ยอ้อเรียกว่าเป็นข้อมูลเชิงพฤติกรรมจะคิดจะว่านู่นไอ้นี่ไอ้นั่นอะไรถ้าข้อมูลตรงนี้มันโดนใช้ประโยชน์โดยที่เป็นประโยชน์สาธารณะก็ดีแต่ถ้ามันเกินโดนใช้งานแบบเป็นในทางอื่นนั้นเนี่ยก็ให้พึงระวังแต่ก็ต้องเรียนตรงๆนะคะไม่ว่าเราจะใช้ AI ที่ไหนเนี่ยไอ้พวกข้อมูลส่วนบุคคลถ่ายลายมือแล้วก็ใส่ให้ AI ดูดวง
1: หมดแล้ว
0: อย่าทำหรือวันเดือนปีเกิดอะไรในลักษณะอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่พวกเราเฝ้าคำถามมาตลอดว่าเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันปลอดภัย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่ได้ใช้ถูกไปชี้นำไม่ได้ใช้ไปทำให้เกิดการไบแอสทางการ

0: การเมืองซึ่งมันทำได้อยู่แล้วมันจึงเป็นคำถามที่เราถามว่าตกลงใครเป็นเจ้าของข้อมูลนี้นะคะข้อมูลนี้เนี่ยผ่านของถ้าบริษัทห้ามเป็นข้อห้ามเป็นเจ้าของเด็ดขาดมันเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะมันคือเงินของเราเขาเป็นแล้วเขาก็ตอบว่าเขาเอ้าจำได้ว่าเขาไม่ได้ตอบว่าเขาไม่ใช่เจ้าของข้อมูลเขาตอบว่า data processor คือคนส่งไปประมวลสดช.เป็น data controller คือเป็นคนควบคุมค่ะเพราะฉะนั้นเจ้าของเนี่ยจริงๆแล้วก็ควรจะเป็นของสดช.แต่ว่าประเด็นที่นายอามตั้งข้อสังเกตก็ไม่เกินวิสัยที่มันจะเกิดขึ้นได
1: ้มีคนบอกว่าดร.อ้อเอาแต่ค้านถึงวันนี้พอจะมองเห็นหรือว่ามีข้อดีของโครงการนี้บ้างไหมคะ
0: ค่ะถ้าเขาบอกว่าอ้อแต่ค้านอาจจะฟังอ้อไม่จบ เพราะทุกครั้งที่อ้อค้านนะคะอ้อจะมีข้อเสนอเนี่ยเสมอเลยถ้าเป็นพูดถึงตรงนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นเลยว่า 1,500 1,600 ล้านเนี่ยเอาไปทำอย่างอื่นได้ดีกว่าอ้อแม้แต่ว่าส่งเป็นเอกสารผ่านกมธไปให้ท่านรัฐมนตรีด้วยซ้ำไปว่ามันมีออปชั่นหรือสิ่งที่มันควรทำหรือแม้แต่ว่าโครงการเดิมเนี่ยแต่เปลี่ยนกระบวนการให้มันได้ผลประโยชน์มากที่สุดแทนที่จะรีบใช้เงินออกมาเป็นพันกว่าล้านทำเป็นเฟสมันน่าจะดีกว่าแล้วเน้นในระดับของแต่ละกลุ่มที่มีความต้องการในการใช้งานเช่นกลุ่ม SME กลุ่ม First Jobber หรืออะไรต่างๆเราเนี้ยส่งไปให้เขาส่งไปให้ทางรัฐเรียบร้อยแล้วอ่านไม่อ่านเนี่ยอันนี้ก็เป็นแล้วแต่บุญกรรมของเราแล้วถูกไหมคะถามว่าตรงนี้เนี่ยเราจะคำถามคือเอาแต่ค้านแล้วทำอะไรต่อได้อีกถูกไหมคะเอาคิดว่าวันนี้มันอยู่ที่ว่าต้องเรียนว่าถ้าเราไม่ค้านนะคะพี่นาวันนี้เราจะไม่ได้ยินคำว่า pay per active user เลย
1: เราจะเป็นเหมาจ่ายไปเลย
0: เราจะเหมาจ่ายไปเลยแล้วถ้าเราไม่ค้านวันนี้เนี่ยข้อสังเกตเรื่องของข้อมูลต่างๆจะไม่ได้ถูกพูดถึงเลยจะไม่ได้ถูกเอาขึ้นมาเป็นตัวเป็นตัวชี้วัดในเรื่องของความมั่นคงเลยใดๆเอาเลยคิดว่าถ้ามองกันดีๆแล้วเนี่ยการค้านมันจะเป็นการค้านที่เป็นประโยชน์นะคะเพื่อที่ว่าเราจะป้องกันในเรื่องของคือรักษาผลประโยชน์ของประเทศได้มากที่สุด
1: ค่ะในบรรดาข้อกังวลเนี่ยอะไรที่เป็นห่วงมากที่สุดคะตั้งแต่เรื่องความโปร่งใสจนมาถึง เรื่องข้อมูลแล้วก็ประเด็นว่ามันจะคุ้มค่าขนาดไหนโดยเฉพาะการตีความที่ยังไม่ค่อยชัดเจนว่าตกลงไอ้ active user เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
0: ประเด็นถ้าประเด็นที่ในเชิงที่เราคุยกันไปแล้วนะคะเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยของข้อมูลประเด็นการจ่ายเงินเพื่อให้คุ้มค่าเอาว่าวันนี้พอมันผ่านมาในเรื่องของโครงการ THAI Passport ซึ่งเดี๋ยวอ้อยอยากให้เรียกว่า AI Pass ละเพราะมีงั้นพอไปเขียนว่าไทย Passport เนี่ยมันกลายเป็น negative
1: ใช่ๆ
0: ใครถือไทย Passport ซวยอีกอะไรเงี้ยนะคะเอาว่าสิ่งที่เราเห็นวันนี้คือความไม่เชื่อใจความไม่มั่นใจของผู้บริหารผู้กำหนดนโยบายเลยเพราะเรามองเห็นถึงความรีบๆในการใช้เงินจำนวนมากๆ
1: แต่คนมาลงทะเบียนตั้งล้านคนแล้วนะคะ
0: แต่ว่าคนลงทะเบียนเนี่ยต้องเรียนว่านี่คือ KPI การตลาดแต่ว่ามันไม่ใช่ KPI การพัฒนาประเทศ อย่างอ้อเนี่ยอ้อก็เป็นหนึ่งในล้านนะคะแล้วเวลาใครถามว่าเป็นไงล่ะเขาได้ตั้งล้านคนอ้อก็บอกว่าก็ยินดีด้วยก็นี่ไงเราทำการตลาดให้อยู่เนี่ยเราพูดถึงทุกวันให้อยู่นี่ยังไงคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะต้องมองลึกลงไปในสาระที่สำคัญก็คือว่าประเทศไทยได้อะไรในระยะยาวอ
1: ้
0: ออาจจะเป็นเราอยู่ในห้วงเวลาที่ 1,500 ล้านมันมีมูลค่าเยอะแล้วมันสามารถทำอะไรได้เยอะมันสามารถสร้างกลุ่มเศรษฐกิจหรือว่าธุรกิจ AI หรือ SME ได้เยอะมากแต่มันกลับมาอยู่บนความที่ว่าก็เขาจะเอาแบบเนี้ยแต่ยังน้อยก็มีการแก้ระหว่างทางกับอีกอันนึงที่เป้าหมายคือว่าเราควรไม่เสียเราไม่ควรเสียเงินกับสิ่งที่เราไม่ควรจะเสียเพราะฉะนั้นอ้อมคาดหวังว่ามันไม่ควรจะเป็นมูลค่าโครงการ 1,600 ล้านมันควรจะเป็นมูลค่าโครงการที่ reflect จริงๆว่าคือการลงทุนและทำใหพวกเราเนี่ยมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างเป็นประโยชน์มากขึ้นมี productivity สูงขึ้น
1: ชวนดร.อ้อคุยต่อเรื่องจริงๆเราก็เกี่ยวอยู่กับเรื่อง AI นะเพราะว่ายังไงเราก็หนีไม่พ้นยังไงเราก็ต้องให้คนไทยเนี่ยมีความรู้เรื่อง AI คือถ้าเกิดเราดูกลับไปพี่นาย้อนไปนิดหนึ่งคือตัวเลข GDP ของเราไตรมาสที่2เนี่ยมัน 1.9 ใช่ไหมคะแล้วตัวที่มันน่าสนใจเนี่ยคือมันลดลงจากไตรมาสแรกแต่ว่าตัวที่น่าสนใจคือการลงทุนภาคเอกชนที่มันเพิ่มขึ้นการเข้ามาของ data center ใช่ไหมซึ่งหลายคนบอกว่าจริงๆแล้วมันควรจะเป็นโอกาสให้ประเทศไทยเนี่ยreskill upskill คนใหม่เพื่อให้ อยู่ในธุรกิจในอนาคตได้ถ้าดร.อ้อมีอำนาจสมมติเป็นรัฐมนตรีดีแล้วกันฮะแล้วเราอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเพื่อไปสู่เศรษฐกิจใหม่ที่พึ่งพาพวก data center ข้อมูลคนไทยจะเอายังไงกับเรื่อง AI เราAI passport หรือ AI pass ที่เราพูดถึงอยู่เนี่ย มันพอ

0: หรือเปล่าหรือมันเหมาะหรือเปล่าคะ
1: ค่ะเอาเป็นภาพใหญ่ก่อนค่ะเอาว่าวันนี้ในเรื่องของเศรษฐกิจ AI เนี่ยจริงตรงนี้อ้ออยู่ในกรรมธิการอ้อกำลังพยายามเสนอเราจะน่าจะตั้งอนุกรรมธิการที่ดูในลักษณะของ supply chain ของเศรษฐกิจ AI
0: ค่ะ
1: พอเราพูดถึงการใช้งาน AI pass กับ data center อย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันคือ supply chain ซึ่งกันและกันไปจนถึงเรื่องพลังงานไปในเรื่องของcomputing power แล้วก็ไปถึงในเรื่องของกลุ่มที่เป็นกลุ่มธุรกิจ
0: ค่ะ
1: อ้อคิดว่าวันนี้ถ้าเกิดเรามองแยกส่วนนะคะเราจะมีการถกเถียงเอาสิ่งแรกที่อ้อทวินหาและอยากให้ทางผู้บริหารประเทศณตอนนี้เนี่ยเริ่มตั้งสติแล้วเริ่มทำคือตอบตัวเองให้ได้ค่ะว่าในยุคที่เป็นเศรษฐกิจ AI เนี่ย positioning หรือว่าจุดยืนของประเทศไทยเนี่ยเราจะเป็นอะไรในที่นั้นที่ผ่านมาเราเป็นผู้ใช้ที่ดีแต่เรายังไม่เคยเป็นผู้สร้างวันนี้ก็เช่นเดียวกันว่าเราอาจจะไม่เคยตอบคำถามว่าเราจะเป็นผู้สร้าง AI ประเภทไหนเอาละเราอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของ large language models แล้วเพราะว่าคนบ้านใหญ่ๆเขาทำกันแต่มันเป็นเลเยอร์ในลักษณะของที่สร้างแอปพลิเ
0: ค
1: ชันให้มันต่อยอดได้ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ประเทศไทยนะต้องการอ้อมองไปถึงแม้แต่ว่าสิ่งที่เราควรจะตั้งเป้าอะค่ะอย่างเช่นวันนี้เราพูดถึงเศรษฐกิจการนำเข้าการส่งออกเรามักจะมองไปสู่เรื่องของสินค้าที่อุปโภคบริโภคจับต้องได
0: ้
1: วันนี้เราน่าจะให้ความสำคัญกับการส่งออกดิจิทัลเซอร์วิสหรือการบริการทางด้านดิจิทัลแล้วตรงนี้มันน่าจะเป็นสิ่งที่กระทรวง DE มีวิสัยทัศน์แล้วควรจะมองไปในข้างหน้าว่าเราควรจะผลักดันตรงนี้ให้มันเกิดเป็นอุตสาหกรรมหลักแล้วสร้างมูลค่าได้จริง
0: ย
1: ้อนกลับมา AI Pass ว่ามันเกี่ยวอะไรกับตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ย AI Pass โดยพื้นฐานถ้าเขาทำได้ดีจริงๆตามวัตถุประสงค์คือการยกระดับเนี่ยนะคะก็คือเป็นเรื่องที่ดีเพียงแต่วันนี้มันคือข้อปัญหาที่ว่ามันไม่มีใครเชื่อใจอะว่ามันจะทำได้ดีหรือเปล่าแล้วตอนนี้ก็มีเรื่องไม่น่าเชื่อใจออกมาอีกเรื่องของข้อมูลเรื่องการที่จะทำยังไงให้มันเกิดมันอาจจะเกิด bias ไหม IO เต็มเมืองแบบนี้ค่ะมันทำให้รู้สึกว่ามันมีความระแวงไปในทุกขั้นตอน
0: ใช่ค่ะทั้งที่มันอาจจะเป็นประโยชน์ได้ใช่ไหม
1: คะ
0: สุดท้ายนี้เอามหากาพย์เรื่องนี้ละกัน AI Pass หรือ THAI Passport เนี่ยลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีจังหวะอะไรที่ฝ่ายค้านต้องจับตาดูเพื่อที่จะให้โครงการนี้ไม่ได้จับผิดแต่ว่าเป็นประโยชน์ที่สุดกับสังคม
1: ค่ะฝ่ายค้านเนี่ยอย่างเราเนี่ยเป็นฝ่ายตรวจสอบแล้วทางสำคัญหรือเรื่องสำคัญที่สุดเนี่ยคือการใช้ภาษีประชาชนให้ได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็ปกป้องทรัพย์สินของประเทศชาติถูกไหมคะวันนี้จะเห็นว่าอ้อยังไม่ได้อ้อยังจะไม่คอมเมนต์ในเรื่องของว่าคุณภาพของ AI ว่ามันดีกว่าฟรีหรือไม่ซึ่งอ้อเคยทำมาแล้วตอนก่อนหน้านี
0: ้
1: อันนั้นเป็นช่วงเดโมซึ่งอ้อเข้าใจดีเพื่อความยุติธรรมของคนที่ develop สิ่งนี้เขาบอกก็เดโมไงก็ยังไม่ใช่ของจริงพูดอะไรเยอะใช่ไหมคะคืออ้อบอกงั้นเดี๋ยวอ้อรออ้อก็จะรอว่าวันที่เราเปิดได้ใช้เนี่ยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไอ้สิ่งที่เราได้ฟรีอยู่แล้วกับสิ่งที่ประชาชนต้องเสียภาษีเข้าไปเนี่ยมันมีความเทียบเท่ากันอย่างไรอันนี้ก็ดักคอไว้เลยนะคะคือทำดีๆนะคือทำให้ดีประชาชนก็จะได้ดีแต่ถ้าทำแล้วบอกว่าเนี่ยแหละแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับการเรียนรู้ดิฉันก็จะกลับไปถามต่อว่าแล้วจะเอาภาษีประชาชนมาละเลงเล่นแบบนี้ทำไม
0: วันที่เราจะได้เห็นตรงนั้นคือวันไหนคะ
1: ปลายเดือนค่ะ
0: ปลายเดือนนี
1: ้ค่ะ
0: คาดหวังไว้เยอะไหมคะ
1: จริงๆแล้วนะก็อยากให้ของมันออกมาดีนะคะ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าไม่ดีเราก็จะต้องช่วยกันให้มันเหมาะสมก็เป็นการตรวจสอบก็ไม่สิ้นสุดค่ะ
0: ค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะดร.ค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะค่ะ
0: ทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วเจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้20:30วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: มันเป็นกระเทยมันจะมีครอบครัวได้ยังไง
3: แม่เป็นทอมมันจะเลี้ยงลูกได้แบบดีเหมือนแม่ที่เป็นผู้หญิงไหม
4: บทพิสูจน์ความรักที่ไม่ถูกนิยามด้วยเพศ
5: อยากเรียกตัวเองว่าแม่บ้างไหมคะ
6: ไม่ค่ะให้เรียกพ่อไปเลย
7: ตามศัพท์เขาก็จะใช้คำว่าเมียนะเขาก็จะบอกว่าผัวอีแดนหรือนี
3: ่คือหนูอะจะทำเต็มที่ที่สุดเท่าที่แม่คนนึงจะทำได้นะคะแล้วก็จะเป็นภรรยาที่ดีของสามีคนสวยนะคะ
7: จะพยายามทำให้ลูกภูมิใจในตัวของทั้งพ่อและแม่ว่ามีพ่อแม่ที่เก่งแล้วก็จะให้เขามองข้ามเรื่องเหล่านั้นไป
4: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครตอนรักนอกกรอบ3:30 20 สิงหาคมนี้

0: ลั่นระฆังสงครามเศรษฐกิจประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศบทขยี้อิหร่านขู่ลงดาบประเทศที่ให้ความช่วยเหลือสุ่มเสี่ยงเผชิญหน้ากับจีนโดยตรงหรือไม่ยังมีอีกหลายประเด็นในรายการคืนนี
1: ้รัสเซียถล่มยูเครนหนักโรงพยาบาลเด็กตกเป็นเป้าหมายจับตาปมเฉาการทุจริตระดับรัฐสะเทือนเก้าอี้ผู้นำยูเครนมองก้าวต่อไปกระบวนการประนอมภาคบังคับไทยกัมพูชาหลังตั้งคณะกรรมการประนอมครบ5คนทันโลกไซเอนเทคนับถอยหลังก่อนเดินทางสู่ดวงจันทร์เจาะลึกเทคโนโลยีขั้นสูงโดยคนไทยที่ไปพร้อมกับยานฉางเอ๋อ7
0: สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS ครับวันนี้มีหลายประเด็นในรายการนะครับข่าวแรกเริ่มต้นกันที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางสหรัฐกำลังใช้มาตรการทางเศรษฐกิจกดดันอิหร่านอย่างชัดเจนสะท้อนให้เห็นจากท่าทีล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับผู้นำสหรัฐได้โพสต์บนบัญชี True Social ระบุว่ามาตรการบทขยี้เศรษฐกิจของอิหร่านอย่างรุนแรงที่สุดกำลังถูกบังคับใช้ครับนอกจากนี้ยังขู่ลงดาบประเทศที่คอยให้ความช่วยเหลืออิหร่านในด้านสถาบันทางการเงินธุรกิจสนามบินไปจนถึงหน่วยงานภาครัฐด้วยบอกว่าประเทศกลุ่มนี้จะเผชิญกับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลแต่ผู้นำสหรัฐก็ไม่ได้ประกาศรายละเอียดชัดเจนนะครับความเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของสหรัฐด้วยการหันไปสร้างแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านหลังจากการใช้กำลังทหารไม่สามารถทำให้อิหร่านยอมจำนนได้ซึ่งมาตรการนี้ก็จะครอบคลุมการลักลอบค้าน้ำมันการทำธุรกรรมโอนเงินสดการแลกเปลี่ยนเงินตราไปจนถึงการตั้งบริษัทขึ้นมาบังหน้าตอกย้ำให้เห็นชัดเจนถึงการใช้มาตรการคว่ำบาตรแบบทุติยภูมิซึ่งประเด็นนี้อาจจะนำไปสู่การเผชิญหน้ากันโดยตรงกับจีนด้วยเนื่องจากจีนขึ้นแท่นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของอิหร่านในช่วงเวลานี้ขณะเดียวกันสหรัฐก็พยายามฟื้นความสัมพันธ์ทางการค้ารูปแบบใหม่กับจีนประเด็นนี้อาจจะไปกระทบต่อความสัมพันธ์ของสองชาติมหาอำนาจอย่างเลี่ยงไม่ได้นะครับเนื่องจากถ้าเรากางตารางกำหนดการประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็มีกำหนดเดินทางเยือนสหรัฐในเดือนกันยายนนี้ซึ่งกำหนดการดังกล่าวก็จะยิ่งทำให้ความพยายามใดก็ตามในการเล่นงานการนำเข้าน้ำมันอิหร่านมันมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันอิหร่านก็เรียนรู้ที่จะปรับตัวในการเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรมาเป็นเวลานานหลายสิบปีนะครับสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือการหันไปส่งออกน้ำมันผ่านเครือข่ายของกองเรือเงาแต่อีกด้านหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าชาวอิหร่านเองก็กำลังได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับด้านอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านก็ออกมาโต้กลับผู้นำสหรัฐทันทีว่าการประกาศวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจเป็นเพียงการเบี่ยงเบนความสนใจจากวิกฤตภายในสหรัฐทั้งหนี้สินพุ่งสูงและภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งวันนี้กระทรวงการคลังสหรัฐก็ประกาศว่าหนี้สาธารณะสูงแตะ40ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐก็ยังอ้างว่าเรือจากประเทศพันธมิตรในกลุ่มอ่าวสามารถเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ต่อไปสอดคล้องกับการรายงานของ Axios สื่ออเมริกันที่ระบุว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐช่วยอำนวยความสะดวกให้เรือ 15-20 ลำต่อคืนในการเดินทางเข้าและออกจากช่องแคบฮอร์มุซเลียบชายฝั่งของโอมานนะครับโดยปริมาณการขนส่งน้ำมันคิดเป็นครึ่งหนึ่งของช่วงก่อนเกิดสงครามแต่คุณผู้ชมครับตัวเลข 15-20 ลำต่อคืนกำลังถูกตั้งคำถามเนื่องจากข้อมูลของหน่วยงานที่ติดตามการเดินเรือเคปเลอร์ชี้ว่าปริมาณเรือในช่องแคบฮอร์มุซยังอยู่ในระดับต่ำนะครับอีกหนึ่งสมรภูมิสำคัญคือสงครามรัสเซียยูเครนวันนี้ร้อนแรงมากขึ้นอีกครั้งหลังจากรัสเซียใช้ทั้งโดรนและขีปนาวุธโจมตีเข้าไปในพื้นที่เมืองหลวงของยูเครนการโจมตีพื้นที่รอบกรุงเคียฟใช้เวลานานเกือบ9ชั่วโมงนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย16คนผู้

0: ้รับบาดเจ็บอีกกว่า40คนกองทัพอากาศยูเครนสามารถสกัดโดรนไปได้เกือบ 90% แต่การโจมตีมันเปิดแผลภาวะขาดแคลนขีปนาวุธสกัดกั้นครับทำให้เราเห็นภาพของผู้นำยูเครนออกมาร้องขอให้พันธมิตรสนับสนุนระบบขีปนาวุธ Patriot ให้มากขึ้นเพื่อใช้สำหรับสร้างหลักประกันความมั่นคงของยูเครนขณะที่การเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังไม่มีความคืบหน้านะครับหลังจากยูเครนได้ส่งข้อเสนอให้คณะเจรจาของสหรัฐไปเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นี้ครับสถานการณ์ในสมรภูมิร้อนระอุสถานการณ์การเมืองยูเครนก็น่าจับตามองเช่นเดียวกันท่ามกลางข้อครหาถึงการทุจริตในระดับรัฐหลายครั้งไปจนถึงการเรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งใหม่นะครับคุณสุขสดชื่นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะในสัปดาห์นี้มันสั่นสะเทือนเก้าอี้ผู้นำยูเครนมากน้อยแค่ไหนครับ
1: สถานการณ์ในตอนนี้ก็สั่นคลอนความเชื่อมั่นในตัวเซเลนสกี้ไปไม่น้อยเลยครับคุณพงษ์ทัศน์เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้มีแค่เหตุการณ์เดียวและสั่งสมมาหลายปีแล้วครับดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ประจำปี2025ครับยูเครนได้คะแนนไปเพียงแค่36คะแนนจาก100คะแนนนับว่าสูงกว่าไทยเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นครับสะท้อนให้เห็นว่ายูเครนกำลังเผชิญเรื่องอื้อฉาวด้านการทุจริตในวงกว้างและกำลังสร้างแรงกดดันอย่างต่อเนื่องต่อตัวประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ครับในระยะ1ปีที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นหลายกรณีเลยที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและเชื่อมโยงไปถึงคนใกล้ตัวของเซเลนสกี้ครับค่ำคืนนี้เราเลยลองหยิบ3กรณีที่เชื่อมโยงกันมาให้ดูครับเมื่อปีที่ผ่านมาครับองค์การต่อต้านการทุจริตในยูเครนออกมาเปิดเผยถึงหลายคนที่อยู่เบื้องหลังแผนการรับสินบนและหักเปอร์เซ็นต์จากผู้รับเหมาของ Energo Atom บริษัทนิวเคลียร์แห่งชาติมูลค่ากว่า100ล้านดอลลาร์ครับก็คือวงกลมสีฟ้าที่อยู่ด้านซ้ายมือนี้เองกรณีนี้พัวพันกับเฮอร์มานฮาลูเชนโกอดีตรัฐมนตรียุติธรรมและพลังงานรวมถึงทีมูมินดิชนักธุรกิจและเจ้าของร่วมของสตูดิโอรายการทีวีที่ผู้นำยูเครนเคยร่วมก่อตั้งก่อนมาเป็นประธานาธิบดีครับในเวลาต่อมาพบว่าเงินประมาณ10ล้านดอลลาร์จากกรณีดังกล่าวถูกนำไปใช้ฟอกเงินผ่านโครงการอสังหาริมทรัพย์หรู4คฤหาสน์ใกล้กรุงเคียฟก็คือวงกลมด้านตรงกลางนี่เองครับซึ่งกรณีนี้ก็ยิ่งใกล้ตัวเซเลนสกี้เข้าไปมากกว่าเดิมเพราะพัวพันกับอันดรีเยอร์มักอดีตหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีและอดีตมือขวาของเซเลนสกี้ครับและกรณีล่าสุดมีการพบว่าขบวนการดังกล่าวก็ฟอกเงินไปอีก3ล้าน4แสนดอลลาร์สหรัฐผ่านบริษัทบังหน้าและธนาคารเซนส์แบงค์ของรัฐเพื่อนำไปใช้ในการประกันตัวผู้ต้องหาในคดีก่อนหน้านี้ครับส่งผลให้อิรินามุตราอดีตรองหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีถูกปลดไปเมื่อวานนี้นี่เองครับส่วนอีกหนึ่งชนวนที่นำไปสู่คำถามเรื่องการเลือกตั้งในยูเครนคือการปลดมิคาอิโลเฟโดรอฟอดีตรัฐมนตรีกลาโหมออกจากตำแหน่งในการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่เมื่อเดือนกรกฎาคมนี้เองการตัดสินใจครั้งนี้จุดชนวนการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดในยูเครนนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นโดยเฟโดรอฟถูกยกย่องว่าเป็นผู้ปฏิรูปกระทรวงกลาโหมครับและช่วงเวลาที่เขาดำรงตำแหน่งก็สอดคล้องกับช่วงที่สถานการณ์ของยูเครนในสนามรบดีขึ้นอย่างมากครับในวันอังคารที่ผ่านมาครับเฟโดรอฟกลายเป็นคนสำคัญคนแรกที่ออกมาเรียกร้องให้จัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งถือเป็นการท้าทายเก้าอี้ของเซเลนสกี้โดยตรงครับเขาระบุว่าปัญหาการทุจริตยังคงแพร่หลายและเซเลนสกี้ก็ไม่สามารถจัดการกับปัญหานี้ได้พร้อมเรียกสถานการณ์นี้เป็นวิกฤตเชิงระบบของการบริหารประเทศครับในทางกลับกันครับแม้ว่าผู้นำสหรัฐและผู้นำยูเครนทั้งสองคนนี้เคยเห็นด้วยว่าควรมีการเลือกตั้งหลังจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุดของประธานาธิบดียูเครนผ่านมาแล้วเกือบ7ปีครับแต่การเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ยากครับเพราะยูเครนก็ยังคงอยู่ในภาวะสงครามและภายใต้กฎอัยการศึกการเลือกตั้งในขณะนี้จึงผิดกฎหมายและขัดกับรัฐธรรมนูญครับและถ้าหากว่าเกิดการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางสู่การเลือกตั้งจริงประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เห็นด้วยและยังคงมีอุปสรรคอีกมหาศาลครับหลักๆครับหนึ่งในความเสี่ยงสำคัญเลยก็คือการโจมตีที่เกิดขึ้นทั่วประเทศอาจจะกลายเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อความปลอดภัยของหน่วยเลือกตั้งครับนอกจากนี้แน่นอนก็มีความเสี่ยงที่รัสเซียจะเข้ามาแทรกแซงรวมถึงความกังวลว่าอาจจะทำให้รัฐบาลถูกเบี่ยงเบนความสนใจออกจากการป้องกันประเทศในขณะที่การจัดทำระเบียบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อระบุว่าใครสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้และต้องไปลงคะแนนที่ไหนก็เป็นเรื่องท้าทายเหมือนกันในปัจจุบันครับมีประชาชนเกือบ4ล้านคนที่พลัดถิ่นอยู่ภายในประเทศอีก4ล้าน5แสนคนอยู่ในพื้นที่ที่รัสเซียยึดครองมากกว่า4ล้าน4แสนคนอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปทำให้ต้องจัดหน่วยเลือกตั้งหลายร้อยแห่งทั่วทวีปและอีกประมาณ1ล้าน

0: คนก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกองทัพยูเครนจึงต้องจัดหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ที่เป็นแนวหน้าของการสู้รบครับแน่นอนครับในตอนนี้คะแนนนิยมของเซเลนสกี้ก็ได้รับผลกระทบไปอย่างมากแต่ถ้าว่าเกิดการเลือกตั้งขึ้นจริงเซเลนสกี้ก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งในตัวเต็งสำคัญครับแต่คุณพงษ์สทัศน์ครับตัวละครอย่างเฟเดอรอฟหรือว่าผู้ท้าชิงคนอื่นๆในตอนนี้ก็ได้รับความสนใจและคะแนนนิยมที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับทำให้เก้าอี้ประธานาธิบดียูเครนยิ่งน่าจับตามองมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันครับ
1: ความเคลื่อนไหวทางการเมืองภายในของยูเครนก็ไม่รอดพ้นสายตาของรัสเซียนะครับเมื่อ3ชั่วโมงที่ผ่านมาทางทำเนียบเครมลินก็ออกมาแถลงเหมือนกันบอกว่าตอนนี้เนี่ยความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นก็แสดงให้เห็นถึงความแตกแยกของการเมืองยูเครนได้อย่างชัดเจนด้วยขอบคุณคุณสุขสดชื่นนะครับคุณผู้ชมครับอีกประเด็นที่กำลังสร้างความสะเทือนใจให้คนทั่วโลกก็คือการเสียชีวิตของเด็กหญิงชาวปาเลสไตน์วัย5ปีเมื่อปี2024นะครับล่าสุดกองทัพอิสราเอลออกมายอมรับว่าอยู่เบื้องหลังการปลิดชีพเด็กผู้หญิงคนนี้และสมาชิกในครอบครัวภายในรถยนต์
2: เสียงสนทนาสุดท้ายของฮินราจับเด็กหญิงชาวปาเลสไตน์วัย5ปีกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความสูญเสียของพลเรือนในสงครามกาซาย้อนกลับไปวันที่29มกราคมปี2024ครอบครัวของฮินราจับกำลังขับรถหลบหนีจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในกาซาซิตี้แต่รถของพวกเขาถูกยิงสมาชิกครอบครัวอีก6คนเสียชีวิตเหลือเพียงฮินที่ติดอยู่ภายในรถเพียงลำพังเด็กหญิงวัย5ขวบโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากสภาเซียวงเดินแดงปาเลสไตน์นานถึง3ชั่วโมงพร้อมร้องขอให้เจ้าหน้าที่มาช่วยชีวิตเธอเจ้าหน้าที่ส่งรถพยาบาลเข้าไปรับตัวฮินและพูดคุยกับเธอกระทั่งขาดการติดต่อแต่รถพยาบาลที่เข้าไปช่วยเหลือก็ถูกยิงเช่นกันเจ้าหน้าที่กู้ชีพ2คนเสียชีวิตล่าสุดกองทัพอิสราเอลยอมรับว่าทหารยิงรถพยาบาลคันดังกล่าวด้วยต้องใช้เวลาถึง12วันหลังทหารอิสราเอลถอนกำลังออกจากพื้นที่เจ้าหน้าที่จึงสามารถเข้าไปพบศพของฮินและสมาชิกครอบครัวรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ชีพก่อนหน้านี้กองทัพอิสราเอลปฏิเสธหลายครั้งว่าไม่มีทหารอยู่ใกล้พื้นที่เกิดเหตุขณะที่การตรวจสอบพบหลักฐานบ่งชี้ว่ารถถังอิสราเอลที่อยู่ใกล้เคียงอาจลงมือยิงกว่า2ปีหลังการเสียชีวิตของฮินล่าสุดกองทัพอิสราเอลยอมรับเป็นครั้งแรกว่าฐานอิสราเอลเป็นผู้เปิดฉากยิงใส่รถยนต์และเปิดการสอบสวนทางอาญาต่อเหตุการณ์นี้ท่ามกลางข้อกังขาของครอบครัว
3: من العالم كله يعني من الطالب إنه يكون من العدالة الدولية بأجمعها.
2: ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาการสอบสวนกรณีฐานอิสราเอลถูกกล่าวหากระทำผิดทางอาญาจากการสังหารชาวปาเลสไตน์แทบไม่ได้นำไปสู่การตัดสินลงโทษสอดคล้องกับรายงานของสหประชาชาติเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ระบุถึงการลอยนวลพ้นผิดในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองชี้ว่าการละเมิดบางกรณีอาจเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามหรืออาชญากรรมระหว่างประเทศประเภทอื่นกองทัพอิสราเอลยืนยันมาโดยตลอดว่าไม่มีเจตนาโจมตีพลเรือนกล่าวหาฮามาสว่าใช้พลเรือนเป็นโล่มนุษย์นอกจากนี้ยังย้ำว่ากองทัพมีหน้าที่ตรวจสอบเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นระหว่างการสู้รบตามกฎหมายแต่สำหรับคดีของฮินราจับคำสารภาพของกองทัพอิสราเอลถือเป็นการกลับลำคำชี้แจงก่อนหน้านี้ปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในกาซาทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 73,000 คนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กอีกมากกว่า 1,200 คนเสียชีวิตนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วฮินราจับเป็นเพียงภาพสะท้อนภาพหนึ่งถึงความโหดร้ายของสงครามตลอด3ปีที่ผ่านมาก
1: ระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบของอันคลอสระหว่างไทยกับกัมพูชามีพัฒนาการสำคัญนะครับหลังจากการแต่งตั้งคณะกรรมการประนอมครบทั้ง5คนเตรียมเปิดการประชุมครั้งแรกในเดือนกันยายนนี้ท่านโลกกับไทย PBS มองก้าวต่อไปของกระบวนการนี้
4: Nations overlapping maritime claims.
5: ท่ามกลางการจับตามองกระบวนการประนอมภาพบังคับของไทยและกัมพูชาภายใต้

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสในการหาแนวทางแก้ปัญหากรณีอ้างสิทธิ์หลายทวีปทับซ้อนกันคณะกรรมาธิการประนอมได้รับการแต่งตั้งครบทั้ง5คนหลังจากศาลประจำอนุญาโตตุลาการในฐานะนายทะเบียนทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการประนอม

0: เยนเซนชาวเดนมาร์กและชองมาร์กทูเวอร์แนงชาวฝรั่งเศสทั้ง4คนร่วมกันแต่งตั้งผู้ประนอมคนที่5เพื่อทำหน้าที่ประธานในจำนวนนี้3คนเคยมีส่วนร่วมในการประนอมภาคบังคับระหว่างติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียคือคูเปอร์ในฐานะตัวแทนร่วมของออสเตรเลียวอลฟรูมผู้ประนอมฝ่ายติมอร์เลสเต้และทักโซเยนเซนประธานคณะกรรมการประนอมทั้งหมดจะทำหน้าที่คนกลางช่วยให้คู่กรณีเจรจาและหาทางออกร่วมกัน
1: กรณีติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียเนี่ยผู้ประนอมที่เป็นประธานนะครับคนปัจจุบันเนี่ยเขาเคยถูกเหมือนมีการตั้งกรณีของการประนอมภาพบังคับนะครับจากติมอร์เลสเต้ใส่ออสเตรเลียเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเคยอยู่ในฐานะผู้ถูกนะครับบังคับให้เริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับแปลว่าเขาน่าจะพอเห็นภาพว่ากระบวนการนี้เนี่ยมันต้องไม่ได้นำไปสู่เรื่องของการมีสภาพบังคับหรือบังคับให้ฝ่ายไทยหรือกัมพูชาในการที่จะตกลงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นนี้อาจจะเป็นข้อดีนะครับของประเทศไทยที่ก็ตกอยู่ในสถานะเดียวกันก็คือตกอยู่ในสถานะที่กัมพูชาเป็นคนเริ่มกระบวนการประนอมก่อนก็คือเหมือนติมอร์เลสเต้ที่เริ่มกับออสเตรเลียนะครับ
0: ขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการจะกำหนดวันและสถานที่จัดการประชุมครั้งแรกคาดว่าจะจัดขึ้นภายในเดือนกันยายนนี้วาระสำคัญของการประชุมคือการพิจารณาจัดทำข้อบังคับเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์และกรอบการทำงานของคณะกรรมการไปจนถึงแนวทางการประชุมในระยะต่อไปภายในเวลา1ปีคณะกรรมการประนอมจะต้องจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเพื่อให้คู่กรณีนำไปใช้เป็นพื้นฐานการเจรจาหาข้อยุติต่อไปกระบวนการนี้สามารถขยายเวลาออกไปได้กรณีการประนอมระหว่างติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียมีการประชุมกว่า10ครั้งในเวลา18เดือนย้อนกลับไปเมื่อปี2002ติมอร์เลสเต้ได้รับเอกราชจากอินโดนีเซียไม่มีการกำหนดเขตแดนทางทะเลถาวรระหว่างติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียทั้งสองฝ่ายตกลงใช้เส้นเขตแดนชั่วคราวซึ่งติมอร์เลสเต้แย้งว่าไม่เป็นธรรมเนื่องจากออสเตรเลียในฐานะประเทศเพื่อนบ้านขนาดใหญ่ได้รับส่วนแบ่งสิทธิ์ในการเข้าถึงแหล่งน้ำมันและก๊าซมากเกินไปติมอร์เลสเต้ยื่นเรื่องต่อศาลประจำอนุญาโตตุลาการขอเปิดกระบวนการประนอมภาคบังคับกระบวนการของทั้งสองฝ่ายใช้เวลากว่า2ปีเนื่องจากออสเตรเลียขอคัดค้านอำนาจของผู้ประนอมจนกระทั่งลงนามในสนธิสัญญาเขตแดนทางทะเลครั้งประวัติศาสตร์ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติในนครนิวยอร์กวันที่6มีนาคมปี2018สนธิสัญญากำหนดเส้นเขตแดนทางทะเลไว้ที่เส้นกึ่งกลางระหว่าง2ประเทศหมายความว่าติมอร์เลสเต้จะได้ส่วนแบ่งอย่างน้อย 70% จากแหล่งน้ำมันและก๊าซ Greater Sunrise แหล่งพลังงานขนาดใหญ่ที่สุดมีมูลค่าประเมินสูงถึง 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเดิมกำหนดให้ทั้ง2ฝ่ายแบ่งรายได้ฝ่ายละครึ่งนอกจากนี้ติมอร์เลสเต้จะได้รับส่วนแบ่งรายได้มากขึ้นเป็น 80% หากก๊าซจากแหล่ง Greater Sunrise ถูกนำไปแปรรูปในออสเตรเลียขณะเดียวกันออสเตรเลียต้องเสียเขตอำนาจเหนือแหล่งน้ำมันที่อยู่ภายใต้การบริหารร่วมของทั้ง2ประเทศสนธิสัญญาฉบับนี้ถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญของติมอร์เลสเต้ที่พึ่งพารายได้จากน้ำมันและก๊าซในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
1: มันจะมีความแตกต่างนิดนึงนะครับระหว่างไทยกัมพูชากับติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียคือก่อนหน้าที่จะมีการพูดคุยเริ่มกระบวนการประนอมภาพบังคับของติมอร์เลสเต้ออสเตรเลียเนี่ยเขามีการตกลงเรื่องของการพัฒนาร่วมไปแล้วบ้างแต่ว่าทางติมอร์เลสเต้รู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมแต่ในขณะที่ไทยกัมพูชาเนี่ยยังไม่เคยมีการตกลงกันเรื่องนี้เลยครับ
0: ผู้เชี่ยวชาญมองว่าสำหรับกรณีการประนอมภาพบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชากระบวนการดังกล่าวต้องอาศัยการสร้างความเข้าใจต่อคนในประเทศเพื่อลดกระแสชาตินิยมควบคู่กันไปด้วย
2: นายกรัฐมนตรีวัยอิบราฮิมของมาเลเซียจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับหลังจากแสดงจุดยืนสนับสนุนหลักการจีนเดียวและสิทธิ์ของจีนในการใช้กำลังถ้าการรวมชาติอย่างสันติไม่ได้ผลระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอัลจาซีรานายกรัฐมนตรีมาเลเซียแสดงจุดยืนสนับสนุนหลักการจีนเดียวและปกป้องสิทธิ์ของจีนในการใช้กำลังหลังจากถูกตั้งคำถามว่าชาวไต้หวันไม่ต้องการอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐอำนาจนิยมและต้องการรักษาระบอบประชาธิปไตยของตัวเอง ผู้นำมาเลเซียยืนยันว่าการเห็นอกเห็นใจต่อแนวคิดเอกราชของไต้หวันเท่ากับการสนับสนุนความ

ความพยายามแบ่งแยกดินแดนของประเทศที่มีอธิปไตยอย่างชอบธรรมพร้อมยกตัวอย่างว่าถ้ามีรัฐหนึ่งในมาเลเซียตัดสินใจแยกตัวออกไปเขาก็จะใช้กำลังเพราะไม่เช่นนั้นมาเลเซียก็อาจแตกออกเป็นเสียงๆได้ท่าทีดังกล่าวได้รับเสียงชื่นชมจากรัฐบาลจีนและถูกไต้หวันประณามครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนออกมาชื่นชมคำกล่าวของผู้นำมาเลเซียผ่านแพลตฟอร์ม X ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันออกแถลงการประณามและโต้แย้งคำพูดดังกล่าวอย่างรุนแรงในเวลาต่อมาอันวายืนยันว่าจุดยืนของมาเลเซียต่อหลักการจีนเดียวเป็นนโยบายที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยอับดุลราซักคุตเซนนายกรัฐมนตรีคนที่2ของมาเลเซียและย้ำว่าจุดยืนของเขายังคงสอดคล้องกับหลักการของสหประชาชาติโดยนายกรัฐมนตรีมาเลเซียมีกำหนดการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในเดือนหน้าครับนับถอยหลังอีกไม่กี่วันอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ชิ้นแรกของไทยกำลังจะเดินทางสู่อวกาศห้วงลึกไปโคจรรอบดวงจันทร์กับภารกิจฉางเอ๋อ7นะครับคือวันนี้คุณธรณินทร์เทพวงศ์ชวนทำความรู้จักอุปกรณ์ที่จะเป็นก้าวแรกของไทยซึ่งอยู่เบื้องหลังภารกิจประวัติศาสตร์นี้ก่อนออกเดินทางจริงติดตามในทันโลกไซเอนเทคครับ

0: ท่านโลกไซเอนเทคนับถอยหลังสู่หมุดหมายครั้งประวัติศาสตร์ของวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศในประเทศไทยครับเมื่ออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ชิ้นแรกที่ออกแบบและพัฒนาโดยนักวิจัยและวิศวกรไทยกำลังจะออกเดินทางสู่อวกาศห้วงลึกเพื่อไปโคจรรอบดวงจันทร์ร่วมกับภารกิจฉางเอ๋อ7ของจีนครับภารกิจฉางเอ๋อ7ไม่ใช่แค่การนำยานลำเดียวไปโคจรรอบดวงจันทร์นะครับแต่นี่คือชุดยานสำรวจขั้วใต้ของดวงจันทร์ที่มี4ส่วนสำคัญครับนั่นคือยานโคจรหรือว่าออร์บิเตอร์ยานลงจอดรถสำรวจและก็ยานฮอปเปอร์ครับที่สามารถกระโดดสำรวจหลุมอุกาบาตมืดสนิทเพื่อตามหาน้ำแข็งบริสุทธิ์ทรัพยากรสำคัญสำหรับการสำรวจอวกาศในอนาคตครับกำหนดการอย่างเร็วที่สุดครับจะเกิดขึ้นในวันที่24สิงหาคมนี้ด้วยจรวด Long March 5ครับจากศูนย์ส่งดาวเทียมเหมินช่างบนเกาะไหหนานของจีนใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-7 วันนะครับเพื่อเข้าสู่วงโคจรรอบดวงจันทร์ยานโคจรในฉางเอ๋อ7ลำนี้นะครับยังส่งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์หลายชิ้นด้วยกันครับทั้งกล้องถ่ายภาพภูมิประเทศความละเอียดสูง HRSMC แล้วก็เรดาร์สแกนใต้พื้นผิวครับ MSAR อุปกรณ์ตรวจวัดสนามแม่เหล็กดวงจันทร์รวมถึงเพย์โหลดความร่วมมือนานาชาติจากอียิปต์บาเรนและสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่ร่วมเดินทางไปสำรวจพร้อมกันด้วยครับและบนยานออร์บิเตอร์นี้เองนะครับจะมีอุปกรณ์ทดลองแมชครับหรือว่า Moon Aiming Thai Chinese Podoscope นะครับผลงานความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือนาริตและมหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงหน่วยงานวิจัยของจีนด้วยครับขณะที่อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ชิ้นอื่นๆนะครับที่อยู่บนยานต่างหันหน้าลงครับเพื่อสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์แต่แมชเป็นอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับบนยานออร์บิเตอร์ที่จะเลือกหันหน้าออกสู่ห้วงอวกาศห้วงลึกครับเพราะว่าวงโคจรของดวงจันทร์อยู่นอกเขตสนามแม่เหล็กโลกจึงเป็นเหมือนด่านหน้าที่เปิดรับอนุภาคพลังงานสูงจากทั่วทุกแหล่งกำเนิดในจักรวาลครับ
1: เทคโนโลยีโฮโดสโคปของแมชจะทำหน้าที่เป็นเหมือนกล้องถ่ายภาพเส้นทางของอนุภาคนะครับเมื่ออนุภาคพลังงานสูงพุ่งผ่านเข้ามาแมชจะบันทึกทั้งทิศทางเส้นทางระดับพลังงานและชนิดของอนุภาคเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นอนุภาคจากดวงอาทิตย์รังสีคอสมิกจากนอกระบบสุริยะอนุภาคสะท้อนจากผิวดวงจันทร์หรือแม้กระทั่งโจเวียนอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนที่เดินทางข้ามระบบสุริยะมาจากดาวพฤหัสบดีข้อมูลสภาพอวกาศเหล่านี้สำคัญมากนะครับเพราะเป็นหัวใจในการออกแบบมาตรการป้องกันรังสีสำหรับนักบินอวกาศและฐานวิจัยบนดวงจันทร์ในอนาคตอย่างโครงการ ILRS และยังเป็นการพิสูจน์ศักยภาพของวิศวกรและนักวิจัยไทยที่ใช้เวลากว่า3ปีในการสร้างอุปกรณ์วิทยาศาสตร์มาตรฐานอวกาศห้วงลึกเป็นครั้งแรกครับ
0: องค์ความรู้และเทคโนโลยีโฮโดสโคปตลอดจนระบบตรวจวัดรังสีความแม่นยำสูงนี้นะครับยังสามารถนำมาต่อยอดและประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมบนโลกได้ครับทั้งการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์นะครับอย่างเช่นเครื่องมือรังสีความแม่นยำสูงพัฒนาเซ็นเซอร์ตรวจจับรังสีในโรงงานอุตสาหกรรมไปจนถึงการออกแบบ

0: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมสุดขั้วอีกด้วยครับ
1: ล่าสุดวันที่19สิงหาคมที่ศูนย์ส่งดาวเทียมหวนชางได้มีการเคลื่อนย้ายจรวด Long March 5 Y14 เข้าสู่แท่นปล่อยจรวดแล้วครับพร้อมสำหรับการเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายก่อนวันปล่อยจริงและบนตัวจรวดส่วนหัวเราได้เห็นสัญลักษณ์ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมติดร่วมกับหน่วยงานด้านอวกาศนานาชาติด้วยก็เป็นอีกสัญญาครับที่ทำให้เราเห็นว่าการมีส่วนร่วมของไทยในภารกิจอวกาศจะเกิดขึ้นอีกหลายโครงการหลังจากนี้ครับ
0: ประเทศไทยกำลังขยับขอบเขตความสามารถขึ้นไปสู่อวกาศห้วงลึกถึงดวงจันทร์แล้วนะครับและแมชจะเป็นก้าวสำคัญครับที่จะบันทึกประวัติศาสตร์เทคโนโลยีอวกาศไทย24สิงหาคมนี้ครับมาร่วมส่งภารกิจนี้ออกเดินทางไปพร้อมๆกันครับและสัปดาห์หน้าชวนติดตามเบื้องหลังของภารกิจนี้ที่ประเทศจีนครับคุณผู้ชมอัปเดตข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech ครับและกลับมาพบกับทันโลก Science Tech กันได้ทุกๆสัปดาห์ครับ
2: ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในโคลอมเบียยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับติดตามพร้อมกับประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจในเวิลด์ราวด์อัพทันโลกวันนี้ครับ
3: ผู้นำโคลอมเบียระบุว่ามีผู้เสียชีวิต314คนจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ที่เกิดขึ้นในประเทศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บสูงถึง 4,437 คนสูญหาย262คนและได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติมากกว่า 262,000 คนเปรูจัดการซ้อมรับมือภัยพิบัติทั่วประเทศหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงและมีผู้เสียชีวิตในประเทศเพื่อนบ้านทั้งเวเนซุเอลาและโคลอมเบียการซ้อมจำลองเหตุแผ่นดินไหวขนาด 8.8 ครอบคลุม18ภูมิภาคทั่วประเทศคลิปวิดีโอเผยให้เห็นผลกระทบจากเหตุฝนตกหนักที่เชื่อมโยงกับปรากฏการณ์เอลนีโญสร้างความเสียหายรุนแรงในพื้นที่ภาคเหนือของชิลีล่าสุดทางการลดระดับการเตือนภัยจากระดับสีแดงกลายเป็นระดับสีเหลืองแล้วโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยว่าเขามีแนวโน้มจะหารือเรื่อง AI กับสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนที่มีกำหนดการเยือนสหรัฐในเดือนหน้าพร้อมยืนยันว่าสหรัฐยังคงเป็นผู้นำอันดับหนึ่งด้าน AI อดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของ Meta ให้การว่ามาร์คซักเกอร์เบิร์ก CEO ของบริษัทสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตของผลกำไรและจำนวนผู้ใช้งานมากกว่าความปลอดภัยของเยาวชน Meta ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวแต่ยังคงเผชิญแรงกดดันขณะที่การพิจารณาคดีดำเนินเข้าสู่วันที่2คลิปวิดีโอบันทึกภาพนาทีระเบียงพังถล่มระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจับกุมผู้ต้องสงสัยคดีล่วงละเมิดทางเพศในรัฐมิสซูรีเจ้าหน้าที่หลายคนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนพระชายาเตรียมเดินทางกลับสหราชอาณาจักรภายในเดือนนี้หลังถอนตัวจากการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสมาชิกราชวงศ์และย้ายไปสหรัฐเมื่อ6ปีที่แล้วสถานะของทั้งสองจะยังคงเป็นสมาชิกพระราชวงศ์ที่ไม่ได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจตามข้อตกลงที่ทำไว้กับสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ผู้ล่วงลับ
2: และนี่คือทั้งหมดของทันโลกกับไทย PBS ในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยภาพความสวยงามของพรมดอกไม้ไม่ต่ำกว่า 500,000 ดอกใจกลางกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดแตะ35องศาเซลเซียสครับและกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับคืนวันนี้ผมพงษ์สทัศน์สุขพงษ์และทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

0: องหลังที่อยากรู้เบื้องลึกที่อยากถามของวงการบันเทิงไทยมีอะไรมากกว่าที่คิด
1: ทำไมหนังไทยถึงมีแต่หนังผี
2: ใช่มีเยอะด้วย
1: อ๋อช็อตจริงๆไม่มีคนในห้องส่ง
3: ไม่มีบางทีมันไม่เกี่ยวกันเลยนะ
0: ไข่ก๊อกทุกมิติทั้งหนังเพลงละครเพราะเบื้องหลังวงการบันเทิงมีมากกว่าความสนุกในป๊อปดีโคดทุกวันพฤหัสบดีเวลา 22:30 น.หน้าจอไทย PBS

0: รรมะใครว่ายากพุทธประวัติใครว่าน่าเบื่อมาสนุกไปกับธรรมะง่ายๆใกล้ตัวและร่วมย้อนเวลาท่องดินแดนพุทธประวัติแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรายการหุ่นกระบอกหันษาพระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ซีซั่น2ทุกวันเวลา 23:30 นทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS แล้วพบกันนะครับ
1: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
2: นิมมันจะดีขึ้นไหมทำทรงไหนจะไม่เหมาะกับสีตาที่เดียวนะ
3: มันเป็นกระเทยมันจะมีครอบครัวได้ยังไง
4: แม่เป็นทอมมันจะเลี้ยงลูกได้แบบดีเหมือนแม่ที่เป็นผู้หญิงไหมเออ
5: ก็เยอะค่ะช่วงนึงจนแทบอยากจะปิดทุกๆแพลตฟอร์มเลยรับไม่ได้กับกระแสตรงนั้นค่ะ
4: ความสุขของหนูคือลูกค่ะลูกแล้วก็พี่โอ๊ตค่ะตอนนี้อย่างอื่นหนูก็ไม่ได้คิดอะไรแล้ว

0: ันเอาไว้ห้าอันนี้ไว้เดี๋ยวเงี้ย
1: เป็นครอบครัว LGBTQ นะคะก็มีแฟนเป็นทอมแล้วก็พี่เป็นกระเทยแล้วก็มีลูกคนหนึ่ง
0: ไปทำงานบ้านไปอ่าน
1: กระเทยกับทอมเนี่ยมันมีอยู่อย่างนึงที่เหมือนกันนั่นก็คือร่างกายกับจิตใจมันขัดแย้งกัน
2: โอเคงั้นไปดูลูกกันเลยค่ะเดี๋ยวเสร็จจากงานลูกเดี๋ยวมาช่วยมิ้งน้ำไม่อับเดี๋ยวถ้าแบบว่าลูกโตมาเธอจะให้ลูกเราเป็นอะไรดีจะให้เขาเป็นอะไรไง
3: เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เขาเขายังทำอะไรก็ให้เขาทำเพียงแค่เราปลูกฝังแล้วก็ชี้ทางที่ถูกต้องแล้วก็แนะนำปลูกฝังแต่เรื่องดี
4: ๆโอ๊ตหรือรุดรุ่ยเป็นคนนครพนมเกิดมาพร้อมกับความเชื่อว่าเขาคือผู้หญิงคนหนึ่งการได้ไว้ผมยาวแต่งตัวสวยงามคือการได้เป็นตัวของตัวเอง
2: ทำทรงไหนให้พ่อกระสีปากดีเดียวนะ
4: ทีตินันหรือแนนเติบโตมาในมาดทอมบอยผมสั้นพวกเขาตัดสินใจสร้างครอบครัวที่ไม่ตรงกับนิยามของสังคม
2: เหมือนเราแหละเราอยากเป็นอะไรแล้วก็เป็นรักแบบไหนก็ทำในสิ่งที่ชอบแบบเนี้ย
5: จ๊ะเอ๋มาแล้วหรอคะ
6: ติดแล้วล่ะค่ะโอ้ยเพิ่งติดแล้วเหรอ
0: ตื่นเ
6: อ้ยเป็นไงลูก
0: เนี่ยเพิ่งตื่นยังไม่ออกฤทธิ์ค่ะเดี๋ยวสักครู่
2: ยังไม่ออกฤทธิ์เดี๋ยวก่อน
0: เดี๋ยวก่อน
2: ยิ้มไหมยิ้มแล้ว
0: ยิ้มแล้วใช่ไหมเอ้ยขี้ดื้อก็ดอกเบิก
2: พอได้ยินบอกว่าเรียกตัวเองว่าพ่ออ่ะแต่ว่ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างเนี้ยค่ะเคยมีความรู้สึกแบบอยากเรียกตัวเองว่าแม่บ้างไหมคะ
0: ไม่ค่ะให้เรียกพ่อไปเลยไม่ได้รู้สึกอะไรรู้สึกแค่อยากจะให้ลูกให้ลูกเข้าใจเข้าใจอะไรง่ายๆเอามาทาลูกทาค่ะต่งดงโดยด่งโดยดงโดยด่งดงโดยด่งโดย
2: แล้วไปยังไงมายังไงถึงมาชอบกระเทยล่ะคะ
7: หนูก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมถึงชอบเขาค่ะก็คือ
2: มีแฟนเป็นผู้หญิงมาตลอดแล้วก็เพิ่งมีแฟนเป็นกระเทยคนแรกก็คือพี่โอ๊ต
7: อาจจะเป็นคำพูดของเขาก็เลยแบบทำให้หนูตายใจประมาณนี้ค่ะ
2: ใช้คำอื่นที่ดีกว่าตายใจหน่อยได้ไหม
7: ตัวคนใดพอจนไม่ใช่ก็คือหนูตกหลุมรักเขาก็คือเขาแบบมีความเป็นผู้ใหญ่มีความน่าเกรงขามนะคะแล้วก็แบบหนูก็เลยรักเขาแล้วเขาก็สวยด้วยค่ะ
2: สวยด้วย
0: คุยกันในไลน์ประมาณปีนึงค่ะอย่างเนี้ยอยากเป็นผู้ชายแต่ว่ามีร่างกายเป็นผู้หญิงแต่พี่อยากเป็นผู้หญิงแต่มีร่างกายเป็นผู้ชายเดี๋ยวเราลองมาจูนเข้าหากันดูไหมเผื่อว่าอะไรจะดีขึ้นค่ะก็คุยแบบนี้เขาก็ยังไม่ให้คำตอบนะเขาก็แบบว่า
7: เล
0: ่นตัวอยู่ค่ะแต่ความจริงแอบชอบเราแล้วอยากจะมาหาเราตั้งแต่วันนั้นเลยเออก็คุยกันไปเรื่อยๆเนาะคุยกัน2ปีถึงได้เจอกัน
2: แนนเริ่มไว้วางใจพี่โอ๊ตเมื่อไหร่คะอะไรทำให้รู้สึกว่าตัดสินใจว่ารักแหละ
7: ก็คือตัดสินใจว่ารักก็คือตั้งแต่มาอยู่กับเขาค่ะแต่ปีแรกปี2ก็ยังแบบยังไม่วางใจแหละคือปีที่หนูวางใจก็คือปีที่แต่งงานค่ะว่าเออเขารักหนูจริงนี่นะเขามาขอหนูนะตอนนั้นเลยค่ะ
0: ตอนนั้นก็คุยกันว่าเฮ้ยเราลองมีลูกไหมเพราะว่าเราก็มีพร้อมทุกอย่างแล้วเราอยากจะมีลูกมาเติมเต็มให้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราลองมีลูกกันพอมีลูกพอไปตรวจมาแล้วก็ท้องรู้แล้วว่าเราอยากจะมีลูกรู้แล้วว่าลูกกำลังจะมาแต่พ่อหมอบอกว่าท้องแล้วนะถ้าสมมุติลูกเราโตมาจะเรียกใครพ่อหรือใครแม่อันนี้เราตั้งคำถามให้เราเองแล้วถ้าเป็นลูกกระเทยกับทอมลูกเราจะไม่โดนคนว่าไม่โดนคนเหยียดไม่โดนคนบูลลี่หรอก็ตกใจในเวลาสั้นๆแต่กลับมาก็พยายามทำความเข้าใจว่าเออลูกเราเป็นลูกกระเทยกับทอมก็เราไม่ใช่คนไม่ดีนะเราก็เป็นคนดี
5: นี่ฟูอาบน้ำเย็นหรืออาบน้ำอุ่นครูมาลุ้นกันนะลูกนะ
7: ทันทีรู้ว่าท้องใช่ไหมก็คือรู้สึกว่าเอาเฮ้ยมันจริงเหรอ
5: หนาวหนาวหนาวฟูหนาว
7: เป็นทอมอยู่ดีๆแล้วแบบมันมีลูกอย่างเงี้ยเหรอถ้ามีเราก็ไม่ได้ตกใจแล้วคือแบบว่าเราก็อยู่กับพี่โอ๊ต7ปีแล้วเนาะคือแบบว่าเออเราโตแล้วเนาะเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราจะเป็นแม่คนแล้วนะ
0: อ
7: ัน
0: นี้ขนมเค้กแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก็มาสั่งได้นี
2: ่รู้เลยแอบสั่งมันเกิดพี่โอ๊ตนะ
8: ถึงแล้ว
4: ความรักเป็นความรู้สึกของคนสองคนแต่สายตาของคนภายนอกที่มองด้วยความประหลาดใจตลอด7ปีที่ผ่านมาคือบททดสอบที่ทั้งคู่จับมือกันก้าวข้ามนิยามชีวิตคู่ในอดีต
8: เมื่อคืนนี้ยังบึ่งอยู่ที
9: ่จ้า
8: ขอบคุณค่ะ
9: ปฏิตามน้ำเลยจ้าขอบคุณค่ะไปซื้อหมูปะ
8: อร่อยที่พี่เบิ่งค่ะ
1: โดนมาเยอะจนคิดว่าไม่รู้จะไปต่อยังไงไม่ว่าจะเป็นลูกกระเทยบ้างแล้วลูกโตมาลูกจะต้องมีโปมามีพ่อเป็นกระเทยมีแม่ใจทองลูกต้องโดนเพื่อนล้อแล้วเป็นกระเทยจะเลี้ยงลูกยังไงให้โตรับไม่ได
7: ้บางคนก็เห็นแบบว่าทอมมีลูกแล้วทีเนี้ยท้องไปเมาอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าก็แรงๆก็คือแบบว่าคำพูดแบบพวกวิตปริตลกโลก
10: มาลูกมามาใกล้
11: หนูลำบากมาตั้งแต่เด็กลูกทุกคนแม่จะสอนให้ลำบากหมดเลย
12: ไม่ได้ใบปริญญาจากไหนคะส่วนมากใบปริญญาก็ปริญญาชีวิตจากตัวเองเป็นคนสุดท้องค่ะพี่ชายแล้วก็พี่สาวค่ะก็ต่างฝ่ายก็ต่างมีครอบครัวแล้วก็แยกย้ายกันไป
11: ก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่หนูยังไม่มีตรงนี้นะคะพี่แววยังไม่มีตรงนี้หนูกำเนินมานอนที่นี่เลยค่ะนอนแบบนี้เลยนอนแบบนี้แล้วก็มีผ้าเป็นผ้าแบบผ้าคลุมโต๊ะของคุณแม่เอามากั้นแล้วก็ราวตากผ้าเนี่ยตรงที่เป็นเล็กๆก็จะทำเป็นราวตากผ้าก็จะแขวนเสื้อผ้ากั้นลมกั้นแดดก็จะนอนกันตรงนี้อยู่ประมาณ2ปีค่ะแล้วก็เริ่มหาแนวทางว่าทำยังไงตรงนี้มันจะไปรอดเมื่อก่อนก็เสาก็ปวกกินแล้วพายุมาก็ต้องวิ่งหลบกันค่ะไม่รู้ว่าจะลงตอนไหนค่ะก็อยู่ตรงนี้ประมาณ2ปีแล้วหลังจากนั้นก็พอเริ่มหาเงินได้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบอกแม่เดี๋ยวทำให้ใหม่นะก็ทำตัวนี้ไว้ห้องนอนห้องนอนแม่ก็ทำเมื่อก่อนแม่นอนเตียงแค่ธรรมดาค่ะแล้วก็ปูเสื่อแล้วก็นอนแล้วก็เปิดพัดลมนอนตรงนี
13: ้
11: สังกะสีฝนตกก็รั่วแล้วมีสนิมกินหมดเลย
13: พี่โอ๊ตอยู่ที่นี่กี่ปี
11: ประมาณเกือบ2ปีได้ค่ะ
13: มาพร้อมกับแนนเลยเหรอคะ
11: ใช่ค่ะมาพร้อมกับแนนก็มาอยู่ค่อยๆดูว่าจะทำยังไงดีธุรกิจของแม่ก็เหมือนจะไม่ไหวแล้วค่ะโฟกัสที่เขาค่ะโฟกัสที่ลูกค่ะเราโฟกัสที่การทำงานแล้วก็โฟกัสที่ดูแลครอบครัวค่ะคิดแค่นั้นไม่ได้คิดอะไรมากใครจะเป็นพ่อเป็นแม่ใครจะเรียกอะไรยังไงก็ไม่ค่อยได้สนใจค่ะตามศัพท์เขาก็จะใช้คำว่าเมียนะเขาก็จะบอกว่าผัวอีแดนหรือนี่ก็จะมาเป็นผัวแล้วกูอยากเป็นผู้หญิงในใจนะอยากเป็นผู้หญิงว่าเป็นผัวอะไรแบบนี้ไงก็รู้สึกเขินตัวเองอยู่ตอนที่โควิดต่างฝ่ายก็ต่างลำบากมาอยู่ด้วยกันเขามีที่ไปแต่เขาก็ไม่ยอมไปเขาก็ยังอยู่กับเราก็เลยคิดว่าในวันที่เขาลำบากเขาอยู่กับเราแต่ในวันที่เรามีเราก็คือจะไม่ทิ้งเขาก็จะอยู่กันแบบนี้ตลอดไปเพราะว่าคิดว่าพอแล้วค่ะพี่ไม่เอาอะไรอีกแล้วเหลือแค่สร้างครอบครัวแล้วก็สร้างอนาคตค่ะคิดแค่นี
9: ้เดี๋ยว
12: การที่ช่วยพี่หน่อยมานั่งที่แม่ปูหนึ่ง
14: เมื่อก่อนเราก็
15: อยากไปไหนก็ได้
14: ไปเที่ยว
15: ตามใจ
14: กินอะไรแพงๆแต่ทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยกินแล้วค่ะคิดว่าเงินส่วนนั้นจะเก็บไว้ให้ลูกดีกว่าพ่อกับแม่ก็คือมีปลาทูก็กินปลาทูเพราะเราเคยจนมาแล้วไงก็ทุกอย่างจะเหลือไว้ให้ลูก
12: เอาเอาน้ำปลาตัวนี้
16: เขามันมาหลายคนแล้วทำทั้งนั้นที่มันจะแล้วพอได้ไอ้เนนมาแม่ก็คิดเหมือนกันนั่นแหละคิดว่าช่างมันเถอะก็จะไปก้าวไก่อะไรชีวิตเขาแต่ทีนี้มันอยู่ได้จริงๆอยู่ได้ 5-6 ปีแล้วมันมาท้องไงท้องมึงจะมีลูกมึงจะเลี้ยงได้ไหมก็คิดอยู่มันก็ทำได้เราก็คิดว่ามันก็ลูกใครนั่นแหละเนาะมันผู้หญิงก็รักนะก็เหมือนลูกอ่ะ
4: โอ๊ตพยายามอย่างที่สุดที่จะสร้างครอบครัวของตัวเองเขาไม่อยากให้ลูกโตมาพร้อมกับปมในใจแบบเดียวกับที่เขาเผชิญมาตั้งแต่เด็กเมื่อพ่อรู้ว่าเขาไม่ใช่ลูกผู้ชายอย่างที่พ่อคาดหวังโอ๊ตเคยใช้ชีวิตในบ้านด้วยความกดดันจนในที่สุดต้องออกจากบ้านในวัย18ปี

0: จุดโน่นจุดเด
1: ้อโอ๊ตนี่ก็เป็นกระเทยไงเป็นกระเทยแล้วพ่อไม่ชอบพ่อไล่หนีแต่เราจะทำยังไงได้เราก็ไม่ชอบเหมือนกันแต่ในเมื่อมันเป็นไปแล้วเราจะแก้ไขยังไง
2: รูปนี้ยังคือน้องออกส่วนหลายแต่พอกำเนิดออกก็คือกันอันนี้มันโม่แล้วเนี่ย
3: สีละคร
2: อุ้นละเอาอันอุ้นละเอาตัวนี้อ้ออุ้นละเอารูปตัวนี้ไปให้เขาปิ้นทำไมเขาไม่เป็นสีงามๆเนาะนี่คือมันจะเป็นแบบนี้เลย
4: แรกๆก็ไม่ยอมรับเลยค่ะคือในยุค90เนาะยุคนั้นสังคมยังไม่ค่อยเปิดกว้างจะเท่าไหร่แล้วบวกกับพ่อแม่ก็คงจะกลัวเราโดนบูลลี่โดนเอาเปรียบโดนรังแกอะไรแบบนี้ก็ค่อนข้างที่ตักต่อต้านไม่อยากตัดให้เราเป็นแต่มันเราไม่ได้อยากเป็นมันเป็นเอง
2: เนาะมีท่านเห็นซ้ำมีท่านเห็นความสำเร็จของลูกซ้ำ
3: ตอนนั้นเหตุการณ์มันเป็นยังไงพ่อถึงไล่พี่โอ๊ตออกจากบ้าน
1: ก็พ่อป้าได้คนบ้านมันน้อยเนาะบ้านนอกก็รู้ว่าลูกมึงเป็นกระเทยคนนี้ก็ว่าลูกมึงก็เป็นกระเทยก็มาบ้านก็มาเรื่องกับลูกพ่อเขาไล่คือพ่อไม่ชอบพ่อไล่หนีก็หนีไปกรุงเทพ
3: ตอนนั้นน่ะรู้สึกเป็นห่วงเขาไหมว่าอนาคตเขาจะเป็นยังไง
1: ก็เป็นห่วงนะตอนที่เขาเป็นแรกๆน่ะได้ไปประกวดทีวีคุณแม่ไม่รู้คุณแม่ก็ขายของอยู่หน้าบ้านเพราะว่าที่บ้านแม่ขายของชำเสร็จแล้วคนกรรมการเขาผ่านมาเขาบอกคุณยายทำไมมีลูกสาวสวยจังอ้าวลูกสาวคนหนึ่งมันเรียนอยู่ที่ไงมันไม่อยู่บ้านก็มีแต่โอ๊ตเพิ่งวันนั้นแหละมันบอกว่าแม่ไปธุระนิดนึงนะเช้ามันถึงมาไงไปประกวดทีวีเกิดได้ตำแหน่งด้วย เห็นไหมรองเท้า
5: จมอยู่ในใจนะไม่ได้คุยไงเขาไปทำงานเขาแม่ก็ไม่ค่อยได้คุย
2: ไม่เคยบอกรักแต่ว่าจะแสดงอาการแบบว่าแสดงออกมามากกว่าแต่ไม่เคยพูดแม่ไม่เคยพูดว่ารักนะเก่งนะแต่แม่ก็แอบชื่นชมมากไปชมให้คนอื่นฟังลูกสาวฉันนะลูกสาวฉันเก่งนะมันทำงานเก่งมันหาเงินเก่งมันดูแลครอบครัว
5: เก่งแล้วนะเก่งกว่ามึงรู้แล้วได้รายได้ได้กว่าพี่กับพี่ละรวยอยู่ที่มี
2: ก็รู้ว่าแม่รักแล้วก็แม่ก็ห่วงแบบอยากให้ดูแลตรงนี้ไปนานๆอยากให้สานต่อตรงนี้อยากให้ถึงช่วงรุ่นลูกรุ่นหลานไม่ท้อเลยเวลามองหน้าแม่แล้วยิ่งสงสารแบบยิ่งอยากยิ่งไม่ถอยอะยิ่งหน่อยไม่ได้เพราะว่าถ้าสมมติถอยแล้วถ้าสมมติไม่มีเราแล้วแม่จะอยู่ยังไง
5: ดีมี
2: อยู่ดีมีแหง
5: เมื่ออยู่เย็นเป็นส
2: ุขแม่เออเจ้ากับยูของเฮิงยูทาเลี้ยงอินฟูไปเฮิงทาเบิ่งอินฟูเข้าโรงเรียนทาเบิ่งอินฟูจบปริญญาอยู่ทาเบิ่งความสำเร็จของลูกหลาน
4: ไม่ได้ติดต่อมาบ้านประมาณ7ปีก็คิดว่าอยากจะกลับมาพร้อมกับความสำเร็จก็เลยเงียบไปเลยค่ะ7ปีไม่ติดต่อใครเลยก็ใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นเก็บเงินสักพักนึงก็เริ่มมีพอไม่สบายต่อให้เรายังไม่ได้ดีเราก็จะกลับก็มาแบบมีนมผมยาวทองหยองเต็มตัวเลยตอนนั้นพ่อไม่รู้สึกอะไรแล้วก็คือไม่รับรู้อะไรแล้วค่ะ
6: อย่าพูดว่าเมียกูอายปากจังเลย
7: เอาก็มีพ่ออยู่นี่ก็เป็นใ
6: คร ก็เป็นแฟนก็ได้เออ
7: เพราะเขาพาเมียมาหาด้วย
6: บอกว่าเป็นกระเทยอยู่ดีๆมี
8: วันที่ได้กลับมาเจอพ่อกลายเป็นวันที่สายเกินไปหลายปีที่โอ๊ตหายไปจากบ้านเขามีความในใจมากมายที่อยากเล่าให้พ่อฟังและโอ๊ตก็อยากจะได้ยินว่าเขาเป็นลูกที่พ่อภาคภูมิใจ
2: อยากบอกพ่อว่าทุกอย่างที่เป็นหน้าที่ของพ่อรับผิดชอบตอนนี้โอ๊ตเป็นคนดูแลแทนพ่อหมดแล้วนะ
6: ลูกคนนี้ที่พ่อเคยไล่หนีออกจากบ้านเป็นคนดูแลแทนพ่อว่าเข้าใจที่พ่อไล่หนีออกจากบ้านตอนนี้ธุรกิจเจริญก้าวหน้าลูกหลานทุกคนก็ได้ทำงานหมดแล้วแ แข็งแรงโออยากจะให้พ่อเห็นในวันที่โอ๊ตเจริญเติบโตวันที่โอ๊ตประสบความสำเร็จลูกคนที่พ่อเกลียดที่สุดคนนี้ทำทุกอย่างแทนพ่อหมดแล้ว
7: เมื่อนักสมุนไพรอ่ะร้องไห้ตามเลยเก่งแล้วถ้าพ่อยังบ่ตายนะพ่อน่ะจะภูมิใจกับพี่โอ๊ตมากๆเลยจริงๆเพราะทุกวันนี้ก็คือพี่โอ๊ตสู้มาคือแบบเก่งมากๆพ่อไม่ได้เกลียดพี่โอ๊ตหรอกพี่โอ๊ตเก่งแล้ว
3: จริงๆพี่โอ๊ตนี่หน้าเหมือนพ่อเนาะ
2: ค่ะ
3: ความรู้สึกนี้ของพี่โอ๊ตเนี่ยแนนเคยรับรู้มาก่อนไหมคะ
0: เคยเล่าให้ฟังอยู่ว่าก่อนที่พี่จะมาอยู่ตรงนี้พี่น่ะผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็ก่อนที่พี่จะผ่านอะไรมาคือพ่อพี่น่ะทั้งตีทั้งไล่หนี
3: ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
2: ตอนที่พ่อไล่หนีใช่ไหมก็ไม่อยากจะเรียนหนังสือค่ะอยากจะรีบนอนรีบตื่นให้มันจบจะได้หนีออกจากบ้านไอ้ความที่แบบสมัยนั้นคนเขาไม่ยอมรับพ่อก็ทั้งไล่หนีทั้งตีค่ะไปหานอนตามข้างบ้านน่ะหมู่ที่2อยู่แถวใกล้บ้านน่ะหนูนอนหมู่ข้างหลังแล้วคนแถวนั้นเค้าก็จะแบบว่าอ้าวพ่อมันตีอีกแล้วก็ไปนอนบ้านหลังนั้นบ้านหลังนี้คนแถวชุมชนเค้าจะรู้หมดเลยมันหนูก็ไม่ได้อยากเป็นนะถ้ามันเป็นมาแล้วหนูก็เป็นคนดีให้พ่อได้อ่ะใช่มั้ยหนูไม่ได้อยากเกิดเป็นกระเทยด้วยซ้ําเพราะหนูเหนื่อยที่หนูต้องเหนื่อยเป็น2เท่าเพื่อที่จะให้สังคมยอมรับอ่ะพี่ใช่มั้ยอ่ะอย่างผู้ชายผู้หญิงอ่ะเค้าก็ทําตัวปกติก็ได้แต่อย่างโอ๊ตเนี่ยโอ๊ตจะต้องเก่งให้ได้2เท่าของผู้หญิงของผู้ชายทั่วไปสังคมถึงจะได้ยอมรับถามว่าเหนื่อยมั้ยเหนื่อยค่ะแต่มาถึงทุกวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจกับตัวเองค่ะ
3: แต่ว่าที่จะพูดทั้งหมดพูดถึงความรู้สึกจริงๆพูดแบบปลดปล่อยจริงๆซื่อสัตย์กับตัวเองจริงๆเนี่ยไม่เคยได้พูดแม้แต่กับกระดูกพ
2: ่อใช่ค่ะใช่ค่ะไม่เคยได้พูดมีแต่วันนี้ค่ะที่ได้พูด
3: พี่มองเห็นความพยายามที่จะเข้มแข็งของโอ๊ตมากๆ
2: ค่ะ
3: เห็นความพยายามเห็นความกดดันตัวเอง
2: ค่ะ
3: มันเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าคะมันเหมือนกับว่าการที่เกิดมาเป็นคุณโอ๊ตเนี่ยต้องกดดันตัวเองต้องเก็บความรู้สึกของตัวเองเอาไว้ข้างในแล้วต้องแสดงออกมาถึงความเข้มแข็งถึงความเป็นภาพที่มีคนคาดหวังตลอดเวลาเลยอ่ะ
2: ใช่ค่ะหนูจะคิดตลอดเลยว่าแต่ละวันเนี่ยหนูจะต้องทำอะไรบ้างแล้วอนาคตหนูจะต้องเตรียมอะไรไว้บ้างไหนจะแม่ไหนจะลูกไหนจะหลานคืออย่างที่พี่แมวมองเห็นแววตาหนูแล้วพี่แมวพูดมาเมื่อกี้มันใช่ค่ะหนูจะพยายามเก็บความรู้สึกแต่บางครั้งมันก็มีหลุดออกมาบ้างความอ่อนแอหลุดออกมาบ้างแต่ทุกครั้งที่อยู่กับคนในครอบครัวจะแสดงความเข้มแข็งให้เขาเห็นว่าโอเคเราไม่เหนื่อยเราเก่งอยากให้ทุกคนมองเราแบบนี้แต่ความจริงหนูก็มีจุดอ่อนของหนูอยู่เหมือนกัน
3: ตั้งแต่เด็กๆมาเราเกิดมาก็ต้องอยู่ท่ามกลางความคาดหวังว่าเราเป็นผู้ชายโตมาเราจะต้องประสบความสำเร็จและเราจะต้องเป็นอย่างที่คนอื่นคาดหวังและน้อยที่สุดก็คือเราคาดหวังต่อตัวเองเหนื่อยไหมคะ
2: เหนื่อยค่ะเหนื่อยมากเหนื่อยเหนื่อยไม่รู้จะเหนื่อยยังไงค่ะต้องสู้ไม่รู้อะไรเป็นอะไรชีวิตมันทั้งท้อทั้งเหนื่อยทั้งลำบากมันทุกอย่างเลยค่ะมันกว่าจะมาถึงวันนี้ได้หนูบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายต่อให้เราไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างที่พ่อแม่หวังเราก็อยากจะประสบความสำเร็จในด้านอื่นในด้านที่เราเป็นมาให้พ่อแม่ได้เห็นตรงนี้ค่ะ
3: การหนีไปจากสังคมที่คาดหวังอะไรกับเรามากๆเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ทำให้คุณโอ๊ตได้หยุดพัก
2: ใช่ค่ะหนูเหนื่อยทุกวันนี้หนูก็ยังเหนื่อยบางครั้งต้องฝืนยิ้มภายในใจอ่ะอย่างมันฝังอยู่ข้างในแล้วฝังลึกมากจนเราพยายามจะลืมแล้วมันลืมไม่ได้ต่อให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแต่มันก็คือยังฝังอยู่เหนื่อยอยู่แต่มันมาขนาดนี้แล้วมันถอยกลับไม่ได้แล้วค่ะก็จะเหนื่อยแบบนี้ตลอดไป
3: การสู้ชีวิตประกอบธุรกิจทำมาหากินมันก็เรื่องเหมือนกับคนทั่วๆไปเนาะ
2: ค่ะ
3: แต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่มันมีเพิ่มเติมเข้ามาสำหรับชีวิตของคุณโอ๊ตก็คืออาจจะเป็นเพราะเรื่องของเพศกำเนิดที่มันไม่ตรงกับวิถีที่เราเลือกมันก็เลยเป็นความกดดันที่อยู่ลึกมากๆมากมาจนถึงทุกวันนี
2: ้ไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าไปสู่สัมปรายภพที่ดีกว่านี้มีเฮอดินมีเฮอตื่นมีเฮอโถงมีเฮ
8: โอ๊ตเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นขณะที่แนนอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันความไม่สมบูรณ์ทำให้ชีวิตมีพื้นที่ว่างเพื่อเติมเต็มซึ่งกันและกัน
0: อันนี้ก็จะเป็นชีวิตหนูดีขึ้นกว่าเก่ามากมาอยู่กับแกก็คือแกพาสร้างพาหาเงินแกจะสอนด้วยพี่โอ๊ตนะคะเป็นคนที่แบบเก่งมากๆเลย
8: วันนี้แนนได้พาลูกสาวกลับบ้านของตัวเองที่อยู่ต่างอำเภอในจังหวัดเดียวกัน
0: ทั้งแม่ทั้งยายทั้งครอบครัวนั่นแหละแกก็ถามว่าเมื่อไหร่จะมีลูกมีหลานแต่ก็ไม่อยู่ทั้งยายแล้วก็ไม่อยู่ทั้งแม่ค่ะยายเสียชีวิตช่วงตอนหนูท้องได้6เดือนค่ะแม่ก็เสียชีวิตได้ตอนที่อินฟูจะเกิดอีก15วันค่ะก็ไม่เหลือทั้งยายไม่เหลือทั้งแม่อินฟูมาหาเด้อใหญ่เป็นสาวได้7เดือนเลยกำลังดื้อเลยแค่หากระปุก2เล่มอยากย่างแล้วเดี๋ยวนี้ฮะเจ้าเห็นหรือเจ้าสีสะอ่อนมันตาหักเฮงได้มั้ยเอ่ย
9: ไม่มีใครแล้วค่ะแม่เค้าก็เสียยายเค้าก็เสียเค้าก็อยู่กับน้าแล้วก็ญาติห่างๆค่ะก็พยายามเติมเต็มทุกอย่างพยายามเติมเต็มในสิ่งที่เค้าขาดให้ได้มากที่สุดค่ะ
0: คิดถึงมากปกติกลับบ้านก็แบบว่ามาก็จะเห็นนั่งอยู่มุมหลังบ้านบ้างเอ่ยมาก็คือแบบว่าตัดเล็บให้น้อยตัดผมให้หน่อยประมาณเนี้ยค่ะก็คือคิดถึงเพราะว่าแบบว่าตัวเองโตมากับยายก็คือยายเป็นคนเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กเลยค่ะแล้วก็เป็นคนแบบว่าไม่ได้อยู่กับแม่ตั้งแต่เด็กก็อยู่แต่กับยายคิดถึงยายมากแล้วก็แม่ก็เพิ่งเสียไปช่วงเดือนตุลาคมค่ะปกติก็คือแบบมาจะเห็นเนาะพี่เนาะแล้วทีนี้คือมามีแต่รูปถ่ายเขาอยังทำใจไม่ได้ค่ะหลังจากยายเสียหลังจากนั้นก็คือ3เดือนแม่ก็เสียต่อเลยก็ไม่เหลือใครเลยค่ะหากวันหนึ่งสำเร็จจะเอาความสำเร็จไปหวดใครไปพูดให้ใครฟังมีเรื่องมากมายจะเล่าให้ฟังแล้วไม่อยู่ฟังนะก็จะสู้มาแหละพี่คิดว่าสบายแล้วแหละ
10: จ้ะ
11: ค่ะสรวัตรตะไว้เลยมั้ยเน
10: า
11: ะ
10: จากเพศสภาพที่เขาเป็นอยู่ไม่คิดว่าเขาจะสร้างครอบครัวได้เพราะเขาเป็นอย่างนี้มีหลักฐานแล้วก็มีกิจการมีอะไรก็ดีจากเขาก็ทุกคนรับได้หมดเขาไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครก็แฮปปี้เพราะว่าโอ๊ตเขาเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วเขาก็คล้ายๆมีภาวะผู้นำสูงสมมติว่าตรงไหนที่เขาทำไม่ถูกหรือว่าตรงไหนที่เขาออกนอกลู่นอกทางโอ๊ตเขาก็เตือนได้ดีแล้วแหละ
11: บ๊ายบายคุณยายกับลูกไอ้บ้า
3: จริงๆแล้วอยากให้คนเรียกเราว่าอะไรใช้คำเรียกเราเป็นอะไรในเรื่องของความสัมพันธ์ของสองคนนี้ค่ะ
11: คนนี้เป็นเขยคนนี้เป็นสะใภ้ค่ะ
2: แต่แม่ก็จะบอกว่าเป็นสะใภ้นะ
11: เป็นสะใภ้แต่ไปพี่โอ๊ตกลับบ้านหนูก็จะเป็นเขย
3: แต่ทางพี่โอ๊ตนี่อยากจะถ้าจะสบายใจแล้วชอบ

0: เรียกเราว่าอะไรใช้คำเรียกเราเป็นอะไรในเรื่องของความสัมพันธ์ของสองคนเนี้ยค่ะ
1: คนนี้เป็นเขยคนนี้เป็นสะใภ้ค่ะ
2: แต่แม่ก็จะบอกว่าเป็นสะใภ้นะ
1: เป็นสะใภ้แต่ไปพี่โอ๊ตกลับบ้านหนูก็จะเป็นเขย
0: แต่ทางพี่โอ๊ตนี่อยากจะถ้าจะสบายใจแล้วชอบ

0: คนนี้เป็นเขยคนนี้เป็นสะใภ้ค่ะ
1: แต่แม่ก็จะบอกเป็นสะใภ้นะ
0: เป็นสะใภ้แต่ไปพี่โอ๊ตกับบ้านหนูก็จะเป็นเขย
2: แต่ทางพี่โอ๊ตนี่อยากจะถ้าจะสบายใจแล้วชอบมากที่สุดลงตัวที่สุดสำหรับความรู้สึกเราด้วยก็คือเรียกว่าเป็นแฟนกัน
1: ใช่ค่ะเป็นแฟน
2: แต่ว่ายินดีที่จะให้เรียกว่าพ่อ
1: ยินดีค่ะ
3: ออเดอร์ออนไลน์ของเราคนค้างสักหนึ่ง
4: ได้ถือหรอกว่าเป็นอะไรนะเขาจะเป็นเขาเป็นคนใจดีช่วยสังคมตลอดไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรหรอกเขาเป็นคนดีตลอดแค่นั้นก็พอช่วยสังคมตลอด
3: กำลังจะไปที่อำเภอป่าปากนะคะไปเอาตะกร้าที่เราให้คุณยายแล้วก็ผู้สูงอายุคนที่ว่างงานนะคะจ้างเขาสารแล้วก็อันนี้ก็ได้รอบที่จะต้องไปรับมาแล้วเพราะว่ามันจะต้องได้ใช้แล้วค่ะก็อำเภอป่าปากก็ห่างจากลีนุประมาณ20กิโลนะคะแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วค่ะข้างหน้าอีกนิดนึง
5: หมดหรือยังคะสวัสดีค่ะมารับตะกร้าค่ะ
3: แล้วบอก
6: หลังจากทำงานก็มีพี่น้องเนี่ยมีงานมานะก็ทูลก็รับงานกันมาทำจับกลุ่มกันทำเวลาจะมาโอ้จะมาเอางานโอ้จะมาเอาไปลองนะเอาตะกร้าได้เท่าไหร่ก็จะชี้ให้เลยค่ะว่าชี้ให้เป็นร้อยเป็นร้อยแล้วก็ขึ้นรถรับตังทุกคนก็สุขใจมีตังใช้จ่ายในครอบครัวน้องโอ๊ตอยู่ไกลนะอยู่ขึ้นลีนูแต่ก็มาได
7: ้อยากเห็นลูกเขาเว้าหาอินฟูน่ะเหมือนพ่อก็ดูพ่อก็พอไม่ต้องดูลูกลูกใหญ่ก่อนใหญ่ก่อนจะประมาณปีนึง
6: โอ๊ตน่ะเหรอเป็นคนร่าเริงนะพูดเก่งแล้วก็น้ำใจโอเคมีของมาฝากตลอดจนเกรงใจบอกไม่ต้องเอามาแล้วเกรงใจ
7: เก้าอันนี้เก้าร้อยแปดสิบโอเคยายครบค่ะ
8: เอากลางไหม
7: กลางค่ะกลางเท่าไหร่คะพี่กุ้ง
8: 2060
7: 19ใช่ไหมมาสิบปิ้วแบบมีตะไคร้ไ
9: ข้าวเปลือกที่รับซื้อจากชาวบ้านเป็นวัตถุดิบในการทำอุสินค้าภูมิปัญญาของชาวเรนูนครการได้เป็นผู้สืบทอดในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อชุมชนโอ๊ตหวังว่าโรงงานเล็กๆของเขาจะช่วยโอบอุ้มให้ชาวบ้านมีงานทำมีรายได้เลี้ยงครอบครัวไม่ต้องไปทำงานไกลบ้าน
7: ทางผลบอกถ้าจะสุกก็ไม่ต้องสุกไม่แปลกค่ะเพราะว่าเห็นกันอยู่ว่าเขาคบกันยังไงอยู่กันยังไงแบบไหนยังไงเขาน่ารักตั้งแต่นั่นแล้วค่ะตั้งแต่ยังไม่มีลูกแล้วเขารักกันแล้วก็เขาอยู่กันแบบนี้จริง
10: ๆวันนี้เราจะได้ติดสแตมป
7: ์ได้แล้วเขามีความสุข
1: แอลติดแน่นๆเด้อกุ้งมัดปากอย่าให้ลมมันเข้าถ้าอากาศมันเข้าอ่ะของมันจะกลายเป็นของเสียคือตัวนี้หนูอยากจะต่อยอดสินค้าคือจากเดิมเนี่ยอยากจะต่อยอดให้คนรู้จักมากขึ้นก่อนที่จะถึง KBO หนูก็ต้องเริ่มต้นจากจุดนี้ก่อนว่าหนูจะต้องไปหาใครหนูถึงมาปรึกษาหัวหน้าว่าหนูจะต้องทำยังไงบ้างหน่วยงานไหนที่จะมาช่วยวิจัยตัวนี้แบบนี้ค่ะแต่หนูทำชิมกันเองในครอบครัวอะไรแบบเฮ้ยมันอร่อยอ่ะ
11: คือปีหนึ่งนี่เขาก็จะมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของแต่ละอำเภอเข้าสู่กระบวนการดำเนินการพัฒนายกระดับนะครับอยากให้น้องเข้ามาคุยกับพี่ออนแล้วก็จะได้ทำลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่การดำเนินการพัฒนาต่อไป
1: หนูอยากจะต่อยอดตรงนี้ให้มันไปได้ไกลกว่านี้ค่ะอยากจะทำให้มันดีค่ะ
11: อาจจะเป็นสมุนไพร
1: กว่าจะทำออกมาได้เนี่ยไม่ง่ายเลยนะคะเริ่มแรกๆก็จากคำปรึกษาก่อนค่อนข้างยากค่ะค่อนข้างยากอยู่ค่ะถ้าทำได้ก็อยากจะทำแต่ก็เป็นคนที่ชอบท้าทายแล้วก็อยากลองอะไรใหม่ๆค่ะถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้คิดว่าลงมือทำดีกว่าไม่ทำอะไรเลยก็ต้องไปปรึกษาหลายๆหน่วยงานเพราะว่าเราก็ไม่ได้จบมาสูงความรู้ของโอ๊ตจริงๆก็ ที่ได้จริงๆก็คือแค่ป.6 ค่ะอาจจะเหนื่อยหน่อยตรงที่เราไม่มีความรู้นะ

0: นะคะ
1: วันนี้จะได้กลับ
0: ก็คิดว่าจะทำเล็กๆก่อนค่ะก็จะทำไปเรื่อยๆก็ต้องรอดูตลาดก่อนว่ามันจะไปได้ไหมถ้าไปได้ก็สมควรกู้ก็คงจะต้องกู้อะค่ะเห็นเป็นร้านขายของฝากก็เลยอยากจะมานำเสนอสินค้าโอท็อปของบ้านเราตัวนี้ก็จะเป็นสินค้าโอท็อป5ดาวของนครพนมแล้วก็เป็นของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดนครพนมด้วยจะเป็นฝาฟอยค่ะนี่เมื่อก่อนจะเห็นเป็น
2: ฝาปูน
0: ใช่รู้สึกยังไงถ้าเป็นฝาฟอยกับฝาปูน
2: ฝาฟอยน่ากินง่าย
0: กินง่าย
3: ด
0: ู
3: สะอาด
0: ใช่ใช่ค่ะเมื่อก่อนของเราจะเป็นฝาปูนเพราะว่า
4: อย่าไปเกรงปัญหาใดๆ
0: ขอบคุณค่ะ
4: แม้ปวดร้าวจงสู้ต่อไป
0: เดี๋ยวเย็นนี้มาส่งนะคะ
4: ฝันยิ่งใหญ
5: ่อยากเป็นนุ่มๆคุณอ่ะ
4: หากความฝันนั้นยัง
5: คงอุ้ยเหมือนฝนจะตก
2: ใช่
4: ชีวิตนี้ต้อง
2: เอาร้านคาเฟ่เปิดใหม่เหรอ
1: คาเฟ่สวัสดีค่ะจะรับอุไว้ขายไหมคะ
3: ขนาดไหนครับ
1: คุณลุงรับอุไว้ขายไหมคะ
3: เดี๋ยวครับเดี๋ยวก็มีโอกาสจะติดต่อกลับไปได้ไหมครับ
0: เดี๋ยวจะติดต่อกลับไปโอเคงั้นไม่เป็นไร
3: ค
0: ่ะไม่เป็นไรขอบคุณค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ
3: ได
0: ้ได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ครับ
4: จะเป็น
0: เช็คก่อนขึ้นรถนะกุ้งด้วยนะโอเคโอเคเดี๋ยวพี่จะพาแม่ไปฟอกไตก่อนนะดูโรงงานแล้วก็สักพักเอาลูกไปนอนอะโดยดงโดยดงโดยดงโดยเดี๋ยวพ่อมานะคะเดี๋ยวพ่อมาไปขึ้นรถหนึ่งดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงเดี๋ยวมานะคะ
6: ค่ารายจ่ายก็เยอะด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นของลูกของทั้งโรงงานแล้วก็ค่าใช้จ่ายส่วนตัวแล้วก็จะเป็นค่าเงินรถค่านั้นค่านี่ค่ะพี่คือแกรับผิดชอบคนเดียวเลยแล้วก็ตอนนี้เนาะมีลูกยิ่งคิดมากแล้วก็ยิ่งเครียดกว่าเดิมแล้วก็ต้องทำงานหนักกว่าเดิมเขายอมเหนื่อยเพื่อทุกคนห่วงในเรื่องของสุขภาพตื่นเช้าพักผ่อนน้อยแล้วก็ทำหลายๆอย่างห่วงมาก
7: โอ๊ตตั้งใจที่จะดูแลแม่ให้ดีที่สุดแม่ของโอ๊ตอายุ73ปีแล้วป่วยด้วยโรคไตมานานกว่า3ปีแม้งานจะยุ่งแค่ไหนโอ๊ตก็จะต้องจัดเวลาสัปดาห์ละ2วันเพื่อพาแม่ไปฟอกไตที่โรงพยาบาล
0: ก็จะสลับกันมาค่ะแต่ส่วนมากก็จะเป็นโอ๊ตมากกว่าค่ะถ้าสมมติว่าโอ๊ตไม่ว่างก็พี่ชายบ้างพี่สาวบ้างแบบนี้ค่ะก็เขาต่างฝ่ายก็ต่างมีงานประจำแต่เนื่องจากว่าโอ๊ตเนี่ยใช้คำว่าอาสาเลยก็ได้อาสาดูแลแม่ค่ะก็เลยไปอยู่กับแม่ที่โรงงานแล้วก็อยู่ใกล้ชิดแม่มากกว่าคนส่วนมากก็จะเป็นโอ๊ตถ้าวันไหนงานเยอะมาไม่ได้จริงๆก็อาจจะโทรบอกพี่สาวหรือพี่ชายค่ะมา
8: เตียงไหนคะ
0: เตียงไหนคะ
9: เหมือนได้ของขวัญแม่ก็คิดว่าแชทก่อนแม่ทำบุญไว้นะมั้งชาตินี้มีคนดูแลไปโรงพยาบาลก็เขารับผิดชอบอย่างนั้นแหละภูมิใจมากค่ะภูมิใจแบบที่ว่าคือดีที่สุดน่ะคือไม่มีอะไรมาเปรียบแล้วเป็นเหมือนของขวัญของเรามากเลยของขวัญในอายุ73ปี

0: รายได้จากโรงงานอุยังมีไม่พอสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะหล่อเลี้ยงทุกชีวิตในแต่ละเดือน
1: ยังดมมาก
0: ทุกเย็นโอ๊ตและแนนจะใช้เวลาหลายชั่วโมงไลฟ์ขายของเพื่อหารายได้เพิ่มแต่เส้นทางออนไลน์ก็ไม่ง่ายกว่าจะมีแฟนคลับที่รักพวกเขาในวันนี้ทั้งโอ๊ตและแนนต้องผ่านบททดสอบจากคำพูดดูหมิ่นดูแคลนความรักของพวกเขา
2: ขอบคุณมากค่ะเด็กดอยใจดีแสดงว่าอยู่บนภูเขาเลยใช่ไหมนะคะ88บาทโอ๊ตให้80บ้านเท่านั้นนะคะแต่ตอนนี้80บ้านหมดแล้วนะคะ80บ้านหมดแล้วแต่ถ้าม
3: ีทีมงานที่จ่ายประจำพนักงานประจำอยู่ก็คือ2คนแล้วก็มีพาร์ทไทม์ก็ต่อให้ไม่ประจำก็เดือนนึงก็มาเกือบเดือนนะคะงานก็มีเรื่อยๆจ่ายเต็มๆเลยก็ประมาณ 40,000 งวดรถอีก2คัน
2: พักผ่อนนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้ไลฟ์อีก
3: โอ๊ตต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเดือนนึงอ่ะเดือนละ 100,000 ต้นๆค่ะโอ๊ตต้องหาให้ได้ค่าไฟเนาะค่าไฟก็ตกกันเดือนละ 7,000 นะค่าไฟแล้วก็มีค่านมแม่ด้วยนมแม่อาหารเสริมของแม่ก็คือถ้าซื้อทีก็จะต้องซื้อเป็นแพ็คลัง24กระปุก
4: คำสั่งซื้อเยอะมาก
3: 80บ้านแล้วหมดเลยด้วยแต่ถ้าใครกดทันออเดอร์ยัง
5: โซเชียลมีคำถามอะไรกับเราบ้างคะ
6: ทอมก็กระเทยมาคบกันมันเอากันแบบไหนอะขอคำถามนี้มาอีกแหละมันจะรักกันยังไงมันเอากันยังไงปกติกระเทยมันก็คบกับผู้ชายทอมก็คบกับผู้หญิง
3: ทำไมเป็นทอมถึงอยากมีลูกเป็นกระเทยทำไมถึงทำให้อยากทำให้เขาท้องตอนที่เราแบบคบกันแรกๆเราก็มานั่งไลฟ์สดมาพูดมาคุยแล้วก็มีดราม่าบ้างแต่พอมีลูกมายิ่งหนักเลยเป็นลูกกระเทยกับทอมจะเลี้ยงยังไงให้โต
6: ลูกจะอายไหม
3: จะอายคนแน่นอน
6: ลูกจะโดนล้อม
3: เรียกใครพ่อเรียกใครแม่โตมาลูกจะไม่อายหรออืมถ้าลูกโตมาเป็นทอมจะให้ทำยังไงแล้วก็พิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเรามีความรักมีความอบอุ่นดูแลกันจริงแล้วก็เราขยันทำมาหากินแล้วก็เราไม่ได้ทำในสิ่งที่ผิดไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครด้วยก็ตรงนี้ก็เป็นบทพิสูจน์ให้กับFC ที่ติดตามแล้วก็ FC ที่ที่เคยบูลลี่เราก็กลับมาติดตามเรากลับมารักเราเยอะมากค่ะตอนนี้คนที่เคยด่าเราตอนนี้กลับมาเป็นลูกค้าประจำกดสั่งซื้อสินค้าเราด้วย
6: กลับมาเป็น FC แล้ว
3: กลับมาเป็น FC ค่ะ
5: มีคนถามใช่ไหมคะว่ามีลูกแล้วจะเปลี่ยนไปเป็นผู้ชายไหมจะเปลี่ยนไปเป็นผู้หญิงเป็นคุณแม่เป็นผู้หญิงไหม
6: พี่โอก็เป็นผู้ชายแล้วหนูก็เป็นผู้หญิงแล้วแต่ภายนอกของเราก็คือเราชอบเรารักแบบนี้แล้วก็มีความสุขมากด้วยที่แบบเป็นแบบนี้ค่ะ
7: ชื่นใจ
8: ติดตามพ่อลูกสาวน่ารัก
3: ว้ายพ่อมาในสั้น
8: แม่ในสั้น
0: โอ๊ตและแนนจับมือกันฝ่ากระแสต้านของสังคมจากคำด่าทอด้วยอคติที่มีต่อความรักของคนข้ามเพศได้กลายเป็นความอบอุ่นที่แฟนคลับมอบให้ในทุกวันนี
5: ้ FC รักอะไรในครอบครัวนี้คะทำไมถึงตามเข้ามาติดตาม FC รักอะไรในครอบครัวของโอ๊ตน้องแนนแล้วก็อินฟูค่ะอยากรู้จังเลย
3: okay, คือ FC ของอินฟูอ่ะคอยซัพพอร์ตเราทุกเรื่องถ้าถามมาก็จะให้คำตอบแบบนี้ถ้าถามว่าตอนนั้นตอนท้องแรกว่าเราไม่รู้อันนี้เราก็ถามเขาก็จะตอบมาแบบนี้พวกเราเลี้ยงลูกเก่งเพราะ FC จะมาบอกเราเนี่ยแนนท้องเขาเป็นแบบนี้พี่ต้องทำยังไงคะแม่เลี้ยงออนไลน์เขาก็จะมาตอบหนูก็ศึกษาจากตรงนี้มาเลี้ยงลูกเพราะพวกเราไม่เคยมีลูกก็เลี้ยงลูกจนเก่งเพราะพี่เขาเลยเนี่ยอันนี้เยอะมากจนอ่านไม่ทัน
6: เขาบอกว่าขอบคุณพี่แววมากๆค่ะครอบครัวน่ารัก
5: มี FC เป็นสายซัพพอร์ต
3: ใช่ซัพพอร์ตเราทุกเรื่องเลย
9: ไปนอนกันนะฟูฟู
6: ถึงห้องเราแล้วพาลูกนอนก่อนนะ
3: โอเค
6: มาเรียนเข้าแล้วปิดเลย
3: โอเคฝันดีนะลูกบ๊ายบาย
6: ฝันดีค่ะไปเดี๋ยวแม่จะกล่อมฟูเอง
10: ไม่หลับไปนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่พาไปนี่โอเคไหม
6: เดี๋ยวไปชม
3: ด
6: ู
3: ให้เขาดูแลลูกก็เขาดูแลได้ดีมากไม่มีแบบขาดตกบกพร่องเลยแล้วแบบดูแลอินฟูแบบตื่นเช้ามาเขาก็จะทำหน้าที่แม้กระทั่งเสื้อผ้าของลูกของพ่อของแม่เขาจะต้องซักคือพี่จะไม่แตะเลยกวาดบ้านถูบ้านจะเป็นของเขาหมดแต่ในส่วนของหน้าที่หาเงินก็คือหลักๆก็จะเป็นพี่แต่ว่าเน้นทำได้ไหมเน้นก็ทำได้แต่ว่าเราแบ่งกันดีกว่าแบ่งกันดูแลค่ะ
6: ก็คือพี่โอ๊ตก็คือแบบว่าถ้าจะเลี้ยงลูกก็คือจะไม่ได้หาเงินเราก็ต้องตกลงกันคือแบบว่าอันนี้มีหน้าที่เลี้ยงลูกดูลูกไปในส่วนทํางานเดี๋ยวพี่ทําเองประมาณนี้ค่ะเพราะงานของพี่โอ๊ตก็จะเยอะแล้วก็จะจุกจิกหน่อยค่ะเพราะว่าบางงานแนนก็ทําไม่ได้เหมือนพี่นะคะพี่โอ๊ตนะคะก็ไม่เคยเป็นแม่คนก็ไม่เคยเลี้ยงลูกก็เป็นทอมแบบแบดแบดแมนแมนแบบเนี้ยก็ไม่คิดวันนึงก็จะมีลูกค่ะมันเปลี่ยนไปเองเลยค่ะพี่เพราะหน้าที่ของแม่เนาะ
1: พอคลอดออกมาแล้วพอได้เห็นหน้าลูกแล้วความรู้สึกของความเป็นแม่ความรู้สึกของการเป็นทอมอยู่ดีๆแล้วมากลายเป็นแม่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้น
6: หนูไม่รู้สึกแปลกตั้งแต่หนูตั้งท้องเลยนะคะคือแบบเอ้ยฉันเป็นแม่คนแล้วเหรอฉันต้องเลี้ยงเด็กคนนี้เหรอประมาณนี้ก็คิดอยู่นะเพราะว่าจะเลี้ยงเด็กคนนี้ได้ดีไหมเป็นทอมเหรออยู่ๆก็เอานมให้ลูกกินใช่ไหมคะก็คืออ่ะเป็นแม่คนก็ต้องเอานมให้ลูกหนูคิดนะเป็นแม่คนลูกก็ต้องกินนมเราไม่กินนมเราจะไปกินนมใครอ่ะถึงแบบว่าจะไม่ใช่แบบแม่เหมือนคนอื่นก็คือแม่ที่แบบว่าไม่ใช่ผู้หญิง 100% แต่ก็ต้องเลี้ยงลูกให้มันต้องดีที่สุดเลยแหละครับฉันเป็นแม่คนแล้วนะลูกฉันต้องกินนมนะฉันต้องเลี้ยงเด็กคนนี้นะ
1: รู้สึกภูมิใจมั้ยตอนที่ให้ลูกกินนมเราอ่ะ
6: ก็รู้สึกภูมิใจค่ะก็คืออย่างน้อยเนาะอยากให้ลูกได้กินนมของเราเยอะที่สุด
4: เล่นกันนั่งนิ้วมาทีเจ้าน่ะ
7: ไอ้ลูกมันอยู่สูงไม่เ
4: คยค่อยเลยถามเพิ่มวะโบดู
11: วันนี้มารอรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองแล้วก็รู้สึกดีค่ะที่ได้มาต้อนรับรัฐมนตรีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะขออนุญาตนะคะ
12: พี่โอ๊ตคนดัง
11: เอ
12: ามาฝากเลยวันนี
11: ้เอามาค่ะเอามาฝาก
12: โอท็อปนะ
11: เอามาฝากท่านรัฐมนตรีด้วยค่ะร้อนมากจงเฝ้ากับความหวังรวมกำลัง

0: คิดถึงอนาคตเขาไหมคะ
1: ไม่นะเห็นพ่อแม่เขาดีก็โอเคคุณแม่ก็ไม่ห่วงแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ก็ถ้าเขาตอนถ้ายังไม่มีอินทูคุณแม่ก็คิดว่าเขาจะอยู่ยังไงเนาะเขาจะอยู่กันรอดไหมผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันทอมกับกระเทยเนาะมันกลัวเขาจะอยู่กันไม่ได้เผื่อเขาได้ลูกมาแล้วเขาอยู่กันได้ก็โอเคแม่ก็สบายใจแล้วไม่ได้ห่วงไม่ห่วงแล้วเพราะว่าเขาดูแลแม่ตอนนี้แหละไม่ดูแลเขา
0: อนาคตก็ไม่ห่วงอะไร
1: ไม่ห่วงค่ะเพราะว่าเขาคือเขาสำเร็จแล้วในชีวิต
0: ก็เหมือนครอบครัวที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกทั่วๆไปไม่ได้มีอะไรผิดปกติแตกต่าง
1: ไม่ได้คิดเพราะว่ามีแต่คนแถวข้างนอกก็จะบอกอ้าวพ่อเป็นกระเทยแม่เป็นทอมจะมีลูกได้ไงก็มันเกิดมาแล้วไงมันแก้ไขไม่ได้จะไปแก้ไขทำไมเขาก็อยู่เขาก็มีความสุขดี
0: พอตั้งแต่มีน้องแนนมาในครอบครัวแล้วก็มีหลานด้วยเนี่ยคุณย่าก็มีความสุข
1: มีความสุขมากด้วย
2: ไม่เอาค่ะลูกไม่เอาเล่นกินไม่ได้กินไม่ได
0: ้ก่อนหน้านั้นอาจจะไม่มีใครคิดเลยว่าคนที่โตมาเป็นกระเทยเนี่ยจะมีชีวิตที่ดีได้มีชีวิตที่สมบูรณ์ได้แต่ว่าตอนนี้กลายเป็นเรากลับมีครอบครัวที่สมบูรณ์ไม่น้อยไปกว่าครอบครัวที่เขามีเพศสภาพปกติเหมือนกับที่สังคมคาดหวังเนาะเราจะเป็นกระเทยเราจะคบกับทอมแต่เราก็มีครอบครัวที่เราคิดว่ามันเป็นครอบครัวที่มันสมบูรณ
2: ์คิดว่าการที่จะมีครอบครัวที่อบอุ่นและสมบูรณ์แบบได้มันไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ที่เพศไหนขอแค่ให้เรามีความรักต่อกันมีความอบอุ่นมีการดูแลซึ่งกันและกันแค่นี้มันก็จะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบได้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามเราก็สามารถประสบความสำเร็จได้ขอแค่เรามีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจทำ
3: เราก็ยังจะจับมือกันแบบนี้แหละค่ะก็คือเรามีสร้อยทองคล้องใจก็คือน้องอินฟลูนะคะแล้วก็จะทำตามหน้าที่พ่อกับแม่ให้ดีที่สุดแล้วก็จะอยู่นานๆเลยค่ะจะไม่ทิ้งกันก็จะอยู่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นครอบครัวที่อบอุ่นให้ลูกไม่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงก็แล้วกันแบบนี้แหละสู้ไปด้วยกัน
2: ก็จะพยายาม
3: อยู
4: ่จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริง
2: ที่ดินโอนเป็นชื่อแนนเรียบร้อยค่ะที่ดินผืนนี้ตั้งใจว่าจะสร้างบ้านไว้ให้เขาแล้วก็อยากจะให้เป็นรางวัลเป็นแม่ที่ดีของลูกแล้วก็เป็นทุกอย่างที่มาคอยเติมเต็มให้กับเราบางทีเราก็ขาดในส่วนที่เขามาเติมเต็มไม่มีคนที่มารักเราแบบนี้แต่พอเขามาเติมเต็มในส่วนนั้นรู้สึกว่าพอหมดแล้วค่ะมรดกทุกอย่างก็จะต้องเป็นของเขากับลูกยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงค่ะก็อยากจะวางแผนไว้เผื่อไม่มีเราจะได้ไม่ต้องลำบากเราอาจจะเหนื่อยหน่อยเหมือนทุกวันนี้ก็จริงแต่ว่าเราต้องการอยากจะให้คุณภาพชีวิตของลูกกับแม่ดี
3: ทำฝั่งไหน
2: คิดว่าน่าจะทำบ้านฝั่งนี
3: ้
2: ทำบ้านฝั่งนี้ตรงนี้ก็จะทำเป็นโรงจอดรถด้านหน้าก็จะทำเป็นส่วนย่อมเอาไว้ให้อินฟูแบบมีที่วิ่งเล่นอยากจะให้เขาอยู่แบบไม่ต้องลำบากเหมือนที่เคยลำบากก็อยากจะให้เป็นรางวัลสำหรับเป็นแม่ที่ดีของลูกแล้วก็เป็นทุกอย่างที่มาคอยเติมเต็มให้กับเรา
3: หาตังไปเรื่อยๆนี่แหละไม่ต้องรีบไม่ต้องฟ้าวเอ็ดแบบค่อยๆเพราะเอ็ดอันเมื่อยแห้งหลายมากระต่ายฟ้าคอยดีบางจะของแห้งจ่อยแห้งจอกเรื่อยจะของให้หลาย
2: โอเคโอเคค่ะเดี๋ยวจะทำไปเรื่อยๆเนาะไม่ต้องรีบเน
3: า
2: ะ
3: ไม่ต้องฟ้าว
5: หาความฝันนั้น
3: เอามา
2: เอาหนึ่งสองสามแม่รับนะ
5: ฝันยังเป็นของเรา

0: จะเป็นเพศไหนถ้าแบบมีลูกแล้วหน้าที่ของแม่ก็คือแบบว่าไม่มีใครแทนได้คนอื่นนะคะเขาจะเป็นยังไงก็ช่างเขาจะคิดยังไงก็ช่างคือหนูอะจะทำเต็มที่ที่สุดเท่าที่แม่คนนึงจะทำได้นะคะแล้วก็จะเป็นภรรยาที่ดีของสามีคนสวยนะคะ
1: จะพยายามทำให้ลูกภูมิใจในตัวของทั้งพ่อและแม่ว่ามีพ่อแม่ที่เก่งแล้วก็จะให้เขามองข้ามเรื่องเหล่านั้นไป

0: 你们，爱们。
1: รถขนฝันเดินทางจากหมอนทองวิทยาสู่ฝันครั้งใหม่ทีมแตงโม
2: เราก็บอกเขาว่าใครก็ได้ถ้าอยากไปก็เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าไปตายดาบหน้ากัน
3: เสร็จแล้ว
2: ที่อยากจะฝากบอกทุกคนเลยอยากเห็นบอลไทยไปบอลโลกก่อนเราสิ้นลมหายใจ
3: เฮ้ย
2: คนจนก็มีสิทธิ์นะครับทำสนามฟุตบอลที่เป็นสีเขียวเนี่ยเป็นสีทองให้ได
1: ้ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครครูสกลรถขนฝัน27 สิงหาคมนี้ 3 ทุ่มครึ่ง
4: หน้าของพระคือสง่าแต่ถ้าเป็นนางนี่คือสงบพระสง่านางสงบ
5: รับบทพระรามแล้วเป็นพันครั้งแล้ว
6: เราชอบของเราแบบนี้จะเป็นคนที่ทำงานเสร็จปุ๊บเป็นตัวของตัวเองเลย
7: ทุกมิติของความเป็นพระรามของผมลืมไม่ได้เลยจนลมหายใจสุดท้ายเราก็ยังคงจะต้องเป็นพระรามจนวันตายเลย
8: แป้งสีจิตวิญญาณวันจันทร์ที่24สิงหาคมนี้เวลา 21:30 น
9: มันทุกการแข่งขันรีแคปทุกความสนุกกับมันทุกแมตช์รีแคปการรวบรวมทุกความดุเดือดในไฮไลท์กีฬาฉบับไทย PBS ทุกวันศุกร์ 13:00 น. ถึง 14:00 น. ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
10: ท่องโลกกว้างสารคดีคุณภาพจาก BBC ชุดอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี21สิงหาคมตอนอพยพขึ้นเหนือตามติดการย้ายถิ่นของไดโนเสาร์ฝูงใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยค้นพบ
11: ทีมล่าไดโนเสาร์ได้เดินทางมาเพื่อขุดค้นสิ่งที่น่าทึ่ง
12: ตรงนี้มีกระดูกโผล่มาอย่างน้อย3ชิ้น
11: สิ่งที่พบณริมลำธารนี้เป็นกระดูกของพาคิวไรโนโซรัส
10: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
13: เนินเขาสูงต่ำล้อมรอบทุ่งกว้างดอกฟินสีขาวสลับชมพูแข่งขันชูช่อเบ่งบานรับแสงแดดออกจากกระเป๋าฟินสีเขียวผ่านรอยกรีดของมีดมีคมคือยางสีน้ำตาลเข้มหรือฟินดิบสารตั้งต้นตามธรรมชาติในการผลิตยาแก้ปวดและยาระงับประสาทประเภทโอปิออยด์และหากนำไปแปรรูปผิดทางฟินดิบจะคือสารตั้งต้นของยาเสพติดที่อันตรายที่สุดชนิดหนึ่งของโลกอย่างเฮโรอีนเกือบ4ปีแล้วที่การปลูกฝิ่นกลับมาเบ่งบานอีกครั้งในเมียนมาส่งผลให้ที่นี่ถูกขึ้นป้ายว่าเป็นแหล่งผลิตฝิ่นอันดับหนึ่งของโลกแซงหน้าอัฟกานิสถานการที่เมียนมากลับมายืนในฐานะแหล่งปลูกฝิ่นที่ใหญ่ที่สุดของโลกเกิดจากหลายปัจจัยสำคัญที่สุดมาจากการรัฐประหารที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปี2021ติดตามได้ใน Flashpoint จุดร้อนโลกศุกร์ที่21สิงหาคมนี้เวลา 22:00 น.ทางไทย PBS
14: To the Moon ประเทศไทยไปดวงจันทร์ก่อติดวินาทีประวัติศาสตร์เมื่อช้างเอ๋อ7แมทอุปกรณ์วิจัยอวกาศฝีมือคนไทยกำลังจะทะยานสู่ดวงจันทร์ร่วมกับภารกิจช้างเอ๋อ7เพื่อไขความลับของรังสีคอสมิกจากนอกโลกสร้างองค์ความรู้ใหม่เปิดประตูสู่อนาคตการสำรวจอวกาศนับถอยหลังไปพร้อมกันวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569ชมสดพร้อมกันทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปนี่ไม่ใช่แค่การไปดวงจันทร์แต่คือก้าวสำคัญของเทคโนโลยีอวกาศไทย
6: แกก็รู้กิติศักดิ์พี่หลิวว่าเป็นคนละเอียดมากแถมยังปิดดีลสำคัญสำคัญให้บริษัทได้ตลอดฉันน่ะเสียดายแทนพี่ต้นหลิวมากมากที่พลาดตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาด
15: เกิดอะไรขึ้นอ่ะแก
16: ฉันมาออกแล้ว
17: อาทิตย์หน้ามีสอนคลาสเต้นแบบกลุ่มแล้วอ่ะแกช่วยมาเป็นครูผู้ช่วยฉันได้ปะ
18: ยินดีต้อนรับ
0: นักจิตวิทยาให้คำปรึกษาสำหรับคนหูหนวก

0: จะเต้นยังไง คุณหูหนวกไม่ได้ยินเสียงเพลงว่าฉันคนสองคุณเต้นไม่ได้หรอ
1: หลิวอ่ะเธอก็โตขึ้นมาเพียงลำพังเธอต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุดมองข้างนอกอ่ะอาจจะดูแข็งแต่ข้างในอ่ะโดดเดี่ยวมากเลยค่ะ
0: คุณหาว่าฉันเป็นมา

0: ชายผู้กล้าบ้าบิ่นกับความสามารถในการทำอาหาร
1: เอาสองคนมาสร้างสุดยอดภัตตาคารระดับโลกกันไหม
0: กับผู้หญิงคนหนึ่งที่วิ่งตามความฝัน
2: ฉันก็อยากได้ดาวมิชลินมากจนตัดใจไม่ได้ฉันตั้งใจจะคว้าดาวมาให้ได
1: ้คุณก็เปิดร้านซะเองแล้วก็ล่าดาวมิชลินไปกับผมก็ได้นี
0: ่และทีมที่พร้อมคอยเป็นแรงหนุนด้วยความมุ่งมั่นท้าทายเพื่อเป็นเชฟยอดฝีมือพบกับทาคุยะคิมูระเคียวกะซูซูกิในซีรีส์ญี่ปุ่นที่กลับมาสร้างพลังบวกและสร้างแรงบันดาลใจอีกครั้งสุดยอดเชฟหัวใจแกร่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.เริ่ม26สิงหาคมนี้ทางไทย PBS สื่อของทุกคน
3: เราจะแบ่งยังไงว่าคนที่ทำอยู่ตรงนี้เขาทำด้วยความสมัครใจหรือว่าเขาโดนหลอกมาเส้นแบ่งของมันคืออะไรอะคร
4: ับ กระบวนการในการพิสูจน์อะคือมันไม่เคยแบบออกมาเป็นพับลิกอะไรขนาดนั้นว่าแบบเฮ้ยมันพิสูจน์เขาพิสูจน์กันยังไงถามว่าผลตอบแทนมันยั่วใจจริงๆไหมมันก็ยั่วใจจริงๆแต่ถ้าคนที่ไปทำงานสแกมเมอร์มันก็มีคนที่ไปแล้วไม่ได้เงินพอไปถึงปั๊บเนี่ยเขาถูกบังคับไปทำยอดถ้าไม่ทำยอดโดนตบตีซ้อมช็อตไฟฟ้าแล้วเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าจะออกต้องจ่ายเงินค่าไถ่ตอนนี้คือหลักแสนถึงหลักล้านหนักหนาที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมาก็คือการเอาอวัยวะไปขายก็ได้คุยกับคนที่เขาอยู่ชายแดนเขาบอกว่าเนี่ยเห็นศพลอยมาทุกวันเลย
5: Back to Basics ทุกวันศุกร์เวลา 4:30 ทางไทย PBS กฎหมายเลข 3

0: บ๊อบดีโคตรครับเพราะเบื้องหลังวงการบันเทิงมีอะไรมากกว่าความสนุกนะครับวันนี้อยู่กับปาร์ค กวินภพ พันธุฤกษ์นะครับพบกันทุกช่องทางของไทย PBS นะฮะวันนี้ชวนคุยกับคนที่อยู่เบื้องหลังถ้าเกิดคุณผู้ชมเปิดทีวีเปิดแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเปิดช่องทางออนไลน์ต่างๆคนนี้อยู่เบื้องหลังเยอะมากเพราะตอนแรกว่าปาร์คพยายามจะระบุว่าเอ๊ะทำงานเป็นเบื้องหลัง acting coach ให้กับนักแสดงท่านไหนบ้างนะฮะคนนี้เขาบอกว่าอุ๊ยเปิดทุกช่องตอนนี้เจอหมดเลยนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างบทบาทน่าสนใจมากคือการเป็น intimacy coordinator เวลาเห็นเลิฟซีนเวลาเห็นฉากรักร้อนแรงเนี่ยเบื้องหลังเขาทำงานกันยังไงแล้วก็อีกหนึ่งบทบาทด้วยทำเยอะเหลือเกินนะฮะก็คือการเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์ลงแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งด้วยเพิ่งฉายกันไปด้วยนะฮะเลือดรักนะคะต้อนรับครูบิวอรพันธ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: บางมีความเกรงเลยครับทำหลายอย่างฮะครูฮะปักเกินไปน่าจะแค่เศษเสี้ยวหนึ่งของครูบิวเท่านั้นครูบิวบอกปักอย่าเกรงครูบิวอย่าเกรงสิ
1: ไม่ครูไม่เกรงแต่ครูจะบอกว่าที่เกินมาก็ค่อนข้างถูกต้อง
0: ครับ
1: ก็ครอบคลุมทั้งหมดเพราะว่าแต่ว่าแค่ตำแหน่งของที่ของเลือดรักนักฆ่าจะเป็นผู้อำนวยการสร้าง
0: ผู้อำนวยการ
1: เพราะว่าจริงๆเจ้าของเงินทุนคือ Netflix
0: ครูฮะเห็นบอกว่าก่อนมาวันนี้ไปปฏิบัติธรรมมาเหรอครับชีวิตวงการบันเทิงมันวุ่นวายทุกอย่างมันว้าวุ่นจนถึงขนาดว่าหนีไปปฏิบัติธรรมแล้วเหรอฮะ
1: ใช่ก็ไปปฏิบัติธรรมมาเป็นการเข้าคอร์สทั้งหมด10วันปิดวาจาก็คือไม่พูดกับใครเลยแล้วก็ไม่เล่นโทรศัพท์ไม่ติดต่อสื่อสารอะไรเงี้ยเป็น10วันที่ได้อยู่กับตัวเองแล้วก็ได้อยู่กับตัวเองอ่ะจริงๆอะไรเงี้ย
0: พอตอนแรกปาเข้าใจว่าโอ้ยด้วยความแบบอาจจะหลีกหนีความวุ่นวายเพราะว่าผลงานเพิ่งจบไปด้วยมีทั้งเลือดรักนะคะที่สตรีมไปก่อนหน้านี้ใช่มั้ยฮะสกุณาซ่อนรักสรุปไม่เกี่ยวนะ
1: ไม่เกี่ยวทำเป็นปกติ
0: ครูครับจริงๆเรื่องการปฏิบัติธรรมมันเกี่ยวโยงกับเรื่องการเป็น acting coach มั้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ปาเคยคุยหลายท่านมากแล้วทุกคนโยงเรื่องการปฏิบัติธรรมการศึกษาธรรมะหมดยดานริญญาก็บอกว่าเฮ้ยศึกษาธรรมเอามาใช้เรื่องการแสดงมีพี่คาเดียจักรพันธ
1: ์
0: ก็บอกแบบนี้ก็ใช่เหมือนกันมันเกี่ยวโยงกันเหรอฮะ
1: ความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงคือเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์เกี่ยวกับคนอันนี้คือแกนหลักสำคัญที่มันเกี่ยวข้องกันมากๆacting ศาสตร์การแสดงจริงๆมันคือการเอาความเป็นมนุษย์มาทำให้เป็นทฤษฎีแล้วเวลาที่เราเอาตัวละครเราเอาทฤษฎีเพื่อไปเป็นตัวละครนึกออกปะดังนั้นแปลว่าก็เกี่ยวกับคนธรรมะก็คือการดีลกับความเป็นคนของเราเนี่ยแหละสิ่งที่สองอย่างนี้เหมือนกันก็คือเรื่องเซนเซชันหรือว่าถ้าเป็นภาษาธรรมะก็จะพูดว่าผัสสะผัสสะคือเหมือนเป็นแบบอายตนะที่เป็นรีเซฟเวอร์ของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจ
0: แต่ปังเห็นบางคนเวลาเข้าบทเข้าสีแล้วออกไม่ได้อันนั้นทำไมฮะ
1: มีหลายสาอาจจะมีหลายสาเหตุเพราะว่าก็ต้องถามเขาว่าเขาเข้ายังไงเข้าบางคนที่เข้าแล้วออกไม่ได้อาจจะเอาตัวตนชีวิตจริงเนี่ยไปเชื่อมโยงกับตัวละครแล้วมาผสมปนเปจนแยกไม่ออกแปลว่าเขาไม่ได้ขีดเส้นตัวเองบาวเดอรี่ของตัวเองกับตัวละครอย่างชัดเจนมันอาจจะปนหรืออาจจะเพราะเทคนิคการแสดงมันการแสดงซะว่าการแสดงคืออัลติเมทของมันหรือจุดสูงสุดของมันก็คือทำให้เล่นแล้วสื่อความรู้สึกแล้วเป็นตัวละครให้ดีที่สุดแต่วิธีการเข้าไปสู่ตัวละครมันมี
0: หลากหลาย
1: เวกไม่รู้เขาใช้แบบไหนถ้าใช้อันที่เอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องมากๆอาจจะเอาไม่ออกหรือบางปมปัญหาของตัวละครกับปมของเราอาจจะใกล้เคียงกันจนมันเบลอลายแล้วมันปนอาจจะเอาไม่ออกหรืออันนี้อาจจะแบบบองก่อนอย่าเกลียดฉันนะ บางคนต้องถามตัวเองว่าเข้าได้จริงหรือเปล่า
0: หมายความว่าไงอะเข้าได้จริงหรือเปล่า
1: อ้าวเพราะว่าหลายครั้งอะอาจจะยังเข้าไม่ได้หรอกแต่คิดว่าเอง
0: เข้าแล้ว
1: แล้วก็พูดว่าเข้าออกไม่ได้เพราะว่าการที่พูดอย่างเงี้ยสมัยก่อนเวลาที่พูดว่าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในตัวละครแล้วเอาไม่ออกมันเท่มันเหมือนคน work hard อะแต่ว่า you not work smart นะ
0: อุ๊ยจะปากชอบประโยคเมื่อกี้มันคือการทำงานอย่าง smart มันต้องรู้ตัวเองว่าว
1: ิ
0: ธีการเข้าวิธีการออกมัน
1: แต่ว่าหลายครั้งที่คนบอกว่าเข้าหรอกไม่ได้เพราะเม็ดตอดอะเราจะถามว่าฮัลโหลเราที่ตัวละคร A คุยกับตัวละคร B มันก็จะอยู่ในเรื่องนี้ที่มันมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง A กับ B ถูกไหมแล้วถ้า A มาคุยกับปาร์คอะในโลกชีวิตจริงอะปฏิสัมพันธ์จะคืออะไรเพราะว่า relationship มันเปลี่ยนไง
0: ถ้าอย่างนี้ปาร์คเห็นภาพเลย
1: ดังนั้นเนี่ยคนที่บอกว่าอ๋อเม็ดตอดเราเม็ดตอดเราเวลาที่คนบ้านเราอ่ะประเทศเราอ่ะเขาก็จะชอบอ๋อใช่เม็ดตอดเราใช่เม็ดตอดเราก็คืออ
0: ุ้ยชื่นชมว่าเก่งมากแต่จริงๆแล้ว
1: มันมีอีกหลายวิธีกับที่เขาบอกว่าเม็ดตอดอาจจะไม่ได้จริงนะ
0: ครูบิวทุกวันนี้ครูบิว ป็น acting coach ให้ใครบ้างพอป้าพูดแบบนี้เวลา20นาทีน่าจะไม่พอเอากลมๆกว้างๆ

0: อกธนภพแก๊งนาดาวทำ
1: แก๊ง
0: ฮอร์โมนทำหมด
1: ครูครับตอนย้อนไปตอนนั้นเป็นตอนที่ทำให้นาดาวอันนั้นเป็นช่วงแรกๆที่ทำไหมหรือว่าก่อนหน้านั้นอีก
0: ก่อนหน้านั้นอีกเพราะว่าทำเรื่องแรกที่ทำ acting coach คือปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่น
1: ตอนนั้นมีแพตตี้มีมันเป็นเรื่องย่อยอยู่ในปิดเทอมใหญ่ถ้าปักจะไม่ปิดคือทำทั้งหมดเลย
0: ทำทั้งหมดเลย
1: ใช่ไหมฮะ
0: ปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่น
1: แล้วก็ทำนาดาวด้วย
0: นาดาวก็คือทำก็ทุกเรื่องนะ
1: ส่วนใหญ่ของครูบิวนี่อยู่กับเด็กที่เป็นวัยรุ่นหมดเลยเหรอ
0: เพราะฉันวัยรุ่นไงไม่เกี่ยวว่าต้องอยู่กับวัยรุ่นเท่านั้นแต่ว่าก็จะอยู่กับนักแสดงก็หลักค่อนข้างหลากหลายแต่ว่าคืออย่างนี้ครูคิดว่านะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะก็คือสมัยก่อนอะอาชีพเนี้ยมันยังไม่ค่อยมีเพราะว่าก็จะมีจำได้ว่าตอนที่เริ่มทำ acting coach ต่างๆอะจะมีนักแสดงอีกเจเนอเรชันนึงที่เดินเข้ามาแล้วจะถามว่าแบบเวิร์กช็อปคืออะไร
1: แล้วเวิร์กช็อปคืออะไรครูบิวถ้าเวิร์กช็อปในนิยามของความเป็นครู acting coach เวิร์กช็อปคืออะไรและกระบวนการในการทำต้องทำอะไรบ้างฮะเพราะป้าเข้าใจแค่ว่าทำยังไงก็ได้ให้คนนี้เข้าถึงบทนี้จบเลยหรือเปล่าฮะ
0: เวิร์กช็อปอะจริงๆแล้วเราสำหรับครูคือมันคือห้องของการทดลองหลายนักแสดงหลายคนจะชอบคิดว่าฉันต้องทำให้ถูกแต่ตอนเวิร์กช็อปโนจ้ะสำหรับครูมันคือการเพรพการเตรียมตัวนักแสดงเพื่อจะไปทำงานถ้าเราเปรียบเป็นเหมือนแบบเส้นของการทำอาหารน่ะครูคือคนที่เตรียมอินกรีเดียนต์เพรพให้เชฟไปผัด
1: ครูครับเวลาวิธีการทำงานของคนที่เป็น acting coach อ่ะเป็นคนที่เวิร์กช็อปนักแสดงแต่พอไปหน้าเซตคนจัดการทั้งหมดดูทั้งหมดมันคือผู้กำกับกระบวนการในการทำงานการคิดมันทำยังไงให้คนเป็น acting coach รู้ว่าแบบผู้กำกับต้องการแบบนี้ตัวละครต้องเป็นแบบนี้ให้มันไปเข้าตาเขาที่สุดถูกต้องตามสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดทำไงฮะ
0: คือacting coach เวลาที่ถ้าเป็นครูครูไม่รู้ว่าท่านอื่นทำอย่างไรแต่ถ้าเป็นครูครูรับบทมาแล้วครูจะอ่านทั้งหมดอ่านบททั้งหมดแล้วครูก็จะวิเคราะห์ตัวละครทั้งหมดแล้วก็ครูก็จะขออนุญาตพุ่มกับคุยกับครูว่าเขามองยังไงเขามองยังไงเขาอยากได้แบบไหนเหมือนเราทำงาน under เขาอะเราทำงาน under เขา
1: ครูมีเคสเมาส์หรือว่าไม่ได้นินทานะเมาส์เป็นเคสกรณีศึกษานะฮะเพื่อความรู้เลยมีไหมฮะว่าแบบสอนนักแสดงคนนี้วิธีการสอนเข้าถึงบทนี้ที่เคยผ่านมาบทอะไรก็ได้มีไหมครับ
0: ครูเคยทำเรื่องหนึ่งชื่อเรื่อง Red Life พุ่มกับอยากได้มินิมอลมากๆครูไม่ใช้เทคนิคเลยครูใช้การเปิดเซนส์ล้วนสิ่งที่ฉันทำก็คือครูก็จะให้นักแสดงเข้าใจตัวละครซึ่งนักแสดงอย่างน้องซิดนีย์ที่เป็นนางเอกเนี่ยตัวจริงคือเป็นเด็กสดใสและเริงมากเอ็กโซเวิร์ตสุดอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวละครคืออินโทรเวิร์ตมากไม่คุยกับใครเลยมองมนเลยเงี้ยนึกออกปะ
1: โอเค
0: ครูแล้วครูก็พยายามแบบครูก็ลองให้ทำแล้วครูก็เหมือนแบบพุ่มกับเขาบอกว่าน้อยลงอีกค่ะพี่อยากได้แบบมินิมอลมากมินิมอลมากเลยเงี้ยสิ่งที่ครูทำก็คือครูก็เวิร์กช็อปซิดนีย์แล้วครูก็พาซิดนีย์บอกซิดนีย์ไปเรื่องราวเกิดขึ้นที่วงเวียน22ครูก็พานักแสดงอะไปที่วงเวียน22ไปตรงตรอกซอกซอยที่คิดว่าตัวละครจะใช้ชีวิตตรงนั้นอ่ะเสร็จปุ๊บครูก็ไปยืนแล้วครูก็บอกว่าอ่ะมาซิดมาแล้วก็ค่อยๆเปิดเซนส์ทีละอย่างแล้วก็ให้ซิดอยู่ใน environment นั้นโดยที่รับรู้เสียงกลิ่นความมืดความอับทุกอย่างที่อยู่ตรงนั้นทั้งหมด
1: ป้าเข้าใจมาเสมอว่าการเวิร์กช็อปหมายถึงว่าการไปอยู่ในห้องหนึ่งพูดคุยกันว่าเอ๊ะตัวละครของคุณเป็นยังไงคุณคิดยังไงเราคิดอย่างนี้นะผู้กำกับต้องการแบบนี้หรือว่ามีฉากนี้สำคัญมากลองซ้อมการแสดงซิเอาจริงๆมันไม่ได้อยู่แค่ในห้องสี่เหลี่ยมมันมากกว่านั้นเยอะมาก
0: แล้วแต่ยูครีเอทเลยเธอได้ดูเรื่องอ่ะปิดเธอใหญ่หัวใจวาวุ่นฉันทำค่ายกับพี่ยงค่ายนักแสดงเธอพาไปตอนนั้นยังไม่รู้ด้วยว่าต้องทำยังไงแต่แค่รู้สึกว่าแค่ใช้ความรู้สึกของตัวเองอะว่ามันจะต้องเลิศแน่เลยก็คุณพี่ป่ะไปเช่าบ้านที่ริมทะเลแล้วก็นัดนักแสดงทุกคนเนี่ยไปค่ะไปริมทะเลแล้วก็ไปทำเวิร์กช็อปไปทำแบบสอนริมทะเลเพราะว่าอยากได้ความกลุ่มก้อนอยากได้เอเนอร์จีที่เข้ากันจบพีกนั้นซักซีดก็เป็นอะไรที่สนุกเพราะว่ามันต้องมีกลุ่มเพื่อนมีกลุ่มก้อนเป็นเด็กวัยรุ่นเย่ๆซึ่งตอนนั้นน่ะบางคนยังไม่มีพื้นฐานการแสดง
1: ครูกระบวนการทั้งหมดมันดูเป็นหลักเป็นหลักการมากมันได้มาจากไหนการวางระบบการสอนแบบนี้เองมันได้มายังไงฮะการ acting coach แบบเนี้ย
0: จริง

0: จริงแล้วอ่ะน่าคิดว่านะก็ไม่คิดว่าก็มีส่วนหนึ่งที่คือจริงๆครูจบกำกับละครเวทีที่อังกฤษอ่ะตอนที่เรียนกำกับละครเวทีที่อังกฤษอ่ะมันจะมีวิชาเวิร์กช็อปที่เรียนเรื่องการทำเวิร์กช็อปและก็ที่ต่างประเทศอย่างอังกฤษอย่างเงี้ยตอนที่ครูเรียนอยู่ก็หลายสิบปีแล้วอ่ะเขาอ่ะผู้กำกับต้องทำเวิร์กช็อปเองทุกผู้กำกับต้องเรียนรู้วิธีการสื่อสารกับนักแสดงเองซึ่งพอเรียนแล้วค้นพบว่าดิฉันไม่อยากกำกับแต่ดิฉันเอนจอยในการสื่อสารกับนักแสดงแล้วก็ลงไหลใน acting ดังนั้นครูว่าไอ้สกิลการคุยกับนักแสดงสกิลการทำเวิร์กช็อปอะน่าจะเกิดจากก้อนกระบวนการนั้น
1: อีกหนึ่งบทบาทของครูบิวนอกจากการเป็น acting coach การทำเวิร์กช็อปแล้วบักสนใจมาก
0: ค่ะ
1: เสียงข้าดูไม่พอใจฮะครูฮะ คือการเป็น intimacy coordinator ครูอธิบายขยายความนี้หน่อยหลังๆเวลาเราพูดถึง intimacy coordinator เนี่ยในคอนเทนต์ยิ่งจากแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเองหรือว่าหลังๆเราเห็นจากทีวีซีรีส์ละครต่างๆเนี่ยตำแหน่งนี้มันถูกพูดถึงมากขึ้นตำแหน่งนี้จริงๆคืออะไรฮะ
0: ตำแหน่งนี้คือผู้ประสานงานฉากใกล้ชิด
1: ถ้าป้าภาษาบ้านๆเลิฟซีนเซ็กซ์ซีน
0: ฉากที่ต้องมีการแตะตัวแล้วมีความรุนแรงใกล้ชิดคือจริงๆแล้วคำว่าอินเทอร์เมซี่มันมากกว่านั้นอีก
1: อ๋อหมายถึงว่ารุนแรงแบบก็ต่อให้ทำร้ายร่างกายกระชากถูด้วย
0: Yes sir
1: เดี๋ยวนี้ฉากแบบนี้เวลาเลิฟซีนเซ็กซ์ซีนคอนเซิร์นกันขนาดไหนหน้าที่ของ intimacy coordinator เข้าไปทำอะไรกับฉากนี้บ้างครับ
0: ขอคำว่าคอนเซิร์นกันแค่ไหนจะบอกว่าตำแหน่งนี้หรือหน้าที่นี้หรือการอบรมอันเนี้ยเพิ่งมีมายุคหลังๆแต่ก่อนเนี้ยไม่มีคำว่ายุคหลังๆตอนนี้เนี้ยต่างประเทศก็เริ่มใช้กันเยอะโปรดักชั่นไทยที่อัปทูเดตสมัยใหม่หน่อยก็เริ่มใช้ต้องพูดอย่างนี้ Intimacy Coordinator ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาคอนวินส์นักแสดงว่าต้องทำแบบนี้ต้องทำแบบนั้นแต่ว่าการทำงานก็คือเราก็จะเอาบทมาปุ๊บเอาบทมาอีกแล้วเห็นไหมมันสกิลแค่เขียนเป็นคนก็เอาบทมาก็รับรู้แต่มันจริงไม่ต้องบททั้งหมดก็ได้เป็นซีนนั้นว่าแล้วก็พุ่มกับอยากได้อะไรภาพที่เขามองไว้คืออะไรเพราะอะไรพุ่มกับได้ข้อมูลจากพุ่มกับมาปุ๊บเราก็จะมาคุยสมมติปากเป็นนักแสดงก็ถามว่าอันเนี้ยพุ่มกับมีภาพประมาณนี้ปากสบายใจที่จะเห็นแค่ไหนเห็นแค่ไหนคือสมมติว่าเห็นร่างกายเนี้ยที่จะเห็นออกสื่อเนี่ยสบายใจเห็นแค่ไหนเห็นปากก็จะเห็นเท่านี้ได้เท่านี้และเท่านี้ข้างจากท่อนบนเห็นได้เท่านี้ท่อนล่างเห็นได้สูงเท่านี้แผ่นหลังเห็นได้เห็นได้ถึงอะไรอย่างนี้นอกบ้านเราก็จะลงรายละเอียดของอวัยวะแต่ว่าเราก็จะเป็นการสอบถามพูดคุยนะแล้วก็พอรู้ว่าสบายใจแค่ไหนหรือถ้าไม่สบายใจในการทำหรือบางเดี๋ยวนี้มันอย่างซีนจูบบางคนก็รีควายขออินทิเมซี
1: ่
0: แต่ก่อนเนี้ยปั้นเราไม่มีจูบคือจูบสัตว์คือสัตว์นัวคือนัวอ่ะแต่ตอนเนี้ยก็จะถามว่าจูบได้แบบไหนจูบแบบนี้จูบแบบแค่แปะจูบแบบอ่ะปากได้ก็จะถามขออนุญาตนะคะลิ้นได้ไหมคะบางคนได้ค่ะไม่ติดติดไม่ติดหรือบางเลิฟซีนจะมีการแบบสัมผัสที่มากกว่าหรือมีการเอ็กซ์เพรสชันแบบนี้สบายใจแบบไหนส่งเสียงได้แค่ไหนสบายใจแบบไหนหรือถ้าไม่สบายใจสามารถที่จะมีสแตนด์อินได้ไหมแต่ยูต้องรู้นะว่าถ้าใช้สแตนด์อินคนดูจะคิดว่าคือยูนะได้ไหมถ้าบางคนบอกไม่สะดวกค่ะเราก็จะก็เก็บข้อมูลแล้วเขาก็บางคนก็บอกได้เลยเก็บข้อมูลหรือว่าถ้าสมมติว่าอันเนี้ยเป็นเซฟตี้ใส่เซฟแบบจริงๆแล้วบางทีกองถ่ายอ่ะที่ดูเหมือนโป๊ะอาจจะเอา CG เอาออก
1: สมมติมันมีเคสไหนไหมฮะที่มันต้องใช้วิธีการอื่นในการแก้ปัญหาในฉากเซ็กซี่เลิฟซีนแบบนี้เองอย่างเช่นต้องหูอินทิเมซี่จะต้องแบบว่าตายแล้วแก้ด้วยการแบบมุมกล้องได้ไหมนะหรืออย่างอื่นได้ไหมนะไปถึงต้องไปเลเวลนั้นไหมครับครูนอกจากการแค่ตกลงหาตรงกลาง
0: ตอนนี้สิ่งที่เจอและทำอ่ะก็คือเป็นคนไม่รู้คนอื่นทำหรือเปล่าเอาอีกแล้วไม่รู้คนอื่นทำหรือเปล่า ก็จะติดงาน acting coach ที่แก้ช่วยแก้ปัญหาอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่ทำเดี๋ยวขอเล่าต่อ นิดนึงก็คือพอเขาตกลงแล้วอ่ะก็จะเกิดการซ้อมโดยนี่ก็จะขออนุญาตเอาคอสตูมจริงๆมาเอาเซฟตี้จริงๆมาก็รีเควสเป็นคนแบบเพราะรู้สึกว่าการออกกองแล้วบรรยากาศกองต้องดีต้องแฮปปี้อะไรเงี้ยก็จะบอกว่าขออนุญาตนะคะเอาเสื้อผ้าที่เสื้อผ้าจริงที่จะใส่วันเล่นได้ไหม หรือถ้ายังไม่มีขอใกล้เคียงที่สุดที่จะเป็นทรงการดึงการหลุดไหลอะนึกออกปะมันจะเป็นยังไงเราจะได้เทสว่าเวลาเล่นจริงแล้วมันหลุดไหลได้จริงหรือเปล่า
1: คร
0: ับ ปุ๊บปุ๊บเสร็จปุ๊บอะอยากได้คว่ำหงายยังไงม้วนตัวแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็จะเซฟให้นักแสดงเสร็จแล้วก็นักแสดงก็จะใส่เซฟที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับวันจริงมาซ้อมในห้องเวิร์กช็อปที่มีแค่เตียง1เตียง intimacy coordinator และผู้กำกับมีแค่นี้มีคนแค่นี
1: ้ต้องซ้อม
0: ซ้อมแต่ซ้อมในที่นี้ต้องปักต้องคิดถึงการซ้อมเต้นซ้อมเต้นและจังหวะเราอ่ะจะให้ซ้อมแบบที่ไม่โดนตัวจริงๆนะจูบก็คือแค่เหมือนแค่ใกล้นี้แล้วก็รู้แค่ว่าซ้ายขวาหน้าหลังพลิกตะแคงอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะก็ซ้อมอย่างเงี้ย
1: มาเข้าใจมาเสมอว่าถ้าเป็นในอดีตมันคือการด้นสดไปเลยอาจจะมีขออนุญาตนะครับไม่ได้ทะลึ่งนะปิดแค่นี้ผู้ชายอาจจะปิดแค่นี
0: ้
1: เห็นด้านหลังได้ทุกวันนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมฮะแต่ว่าน่าจะมีการปรับแก้
0: บางกองถ่ายแต่ว่ายังพูดขออนุญาตพูดตรงๆว่าบางโปรดักชันไทยหรือพูดกับยุคจริงๆอายุไม่ได้ต่างกันมากยังไม่เข้าใจสิ่งนี้มันค่อนยังถือว่าค่อนข้างใหม่ค่อนข้างใหม่เพราะว่าในช่วงระยะเวลาแบบเนี่ยเพิ่ง
1: ไม่กี่ปีมั้งครูพี
0: ่กี่ปีที่มีเหรอ
1: ไม่กี่ปีเองเน
0: า
1: ะ
0: เธอในไม่กี่เดือนเนี่ยบางพุ่มกับยังงงอยู่เลยว่าทำไมเด็กไม่ยอมเล่นนึกออกไหมดังนั้นถามว่ามันปรับเปลี่ยนทั้งหมดทั้งกระบวนการหรือยังตอบเลยว่ายังแต่หรือแบบการเซฟไม่ดีนักแสดงไม่ยอมเล่นเลยเกิดขึ้นแบบในกองถ่ายยังมีอยู
1: ่ใช่ป้าเคยมีหินหนึ่งมาทำให้ป้าคิดว่าบางทีมันในอดีตมันอาจจะเป็นข้อหน้ากังวลของนักแสดงโดยเฉพาะสมมติถ้าเป็นผู้หญิงใช่ไหมฮะว่าเฮ้ยการตัดสินใจเล่นแล้วถ้าถูกบังคับให้เล่นเลิฟซีนหรือเซ็กซ์ซีนแบบนี้แล้วเกิดเราไม่ยินยอมทั้งนั้นจริงๆมันเป็นร่างกายเราเนาะสุดท้ายอ่ะโอกาสในการได้งานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตต่อไปอะไรเงี้ยมันจะหายไปเลยแต่การมีแบบนี้อย่างน้อยมันตัดปัญหาน
0: ี้แล้วเราว่าจริงๆไม่ใช่แค่นักแสดงผู้หญิงนักแสดงผู้ชายก็อึดอัดทั้งสองเพศแต่ว่าถามว่ามีสิ่งนี้แล้วมันจะตัดปัญหาไหมเราคิดว่ามันเป็นการทำงานให้สมูทและโปรเฟชชั่นอลขึ้น
1: ครับเพราะอีกหนึ่งบทบาทของครูบิวที่ว่าปีนี้เราได้เห็นผลงานแล้วต้องใช้คำว่าตำแหน่งอะไรนะฮะ
0: ผู้อำนวยการผลิต
1: ของเลือดรักนักฆ่า
0: เลือดรักนักฆ่า
1: ทำไมจากการเป็น acting coach intimacy อยู่ดีๆจ้ำไปเป็นผู้ผลิตไปเลยแล้ว
0: จริงๆโปรเจกต์เนี้ยเริ่มต้นกับพี่เจียพัฒนาเมื่อ4ปีที่แล้วถามว่าจำไปไหมเป็นคนค่อนข้างทำอะไรตามสัญชาตญาณเห็นบ้างตอนเวิร์กช็อปเราก็จะแบบทำอะไรก็ไม่รู
1: ้
0: ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าจำไปได้ไงมันไม่เชิงว่าจำเพราะว่าเหมือนเกิดการนั่งคุยกันแล้วพี่เจียบอกพี่มีเรื่องนี้นะมันน่าสนใจมากเลยนี่ก็อุ๊ยน่าสนใจเลยค่ะเพราะว่าก็ทำงานกับพี่เจียบได้ทำพี่เจียบเขียนบทเราทำ acting coach มาแบบด้วยกันหลายเรื่องแล้วแล้วจะเป็นอุ๊ยน่าสนใจมากเลยค่ะอุ๊ยถ้าคนนี้เล่นแล้วจะเป็นยังไงนะคะอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเอ้ยลองไหมแค่นี้แค่อยากทำ
1: แค่นี้เลย
0: จุดเริ่มต้นคืออันนี้
1: ทุกวันนี้ถ้าให้กลับไปทำหนังอีกทีครูบิวยังสนใจอยากจะทำหนังอีกไหมฮะ
0: อยากบวช
1: เดี๋ยวครูบิวสองนัยยะอยากบวชคือตอนแรกบอกว่าเป็นคนศึกษาธรรมะอยู่แล้วกับนัยยะสองเพราะว่าเจอเขาว่าถ้าต้องกลับไปทำหนังฉันบวชดีกว่านัยยะไหน
0: ไม่นัยยะหนึ่งนัยยะหนึ่งแต่คำว่าบวชอันนี้ก็ไม่มันเป็นการเปรียบเปยแค่อยากแบบปฏิบัติธรรมเพราะจริงการปฏิบัติธรรมคือ first priorityอยู่แล้วอย่างที่บอกว่าถ้าผู้กำกับมาผู้จัดมาแล้วจะให้เราทำงานในช่วงที่เราล็อกไว้ว่าเราจะนั่งสมาธิเราจะไปนั่งสมาธิก่อนแล้วถามว่าคุณพี่รอได้ไหมคะถ้ารอได้ก็รอแต่ถ้ารอไม่ได้คุณพี่อาจจะต้องรบกวนเชิญครูท่านอื่นค่ะอะไรเงี้ยเขาก็จะเราให้สิ่งนี้เป็น priority อะไรเงี้ยเสาร์อาทิตย์ไปเรียนอภิธรรมที่วัดมหาธาตุอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันคือ priority มากของชีวิตจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถามว่าพอตอนช่วงที่มันทำโปรดักชันหรือทำหนังเราขาดหายเรื่องการนั่งสมาธิแล้วก็การปฏิบัติธรรม
1: ไปออกไปพักถึงเลยใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่นี่มันทำสถิติด้วยนี่ใช่ไหมฮะของ Netflix ใช่ไหม
0: ใช่
1: เป็นอะไรฮะตอนนี้เป็นหนังไทย
0: ดีใจและภูมิใจมาก
1: ก็คือหนังไทยที
0: ่เป็นหนังไทยเรื่องแรกแล้วจริงๆก็น่าจะเป็นไม่รู้ว่าทางซีรีส์เป็นการแต่เป็นหนังไทยเรื่องแรกที่ได้อันดับ1 worldwide 2 สัปดาห์ติดต่อกัน
1: ใช่เป็นหนังเพราะในแคตตากรีของความเป็นหนัง
0: ภูมิใจมากเพราะว่าสำหรับเราวันที่รู้เนี่ยร้องไห้กับพี่เจี๊ยบแบบตัวสั่นไปหมดเลยเป็นชั่วโมงเลยแบบร้องไห้แบบร้อง

0: พราะว่าจริงๆแล้วเราเริ่มต้นสิ่งเนี้ยเพราะเราอะมีสิ่งที่สนใจอยู่ 2-3 อย่างในความเป็นฟิล์มเมกเกอร์นะคือเราเชื่อว่าทีมงานคนไทยมีความสามารถมากๆเราเชื่อแต่แค่เราไม่มีเงิน
1: หมายถึงตัวเราหรือหมายถึงตัวทีมงานคนไทยทีม
0: คนไทยทีมไทยทั้งหมดเราไม่ได้มองตัวเราเรามององค์คาพยพของอุตสาหกรรมฟิล์มเมกเกอร์ของคนไทยเรามีศักยภาพเราเก่งแต่เราไม่มีตังค์
1: ทุกคนพูดเรื่องนี้หมดเลยแม้กระทั่งพี่ปิงเกรียงไกรที่เป็นนายกสมาคมนายกสมาคมวิชาชีพนักเขียนบทไทยก็บอกปัญหาหนึ่งคือตังค์พี่ไม่เดี๋ยวชูเกียรติก็บอกตังค
0: ์ใช่เพราะว่าพอเราลองมาทำโปรเจกต์ของ Netflix ที่มีเงินลงทุนให้เราทำมากกว่าโปรดักชันไทยอ่ะกี่เท่าล่ะตกเลขอ่ะ3เท่า 3-4 เท่าอย่างเงี้ยถ้าเปรียบเทียบสิ่งที่ Netflix Thailand ให้เรามาถือว่าเยอะมากกับการโปรดักชันหนังไทยถ้าเทียบ Netflix Thailand ลงทุนกับสิ่งนี้แล้วเทียบกับพวกหนังฮอลลีวูดอ่ะถือว่าถูกเนื่องถ้าเทียบกับระดับฮอลลีวูดอันนี้คือหนังทุนต่ำแต่สำหรับเราก็คือวู้เยอะมากถามว่ามันเอฟเฟกต์งบประมาณหรือบัดเจ็ตมันเอฟเฟกต์อะไรกับการทำโปรดักชันมันเรื่องเวลาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีกฎว่าทำงานไม่เกิน12
1: ชั่วโมง
0: เธอฉันอยู่ในยุคเคยทำงาน28ชั่วโมง
1: มากกว่า1วันอีกนะ
0: Yes sir
1: หูโหดมาก
0: ใช่24 28 20
1: 18ปั๊กก็ว่าเยอะแล้วนะ20ปั๊กก็ว่าเยอะแล้วนะ
0: 28เคยแม็กซิมัม28
1: ไม่ได้นอนเลย
0: ไม่นอนเลยแต่ตอนนั้นเด็กกว่านี้เยอะนี่คือหลายปีผ่านมาแล้วนะที่ทุกวันนี้เขาเรียกร้องว่าให้อยู่12หรือบางคนก็จะบ่นว่าเกิน12อะไรเงี้ยเธอแต่ฉันเข้าใจนะว่าเพราะเราซื้อว่าหนังหนึ่งเรื่องทุกที่มันคือชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงเนื้อฟุตเทจที่จะถ่ายทำที่จะเล่ามีเท่ากันไม่ว่าจะฮอลลีวูดประเทศชาติไหนเล่าเท่านี้ใช้เวลาเล่าเท่านี้แต่สมมติว่าเธอมีเงินให้เล่าชั่วโมงครึ่งสมมติชั่วโมงครึ่งเธอมีตังค์ให้เขา1ล้านบาทกับเธอมีตังค์ให้เขา100บาท
1: มันต่างกัน
0: ต่างกัน
1: ทุนสำคัญแล้วมันส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
0: คุณภาพในการสร้าง
1: ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทีมงานซึ่งคุณภาพชีวิตทีมงานมันจะไปส่งผลต่อคุณภาพงานอีกทีนึง
0: หรือบางครั้งถ้าคนเขียนบทบรรเจิดหรือว่ามีฟังก์ชันที่จะเล่าเรื่องได้ดีมากแต่สถานที่เยอะเกินไปตัดออกไงงบไปพอไงอันนี้อาจจะทำแบบอันนี้แพงไปเอาออกเพราะว่ามันต้องเอาไปเฉลี่ยทีมงานหรือบางเรื่องเงี้ยโอ้ถ่ายไม่ทันน่ะละครไทยเธอที่คนบอกว่าละครไทยคุณภาพต่ำคุณภาพเธอไฟที่จัดอันเนี้ย1ดวงก็แพงแล้วคุณภาพกล้องที่เราจะเรคคอร์ดเข้ามาเหมือนเรามีกล้องไลก้ากับกล้องแบบซื้อตามแบบแอปพลิเคชัน500บาทอ่ะภาพที่ออกมาก็ต่างกันอ่ะนักแสดงไทยทำไมนักแสดงหลายคนต้องรับหลายเรื่องด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาอยู่ด้วยเรื่องเดียวไม่ได้ค่าตัวมันไม่ได้แพงพอที่เขาจะอุ้ยดื่มด่ำกับการศิลปะการแสดงแล้วจะไม่รับงานเรื่องอื่นเลยเพราะเอาอะไรกิน
1: จริงใช่
0: เอาอะไรกิน
1: คุณวิวอันนี้คือสิ่งที่ตกผลึกเลยจากการเข้ามาอยู่ในวงการนี้และเป็นคนทำคอนเทนต์เองด้วย
0: ใช่แต่ก่อนเราจะไม่ได้ยุ่งเรื่องเราไม่เห็นตัวเงินขนาดนั้นเพราะเราอยู่แค่แผนกหัวหน้าเราคุ้มกับรุ่นน้องคณะแสดงแค่นี
1: ้แต่ตอนนี้พอมาทำเองก็เห็นแล้ว
0: เข้าใจแล้ว
1: เข็ดไหมฮะหรือจะทำต่อฮะ
0: ณตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรที่มีอินสปิเรชันที่อยากจะทำ
1: แสดงว่าถ้ามีเดี๋ยวก็จะได้
0: ถ้ามีก็อาจจะ
1: ถ้าเป็นหนังเป็นซีรีส์ยังไม่แพน
0: ไม่แพนเลยทำงานตามอารมณ์ตัวเอง
1: ปังชอบอะปังมีครูบิวเป็นไอดอลอะปังชอบปังอยากทำงานตามฟีลลิ่งตามอารมณ์ตัวเองบ้าง
0: แต่อารมณ์และฟีลลิ่งของเราอะปังเราทำงานเกือบทุกวันแทบไม่มีวันหยุดนะแล้วก็ทำงานปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ยแล้วแต่กับสำหรับครูค่อนข้างมันพอทำสองอย่างมันหนักเพราะครูยังมีสตูดิโอสอนการแสดงของครูบางคนชอบถามว่าช่วงนี้ทำเรื่องอะไรอยู่นี่คือช็อตแล้วตอบไม่ได้เพราะว่า
1: เยอะ
0: พี่เยอะประมาณเดือนหนึ่งประมาณ 4-5 เรื่องอะ
1: หาตัวช่วยแล
0: ้
1: ว
0: ไม่เพราะ
1: 4-5 เรื่อง
0: อันนี้คือคนเดียวนะแต่ว่าที่สตูดิโอมีคนอื่นมีครูคนอื่นอีกบางครั้งก็จะแบบอ่านบทไม่ทันแล้วนึกออกปะต่อให้เวิร์กช็อป3ชั่วโมงบท13ตอนประมาณ600หน้าก็ต้องอ่าน
1: ต้องอ่านให้หมด
0: อ่านให้หมดแล้วมันอ่านไม่ทันแล้วมันทำไม่ทันออกมาเวลาคนถามว่าตอนนี้ทำเรื่องอะไรอยู่เดี๋ยวจะตอบไม่ได้ละเพราะว่า
1: เพราะครูรู้เหมือนปั๊กกำลังจะ

0: ถามว่าตอนนี้มีงานอะไรของครูให้ติดตามอยู่ตอนน
1: ี้อ่ะนึกก่อน นึกเร็วๆตอนนี้เดี๋ยวจะมีภาพยนตร์ของ GDH ชื่อเรื่อง 50 First Date อันนี้ก็คือเป็น
0: ณเดช
1: น์กับมินนี่ใช่เดี๋ยวจะเข้าเดือนไหนนะเนี่ยจำไม่ได้ละ
0: น่าจะสิ้นช่วงไตรมาส2 3ไตรมาส2ไตรมาสสุดท้ายแล้วปั๊บ
1: แล้วไม่เคยแล้วก็มีเดี๋ยวจะมีร้านซ่อมความทรงจำหาตัวช่วยก่อน
0: เยอะมากเยอะใช่ไหมฮะ
1: เยอะบางคนชอบบอกว่าถ้ามันอยู่ตอบไม่ได้หรือบางคนก็จะว่าอันเนี้ยฉันว่านะงานครูบิวหรือเปล่าอย่าฉันยังจำไม่ได้ว่าฉันทำอะไร
0: งั้นถ้าอยากเห็นผลงานครูบิวหรือว่าอยากแบบไปเรียนอย่างเงี้ยช่องทางไหนครูบิวฮะ
1: ถ้าผลงานครูตอนนี้ถ้ามันจะยังยืนเสมอไปก็คือเลือดรักนักฆ่าอ่ะดูเลยค่ะ Netflix เปิดช่ำๆไปเปิดไปค่ะวนไปค่ะแล้วก็ถ้าอยากเรียนนะคะครูก็คือมีสตูดิโอของตัวเองอยู่ที่อารีชื่อ Acting Studio ค่ะ
0: เดี๋ยวเผื่อปาร์คจะไม่ให้ครูบิวสอนแล้วก็เผื่อปาร์คจะได้ไปเป็น acting coach สอนฉากใน intimate เป็น intimacy coach จะ
1: ดูหมกมุ่น
0: จะดูหมกมุ่นแซวเล่นแซวเล่นครูครับขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้มาบอยขอบคุณมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วทั้งหมดนี้คือป๊อปดีโคดครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ซานติก้าผับเมาเท่นบีจนถึงโรงเบียร์ณลาดพร้าวทำไมโศกนาฏกรรมจึงเกิดซ้ำ17ปีบทเรียนเดิมคำถามเดิม
1: ยังครับยังไม่ช่วยเลยครับ
2: ยังไม่ได้เงินจ
1: าก
2: สถานบันเทิงเลย
1: ยังครับ
0: เมื่อบทเรียนจากความตายครั้งก่อนยังหยุดความตายครั้งต่อไปไม่ได้หลังเปลวไฟใครรับผิดชอบบิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทย PBS วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนี้เวลา22นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS
3: สะพานลอยฟ้าที่สูงแล้วก็สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะคะ
4: เป็นครั้งแรกด้วยเลยที่พวกเราจะได้วิ่งเชื่อม2สะพานนะคะข้างบนเนี่ยวิวต้องสวยมากแน่ๆ
5: อย่างเดียวเลยคืออยากลองดูว่าตัวเองทำได้ไห
3: ม
5: ใช
3: ่
5: ครับ
6: มาสมัครวิ่งกับเราท่านจะเห็นวิวยามเช้าแล้วก็ร่วมทำบุญด้วยกัน
7: ทั้งไทย PBS เองทั้งดร.เทียมเองรวมทั้งมูลที่ราชประชานุเคราะห์เนี่ยมีโอกาสที่จะมีรายได้เพื่อที่ไปทำกิจกรรมต่อ
8: ทุกย่างก้าวของนักกีฬาทุกก้าวที่ก้าวไปก็คือสร้างบุญกุศลให้กับคนทั่วประเทศค่ะ
9: ส่วนของวิภาที่จะสามารถรับชมแบบมัลติวิวอันนี้ผมคิดว่าจะได้ภาพที่ค่อนข้างสวยมากๆ
10: และเชื่อมโยงชุมชนสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างแข็งแรงและยั่งยืนนะคะ
11: ทุกก้าวรวมมีความหมายและเรายังได้ทำบุญร่วมกันด้วยครับ
4: เราเจอกันที่งานค่ะ
6: แล้วพบกันครับ
12: ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun 2026ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
13: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
14: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะสถานการณ์น้ำในจังหวัดน่านแม้ว่าเริ่มเห็นสัญญาณดีนะคะหลายพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วแต่ว่าชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งยังคงเผชิญกับน้ำท่วมสูงอยู่ค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านพญาภูอำเภอเมืองน่านระดับน้ำบางจุดยังสูงประมาณ70เซนติเมตรนะคะเจ้าหน้าที่ต้องเดินลุยน้ำแล้วก็ใช้เรือท้องแบนในการเข้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแล้วก็พบว่าบางจุดไม่มีไฟฟ้าใช้ค่ะคืนนี้ติดตามต่อกับคุณปัดเสรีรักรายงานจากในพื้นที่ค่ะคุณปัดคะ
1: ครับคืนนี้นะครับเรายังคงอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่านนะครับแม้ว่าหลายชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำขณะนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแต่ว่าพื้นที่ชุมชนพญาภูบริเวณนี้นะครับยังคงถูกน้ำท่วมอยู่บางจุดสูงกว่า1เมตรนะครับทำให้ทางกู้ชีพกู้ภัยเองก็ยังคงต้องเข้าช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากว่าในชุมชนยังมีผู้สูงอายุอยู่ในพื้นที่ครับบรรยากาศยามค่ำคืนที่ชุมชนบ้านพญาภูอำเภอเมืองน่านยังคงเงียบสงบนะครับท่ามกลางน้ำที่ท่วมขังสูงกว่าประมาณ1เมตรบ้านบางหลังยังมีผู้สูงอายุและผู้ป่วยอาศัยอยู่ทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูต้องเร่งนำอาหารและยารักษาโรคเข้าไปช่วยเหลือการเข้าพื้นที่ครั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่ต้องเดินลุยน้ำประมาณ500เมตรก่อนเปลี่ยนเป็นขึ้นเรือท้องแบนเพื่อเข้าถึงบ้านเรือนที่อยู่ด้านในครับ
2: ตอนนี้ความเป็นอยู่ของเราเป็นไงบ้างครับตอนนี
3: ้ก็ลำบากเหมือนกันครับเพราะอยู่ข้างล่างอยู่ไม่ได้เลยเพราะว่ากลัวไฟฟ้าดูดเพราะเขาปล่อยทางการไฟฟ้าเขาปล่อยกระแสไฟมาเนี่ย
2: คร
3: ับ เขาไม่กล้าลงไปเลยข้างล่างเพราะวันมันมีปลั๊กปืนปลั๊กไฟข้างล่าง
2: ก็เลยอยู่แต่ข้างบน
3: อยู่แต่ข้างบนไม่กล้าลงเลย
2: ครับเราเจอสถานการณ์แบบนี้บ่อยไหมครับ
3: เกือบทุกปีครับ
2: ปีนี้ได้มีการเตือนล่วงหน้าไหมครับเขาบอก
3: มีครับเขาจะมีหวอบอก
2: อ
3: เปิดหว
2: อ
3: เปิดหวอแล้วก็ให้พวกชาวบ้านที่ว่าอยู่ริมตลิ่งตรงนี้ก็ทยอยขน
2: ครับ
3: เพราะมันจะต้องแก้งมันจากสายเหนือก่อนไง
2: แต่ว่าความเสียหายเราก็เลยไม่มากจน
3: ครับไม่มากเท่าไหร่ครับ
1: การทำงานในช่วงกลางคืนนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่ามีความยากและเสี่ยงมากกว่าช่วงกลางวันเพราะทัศนวิสัยต่ำและไม่สามารถมองเห็นสิ่งกีดขวางหรืออันตรายที่อยู่ใต้น้ำได้ชัดเจนจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
4: ความเสี่ยงก็มีครับความเสี่ยงในด้านความมืดแล้วก็กระแสน้ำที่เรามองไม่เห็นครับ
2: เราก็ไม่รู้อะไรอยู่ในน้ำ
4: ใช่ครับเป็นพวกเศษไม้เศษสวะเศษขยะอะไรประมาณนี้ครับคือบางทีมันอาจจะไปติดใบเรือหรือใบเจ็ตสกี
2: ครับ
4: นะครับ
2: แล้วก็อาจจะเป็นเศษแก้วเศษอะไรที่เหยียบด้วยอะไร
4: ใช่ครับคือความปลอดภัยเจ้าที่ต้องระมัดระวังด้วยความสูง
2: แต่เราต้องทำงานตลอดทั้งวันทั้งคืน
4: ใช่ครับต้องสแตนบายตลอดครับยิ่งมีการร้องขอว่าจุดไหนต้องการข้าวน้ำพวกผมก็จะพยายามเข้าไปให้ถึงจุดนั้นให้ได
1: ้ขณะที่ช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับที่อำเภอปัวแม้ระดับน้ำจะลดลงแล้วแต่มูลนิธิเพชรเกษมและทีมตอบโต้ภัยพิบัติและภาคเอกชนยังคงลงพื้นที่นำอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงข้าวกล่องนะครับไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากหลายครัวเรือนยังไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ตามปกติทำให้ไม่สามารถประกอบอาหารภายในบ้านได้และยังจำเป็นต้องพึ่งพาอาหารปรุงสุกจากหน่วยงานภายนอกโดยทางมูลนิธิระบุอีกนะครับว่าจะยังคงประกอบอาหารและส่งต่อความช่วยเหลือให้กับประชาชนต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและชาวบ้านจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติครับครับส่วนวันพรุ่งนี้นะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเองก็จะมีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานระดมกำลังไปยังที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผานะครับในการช่วยเหลือประชาชนในการฟื้นฟูในพื้นที่ครับโดยตั้งเป้าไว้นะครับว่าจะช่วยประชาชนฟื้นฟูและให้กลับไปพักอาศัยอยู่ในบ้านเรือนให้ได้ภายใน2วันนับจากนี้ครับ
0: ขอบคุณคุณปัดค่ะคุณผู้ชมคะแม้ว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านเริ่มจะคลี่คลายบ้างแล้วนะคะหลังจากนี้งานใหญ่ก็คือการฟื้นฟูและช่วยเหลือเยียวยาค่ะเพราะว่าหลายจุดน้ำมาเร็วและแรงทิ้งร่องรอยความเสียหายไว้เป็นบริเวณกว้างนะคะอย่างที่อำเภอปัวเองน้ำหลากท่วมทำบ้านพังกัดซอกถนนพังเสียหายบางเส้นทางค่ะถนนถูกตัดขาดไปแล้วนี่เป็นภาพมุมสูงจากผู้สื่อข่าวที่ขึ้นไปสำรวจอำเภอปัววันนี้ค่ะทำให้เห็นความเสียหายจากน้ำป่าหลากเป็นบริเวณกว้างมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ9ตำบลจาก12ตำบลรวมประมาณ 8,000 ครัวเรือนหลังจากที่ระดับน้ำลดลง

บางจุดน้ำแห้งแล้วแต่ว่าสภาพบ้านเรือนพังเสียหายเต็มไปด้วยดินโคลนตะกอนดินและซากไม้ส่วนรถยนต์สิ่งของเครื่องใช้ถูกน้ำพัดไปไกลหมู่บ้านหลายแห่งเสาไฟฟ้าโค่นหักล้มไม่มีไฟฟ้าใช้และมีถนนบางจุดที่ถูกน้ำกัดเซาะเสียหายหนักอย่างเช่นจุดหนึ่งที่เป็นจุดใหญ่ค่ะสังเกตได้ชัดเจนก็คือถนนสาย101ปัวเชียงกลางก่อนที่จะถึงสะพานบ้านร้องถูกน้ำกัดเซาะลึกเป็นวงกว้างรถต้องสัญจรผ่านด้วยความระมัดระวังและยังมีถนน5เส้นทางที่ถูกตัดขาดด้วยอีกจุดหนึ่งที่เสียหายหนักก็คือสะพานข้ามระหว่างบ้านศาลาตำบลศิลาแรงไปที่บ้านมอนตำบลบรนครอำเภอปัวสะพานถูกน้ำป่าพัดขาดรถไม่สามารถสัญจรได้ระหว่างอำเภอปัวกับอำเภอบ่อเกลือสะพานขาดมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าดอยปูคาพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือและเร่งฟื้นฟูความเสียหายฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ภาคเหนือก็ยังทำให้เกิดน้ำหลากและดินสไลด์ในหลายจุดอีกด้วยค่ะและนี่เป็นนาทีชีวิตที่ทหารพัฒนาชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วเร่งเข้าช่วยเหลือชาวบ้าน5คนซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเขตดินโคลนถล่มทับบ้านเรือนในพื้นที่บ้านขอนพึ่งหมู่4ตำบลแม่กะกวนตำบลศพเมยอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังในพื้นที่เกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายและนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดไปยังโรงพยาบาลศพเมยและอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วนี่เป็นเหตุการณ์บนทางหลวงสาย105สายแม่เสรียงตากระหว่างบ้านดงสงัดบ้านไร่ตำบลแม่เสรียงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักลมกระโชกแรงทำให้เสาไฟฟ้าริมทางล้มหลายต้นแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นเสียงเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นช่วงที่ดินสไลด์ลงมาบางส่วนแล้วก็ไปปิดทับเส้นทางบริเวณหลักกิโลเมตรที่170ถึง171บนทางหลวง108แม่เสรียงฮอดห่างจากด่านตรวจแม่เหาะอำเภอแม่เสรียงประมาณ500เมตรเท่านั้นทำให้รถทุกชนิดที่จะมุ่งหน้าไปยังเชียงใหม่ไม่สามารถสัญจรได้มีรายงานว่าดินสไลด์ยังปิดเส้นทางโรงเรียนบ้านห้วยปางผางตำบลแม่เหาะและมีครูจำนวนหนึ่งติดค้างในโรงเรียนทุกคนยังปลอดภัยดีค่ะซึ่งโรงเรียนได้ประกาศปิดการเรียนการสอนไปชั่วคราวแล้วส่วนเส้นทางบ้านเหมืองแบ่งทับเบิกตำบลวังบานอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เกิดดินสไลด์ต้นไม้หักโค่นปิดทับเส้นทางหลังจากที่ในพื้นที่เกิดฝนตกหนักติดต่อกัน2วันส่งผลให้ดินบริเวณลาดเขาอุ้มน้ำและมีความเสี่ยงดินเคลื่อนตัวทางอบต.วังบานประกาศงดใช้เส้นทางทั้งขาขึ้นและขาลงเพื่อความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้เนื่องจากยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องค่ะขณะที่ในเขตอำเภอหล่มเก่าริมแม่น้ำป่าสักเทศบาลเมืองหล่มสักมีการขึ้นธงเหลืองแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมย้ายของขึ้นที่สูงหลังจากพบว่าพื้นที่อำเภอหล่มเก่าและพื้นที่ต้นน้ำป่าสักในอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เตรียมพร้อมทั้งเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยและบุคลากรให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเพื่อรองรับกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งขณะเดียวกันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองทางจังหวัดนครพนมค่ะก็เตรียมรับมือกับภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วมโดยเจ้าหน้าที่เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อระบายน้ำจากเขตเมืองลงสู่แม่น้ำโขงขณะที่สถานการณ์ในแม่น้ำโขงเริ่มจะลดระดับลงนะคะแล้วก็ผ่านพ้นช่วงวิกฤตที่สูงสุดแล้วค่ะเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานนครพนมลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำห้วยบางกออำเภอเมืองนครพนมจุดนี้ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับการรองรับมวลน้ำจากเขตตัวเมืองนครพนมทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ผ่านทางหนองญาติและห้วยหอกห้องหอก่อนที่จะลงห้วยบางกอเพื่อออกสู่แม่น้ำโขงค่ะล่าสุดมีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำขนาด55กิโลวัตต์จำนวน8เครื่องเพื่อช่วยผลักดันน้ำในอัตรา 9.6 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้น้ำระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลว์จำนวน2เครื่องอัตราการสูบรวม 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงสำหรับกรณีฉุกเฉินหากระดับน้ำในแม่น้ำโขงหนุนสูงจะต้องมีการปิดบานประตูระบายน้ำทั้งหมดเพื่อสูบน้ำข้ามบานประตูระบายน้ำออกไป

สำหรับการบริหารจัดการลำน้ำโซนเหนือก็คือลำน้ำอูลและลำน้ำสงครามมีการพร่องน้ำล่วงหน้าที่ระดับ40%และเตรียมความพร้อมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำจำนวน6 เครื่องที่ประตูระบายน้ำหนองบัวพร้อมกับเดินเครื่องช่วยเร่งระบายน้ำทันทีเมื่อระดับน้ำโขงลดต่ำลงตอนนี้ภาพรวมแหล่งน้ำทั่วจังหวัดนครพนมค่ะพบว่าอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง20 แห่งมีปริมาณน้ำเฉลี่ยอยู่ที่86%ของความจุซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมการบริหารจัดการน้ำตามเกณฑ์อย่างเคร่งครัดขณะที่ประตูระบายน้ำหลัก6 แห่งมีการควบคุมระดับน้ำตามเกณฑ์ปกติแม้ว่าน้ำจะมีปริมาณมากจากผลกระทบของน้ำโขงที่หนุนก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามค่ะขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงได้ผ่านพ้นจุดสูงสุดหรือว่าจุดพีคไปแล้วและกำลังอยู่ในช่วงน้ำลดและเพื่อความไม่ประมาทค่ะทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กำชับบุคลากรในสังกัดในพื้นที่ทั้งภาคเหนือและภาคอีสานเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเน้นไปที่การดูแลกลุ่มเปราะบางและเส้นทางการส่งต่อผู้ป่วยพร้อมกับสำรองทีมแพทย์ยาและเวชภัณฑ์ค่ะขณะที่โรงพยาบาลน่านงดให้บริการผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินและมีการย้ายห้องฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลสนามนายแพทย์สมฤกษ์จิงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กำชับหน่วยงานในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เตรียมพร้อมรับมือและดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยสำหรับจังหวัดน่านค่ะมีสถานบริการได้รับผลกระทบ6 แห่งโดยโรงพยาบาลน่านงดตรวจรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินระหว่างวันที่20-23 สิงหาคมและย้ายบริการห้องฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลสนามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านขณะที่สถานีอนามัยบางแห่งปิดให้บริการส่วนที่จังหวัดสุโขทัยยังไม่มีสถานบริการได้รับผลกระทบแต่ได้เร่งดูแลกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยจิตเวชไม่ให้ขาดยาและเตรียมพร้อมรับกับมวลน้ำจากจังหวัดแพร่ด้วยขณะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนการเดินทางเหลือเพียงช่องทางเดียวมีการเตรียมประสานการส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศหากจำเป็นด้านศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินออก7 ข้อสั่งการให้พื้นที่ติดตามการพยากรณ์และแจ้งเตือนการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงพร้อมกับดูแลและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่ใช้ออกซิเจนผู้ป่วยฟอกไตหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุและผู้พิการไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมทั้งให้ตรวจสอบข้อมูลผู้บาดเจ็บเสียชีวิตและสูญหายให้ถูกต้องมีการจัดระบบบริการสำรองและเส้นทางรถฉุกเฉินสำหรับส่งต่อผู้ป่วยตรวจสอบสุขาภิบาลในศูนย์พักพิงเตรียมทีมดูแลสุขภาพกายและจิตใจรวมถึงสำรองยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานตลอดสถานการณ์ขณะเดียวกันค่ะปรากฏการณ์เอลนิโญส่งผลกระทบให้เกิดภัยธรรมชาติในหลายพื้นที่ทั่วโลกนะคะแล้วก็เหตุการณ์ทวีความรุนแรงมากขึ้นรวมถึงในละตินอเมริกาที่เจอทั้งฝนตกหนักและแล้งหนักด้วยผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพน้ำท่วมขังเต็มถนนในเมืองอีกิเกทางตอนเหนือของประเทศชิลีหลังจากที่ภูมิภาคดังกล่าวเผชิญกับฝนตกหนักจากผลกระทบปรากฏการณ์เอลนิโญขณะที่หน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ต้องประกาศระงับการเรียนการสอนของโรงเรียนทุกแห่งทั้งในวันนี้และพรุ่งนี้เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรส่วนทางการปรับลดระดับการเตือนภัยพิบัติในเกอีเกจากระดับสีแดงเป็นสีเหลืองหลังจากที่สถานการณ์เริ่มจะคลี่คลายค่ะและนี่เป็นบรรยากาศในเมืองอัลโตออสปิซิโอภาพมุมสูงทำให้เห็นดินโคลนถล่มปิดกั้นเส้นทางบนทางหลวงสายหนึ่งจนไม่สามารถสัญจรได้หลังจากเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน7 วันนับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสภาพอากาศที่เลวร้ายสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างทั่วภูมิภาคตอนเหนือของชิลีมีประชาชนต้องอพยพไปแล้วรวมกว่า700 คนขณะที่ประธานาธิบดีชิลีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ประสบภัยแล้วเพื่อเร่งส่งความช่วยเหลือและรับมือกับวิกฤตในครั้งนี้ส่วนที่ประเทศเปรูค่ะนักท่องเที่ยวบันทึกภาพขณะที่น้ำป่าไหลบ่าท่วมและปิดเส้นทางเดินทางเป็นทางเท้าเข้าสู่มาชูปิกชูโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลังจากหลายพื้นที่ของประเทศเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจนทางการต้องประกาศปิดเส้นทางดังกล่าวไปจนถึงวันเสาร์นี้เพื่อความปลอดภัยเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาเปรูระบุว่าสภาพอากาศแปรปรวนในขณะนี้เกิดจากมวลอากาศเย็นที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งอเมริกาใต้ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่เริ่มส่งผลกระทบต่อเปรูแล้วทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงส่วนที่ประเทศฮอนดูรัสปรากฏการณ์เอลนิโญทำให้เกิดภาวะแห้งแล้งหนักน้ำในอ่างเก็บน้ำแห้งขอด

ขณะที่ทางการประกาศเตือนภัยแล้งครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ80ของประเทศรวมถึงเมืองหลวงด้วยเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุว่าปรากฏการณ์เอลนีโญยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อรูปแบบสภาพอากาศโลกในช่วงเดือน

0: อาหารสุนัขและแมวจากต่างประเทศถูกนำมาเก็บไว้ในคลังสินค้าในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครและอำเภอเมืองสมุทรปราการเพื่อจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์นี่เป็นของกลางที่ชุดเฉพาะกิจพระพิรุณนำโดยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ส่วนที่กำลังกับกรมศุลกากรและตำรวจสอบสวนกลางเข้าตรวจค้นและอายัดเอาไว้นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางการเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าได้รับแจ้งเบาะแสถึงการลักลอบนำเข้าอาหารสัตว์ดังกล่าวผลจากการตรวจค้นสามารถระบุแหล่งผลิตจากประเทศจีนแต่ไม่มีใบอนุญาตนำเข้าและไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์เจ้าหน้าที่จึงยึดอายัดของกลางรวม118รายการน้ำหนัก 68,680 กิโลกรัมรวมมูลค่ากว่า30ล้านบาทพร้อมกับสุ่มเก็บตัวอย่างจากห้องตรวจส่งตรวจห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินความปลอดภัยของสินค้าเบื้องต้นการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และพ.ร.บ.ศุลกากรทั้งกรณีนำเข้าอาหารสัตว์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงการนำของที่ยังไม่ผ่านพิธีศุลกากรเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีพร้อมกับเตรียมขยายผลไปยังเจ้าของบริษัทและเส้นทางการลักลอบนำเข้าตำรวจเดินหน้าดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลกรณีวัดป่าอรุณยารามรวม3คดีด้วยกันค่ะหนึ่งในคนที่ถูกดำเนินคดีก็คือป้าดานะคะพร้อมกับตรวจสอบเจตนาในการรวมกลุ่มหากพบว่ามีพยานหลักฐานที่ชี้ชัดก็เตรียมที่จะเอาผิดในข้อหาอ้างยี่และซ่องโจรเพิ่มด้วยพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธนินทร์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นเปิดเผยว่าคดีที่นางสาวชมณีน้อยจันทร์หรือว่าป้าดาและพวกเกี่ยวข้องกับวัดป่าอรุณยารามมี3คดีด้วยกันค่ะคดีแรกคือการบุกรุกวัดได้ออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหา6คนตามที่ปรากฏในภาพคลิปวิดีโอเมื่อวันที่10สิงหาคมขณะที่นำท่อปูนไปปิดทางเข้าออกของวัดโดยให้ทั้งหมดมาพบกับพนักงานสอบสวนวันที่27สิงหาคมนี้ก่อนที่จะพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปส่วนคดีที่2เป็นคดีแจ้งความเท็จหลังจากที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเข้าแจ้งความเมื่อวันที่18สิงหาคมซึ่งจะพิจารณาว่าจะแจ้งข้อกล่าวหากับใครบ้างคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันที่24สิงหาคมนี้คดีที่3เป็นคดีที่มีการร้องทุกข์เพื่อเอาผิดกฎหมายอาญามาตรา112ที่ส่งรายงานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งจะมีคำสั่งตรวจสอบพยานหลักฐานว่าเข้าข่ายความผิดหรือไม่พันตำรวจเอกยศวัฒน์กล่าวถึงภาพรวมของการรวมตัวของกลุ่มบุคคลจำนวนมากที่มาที่วัดว่าจะดำเนินคดีในข้อหาอ้างยี่หรือว่าซ่องโจรจำเป็นต้องพิสูจน์ให้ได้ถึงเจตนาและพฤติการของการรวมกลุ่มว่ามีการวางแผนหรือว่ารวมตัวกันเพื่อร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่ต้นหรือไม่หากเข้าองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายก็สามารถเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมได้มาติดตามความคืบหน้าในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นในปี2568ค่ะเรื่องนี้เลขาธิการปปช.ระบุว่าพบความเชื่อมโยงกับการทุจริตสอบในปี2564และตรวจพบเส้นทางทางการเงินของผู้ต้องหารวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะในหลักพันล้านบาทด้วยกันแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยถึงรายละเอียดว่ามีความเชื่อมโยงกับนักการเมืองหรือว่าข้าราชการระดับสูงหรือไม่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าคณะไต่สวนอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของบุคคลที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ซึ่งพบเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาทและพบความเชื่อมโยงกับการทุจริตสอบผู้บริหารท้องถิ่นเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเมื่อปี2564ทั้งนี้การดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะมีความชัดเจนภายใน6เดือน
1: เราพบความเชื่อมโยงกับการสอบท้องถิ่นในปี64ด้วยซึ่งคณะกรรมการปปช.ก็ได้มีมติให้เรียกสำนวนจากที่เราเคยส่งเรื่องให้ต้นสังกัดเนี่ยไปมาดำเนินการไต่สวนรวมกับคดีต้องสอบท้องถิ่นที่เรารับไว้เป็นคดีพิเศษครับขออนุญาตคือว่ามันจะเป็นกลุ่มบุคคลที่เชื่อมโยงกันแต่ว่าระดับบุคคลเนี่ยต้องขออนุญาตว่ามันอยู่ในเรื่องของสำนวนนะครับ
0: และวันนี้คณะกรรมการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษสภาผู้แทนราษฎรประชุมพิจารณาการเสียสิทธิ์บางประการของผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นในกลุ่มผู้ที่ไม่อยู่ในข่ายทุจริต

0: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงเปิดเผยว่าขณะนี้ได้ส่งข้อมูลผู้ที่มีคะแนนผิดปกติให้กรรมการจังหวัดทั่วประเทศจากนั้นกรรมการจังหวัดจะประชุมและส่งข้อมูลให้องค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้เพิกถอนผู้ที่ทุจริตและถูกบรรจุ 5,925 คนก่อนหน้านี้ซึ่งเมื่อบุคคลเหล่านี้ค่ะถูกเพิกถอนไปแล้วก็จะมีที่ว่างเดิมเกิดขึ้นโดยขีดเส้นการเพิกถอนให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมส่วนนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยแสดงความกังวลคนที่จะได้รับการบรรจุและไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตต้องเสียสิทธิ์ในการเลือกพื้นที่ที่ทำงานเนื่องจากติดระเบียบที่ต้องทำงานในพื้นที่บรรจุเดิมให้ครบ2ปีจึงจะมีสิทธิ์ขอย้ายได้
1: ทางกรมส่งเสริมจะต้องไปหาวิธีการโดยเฉพาะมันติดล็อกอย่างเลยว่าถ้าจะย้ายเนี่ยต้อง2ปีครับถึงจะย้ายได้นะฮะดังนั้นปลดล็อกได้ไหมข้อเสนอเนี่ยแต่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นก็รับปากว่าจะดำเนินการแล้วก็เห็นท่านประธานท่านรองประธานบอกว่าให้เวลา15วันในการที่จะให้ข้อมูลต่างๆซึ่งมาให้ท้องถิ่นถ้าท้องถิ่นได้รับข้อมูลต่างๆอย่างนี้ก็รู้สึกจะเบาใจ
0: การทุจริตที่เกิดขึ้นค่ะประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้แถลงผลประชุมเกี่ยวกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นพบว่ามีการทุจริตสร้างความเสียหายกว่า 9,000 ล้านบาท
2: เราทางกรรมการได้เชิญตัวแทนสำนักงานปปช.มาชี้แจงถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวซึ่งทางผู้แทนปปช.ได้ชี้แจงว่าจนถึงขณะนี้มีการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องแล้วกว่า500รายนอกจากนี้ยังพบเส้นเงินที่มีความเกี่ยวข้องแล้ว 9,000 ล้านบาทนี่เพียงแค่500รายนะครับเกือบ 10,000 ล้านแล้วและจากการตรวจสอบของปปง.พบว่ากระบวนการทุจริตมีการรวบรวมผู้สมัครเป็นสายเรียกเก็บเงินล่วงหน้าและเก็บเงินเพิ่มเมื่อมีการประกาศบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งสำนักงานปปช.คาดว่าจะดำเนินการไต่สวนแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี
0: ้เกิดเรื่องราวที่สะเทือนความรู้สึกของคนในสังคมนะคะกรณีผู้สูงอายุ2คนนอนรอที่หน้าโรงพยาบาลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะไปสอบถามค่ะทราบว่าทั้งคู่เดินทางมาจากจังหวัดสระแก้วเพื่อมาพบแพทย์ที่นี่แต่ว่ามีเงินติดตัวมาแค่400บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ใช้เป็นค่าเดินทางขามาเกือบหมดแล้วค่ะก็เลยต้องรอลูกหาเงินมาได้แล้วก็โอนเงินมาให้เพื่อเป็นค่าเดินทางกลับบ้านหน่วยกู้ภัยตำรวจทางหลวงบุรีรัมย์เข้าช่วยเหลือสามีภรรยาผู้สูงอายุหลังจากได้รับแจ้งว่าทั้งสองคนไม่มีเงินค่ารถเดินทางกลับบ้านในจังหวัดสระแก้วทำให้ต้องนอนรออยู่ที่บริเวณหน้าอาคาร4ของโรงพยาบาลนางรองถึง2คืนรอที่จะให้ลูกหาเงินได้แล้วก็โอนเงินมาให้นางน้อยที่ไปมอบผลไม้ให้กับผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลสังเกตเห็นชายอายุ74ปีและหญิงอายุ68ปีนอนอยู่ที่บริเวณดังกล่าวค่ะก็เลยเข้าไปสอบถามจึงทราบว่าไม่มีเงินที่จะเดินทางกลับบ้านต้องนอนรออยู่ที่โรงพยาบาลมาแล้ว2คืนจึงได้ประสานกับหน่วยกู้ภัยตำรวจทางหลวงบุรีรัมย์เข้าช่วยเหลือกอดมอบเงินให้500บาทและมีผู้สมทบเพิ่มอีก100บาทรวมเป็นเงิน600บาทก่อนที่จะนำคุณตาคุณยายทั้งสองคนไปส่งที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอนางรองเพื่อจัดการเรื่องตั๋วโดยสารเดินทางกลับไปที่จังหวัดสระแก้วหญิงอายุ68ปีก็เล่าทั้งน้ำตานะคะว่าตัวเองเป็นชาวอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนสามีเป็นชาวอำเภอนางรองแต่ปัจจุบันไปทำงานและพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดสระแก้วโดยเดินทางมาที่โรงพยาบาลนางรองตั้งแต่วันที่17สิงหาคมเพื่อให้สามีมาพบแพทย์แล้วก็มารับยาตามนัดเนื่องจากสามีมีโรคประจำตัวหลายโรคค่ะทั้งโรคหัวใจไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงและโรคหอบหืดลูกชายให้เงินติดตัวมา400บาทนะคะแต่ว่าเกือบทั้งหมดใช้ไปเป็นค่าเดินทางไปที่โรงพยาบาลพอรับยาเสร็จไม่มีเงินเหลือสำหรับเดินทางกลับบ้านค่ะทำให้ทั้งคู่ตัดสินใจนอนรออยู่ที่บริเวณหน้าอาคารโรงพยาบาลรอให้ลูกชายหาเงินแล้วก็โอนค่ารถมาให้ในวันจันทร์มีเงินเหลือติดตัวเพียงแค่25บาทค่ะก็เลยนำเงิน10บาทเนี่ยไปซื้อข้าวเหนียวเอามาแบ่งกันกินเพื่อประทังความหิว
3: ลูกให้มา400ค่ารถ
4: แค่นั้น
3: ค่ารถมามันก็บ่มีเงินเบิกยังบ่ได้เบิกได้คือวันที่24ได้ให้400
4: 400
3: จ
4: ้ะแล้วพอมาอยู่กินไปอยู่โรงพยาบาลไปก็หมด
3: เบิด
4: สุดท้ายเหลือเงินเท่าไหร
3: ่เหลือ25บาท
4: เหลือ25บาท

0: อนนี้ก็คือหมดยัง
1: เหลือ25 บาท
0: เหลือ25 บาท
1: จ้ะเอาไว้ซื้อข้าวเหนียวให้ตา
2: ขณะที่เจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วโดยสารบอกว่าผู้สูงอายุสามารถใช้สิทธิ์โดยสารฟรีตามเงื่อนไขค่ะทำให้คุณตาคุณยายทั้ง2 คนไม่ต้องเสียค่าโดยสารนะคะแล้วก็สามารถเก็บเงินช่วยเหลือจำนวนดังกล่าวเอาไว้ใช้จ่ายระหว่างเดินทางกลับบ้านได้ซึ่งล่าสุดทั้ง2 คนเดินทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยแล้วค่ำคืนนี้มีหลายครอบครัวที่รอคอยสมาชิกกลับบ้านค่ะส่วนคนหายไทย PBS ร่วมติดตามค้นหาให้พวกเขากลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัวได้อย่างปลอดภัย
3: ศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายเพชรโพชนะจิตอายุ50 ปีสูงประมาณ165 ซม.รูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมยาวหยักศกสีดำสลับขาวมีหนวดเครามีปัญหาสุขภาพจิตหายจากหมู่ที่5ตำบลพระนอนอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่2 สิงหาคม 2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรนครหลวงนายชวลิตอารีกับอายุ49 ปีสูงประมาณ160 ซม.รูปร่างท้วมผิวขาวเหลืองผมสั้นสีดำสลับขาวกะโหลกศีรษะข้างขวายุบเดินขากระเพกข้างซ้ายหายจากวัดโกศีนารายหมู่ที่18ตำบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่6 สิงหาคม 2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบ้านโป่งท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์02-790-2111สุบุญชัยภูเดชไทย PBS รายงาน

0: ฟิลกุลวุฒิพิธีสารยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์โลกสมัยที่2ค่ะหลังจากผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้สำเร็จติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจ
1: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียไฮไลท์วันนี้อยู่ที่ประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนวิลกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกและอดีตแชมป์ปี2023พบกับกาเรตตันจากสหรัฐเกมนี้กุลวุฒิเป็นฝ่ายชนะไปขาดลอย2เกมรวดคะแนน21-10และ21-10ทำให้กุลวุฒิผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายยังมีลุ้นคว้าแชมป์โลกสมัยที่2ส่วนประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟมสุภิศราเพียวสามพรานคู่มือ4ของโลกพบกับยูอิจิชิโมกามิกับซายากะโฮบาระคู่มือ16ของโลกจากญี่ปุ่นเกมนี้บาสเฟมต้องออกแรงเล่นถึง3เกมก่อนจะแซงชนะคู่จากญี่ปุ่นไป2-1เกม17-21 21-12 และ21-17บาสเฟมผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับทอมกิกเกลกับเดลฟินเดลรูคู่มือ5ของโลกจากฝรั่งเศสทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพรอบชิงชนะเลิศนัดแรกพบกับเวียดนามโดยแฟนบอลไทยได้รับข่าวดีในวันนี้เมื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเตรียมถ่ายนัดชิงชนะเลิศทั้ง2นัดผ่านทางแอปพลิเคชันดูฟรีเพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยได้ร่วมเชียร์ทีมชาติอย่างทั่วถึงสำหรับรอบชิงเกมแรกจะแข่งขันที่ราชมังคลากีฬาสถานในวันเสาร์นี้เวลา20:00ตรงส่วนนัดที่2ไทยจะบุกไปเยือนเวียดนามวันที่26สิงหาคมลีโอเนลเมสซี่ทำประตูแรกนับตั้งแต่สูญเสียคุณพ่อเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาในเกมที่อินเตอร์ไมอามี่เสมอกับฟิลาเดลเฟียยูเนียน2-2โดยเกมนี้เมสซี่ทำประตูขึ้นนำ2-1ในนาทีที่26เป็นประตูที่13ในฤดูกาลนี้ของเจ้าตัวก่อนที่เพื่อนร่วมทีมจะเข้าไปกอดแสดงความดีใจกับเมสซี่ซึ่งเกมนี้เมสซี่ยังเป็นคนแอสซิสต์ประตูแรกด้วยโดยผลเสมอนัดนี้ทำให้อินเตอร์ไมอามี่หยุดสถิติแพ้รวด3นัดแม็กซ์เวอร์สตัปเพนแชมป์โลก F1 4สมัยยุติข่าวลือเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองด้วยการต่อสัญญากับทีม Red Bull ไปจนถึงปี2030โดยเวอร์สตัปเพนวัย28ปีอยู่อันดับ6ในศึก F1 ฤดูกาลนี้และก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเขาอาจจะย้ายไปร่วมทีมแมคลาเรนทีมผู้นำในตารางคะแนนสะสม

0: ล่าสุดซึ่ง Verstappen จะลงแข่งขัน F1 สนามที่12ในสุดสัปดาห์นี้ที่บ้านเกิดในรายการดัชกลางปีปิดท้ายที่ศาลเจ้าปู่ย่าอุดรเตรียมจัดเองกอรันภาคนักรบมังกร2026ปีที่3เตรียมยกระดับงานวิ่งสายมูสู่มาตรฐานสากลชูการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและศรัทธาในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ซึ่งการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น4ระยะคือฮาล์ฟมาราธอนมินิมาราธอนฟันรันและแฟมิลี่วอล์ก
1: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ที่ฉันอัญชลีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ

0: ตอนบัวสี่เหล่า
1: เอ้าโยมแย้มเดินไม่ดูทางระวังจะตกข้างทางนะ
2: หลงอานั่นแหละมายืนขวางผมทำไมเนี่ย
1: เอ้า
3: โหตาแย้มกลิ่นเหล้าหึงเลยเนี่ย
0: กลิ่นอะไรเหม็นเหม็นน่ะเฮ้ยนี่เอง
3: กลิ่นเหล้าของตาแย้มไงต้นกล้า
2: เอ้าหลบไปถ้าจะไปท้ายหมู่บ้าน
3: อย่าบอกนะว่าจะไปบ่อนการพนัน
2: แหมรู้ดีรอบนี้ต้องได้โดนไปเยอะ
0: เล่นการพนันไม่มีทางได้หรอกเชื่อดิ
2: เฮ้ยปากเสียหัววันแล้วโถ่มีแต่คนขัดลาบไปดีกว่าจะได้เอาเงินไปเปสาว
1: คงต้องปล่อยไปตามกรรมนั่นแหละบางคนเราก็พอเตือนได้บางคนก็เตือนไม่ได้เหมือนบัวสี่เหล่า
0: เอ๊ยังไงเหรอฮะ
1: ในการปฐมเทศนาครั้งแรกของพระพุทธองค์ในวันอาสาฬหบูชาขึ้น15ค่ำเดือน8พระองค์ได้แสดงธรรมโปรดเหล่าปัญจวัคคีย
4: ์ทำไมพระองค์ถึงมาโปรดธรรมแก่พวกข้าพระพุทธเจ้าเป็นกลุ่มแรกล่ะพระพุทธเจ้าข้า
5: เพราะการรับธรรมอันประเสริฐนั้นไม่ใช่จะเข้าใจหรือรับได้กันทุกคน
4: ทำไมล่ะพระพุทธเจ้าข้า
5: คนเราก็เปรียบเหมือนบัวสี่เหล่า
6: บัวสี่เหล่า
4: พระองค์ช่วยโปรดให้พวกเราเข้าใจกระจ่างด้วยเถิด
5: บัวพ้นน้ำอุคคติตันอยู่ดอกบัวที่โผล่พ้นน้ำแล้วพอต้องแสงอาทิตย์ก็จะบานทันทีเปรียบได้กับผู้ที่มีปัญญาเฉียบแหลมกิเลสเบาบางสติปัญญาดีเพียงฟังหัวข้อธรรมก็รู้แจ้งได้ทันทีบัวปริ่มน้ำวิปปัจจิตันอยู่ดอกบัวที่อยู่เสมอน้ำพร้อมจะบานในวันรุ่งขึ้นผู้มีพื้นฐาน

0: ฐานดีเมื่อได้รับคำอธิบายขยายความก็สามารถเข้าถึงธรรมได้บัวใต้น้ำเนยยะดอกบัวที่อยู่ในน้ำจักบานในวันต่อๆไปต้องอาศัยการแนะนำหรือฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจึงจะค่อยๆเข้าใจธรรมได้ในภายหลังบัวในโคลนตมปัทถปรมะดอกบัวจมอยู่ในน้ำไม่อาจโผล่ขึ้นจากน้ำได้รอวันที่จะเป็นอาหารของสัตว์น้ำผู้ที่แม้ได้รับคำสอนก็เข้าใจเพียงตัวหนังสือแต่ไม่อาจเข้าใจความหมายในธรรม
1: สาธุพระพุทธเจ้าค่ะ
2: ต้นกล้าขอเป็นบัวพ้นน้ำเหมือนกันนะคะ
3: ก็ต้องเข้าใจจงรู้จักฟังรู้จักคิดรู้จักไตร่ตรองรู้จักชั่วดี
4: รถถังก็จะเป็นบัวพ้นน้ำเหมือนกันครับ
3: ดีมากรถถัง
5: หมดกันหมดแล้ว
3: อะไรหมดเหรอโยมแย้มแล้วร้องไห้ทำไมล่ะนั่น
5: ก็ไอ้แก๊งเจ้าเมื่อนะสิมันฟาดต้องเรียบเลย
3: อยู่ที่ตัวเรานะโยมแย้มถ้าเราไม่เข้าไปยุ่งเขาก็โกงเราไม่ได้หรอก
5: ว่าแต่พอจะมีปัจจัยมาเติมให้ลุงสัก500มันล่ะ
2: อ
5: ๋
2: อได้เวลาสวดมนต์พอดีเลยหลวงอา
4: จริงด้วยจริงด้วยรีบไปเถอะครับ
3: ใช่ใช่ก็จริงนะรถถังต้นกล้าเรารีบไปกันเถอะ
4: รีบไปเลยไปไว

0: ครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมคริณัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมตัวทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนในเรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับอดีตผู้ช่วยพยาบาลทำหมูกรอบอบถังตระเวนเร่ขายตามตลาดนัดใส่ตู้วางขายเบาะหลังรถจักรยานยนต์หารายได้จังหวัดพิษณุโลกชาวนาอุทัยธานีพลิกวิกฤตนาแล้งซ้ำซากสู่ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสานสร้างรายได้ทุกวันสุธามาปลูกโพพาล่องแพเปียกเล่นน้ำดาเดินรู้วิถีชีวิตโฮมหอยขาวทำอาหารพื้นถิ่นที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านปากคลองอ่าวระวะจังหวัดตราดหลังจากที่ครม.เขามีมติปลดล็อกเรื่องของนกปลอดหัวขนหรือว่านกกรงหัวจุกนะครับคุณผู้ชมธุรกิจที่ตามมาที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงนกกรงหัวจุกทั้งหมดเลยก็กลับมาคึกคักนะครับอย่างวันนี้มีโอกาสได้ไปดูการทำกรงนกนะครับซึ่งถือว่านี่เป็นของสำคัญที่เจ้าของนกเขาทุ่มทุนสร้างกันแล้วก็ต้องหาช่างฝีมือเพื่อมาทำงานนี้ตอนนี้มีออเดอร์เข้าเพียบเลยครับเรื่องราวของนกปลอดหัวโขนหรือว่านกกรงหัวจุกนะครับที่เป็นนกคู่ใจคู่วิถีชีวิตของชาวบ้านภาคใต้กันมาช้านานซึ่งการปลดล็อกนกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับนกกรงหัวจุกทุกประเภทเลยครับทั้งอาหารนกก็คือกล้วยของบรรดาเกษตรกรการเพาะหนอนนกขายครับธุรกิจการทำกรงนกแล้วก็การเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์นกทีมข่าวมีโอกาสไปบ้านของช่างทำกรงนกนะครับที่เปิดให้ชมวิธีการผลิตกรงนกทุกขั้นตอนที่บ้านของนายธวัชชัยไตรพรหรือว่าช่างป๋องนะครับอยู่ถนนรักจันทร์เขตเทศบาลนครตรังเขาทำกรงนกขายมาตั้งแต่ปี2527นะครับต้องคัดไม้ทำซี่กรงนกมีไม้ไผ่2ชนิดนะครับคือไม้ไผ่ตรงแล้วก็ไม้ไผ่สีสุกที่ไปซื้อมาจากชาวบ้านเอามาผ่าไม้ไผ่ออกเป็นซี่ๆครับเอาไปแช่ในน้ำหรือว่าหมักโดยต้องใส่เกลือด้วยนาน1เดือนหรือว่าจะแช่หมักเอาไว้เป็นปีก็ได้อันนี้เป็นสูตรโบราณภูมิปัญญาป้องกันมอดกับแมลงกัดกินนะครับรวมทั้งจะทำให้ซี่ไม้มีสีเข้มขึ้นด้วยจากนั้นก็เอาไปเหลาแต่งให้สวยงามทีละซี่ทีละซี่นะครับแล้วก็เอาไปขัดให้แวววาวเลยครับส่วนไม้ที่ใช้ทำโครงนกนะครับลูกค้าอาจจะซื้อมาให้ว่าจะใช้ไม้แบบไหนก็ได้แต่ว่าต้องใช้ไม้ที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับเราต้องนำไปจ้างคนเลื่อยอีกด้วยครับ
1: ไม้ตำเสาหรือไม้กันเกลอนะ บ้านเราบ้านภาษาภาคใต้เขาเรียกไม้ตำเสา แต่ภาคกลางกันเกลอพอตอนนี้มันเป็นดื้นอยู่ตอนนี้ผ่าแล้วผ่าแล้วจะออกมาเป็นแผ่นอย่างนี้แล้วความหนาของมันทำกรงเนี่ยมันมีขนาดว่า8มิลแต่ความกว้างนี่แล้วแต่ช่างครับแล้วแต่ช่างจะเอาเท่าไหร
2: ่อันนี้ซื้อมาจากไหนอีกคะ
1: อันไหนครับ
2: ไม้มาตำเสา
1: ส่วนมากถ้าทำกรงตอนนี้จะไม่ค่อยซื้อ
2: เอามาจากไหนคะ
1: ก็คนที่ทำเอามาแต่คนที่ทำมันคือซื้อมาไม่ค่อยซื้อตอนนี้คือ
2: คนที่
1: ไม้มันหายากคนที่เอากรงมาทำ
2: คนที่สั่งทำกรง
1: ครับเขาชอบไม้ชนิดนี้เขาก็เอามาให้แต่ถ้าให้พี่ซื้อก็ได้ก็ซื้อได้แต่ไม้ตอนนี้ถูกต้องนะครับถูกต้องคือไม้ผิดกฎหมายพี่ไม่ทำนี่ต้องมีใบเซอร์หมดใบเซอร์หมายถึงว่าซื้อจากโรงงาน
3: แรกก็ได้ไม้ก็ได้ไม้ก็เอาไปผ่า
4: ทำกับมืออ
3: ย่าไปทำกับเครื่อง
0: ลวดลายก็ต้องออกแบบวาดด้วยมือลงบนกระดาษไขครับแล้วก็ไปทาบกับไม้เราก็ต้องเจาะและฉลุไม้ให้ออกมาเป็นลวดลายฉลุนะครับซึ่งนี่เป็นเอกลักษณ์หรือว่าอัตลักษณ์ของกรงที่ทำจากจังหวัดตรังเลยครับถือเป็นงานศิลปะชนิดหนึ่งซึ่งต้องการใช้เวลาในการทำต่อใบเนี่ยใช้เวลานาน15วันขึ้นไปเลยครับ
3: มาตัดพอลงปั๊บรอไปโรเนียวหรือถ่ายเอกสารพิมพ์ออกมาแล้วมันจะออกมาอย่างนี้นี่คือลายเดียวกันนะครับดูให้ดีอันนี้คือต้นแบบนี่คือต้นแบบอันนี้คือถ่ายเอกสารออกมาแล้วแล้วมันจะมีลายล่างลายบนลายหน้าต่างลายใต้พานเกี่ยวเหงื่อมีครบในเซตนี้นะพอเสร็จปั๊บเราก็ตัดกระดาษนี้เดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะตัดกระดาษนี้เอามาลงไม้อันนี้มีไม้ดูด้านหลังแต่ด้านหน้าพี่ติดแล้วเห็นไหม
4: อ๋อตัดกระดาษมาลง
3: แล้วก็
4: โรเนียวได้ไหม
3: ครับแล้วก็เจาะเสร็จแล้วก็เอามาฉลุเดี๋ยวพี่จะเริ่มฉลุให้ดูนะเห นี
4: ่แบบน
3: ี้
4: เหรอคะ
3: นี่เขาเรียกว่าติดลายแล้วแต่ต้องใจเย็นนะ
0: เมื่อออกแบบลวดลายแล้วนะครับก็ใช้วิธีการเจาะฉลุจะต้องทำแบบโบราณด้วยการใช้มือทำเองหมดเลยครับเพราะว่าคนที่ทำกับมือเนี่ยได้ฝึกสมาธิด้วยแล้วก็ใจเย็นด้วยซึ่งลวดลายของกรงนกแต่ละพื้นที่นั้นก็จะไม่เหมือนกันด้วยครับกรงนกก็เลยมีศาสตร์มีศิลป์เข้ามาเกี่ยวข้องและเป็นเสมือนเครื่องรางของคนเลี้ยงนกด้วยครับ
3: ลายตัวนี้ครับชื่อของลายใช่ไหมครับชื่อของลายมันไม่มีจุดยืนของงานช่างศิลป์คือแล้วแต่คนจะตั้งเนาะคนที่ทำลายขึ้นมานะเพราะมันไม่มีที่มาเพราะว่าผมเขียนขึ้นเอง
4: แต่เป็นลายฉลุ
3: ครับลายฉล
4: ุเห็นก็บอกว่าแต่ละจังหวัดลวดลาย
3: ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับมันมีเป็นเอกลักษณ์คือของถ้าตอนใต้มันจะออกไปแนวเรือกอและทางบ้านเรามันจะออกไปแบบเส้นแบบเถาวัลย์อัน
4: นี้เหรอ
3: เนี่ยเถาวัลย์ครับ
0: กรงนกที่ได้ครับจะมีสีน้ำตาลกลมกลืนกับธรรมชาตินะครับแล้วสีจะตัดกับนกปลอดหัวโขนด้วยส่งให้นกได้โดดเด่นขึ้นซึ่งใบที่กำลังทำอยู่นี่เป็นกรง13ซี่สปอร์ตนะครับเป็นกรงขนาดเล็กสำหรับนก4ยกนะครับซึ่งเป็นนกแข่งขันประเภทเสียงดีเพราะว่าถ้ากรงใบกว้างเกินเนี่ยนกจะหมดแรงนะครับเพราะว่านิสัยนกนั้นจะไม่อยู่นิ่งกระโดดโฉบไปมาในกรงนะครับใบนี้จะขายราคา 17,000 บาทนะครับแล้วก็พบว่ามีเด็กรุ่นใหม่เนี่ยหันมาทำกรงกันมากขึ้นนะครับและตอนนี้มีคนสั่งกรงนกมากนะครับจนรับออเดอร์แทบไม่ทันเพราะว่าเป็นงานฝีมือที่ต้องรับทำทีละใบด้วยครับ
3: ธรรมดาช่างที่เป็นมืออาชีพที่ทำมา30ปีและฮันจะไม่คือขาดมาตั้งแต่เมื่อก่อนแต่ตอนนี้ถามว่าแฮปปี้ไหมกับเรื่องการปลดนกนะแฮปปี้มากเลยเพราะว่าเราคือหัวใจของคนทำกรงหรือคนเล่นนกอยากอยู่กับนกอยากเป็นที่รักของนกแรงเนี้ยก็เลยดีใจมากดีใจมาก
4: แล้วงานเข้ามาไหมคะตอนน
3: ี้งานเยอะแยะแต่ทำไม่ทันเพราะช่างบอกว่าจะเป็นคนที่ทำคนเดียวทำเองหมดทุกอย่างนอกจากตะขอครับผม
4: สรุปว่าคือตอนนี้คือออเดอร์เข้าแต่เราทำไม่ทัน
3: ครับออเดอร์ของช่างต้องมีแบบว่าต้องเป็นไงต้องบอกว่าเดี๋ยวให้เสร็จ3ใบนี้ก่อนแล้วจะต้องรับงานแต่ออเดอร์ถ้าถามแบบลึกๆนะเข้ามาเยอะ
5: เน้นพวกงานแกะ
0: ยังมีกรงนกที่นำมาโชว์ให้ดูที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านสืบทอดกันมาครับซึ่งแต่ละจังหวัดจะมีอัตลักษณ์ของจังหวัดนั้นๆด้วยราคาตั้งแต่หลายหมื่นไปจนถึงหลักแสนบาทครับ
5: งานแกะก็จะส่งเสริมส่วนใบนี้นะครับก็จะเป็นฝังกระดูกช้างนะครับแต่ว่าพิเศษตรงที่มันเป็นฝังนูนฝังนูนนะครับซึ่งจะทำยากกว่าปกตินะครับเพราะว่าเป็นฝังออกมาเป็นนูนหมดเลยครับทั้งใบเลย
4: ฝังงาช้างเหรออ
5: ันนี้กระดูกครับ
4: กระดูกช้าง
5: ครับผม
4: แล้วกระดูกพวกนี้ก็มันจากไหน
5: กระดูกก็กระดูกงัวกระดูกควายได้หมดครับในเขาเรียกว่าตระกูลกระดูกเป็นกรงสปอร์ตนะครับอันนี้ก็เป็นช่างเฉมนครศรีธรรมราชนะครับผมแบ่งมาจากเพชรสมุยนะครับใบนี้ตามอยู่หลายปีกว่าจะได้นะครับแล้วก็ใช่ครับเป็นโปร่งมากนะครับแล้วก็จะเป็นกระดูกหมดเลยนะครับฝังกระดูกนะครับตามด้วยกระดูกหมดเลย
4: ราคาเท่าไหร่ได้ตัวนี
5: ้ตัวนี้ก็น่าจะหลายหมื่นนะผมกรงพวกนี้ผมเคยประกวดทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นกรงประเภทประกวดแล้วก็ใบนี้ก็เป็นพิเศษสุดเลยใบนี้ใบนี้จะเป็นช่างผู้คุมนัดนะครับจังหวัดประจวบซึ่งทำในเรือนจำจังหวัดประจวบครับก็ผู้คุมก็จะส่งเสริมอาชีพนะครับให้นักโทษได้ทำกรงนกเมื่อพ้นโทษออกมานะครับก็จะมีอาชีพนะครับเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองไอ้ตัวนี้ก็จะเป็น13ซี่ฝังมุกไฟตัวท็อปตัวท็อปก็คือหลังคานะครับฝังเต็มหมดเลย
4: อันนี้คือแบบฝังอะไร
5: ฝังมุกไฟเขาเรียกว่าฝังเต็ม
4: ฝังมุกไฟเต็ม
5: ครับนะครับจังหวัดตรังนะครับก็จะ
0: สำหรับราคาโครงของช่างป๋องมีราคาตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไปครับสูงสุดเคยขายได้ใบละ 500,000 บาทก็มีครับเพราะว่าใช้วัสดุที่มีค่ามีราคาซึ่งช่วงนี้บรรยากาศในวงการนกกรงหัวจุกก็กลับมาคึกคักทุกธุรกิจเลยครับและแม้ว่าจะประกาศปลดล็อกไปแล้วแต่ว่าถ้าใครไปจับนกกรงหัวจุกมาจากในธรรมชาติอันนี้ยังผิดกฎหมายอยู่ครับก็คนเลี้ยงนกก็ต้องช่วยกันแจ้งเบาะแสช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยจะได้หันมาเลี้ยงนกกันอย่างสบายใจครับส่วนอาชีพเสริมของอดีตผู้ช่วยพยาบาลนะครับตอนนี้เขาหันมาทำหมูกรอบอบถังนะครับแล้วก็เอาใส่รถมอเตอร์ไซค์ของเขานะครับแบบเปิดท้ายเอาไปขายได้ทุกที่เลยครับเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวในช่วงนี้แทนครับ หมูกรอบที่ลูกค้าเลือกแล้วนะครับก็หั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำแบบนี้พร้อมกินได้ทันทีเลยครับกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดที่นางสุกัญญาพัฒน์แสนกลิ่นอายุ44ปีเป็นอดีตผู้ช่วยพยาบาลนะครับนำรถจักรยานยนต์ที่มีอยู่มาดัดแปลงเป็นร้านคุณนายหมูกรอบตั้งตู้โชว์หมูกรอบที่สุกพร้อมกินได้เลยครับอยู่ที่บริเวณที่นั่งคนซ้อนโดยเขาประกอบโครงเหล็กที่สร้างแบบปรับเป็นขาตั้งค้ำยันด้านท้ายครับหลังจากยกรถตั้งขาตั้งคู่ก็มีพื้นที่เพียงพอสำหรับวางตู้กระจกใส่หมูกรอบวางเคียงเอาไว้หั่นหมูขายได้ครับขายขีดละ60บาทนะครับมีน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มซีอิ๊วดำหวานด้วยกินกับหมูกรอบคู่กันที่ใช้เตาถ่านอบถังนะครับเป็นสูตรเด็ดจากร้านดังกลางเมืองพิษณุโลกนะครับที่สามีเคยทำงานเป็นลูกมือมาก่อนก็เอามาปรับสูตรของตัวเองครับแล้วก็ตระเวนขายกันอย่างวันนี้มาตลาดเกษตรกรหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปต่อที่ตลาดสถานีรถไฟพิษณุโลกครับ
6: ปกติขายอยู่ปั๊มปตท.บ้านกลางค่ะตลาดปั๊มปตท.
7: ครับเริ่มขายแต่กี่โมงคร
6: ับ เริ่มขายประมาณบ่ายสามโมงถึงประมาณทุ่มหนึ่งค่ะ
7: ไปขายทุกวันไหม
6: ขายทุกวันค่ะประมาณ3โมงถึงทุ่มหนึ่ง
7: แล้วเกิดที่นี่ครับ
6: ที่นี่หนูเพิ่งลองมาอาทิตย์นี้เป็นสัปดาห์แรกเลยค่ะก็ถือว่าการตอบรับดีอยู่ค่ะ
7: เราขายไงครับเราขาย
6: ขีดละ60บาทค่ะ
7: มีหมูเราเนี่ยรสชาติเป็นยังไง
6: รสชาติกลมกล่อมดีค่ะพี่เพราะว่าหนูปรุงมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็น้ำจิ้มเสริมไปนิดหน่อยได
7: ้น้ำจิ้มเรามีอะไรบ้างครับ
6: เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดกับน้ำจิ้มซีอิ๊วหวานค่ะ
7: แล้วทำไมเราถึงประกอบบนรถนะครับ
6: มันสะดวกเนาะพูดถึงแล้วอีกอย่างนึงก็คือเป็นสินค้าเกษตรเราก็เลยแบบแล้วก็อันนี้คือจอดตรงไหนก็ได้ไงคะพี่เพราะส่วนมากพื้นที่มันจำกัดเนาะ
0: แต่ละวันเริ่มตระเวนขายตามตลาดในตัวเมืองพิษณุโลกนะครับเวลาสักประมาณตีห้าและถือเป็นสินค้าที่กระแสได้รับความนิยมอย่างมากในพิษณุโลกนะครับสร้างรายได้สมความตั้งใจด้วยก็แม้ว่าเพิ่งจะเปิดขายมาได้ไม่นานสักประมาณอาทิตย์กว่าๆแต่ว่าลูกค้าก็ตอบรับดีทีเดียวสมความตั้งใจที่เขาอุตส่าห์ทำมาขายนะครับชาวนาที่อุทัยธานีครับมีปัญหาพื้นที่นาของพวกเขาแล้งซ้ำซากมานานนะครับพยายามคิดหาวิธีว่าจะแก้ภัยแล้งยังไงนะครับสุดท้ายก็ทำโคกหนองนาโมเดลขึ้นมามีระบบน้ำในพื้นที่สำรองน้ำเอาไว้ใช้ได้จนทุกวันนี้ครับมีพืชผลผลไม้ผสมผสานต่างๆไว้ขายสร้างรายได้และแปรรูปสร้างรายได้สองทางเลยครับกว่าจะมีกล้วยเอามาแปรรูปเป็นกล้วยฉาบกล้วยเขย่าสินค้าขนมกินเล่นไว้สร้างรายได้ส่วนหนึ่งแบบนี้ครับต้องสู้กับ

0: ปัญหาภัยแล้งที่ทำนาไม่ได้มานานแต่ว่าทุกวันนี้ครับกลับว่ามีพืชผลผลไม้พืชผักต่างๆเก็บกินเก็บขายเก็บแปรรูปหลายชนิดเลยครับเกิดจากการต่อสู้กับภัยแล้งของจ่าสิบเอกเชียนอายุ69ปีและนางประนอมทองงามอายุ66ปีครับสองตายายอยู่บ้านดอนหวายตำบลดอนขวางอำเภอเมืองอุทัยธานีที่พลิกฟื้นผืนดินที่แห้งแล้งนอกเขตชนรับประทาน17ไร่เลยครับเมื่อก่อนนี้ตรงนี้เนี่ยครับเจอปัญหาภัยแล้งพืชผลเสียหายหมดเลยครับสองตายายก็ได้ตัดสินใจยอมเสียสละพื้นที่ทำกิน3ไร่กุสะเก็บน้ำถึง6แห่งด้วยกันควบคู่กับการทำคลองไส้ไก่ปลูกหญ้าแฝกแล้วก็ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำ
1: เรื่องภัยแล้งเราแก้ไขเรื่องปัญหาเรื่องน้ำก่อนค่ะอย่างน้อยเราจะต้องมีน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงต้นไม้ของเราหรือข้าวแล้วผลผลิตของในสวนเราเนี่ยต้องใช้น้ำหล่อเลี้ยงค่ะคือเราขุดคลองไส้ไก่ล้อมรอบเนื้อที่17ไร่2งานของเราค่ะแล้วก็เราจะได้เก็บกักน้ำฝนที่บ้านนี้จะไม่มีคลองจะไม่มีน้ำชนประทานไหลมาเพราะเป็นอยู่นอกเขตชนประทานค่ะ
2: น้ำนี่มีพอใช้ทั้งปีไหมครับ
1: มีพอใช้ทั้งปีค่ะ
0: แล้วก็แบ่งพื้นที่อีก9ไร่ครับทำเกษตรผสมผสานปลูกทั้งข้าวหอมมะลิแล้วก็ข้าวเหนียวครับซึ่งเกิดจากที่เดิมที่เคยทำนาได้เพียงปีละครั้งแต่ว่าตอนนี้ก็ทำได้2ครั้งเลยนะครับแล้วก็ดูแลแบบปลอดสารด้วยโดยคำนึงถึงสุขภาพนะครับโดยทำน้ำหมักจากการเก็บผลไม้ภายในสวนมาเป็นวัตถุดิบหมักได้หมดเลยครับ
1: นี่แก้เชื้อราค่ะน้ำหมักอันนี้แก้เชื้อราค่ะสมมติว่าพืชเราเป็นโรครากเน่าโคนเน่าเราใช้ตัวนี้เปลือกกล้วยเปลือกมังคุดเปลือกกระท้อนของที่เป็ดปาดๆจะเป็นยาแก้เชื้อราม
2: า
0: ที่เหลือครับถูกนำมาปลูกผักสมุนไพรไม้ผลแล้วก็เลี้ยงปลาอีกหลากหลายชนิดเลยตอนนี้กลายเป็นแหล่งอาหารและพืชผักที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ครับสร้างกระแสเงินสดแล้วก็เปลี่ยนชีวิตของครอบครัวไปอย่างสิ้นเชิงมีพ่อค้าเดินทางมารับซื้อผลผลิตถึงหน้าบ้านเลยครับ
1: อันนี้เป็นมะนาวจากแปลงของเรานะคะ
2: อ
1: ันนี้เป็นกล้วยจากแปลงโคกหนองนาของเราค
2: ่
1: ะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือก็จากในสวนของเราค่ะทั้งหมดอันนี้จะเป็นแป้งอันนี้เป็นหน่อไม้ที่เราปลูกเขาไว
2: ้
1: แล้วอันนี้เป็นกล้วยที่เราแปรรูปจากในโคกของเราค่ะเป็นทุกอย่างเป็นของในสวนของเราทั้งนั้นค่ะ
3: มีพริกแกง
1: อันนี้เป็นการพริกแกงของเราค่ะพริกแกงก็เราจะมีสมุนไพรที่จากในสวนของเราทั้งหมดแต่พริกอ่ะเราหาซื้อแค่พริกกับกระเทียมแค่นั้นส่วนมากล่ะเราจะขุดใช้ของในโคกของเราทั้งหมดค่ะ
0: ปัจจุบันสวนสองตายายนี่กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ครับมีคณะเดินทางมาศึกษาดูงานต่อเนื่องเลยถือเป็นแบบอย่างของการตัดสินใจบริหารจัดการน้ำสร้างรายได้ทุกวันอย่างยั่งยืนนะครับตอนนี้ตายายบอกว่ามีรายได้รายวันเนี่ย300-500บาทก็มีหรือว่าบางสัปดาห์ได้ติดละ5,000บาทก็มีถ้ามีพืชผลออกมาเยอะลูกค้าก็สั่งจองกันเยอะครับชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อนะครับที่จังหวัดสงขลาช่วงนี้มีเทศกาลทุ่งปอเทืองบานนะครับแอดอรำแดงได้ประโยชน์2 อย่างเลยเพราะว่าเป็นจุดที่เที่ยวด้วยนะครับแล้วก็หลังจากที่ปอเทืองหมดเวลาที่เติบโตแล้วก็ไถกลบเป็นปุ๋ยในพื้นดินได้อีกด้วยครับช่วงที่ปอเทืองกำลังให้ดอกสีเหลืองเบ่งบานสะพรั่งเต็มพื้นที่ครับก็จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ไปด้วยเลยครับภายใต้ชื่อเทศกาลทุ่งปอเทืองบานแอดอรำแดงที่องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดงอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาครับใช้งบประมาณ 100,000 บาทไปจัดซื้อพันธุ์ปอเทืองสำหรับปลูกในพื้นที่นาของเกษตรกรในที่ประมาณ30ไร่ครับในหมู่2ที่บ้านคำมวลเพื่อให้ปอเทืองนี้กลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติด้วยแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกับนักท่องเที่ยวครับเดินทางมาเที่ยวชมกันได้ระหว่างวันที่12ที่ผ่านมาจนถึง23สิงหาคมนี้ครับซึ่งเป็นช่วงที่ปอเทืองกำลังเบ่งบานมากที่สุดเลยซึ่งตำบลรำแดงยังคงเป็นชุมชนดั้งเดิมนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรมีสินค้าชุมชนเปี่ยมคุณภาพแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลทุ่งปอเทืองบานช่วยส่งเสริมการค้าขายในชุมชนด้วยครับ
4: เราเคยทำมาแล้วประวัติปอเทืองที่รำแดงทำมา7ครั้งแล้วครับครั้งนี้ครั้งที่8นะครับมานางหายไปประมาณสัก5ปีแล้วเราก็มาเริ่มต้นใหม่เป็นผลดีแก่เกษตรกร ครับเกี่ยวกับการ

0: นากันมันเป็นปุ๋ยธรรมชาติเลยครับ
1: ค่ะทีนี้ความสนใจของผู้คนของนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมอะค่ะตอนนี้กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างหลังจากเรามีการประชาสัมพันธ์แผ่นพับต่างๆไปอะ
0: ดูไปแล้วน่าจะมากันพอใช้ได้นะครับก็ดูกระแสที่เราลงเฟซแล้วครับตอบรับพอใช้ได้ครับ
1: นักท่องเที่ยวเขาจะเข้ามาเนี่ยเขาได้มาทำอะไรที่นี่บ้างนะ
0: ก็มาถ่ายรูปมาดูธรรมชาติครับ
1: เรามีจุดเช็คอิน
0: มีจุดเช็คอินอยู่ 3-4-5 จุดครับ
2: หลังจากวันที่23สิงหาคมนะครับพอถึงทั้งหมดนี้ก็จะไถกลบเพื่อให้กลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติในทุ่งนานะครับให้เกษตรกรเจ้าของพื้นที่ได้เริ่มต้นทำนากันต่อไปถือว่าได้ประโยชน์2ต่อเลยครับส่วนช่วงเวลาที่เหมาะสมไปดูปอเทืองกันนะครับเขาแนะนำว่าสักบ่าย3โมงเป็นต้นไปเพราะว่าแดดกำลังเบาลงก็ถ่ายรูปได้สวยด้วยครับมีแหล่งท่องเที่ยวแนะนำกันต่อนะครับที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านปากคลองอ่าวระวะที่ตำบลแหลมกลัดที่อำเภอเมืองจังหวัดตราดที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนริมน้ำที่โดดเด่นด้วยกิจกรรมล่องแพเปียกเล่นน้ำแล้วก็เรียนรู้วิถีชีวิตไปงมหอยขาวครับเอามาทำอาหารพื้นถิ่นกันติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
3: เช็คอินกันที่ชุมชนบ้านปากอ่าวคลองระวะตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดชุมชนเล็กๆที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านค่ะ
4: วันนี้พามาล่องแพเปียกที่ปากคลองอ่าวระวะนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดตราดค่ะจุดนี้นะคะเราก็จะได้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านนะคะที่เขาทำประมงพื้นบ้านค่ะ
3: สายน้ำที่เงียบสงบท่ามกลางสภาพอากาศที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนล่องแพได้มาประมาณสัก800เมตรก็มาถึงปากอ่าวระวะหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าลานหอยขาวจุดนี้มีระดับน้ำไม่ลึกมากสามารถลงจากแพเปียกไปงมหอยขาวได้แบบสบายๆค่ะ
4: มาถึงแล้วนะคะจุดที่เราจะมาหาหอยขาวกันค่ะแต่เมื่อกี้พี่เขาแนะนำว่าให้ถอดรองเท้าก่อนนะคะเพราะว่าเราจะใช้เท้าเนี่ยในการสัมผัสหาหอยด้วยค่ะ
5: ลงกันเลยฝนมันตกนะคะพายุมันเข้าค่ะน้ำมันก็เลยฝุ่นมองไม่เห็นพื้นด้านล่างค่ะต้องแบบอาศัยเท้าสัมผัสแล้วก็ใช้มือเนี่ยคอยงมหากันนะคะมองดู
6: นี่คือหอยขาวที่เราออกมาหากันนะคะนี่ตัวใหญ่ด้วยง่ายมากเลยนะคะนี่เราลงแป๊บเดียวเองอะได้แล้ว1ตัวค่ะไปต้นสุดไปดูโน่นเขาสนุกกันใหญ่เลยค่ะ
3: ลานหอยขาวจุดนี้พื้นเป็นทรายปนโคลนเล็กน้อยโดยหอยขาวมักจะฝังตัวอยู่ใต้พื้นทรายเนื่องจากพื้นที่อุดมไปด้วยสารอินทรีย์ค่ะ
7: พื้นทรายนุ่มๆพื้นทรายนุ่มๆลากจะมีเลนก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่หอยเกิดหอยอยู่อาศัยนะครับ
6: ปีนี้หอยขาวมีมากน้อยยังไงบ้างคะ
7: ปีนี้หอยขาวเกิดเยอะหอยขาวเนี่ยมันปิ้งขายไปเป็น10ปีแล้วเพิ่งกลับมา3ปีหอยขาวหอยหวานหอยหลอดหอยปลาเกิดนะเมื่อก่อนในอ่าวแหลมกลัดเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากตอนนี้เพิ่งจะกลับมาได้3ปี
6: ตอนนี้ก็คือเริ่มเยอะขึ้น
7: เริ่มเยอะขึ้น
3: งมหอยขาวไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพียงใช้2มือ2เท้าค่อยๆสัมผัสลงไปหากเจอตัวเปลือกจะแข็งๆลื่นๆนั่นคือหอยขาวค่ะ

0: 2ตัวค่ะแป๊บเดียวเองค่ะได้มาหลายตัวแล้วค่ะมีหาวนไปเรื่อย
1: ๆหาหอยขาวไปเรื่อยๆเริ่มสังเกตเห็นเปลือกหอยขาวมีลวดลายเป็นตาข่ายหรือริ้วสีน้ำตาลชาวบ้านเรียกกันว่าหอยขาวลายไทยค่ะ
2: ถ้านานนะถ้ามันอยู่นานอีกนิดนะเปลือกหอยมันอาจจะเปลี่ยนเป็นลายแบบนี้ทั้งเปลือกเลยจ้ะเขาจะเรียกว่าหอยลายไทยจ้ะนี่มันเป็นหอยตลับอยู
3: ่ค่ะ
2: เนี่ยอันนี้หอยตลับแต่ตัวเล็กเราจะทิ้งนะคะเราจะให้มันเกิดให้มันเติบโต
3: ค่ะ
2: เราจะเก็บแค่ตัวใหญ่จ้ะ
3: จะเก็บแค่ตัวใหญ่ๆนะคะ
2: ใช่ค่ะ
3: อันนี้ขนาดนี้ได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
3: ได้ตัวนี้ได
0: ้ขึ้นสัตว
2: ์หอยเยอะมาก
0: เราก็เจอเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นหอยตัวขนาดเล็กอยู่นะคะแล้วเขาก็เริ่มมีลายแล้วค่ะอันนี้เดี๋ยวเขาจะเติบโตเป็นลายไทยนะคะหอยขาวลายไทยต่อไปค่ะนี่ค่ะแต่ตัวนี้เราจะไม่นำไปทำอาหารนะคะเราจะปล่อยเขาคืนสู่ธรรมชาติให้เขาเติบโตแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อไปค่ะ
1: หอยขาวเป็นตัวบ่งชี้ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศชายฝั่งชาวบ้านที่นี่มีกฎการอนุรักษ์อย่างเคร่งครัดโดยเลือกเฉพาะหอยตัวใหญ่ส่วนตัวเล็กจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเพื่อให้ขยายพันธุ์ต่อไปและยังกำหนดช่วงเวลาห้ามจับด้วยค่ะ
4: มีลงแพนะครับมาถึงก็1ลงแพลงแพก็คล้ายๆว่าค่าบริการถ้าต่อคนก็100บาทในการที่จะลงแพเล่นน้ำหาหอยบนลานหอยขาวที่อยู่ตรงนี้นะครับ
0: สำหรับหอยขาวนี่สามารถมาหาได้ตลอดทั้งปีไหมคะ
4: มาได้ตลอดทั้งปีแต่มีกฎหมายสามารถที่จะมาลงแพมาเล่นน้ำได้ตลอดทั้งปีดูในเรื่องของลมฝนด้วยนะตรงนั้นนะครับสามารถมาง
1: มหาหอยขาวมาเหนื่อยก็ถึงเวลาความฟินแล้วล่ะค่ะโดยเราจะนำหอยขาวสดๆจากทะเลมาทำเป็นอาหารพื้นบ้านกันเลยค่ะ
3: ผู้ชมคะหลังจากที่เราไปหาหอยขาวมาแล้วนะคะจากที่ทะเลเนาะตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะคะ
5: ลานหอยขาวค่ะ
3: ลานหอยขาวเราได้หอยขาวมาแล้วเนี่ยค่ะคือยังไม่สามารถนำมาทำอาหารได้เลยนะคะเพราะว่าจะต้องนำมาแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณสักเท่าไหร่นะคะ
5: 1คืนเพื่อให้หอยคายทรายออกค่ะถึงจะนำมาปรุงอาหารได้ค่ะ
3: แต่วันนี้เราไม่ต้องรอถึง1คืนนะคะเพราะว่าเรามีหอยสำหรับนำมาทำอาหารแล้วนี่ค่ะได้มาแล้วเราก็มาแช่น้ำอันนี้คือเลือกที่จะนำไปทำเป็นเมนูแรกก่อนเมนูอะไรคะ
5: หอยนึ่งน้ำพริกซีฟู้ดค่ะ
3: โอ้ค่ะนี่คือเป็นขั้นตอนของการนึ่ง
5: หอย
3: นึ่งหอยขาวจริงๆเขามีชื่อเรียกด้วยนะคะว่าเป็นหอยขาวลายไทย
5: ใช
3: ่แล้วแบบนี้คือเราต้องนึ่งทิ้งไว้ประมาณสักกี่นาทีได้คะเพราะหอยเราเยอะมาก
5: 10ถึง15นาที
3: 10ถึง15นาทีนะคะตอนนี้ก็รอหอยสุกค่ะ
5: ค่ะ
3: เนี่ยคุณผู้ชมคะผ่านไปแล้ว15นาทีค่ะก็หอยขาวสุกเรียบร้อยแล้วค่ะหอยขาวที่ผ่านการนึ่งนะคะคือเราจะแบ่งทําเป็น2เมนูด้วยกันค่ะก็คือ1เมนูเนี่ยเป็นหอยขาวนึ่งกินกับน้ําจิ้มซีฟู้ดแล้วก็อีก1เมนูเป็นเมนูอะไรคะแม่คะ
5: หอยขาวผัดน้ำพริกเผาใบโหระพาค่ะ
3: ค่ะเดี๋ยวจะมีลูกมือของแม่นะคะมาช่วยกันทำค่ะนี่ค่ะ
5: เราจะทำหอยขาวผัดน้ำพริกเผาใบโหระพาขั้นตอนแรกเราเอาหอยที่เก็บได้มานึ่งแบ่งเป็น2ส่วนเอาไว้จิ้มน้ำพริกซีฟู้ด1ส่วนแล้วก็ผัดหอยขาวน้ำพริกเผา1ส่วนตอนในการผัดหอยขาวน้ำพริกเผาเราตั้งกระทะให้ไฟร้อนใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ตำพริกกับกระเทียมเสร็จแล้วใส่น้ำพริกกับกระเทียมลงไปในน้ำมันผัดจนหอมเราใส่เครื่องปรุงลงไปมีน้ำมันหอยซอสแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็น้ำพริกเผาผัดจนหอมได้ที่เราเอาหอยขาวที่เรานึ่งเสร็จแล้วใส่ลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันสักหน่อยนึงพอเริ่มมีความหอมเราก็ใส่ใบโหระพาลงไปแล้วก็ผัดอีกเป็นอันเสร็จจ้ะ
1: เนื้อหอยขาวอ่าวระวะมีจุดเด่นที่มีความหวานนุ่มและมีความกรุบเด้งเมื่อนำมาปรุงเป็นอาหารรสชาติดีกินเพลินๆค่ะการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปากคลองอ่าวระวะไม่ใช่แค่การมาพักผ่อนหย่อนใจแต่ยังได้ซึมซับวิถีชีวิตเรียนรู้การงมหอยขาวรวมถึงเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนที่ทางกลุ่มเปิดรองรับนักท่องเที่ยวทุกวันค่ะ
6: สิ่งสำคัญก็คือได้เห็นชาวบ้านเขาช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรต่างๆเอาไว้ได้รับถึงได้มีทรัพยากรเอามาแปลงเป็นจุดท่องเที่ยวแล้วก็เป็นอาหารไว้อย่างยั่งยืนด้วยครับวันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยเปิดประตูวิถีชุมชนไปสัมผัสมนต์เสน่ห์ทะเลน้ำจืดบ้านมะนาวหวานริมเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ที่ตำบลมะนาวหวานจังหวัดลพบุรีกันนะครับตลอดจนไปเลือกซื้อสินค้าชุมชนแล้วก็สินค้าจากร้านค้าท้องถิ่นทั้งเดือนสิงหาคมนี้เลยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามกันใหม่ทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

ดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกค่ะวันนี้ค่ะโบจะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมไทยแบบง่ายๆค่ะโดยที่ส่วนประกอบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกะทิข้าวเหนียวแป้งของที่เราหาได้แล้วก็เป็นขนมไทยที่ไม่ต้องใช้ทักษะเยอะไม่ต้องใช้ฝีมือเยอะทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยโบจะเริ่มจากการทำเต้าส่วนค่ะส่วนเนี่ยหรือว่าขนมที่มีชื่อนำหน้าว่าพวกเต้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมาจากภาษาจีนนะคุณผู้ชมชื่อที่เราคุ้นเคยกันดีในอาหารเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นเต้าทึงเต้าหวยเต้าหู้เต้าซี่เต้าเจี้ยวอะไรก็ตามที่ขึ้นด้วยเต้าเนี่ยหมายถึงถั่วทั้งนั้นแต่เขาไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะคะว่าจะเป็นถั่วชนิดไหนเต้าก็คือโต้ในภาษาจีนกลางอันนี้เป็นถั่วที่สร้างความสับสนจริงๆแล้วมันคือถั่วเขียวที่เอาเปลือกออกหรือว่าเราเรียกว่าถั่วเขียวเลาะเปลือกแต่บางคนอ่ะก็ไปเรียกถั่วเหลืองซีก

หรือว่าถั่วทองแล้วคำว่าส่วนเนี่ยเพี้ยนมาจากภาษาแต้จิ๋วนะคำว่าส่วนเนี่ยคือส่วงแล้วส่วงในภาษาแต้จิ๋วเขาหมายถึงการที่เราเอาแป้งเทลงไปในอาหารแล้วทำให้มันเหนียวคราวนี้ในส่วนของถั่วเขียวเลาะเปลือกอะค่ะเราแช่น้ำ 3-4 ชั่วโมงส่งน้ำออกแล้วก็เอาลงมานึ่งค่ะเพราะถ้าเราเอาไปต้มมันจะเละเราก็เลยใช้วิธีการนึ่งระหว่างที่ถั่วเขียวเลาะเปลือกเรานึ่งอยู่เนี่ยโบก็จะมาทำส่วนผสมของตัวน้ำที่บอกว่าจะเหนียวเหนียวเนี่ยแหละค่ะใส่น้ำเปล่าเล็กน้อยค่ะใส่ใบเตยสักหนึ่งใบเพื่อความหอมบอกว่าในสิงคโปร์เองเนี่ยก็ยังมีการกินเต้าส่วนแบบนี้อยู่แต่ว่าเขาจะใส่ปลาต้องโกไว้ข้างบนใส่เกลือนิดหน่อยค่ะพอปลาแล่มน้ำมะพร้าวเพื่อให้มีความหอมแล้วก็หวานตั้งให้เดือดระหว่างที่เรารอน้ำเดือดเนี่ยเราก็จะผสมแป้งค่ะคนจีนเนี่ยเวลาทำอะไรให้เหนียวเหนียวไม่ว่าจะเป็นอย่างราดหน้าหรือว่าพวกน้ำแดงนะคุณผู้ชมคะเขาอ่ะก็จะชอบใช้แป้งมันหรือไม่ก็เป็นแป้งข้าวโพดเราก็วันนี้เราใช้แป้งมันเนาะแป้งข้าวโพดเนี่ยโบไม่ค่อยแนะนำเพราะโบไม่แน่ใจว่าเขาว่าเอาข้าวโพดอะไรมาทำส่วนแป้งมันในปัจจุบันนะคะเราอ่ะสามารถหาซื้อแบบแป้งมันอินทรีย์ได้แล้วเพราะเขามีการปลูกแบบอินทรีย์แล้วก็มีการกระบวนการทำจากมันอินทรีย์เนี่ยให้เป็นแป้งมันสับปะหลังอินทรีย์แป้งที่ดีอีกชนิดหนึ่งเพื่อเอามาทำอะไรเหนียวเหนียวแบบนี้ค่ะก็คือแป้งเท้าใหญ่ม่อมอย่างวันนี้อาโบจะใช้แป้งมันสัก 70% แล้วก็แป้งเท้าใหญ่ม่อม 30% สามารถหาได้หาซื้อแบบแป้งเท้าใหญ่ม่อมแท้ได้เท้าใหญ่ม่อมเนี่ยเป็นพืชหัวชนิดหนึ่งแล้วพอน้ำเดือดเนี่ยค่ะเราก็จะค่อยๆเทลงหม้อนะคุณผู้ชมให้แป้งสุกแล้วโบถึงจะมาปรุงหวานน้ำมะพร้าวที่เราใส่ลงไปหวานไม่พอเราก็เพิ่มน้ำตาลได้เราก็นิยมใช้น้ำตาลทรายขาวเนาะเพราะว่าเราอะอยากจะให้ขนมของเราขาวสวยดูน่ากินกะทิขาวกะทิสีไม่คล้ำโบจะเปลี่ยนจากน้ำตาลทรายขาวเป็นน้ำตาลทรายไม่ขัดสีเพราะว่าเราก็ไม่ต้องไปเสี่ยงต่อสารฟอกขาวน้ำเดือดแล้วเนี่ยคุณผู้ชมโบเอาใบเตยที่เราใส่ลงไปตอนแรกเนี่ยขึ้นใส่แป้งแล้วมันเหนียวมันเอาออกยากมันติดแป้งโบก็จะค่อยๆเทนะคะมันก็จะยืดค่ะคุณผู้ชมต้มให้ใสเลยใสแป้งถึงจะสุกคราวนี้ถ้าระหว่างต้มแล้วรู้สึกว่ามันเหนียวไปอะค่ะคุณผู้ชมก็สามารถจะเติมน้ำเปล่าหรือว่าน้ำมะพร้าวก็ได้เราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลคนให้น้ำตาลละลายนะคะหวานแค่ไหนเนี่ยเราทำเองแล้วก็กำหนดได้นะคุณผู้ชมที่บ้านเนี่ยพอคนละลายดีแล้วเนี่ยค่ะเราก็ดูว่าถั่วเขียวเลาะเปลือกเราเนี่ยสุกไหมสุกแล้วคือถ้าเราเอาไปต้มอ่ะคุณผู้ชมมันจะบานแล้วมันก็จะเละแล้วยิ่งเราไปคนในแป้งเหนียวๆอ่ะมันก็จะหิ้งไปกันใหญ่ส่วนตัวของเต้าส่วนเนี้ยเสร็จแล้วง่ายมากเลยมาถึงหัวกะทิที่เราเอาไว้ราดเราก็ใส่หัวกะทินะคะแล้วก็ละลายแป้งข้าวเจ้าลงไปค่ะใส่ใบเตยไปหนึ่งใบเหมือนเดิมค่ะหัวกะทิราดขนมเนี่ยในสารระบบของขนมไทยเนี่ยคุณผู้ชมคะส่วนใหญ่แล้วมันก็จะต้องมีรสเค็มนำฉะนั้นเวลาเราปรุงเนี่ยเราเชื่อในความหวานของหัวกะทิเนาะแล้วก็ปรุงเค็มอย่างเดียวปกติไม่ค่อยต้องเติมหวานค่ะละลายเข้ากันดีแล้วไม่เป็นเม็ดแล้วเนี่ยเราก็เปิดไฟแล้วเราก็ต้องคนไปเรื่อยๆค่ะ

อันนี้ก็ถ้าเหนียวขึ้นก็ใช้ได้แปลว่าแป้งสุกหรือถ้าคุณผู้ชมจะชิมให้แน่ใจว่าแป้งเนี่ยสุกถ้าแป้งไม่สุกอะค่ะมันจะเป็นเหมือนเป็นเม็ด

ขนมไทยที่ทำได้ที่บ้านแล้วก็ไม่ยากเนี่ยมันยังมีอีกหลากหลายชนิดเลยคุณผู้ชมอย่างวันนี้อีกหนึ่งอย่างที่เอามาเนี่ยก็คือเปียกข้าวเหนียวดำเปียกข้าวเหนียวขาวโบใช้ขาวกับดำผสมกันไปเลยเรานึ่งข้าวเหนียวดำอย่างเดียวล้วนๆเลยนะคะมันจะไม่ติดมันจะล้วนเป็นเม็ดเป็นเม็ดเราก็ต้องใช้ข้าวเหนียวขาวเนี่ยช่วยด้วยแต่ด้วยความที่เป็นแบบข้าวเหนียวดำข้าวก่ำอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีพฤกษเคมีเยอะกว่ามีพวกแอนโทไซยานินอย่างเงี้ยได้แช่สัก 6-8 ชั่วโมงนะคะแล้วก็โบจับผสมกันอย่างนี้เลยแล้วก็เอาขึ้นนึ่งน้ำเดือดเดือดเมื่อกี้แอบใส่ข้าวโพดไปเพราะว่าเราจะทำอย่างอื่นกับข้าวโพดด้วยผ้าขาวบางลงแล้วก็เอาข้าวเหนียวที่เราแช่แล้วเนี้ยลงได้เลยค่ะตอนนี้นะคะข้าวในบ้านเราเนี่ยพันธุ์ข้าวที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวก่ำสีขาวสีดำสีชมพูเนี่ยมีให้คุณผู้ชมเลือกใช้เยอะมากบัวอยากให้คุณผู้ชมลองไปเลือกซื้อหลายๆพันธุ์แล้วก็เอามาทำเปียกข้าวเหนียวนี่แหละเพราะว่าเขาจะได้เห็นความแตกต่างของรสชาติของข้าวแต่ละพันธุ์แล้วก็ยังได้เกลือกูลแล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรด้วยระหว่างที่เรารอข้าวเหนียวนึ่งได้เนี่ยเราก็จะมาทำอีกหนึ่งขนมขนมนี้ใช้สาคูค่ะสาคูเม็ดเล็กแบบนี้ค่ะแท้จริงแล้วเนี่ยทำมาจากแป้งมันสำปะหลังแต่ว่าสาคูที่ไม่ได้ทำมาจากแป้งมันสำปะหลังเนี่ยคือทำมาจากต้นสาคูแท้ๆหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้สีก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะส่วนใหญ่จะโตมากอยู่ในภาคใต้ค่ะแล้วก็จะโตในป่าพลุพืชในพวกแบบว่าพันธุ์ของปาล์มอยู่ในวงเดียวกันค่ะแล้วก็ต้นก็จะสูงใหญ่เขาจะตัดเอามาใช้ได้เนี่ยลำต้นนะคะก็ต้องมีอายุสักประมาณ8ปี10ปีคุณลักษณะก็คือคล้ายกับแป้งมันสำปะหลังหมายความว่ามันมีความหนืดสุกแล้วใสโบก็ตั้งน้ำไว้ค่ะใส่ใบเตยเพื่อให้น้ำเรามีกลิ่นใบเตยนิดๆแล้วต้องรอให้น้ำเดือดแล้วค่อยๆเทลงไปค่ะแล้วมันจะไม่ติดกันเป็นก้อนเม็ดสาคูแบบนี้คุณผู้ชมคะจะมาทำเปียกสาคูกินกับน้ำกะทิก็ได้ก็มาใส่เป็นฐานของตัวตะโก้ก็ได้เช่นเดียวกันหั่นขนุนไว้เอาไว้ใส่กับสาคูที่เราจะกวนเนาะหั่นมะพร้าวไว้หน่อยใครติดขนมหวานเนี่ยคุณผู้ชมก็เลือกขนมที่ไม่ได้ทำจากน้ำตาลขัดขาวแป้งที่ผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมเยอะๆเนี่ยเราก็อย่าไปกินมันเราก็กินแป้งธรรมชาติแบบนี้แหละคุณผู้ชมกินแป้งจากต้นสาคูแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นน่ะเราก็ต้องกินแบบเดินทางสายกลางนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะโบก็จะค่อยๆตักสาคูใส่โรยค่ะโรยลงไปแล้วมันจะไม่ติดกันเป็นก้อนค่ะแล้วก็อย่าให้น้ำหมดถ้าน้ำหมดมันไหม้ติดหม้อเลยนะคะแล้วก็นานๆคนทีค่ะคนตลอดเวลาค่ะมันจะได้แป้งกวนมามันจะไม่มาเป็นเม็ดแล้วค่ะอันนี้เดี๋ยวพอใสเนี่ยเราก็จะเทน้ำออกนะคะแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลสาคูใกล้จะได้แล้วนะคะมันจะเป็นตากบนิดๆก็ไม่เป็นไรประมาณนี้โบก็จะเทน้ำออกส่วนหนึ่งค่ะ

ได้น้ำออกส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเปิดไฟอีกนิดนึงค่ะคราวนี้เราก็ใส่น้ำตาลวันนี้เราได้น้ำตาลจากมาเนี่ยคุณผู้ชมเราก็ใส่น้ำตาลจากไปเลย

โบใส่น้ำตาลไม่เยอะเพราะว่าขนุนโบหวานแล้วโบกะว่าเดี๋ยวโบจะไปรอหวานขนุนกับมะพร้าวเสร็จแล้วก็ปรุงรสค่ะด้วยเกลือมันยังร้อนอยู่เนี่ยคุณผู้ชมมันก็จะเหลวแบบนี้แต่เดี๋ยวพอมันเย็นนะคะมันจะติดกันเป็นก้อนเททั้งหมดนี้ลงภาชนะได้เลยเอาล่ะเทลงภาชนะได้เลยค่ะแล้วเราก็ทิ้งให้เย็นนะคุณผู้ชมมันก็จะเดี๋ยวเราจะตัดได้เท่านี้ค่ะเราก็ได้อีกหนึ่งขนมแล้วค่ะเป็นสาคูแท้กวนแบบใส่ถาดค่ะ

างที่3เนี่ยกลับมาเรื่องของถั่วเพราะจริงๆแล้วถั่วเนี่ยเป็นโปรตีนจากพืชที่ดีเลยแล้วก็ถ้าเราสามารถเอาถั่วเข้ามาอยู่ในขนมของเราได้เนี่ยเราก็จะกินขนมที่ดีมีโปรตีนมีความสมดุลในการกินขนมโดยเฉพาะขนมไทยๆที่มีถั่วอย่างถั่วดำนะคะถั่วดำเนี่ยเราก็แช่น้ำสัก8ชั่วโมงเหมือนกันคุณผู้ชมแล้วเราก็หลงต้มก็ต้มไปแล้วค่ะต้มจนนิ่มวิธีที่ดีที่สุดก็เช่นเคยตักชิมแบบนี้นิ่มแล้วค่ะนิ่มแล้วเทน้ำแรกออกโบชอบให้มันมีสีของถั่วดำออกมาด้วยโบก็กรองเฉพาะน้ำแรกออกนะคะแล้วก็หางกะทิใส่ชอบสีแบบนี้สีเหมือนสีโกโก้หน่อยๆเนาะตั้งไฟพอให้กะทิเดือดนะคะแต่ว่าไม่ต้องแตกแล้วโบก็จะใส่น้ำตาลด้วยความที่เป็นกะทิโบก็เลยเลือกใช้น้ำตาลมะพร้าวค่ะน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันว่า GI Index ที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับน้ำตาลทรายขาวGI Index เนี่ยภาษาไทยเขาเรียกว่าค่าดัชนีน้ำตาลหรือว่าการที่ร่างกายเราเนี่ยดูดซึมน้ำตาลคือพอเรากินน้ำตาลปึ้งถ้ามันดูดซึมง่ายเป็นอาหารหรือว่าน้ำตาลที่ค่าดัชนีสูงๆน้ำตาลในเลือดเราอ่ะมันก็จะขึ้นแบบนี้อินซูลินก็รีบต้องปล่อยออกมาอย่างรวดเร็วแล้วเราก็เกิดแบบว่าเหมือนเด็กๆที่กินน้ำตาลเยอะๆแล้วเป็นแบบว่าชูการ์รัชพอปรุงรสชอบใจแล้วเนี่ยคุณผู้ชมค่ะก็จะใส่หัวกะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เราก็ได้ถั่วดำต้มกะทิหรือว่าเราสามารถเรียกมันได้ว่าแกงบวชถั่วดำแกงบวชถั่วดำเนี่ยคนไทยนิยมกินกับข้าวเหนียวมูนะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าบวชถั่วดำจะมีโปรตีนนะกินกับข้าวเหนียวมูนก็เป็นแป้งเป็นกะทิแล้วก็เป็นน้ำตาลอีกคุณผู้ชมเอาพอชื่นใจค่ะแล้วเราก็อีกหนึ่งขนมไทยค่ะถั่วดำต้มกะทิกินคู่กับข้าวเหนียวมูนค่ะ

เหนียวเป็นข้าวที่ใช้ทำขนมคุณผู้ชมคิดถึงข้าวต้มมัดภาคกลางใส่กล้วยเนี่ยก็ข้าวเหนียวถ้าเกิดคิดถึงข้าวโป่งแบบอีสานก็ข้าวเหนียวค่ะก็ถือว่าข้าวเหนียวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในสารระบบขนมเนาะโบเอาเผือกค่ะแช่

ในน้ำปูนใสข้าวเหนียวที่นึ่งไว้เนี่ยสุกแล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็เอาขึ้นส่วนเผือกที่เราแช่ไว้ในน้ำปูนใสจะให้ดีคุณผู้ชมก็แช่สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็เอาลงนึ่งนึ่งก็ได้ต้มก็ได้แล้วแต่สะดวกแต่พอดีว่าโบมีหม้อนึ่งอยู่โบก็เลยจับนึ่งซะเลยส่วนข้าวเหนียวที่นึ่งเนี่ยคุณผู้ชมโบเอาน้ำมะพร้าวลงก่อนในหม้อทำเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็ใส่ใบเตยใบหนึ่งเพื่อความหอมเปียกข้าวเหนียวทางอีสานเนี่ยน้ำตาลที่เขาใช้นะคุณผู้ชมก็จะเป็นน้ำตาลอ้อยอย่างวันนี้โบไม่มีน้ำตาลอ้อยแต่โบมีน้ำตาลแว่นซึ่งเป็นน้ำตาลตาลตะโหนดโบก็จะเอาน้ำตาลตาลตะโหนดเนี่ยค่ะมาทำใส่ข้าวเหนียวลงไปในหม้อเลยนะคะให้มันดูดน้ำมะพร้าวที่เราใส่ไปแล้วเราก็ใส่ข้าวโพดได้ข้าวโพดเราก็แกะเป็นเม็ดเป็นเม็ดค่ะง่ายที่สุดก็คือคุณผู้ชมทำให้มันเป็นแถวว่างก่อน1แถวผักแถวต่อไปลงไปได้เลยมันก็จะหลุดมาทั้งเม็ดแบบนี้ลำไยเนี่ยคุณผู้ชมคะขึ้นชื่อว่าร้อนในจะต้องล้างใส่น้ำเกลือเพื่อล้างความร้อนมันออกเกลือแล้วก็น้ำเขาบอกกันว่าถ้าเกิดคุณส้มกินลำไยแล้วร้อนในเนี่ยให้ไปลองกินลำไยอินทรีย์บุ๋มไม่นิยมให้ปอกก่อนค่ะเพราะพอปอกก่อนอ่ะเนื้อมันนิ่มเราจับไม่ค่อยอยู่เราก็เลยต้องล้างให้สะอาดแกะหัวลำไยแล้วก็ใช้ช้อนค่ะช้อนที่เราเอาไว้สำหรับกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแหละค่ะเสียบเข้าไปตรงหัวของเม็ดลำไยแล้วก็เอาช้อนวนแล้วก็เอาเม็ดออกมาแบบนี้เนื้อเราก็จะได้แบบนี้อันนี้คือวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็ให้เด็กๆที่บ้านเนี่ยช่วยเราทำได้เพราะว่าไม่มีของมีคมแต่ว่าจะเหลือลำไยใส่ไว้เปียกเท่าไหร่นี่อีกเรื่องนึงนะเพราะว่าเด็กๆ เรียกว่าต้องเสียภาษีให้เขาไม่มีช้อนแต่มีมีดขวานก็ทำได้ค่ะวนตามเม็ดมันนะคุณผู้ชมเอาให้ครบรอบวงแล้วก็เอามีดสกิดออกมาค่อยแกะเปลือกก็ได้แบบนี้เช่นเดียวกันตาลแว่นแบบนี้นะคะเขานิยมเอาไปทำขนมโคคือเขาหั่นเป็นชิ้นเลยแล้วเขาก็เอาสอดไส้อยู่ในแป้งต้มแล้วก็กินกับกะทิถ้าข้าวนิ่มแล้วดีแล้วเนี้ยเอาน้ำตาลลงแห้งไม่เป็นไรนะคุณช่วงเราเติมน้ำได้ตราบใดที่มันยังไม่เป็นโจ๊กอะค่ะใส่ข้าวโพดตามด้วยลำไยโบปรุงหวานแบบขยักไว้นะคะเพราะว่าทั้งลำไยทั้งข้าวโพดเนี่ยเขามีความหวานเพราะฉะนั้นใส่ลงไปน้ำจากลำไยนะคะมันก็จะหวานออกมาจิ้มดูค่ะว่าอันนี้สุกแล้วนิ่มเลยถ้าไม่แต่ใจก็ชิมค่ะสุกแล้วดีแล้วเดี๋ยวอันนี้พร้อมเราก็จะเอาเผือกใส่เปียกข้าวเหนียวคุณผู้ชมไม่ต้องใส่แป้งนะคะเพราะว่าแป้งของข้าวเนี่ยมันออกมาเองมันก็จะทำให้เปียกมันเหนียวโดยธรรมชาติอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชมลองทำกับน้ำมะพร้าวเผาก็ได้นะคะ

กะทิข้นที่เราทำสำหรับเต้าส่วนเนี่ยคุณผู้ชมคะก็สามารถใช้บนข้าวเหนียวเปียกได้เช่นเดียวกันค่ะเรียบร้อยค่ะเปียกข้าวเหนียวลำไยค่ะ

มไทยไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะขนมแบบที่โบทำวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเต้าส่วนเปียกข้าวเหนียวสาคูกวนหรือว่าถั่วดำต้มกะทิเนี่ยค่ะความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยมีสูงมากเลยคุณผู้ชมสะท้อนให้เห็นผ่านข้าวคุณผู้ชมเลือกเลยว่าเอาข้าวแบบไหนลองแบบที่ไม่เคยได้รับประทานสะท้อนผ่านน้ำตาลทั้งอ้อยทั้งตะโหนดทั้งจากดีทั้งสุขภาพของเราแล้วก็ดีต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยค่ะวันนี้กินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกโบต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิ

หลายปีที่ผ่านมาตลอดเวลาที่เฝ้าดูกวางผาผมเห็นพวกมันดำเนินชีวิตไปเช่นนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าการยืนอยู่ริมหน้าผาเพียงลำพังรายล้อมด้วยความมืดมิดอากาศหนาวเหน็บคงต้องใช้แรงใจไม่น้อยว่าตามจริงการเฝ้าดูมาหลายปีไม่ได้ทำให้ผมรู้จักกวางผามากขึ้นสักเท่าใดสำหรับชีวิตคงไม่ง่ายนักที่จะบอกว่ารู้จักใครอย่างแท้จริง

กลางเดือนพฤศจิกายนลมหนาวเข้ายึดครองดอยสูงแล้วกลางวันแสงแดดจัดจ้าท้องฟ้าเป็นสีครามเข้มอากาศเย็นระเยือกเช้าตรู่แสงอาทิตย์โผล่พ้นแนวเขาที่ถูกบดบังด้วยทะเลหมอกหนาทึบกระทั่งสายๆแนวเขาซับซ้อนจึงปรากฏให้เห็น

านพ้นช่วงเวลาที่ภูเขาปิดทึบอับชื้นและสายลมกระโชกแรงมาแล้วกวางพากลับมาใช้ชีวิตตามปกติเช้ามืดอยู่บนสันดอยไต่ลงมายืนนอนอยู่บนชั้นก้อนหินจนแสงอาทิตย์สาดส่องถึงใช้เวลานี้ทำความสะอาดร่างกายยกขาหลังขึ้นเกาบริเวณหลังหูยืนมือก่อนล้มตัวลงนอน

กระทั่งเกือบเที่ยงจึงลุกขึ้นเดินจากลานหินเลาะเหลี่ยมหญ้าที่เริ่มเป็นสีเหลืองแห้งไต่ต่ำลงไปเรื่อยๆและหายเข้าไปในหุบซึ่งเป็นดงไม้ทึบลำธารเล็กๆที่มีสายน้ำไหลตกจากชะง้อนหินดูคล้ายน้ำตกเรือกระแสน้ำเพียงไหลรินๆอีกไม่นานก็จะแห้งเหือดในช่วงเวลานี้ตลอดทั้งแนวผาจะว่างเปล่าอาจมีเพียงนกปลอดงอนปากหนาและนกปลอดภูเขาบินไปบินมาพวกมันรอกวางผาเพื่อกำจัดแมลงให้การอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาคือวิถีชีวิต

มื่อดวงอาทิตย์คล้อยลงมาทางทิศตะวันตกกวางผาจะเริ่มไต่ขึ้นจากหุบมาอยู่ริมหน้าผาอีกครั้งและจะอยู่ที่นี่ไปจนกระทั่งฟ้ามืดกวางผาไต่ขึ้นจากหุบพร้อมกับสภาพอากาศที่เย็นลงแสงแดดจัดจ้าไม่ช่วยให้อุณหภูมิสูงขึ้นสักเท่าใดโดยเฉพาะเมื่อนั่งอยู่ริมหน้าผาขาตั้งกล้องเย็นเฉียบหลายวันที่เฝ้าดูผมเห็นกวางผาปฏิบัติเช่นนี้เป็นกิจวัตรในเวลาใกล้เคียงทุกวันฤดูหนาวเป็นช่วงเวลาที่ลูกๆกวางผาที่เกิดปีนี้อายุมากพอที่จะได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตบนหน้าผาไม่มีลูกเล็กๆให้เห็นมีแต่กวางผารุ่นๆที่มักเล่นสนและชักชวนให้แม่เล่นด้วยหากแม่อยากนอนพักผ่อนเจ้าตัวเล็กเหล่านี้จะใช้หัวดุนๆจนแม่ลำคาญต้องลุกขึ้นทั้งเป็นเวลาที่กวางผาตัวผู้แยกออกมาอยู่ลำพังไม่เข้ามาใกล้ชิดหรือร่วมสังคมกับตัวอื่นๆ

หลายปีที่ผ่านมาตลอดเวลาที่เฝ้าดูกวางผาผมเห็นพวกมันดำเนินชีวิตไปเช่นนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าการยืนอยู่ริมหน้าผาเพียงลำพังรายล้อมด้วยความมืดมิดอากาศหนาวเหน็บคงต้องใช้แรงใจไม่น้อย

ว่าตามจริงการเฝ้าดูมาหลายปีไม่ได้ทำให้ผมรู้จักกวางผามากขึ้นสักเท่าใดในฤดูฝนท่ามกลางอากาศปิดทึบพวกมันใช้ชีวิตเช่นไรผมเห็นพวกมันก้มกินน้ำขังบนลานหินกินต้นเหยื่อเลียงผาที่มีเง่าเก็บน้ำพวกมันพักผ่อนนิ่งๆในเวลากลางวันส่วนกลางคืนอาจจะเป็นเวลาหากิน

สำหรับชีวิตคงไม่ง่ายนักที่จะบอกว่ารู้จักใครอย่างแท้จริงหรือในแง่มุมที่คิดว่ารู้จักแท้จริงอาจไม่ได้เป็นเช่นนั้นแต่สิ่งที่เหล่ากวางผากำลังเผชิญไม่ใช่เรื่องยากที่จะรู้แหล่งอาศัยถูกตัดขาดที่เหลืออยู่มีสภาพคล้ายเกาะถูกจำกัดให้อยู่เพียงในพื้นที่แคบๆจึงเกิดการผสมกันเองภายในกลุ่มใช้วิธีเดิมๆที่ได้รับถ่ายทอดมาในการดำเนินชีวิตทำให้เลี่ยง

ปัญหาไปไม่พ้นผมลุกขึ้นเดินจากริมหน้าผาเมื่อดวงอาทิตย์ลับสันเขาไปแล้วท้องฟ้ายังฉาบด้วยสีส้มบริเวณสันดอยพอมีแสงบ้างการลัดเลาะไปตามแนวผาทำได้อย่างช้าๆถึงสันดอยท้องฟ้าเป็นสีส้มจัดอากาศเย็นจนมือชาผมมองแนวเขาอันสลับซับซ้อนที่อยู่ใต้ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่กว้างจนไม่อาจคิดว่าจะตามหาอะไรได้พบผมเริ่มต้นขึ้นดอยเพื่อตามหากวางผาหาคำตอบในปริศนาของชีวิตบนหน้าผาการตามหาทำให้ผมพบอีกคำตอบหนึ่งไม่ใช่คำตอบของปริศนาแห่งผาสูงแต่เป็นคำตอบอันทำให้ปริศนาในใจเริ่มคลี่คลาย

กลางฤดูหนาวผมไต่พ้นจุดที่มีความชันสูงสุดของเส้นทางหยุดยืนพักเหนื่อยมองไปทางสันดอยที่ทอดยาวไปทางทิศใต้จะเสอลูกหาบชาวมูเซอร์ดำเข้ามายืนข้างๆจะเสอเป็นหลานของจะปุเพื่อนผู้เฒ่าชาวมูเซอร์ซึ่งเปรียบเสมือนคู่หูคนแรกของผมผมเริ่มตามหากวางผาด้วยความช่วยเหลือของจะปุเขาเรียกผมว่าพี่ใหญ่เหมือนกับทุกคนในหมู่บ้านจะปุเรียกกวางผาว่าอาชิทักษะการเคลื่อนที่ไปตามหน้าผาชันๆได้อย่างคล่องแคล่วราวกับมีเวทมนต์ทำให้จะปุและคนในหมู่บ้านเรียกอาชิว่ามาเทวดา

ใช่กล้องตัวนี้ไหมที่พี่ใหญ่เอาเชือกผูกเอวลงไปถ่ายอาชิใต้หน้าผาแล้วจะปุ๊ดึงเชือกอยู่ข้างบนจะเซอร์ถามไม่ใช่หรอกผมเปลี่ยนกล้องแล้วผมตอบเวลาผ่านมานานหลายสิ่งเปลี่ยนแปลงที่เหลือมีเพียงความทรงจำกับเรื่องราวด้วยกล้องตัวที่จะเธอถามถึงนั่นแหละทำให้ผมพบกับมิตรภาพและเดินทางไปไกลขณะเดินอยู่บนเส้นทางชันๆผมนึกถึงประโยคหนึ่งที่จะพูดบอกเสมอๆเดินขึ้นดอยอย่ามองข้างบนสิพี่ใหญ่มันจะท้อ

ภาพกว้างขวางภาพนั้นได้รับการเผยแพร่ภาพนั้นเกิดขึ้นได้เพราะเชือกเส้นเล็กๆที่ยึดระหว่างผมกับจับปุภาพหนึ่งมีเรื่องราวมากกว่าที่ตาเห็นจับปุไม่ได้ไปไหนหรอกถ้ารู้ว่าพี่ใหญ่มาแบบนี้เดี๋ยวก็มาช่วยไล่อาชีออกมาให้พี่ใหญ่ถ่ายรูปจะเสือว่าในความเชื่อของพวกเขาบรรพบุรุษที่ตายไม่ได้ไปไหนแค่ย้ายไปอยู่อีกที่

ในวันกินวอพวกเขาจะเชื้อเชิญผีบรรพบุรุษมาร่วมงานด้วยเพื่ออวยพรให้ครั้นเสร็จพิธีก็จะเชิญให้กลับไปตอนที่จะพูดตายจะเสิร์บอกข่าวนี้กับผมด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยพวกเขาอยู่กับความเป็นจริงของชีวิตไม่มีใครจากไปไหนเพียงแค่ย้ายไปอยู่อีกที่ไม่มีใครจากไปไหนเช่นกันหากเรายังคิดถึงเขาอยู่

ในความสลัวก่อนฟ้ามืดแสงสีส้มเริ่มจางหายจากบนสันดอยผมมองไปใต้หน้าผาชันร่วม90องศาที่นั่นมีชะง่อนหินเล็กๆอันเป็นที่ผมเห็นกวางผาตัวหนึ่งยืนมือลงไปในหุบเบื้องล่างตั้งแต่ครั้งแรกที่เริ่มตามหากวางผาบนดอยสูงภาพกวางผาที่เห็นครั้งแรกและทุกครั้งมันอยู่ในลักษณะสงบนิ่งสงบนิ่งหยุดใจที่ร้อนรุ่มกวนกวายนี่คล้ายเป็นสิ่งที่กวางผาบอกเป็นหนทางดำเนินชีวิตอีกแบบหนึ่งรีบร้อนจุดหมายยิ่งไกลห่างหยุดนิ่งความพร่าเรือนกับชัดเจนในความมืดกวางผายืนอยู่ริมหน้าผายืนด้วยความมั่นใจยืนอย่างมีความหวังเพราะรู้ว่าพรุ่งนี้แสงอบอุ่นของดวงอาทิตย์จะกลับมาผมแงนดูท้องฟ้าสีเข้มดาวส่องแสงประกายระยิบดาวมหาศาลนั้นส่วนหนึ่งแตกดับไปแล้วแต่ความห่างไกลทำให้เรายังเห็นแสงนั้นอยู่ผมเริ่มต้นด้วยความอยากรู้เรื่องกวางผาแต่พวกมันกลับสอนให้ผมทำความรู้จักกับสิ่งที่อยู่ใกล้ๆสิ่งที่อยู่ในตัวผมสิ่งนั้นเรียกว่าหัวใจ

เมื่อเริ่มตามหากวางผาใช้ชีวิตบนดอยสูงผมรู้สึกราวกับถูกข่มให้ตัวเล็กลงจนกระทั่งเป็นเหมือนแมลงเล็กๆสักตัวหลายปีบนดอยสูงผมได้รับอนุญาตให้ใช้เวลาอากาศรับแสงแดดสลับหนาวเย็นห่มสายหมอกชื้นร่วมกับฝูงกวางผาเจ้าของดอยกวางผาหนุ่มบางตัวมุ่งมั่นกับการจีบกวางผาสาวแม่กวางผาใช้เวลากับลูกเล็กที่เดินตามติดสุกหัวเข้ากินนมอย่างไม่รู้อิ่มกวางผาอาวุโสบางตัวยืนเด่นริมขอบผาบางตัวกระโดดข้ามร่องผาเรากับใช้วิชาตัวเบาเหาะไปได้พวกมันไม่ได้มีวิชาหรืออิทธิฤทธิ์อันใดนี่คือทักษะและร่างกายที่ได้รับการออกแบบมาอย่างเหมาะสมเป็นวิถีชีวิตอันปกติธรรมดาแท้จริงแล้วผมไม่ได้รู้สึกว่าถูกข่มให้ตัวเล็ก

ท่าแมลงไม่รู้สึกว่าตัวเล็กลงเพราะความธรรมดาของเหล่ากวางผาและทิวเขาอันยิ่งใหญ่ทำให้รู้ว่าผมไม่มีตัวตนตั้งแต่แรกแล้วผมไม่ได้ค้นพบอะไรเพียงแค่ผมเริ่มเข้าใจความจริงในบทเรียนที่ธรรมชาติพยายามสอน

ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรมะเส

ไทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนะมยังสุทัตราภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะคารังโรมะเส

0: ไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
2: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับวันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน21สิงหาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
1: ดิฉันศิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: และผมวัทรชัยปราดอุดมครับ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยค่ะ
0: สถานการณ์ที่จังหวัดน่านตอนนี้มีทั้งพื้นที่ที่สถานการณ์ดูเหมือนจะคลี่คลายนะครับแล้วก็ระดับน้ำลดลงแต่ก็มีบางจุดที่อาจจะต้องเฝ้าระวังช่วงคืนที่ผ่านมาด้วยแม้ว่าตอนนี้หลายพื้นที่ของน่านระดับน้ำจะลดลงจนเกือบกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแต่ถ้าดูในตัวเมืองน่านชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำยังมีน้ำท่วมสูงครับโดยเฉพาะชุมชนบ้านพญาภูระดับน้ำสูงประมาณ70เซนติเมตรครับดูภาพช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นภาพที่มีน้ำท่วมขังแบบนี้แต่มันจะแตกต่างกับเมื่อวานนี้คือความเชี่ยวของน้ำจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับจุดนี้คือที่ชุมชนบ้านพญาภูอำเภอเมืองน่านครับคืนที่ผ่านมาบรรยากาศเงียบสงบมากนะครับน้ำเนี่ยท่วมสูงประมาณ1เมตรแต่จะเป็นน้ำที่ดูค่อนข้างนิ่งแล้วครับภายในพื้นที่ยังมีรายงานพบผู้สูงอายุและผู้ป่วยอาศัยอยู่ภายในบ้านบางหลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูจึงเร่งนำอาหารและยารักษาโรคเข้าไปช่วยเหลือครับการเข้าถึงพื้นที่ด้านในเจ้าหน้าที่ต้องเดินลุยน้ำเป็นระยะทางประมาณ500เมตรก่อนจะเปลี่ยนไปใช้เรือท้องแบนเพื่อนำสิ่งของเข้าไปส่งให้ถึงบ้านเรือนประชาชนครับ
3: ตอนนี้ความเป็นอยู่ของเราเป็นไงบ้างครับตอนนี
4: ้ก็ลำบากเหมือนกันครับเพราะอยู่ข้างล่างอยู่ไม่ได้เลยเพราะว่ากลัวไฟกลัวไฟฟ้าดูดเพราะเขาปล่อยทางการไฟฟ้าเขาปล่อยกระแสไฟมากเลย
3: ครับ
4: เขาไม่กล้าลงไปเลยข้างล่างเพราะวันมันมีปลั๊กปืนปลั๊กไฟข้างล่าง
3: ก็เลยอยู่แต่ข้างบน
4: อยู่แต่ข้างบนไม่กล้าลงเลย
3: ครับเราเจอสถานการณ์แบบนี้บ่อยไหมครับ
4: เกือบทุกปีครับ
3: ปีนี้ได้มีการเตือนล่วงหน้าไหมครับเขาบอก
4: มีครับเขาจะมีหวอบอกเปิดหวอเปิดหวอแล้วก็ให้พวกชาวบ้านที่ว่าอยู่ริมตลิ่งตรงนี้ก็ทยอยขน
3: คร
4: ับ เพราะมันจะต้องแก้งมันจากสายเหนือ

0: ไง
1: แต่ว่าความเสียหายเราก็เลยไม่มาก
0: ครับไม่มากเท่าไหร่ครับ
2: ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าการปฏิบัติงานในช่วงกลางคืนมีความยากและเสี่ยงกว่าช่วงกลางวันมากนะครับเนื่องจากทัศนวิสัยการมองเห็นค่อนข้างจำกัดอีกทั้งยังไม่สามารถที่จะมองเห็นสิ่งกีดขวางหรืออันตรายที่อยู่ใต้น้ำได้อย่างชัดเจนเลยจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังตลอดการปฏิบัติงานครับ
3: ความเสี่ยงก็มีครับความเสี่ยงในด้านความมืดแล้วก็กระแสน้ำที่เรามองไม่เห็นครับ
1: เราก็ไม่รู้อะไรอยู่ในน้ำ
3: ใช่ครับเป็นพวกเศษไม้เศษสวะเศษขยะอะไรประมาณนี้ครับคือบางทีมันอาจจะไปติดใบเรือหรือใบเจ็ตสกี
1: คร
3: ับ
1: แล้วก็อาจจะเป็นเศษแก้วเศษอะไรที่เหยียบด้วยอะไร
3: ใช่ครับคือความปลอดภัยเจ้าที่ต้องระมัดระวังด้วยความสูง
1: แต่เราต้องทำงานตลอดทั้งวันทั้งคืน
3: ใช่ครับต้องสแตนบายตลอดครับยิ่งมีการร้องขอว่าจุดไหนต้องการข้าวน้ำพวกผมก็จะพยายามเข้าไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้
2: จากตัวเมืองน่านขออนุญาตไปที่ปัวกันสักหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องของการฟื้นฟูหลังน้ำลดที่ปัวเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเล่าให้ฟังแต่ว่าที่ปัวเอาช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับแม้ว่าระดับน้ำหลายจุดจะลดลงไปแล้วแต่ว่าทางมูลนิธิเพชรเกษมทีมตอบโต้ภัยพิบัติแล้วก็ภาคเอกชนก็ยังคงกระจายกำลังนำอาหารน้ำดื่มเข้ากล่องไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่นะครับเพราะว่าหลายครอบครัวเขาไม่มีไฟฟ้าใช้ตามปกติครับทำให้การประกอบอาหารการที่จะหุงข้าวทำได้ยากมากนะครับก็ยังคงต้องพึ่งพาอาหารปรุงสุกจากหน่วยงานที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือทางมูลนิธิบอกว่าจะยังคงประกอบอาหารและส่งต่อความช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและชาวบ้านสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติครับส่วนในวันนี้21สิงหาคมผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเตรียมที่จะส่งทีมช่วยเหลือเข้าพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาเพื่อเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนรวมถึงระบบสาธารณูปโภคครับหลังจากที่น้ำลดโดยตั้งเป้าให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาในการฟื้นฟูประมาณ2วันนะครับบุคคลที่น่าจะมีบทบาทสำคัญในภารกิจครั้งนี้ก็น่าจะเป็นทีมอาสาสมัครจากมูลนิธิต่างๆที่ลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเราเห็นภาพที่ปัวที่ท่าวังผาแล้วจริงๆยังมีอีกหลายพื้นที่รวมทั้งที่ตัวเมืองน่านด้วย
4: ค่ะ
2: รายการของเราก็ไปพบว่าช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาอย่างตัวเมืองน่านเองก็จะมีทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยอย่างทีมหน่วยกู้ภัยแม่โจ้เขาก็ยังคงลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ยังคงติดค้างอยู่นะครับจุดนี้ในตัวเมืองน่านคุณผู้ชมจะเห็นว่าคือมันมืดนะครับถ้าไม่มีไฟจากเรือที่ส่องไปก็แทบจะมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็วิธีการที่จะเข้าไปช่วยเหลือยังคงต้องใช้เรืออยู่เพราะว่าหลายจุดน้ำยังท่วมสูงคุณผู้ชมลองดูด้านล่างจะเห็นรั้วน้ำมันสูงเกือบมิดรั้วดังนั้นค่อนข้างสูงนะครับเดินเข้าไปไม่ได้ต้องใช้เรือแล้วบางจุดจำเป็นต้องมีการโยนสิ่งของช่วยเหลือไปให้ผู้ที่ประสบภัยที่ติดอยู่บนบ้านแล้วบ้านนี่ไม่ใช่ชั้น1ด้วยนะคุณผู้ชม
4: ชั้น2
2: ต้องอยู่บ้านชั้น2เพราะว่าชั้น1นี่ท่วมเกือบหมดแล้วนะครับ
4: ค่ะชุมชนภูมินท่าลี่นะคะคุณผู้ชมก็อยู่ใกล้ๆกับวัดภูมินนะคะแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยค่ะที่ก่อนหน้านี้เรารายงานไปว่าถ้าหากว่าวัดภูมินท่วม2เมตรชุมชนนี้คุณผู้ชมจะท่วม4เมตรแต่ถ้าวัดภูมินไม่ได้ท่วมสูงมากนั่นหมายความว่าชุมชนนี้ยังไงก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็ยังมีในระดับที่สูงอยู่อย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะ
2: ครับ
4: ไปดูอีกจุดนึงนะคะสำหรับ CCTV ในพื้นที่เมืองน่านนะคะคุณผู้ชมค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราเนี่ยก็พยายามจะไปเปิดมอนิเตอร์ดูนะว่ามันมีความแตกต่างกันขนาดไหนนะคะคุณผู้ชมจุดนี้ก็คือ CCTV อยู่ในเมืองแยกท่าลี่นะคะก็เป็นอีกจุดนึงที่เห็นได้ชัดว่าระดับน้ำเนี่ยมันเริ่มลดลงแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้หายไปซะทีเดียวนะคะคุณผู้ชมก็ยังพอมีอยู่บ้างนะคะลดลงอย่างช้าๆไม่ได้มีฝนตกเติมลงมาแล้วก็ไม่ได้เห็นว่าน้ำบนถนนที่มันนองอยู่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันมีน้ำจากท่อผุดขึ้นมานะคะดังนั้นก็ต้องติดตามกันต่อว่าสถานการณ์น้ำที่เมืองน่านเนี่ยค่ะจะลดลงเป็นปกติตามที่มีการคาดการณ์เอาไว้หรือเปล่านะคะ
5: ครับดูอีกจุดนึงกันหน่อยคุณผู้ชมจุดวัดระดับน้ำจุดนี้ก็น่าจะมีการคาดการณ์ได้นะครับว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่เป็นอย่างไรกล้อง CCTV บริเวณจุดวัดระดับน้ำ N1 จุดนี้กัดแรงคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูภาพกันว่าณเวลานี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับให้คุณผู้ชมดูภาพแบบสดๆตอนนี้ 5:09 น.จะเห็นว่ายังคงมีปริมาณน้ำ

0: ที่สูงอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ได้ไหลทะลักเข้าไปในพื้นที่ของเขตชุมชนณเวลานี้ถ้าดูจากสถานการณ์ยังไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมนะครับก็เป็นไปตามที่คาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าวันนี้ปริมาณฝนน่าจะเริ่มลดน้อยลงแล้วสถานการณ์ในจุดต่างๆก็น่าจะเริ่มทุเลาลงแล้วสำหรับจุดนี้นะครับ
1: ครับจริงๆเมื่อวานนี้จุดนี้เราดูกล้องไม่ได้เพราะว่ามีการตัดไฟฟ้าไปนะครับก็วันนี้เข้าใจว่าน่าจะมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้บางจุดแล้วนะครับก็ทำให้กล้องตรงนี้เราสามารถดูได้ระดับน้ำลดลงชัดเจนนะคุณผู้ชมอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นปั๊มสูบน้ำตรงต้นโพครับจุดนั้นก็จะเป็นจุดที่สำคัญอีกจุดหนึ่งเหมือนกันในการที่จะใช้เป็นจุดอ้างอิงเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำน่านด้วยนะครับจุดนี้ก็ภาพอาจจะมืดสักเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าคือถ้าโดยรวมเทียบกับเมื่อวานนี้คือน้ำเนี่ยก็ถือว่าลดลงนะ
0: ครับ
1: แต่ก็ยังสูงอยู่พื้นเนี่ยคือเป็นโคลนหมดเลยนะครับตรงจุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่น่ะเหมือนคล้ายๆกับน้ำเป็นโคลน
2: ค่ะ
1: โอ้โหการฟื้นฟูนี่น่าจะยากอยู่พอสมควร
2: ค่ะนี่เป็นภาพล่าสุดนะคะเวลาสักประมาณตี50นาทีนะคะ
1: คุ
2: ณผู้ชมสถานการณ์ในเมืองน่านเนี่ยเริ่มที่จะคลี่คลายเราเห็นภาพนะคะอาจจะมีอาจวิกฤตน้ำระดับสูงอยู่ในบางจุดเท่านั้นอย่างชุมชนภูมินนะคะคุณผู้ช
1: ม
2: แต่ว่ามีอีกจุดนึงนะคะคุณผู้ชมที่ต้องจับตาอย่างต่อเนื่องแล้วก็วางใจไม่ได้นะคะก็คือที่ทุ่งช้างคุณผู้ชมไปดูภาพเช้าวันนี้นะคะคือทุ่งช้างเนี่ยค่ะก็มีรายงานนะคะบอกว่าเริ่มมีน้ำเข้ามาแล้ว
0: ครับ
2: คือไม่ได้มีฝนตกในพื้นที่นะคะแต่ว่ามีน้ำเข้ามาแล้วก็มีการคาดการณ์นะคะว่าฝนเนี่ยมันตกที่สูงกว่าถ้าทุ่งช้างเนี่ยคืออำเภอหนึ่งอยู่ในจังหวัดน่านนะคุณผู้ชมอยู่ทางเหนือสุดของทางจังหวัดเลยนะคะห่างจากตัวเมืองน่านเนี่ยสักประมาณ90กิโลเมตรจริงๆจุดนี้เนี่ยเมื่อวานไม่ได้มีการรายงานนะคะว
1: ่
2: ามีสถานการณ์น้ำหรือว่ามีฝนตกลงมาสะสมนะคะแต่ว่ามีการรายงานเช้าวันนี้นะคุณผู้ชม
1: ครับสถานการณ์เนี่ยต้องเฝ้าระวังกันตั้งแต่ช่วงประมาณเที่ยงคืน
2: ค่ะ
1: จุดนี้ทำไมถึงมีความสำคัญเพราะในขณะที่เรากำลังโฟกัสกันที่ตัวเมืองน่านพื้นที่ที่จะรับน้ำกันต่อไปปรากฏว่าต้นน้ำที่เราคิดว่าปัวระดับน้ำลดลงไปแล้วปรากฏว่าทุ่งช้างนี่เหนือขึ้นไปอีกนะคุณผู้ชมติดกับเฉลิมพระเกียรติจู่ๆคืนที่ผ่านมาตอนเที่ยงคืนครึ่งเราดูภาพไปพร้อมๆกันนะน้ำมันขึ้นเร็วมากคุณผู้ชมลองดูจุดอ้างอิงมันจะมีตัวเลข307 308เนี่ยอันนี้คือตอนเที่ยงคืน45ต่ำกว่า307หน่อยๆใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวค่อยๆขยับไปประมาณช่วงแบบตีหนึ่งอ่ะคุณผู้ชมคือแบบมันขึ้นมาเร็วมากนี่เวลาเดิมตอนเที่ยงคืน45นะครับแล้วเดี๋ยวจะเห็นว่ามันขึ้นมาจนแบบว่าถึง308เลยล่าสุดเนี่ยในเพจน่านไงทุ่งช้างเนี่ยเขาก็มีการโพสต์อัปเดตด้วยนะ
0: ครับ
1: อันนี้คุณผู้ชมคือมิดไปละ307มองไม่เห็นแล้วอ่ะ
0: คือเหมือนมีการเก็บภาพไว้ทุกๆชั่วโมงคุณผู้ชมถ้าไปดูในเพจของน่านไงทุ่งช้างเนี่ยคือเขาอัปเดตบอกว่าช่วงประมาณ 02:17 นาทีระดับน้ำถึงจุดวิกฤตตัวเลขอยู่ที่308เหมือนที่คุณเชอสารบอกคือณเวลาที่ถ่ายภาพไว้ได้บันทึกภาพไว้ได้คือ 02:17 นาทีเขาบอกว่าระดับน้ำณจุดนี้308เรียกว่าวิกฤตนะ
1: ครับ
0: เรียกว่าวิกฤตเลยแล้วก็คือถ้าดูจากปริมาณน้ำบริเวณจุดนี้คือมันขึ้นทุกชั่วโมงแล้วขึ้นเร็วด้วยนะคุณผู้ชมแต่ก็มีการรายงานในพื้นที่แบบนี้บอกว่าสถานการณ์ที่ต้องติดตามกันต่อเนี่ยคือณเวลานี้ยังไม่มีฝนตกลงมาเติมแต่น้ำเนี่ยที่มันไหลมาจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติก็จะเป็นน้ำที่ไหลมาเติมณจุดนี้ด้วยเหมือนกัน
1: ครับ
0: หมายความว่าในพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของปริมาณน้ำอยู่นะครับ
1: ครับนี่คือเพจน่านไงทุ่งช้างนะครับขอบพระคุณด้วยสำหรับการอัปเดตนะครับแล้วก็บอกว่าที่สะพานปอนตอนนี้คือไม่ได้มีน้ำจากเฉลิมพระเกียรติเข้ามาเพิ่มน่าจะมีแนวโน้มลดแล้วหรืออย่างไรนะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดสำคัญขอนไม้ใหญ่เริ่มไม่มีไหลมาแล้วถ้าใครที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือนะครับเวลาน้ำป่ามาเนี่ยเราจะสังเกตมันจะมีขอนไม้เศษกิ่งไม้ลอยมาแบบนั้นแหละคือน้ำป่าแต่ถ้าเกิดว่าขอนไม้สิ่งที่เป็นกิ่งไม้อะไรต่างๆไม่ค่อยมาแล้วเนี่ยมันอาจจะบางวางใจไปได้นิดนึงแต่ก็คงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์กันต่อนะครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมหลายพื้นที่เนี่ยค่ะตอนนี้ต้องมีการเฝ้าติดตามสถานการณ์กันนะคะแต่ว่าจุดหนึ่งที่ท่วมไปก่อนหน้านี้ก็คือที่อำเภอปัวนะคะตอนนี้ในพื้นที่เนี่ยค่ะ ระดับน้ำลดลงมาแล้วแล้วก็เห็นความเสียหายค่อนข้างเยอะนะคะปัวเนี่ยอยู่ระหว่างการฟื้นฟูค่ะบ้านเรือนรีสอร์ทถนนแล้วก็ระบบไฟฟ้าเสียหายหลายจุดนะคะกระทบกับประชาชนกว่าหมื่นคนเจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังช่วยเหลือแล้วก็สำรวจความเสียหายต่อเนื่อง

0: เมืองค่ะนี่คือเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาเข้าช่วยขนย้ายสิ่งของและทำความสะอาดบ้านเรือนในบ้านต้นแหลงหมู่ที่2หลังจากที่ระดับน้ำลดลงค่ะบางจุดคุณผู้ชมแห้งแล้วนะคะแต่ว่าทิ้งความเสียหายไว้เยอะมากๆเลยค่ะดินโคลนตะกอนดินซากไม้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยถูกน้ำพัดพามาคุณผู้ชมนี่บางจุดยังพอมีน้ำไหลมาบ้างนะนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะจากการสำรวจความเสียหายพบว่าบ้านเรือนรถยนต์และทรัพย์สินหลายรายการถูกกระแสน้ำพัดเสียหายถนนบางจุดถูกกัดเซาะและเสาไฟฟ้าหลายแห่งโค่นล้มนะคะบางพื้นที่ตอนนี้ก็ยังไม่มีไฟใช้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคค่ะนี่คุณผู้ชมดูภาพสิคะรถคันนี้ไม่รู้รถใครพัดมาจากไหนก็ไม่รู้นะคะชาวบ้านบอกว่าน้ำมาเร็วแล้วก็แรงจนแทบไม่มีเวลาเก็บทรัพย์สินค่ะ
1: แบบว่ามันเราตั้งตัวไม่ติดอ่ะมันมาไวมากนะแล้วก็เก็บของอะไรก็ไม่ทันเลย
2: เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหม
1: ปีที่แล้วมันก็มีแต่ไม่เยอะขนาดนี้ปีนี้เยอะมากแต่จำความมาก็แบบนี้แหละวันนี้หนักสุด
2: ตอนนี้เราเสียหายยังไงบ้างเน
1: ี่ยเยอะแยะเลยของขายเนี่ยมันเสียหายมากแล้วก็ตู้เย็นตู้แช่อะไรเนี่ย
0: ที่ปัวเนี่ยค่ะยังมีรีสอร์ทหลายแห่งที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่านะคะอย่างรีสอร์ทแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมกระแสน้ำพัดเข้าพื้นที่จนบริเวณโดยรอบได้รับความเสียหายต้นไม้เศษวัสดุถูกซัดมากองจำนวนมากเลยนะคะซึ่งขณะเกิดเหตุเนี่ยมีรายงานว่ามีนักท่องเที่ยวพักอยู่บนชั้น2แต่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยได้รับการช่วยเหลือออกมาอย่างปลอดภัยหลังจากน้ำลดนะคะผู้ประกอบการยอมรับเลยว่านี่เป็นวิกฤตอีกปีที่ต้องเจอแต่ว่าก็จะต้องรีบปรับตัวแล้วก็เดินหน้าต่อเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนค่ะคุณผู้ชมจะเป็นช่วงไฮซีซั่นช่วงหน้าหนาวก็คาดหวังนะคะว่าถ้าหากว่าฟื้นฟูมาแล้วเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยจะต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็เอารายได้มาชดเชยช่วงที่เสียหายในช่วงนี้นะคะซึ่งทางเจ้าของผู้ประกอบการรีสอร์ทเนี่ยบอกว่าหลังจากนี้ต้องวางแผนรับมือกับน้ำท่วมให้รอบคอบมากขึ้นค่ะ
3: ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันอาจจะดีก็ได้พูดเป็นแบบนี้ไปซะให้เรารู้สึกลดความวิตกกังวลและสิ่งสำคัญคือใครที่รู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงสูงนะคะก็อยากที่จะให้ซื้อประกันทิ้งไว้นะคะเพื่อลดความเสี่ยงเกิดขึ้นกับตัวเองนะคะแล้วหลังจากนั้นมาสำรวจเรื่องของความเสียหายที่มันเกิดขึ้นค่ะแล้วแก้ไขไปทีละเปาะทีละเปาะนะคะ
0: ต้องนับถือใจเลยนะเพราะว่าโอ้โหความเสียหายอยู่ตรงหน้านะคุณผู้ชมแต่ว่าก็ต้องฮึดขึ้นมาสู้นะ
4: ครับ
0: นายบรรจงขุนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ระบุนะคะว่าเบื้องต้นมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ9จาก12ตำบลค่ะสักประมาณ 8,000 ครัวเรือนประชาชนกว่า 16,000 คนแล้วก็มีถนนถูกตัดขาด5เส้นทางตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งให้ความช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่แล้วนะคะนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชม20สิงหาคมนะคะหลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมแต่ว่าเช้าวันนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกครั้งนึงนะคะทีมข่าวของเราอยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านเดี๋ยวดูสถานการณ์กันนะคะว่าล่าสุดเป็นยังไงนะคะ
4: ครับประจำการกันอยู่หลายจุดแต่ว่าเราไล่เลียงให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพของเมื่อวานนี้ปัวไปแล้วอำเภอเมืองไปแล้วอำเภอเวียงสาคุณผู้ชมอำเภอเวียงสาของจังหวัดน่านถือว่าเป็นอำเภอสุดท้ายที่จะรับน้ำก่อนที่น้ำจะไหลไปสู่เขื่อนสิริกิติ์นะครับคำถามคือว่าณเวลานี้อำเภอเวียงสาปลอดภัยแล้วหรือยังต้องบอกแบบนี้ว่ายังครับเพราะเมื่อวานนี้ทางจังหวัดมีการยกระดับการแจ้งเตือนภัยขั้นสูงสุดนะครับหลังจากการไปสำรวจพบว่าระดับน้ำเมื่อวานนี้ยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยครับดูภาพมุมสูงของเมื่อวานนี้กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมลองดูภาพนี่คือพื้นที่ของชุมชนในอำเภอเวียงสาถ้าดูจากภาพมุมสูงน้ำล้อมรอบทั้งหมดในพื้นที่ของอำเภอเวียงสานะครับเผยให้เห็นมวลน้ำในแม่น้ำน่านเนี่ยล้นเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่การเกษตรของประชาชนเป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำในหลายตำบลครับจากการไปสำรวจเมื่อวานนี้20สิงหาคมของทีมข่าวไทย PBSที่ประจำอยู่ที่ในพื้นที่อำเภอเวียงสานะครับพบว่าหลายตำบลได้รับผลกระทบอย่างเช่น ตำบลกลางเวียงตำบลไหลน่านตำบลซ่านตำบลน้ำปัวและตำบลตาลชุมครับเมื่อวานนี้ผู้นำชุมชนก็มีการเร่งประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกแล้วก็แนะนำแบบนี้บอกว่าอยากให้ประชาชนที่ยังไม่มีการอพยพยังอยู่ในบ้านอยู่ชั้น1

0: วันนี้ก็พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์และก็ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดหลายครัวเรือนมีการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีความจำเป็นต้องอพยพครับ
1: ผมได้รับแจ้งเตือนทางโทรศัพท์ของปภ.นะครับเพราะว่าแจ้งมาทุกระยะบางทีแจ้งมาเราก็เตรียมเก็บของขึ้นข้างบนเขาแจ้งมาว่าให้ทางปัวทางนู้นนะครับน้ำหนักก็จะมาถึงเวียงสาประมาณกี่ชั่วโมงแล้วก็ดูระยะเวลาแล้วก็ค่อยๆเก็บขึ้นเก็บของขึ้นข้างบนครับเพราะว่าปีนี้มันตกทางนู้นหนักทางเพอปัวครับครับผม
2: เราปรับตัวยังไงเพราะว่าน้ำมันท่วมทุกปีแบบนี้ค่ะ
3: ก็มีผู้ใหญ่ประกาศแล้วก็เขาขนข้าวขนของขึ้นที่สูงแล้วก็เขาอยู่ได้ค่ะเพราะว่ามันทิ้งทุกปีแล้วจ้ะอยู่ได
0: ้และถ้าไปดูสถานการณ์น้ำนะครับไปดูที่จุดสถานีวัดระดับน้ำ N13A อยู่ที่บ้านบุญนาคอำเภอเวียงสาเมื่อวานนี้จากการไปสำรวจพบว่าระดับน้ำล้นตลิ่งขึ้นมาแตะระดับมากกว่า8เมตร50เซนติเมตร8เมตร50เซนติเมตรตัวเลขนี้สูงกว่าแนวตลิ่งปกติ2เมตรนะครับนั่นหมายความว่าอยู่ในจุดที่เรียกว่าวิกฤตอย่างที่ทางจังหวัดมีการประกาศแจ้งเตือนภัยขั้นสูงสุดไปขณะเดียวกันศูนย์ประชาการเหตุการณ์ภัยพิบัติและหน่วยงานในพื้นที่ก็มีการวางแผนรับมือสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมกับมีการจัดตั้งศูนย์อพยพตามองค์การบริหารส่วนตำบลและก็เทศบาลต่างๆรวมถึงเตรียมอาหารปรุงสุกน้ำดื่มถุงยางชีพแล้วก็ยารักษาโรคโดยเฉพาะยาสำหรับป้องกันโรคฉี่หนูเพื่อเป็นการแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงด้วยสำหรับสถานการณ์ตลอดคืนที่ผ่านมาทีมข่าวรายงานเข้ามานะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีกำลังทหารแล้วก็อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือว่าอปพร.ก็มีการเตรียมความพร้อมมีทั้งเรือรถยกสูงกระจายกำลังเฝ้าระวังจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงเพื่อเป็นการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ผู้ที่อาจจะติดค้างในพื้นที่ได้ทันทีนี่ก็เป็นข้อมูลจากทั้งของเมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อคืนที่ทีมข่าวของเราส่งอัปเดตกันเข้ามานะครับส่วนสถานการณ์เช้าวันนี้ในพื้นที่อำเภอเวียงสาเป็นอย่างไรเดี๋ยวหลังจากช่วง6โมงไปให้คุณผู้ชมรอติดตามนะครับเพราะว่าเรายังมีผู้สื่อข่าวของเราคุณวันนิสาศรีรื่นประจำการอยู่ที่จุดเวียงสาเดี๋ยวอยากจะให้ได้เห็นภาพบรรยากาศเรื่องของศูนย์อพยพแล้วก็โรงครัวที่มีการจัดเตรียมไว้สำหรับประชาชนที่ต้องการอพยพแล้วก็อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่น้ำอาจจะท่วมสูงในพื้นที่อำเภอเวียงสาด้วยนะครับ
4: ในเวลานี้ไม่ใช่แค่น่านครับคุณผู้ชมเพราะว่าภาคเหนือหลายจังหวัดต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำป่ารวมทั้งดินสไลด์ด้วยแล้วก็มันมีสถานการณ์เกิดขึ้นหลายพื้นที่แล้วนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดสุโขทัยสถานการณ์น้ำในอำเภอศรีสัชนาลัยตอนนี้ก็ยังน่าวิตกอยู่นะครับทางปภ.ประกาศเตือนให้อพยพนะครับส่วนที่แม่ฮ่องสอนยังคงมีฝนตกหนักครับแล้วก็ทำให้เกิดดินสไลด์มีผู้เสียชีวิตแล้วด้วยนี่เป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36ต้องขึงเชือกข้ามลำห้วยแล้วก็ฝากกระแสน้ำเชี่ยวประคองครูไต่เชือกข้ามออกมาทีละคนทั้งหมดจนปลอดภัยนะครับที่เห็นเนี่ยเป็นคุณครูโรงเรียนบ้านห้วยปางผางอยู่ที่อำเภอแม่สะเรียงนะครับคุณครู4ท่านติดค้างอยู่ในพื้นที่เพราะว่าฝนตกหนักแล้วก็ทำให้เกิดดินสไลด์น้ำป่าซัดสะพานพังเสียหายจนทางเข้าออกโรงเรียนถูกตัดขาดแล้วก็ต้องมีการประกาศปิดเรียนชั่วคราวครับไปดูคลิปช่วงเย็นเมื่อวานนี้กันหน่อยนะครับที่แม่ฮ่องสอนอีกจุดหนึ่งเป็นคลิปที่บ้านห้วยเสือเท่าตำบลผาบ่องอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนครับภาพค่อนข้างน่ากลัวทีเดียวครับน้ำป่าทะลักมาแบบนี้เข้ากลางหมู่บ้านกระแสน้ำไหลผ่านโซนร้านขายของที่ระลึกพัดทั้งสินค้าสะพานไม้ข้ามลำห้วยหายไปหมดเลยนะครับภายในพริบตาเพราะว่าน้ำมาเชี่ยวสุดๆขณะที่ชาวบ้านต้องรีบหนีขึ้นที่สูงครับเบื้องต้นหมู่บ้านยังคงถูกตัดขาดเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งเข้าไปตรวจสอบและพยายามจะเข้าช่วยเหลือคนที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่สิ่งที่ตามมาคือเส้นทางสัญจรครับตอนนี้เส้นทางสัญจรในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงถูกดินสไลด์ปิดหลายแห่งดินสไลด์ก็ปิดทางหมดเลยนะครับจะมีสภาพเป็นแบบนี้อย่างจุดนี้จะเป็นภาพก้อนหินขนาดใหญ่ต้นไม้ดินสไลด์ล้มกีดขวางเส้นทางครับตกลงมาบริเวณหิวจราจร ใกล้กับบ้านห้วยงูบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข

0: 108แม่สะเรียงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ช่วงหลักกิโลเมตรที่166ถึง168ทำให้การจราจรติดขัดครับเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์ดินต้นไม้และเสาไฟฟ้าที่กีดขวางการจราจรก็ใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงทีเดียวนะครับอีกจุดหนึ่งที่แม่สะเรียงเช่นเดียวกันก็คือพื้นที่บ้านแม่สวรรค์น้อยตำบลแม่เหาะฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้ดินโคลนไหลเข้าทับกระท่อมริมนาทำให้ชายอายุ56ปีหนีไม่ทันแล้วก็ถูกโคลนทับเสียชีวิตนะครับส่วนภรรยาหนีออกมาได้แล้วก็เดินกลับหมู่บ้านเพื่อขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ได้เข้าพื้นที่นำร่างผู้เสียชีวิตออกมาได้สำเร็จช่วงเย็นของเมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปนะคุณผู้ชมนอกจากแม่ฮ่องสอนเนี่ยอีกจุดนึงที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ดูจากค่อนข้างน่ากังวลคือที่สุโขทัยครับไปดูภาพกันหน่อย
1: จะร้องทำไมจริงจังมาก
0: คือเจ้าของหมูนี่ต้องอุ้มหมูออกมาแล้วหมูก็ร้องเสียงดังเลย
2: ค่ะ
0: มันคงกลัว
2: ใช่
0: น้ำมาเร็วแล้วก็ขึ้นสูงด้วยทุลักทุเลทั้งหมูทั้งคนนะคุณผู้ชม
3: ครับคือถ้าไม่อุ้มออกมานี่ก็อันตรายเพราะว่าน้ำอ่ะเกือบจะท่วมคอกหมดแล้วอ่ะ
2: ใช่แล้วมันขึ้นต่อเลยอะค่ะขึ้นต่อเนื่องเลยมันก็เลยทำให้ต้องรีบช่วย
0: ครับต้องอุ้มกันขึ้นหลังคากันแบบนี้นะครับนี่เป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสุโขทัยเข้าไปช่วยชาวบ้านเคลื่อนย้ายหมูครับออกจากเล้าไปอยู่ในที่ปลอดภัยหลังจากที่น้ำป่าไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรเป็นบริเวณกว้างล่าสุดนะครับมีพื้นที่ได้รับผลกระทบไปแล้ว5ตำบลอยู่ในเขตอำเภอศรีสัชนาลัยมีชาวบ้านเดือดร้อนอย่างน้อยนะครับ373ครัวเรือนแล้วทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัยได้โพสต์ Facebook แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตำบลป่างิ้วอำเภอศรีสัชนาลัยให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเร่งด่วนและเตรียมอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับเตือนภัยที่สุโขทัยโดยที่สถานีบ้านทุ่งพล้อตำบลป่างิ้วมีปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงอยู่ที่ 249.5 มิลลิเมตรทำให้เกิดน้ำป่าหลากท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นบริเวณกว้างขณะนี้ก็มีการเฝ้าระวังบริเวณลำห้วยแม่เหินนะครับเพราะว่าพบว่าคันดินเริ่มเสียหายรวมถึงลำห้วยแม่สินและลำห้วยแม่รู้ในอำเภอศรีสัชนาลัยด้วยทางปภ.สุโขทัยได้สรุปผลกระทบน้ำท่วมล่าสุดณเวลานี้เกิดขึ้นใน3อำเภอก็คือที่อำเภอศรีสัชนาลัยศรีนครและสวรรคโลกมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 1,732 ครัวเรือนแล้วนะครับและพื้นที่การเกษตรไม่ต่ำกว่า700ไร่ไล่เรียงกันมานี่แค่บางจุดเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมน่านแม่ฮ่องสอนสุโขทัยและคาดว่าน่าจะมีอีกบางพื้นที่ที่ต้องเจอกับสถานการณ์น้ำท่วมหรือว่าน้ำป่าล่าสุดตี4ที่ผ่านมาพบว่าที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากก็มีรายงานว่าน้ำหลากเข้าท่วมเขตตัวเมืองแม่สอดนะครับคุณผู้ชม
3: ครับ
0: นี่เป็นภาพจากทางเพจเอกกิติศักดิ์แม่สอดนะครับพี่เอกเนี่ยไปไลฟ์ในช่วงประมาณไม่กี่นาทีที่ผ่านมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่แล้วรายงานว่าตั้งแต่ตีสี่ที่ผ่านมามีน้ำหลากเข้าท่วมในเขตเทศบาลเมืองแม่สอดนะครับและน้ำเนี่ยยังคงเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจจะยังพอเห็นเส้นถนนอยู่บ้างนะครับแต่ว่ามีรายงานว่าบางจุดน้ำก็ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วจุดนี้จะเป็นย่านเศรษฐกิจกลางเมืองอาจจะด้วยความว่ามันยังเป็นช่วงเช้าอยู่นะครับเป็นช่วงเช้ามืดก็ยังไม่ค่อยมีคนออกมาจับจ่ายใช้สอยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าสถานการณ์เช้าวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อ
2: ค่ะตอนนี้จังหวัดอยู่ที่ไหนอำเภออยู่ที่ไหนปภ.อยู่ที่ไหนนะคะมีความจำเป็นเร่งด่วนมากๆที่จะต้องเร่งแจ้งให้กับประชาชนได้รับทราบเพราะว่าอย่างที่คุณเชิดสารเคยบอกไปว่าน้ำเนี่ยคุณผู้ชมมันจะมาตอนที่เรากำลังหลับสบายเลยอ่ะแล้วตอนตีสี่ที่พี่เอกเขาลุกมาไลฟ์เนี่ยค่ะเขาก็โพสต์เฟซบุ๊กนะคุณผู้ชมบอกว่าน้ำป่ากำลังเข้าท่วมแม่สอดแจ้งชาวบ้านตื่นขึ้นมาค่ะตื่นก่อนตื่นมาขนข้าวขนของขึ้นสู่ที่สูงเพราะว่าไม่รู้เลยนะคะว่าน้ำที่กำลังมาเนี่ยค่ะมันจะขึ้นมาขนาดไหนเพราะถ้าเกิดคุณผู้ชมดูจากภาพเนี่ยค่ะจะเห็นว่ามันมีบางจุดเนี่ยที่มันผุดขึ้นมาตามท่อด้วยนะ
0: ครับเพราะว่ากลางเมืองแม่สอดจะมีลำห้วยแม่สอดนะครับที่ไหลผ่าน แล้วมันจะเป็นจุดที่ชี้วัดเลยแหละว่าตัวอำเภอแม่สอดโดยเฉพาะในตัวเมืองน้ำจะท่วมหรือเปล่าถ้าน้ำในลำห้วยแม่สอดเพิ่ม

0: ขึ้นเรื่อยๆแล้วมีรายงานว่าระดับน้ำแม่น้ำเมยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ต้องเตรียมตัวขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงเลย
1: ค่ะจริงๆสถานการณ์น้ำแม่น้ำเมยเนี่ยค่ะในพื้นที่เองเนี่ยก็มีรายงานนะว่าปภ.เขาเตือนว่าระดับน้ำแม่น้ำเมยมันสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ตั้งแต่หกโมงครึ่งนะคะคุณผู้ชมระดับน้ำของแม่น้ำเมยมีระดับสูงขึ้นต่อเนื่องขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเมยตำบลพื้นที่แม่ปะแม่กุมหาวันท่าสายลวดแม่ตาวและแม่กาสาแม่สอดเนี่ยค่ะต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดแล้วก็ยกของขึ้นสู่ที่สูงเอาไว้ก่อนนะคะ
2: ครับรายงานกันมาคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นภาพปรากฏการณ์เรื่องของน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะตั้งคำถามเหมือนกันนะครับว่าหลายจังหวัดที่เรารายงานไม่ว่าจะเป็นน่านแม่ฮ่องสอนสุโขทัยหรือว่าล่าสุดในพื้นที่ของอำเภอแม่สอดเองน้ำท่วมหนักมากคำถามก็คือว่าเอาแล้วเราจะมีเครื่องมืออะไรบ้างในการตรวจสอบวัดระดับน้ำในเรื่องของการคาดการณ์ฝนจะตกลงมาในพื้นที่มากน้อยแค่ไหนเมื่อวานนี้เราประชุมกันทีมข่าวของวันใหม่ไทย PBS คุณผู้ชมก็มีการพูดคุยกันว่าจริงๆอ่ะมันมีเครื่องมืออยู่นะ6แอปพลิเคชันหลักๆ6เยอะนะ
0: 6แอป
2: ครับแล้วก็มาถกกันว่าไอ้6แอปพลิเคชันมันมีอะไรบ้างคุณผู้ชมวันนี้เราเลยอยากยกตัวอย่างว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เขาทำขึ้นมาแอปแรกกันก่อนของจิสด้าคุณผู้ชมชื่อแอปพลิเคชันว่าเช็คน้ำเดี๋ยวคุณผู้ชมได้ดูหน้าตาก่อนไม่ว่าคุณผู้ชมจะใช้ iOS หรือว่า Android นะครับคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้เป็นภาษาไทยเลยเสิร์ชเข้าไปคำว่าเช็คน้ำหน้าตาจะเป็นไอคอนสีน้ำเงินแล้วก็เป็นตัวปักหมุดสีฟ้าแบบนี้ตัวไอคอนด้านล่างเนี่ยคือเขาจะมีให้คุณผู้ชมเลือกอย่างเช่นเรื่องของการคาดการฝนวันนี้ฝนจะตกที่ไหนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมดูได้เหมือนกันนะครับไอคอนด้านล่างบอกว่าจะมีการแจ้งเตือนเรื่องของน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมรายวันดูแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าเอ๊ะมันใช้งานยากหรือเปล่าเราเลยมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาทดลองใช้คุณผู้ชมเดี๋ยวให้ทีมงานลองเข้ามาดูบริเวณหน้าจอของโทรศัพท์มือถือนะครับผมก็ลองดาวน์โหลดมาคุณผู้ชมแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเช็คน้ำเนี่ยคือหน้าตาเป็นแบบนี้ครับพอกดเข้าไปด้านในแล้วอย่างไทย PBS เนี่ยคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ของตลาดบางเขนใช่ไหมครับคือเขาจะขึ้นหมุดของเราณเวลานี้เลยว่าเราอยู่จุดไหนแล้วลองดูใกล้ๆนะครับคือเขาบอกว่าตอนนี้ปกติดีวันนี้จะไม่มีน้ำท่วมเขาจะบอกแบบนี้นะครับว่าจุดของเราเสี่ยงน้ำท่วมหรือเปล่านอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์เป็นช่วงเวลาด้วยนะคุณผู้ชมลองดูด้านล่างนะครับมีการคาดการณ์เป็นช่วงเวลาว่าเวลาไหนบ้างที่ฝนจะตกหนักมากที่สุดเขาก็จะไล่เรียงมาตั้งแต่เช้าแล้วผมลองดูเข้าไปเนี่ยคือประมาณสัก9 โมงวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกในพื้นที่ของบางเขนเนี่ยประมาณ 56%
0: ครับ
2: ก็ถือว่าค่อนข้างละเอียดแล้วนอกจากนี้บอกว่าผมอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นห่วงคนที่บ้านอยู่พิษณุโลก
0: ครับ
2: เมื่อวานคุณแม่บอกว่าฝนตกทั้งวันเลยทำยังไงดีผมก็เลยลองกดเข้าไปดูที่กลุ่มฝนเอ๊ะลองดูซิว่าที่คุณแม่แจ้งข่าวมาเนี่ยกลุ่มฝนเนี่ยในพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างปรากฏว่ามันจะมีบอกหมดเลยนะคุณผู้ชมสีเขียวคือตกยังไม่มากสีเหลืองคือต้องเฝ้าระวังแบบนี้ครับส่วนสีแดงคือเสี่ยงมากเราก็ซูมเข้าไปดูว่าในพิษณุโลกเนี่ยตอนนี้บ้านเราเนี่ยฝนตกมากน้อยแค่ไหนบางทีคุณแม่อาจจะไม่ได้ตอบไลน์อาจจะเป็นห่วงเราก็จะสามารถเช็คได้ว่าเอ๊ะบ้านเราเนี่ยฝนตกหรือเปล่าและที่แอดวานซ์มากกว่านั้นคุณผู้ชมลองดูด้านบนไอคอนด้านบนมันจะมีคำว่า CCTV ครับกดเข้าไปได้เลยกล้องสีเขียวขึ้นมาแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหม
0: ทั่วประเทศเลยเน
2: า
0: ะ
2: ทั่วประเทศเลยนะครับไม่ได้มีแค่ในพื้นที่ของภาคเหนืออย่างเดียวทั่วประเทศเราก็สามารถกดตรงกล้องวงจรปิดเนี่ยเข้าไปดูได้เลยมันก็จะขึ้นมาว่าในกล้องวงจรปิดมันก็จะขึ้นมาเป็นเรื่องของสถานการณ์ระดับน้ำแล้วก็รวมไปถึงว่าดูภาพในพื้นที่ได้ด้วยว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรในจุดที่มันมี CCTV เนี่ยติดตั้งอยู
1: ่
2: อย่างในพื้นที่น่านที่เราไล่เรียงกันไปคุณผู้ชมที่เราให้คุณผู้ชมดูตั้งแต่ต้นรายการก็หลายจุดก็ดูประมาณน้ำได้แบบเรียลไทม์
1: ครับ
0: มีอีกหลายแอปนะคุณผู้ชมที่สามารถดาวน์โหลดแล้วก็มาใช้กันได้ผมเนี่ยดาวน์โหลดเป็นแอป DWR4 ไทย
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นของกรมทรัพยากรน้ำ
1: มันก็คล้ายๆ R4 ไทยที่เราเคยดู PM 2.5 ใช่ไหม
0: แต่ว่าหน้าตาพอกดเข้าไปในแอปเนี่ยอาจจะไม่คล้ายเท่าไหร่จริงๆนะคุณศิริมาเพราะว่าฟังก์ชันเนี่ยมีเยอะมากเลยนี่คุณผู้ชมลองดูนะครับมีตั้งแต่เรื่องของการเตือนภัยคืนนี้อยู่หน้าแรกเลยนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำในเขื่อนด้วยนะครับแล้วก็คล้ายๆกับของคุณภัทรชัยเลย
2: ครับ
0: มีแบบเรื่องของสภาพภูมิอากาศคาดการฝนวันนี
2: ้
0: เรดาร์ฝนแล้วก็รวมไปถึงกล้อง CCTV ก็มีเหมือนกันแล้วก็เลือกได้เดี๋ยวไหนๆก็เมื่อกี้นี้เราพูดถึงน้ำท่วมที่แม่สอดแล้วใช่ไหมขอดูภาพหน่อยละกันนะครับคุณผู้ชมภาพเป็นกล้อง CCTV ล่าสุดนะครับ

0: ผมโหลดแอปนี้มาเพราะว่าบ้านผมมี
1: อยากรู้ไหมว่าเป็นแบบเรียลไทม์จริงๆหรือเปล
0: ่
1: า
0: ใช่อันนี้มี2จุดเป็นกล้อง CCTV ลำห้วยแม่สอดนะครับลองกดเข้าไปดูสะพานข้ามห้วยแม่สอดนะฮะคุณผู้ชมนี่หมุนอยู่หมุนอยู่อย่าหมุนนานสิ
1: อันนี้นะ
0: เดี๋ยวคนพัฒนาแอปเขาใจคอไม่ค่อยดีนี่หมุนอยู
1: ่
0: สะพานข้ามห้วยแม่สอดเช้านี้มีสถานการณ์พอดีเลยเผื่อชาวบ้านจะเข้าไปดูนะฮะ
2: อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
1: มายัง
0: สะพานข้ามห้วยแม่สอด
2: หม
0: ุ
2: นอย
0: ู่ใจเย็นๆใจเย็นๆคุณผู้ชมมาหรือยังยังไม่มาฮะนี่แล้วเช้านี้มีสถานการณ์ด้วยนะน้ำท่วมนี่กำลังท่วมเมืองแม่สอดเลยนะ
1: ครับแต่ก็ทำให้เห็นว่าในแอปพลิเคชันนี้มันก็ดูได้เหมือนกันเนาะดูภาพได้เหมือนกันเนาะสมมติว่าเกิดเราอยากจะตรวจสอบเช็คนะคุณผู้ชมแต่อาจจะต้องรอสักแป๊บนึง
0: แป๊บสักแป๊บนึงแล้วแป๊บแบบยาวมาก
1: แป๊บยาวหน่อย
0: ยังหมุนอยู่นะไม่น่าจะได้ละ
2: ไม่น่าจะได้
0: ผมว่าไม่น่าจะได้ละอีกจุดนึง
2: ได้ไหมคะ
0: เหมือนกันหมุนเหมือนกันได้ละบ้านผมแม่สอดลองดูจุดอื่นแล้วกันนะครับเพื่อความเป็นธรรมลองกดที่สตูลเอ้าได้
1: เอาสตูลได้นะ
0: แต่คุณผู้ชมสังเกตไหมตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นหรือยังนะตีห้าสี่สิบมันสว่างเหลือเกินภาพ
2: ภาพเก่าเหรอคะ
0: อ๋อ8 กันยายน 2025ครับ
2: ไม่อัปเดต
1: ปีที่แล้วแล้ว
0: 8 กันยายนแล้วนี่ปี2026อ้าวยังไงฮะเนี่ยเอาอีกสักที่
2: ลองดู
0: ตะกั่วผ่าพังงาไหมฮะ
2: ค่ะ
0: เอาเหมือนกันเลย8 กันยายน
1: เอา
0: คุณผู้ชมเราก็ให้ดูกันแบบเรียลไทม์มาเนี้ยนะเราก็ใช้แอปไปพร้อมๆกันนะคุณผู้ชมประมาณนี้นะครับของกรมทรัพยากรน้ำนะครับ
2: อย่างที่เราเกริ่นไปว่าจริงๆแล้วมีแอปพลิเคชันที่สามารถเช็คน้ำเช็คฝนอะไรตั้ง6 แอปนะในบ้านเราคุณผู้ชมแอปหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเป็นแอปของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือว่าสสน.นะคะชื่อแอปว่าไทยวอเตอร์ค่ะแอปนี้เนี่ยค่ะเขาก็เปิดให้คุณผู้ชมโหลดได้ผ่านทางแอปพลิเคชันที่มันอยู่ใน iOS แล้วก็อยู่ใน Android เหมือนกันนะคุณผู้ชมไทยวอเตอร์รู้น้ำรู้อากาศนะคุณผู้ชมฟีเจอร์หลักๆในแอปนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมสามารถดูกลุ่มฝนทิศทางลมแล้วก็พายุนะคะสามารถที่จะตรวจระดับน้ำดูระดับน้ำในแม่น้ำแล้วก็ลำคลองได้ด้วยอย่างเช่นถ้าคุณผู้ชมอยู่ที่จังหวัดน่าน
0: ค
2: ุณผู้ชมสามารถเปิดดูในแอปนี้ค่ะแล้วก็ดูระดับน้ำแม่น้ำน่านที่บ้านคุณผู้ชมเนี่ยว่ามันอยู่ระดับไหนมันวิกฤตหรือยังนะคุณผู้ชมรวมไปถึงดูปริมาณน้ำในเขื่อนได้ด้วยนะคะเพราะว่ามันสามารถเช็คน้ำที่สามารถใช้การได้แล้วก็น้ำที่มีอยู่ในอ่างแล้วก็น้ำที่เก็บเอาไว้มีข้อมูลทะเลด้วยนะคุณผู้ชมทะเลเนี่ยสามารถตรวจสอบคลื่นลมแล้วก็ระดับน้ำทะเลซึ่งจริงๆแล้วแอปนี้อยากจะบอกว่ามันเหมาะกับทุกคนที่ต้องการทราบสถานการณ์น้ำนะคะว่าตอนนี้เนี่ยน้ำเป็นยังไงฝนตกหนักๆแบบนี้เนี่ยค่ะน้ำจะท่วมหรือเปล่าพวกเราจะได้เตรียมตัวรับมือขนของขึ้นสู่ที่สูงกันได้ทันหรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าฉันจะต้องเดินทางอยากจะไปแม่สอดจังเลย
0: ครับ
2: ระหว่างทางเนี่ยจะมีฝนตกเยอะไหมเพราะว่าที่แม่สอดเนี่ยคือสามารถเช็คได้กับคนที่บ้านอ
0: ัน
2: นี้ก็สามารถเช็คได้แล้วก็วางแผนได้นะคะว่าระหว่างเส้นทางจะมีฝนตกมากน้อยขนาดไหนนะคะคุณผู้ชมทีนี้มาดูหน้าตาของแอปเนี่ยค่ะคุณผู้ชมดิฉันลองโหลดมาแล้วนี่คุณผู้ชมหน้าแรกจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเปิดเข้ามาเนี่ยเมื่อสักครู่เราบอกว่าที่แม่สอดมีฝนตกแล้วก็มีน้ำท่วมลองไปดูสิคะฝนตกสะสมที่แม่สอดที่จังหวัดตากเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ที่ตากเนี่ยคุณผู้ชม 155.4 มิลลิเมตรเป็นตกสะสม1ชั่วโมง155นี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าจะไปดูข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่า155เนี่ยก็ถือว่าเป็นการตกสะสมที่ค่อนข้างเยอะเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำล้นตลิ่งนะคุณผู้ชม
0: ครับ
2: ซึ่งถ้าจะไปดูข้อมูลเนี่ยเขาก็จะบอกว่าที่ไหนบ้างที่มีความเสี่ยง
0: อัน
2: นี้ค่ะที่ตากเนี่ยค่ะมีทั้งหมด99สถานีนะคะก็มีที่วัดตะเคียนวัดตะเคียนเนี่ยก็มีฝนตกหนักสะสมแล้วก็ขึ้นเป็นสีแดงนะคุณผู้ชมไล่ลงมาก็จะเป็นสีส้มที่แม่สอด 66.6 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงเป็นฝนตกสะสมนะคะแล้วก็มีที่ห้วยแม่สอดบ้านวังผาคุณผู้ชมสามารถเช็คได้เลยว่า ระดับกลุ่มฝนที่มันตกสะสมที่บ้านคุณผู้ชมเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหน
1: ค่อนข้างละเอียดนะ
2: ค่อนข้างละเอียดนะคะคุณผู้ชม
0: ครับแล้วคุณก็ขิงเหลือเกินนะของผมก็มี ปริมาณน้ำหกฝน24ชั่วโมง นะในแอปของกรมทรัพยากรน้ำแต่เนี่ยคุณผู้ชมมันขึ้นสูงสุดคือที่พิษณุโลก200มิลลิเมตรอัปเดตล่าสุด20สิงหาคม 7 นาฬิกา 2 นาที
2: ค่ะ
0: วันนี้21สิงหาคม
2: ค่ะ
0: ก็เมื่อวานนี้
1: ล่าสุดกี่โมง
0: นี่คือล่าสุด
2: ค่ะนี่คุณผู้ชมอยากจะให้ดูอีกหน้าหนึ่งของดิฉันนะคะเป็นเฝ้าระวังเนี่ยคือถ้าติดตามพายุเนี่ยค่ะก็จะมีให้ดูอยู่นะคะว่าพายุมันมีกี่ลูกตอนนี้อะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้ติดตามน้ำท่วมเนี่ยเขาให้คลิกเข้าไปดูเลยว่ามีทั้งหมด8ตำบลมีที่ไหนบ้างมีที่อุตรดิตถ์มีที่ตากที่กาญจนบุรีที่อุตรดิตถ์คลิกเข้าไปนะคะเขาก็จะขึ้นมาเลยค่ะว่าจุดไหนบ้างที่มีน้ำท่วมอยู่แล้วก็คาดการณ์นะคะว่าอาจจะเป็นพื้นที่เสี่ยงรวมไปถึงพื้นที่ที่ตากนี่คุณป้าง
0: ครับ
2: แม่จันอุ้มผางดัชนีความเสี่ยงเขาระบุไว้ให้เลยนะคุณผู้ชมซึ่งสามารถเข้าไปลองดูบ้านหรือว่าพื้นที่ของคุณผู้ชมเองได้ด้วยนะคะจะได้ประเมินสถานการณ์กันแล้วก็อาจจะไปเทียบกับสถานการณ์ที่เราอยู่ตรงหน้าเนี่ยว่าเอ๊ะมันข้อมูลที่มันอยู่ในนี้เนี่ยมันสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่อยู่ตรงหน้าเราขนาดไหน
1: แม่นหรือเปล่า
0: ครับ
1: ข้อมูลแม่นหรือเปล่านะครับ
0: ครับแล้วหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยชวนคุณผู้ชมพูดคุยกันได้นะครับว่าแอปพลิเคชันที่เราใช้ติดตามต่างๆสภาพอากาศการเตือนภัยมีอย่างน้อย6แอปในบ้านเรา
2: ครับ
0: เอ๊ะจริงๆมี6แอปแบบนี้ดีแล้วเพื่อเป็นทางเลือกตามความแบบเราอาจจะถนัดใช้แอปนู้นแอปนี้ดีแล้วหรือมันควรจะมีแอปเดียวที่เราเข้าไปแล้วเห็นข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลกลางหรืออย่างไรดีนะคุณผู้ชมแสดงความเห็นกันมาได
1: ้นี่คุณผู้ชมก็ถามนะบอกว่าเอ๊ะแต่ละแอปเนี่ยดีมากเลยแต่อยากให้ย้ำชื่อแอปอีกครั้งหนึ่ง3แอปพลิเคชันนะคุณผู้ชมแอปพลิเคชันแรกก็คือเช็คน้ำของจิสดาที่ผมอธิบายไปนะครับส่วนแอปที่2ที่คุณเชอสารอธิบายไปก็คือDWR for Thai ของกรมทรัพยากรน้ำส่วนที่คุณสิริมารายงานไปเมื่อสักครู่ก็คือแอปพลิเคชัน Thai Water ของสสน.
2: ครับ
1: คุณผู้ชมสะดวกแอปไหนก็สามารถดาวน์โหลดได้หรือถ้าเกิดว่าอยากจะเช็คชัวร์ดาวน์โหลดไปซะทุกแอปเลยแล้วก็ลองเช็คดูเปรียบเทียบกันก็ได้นะ
2: มันจะเปลืองพื้นที่นะ คุณพัชรชัยจริงๆคือมันมีข้อมูลที่ดีมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเอามาบูรณาการร่วมกันเป็น1แอปที่เป็นซุปเปอร์แอปสำหรับการเช็คอากาศเนี่ย มันก็จะดีกับประชาชนมากๆนะคะเพราะว่าเราสามารถเข้าไปตรวจสอบได้หมดนะคะว่าคือฝนเป็นยังไงพายุเป็นยังไงหรือว่ารวมไปถึงภัยแรงที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะ
0: ครับสิ่งที่คุณพูดเมื่อสักครู่นี้มันจะเชื่อมโยงกับเรื่องต่อไปที่จะเล่าให้ฟังเลยครับเรามีข้อมูลอยู่แล้วข้อมูลการพยากรณ์อากาศข้อมูลการเตือนภัยที่เป็นฐานข้อมูลอยู่แล้วแต่มันมีคำถามตามมาครับนักวิชาการเขาตั้งคำถามว่าทำไมสถานการณ์มันยังเกิดขึ้นอยู่อย่างกรณีที่จังหวัดน่านเนี่ยนะครับนำข้อมูลในการคาดการณ์มวลน้ำมีการตั้งศูนย์บัญชาการส่วนหน้าเพื่อสั่งการก่อนหน้าที่จะถึงพื้นที่หรือไม่อย่างไรขณะที่ทางรัฐบาลเองก็ออกมายอมรับนะครับว่าจากกรณีที่เกิดขึ้นนี้การแจ้งเตือนน้ำท่วมมันยังมีข้อจำกัดอยู่นะครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีสั่งให้สทนช.กรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปบูรณาการข้อมูลจากสถานีตรวจวัดและดาวเทียมเพื่อเพิ่มความแม่นยำและระยะเวลาในการแจ้งเตือนเป้าหมายสำคัญคือให้ประชาชนมีเวลาอพยพและขนย้ายทรัพย์สินให้มากขึ้นท่านยอมรับนะครับว่าอุทกภัยที่น่านครั้งนี้มันสะท้อนถึงข้อจำกัดของระบบคาดการและแจ้งเตือนภัยหลังปริมาณฝนสูงถึง388มิลลิเมตรขณะที่แบบจำลองเดิมคาดการเอาไว้แค่เพียงประมาณ80มิลลิเมตรเท่านั้นครับทำให้มีเวลาในการแจ้งเตือนประชาชนที่ค่อนข้างจำกัดส่วนข้อวิจารณ์เรื่องของการไม่มีศูนย์บัญชาการน้ำส่วนหน้ารองนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าแต่ละจังหวัดมีผู้ราชการจังหวัดกำกับดูแลและมีหน่วยงานรับผิดชอบด้านการแจ้งเตือนและจัดการภัยพิบัติอยู่แล้วพร้อมกับเสนอแนวคิดจัดทำกฎหมายเฉพาะด้านภัยพิบัติเพื่อให้ผู้มีอำนาจเข้าไปบริหารจัดการในพื้นที่วิกฤตได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่จะออกกฎหมายทำประกันให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของภัยพิบัติผ่านการอ้างอิงวงเงินเยียวยาเป็นวงเงินกองทุนประกันประมาณ 3-4 หมื่นล้านบาทต่อปีครับ
3: นะครับวันนี้เครื่องมือที่ติดตั้งในพื้นที่ต่างๆเนี่ยผมต้องยอมรับความจริงว่าบางทีบ้านเรามันมีกฎหมายเฉพาะอย่างเช่นสมมติว่าเราอยากจะไปติดเครื่องมือบนเขตป่าสงวนเขตอุทยานเขต ต้นน้ําลําธารต้นอะไรเงี้ยทํายากทํายากอันนี้ผมว่าถ้าเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนกฎหมายเฉพาะนะสามารถที่เข้าไปดําเนินการในพื้นที่อื่นๆได้เลยนะฮะได้เลยก็เหมือนกับที่มีการ

0: เหมือนกฎอัยการศึกทางภัยพิบัติพูดง่ายนะฮะต้องมีใครอยู่เหนือกฎหมายใดในการที่เข้าไปบริหารจัดการอย่างนี้เป็นต้น
1: ด้านนักวิชาการด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำบอกว่าปัญหามันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ฝนตกมากกว่าคาดการเพียงอย่างเดียวแต่จะต้องถามถึงการนำข้อมูลที่มีอยู่เอามาใช้เพราะว่าน่านเนี่ยครับมีสถานีวัดน้ำฝนเพิ่มขึ้นแล้วสิ่งสำคัญก็คือการประมวลผลว่าน้ำมันจะไหลไปถึงพื้นที่ใดเมื่อไรและรุนแรงขนาดไหนครับ
2: ไม่ได้ให้อำนาจหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังคือมีการกำชับแหละแต่ว่าเวลาที่กำชับอะมันก็กำชับแบบทั่วๆไปอะแล้วก็การตั้งคณะทำงานที่มากเกินไปเนี่ยมันทำให้การสั่งการมันเถอะทะซ้ำซ้อนแล้วพอถึงเวลาเกิดเหตุการณ์เนี่ยไม่มีการตั้งซิงเกิลคอมมานด์หรือว่าศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจซึ่งมันการสั่งการต่างๆมันก็เลยยังเป็นเหมือนระบบราชการปกติอะค่ะนโยบายคือเสริมความเข้มแข็งของกลไกที่มันมีอยู่แล้วให้มันเดินได้อย่างดีก็จะเป็นด้านของการคาดการณ์สถานการณ์น้ำโดยหน่วยงานด้านน้ำมีสทช.เป็นผู้บัญชาการสูงสุดด้านน้ำแล้วก็ฝั่งมหาดไทยซึ่งถ้ามีการเดินตามพ.ร.บ.ป.พ.ซึ่งตอนนี้จริงๆเป็นแค่ภัยระดับ2คือเป็นภัยระดับจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการสูงสุด
3: ครับ
2: คือให้อำนาจหน้าที่แล้วส่วนกลางก็คือพร้อมที่จะเสริมสภากำลังมีอะไรไม่พอส่วนกลางประสานให้แล้วส่งเข้าไปคือไม่ต้องไปแห่กันเดินเยอะในจังหวัด
1: ทางนักวิชาการด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำเสนอให้มีศูนย์บัญชาการส่วนหน้าก่อนสถานการณ์รุนแรงนะครับเพื่อที่จะใช้ข้อมูลชุดเดียวกันสั่งการได้อย่างรวดเร็วเปลี่ยนจากการแจ้งเตือนฝนไปสู่การแจ้งเตือนมวลน้ำและผลกระทบเพื่อให้การเตือนภัยมันเกิดขึ้นก่อนที่น้ำจะมาถึงพี่น้องประชาชนครับ
4: อย่างที่เรารายงานไปนะคะคุณผู้ชมแอปพลิเคชันตรวจสอบสถานการณ์น้ำสภาพอากาศก็มีแล้วมี6แอปเยอะด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็สถานีวัดน้ำฝนที่จังหวัดน่านอย่างที่อาจารย์บอกไปก็มีแต่ทำไมที่น่านเนี่ยยังได้รับผลกระทบซ้ำติดต่อกันมา3ปีและตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงนะคะเราไปตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณนิตยานะคะคนที่จังหวัดน่านเนี่ยค่ะตอนนี้วางใจได้หรือยังคะ
5: ตอนนี้คนที่จังหวัดน่านนะคะน้ำค่อยๆแห้งวางใจได้แล้วเนื่องจากว่าฝนลดลงแต่ว่าพื้นที่ตอนล่างนะคะยังต้องเฝ้าระวังอยู่เพราะวันนี้ยังมีฝนตกนะคะแต่อาจจะไม่มากแต่ว่าความซ้ำซ้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันเป็นประเด็นใหญ่ที่เราจะต้องมองไปข้างหน้าว่าจุดนี้เราจะอยู่จุดเดิมไหมปีหน้าเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องมีการแก้ปัญหาอนาคตนั่นเองค่ะตลอดเวลาช่วงที่เกิดน้ำท่วมตั้งแต่19จนถึงวันนี้นะคะพื้นที่จังหวัดน่านยังอยู่ในภาวะนะคะเฝ้าระวังฝนตกหนักอยู่โดยเฉพาะมวลน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างหลังจากน้ำป่าที่อำเภอปัวลำน้ำสาขาในท่าวังผาที่ล้นตลิ่งกันมาในขณะที่เทศบาลเมืองก็ต้องจับตาในระดับน้ำรายชั่วโมงเหมือนกันนะคะความตึงเครียดที่เกิดขึ้นเวลานี้กำลังทำให้ชาวเมืองน่านนึกถึงมหาอุทกภัยเมื่อปี2567ที่เคยทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์วันนี้เราจะพาไปแกะรอยกันว่าทำไมฝนตกหนักทีไรจึงกลายเป็นแอ่งรับน้ำวิกฤตทุกครั้งและตัวเลขระดับน้ำที่ล้นตลิ่งออกมาแล้วจริงๆมันสูงขึ้นมากี่เมตรกี่เซนติเมตรค่ะชวนคุณผู้ชมมาดูสถานการณ์ฝนที่เกิดขึ้นกันนะคะจะพบว่าสถิติที่เราเห็นนะคะย้อนนะคะดูว่าตั้งแต่ปี2549นะคะจุดเดิมที่ตำแหน่ง N1 ซึ่งเป็นจุดวัดน้ำเดิมตลอดหลาย10ปีนะคะจะพบว่าน้ำล้นตลิ่งเดิมขึ้นมาอยู่ที่1เมตร42เซนติเมตรปี2554จุดเดิมเช่นเดียวกันนะคะน้ำล้นตลิ่ง1เมตร32เซนติเมตร2561น้ำล้นตลิ่ง1เมตร5เซนติเมตรและปี2567นะคะก็ถือว่าน้ำพบนะคะล้นตลิ่งนะคะมากกว่าเดิมอีกสูงถึง1เมตร72เซนติเมตรซึ่งก็สูงกว่าขอบตลิ่งดินเดิมจากตลิ่งธรรมชาติค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นจุดที่เคยสูงมากเลยจริงๆนะคะจากสถิติเหล่านี้สะท้อนให้เห็นนะคะว่าการบริหารจัดการน้ำนั้นถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่จะต้องมีการมองต่อไปข้างหน้าในขณะเดียวกันหลายคนก็ตั้งคำถามนะคะว่าในเมื่อเทศบาลเมืองน่านมีกำแพงคอนกรีตกั้นน้ำนะคะก็ริมแม่น้ำอยู่แล้วทำไมน้ำยังท่วมนะครับในบางจุดคำตอบก็คือว่ากำแพงปูนสร้างเสริมขึ้นมาจากแนวตลิ่งเพื่อรองรับน้ำบนเสาวัดได้ประมาณ8เมตร40ถึง8เมตร50เซนติเมตรในปี2554และปี2561กำแพงนี้ยังรับไหวแต่วิกฤตปี2567น้ำสูง8เมตร72เซนติเมตรนะคะทำให้มวลน้ำล้นเข้าท่วมกำแพงปูนสูงถึง22ถึง32เซนติเมตรหรือประมาณคืบกว่าๆนะคะ

0: ส่วนน้ำที่ล้นค่าเมื่อในอดีตบวกกับแรงดันมหาศาลนะคะที่ดันย้อนท่อขึ้นมาก็ทำให้หลายจุดนะคะได้รับผลกระทบแต่หากมองสาเหตุที่ทำให้ทำไมในระยะนี้มีน้ำเยอะและเร็วนะคะในปัจจัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดน่านนั่นก็คือลักษณะของภูมิประเทศของจังหวัดน่านค่ะภูมิประเทศของจังหวัดน่านปัจจัยแรกๆก็คือจังหวัดน่านมีพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงนะคะส่วนใหญ่แล้วคิดเป็น 87% ค่ะขณะเดียวกันนะคะเวลาที่พูดถึงเรื่องของลักษณะนะคะของน่านเนี่ยจะพบว่าเป็นรูปหุบเขานะคะรูป V shape ส่วนชุมชนย่านเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่ในแนวราบนะคะก็พบว่าเมื่อฝนตกหนักน้ำป่านะคะก็ไม่มีที่พักพอไม่มีที่พักก็ไหลรูดลงมารวมกันในแม่น้ำสายหลักๆอย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาเดินทางจากยอดดอยลงมาถึงพื้นราบเพียงแค่ 4-8 ชั่วโมงเท่านั้นทำให้มีเวลาเตรียมตัวนะคะรับมือน้อยค่ะคุณผู้ชมคะน่านนั้นเป็นภูเขาสูงอย่างที่บอกไปปัจจัยที่2นะคะต้องบอกว่าสภาพอากาศและการใช้ที่ดินเวลาพายุหรือร่องมรสุมพาดผ่านเข้ามาเมฆฝนจะลอยมาปะทะกับเทือกเขาหลวงพระบางทําให้เกิดเป็นฝนตกหนักแช่อยู่กับที่ปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงพุ่งสูงเกิน200ถึง300มมซ้ำร้ายในพื้นที่ป่าต้นน้ำบนดอยสูงจำนวนมากก็เปลี่ยนผ่านเป็นสภาพนะคะคล้ายๆกับว่ามีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเมื่อไม่มีต้นไม้ใหญ่และหน้าดินค่อยๆทำหน้าที่เป็นฟองน้ำเพื่อรับน้ำธรรมชาติได้พอดินมันอิ่มน้ำชุ่มเต็มที่แล้วนะคะฝนตกลงมาก็เลยกลายเป็นมวลน้ำป่าขนาดใหญ่ซัดพาตะกอนดินโคลนลงสู่พื้นที่ลำน้ำทันทีค่ะถ้าหากว่ามาไล่เลียงดูเส้นทางการเดินทางของน้ำจะเห็นว่าภาพชัดที่สุดก็คือที่จุดที่1อำเภอปัวนะคะจุดรับน้ำป่าต้นทางน้ำในลำน้ำยาวนะคะและลำน้ำปัวน้ำล้นตลิ่งอย่างรวดเร็วดินสไลด์ขวางเส้นทางสัญจรจุดที่2อำเภอท่าวังผาจุดรวมน้ำขนาดใหญ่แม้น้ำย่างแม่น้ำยาวและแม่น้ำปัวไหลมาบรรจบกันนะคะที่แม่น้ำน่านที่นี่ที่สถานี N64 บ้านผาขวางระดับน้ำในปี2567ก็พุ่งสูงถึง12เมตร75เซนติเมตรท่วมชุมชนมิดหลังคานะคะจุดที่3ก็คืออำเภอเมืองน่านจุดรับมวลน้ำมหาศาลต่อจากท่าวังผาภาพน้ำล้นอย่างที่เห็นมันก็เกิดขึ้นนะคะคล้ายๆกับทุกปีแต่ปีนี้ดีหน่อยที่เขตเทศบาลเมืองนะคะเขามีการรับมือค่อนข้างได้ทันค่ะแต่ชวนคุณผู้ชมนะคะมาดูนะคะว่าการที่หลายคนตั้งคำถามเหมือนกันว่าทำไมนะคะหลายคนเข้าใจผิดทำไมน้ำที่กักไว้ในเขื่อนความจริงลุ่มน้ำน่านตอนบนไม่มีเขื่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เขื่อนขนาดใหญ่อยู่บริเวณด้านล่างก็คือเขื่อนสิริกิติ์นะคะที่อยู่จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งป้องกันน้ำท่วมได้ทำให้ภาคกลางไม่สามารถช่วยกักน้ำให้คนเมืองน่านได้ผลกระทบทางเศรษฐกิจดิฉันแยกมาให้เห็นแบบนี้ค่ะตั้งแต่เกิดเหตุอุทกภัยใหญ่จะพบว่าเมื่อปี2549พบความเสียหายนะคะทางเศรษฐกิจนะคะอยู่ที่ประมาณ 1,800 ล้านบาทนะคะปี2554พบความเสียหายประมาณ900ล้านบาทปี2561นะคะพบความเสียหายอยู่ที่ประมาณ700ล้านบาทและปี2567นะคะมีความเสียหายมากกว่า 3,000 ล้านบาทระดับของความสูงของน้ำก็มีผลกระทบเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันก็มีข้อเสนอเหมือนกันนะคะว่าการที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้นักวิชาการเสนอด้วยนะคะว่าทางออกจะต้องแก้ทั้งระบบสร้างแก้มลิงธรรมชาติและอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในลุ่มน้ำสาขาตอนบนเพื่อตัดยอดน้ำก่อนเข้าตัวเมืองพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้ารายตำบลให้ประชาชนมีเวลายกของนะคะอย่างน้อย12ชั่วโมงฟื้นฟูป่าต้นน้ำดอยสูงเปลี่ยนเขาหัวโล้นให้กลับมาเป็นป่าซับน้ำเพื่อชะลอการไหลของน้ำนั่นเองค่ะถ้ามองในหลายประเด็นเราก็พบว่าจังหวัดน่านมีจุดอ่อนหลายจุดเหมือนกันนะคะเพราะว่าน่านไม่ใช่แค่เรื่องฝนไม่ใช่แค่เรื่องของพื้นที่ป่าแต่เป็นเรื่องของทางน้ำและพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ลาดชันที่หลายคนก็จะมองว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ปัญหาเดียวนะแต่ปัญหานี้มันต้องต่อยอดไปสู่การแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางพอถ้าเรามาแก้ปลายทางปรากฏว่าปลายทางรัฐบาลก็จะต้องทุ่มงบมาเยียวยาแต่ต้นทางไม่เคยช่วยเลยมันก็จะสูญเสียอยู่แบบนั้นค่ะ
1: ค่ะซึ่งมันก็จะต้องดูความ จริงใจแล้วก็ความจริงจังในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะขอบคุณคุณนิตยาค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณผู้ชมสถานการณ์น้ำท่วมในแต่ละพื้นที่เดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อนะครับถ้าเกิดว่ามีจุดไหนวิกฤตอะไรยังไงแต่ว่ามาปรับเปลี่ยนอารมณ์มาดูกันที่เรื่องใกล้ตัวกันหน่อยก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของแอปพลิเคชันหมอพร้อมบางคนบอกว่าเคยมีนะดาวน์โหลดไว้แล้วแต่ไม่ค่อยได้เข้าแอปพอเข้าไปทีมีประวัติเรื่องของการรักษาแล้วไม่เคยรักษาแต่ทีเนี้ยก็ทำเอางงกันละครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อย่างล่าสุดมันเกิดขึ้นกับหญิงคนหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรครับออกมาร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเธอบอกแบบนี้เธอบอกว่าเธอถูกน้องสาวแท้ๆขโมยบัตรประชาชนไปใช้ฝากครรภ์ถึง2ครั้งและไปรักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆเธอยืนยันแบบนี้เธอบอกว่าเธอเนี่ยไม่เคยไปใช้บริการเลยไม่เคยไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเลยแล้วก็มีการแจ้งยกเลิกบัตรประชาชนไปแล้วแล้วก็ทำบัตรใหม่ไปแล้วโดยตัวเองเนี่ยมารู้ตัวอีกทีก็คือตอนที่ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอพร้อมมาใช้งานนะครับนางสาวบุญญารักษ์แสงทองหญิงวัย23ปีครับเป็นชาวตำบลท่ามะเขืออำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรเข้าไปร้องทุกข์กับนายโกมินพระรักผู้ใหญ่บ้านหมู่2แล้วก็ผู้สื่อข่าวหลังจากเธอเนี่ยไปพบว่าน้องสาวแท้ๆของเธอวัย20ปีขโมยบัตรประจำตัวประชาชนไปแอบอ้างใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลตามสถานพยาบาลหลายแห่งในจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็จังหวัดอื่นด้วยนะครับผู้เสียหายเล่าต่อว่าน้องสาวเนี่ยขโมยกระเป๋าที่มีบัตรประชาชนพร้อมกับรถจักรยานยนต์ขี่หนีออกไปจากบ้านเมื่อ1ปีก่อนและพี่สาวเนี่ยไม่สามารถติดต่อกับน้องสาวได้อีกเลยครับหลังจากเกิดเรื่องก็เลยได้เข้าไปแจ้งความไว้ที่สภ.คลองขลุงแล้วก็ไปยกเลิกบัตรประจำตัวประชาชนใบเก่าแล้วก็ทำบัตรใหม่ขึ้นแทนจนกระทั่งพี่สาวที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยครับท้องครับตั้งท้องแรกได้1เดือนก็เลยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อเตรียมตัวที่จะไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลแต่พอดาวน์โหลดออกมาปุ๊บกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกรอกข้อมูลต่างๆเธอตกใจมากครับเธอเพิ่งท้องแรกได้1เดือนแต่ปรากฏว่าในแอปพลิเคชันเนี่ยมันมีประวัติการรักษาที่ไม่ใช่ของตัวเองเยอะมากๆเลยแต่ที่เธอต้องตกใจขึ้นไปอีกเพราะว่ามันมีประวัติเรื่องของการฝากครรภ์2ครั้งเธอบอกว่าเธอเพิ่งท้องลูกคนแรกแล้วท้องได้1เดือนแต่ในประวัติฝากครรภ์มาแล้ว2ครั้ง
1: ค่ะ
2: ฝากครรภ์มาแล้ว2ครั้งนะคุณผู้ชมและที่สำคัญยังมีประวัติการแท้งลูกมีประวัติการผ่าตัดโรคนิ่วและการรักษาอื่นๆล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาแอปหมอพร้อมก็ยังขึ้นเตือนว่ามีการนำบัตรประชาชนของตนเองเนี่ยไปใช้ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีด้วยครับตัวเธออยู่กำแพงเพชรแต่มีประวัติไปใช้ที่นู่นที่ชลบุรีมันเป็นไปได้อย่างไรแต่มันเกิดขึ้นแล้วครับเรื่องดังกล่าวเธอบอกว่าทำให้เธอเนี่ยเครียดมากเกรงว่าแฟนหนุ่มเนี่ยจะเข้าใจผิดคิดว่าเธอเนี่ยเคยตั้งครรภ์มาแล้วแล้วก็มีโรคประจำตัวมันเป็นประเด็นละเอียดอ่อนมากเลยนะ
1: ครับ
2: เราแต่งงานกับสามีแล้วอยู่กินกับสามีท้องแรกได้1เดือนเปิดดูประวัติสามีจะเชื่อเราหรือเปล่าอ่ะใช่ไหมครับเพราะในข้อมูลในแอปมันบอกว่าเคยฝากครรภ์มาแล้ว2ครั้งแล้วเคยแท้งด้วยอ่ะ
3: โอ้โห
2: คร
3: ับ
1: ม
3: ัน
1: เป็นเร
3: ื่
1: องของความรู้สึกนะ
2: ใช่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกแล้วมันเป็นเรื่องของการที่ต้องไปเคลียร์ใจกันในครอบครัวด้วยคุณผู้ชมมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะที่ผ่านมาเนี่ยเธอเคยเดินทางไปสอบถามที่โรงพยาบาลบึงสามัคคีที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับเพราะมันมีประวัติขึ้นเหมือนกันได้รับคำตอบบอกว่าแนะนำว่าเดี๋ยวจะลบประวัติออกให้แต่โรงพยาบาลในพื้นที่ชลบุรีเนี่ยตนเองไม่สามารถเดินทางไปแจ้งแก้ไขด้วยตนเองได้พอสอบถามไปที่โรงพยาบาลก็ได้รับคำชี้แจงบอกว่าไม่ทราบเหมือนกันเพราะเห็นว่ามีบัตรประชาชนเนี่ยมาใช้บริการนะครับ
4: หมอเขาบอกว่าเขาไม่รู้ค่ะเห็นว่ามีบัตรประชาชนตัวจริงมาเขาก็นึกว่าตัวจริงใช่แล้วหน้าก็เหมือนกันด้วย
5: เหมือนน้องนะ
4: ใช่ค่ะ
5: เบื้องต้นไปแจ้งความแล้ว
4: ไปแจ้งความแล้วค่ะเมื่อวาน
5: ตอนนี้ก็คือเราก็เดือดร้อนเนาะ
4: เดือดร้อนค่ะเพราะประวัติเสียค่ะ
5: ทั้งที่เราก็ไม่ได้ท้อง
4: ไม่ได้ท้องเพิ่งจะท้องเนี่ยค่ะไปฝากครรภ์มาวันนี้ดอกท้องได้หนึ่งเดือน
5: แต่ว่าในระบบมันขึ้นโชว์ว่าเราท้องแล้วก็มีประวัติ
4: ใช่ค่ะท้องแล้วก็แท้งค่ะที่ผ่านมาทั้งที่หนูเพิ่งจะท้อง
1: เออคุณผู้ชมในฐานะที่ตัวเองก็มีน้องเหมือนกันแล้วก็หน้าตาคล้ายกันแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไปทำไมใช่ไหม
2: ดูเป็นน้องสาวแท้ๆด้วยเนาะแล้วมันกลายเป็นว่าเอาบัตรประชาชนพี่ไปใช้แล้วใช้คำว่าแบบลักษณะเหมือนแบบหน้าเหมือนกัน
3: อ
2: ะเออเอาไปใช้งานบางทีเจ้าหน้าที่เขาหยิบบัตรประชาชนขึ้นมาเขาก็อาจจะดูหน้าก็เหมือนกันนี
3: ่
2: เหมือนในบัตรอะก็อาจจะไม่ได้เอกใจอะไรนะครับทีนี้ถามผู้เสียหายต่อว่าเอาแล้วติดต่อน้องสาวไปหรือยังผู้เสียหายบอกว่าติดต่อน้องสาวไปแล้วครับแชทข้อความไปแล้วแต่ปรากฏน้องสาว

0: แต่ไม่ยอมตอบข้อความเลยล่าสุดเนี่ยผู้เสียหายก็เลยได้เดินทางไปพบกับปลัดอำเภอคลองขลุงโดยปลัดอำเภอเนี่ยระบุบอกว่าจากการตรวจสอบฐานข้อมูลของกรมการปกครองพบว่าบัตรประชาชนใบเก่าของผู้เสียหายถูกยกเลิกในระบบไปแล้วตั้งแต่ทำบัตรใหม่แต่ก็เป็นไปได้หรือไม่ว่าระบบฐานข้อมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เนี่ยอาจจะไม่ได้มีการอัปเดตก็เลยทำให้พอนำบัตรใบเก่าไปเสียบใช้สิทธิ์ตามสถานพยาบาลต่างๆก็เลยยังใช้งานได้อยู่ครับ
1: ซึ่งฐานข้อมูลตัวนี้ของกรมการปกครองก็ได้มีการจำหน่ายบัตรเก่าออกไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเชื่อมฐานข้อมูลกับส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับในส่วนของข้อมูลกับกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องไปดูที่ฐานข้อมูลอีกทีนึงว่าได้มีการเชื่อมโยงตรงนี้หรือเปล่าครับ
0: ไปฟังทางมุมของโรงพยาบาลกันบ้างครับตัวแทนของโรงพยาบาลคลองขลุงเนี่ยชี้แจงแบบนี้บอกว่าประเด็นนี้เนี่ยระบบการเสียบบัตรประชาชนที่โรงพยาบาลจะแจ้งเพียงว่าสามารถใช้สิทธิ์รักษาได้หรือไม่หรือมีสิทธิ์อะไรบ้างแต่ไม่ได้ระบุว่าบัตรเนี่ยมันถูกยกเลิกไปแล้วครับ
2: ที่โรงพยาบาลก็ตอบไม่ได้แล้วค่ะว่าบัตรประชาชนของน้องเป็นบัตรเก่าถูกยกเลิกไปแล้วหรือว่ายังไม่ได้ยกเลิกอะค่ะเพราะว่าเวลาเราเสียบบัตรเราแค่เช็คสิทธิ์มันก็ตอบได้แค่ว่าคนนี้มีสิทธิ์บัตรทองมีสิทธิ์ที่สปสช.แล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามบัตรประชาชนนี้ค่ะสังเกตได้จากหน้าตาเท่านั้นถ้าผิดปกติหรือเปลี่ยนแปลงไปเราถึงจะบอกได้ว่าเออคนนี้คนละคนแต่ถ้ายึดด้วยบัตรประชาชนเราตอบให้ไม่ได้ค่ะ
3: เอาอะไรใหม่ๆอยู่เหมือนกันนะเนี่ยผมก็เพิ่งทราบเอาจริงๆถ้าเกิดสมมติผมมีแบบน้องชายพี่ชายที่หน้าตาคล้ายกันแล้วเอาบัตรไปใช้เนี่ยก็คือถ้าไปเสียบของโรงพยาบาลแล้วหน้าตาคล้ายกันมันก็แค่แจ้งว่าคุณนี้มีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์แค่นั้นเอง
4: เช็คได้แค่นั้น
0: ครับมันก็เป็นช่องโหว่อยู่นะคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของการที่ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐไม่ลิงก์กันแบบนี้นะครับดูแนวทางในการแก้ไขเบื้องต้นกันหน่อยทางตัวแทนโรงพยาบาลแนะนำให้ผู้เสียหายเนี่ยมันตรวจสอบแอปพลิเคชันหมอพร้อมครับบอกว่าหากพบสิ่งผิดปกติให้รีบไปแจ้งโรงพยาบาลหรืออาจจะพิจารณาเปลี่ยนชื่อตนเองไปเลย
4: เป็นที่เราที่ต้องเปลี่ยนชื่อหรอ
0: เป็นที่เราที่ต้องไปแก้ไขใช่ไหมอ
3: ย่างแรกคุณไปโหลดหมอพร้อมมาเช็คก่อนแนวทางเบื้องต้นไปเช็คเอง
0: ครับ
3: สองถ้ามีคนแอบอ้างเปลี่ยนชื่อ
0: ไปเปลี่ยนชื่อเลย
3: ใช่ฮ
4: ะ
0: ได้ใช่ไหมคุณผู้ชมมันได้ใช่ไหมเรื่องแบบนี้คือมันต้องแก้ปัญหาที่ตัวเองแล้วนะครับถ้าดูจากฟังจากแนวทางที่โรงพยาบาลแนะนำผู้เสียหายนะครับเบื้องต้นเนี่ยผู้เสียหายยืนยันบอกว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับน้องสาวแน่นอนแล้วก็คาดว่าสาเหตุที่นำบัตรของตนเองเนี่ยไปใช้เพราะน้องสาวเคยถูกแจ้งความดำเนินคดีขโมยรถจักรยานยนต์จึงเกรงว่าหากใช้บัตรประชาชนของตัวเองเนี่ยจะถูกตำรวจติดตามจับกุมนั่นหมายความว่าน้องสาวมีคดีติดตัวนะนี่ไปขโมยจักรยานยนต์ใช้ข้อมูลตัวเองไม่ได้แล้วดูภาพเมื่อสักครู่ที่พี่สาวเอาให้ทางเจ้าหน้าที่ดูอ่ะถ่ายรูปเซลฟี่กับน้องสาวหน้าเหมือนกันเด๊ะเลย
4: แล้วไว้ผมทรงเดียวกันเลย
3: ครับเรื่องนี้ก็เอามาเตือนกันนะคุณผู้ชมแล้วก็ให้ดูแล้วก็น่าจะมีคำถามตามมาอีกเยอะเหมือนกันเนาะโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของสิทธิ์คือถ้าเป็นบางประเทศเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขามีวิธีการตรวจสอบอาจจะแตกต่างกันไปหรือว่าอีกหน่อยคือต้องตรวจแบบลายนิ้วมือไห
0: ม
3: ถ้าจะเข้าใช้สิทธิ์ว่าคนนี้เป็นบุคคลคนนี้จริงๆหรือเปล่าเพราะถ้าดูบัตรอย่างเดียวก็ดูไม่ได
4: ้ก็สแกนนิ้วไปเลยว่าใช่หรือไม่ใช่คนที่ไปรักษานะคะ
3: ครับดูเรื่องคดีวัดป่าอดุญญารามกันต่อนะครับป้าดาครับคุณผู้ชมตอนนี้ตำรวจขอนแก่นยังคงเดินหน้าดำเนินคดีกับป้าดาพร้อมพวกต่อเนื่องนะครับฐานร่วมกันบุกรุกวัดป่าอดุญญารามแจ้งความเท็จและความผิดมาตรา112พร้อมกับตรวจสอบเจตนาการรวมกลุ่มถ้าพบพยานหลักฐานที่ชี้ว่ามันมีเจตนาจริงๆอาจจะโดนอ้างยี่ซ่องโจรครับความคืบหน้าในการดำเนินคดีนางสาวชมณีน้อยจันทร์หรือป้าดาครับพร้อมกับพวกกรณีที่เกี่ยวข้องกับวัดป่าดุญญารามพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญนิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นบอกว่าตอนนี้คดีที่เกี่ยวข้องกับวัดป่าดุญญารามเนี่ยจะมีทั้งหมด3คดีด้วยกันครับคดีแรกการบุกรุกวัดออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด6คนตามที่ปรากฏในคลิปวิดีโอวันที่10สิงหาคมขณะที่นำท่อปูนไปปิดทางเข้าออกวัดให้มาพบพนักงานสอบสวน27สิงหาคมนี้ก่อนจะพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปส่วนคดีแจ้งความเท็จหลังเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น

0: ้ามาแจ้งความเมื่อวันที่18สิงหาคมก็นำไปสู่การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครบ้างและจะออกหมายเรียกต่อไปคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันที่24สิงหาคมครับส่วนคดีที่มีการร้องทุกข์เอาผิดกฎหมายอาญามาตรา112ก็ได้ส่งรายงานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งจะมีคำสั่งตรวจสอบพยานหลักฐานว่าเข้าข่ายความผิดหรือไม่ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบครับประเด็นสำคัญที่ต้องขยายผลของทางตำรวจก็คือการรวมตัวของกลุ่มบุคคลจำนวนมากในการเดินทางไปที่วัดพันตำรวจเอกยศวัฒน์บอกว่าแม้ภาพที่ปรากฏจะมีบุคคลจำนวนมากแต่การจะดำเนินคดีในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรจำเป็นต้องพิสูจน์ให้ได้ถึงเจตนาและพฤติกรรมของการรวมกลุ่มว่ามีการวางแผนหรือรวมตัวกันเพื่อร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่ต้นหรือไม่ครับหากรวบรวมพยานหลักฐานแล้วพบว่ามีเจตนาร่วมกันบุกรุกและเข้าองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายตำรวจก็สามารถเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมได้ทันทีครับ
1: เช้านี้ชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะครับเพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่22สิงหาคมเลยทั้งในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานนะครับถ้าไปดูตรวจสอบในพื้นที่ของภาคเหนือพื้นที่ภาคอีสานวันนี้มันจะมีปัจจัยเรื่องของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณพื้นที่ของภาคเหนือนะครับก็จะส่งผลทำให้พื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างวันนี้เจอกับฝนตกหนักประกาศแจ้งเตือน20จังหวัดด้วยกันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่นะครับจังหวัดที่จะฝนตกหนักมากที่สุดก็คือในพื้นที่จังหวัดพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนวันนี้เจอกับฝนตกหนักรวมไปถึงพื้นที่ลำปางพะเยาน่านแพร่นะครับและจังหวัดที่เป็นโซนสีแดงที่วันนี้จะมีปริมาณฝนตกมากที่สุดมีการคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและก็เพชรบูรณ์5จังหวัดนี้มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับถ้าไปดูเรื่องของอุณหภูมิในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ 23-25 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 30-32 องศาเซลเซียสนะครับขยับไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันต่อครับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่นะครับมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวัง10จังหวัดที่จะเจอกับฝนตกหนักก็คือชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรหนองคายนครพนมและก็รวมไปถึงจังหวัดสกลนครจะเจอกับฝนตกหนักนะครับช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ22องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด30องศาเซลเซียสครับและถ้าขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคกลางวันนี้พื้นที่ภาคกลางก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับจังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักมากที่สุดคือชัยนาทลพบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกาญจนบุรีราชบุรีและถ้าไปดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลวันนี้ก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนใหญ่กลุ่มฝนจะตกตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำนะครับส่วนถ้าไปดูเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยอุณหภูมิในพื้นที่ภาคกลางตอนเช้าจะอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสครับขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกมีการประกาศแจ้งเตือน4จังหวัดที่จะเจอกับฝนตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่คือจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วแล้วก็จังหวัดจันทบุรีครับช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้จะมีปัจจัยเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและก็รวมไปถึงอ่าวไทยวันนี้ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับกรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงฝนที่ตกหนักสะสมด้วยนะครับในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับจะมีจังหวัดระนองพังงาที่เจอกับฝนตกหนักเช่นเดียวกับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็มีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์แล้วก็จังหวัดชุมพรช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียส และถ้าไปดูเรื่องของคลื่นลมเนี่ยฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงมากกว่า2 เมตร

0: ส่วนฝั่งอันดามันมีการคาดการณ์ว่าคลื่นอาจจะสูงมากกว่า3เมตรด้วยครับ
1: 6นาฬิกา10นาทีคุณผู้ชมยังคงติดตามรายการวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้ดูข่าวต่างประเทศเช้านี้กันหน่อยนะครับต้องติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ก็คงต้องยอมรับว่าทุกอย่างเนี่ยมันยังตั้งอยู่บนความที่ไม่แน่นอนนะครับหลังจากที่ผู้นำสหรัฐนะครับก็ยังคงออกมามีท่าทีที่น่าติดตามกันต่อเนื่องรวมทั้งสหรัฐและอิหร่านก็ยังคงไร้วี่แววเรื่องของการเจรจาต่อกันจนความขัดแย้งก็ยังคงค้างคาอยู่แบบนี้นะครับล่าสุดเห็นว่ามีความเคลื่อนไหวใหม่จากทางสหรัฐออกมาอีกแล้วนะคุณวินิษฐา
2: ก็ยังคงขู่กันอีกครั้งนึงครับเพราะว่าทางรัฐมนตรีคลังสหรัฐเนี่ยประกาศว่าจะมีมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านแบบหนักหน่วงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ส่วนอีกด้านนึงเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอีก1ลำตอนนี้เข้าไปประจำการไปถึงที่ตะวันออกกลางแล้วนะคะทั้งหมดทำให้หลายฝ่ายกำลังจับตามองว่าสุดท้ายแล้วสหรัฐจะเดินเกมนี้อย่างไรกันต่อสกอตเปอร์เซนต์รัฐมนตรีคลังสหรัฐระบุผ่านทางสำนักข่าว CNBC ว่าสหรัฐเตรียมบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านแบบหนักหน่วงที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งจะบดขยี้เศรษฐกิจและทำลายระบอบการปกครองของอิหร่านเสริมด้วยว่ามาตรการเหล่านี้จะช่วยให้สหรัฐไม่จำเป็นต้องเปิดปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่อีกในอนาคตความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุผ่าน Truth Social ว่าเตรียมทำสงครามทางเศรษฐกิจกับอิหร่านแล้วก็เตือนไปยังประเทศใดก็ตามที่ให้ความช่วยเหลือแก่อิหร่านว่าอาจต้องเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวงตามมาด้วยขณะที่ทางด้านของ JD Vance รองประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่าการสร้างแรงกดดันทางเศรษฐกิจถือเป็นเครื่องมืออันมีประสิทธิภาพที่สุดที่สหรัฐจะใช้เพื่อต่อกรกับอิหร่านซึ่งจะช่วยให้สหรัฐเนี่ยบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือการที่อิหร่านไม่สามารถสร้างขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ขึ้นมาใหม่ได้ด้วยแต่ก็ยอมรับนะคะว่าแนวทางนี้ค่อนข้างละเอียดอ่อนเพราะอิหร่านก็ย่อมจะต้องพยายามใช้แรงกดดันทางเศรษฐกิจโต้กลับสหรัฐด้วยเช่นกันในฝั่งอิหร่านนะคะอับบาสอาราชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุว่าปฏิบัติการทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่หรือว่าดีเดย์ทางเศรษฐกิจที่สหรัฐเตรียมใช้กับอิหร่านเนี่ยก็เป็นไปเพียงแค่เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาเศรษฐกิจภายในของสหรัฐเองเตือนด้วยว่าการกดดันแบบนี้จะไม่มีทางประสบผลสำเร็จนะคะเช่นเดียวกับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐว่าละเมิดกฎหมายและเตือนด้วยว่าสหรัฐร่วมถึงใครก็ตามที่ปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาทีนี้นอกจากความเคลื่อนไหวในด้านเศรษฐกิจแล้วนะคะมีความเคลื่อนไหวจากทางกองทัพสหรัฐด้วยกองบัญชาการกลางกองทัพสหรัฐหรือว่าเซนคอมเนี่ยยืนยันว่ากองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George Washington ซึ่งปกติจะประจำการอยู่แถบแปซิฟิกนะคะอยู่แถวญี่ปุ่นแถวเอเชียเนี่ยตอนนี้เดินทางไปถึงตะวันออกกลางแล้วไปถึงเมื่อวานนี้นะคะหลังจากก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวนะหูเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่อันย่ำแย่บนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ที่ประจำการในตะวันออกกลางมาเนี่ยตั้งแต่ปลายปี2025นะคะสื่อหลายสำนักรายงานอ้างข้อมูลจากญาติญาติของลูกเรือว่าบนเรือ USS Abraham Lincoln เนี่ยมีปัญหานะคะทั้งเรื่องของการขาดแคลนอาหารระบบประปาสุขาภิบาลชำรุดมีข่าวลูกเรือพยายามจะจบชีวิตตัวเองหลายต่อหลายครั้งด้วยทรัมป์เนี่ยเคยออกมาปฏิเสธกระแสข่าวพวกนี้รวมถึงข้อกังวลต่างๆด้วยแต่ว่าก็ยืนยันเหมือนกันว่าจะมีการส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำอื่นเข้าไปแทนที่เรือ USS Abraham Lincoln ส่วนสำนักข่าว CNN เนี่ยรายงานอ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐนะคะว่าเรือ USS Abraham Lincoln เนี่ยเดินทางเริ่มเดินทางมุ่งหน้ากลับประเทศแล้วสถานการณ์ความขัดแย้งที่เอาแน่เอานอนไม่ได้เนี่ยทำให้หลายประเทศเดินหน้าใช้กระบวนการทางการทูตมาแก้ไขปัญหาหาทางออกนะคะทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์ที่ล่าสุดเปิดบ้านหารือกับทางนายกรัฐมนตรีกาตาร์และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายรับประกันเสรีภาพในการเดินเรือและไม่นำประเด็นนี้เนี่ยมาใช้เป็นตัวประกันข่มขู่อะไรกันเช่นเดียวกันกับ รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นมีการไปหารือกับทางโอมานะคะเน้นประเด็นความมั่นคงทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งความเคลื่อนไหวทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกดีตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์แตะ$94ต่อบาร์เรลเช่นเดียวกันราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate เนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า2%นะก็ทะลุ$86ต่อบาร์เรลไปแล้วนะคะก็มีคำยืนยันมานะคะเรื่องของเรือ USS Abraham Lincoln ที่มีข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยออกเดินทางจากตะวันออกกลางวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นแล้วก็มุ่งหน้ากลับไปท่าเรือที่ซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียหลังจากที่ออกจากซานดิเอโกเนี่ยตั้งแต่21 พฤศจิกายนปีที่แล้ว9 เดือนเศษเดินทางตอนนี้ประมาณ 20,000 กว่ากิโลเมตรใช้เวลาอีก 4-5 สัปดาห์ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วผลพวงที่ตามมาก็คือตอนนี้ไม่มีกองเรือบรรทุกเครื่องบินของอเมริกาในแถบเอเชียแปซิฟิกแล้วนะคะเพราะว่าโยกไปตะวันออกกลางหมดต้องดูกันต่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงกันอีก
1: ครับแล้วก็น่าติดตามกันนะเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่บอกว่าจะแบบโอ้โหเข้มงวดยิ่งยวดกับอิหร่านเนี่ยเพราะว่าถ้าเราย้อนไปดูก็จริงๆสหรัฐก็คว่ำบาตรอิหร่านมาตั้งแต่ปี1979 47ปีแล้วนะครับอาจจะมีบางช่วงที่อาจจะผ่อนคลายกันไปบ้างช่วงบารักโอบามาเป็นต้นแต่ถามว่ามันสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ครบแบบ 100% เลยหรือไม่นักวิเคราะห์หลายคนก็บอกว่ามันก็ยังไม่ใช่ไม่งั้นมันจะยืดเยื้อมาถึง47ปีได้อย่างไรก็เดี๋ยวรอดูว่าแล้วรอบนี้จะยังไงต่อแต่ว่าที่แน่ๆก็อย่างที่คุณวิถาบอกน้ำมันก็ไปก่อนแล้วเราก็ต้องจ่ายน้ำมันแพงขึ้น
2: ค่ะ
3: คุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้หลายพื้นที่ทั่วโลกค่ะเผชิญกับภัยพิบัติหลายรูปแบบนะถ้าเกิดจะไปดูที่ที่คล้ายๆบ้านเราก็คือที่ชิลีนะคะที่เกิดน้ำท่วมแล้วก็ดินโคลนถล่มจนเสียหายอย่างหนักแต่ว่านอกจากนี้เนี่ยค่ะยังมีภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์ด้วยนะคะ
2: หลายคนสนใจคือข่าวที่เหมืองถล่มที่สาธารณรัฐแอฟริกากลางนะคะรายงานก่อนหน้านี้เนี่ยระบุว่ามีผู้เสียชีวิตนับร้อยคนล่าสุดทางการออกมายืนยันผู้เสียชีวิตอย่างน้อย49 คนแต่ว่าคนในพื้นที่เนี่ยบอกว่าภารกิจกู้ภัยยังไม่เสร็จสิ้นยังนับจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตไม่ครบค่ะเป็นจังหวะที่กองดินเริ่มพังถล่มลงมาให้เห็นนะคะถ้าหันไปดูด้านล่างบริเวณเหมืองเนี่ยจะเห็นคนเป็นร้อยอยู่แล้วหลังจากนั้นภาพที่ตามมาก็คือคนที่เนื้อตัวเปรอะเปื้อนดินโคลนต้องพากันขึ้นมานะคะช่วยคนข้างเคียงพยายามไต่ขึ้นมาจากบ่อข้างล่างที่เป็นจุดที่ขุดเหมืองหาทองคำกันอยู่ในสาธารณรัฐแอฟริกากลางรายงานจุดนี้ก่อนหน้านี้บอกว่าเหมืองถล่มลงมานะคะทับคนเสียชีวิตกว่า100 คนโดยอัยการในท้องที่เปิดเผยว่าสาเหตุของการถล่มเนี่ยเกิดจากน่าจะเป็นอุโมงค์ใต้ดินในเหมืองถล่มหลายจุดดินข้างบนก็เลยทรุดพังถล่มลงมาอย่างที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเกิดวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นซึ่งปัญหาเหมืองถล่มเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ประจำนะคะตามเหมืองที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐสะท้อนถึงความหละหลวมของมาตรการความปลอดภัยที่เรียกได้ว่าไม่ได้คำนึงถึงสวัสดิภาพของคนงานซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในแอฟริกากลางที่เดียวนะคะเกิดที่แคเมรูนเพื่อนบ้านกันแล้วก็อีกหลายๆประเทศแถบนั้นด้วยล่าสุดเจ้าหน้าที่สั่งปิดเหมืองที่นี่แล้วที่เกิดเหตุนะคะรัฐบาลระบุว่ามีผู้เสียชีวิต49 คนส่วนเจ้าหน้าที่สมาคมเหมืองแร่ท้องถิ่นระบุว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า100 คนตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการกู้ภัยไม่สามารถสรุปตัวเลขผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตได้ค่ะภาพนี้มีผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกเอาไว้ได้นะคะเป็นนาทีที่เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.7 ขึ้นในเปรูส่งผลให้เราเห็นเป็นกลุ่มฝุ่นดินลอยฟุ้งขึ้นในแถบภูเขานะคะทางสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐเนี่ยระบุว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดลึกลงไปใต้ดินประมาณ99 กิโลเมตรจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองอานีโซในแถบเทือกเขาแอนดีสไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ31 กิโลเมตรสถาบันธรณีวิทยาแห่งชาติเปรูเนี่ยระบุว่าจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวเนื่องจากว่าเกิดอยู่ลึกลงไปใต้ดินมากก็เลยลดทอนเรื่องของความรุนแรงไปแล้วก็ทำให้ไม่ได้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่ออาคารบ้านเรือนที่อยู่บนผิวดินนะคะเบื้องต้นเนี่ยทางการเปรูยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตหรือว่าความเสียหายร้ายแรงต่อโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ ซึ่งเปรูก็เป็นอีกประเทศนึงนะคะที่ตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกศูนย์รวมแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นถึงมากกว่า 85% ของทั้งโลกนะคะไปดูเรื่องสภาพอากาศกันบ้างภาพนี้มาจากที่ชิลีค่ะอีกจุดหนึ่งที่เกิดน้ำท่วมหนักก่อนหน้านี้ภาพมุมสูงจะเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นในเมืองอีกีเก้นะคะเมื่อสักครู่

0: เก็บน้ำเนี่ยชะลอมวลน้ำเอาไว้ได้บางส่วนแต่ว่าชาวบ้านก็บอกว่าเจอความยากลำบากอย่างหนักเหมือนกันในการฟื้นฟูหลังจากที่น้ำลดผู้ว่าราชการภูมิภาคอันโตฟากัสตาเปิดเผยว่าตอนนี้ยังมีผู้ประสบภัยอีกไม่ต่ำกว่า 1,000 คนที่ยังต้องอาศัยพักพิงอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งภูมิภาคนะคะประมาณครึ่งนึงเนี่ยเป็นชาวบ้านจากเมืองโตโกปียาตอนนี้ก็มีทั้งกองทัพบกกองทัพเรือแล้วก็ตำรวจชิลีระดมกำลังพลกันเข้าไปพร้อมเครื่องจักรหนักเปิดทางตักเก็บกองโคลนนะคะแล้วก็เก็บกวาดซากความเสียหายในจุดต่างๆที่ปิดทับเส้นทางการจราจรทั่วเมืองขณะเดียวกันทางการชิลียอมรับนะคะว่าระบบเตือนภัยฉุกเฉินเนี่ยไม่ได้ส่งสัญญาณเตือนภัยอย่างทันท่วงทีเพราะว่ากระแสน้ำป่าที่มาจากร่องเขาเนี่ยมาค่อนข้างเร็วแต่ว่ายังไงก็ตามตอนนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือเจ้าหน้าที่ต่างๆพยายามเข้าไปฟื้นคืนพื้นที่นะคะแล้วก็ให้ประชาชนได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติให้ได้เร็วที่สุดสำหรับชิลีเนี่ยที่บอกฝนตกหนักแล้วก็น้ำไหลบ่าก็บอกว่าเป็นฝนที่มีความเชื่อมโยงกับเอนินโยนะคะซึ่งมีรายงานออกมาล่าสุดประเมินว่าเอนินโยเนี่ยโดยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะเอนินโยที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้และกำลังจะแรงขึ้นอีกประมาณ 2-3 เดือนข้างหน้าจะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกเป็นล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเพราะว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นกับภาคการเกษตรตัวเลขก็เลยจะเยอะในส่วนของจุดที่เป็นแหล่งอาหารของโลกผลิตอาหารต่างๆแล้วก็สถานการณ์เนี่ยสำหรับเอนินโยจะหนักขึ้นตั้งแต่ตุลาคมนี้ไปจนถึงช่วงธันวาคม
1: ครับแล้วตอนต้นข่าวที่บอกว่าชิลีกับไทยกำลังเผชิญสถานการณ์คล้ายๆกันซึ่งจริงๆในปีเอนินโยมันควรจะต้องแตกต่างกันด้วยซ้ำนะคุณผู้ชมชิลีฝนตกเยอะเอลนิโญใช่ครับแต่บ้านเราเนี่ยควรจะแล้งถ้าเป็นปีเอลนิโญแล้วซูเปอร์เอลนิโญด้วยแต่ตอนนี้บ้านเราก็เจอน้ำท่วมหนักเหมือนกันเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมก็มันอาจจะเป็นภาพที่สะท้อนว่าเรื่องสภาพอากาศยุคปัจจุบันก็พยากรณ์ยากเหมือนกันเนาะ
2: ครับแปรปรวนกันทั่วโลกเลยนะครับกลับมาติดตามความเคลื่อนไหวรอบๆบ้านเรากันหน่อยคุณผู้ชมที่ฟิลิปปินส์นะครับตอนนี้มีกีฬาชนิดหนึ่งที่กำลังเป็นกระแสนิยมทั่วบ้านทั่วเมืองเลยผู้ปกครองเนี่ยเขาแห่พาบุตรหลานไปเรียนกันเป็นจำนวนมากเลยเชื่อว่าคุณผู้ชมอยากรู้แล้วว่าเป็นกีฬาอะไรแล้วก็ทำไมถึงเป็นกระแสขนาดนั้นนะครับ
0: ต้องบอกว่าแต่ก่อนฟิลิปปินส์จะฮิตเป็นบาสเกตบอลแนวอเมริกันเนาะเดี๋ยวนี้หันมาฮิตเป็นเทนนิสนะคะเพราะว่ามีนักเทนนิสเพื่อนร่วมชาติพังงาดคว้าแชมป์รายการใหญ่มาหมาดๆส่วนอีกที่หนึ่งในอาเซียนที่อินโดนีเซียนะคะสถานการณ์ไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวยังวิกฤตหลายคนทนอยู่เฉยไม่ได้ชวนติดตามรายละเอียดในช่วงรอบรั้วอาเซียนค่ะ

0: รูเดียนเซียชายหนุ่มชาวอินโดนีเซียแต่งชุดซูเปอร์แมนพร้อมลากสายฉีดน้ำดับเพลิงเข้าไปควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกลามอยู่ใกล้บ้านของเขาชานเมืองปาลังการายาในจังหวัดกะลิมันตันกลางบนเกาะบอร์เนียวโดยแม้ว่าเขาจะมีอายุเพียง15ปีแต่ในทุกช่วงฤดูแล้งเขาจะใช้เวลาหลังเลิกเรียนคอยติดตามสถานการณ์และลงพื้นที่ต่อสู้กับไฟป่าร่วมกับทีมอาสาสมัครสถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียยังคงวิกฤตโดยเฉพาะบนเกาะบอร์เนียวอันเป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนินโญที่ทวีความรุนแรงขึ้นโดยทางการระบุว่าในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพียงเดือนเดียวมีพื้นที่ป่าถูกเผาผลาญไปแล้วมากกว่า 590,000 ไร่ซึ่งมากกว่า6เดือนแรกของปีนี้ด้วยซ้ำซูซาเรนิตเด็กหญิงชาวกัมพูชาวัย13ปีเดินทางไปโรงเรียนที่ตั้งอยู่กลางตนเลสาบด้วยเรือทุกวันแต่ปัจจุบันเธอต้องจ่ายค่าโดยสารเรือที่แพงขึ้นตามราคาน้ำมันที่พุ่งสูงจากสงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งย่อมกระทบต่อค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ช่วงไหนที่ครอบครัวของเธอมีเงินไม่พอใช้เธอต้องหยุดเรียน1หรือ2วันเพื่อช่วยพ่อแม่ทำงานหาเลี้ยงชีพจนอาจทำให้เธอพลาดบทเรียนและกระทบต่อการสอบเลื่อนชั้นได้
1: ครูสร้างมวยจำนวน
0: ปัจจุบันปัญหาลักษณะนี้ค่อนข้างแพร่หลายซึ่งผู้คนในแวดวงการศึกษาของกัมพูชาแสดงความกังวลว่าหากสถานการณ์โลกยังคงวิกฤตต่อไปเด็กหลายคนก็เสี่ยงที่จะหลุดจากระบบการศึกษาได้จากปัญหาภาระค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นในทุกๆด้านสนามเทนนิสในกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ช่วงนี้

มักเต็มไปด้วยเด็กๆตัวน้อยๆมาเรียนและฝึกซ้อมเทนนิสกันอย่างคึกคักซึ่งเป็นผลจากกระแสความนิยมในตัวอเล็กซานดราอีล่านักเทนนิสหญิงดาวรุ่งวัย21ปีที่เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์เป็นชาวฟิลิปปินส์คนแรกที่คว้าแชมป์รายการระดับ WTA ทัวร์ได้สำเร็จสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆหลายคนจนอยากจะเรียนลอยตามขณะที่บริษัทขายอุปกรณ์กีฬารายใหญ่ออกมายืนยันเองว่าอุปกรณ์เทนนิสโดยเฉพาะไม้แร็กเก็ตขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเช่นกันยอดขายพุ่งสูงขึ้นจากปีที่แล้วถึงร้อยละ66ซึ่งสมาคมเทนนิสแห่งฟิลิปปินส์มองว่ากระแสความสนใจเทนนิสที่มากขึ้นนี้ยิ่งเพิ่มโอกาสที่ประเทศจะได้ค้นพบอีล่าคนต่อไปในอนาคตด้วย

0: ไฟป่าที่บอร์เนียวหนักหน่วงนะคะเดือนกรกฎาคมเดือนเดียวเผาผลาญพื้นที่ไปมากกว่า 500,000 ไร่เกือบจะ 600,000 ไร่แต่ถ้าดูตั้งแต่ต้นปีค่อนข้างจะหนักมากสำหรับอินโดนีเซีย 1,250,000 กว่าไร่ไปแล้วที่เสียหายจากไฟป่า
1: ครับเรื่องราวต่อไปพาไปชมภารกิจการช่วยเหลือสัตว์โลกกันบ้างนะครับก็ต้องยอมรับว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสัตว์โลกหลายชนิดก็ค่อยๆสูญพันธุ์กันไปบ้างแล้วนะครับดังนั้นมนุษย์เราก็ต้องช่วยกันทนุถนอมอนุรักษ์พวกเขากันสักหน่อยนะครับเหมือนกับเจ้าเต่าพันธุ์หายากตัวนี้ที่เห็นว่าผจญภัยข้ามน้ำข้ามทะเลมาไกลจากถิ่นที่อยู่เดิมกว่า 8,000 กิโลเมตรแล้วก็อ่อนแรงด้วยนะครับ
0: สื่อนอกเขาแซวกันว่าน้องเทรคกิ้งนะคะคือเดินทางข้ามทวีปไปมีผู้พบเห็นที่เวลส์ทีนี้สภาพไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ก็เลยต้องพาไปรักษาตอนนี้ทีมช่วยเหลือพยายามนำเจ้าเต่ากลับบ้านได้อย่างปลอดภัยแล้วค่ะนี่คือโฉมหน้าของรอสซี่นะคะเป็นเต่าทะเลแคมบริดจ์ลีย์เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของเต่าทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์มากที่สุดในโลกภาพที่เห็นนี้เป็นการเข้ารับการตรวจร่างกายจากเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ฮิวสตันในเท็กซัสของสหรัฐนะคะหลังจากที่เพิ่งจะเดินทางไกลกลับมาจากฝั่งอังกฤษแต่ว่าคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเต่าตัวนี้พิเศษยังไงทำไมถึงเป็นข่าวโด่งดังเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อปี2023มีสุนัขตัวหนึ่งชื่อเม็กเดนดันไปเจอรอสซี่เนี่ยนอนหมดสติอยู่บนชายหาดที่เวลส์นะคะไกลมากสภาพคือใกล้จะจบชีวิตแล้วซะด้วยซ้ำแต่ความแปลกก็คือเต่าทะเลสายพันธุ์เนี้ยถ้าคนที่รู้เขาก็จะรู้ว่าถิ่นที่อยู่คืออ่าวเม็กซิโกแต่ไปเจอที่เวลส์แสดงว่ารอสซี่น่าจะว่ายน้ำข้ามทะเลไปไกลถึงกว่า 8,000 กิโลเมตรก็เลยมีการนำส่งตัวเขาไปรักษาต่อที่สวนสัตว์ที่เวลส์แล้วก็ตั้งชื่อให้ว่ารอสซี่รอสซี่นี่เป็นชื่อของหมู่บ้านที่พบนะคะตอนนั้นคาดว่าเขาน่าจะอายุประมาณ 5-6 ปีน้ำหนักตอนที่พบเนี่ยคือ1กิโลกรัมเท่านั้นนี่ผ่านไป3ปีตอนนี้รอสซี่โตขึ้นเยอะแข็งแรงขึ้นเยอะนะคะจากน้ำหนัก1กิโลกรัมตอนนี้กลายเป็น21กิโลกรัมแล้วผู้อำนวยการสวนสัตว์ที่ดูแลอยู่ในเวลส์ก็เลยมองว่าถึงเวลาอันสมควรแล้วนะคะที่จะพารอสซี่กลับบ้านคุณโจฟลานาแกนอดีตสัตวแพทย์ประจำสวนสัตว์ฮิวสตันเนี่ยตอนนี้อาสามารับงานดูแลรอสซี่โดยเฉพาะเลยนะคะบอกว่าเท่าที่ตรวจร่างกายดูรอสซี่สุขภาพแข็งแรงดีว่ายน้ำดำน้ำได้แทบจะปกตินะคะแต่ว่าอาจจะมีร่องรอยแผลในปอดอยู่จากที่มีอาการปอดบวมก่อนหน้านี้แต่ก็คาดว่าเดี๋ยวจะรักษากันต่อไปถ้าไม่ได้มีอะไรเป็นปัญหาหรือว่าน่าเป็นห่วงกว่านี้ไปแล้วเนี่ยก็เตรียมจะปล่อยรอสซี่ลงสู่อ่าวเม็กซิโกคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญบอกว่าคาดการณ์ว่าจะปล่อย18สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ไปดูล่าสุดแล้วยังไม่ได้ปล่อยนะคะเพราะว่าปัญหาเรื่องของอาการปอดบวมที่เขาเคยมีนี่แหละแพทย์อาจจะอยากดูคือเหมือนว่าไปเจอว่ามีปัญหาเรื่องของปอดอักเสบอะไรต่างๆก็เลยจะขอดูให้ชัวร์กว่านี้หน่อยก่อนจะปล่อยกลับบ้านตอนนี้ยังอยู่ในการดูแล
2: ทุกชีวิตก็รักตัวเองนะพูดถึงว่า 8,000 กิโลเมตรนี่ก็มาค่อนข้างที่จะไกลแล
1: ้
2: วพูดถึงชนิดของเต่าทะเลทั่วโลกก็คือมี7ชนิดนั่นหมายความว่าการที่จะได้เจอเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากแล้วถ้าเกิดเจอแล้วก็ต้องช่วยกันรักษาแล้วก็ช่วยกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของเขาด้วยนะครับ
1: ครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้ครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณวินิษฐา
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: คุณผู้ชมคะไปดูอีกหนึ่งความก้าวหน้าทางการแพทย์นะคะเมื่อมีผลการทดลองวัคซีนมะเร็ง mRNA ของบริษัทโมเดอร์นาและเมอร์กนะคะในเฟสที่3ที่พบว่าสามารถช่วยลดความเสี่ยงการกลับมาเป็นซ้ำของมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมาได้

0: ำเร็จค่ะบริษัทโมเดอร์นาและบริษัทเมอร์กแอนด์โคเปิดเผยผลการทดลองทางคลินิกระยะ3ของวัคซีนรักษามะเร็งแบบเฉพาะบุคคลโดยผลการทดลองชี้นะคะว่าการใช้วัคซีนรักษามะเร็งเทคโนโลยี mRNA ร่วมกับยาภูมิคุ้มกันบำบัดคีทรูด้าช่วยลดความเสี่ยงการกลับมาเป็นซ้ำของมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมาได้สำเร็จในการทดลองทางคลินิกเฟสสุดท้ายซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญของเทคโนโลยี mRNAโดยการทดลองศึกษานี้นะคะก็เป็นการทดลองศึกษาในผู้ป่วยมะเร็งผิวหนังเมลาโนมาระยะที่ 2B ถึงระยะที่ 4ที่มีความเสี่ยงสูงและได้รับการผ่าตัดก้อนเนื้อออกไปแล้วรวม 1,137 คนก็พบว่าลดอัตราการกลับมาเป็นซ้ำได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและมีความสำคัญทางคลินิกด้วยนะคะลดการแพร่กระจายและก็ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตโดยที่โรคมะเร็งไม่แพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นและไม่พบสัญญาณความเสี่ยงหรือว่าผลข้างเคียงใหม่ค่ะโมเดอร์นาและเมอร์กเนี่ยระบุนะคะว่าผลการวิจัยครั้งนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของวงการแพทย์เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่วัคซีนและยาที่ใช้เทคโนโลยี mRNA แสดงผลการทดลองทางคลินิกระยะที่3ในการรักษาโรคร้ายแรงเรื้อรังและมะเร็งที่มีผลออกมาเป็นบวกได้นะคะบริษัททั้งสองระบุด้วยนะคะว่าจะมีการหารือเกี่ยวกับการยื่นขออนุมัติวัคซีนกับหน่วยงานกำกับดูแลแล้วก็จะนำเสนอข้อมูลการทดลองในการประชุมทางการแพทย์ที่กำลังจะมีขึ้นค่ะส่วนทางด้านนายอนันต์จงแก้ววัฒนาผู้อำนวยการวิจัยกลุ่มนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการไบโอเทคสวทช.ก็มีการโพสต์เกี่ยวกับความประสบความสำเร็จของทั้งสองบริษัทในครั้งนี้นะคะโดยช่วงหนึ่งยังระบุนะคะว่าความน่าสนใจของข่าวนี้อยู่ที่การนำเทคโนโลยี mRNA ซึ่งคนทั่วไปรู้จักมากขึ้นจากวัคซีนโควิด-19 มาประยุกต์ใช้กับมะเร็งในรูปแบบที่ซับซ้อนกว่าเพราะแทนที่จะใช้ mRNA สูตรเดียวกันกับทุกคนแต่ว่าวัคซีนนี้ต้องเริ่มจากข้อมูลเนื้องอกของผู้ป่วยแต่ละรายแล้วผลิตยาเฉพาะบุคคลภายในกระบวนการที่ควบคุมคุณภาพสูงนี่จึงเป็นตัวอย่างของการแพทย์ที่เรียกว่าการรักษาแบบมั่นยำเฉพาะบุคคลซึ่งไม่ได้ดูแค่ว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งชนิดใดแต่ต้องดูด้วยนะคะว่ามะเร็งของผู้ป่วยคนนั้นมีลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรค่ะ
1: ก็จะเป็นความหวังของผู้ป่วยมะเร็งด้วยนะครับเพราะว่าก็มีไม่น้อยที่รักษาหายแล้วแล้วก็กลับมาเป็นซ้ำอีกอันนี้ก็จะเป็นผลงานวิจัยล่าสุดที่จะมีวัคซีนออกมานะครับ
2: ครับคุณผู้ชมครับดูอีกหนึ่งเรื่องที่เชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะได้เห็นในโลกออนไลน์กันแล้วหลายคนก็มีการแชร์ภาพกันแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่ามาทำอะไรกันแน่เป็นผู้หญิงไปนั่งเรียงรายกันอยู่ริมทางแถวๆรังสิตนะครับหลายคนก็ตั้งคำถามว่ามาทำอะไรล่าสุดเจ้าหน้าที่30นายส่วนที่กำลังกันลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีแล้วก็แนวสถานีรถไฟรังสิตหลังจากเพจดังเขาเผยแพร่ข้อมูลบอกว่าจุดนี้แหละมีการลักลอบค้าประเวณีจากการลงพื้นที่ไปตรวจสอบเขาไปเจอหญิง2คนครับหญิง2คนนี้ยอมรับกับเจ้าหน้าที่บอกว่ามารอลูกค้าก่อนตำรวจจะเชิญตัวดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
3: ไอ้เนี่ยแม่โดนยิงขึ้นมายุ่งเลยเนี่ย
2: คุณผู้ชมนี้เป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่พมจ.ปทุมธานีแล้วก็เจ้าหน้าที่อส.รวมกัน30นายนะครับ30นายก็ลงพื้นที่ออกปฏิบัติการไปตรวจสอบบริเวณหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีช่วงเลียบสถานีรถไฟรังสิตหลังจากมีเพจ Facebook เผยแพร่ข้อมูลบอกว่าจุดนี้แหละมีกลุ่มบุคคลลักลอบค้าประเวณีพอมีการร้องเรียนแบบนี้มีการชี้พิกัดแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่บอกว่าได้มีการประชุมหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์นะครับพอประชุมกันเสร็จแล้วก็เลยมีการกระจายกำลังเข้าไปตรวจสอบตามจุดต่างๆโดยระหว่างปฏิบัติการก็ไปพบหญิงคนหนึ่งเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าพอนั่งอยู่ลุกเลยเห็นเจ้าหน้าที่ปุ๊บลุกเดินหนีแล้วก็รีบวิ่งออกจากพื้นที่ไปเลยครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปตรวจสอบบริเวณข้างสถานีรถไฟรังสิตจุดนี้ครับไปพบผู้หญิง2คนกำลังนั่งอยู่พอดีนั่งกันอยู่2คนแบบนี้ถามซะหน่อยว่ามาทำอะไรทั้ง2คนยอมรับกับเจ้าหน้าที่เลยบอกว่ามานั่งรอลูกค้า เพื่อค้าประเวณีบริเวณดังกล่าวแล้วเธอบอกว่าเธอทำแบบนี้เป็นประจำด้วยนะ
0: ครับ
2: มานั่งกันแบบนี้เป็นประจำยอมรับกับเจ้าหน้าที่นะครับหญิงคนหนึ่งให้ข้อมูลบอกว่าเธอเนี่ยเดินทางมาจากต่างจังหวัดปัจจุบันก็มาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีเนี่ยแหละแล้วก็มีอาชีพในการเก็บของเก่าขายกลางวันเก็บของเก่าส่วนกลางคืนก็จะมานั่งรับลูกค้าบริเวณนี้พอเจ้าหน้าที่ถามว่าได้ค่าตอบแทนอย่างไรเธอบอกว่าเธอได้ค่าบริการครั้งละประมาณ300ถึง400บาทบางวันไม่มีลูกค้าครับโดยระบุว่าเธอเนี่ยมีภาระต้องเลี้ยงดูลูกหลังเลิกลากับสามีก็เลยต้องมาหารายได้ช่วงกลางคืนแบบนี้ครับ
4: ก่อน6ปี
5: แล้วทำอาชีพนี้มาครั้งละเท่าไหร่ครับรายได
4: ้400บาท300บาท
5: กลางคืนนึงได้กี่คืนครับ
4: ไม่ได้เลยยังมีอยู่ที่เป็นวันได้ชีวิตนึง
6: ไม่ครับเพราะอะไรไม่เพราะอะไรถึงไม่ต้องมาทำอาชีพแบบนี
4: ้ที่บ้านไม่มีไรมีนาไม่มีอะไรเลยยากจนพี่น้องพ่อแม่เบิกเสียแล้วฉันทำได้เยอะพ
2: อมีข้อมูลจากกลุ่มไรเดอร์ด้วยคุณผู้ชมปกติไรเดอร์เนี่ยช่วงกลางคืนเขาก็จะรวมกลุ่มกันรอรับลูกค้าไงลูกค้าบางทีสั่งอาหารก็มานั่งรวมกลุ่มกันทีนี้ไรเดอร์เนี่ยเขาอยู่ใกล้กับแถวๆนี้พอดีนะครับเขาก็ให้ข้อมูลบอกว่าก่อนหน้านี้ในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยมักจะมีหญิงสาวมานั่งรวมกลุ่มบริเวณข้างทางจุดนี้เนี่ยหลายสิบคนมานั่งกันเกือบทุกคืนนะครับแต่หลังจากมีกระแสข่าวในโลกออนไลน์คนพูดถึงกันเยอะทำให้ตอนนี้หายไปเยอะแล้วนะครับและก็หลังเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบอย่างต่อเนื่องจำนวนหญิงสาวที่มารวมตัวกันก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับภายหลังจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ก็มีการเชิญหญิงทั้งสองคนเนี่ยไปลงบันทึกประจำวันพร้อมกับมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ดูเรื่องราวฮีลใจเช้าวันนี้กันนะครับพูดถึงประโยคที่ว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดคำนี้ใช้ได้เสมอนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เป็นเรื่องราวของหญิงวัย78ปีครับเป็นนักเรียนที่มีอายุมากที่สุดในคลาสเรียนภาษาจีนคลาส1ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเป้าหมายสำคัญของเธอก็คือต้องการที่จะเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อเอาไว้สื่อสารกับคนจีนครับคุณยายสุภายาวิเลิศวัย78ปีเป็นชาวอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นเจ้าของกิจการเลี้ยงผึ้งส่งขายตามตลาดนัดปัจจุบันก็พบกับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาเที่ยวในเชียงใหม่มากขึ้นพอรู้ข่าวว่าในชุมชนแม่หยวกตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่มีการเปิดคลาสสอนภาษาจีนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายก็มาสมัครทันทีนะครับมีนางสาวกนกพิชชามังสาสติหรือว่าคุณครูปุ๊กปิ๊กเป็นครูสอนภาษาจีนจิตอาสามาช่วยสอนภาษาจีนขั้นพื้นฐานให้คุณยายสุภาเนี่ยก็เลยตั้งใจมาเรียนด้วยตัวเองนะครับเพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้ไปสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนตั้งใจว่าจะเป็นการเพิ่มยอดขายให้กับร้านของตัวเองในอนาคตคุณยายสุภายังบอกอีกว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขแต่ความรู้เป็นสิ่งที่จะอยู่ติดตัวไปตลอดครับ
7: เอาไปใช้ไปชีวิตประจำวันเพื่อเขาหน่อยเขาเจอกับคนจีนหรือว่าเขาจะได้ใช้ภาษากับเพิ่มนะคะคนจีนมาบ้านเขาเขาได้พูดกับเพิ่มได้เจ้าเพราะว่ามันเป็นภาษาที่เขาต้องพูดเรียนรู้เจ้าแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ว่าเขาเจอคนเจออย่างเงี้ยถ้าเขาบอกเรื่องมันออกภาษามันช่วยทันเขาพัฒนาขึ้นเจ้าชีวิตที่ว่าเขาต้องใช้ในชีวิตประจำวันแล้วพอเขาหันเพื่อนประกาศแล้วก็เลยสนใจอยากเรียน
1: ทางนายอาทิตย์แดงสวัสดิ์ประธานชุมชนแม่หยวกบอกว่าตอนนี้มีคนสนใจติดต่อเข้ามาเรียนเยอะมากนะครับเนื่องจากชุมชนเปิดกว้างไม่จำกัดเฉพาะคนในชุมชนแม่หยวกเท่านั้นต่างตำบลต่างอำเภอก็มาเรียนได้ทำให้ปัจจุบันนอกจากคุณยายสุภาแล้วก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดหรือแม้แต่เด็กอายุน้อยๆอายุ10ขวบก็มาเรียนนะครับหลากหลายวัยทีเดียวครับมานั่งเรียนอยู่ในคลาสเดียวกันเนื้อหาหลักๆ ก็จะสอนภาษาจีนพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีคุณครูสอนภาษาจีนจิตอาสามาให้ความรู้ถึงในชุมชนนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนก็สามารถติดต่อไปได้ที่ชุมชนแม่หยวกตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับคลาสเนี่ยเขาสอนทุกวันอาทิตย์10โมงเช้าจนถึง11โมงนะครับสัปดาห์ละ1วันเท่านั้นก็ใช้เวลาไม่มากแต่ว่าก็อาจจะได้เป็นแบบพื้นฐานภาษาจีนเอาไว้ใช้สื่อสารโดยเฉพาะถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค
2: ้
1: าการแบบนับตัวเลขบอกราคาหรือว่าบางทีเขาต่อราคามาเราจะได้แบบยืนยันไปได้ว่าเราจะขายราคานี้อะไรแบบนี้น่าจะสามารถ ใช้ได้แล้วก็มีประ

0: ชน์นะครับ
1: โอ้แต่ว่าการสื่อสารด้วยภาษาเดียวกันเนี่ยมันอาจจะทำให้ลูกค้าเนี่ยประทับใจมากกว่าการที่เราจะมาเปิดสมาร์ทโฟนแล้วก็เหมือนกับให้มันแปลเป็นภาษาไทยอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะของคนที่อยากจะเรียนรู้ทักษะอื่นๆเพิ่มเติมนะคะต่อเนื่องกันกับข่าวกีฬาค่ะวันนี้พบกับคุณไพฑูรย์เริ่มกันที่ฟุตบอลอาเซียนคัพนะคะ
0: ครับผมนะเกมนัดชิงชนะเลิศยังไม่เตะก็จริงนะครับแต่ว่าแฟนบอลไทยได้เฮก่อนแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีปัญหากันว่าช่องทางการรับชมเนี่ยทำไมมันหายากเหลือเกินนะครับล่าสุดปัญหาก็ได้รับการคลี่คลายไปที่เรียบร้อยนะครับอาเซียนคัพปีนี้ครับถือเป็นคู่ชิงในฝันของแฟนบอลระหว่างทีมชาติไทยพบกับคู่ปรับอย่างทีมชาติเวียดนามซึ่งถือเป็นการรีแมตช์รอบชิงของทั้งคู่ขณะที่แฟนบอลไทยได้รับข่าวดีครับเมื่อจะได้รับชมฟรีนัดชิงชนะเลิศทั้ง2นัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ
2: นำมาแล้วหรือว่าสัญญาณมาแล้ว
0: แฟนฟุตบอลไทยได้รับข่าวดีครับเมื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ฟุตบอลอาเซียนคัพ2026ออกมายืนยันแล้วว่าจะให้รับชมการถ่ายทอดสดฟรีในเกมนัดชิงชนะเลิศที่ทีมชาติไทยอดีตแชมป์7สมัยครับจะพบกับทีมชาติเวียดนามแชมป์เก่าและแชมป์3สมัยนัดชิงทั้ง2เกมครับโดยนัดแรกเล่นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันเสาร์ที่22สิงหาคมนี้ในเวลา2ทุ่มตรงขณะที่เกมเยือนครับนัดที่2ไทยจะบุกไปเยือนเวียดนามในวันพุธที่26สิงหาคมโดยการรับชมครับรับชมได้ผ่านทางแอป TrueVision Nowโดยโค้ชฮัสซันครับพาทีมชาติไทยทำได้ตามเป้าด้วยการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศด้วยทีมชุด B เนื่องจากเหตุผลที่สโมสรไม่ปล่อยตัวผู้เล่นตัวหลักมาร่วมทีมเพราะว่าไม่ตรงกับช่วง FIFA Day และก็อยู่ในช่วงปรีซีซั่นแต่ว่ากลุ่มนักเตะดาวรุ่งครับยังสามารถทำผลงานกันได้ดีแม้จะมีเสียงวิจารณ์จากแฟนบอลเรื่องของสไตล์การทำทีมของฮัสซันที่ส่งบอลไม่สนุกไม่เร้าใจแต่ก็สามารถเก็บผลการแข่งขันที่ดีได้ขณะที่มุมมองของเสกสรรราตรีกองกลางทีมชาติไทยยอมรับว่าสิ่งสำคัญต่อจากนี้ครับคือการฟื้นฟูสภาพร่างกายให้มีความพร้อมมากที่สุดซึ่งเป้าหมายในการเจอกับเวียดนามในบ้านจะต้องพยายามเก็บชนะให้ได้ก่อนเพื่อกุมความได้เปรียบเอาไว้ครับ
3: ตอนนี้เราก็พยายามรีคอเวอรี่ให้ดีครับเพื่อเตรียมพร้อมแล้วก็ทำความเข้าใจแท็กติกโค้ชในการเจอเวียดนามครับทุกคนก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้อยู่ด้วยกันก็เกือบเดือนครึ่งแล้วนะครับว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็อยู่ด้วยกันอย่างมืออาชีพครับแล้วก็ตอนนี้ก็หวังว่าจะพวกผมก็พยายามอยากเก็บชัยชนะแล้วก็รีคอร์ดให้ไวที่สุดครับมองไปทีละเกมนะครับก็อยากจะเก็บชัยชนะในบ้านเราให้ได้ครับเพราะว่ามันในบ้านเราด้วยแล้วก็อยากชิงความได้เปรียบครับ
0: ตรงกันข้ามกับทีมชาติไทยครับเพราะว่าทีมชาติเวียดนามเนี่ยให้ความสำคัญกับถ้วยอาเซียนคัพรายการนี้มากโดยเฉพาะการที่สโมสรครับยอมปล่อยผู้เล่นตัวหลักมาร่วมทีมชาติแบบครบทุกคนนำโดยเหงียนดินบักรวมไปถึงยังมีการโอนผู้เล่นสัญชาติบราซิลมาติดทีมนำทีมโดยเหงียนซอนซอนศูนย์หน้าตัวเก่งซึ่งปัจจุบันนี้ครับทั้ง2คนทำประตูในรายการนี้ไปแล้วคนละ5ประตูรั้งตำแหน่งดาวซันโบร่วมซึ่งถือเป็นการเจอกันรอบชิงชนะเลิศอาเซียนคัพ3สมัยติดต่อกันครับย้อนกลับไปในปี2022สกอร์รวม2นัดเป็นทีมชาติไทยที่เอาชนะไปได้3ต่อ2คว้าแชมป์มาครองส่วนล่าสุดในปี2024สกอร์รวม2นัดครับเป็นเวียดนามที่เอาชนะไทยไป5ต่อ3คว้าแชมป์มาครองได้เช่นกันครับ
4: คือถ้าดูสกอร์ย้อนหลังของทั้ง2ปีเนี่ยก็คือเรียกว่าสูสีนะเพราะว่าไทยก็ชนะอีกรอบนึงเวียดนามก็ชนะ22สิงหาคมนี่แหละลุ้นกันนะ
0: ใช่นะครับแต่ว่าสิ่งนึงที่ต้องระวังนะครับก็คือทีมชาติไทยเนี่ยพยายามนะอย่าให้เวียดนามเขาทำประตูขึ้นนำก่อนเพราะว่าถ้าเขานำก่อนเมื่อไหร่เนี่ยจากเวียดนามจะเปลี่ยนเป็นเวียดนอนทันทีเอะอะนอนเอะอะนอนทวงเวลาตลอด
5: เขานอน
0: ต้องระวังใช่ก็ต้องระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับนอกเหนือจากเรื่องของฟุตบอลนะครับไปดูเรื่องของกีฬาการแข่งขันเอเชียนเกมบ้างนะครับนอกเหนือจากกีฬาคนปกติแล้วเนี่ยก็จะมีเอเชียนพาราเกมสำหรับกีฬาคนพิการล่าสุดนักกีฬาไทยครับเตรียมความพร้อมมานานกว่า2ปีเป้าหมายคือการคว้าเหรียญทองมาให้ได้นะครับทีมนักปั่นพาราไทยครับเก็บตัวซ้อมเข้มที่เชียงใหม่มานานกว่า2ปีเพื่อเป้าหมายคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองในเอเชียนพาราเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับทัพนักกีฬาพาราจักรยานไทยครับฝึกซ้อมเข้มภายในศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่สนามกีฬาสมโภช700ปีจังหวัดเชียงใหม่ต่อเนื่องมายาวนานกว่า2ปีโดยมีโค้ชคริสเตียนสตัฟเฟอร์หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวสวิตเซอร์แลนด์คอยกำกับดูแลร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แอนมหาคิตะผู้จัดการทีมและทีมงานสตาฟโค้ชจากมาเลเซียโดยเป้าหมายที่วางไว้ในตอนนี้ครับคือการคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองแต่ว่าสภาพอากาศในช่วงนี้มีฝนตกต่อเนื่องทำให้นักกีฬาครับต้องฝึกซ้อมในร่มสลับกับการปั่นเส้นทางภูเขาซึ่งนักปั่นความหวังของทีมชุดนี้ครับนำโดยอูมจตุรงค์นิวันติในประเภทสปรินต์รวมไปถึงบอสอัธชัยศรีวิชัย ในวัย30ปีนักแข่งจักรยานประเภทแฮนด์ไซคลิ่งที่ประสบอุบัติเหตุตอนอายุ18ครับก่อนจะสู้ชีวิตด้วยกีฬาจนคว้ามาได้2เหรียญเงินในเอเชียนพาราเกมที่หางโจและปัจจุบันรั้งอันดับ7ในพาราลิมปิกเกมส์ที่ปารีสรวมไปถึงน้องเตยพัชรภาศรีเสนในวัย21ปีในประเภทวีลแชร์จากจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งเธอครับป่วยด้วยกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรงตั้งแต่กำเนิดก่อนจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองจนคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินอาเซียนพาราเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพและปัจจุบันรั้งอันดับ3ของโลกโดยทั้งบอสและเตยครับรวมถึงนักกีฬาทีมชาติไทยในชุดนี้ต่างตั้งเป้าคว้าชัยในเอเชียนพาราเกมมาให้ได้เพื่อหวังจะใช้กีฬาครับเปลี่ยนชีวิตของตัวเองและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับ
5: ก็ทั้งร่างกายก็มีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตไปขั้นหนึ่งเลยค่ะใช่
6: ย
5: ัง
6: ไงบ้างครับ
5: ก็อย่างที่เคยไปแข่งมาก็ได้เหรียญเพราะว่าทีแรกตอนไปแข่งก็ไม่คิดว่าจะได้เพราะว่าเหมือนแค่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่เราไปแข่งแล้วพอได้มาก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะดีขึ้นมากค่ะทางครอบครัวก็เหมือนเขารู้ว่าเราเล่นกีฬาแล้วแบบเราประสบความสำเร็จใช่ค่ะก็ได้เยอะเลยค่ะก็มีการส่งเงินให้ที่บ้านบ้างแล้วก็มีต่อเติมบ้านเพิ่มขึ้นค่ะ
7: ครับผมเป้าหมายของผมก็น่าจะหวังเหรียญทองครับผมทั้งสองรายการแต่ถ้าเป็นไปได้น้อยที่สุดก็คือติด1ใน3ให้ได้ครับผมกีฬาที่ผมมาเล่นจักรยานคนพิการทีมชาติไทยก็4ถึง5ปีแล้วครับก็คือไปมันไปในทางที่ดีมากครับคือจากจุดที่ไม่มีอะไรตอนนี้ก็ค่อนข้างที่มีทุกอย่างพร้อมเนี่ยครับแล้วก็ร่างกายเราก็แข็งแรงด้วยนะครับได้เล่นได้ออกกำลังกายนะครับแล้วก็มีบิ๊กเลี้ยงมีเงินเนี่ยครับมาคอยซัพพอร์ตเราเนี่ยครับผมแล้วก็มีสปอนเซอร์ต่างๆเนี่ยครับ
8: เรามาเยี่ยมในวันนี้เราเยี่ยมนักกีฬาของคนตาบอดด้วยของคนพิการแขนขาด้วยก็รู้สึกว่าน้องๆมีความตั้งอกตั้งใจในการซ้อมนะดูจากภาพรวมวันนี้แล้วเนี่ยมีระเบียบมีวินัยมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นนะที่จะไปที่นาโกย่าครับผมก็คิดว่าความหวังของเราเนี่ยทั้งสองสมาคมนะครับไม่น่าจะไกลเกินขวัญครับเรามาให้กำลังใจ
0: สำหรับจักรยานในเอเชียนพาราเกมครับมีชิงชัยทั้งหมด34เหรียญทองโดยไทยส่งนักกีฬาลงแข่ง9คนใน17รายการนอกจากนี้สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยนำโดยพลเอกวิทยาขันธอุบลอุปนายกสมาคมยังได้ร่วมส่งกำลังใจให้นักปั่นตาบอดทีมชาติไทยก่อนจะจัดการแข่งขันยูโดตาบอดชิงแชมป์ประเทศไทยในวันนี้ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นเวทีอุ่นเครื่องของนักกีฬาไทยครับก่อนไปแข่งเอเชียนพาราเกมด้วยนะครับก็ในเอเชียนพาราเกมครั้งนี้เนี่ยลุ้นอีกหนึ่งคนก็คือสายสุนีจันทร์นะฮะซึ่งเธอประกาศไว้แล้วว่าลงแข่ง9รายการด้วยกันฟันดาบมี3ประเภทนะครับเอเป้ฟลอยด์แล้วก็เซเบอร์ซึ่งเธอเนี่ยลงแข่งทั้ง3ดาบนะครับแล้วก็ทั้ง3ประเภทก็คือบุคคลทีมแล้วก็ทีมผสมก็หวังว่าจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับทีมชาติไทยด้วยนะครับ
9: ครับ
0: เปลี่ยนบรรยากาศครับไปดูเรื่องของหมัดมวยกันบ้างนะครับก็เป็นเรื่องของที่จังหวัดขอนแก่นนะครับที่มีการนำกีฬามวยไทยเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับเยาวชนกันนะครับไปดูกันที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นครับจัดทำโครงการนำมวยไทยมาถ่ายทอดให้สู่เยาวชนเพื่อเป็นการต่อต้านภัยยาเสพติดครับบรรยากาศการฝึกซ้อมที่ค่ายมวยน้ำดื่มพรสิริองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้งอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นที่มีการทำโครงการรวมพลังหินตั้งต้านภัยยาเสพติดด้วยการนำมวยไทยครับมาถ่ายทอดสอนเยาวชนเกือบ50คนที่มาจาก5สถาบันการศึกษาซึ่งเด็กๆบอกว่านี่เป็นครั้งแรกของพวกเขาครับที่ได้มาฝึกฝนมวยไทยซึ่งได้รับความสนุกสนานรวมไปถึงวิชาความรู้ในการป้องกันตัวด้านคุณครูจากโรงเรียนสตรีชัยภูมิที่พาเด็กมาร่วมโครงการในครั้งนี้เปิดเผยว่านี่ถือเป็นกิจกรรมดีๆครับที่เด็กๆจะได้ความรู้ใหม่ๆมากมายขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้งผู้จัดทำโครงการบอกว่าสาเหตุที่เลือกมวยไทยมาถ่ายทอดทักษะให้กับเยาวชนในพื้นที่เพราะถือเป็นกีฬาที่สร้างประโยชน์ครับทำให้ร่างกายแข็งแรงรวมไปถึงสามารถสร้างเกราะป้องกันภัยยาเสพติดได้ด้วยครับ
10: นอกจากมวยไทยเป็นกิจกรรมที่ได้การออกกำลังกายแล้วยังฝึกให้เด็กๆมีวินัยมีความอดทนรู้จักเคารพครูอาจารย์ แล้วก็สร้างการควบคุมอารมณ์แล้วก็ห่างไกลยาเสพติดคือเราสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กค่ะเพราะว่ากิจกรรมหลักของเราก็คือตามโครงการอยู่แล้วก็คือต่อต้านยาเสพติดค่ะ

0: ็เราอยากสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนของเราเนี่ยแหละค่ะของตำบลหินตั้งของเราเพื่อให้เขาได้รู้ว่ามาสนามกีฬาเนี่ยแทนการไปแหล่งมั่วสุมค่ะมาใช้กิจกรรมตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์ให้เขาเพราะว่าทุกท่านเต็มใจที่จะส่งลูกหลานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี
1: ้
0: จัดแน่นอนค่ะจะทำกิจกรรมแบบนี้แบบต่อเนื่องจะไม่ทำครั้งเดียวค่ะ
2: นี่ถือเป็นปีแรกครับที่ผู้นำท้องถิ่นดึงครูมวยไทยมาสอนเด็กๆนอกจากจะเป็นเกราะป้องกันภัยยาเสพติดแล้วครับนี่ยังเป็นเวทีที่จะคัดเอาเด็กที่สนใจมวยไทยหันมาเป็นนักมวยอาชีพอีกด้วยสำหรับจังหวัดขอนแก่นครับก็เป็นจังหวัดที่สร้างนักมวยชื่อดังมาแล้วมากมายนำโดยสมรักษ์คำสิงที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญแรกให้กับประเทศไทยครับไปดูผลงานของนักแบดไทยกันบ้างครับมิวพรประวีล้างอาถรรพ์เอาชนะคู่ปรับเก่าจากจีนครั้งแรกในรอบ8ปีผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายในศึกชิงแชมป์โลกครับแบดมินตันชิงแชมป์โลกที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียครับเป็นการแข่งในรอบ3ทัพนักกีฬาไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะมิวพรประวีช่อชูวงมือ10ของโลกในประเภทหญิงเดี่ยวครับลงสนามดวลกับเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกจากจีนคู่ปรับเก่าที่เธอเอาชนะไม่ได้เลยครับในการพบกัน10ครั้งหลังสุดแต่ว่าการเจอกันรอบนี้มิวพรประวีครับฮึดสู้แม้จะเป็นฝ่ายแพ้ไปก่อนในเกมแรกแต่มาเร่งเครื่องเอาคืนใน2เกมที่เหลือจนเป็นฝ่ายเอาชนะเฉินยู่เฟยครั้งแรกในรอบ8ปีด้วยคะแนน15ต่อ21 25ต่อ23แล้วก็21ต่อ17ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายครับไปพบกับโนโซมิโอคุฮาระอดีตแชมป์โลกปี2017จากญี่ปุ่นครับต่อที่ประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลกับเฟรมสุพิศราคู่มือ4ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาอดีตแชมป์โลกปี2021เมื่อแซงเอาชนะยูอิชิชิโมกามิกับซายากะโฮบาระคู่มือ16ของโลกจากญี่ปุ่นไป2ต่อ1เกมผ่านเข้ารอบไปเจอกับทอมชีเคลกับเดลฟินเดรูเอคู่มืออันดับ5ของโลกจากฝรั่งเศสในรอบก่อนรองชนะเลิศครับปิดท้ายที่วิวกุลวุฒิวิทิสารครับมือ2โลกประเภทชายเดี่ยวอดีตแชมป์ปี2023และรองแชมป์ปี2025เอาชนะกาเรตตันมือ92ของโลกจากสหรัฐไปขาดลอย2เกมรวดโดยวิวกุลวุฒิครับจะเข้าไปพบกับอเล็กซ์ลานิเยมือ10ของโลกจากฝรั่งเศสในรอบ8คนสุดท้ายขณะที่โปรแกรมรอบก่อนรองชนะเลิศของนักแบดไทยวันนี้ครับประเดิมคู่แรกที่คู่ผสมบาสเฟรมตอนเที่ยงตรงต่อด้วยหญิงเดี่ยวจากหมิวพรประวีเวลา 14:30 นและก็วิวกุลวุฒิชายเดี่ยวในเวลา 16:20 นครับก็นอกจากแบดไทยแล้วนะครับก็ยังมีวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียไทยก็จะแข่งนัดแรกพบกับออสเตรเลียเวลาบ่ายโมงตรงด้วยนะครับ
3: ครับขอบคุณมากครับคุณไพฑูรย์ครับ
4: คุณค่ะ
3: คุณผู้ชมครับอัปเดตสถานการณ์น้ำที่จังหวัดน่านกันหน่อยนะครับเช้าวันนี้จุดที่ต้องติดตามก็คือที่อำเภอเวียงสาครับซึ่งจะเป็นจุดรับน้ำสุดท้ายของจังหวัดครับหลังจากที่ตอนนี้ยังคงพบว่าระดับน้ำในแม่น้ำน่านสูงล้นตลิ่งสูงสุดอยู่นะครับพื้นที่ลุ่มต่ำถูกน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรขณะที่ศูนย์พักพิงที่อำเภอจัดไว้ก็เริ่มมีผู้เข้าไปพักแล้วนะครับติดตามกับคุณวันนิสาสีรื่นรายงานสดมาจากตำบลน้ำปัวอำเภอเวียงสาที่จังหวัดน่านนะครับเชิญครับ
5: ผู้ประกาศทั้ง3ท่านคะต้องบอกค่ะว่าเวียงสาถือว่าเป็นด่านท้ายสุดนะคะที่จะรับมวลน้ำทั้งหมดค่ะก่อนที่จะไหลเข้าสู่เขื่อนสิริกิติ์ค่ะแต่จากการลงพื้นที่สำรวจเมื่อช่วงเช้านะคะที่ตำบลน้ำปั้วค่ะพบว่าระดับน้ำนั้นเริ่มลดลงแล้วนะคะบางจุดค่ะชาวบ้านเข้าไปทำความสะอาดแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเวียงสาซึ่งเป็นจุดสุดท้ายในการรับมวลน้ำจากทางตอนเหนือทั้งจากอำเภอปัวท่าวังผาและเทศบาลเมืองน่านก่อนที่มวลน้ำก้อนใหญ่ที่สุดจะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์เช้าวันนี้ค่ะระดับน้ำในแม่น้ำน่านที่สถานี N13A บ้านบุญนาคเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องล้นตลิ่งดันเข้าระบบท่อระบายน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายตำบลเช่นตำบลกลางเวียนตำบลน้ำปั้วและตำบลตาลชุมระดับน้ำท่วมสูงอยู่ที่ 1-2 เมตรส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะระดับน้ำสูงถึง3เมตรถูกตัดขาดการเดินทางเข้าออกของหลายหมู่บ้านอย่างที่ตำบลน้ำปั้วชาวบ้านที่มีบ้านชั้นเดียวได้อพยพออกมาอยู่ยังศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านห้วยแก้วโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและเด็กกังวลใจว่าหากน้ำท่วมสูงและเร็วจะออกมาไม่ทันจึงตัดสินใจออกมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงตั้งแต่เมื่อวานนี้
1: คือว่ากลัวน้ำขึ้นสูงค่ะคือว่าต้องย้ายผู้ป่วยค่ะออกมาพักพิงค่ะคือว่าคุณหมอก็ไปกลัวน้ำท่วมก็ไปรับผู้ป่วยค่ะ
4: ปกติแล้วที่บ้านท่วมทุกปีไหมพี่
1: ทุกปีค่ะเพราะแอร์ปีที่แล้วขึ้นสูงค่ะ
4: แล้วก็ปีนี้ก็คือตัดสินใจออกมาก่อนเลย
1: ใช่ค่ะ
4: มีทั้งหมดกี่คนในบ้านยังไง
1: มีบ้านอยู่หมด4คนค่ะคือปู่แล้วก็ลูกคนโตค่ะ
5: ขณะเดียวกันทีมข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนบ้านห้วยแก้วตำบลน้ำปั้วบางจุดพบระดับน้ำลดลงตั้งแต่เมื่อคืนนี้ชาวบ้านจึงเตรียมทำความสะอาดล้างบ้านกันตั้งแต่เช้า
6: ปีนี้มันก็แค่นี้ครับระดับน้ำที่เห็นอยู่เนาะปีที่แล้วมันสูงท่วมหัวครับ
4: แสดงว
6: ่
4: าสถานการณ์ไม่ได้รุนแรงเท่าปีที่แล้วถูกต้องไหม
6: ครับผมปีที่แล้วแรงมากเที่ยงคืนนะครับเริ่มตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งลงเริ่มลงแล้วครับก็เช้าก็มาก็ไม่มีแล้วมันแห้งไวก็ตอนนี้ก็เริ่มทำความสะอาดกันครับ
5: สำหรับ5ตำบลในอำเภอเวียงสาที่ยังคงมีระดับน้ำท่วมสูงและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะได้แก่ตำบลน้ำปั้วตำบลตาลชุมตำบลกลางเวียงตำบลไหลน่านโดยระดับน้ำท่วมสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 1-2 เมตรและในพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดระดับน้ำลึกถึง3เมตรค่ะส่งผลให้บ้านเรือนมากกว่า 1,000 หลังคาเรือนถูกตัดขาดจากภายนอกรถเล็กยังคงไม่สามารถผ่านได้ค่ะค่ะผู้ประกาศทั้ง3ท่านค่ะต้องบอกค่ะว่าพื้นที่ที่เวียงสานะคะเป็นจุดที่รับน้ำถึง2สายด้วยกันค่ะนั่นก็คือแม่น้ำน่านและแม่น้ำว่าค่ะชาวบ้านบอกว่าเมื่อปีที่แล้วนะปี2568ค่ะเกิดผลกระทบน้ำท่วมสูงเนื่องจากแม่น้ำว่ามีการดันตัวสูงขึ้นส่งผลให้น้ำน่านนั้นไหลค่อนข้างช้าค่ะปีนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่ระดับน้ำมาแต่ก็มาไม่เยอะค่ะส่งผลให้น้ำท่วมขังไม่นานมากและก็บางจุดก็มีน้ำที่ลดลงแล้วนะตอนนี้ด้วยค่ะซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ล่าสุดช่วงเช้านี้ค่ะ
3: ครับขอบคุณมากครับคุณวรรณิสาครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตสถานการณ์กันต่อเนื่องคุณผู้ชมติดตามกันได้ทุกช่วงข่าวไทย PBS นะครับส่วนช่วงนี้เรา3คนพร้อมทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ

0: Mission to the Moon ประเทศไทยไปดวงจันทร์ก่อติดวินาทีประวัติศาสตร์เมื่อช้างเอ๋อ7แมทอุปกรณ์วิจัยอวกาศฝีมือคนไทยกำลังจะทะยานสู่ดวงจันทร์ร่วมกับภารกิจช้างเอ๋อ7เพื่อไขความลับของรังสีคอสมิกจากนอกโลกสร้างองค์ความรู้ใหม่เปิดประตูสู่อนาคตการสำรวจอวกาศนับถอยหลังไปพร้อมกันวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569ชมสดพร้อมกันทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปนี่ไม่ใช่แค่การไปดวงจันทร์แต่คือก้าวสำคัญของเทคโนโลยีอวกาศไทย
1: ท้องโลกกว้างชุดอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตตภีสารคดีคุณภาพจาก BBC 17-21 และ24สิงหาคมนี้ออกเดินทางค้นหาเบาะแสและหลักฐานของ6เรื่องราว6วีรบุรุษยุคก่อนประวัติศาสตร์นักล่าที่ดุร้ายกลยุทธ์ที่ซับซ้อนเหยื่อจะเอาตัวรอดในโลกที่โหดร้ายนี้ได้หรือไม
2: ่ลูกไดโนเสาร์ถูกฝังเพียงลำพัง
1: เปิดเผยเหตุการณ์ที่ถูกตีแผ่จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์กับตำนานที่ถูกขุดค้นในอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตตภี Walking with Dinosaurs เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทั้งไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
3: สำรวจช่วงเวลากว่า 4,000 ล้านปีที่น่าอัศจรรย์ของโลก